0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้นี่เราก็จะพาคุณปังไปได้ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะแต่ก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินก็ขอทักทายคุณฟังนะคุณฟังน่ารักมากๆเลยส่งทั้ง Facebook ก็ LINE เนาะให้กำลังใจดิฉันบอกสู้ๆๆๆนะคะน้องๆหายไปหมดใช้เดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณฟังค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้กำลังใจมานะคุณฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยยุทธเอ่ยเดี๋ยวนะเดอ่านชื่ออยู่นะคุณอีกหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณชนละทรนะคุณธนเนศคุณธนยศคุณคณอนะขอโทษค่ะคุณคณอใบเต้แล้วก็อีกหลายๆคนนะทางไลน์เข้ามาก็มีนะอ๋อมีทั้งคุณหลานตาเต่าบอกโอ้อาจารย์ฉายเดียวเลยนะสู้ๆอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้น้องๆหายหมดอาจารย์ทำหน้าที่คนเดียวเลยค่ะอันนี้คุณชนละทรพูดอย่างนั้นนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แล้วก็คุณทาตรีอุดมอริยาบอกว่าใจเย็นๆครับอาจารย์ไม่ต้องรีบพูดขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะไปที่ไลน์ก็เช่นกันนะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นคุณธีรพลเพชรช่วยคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณเทียนท่าฉลอมนะก็ส่งคำกรมาเหมือนเช่นเคยให้กำลังใจมาน่ารักมากเลยเนาะนะเขาบอกขออ่านนิดนึงนะคะสวัสดีวีรวรรณในวันนี้ให้โชคดีเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายกูดมอร์นิ่งยิ่งยงคงไม่หน่ายใจสบายกายดีมีผ่อนคลายนะช่วงที่สองไม่หมองหม่นนะนมมารดาสุขอุรานมแม่แลสบายเลี้ยงดีมีชีวิตจิตใจกายไม่มีหน่ายนมมารดาพาสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณมากๆนะคุณเทียนท่าฉลอมมีดร.ดิเรกฤทธิ์มีคุณโดยมีคุณนัทราวานัทวราโอ้วันนี้มาเยอะเลยคุณนายหัวคมวิเลิศคุณสุภชัยที่เด่นนะอีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาดิฉันจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณและอาจารย์ผู้ฝันชินลักษณ์ทุกท่าน
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสบายดีเช้านี้เนาะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: นอนต่อได้ไหม
1: อากาศมันน่านอนใช่ไหมล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะจากครั้งที่แล้วเนาะค
2: ่
1: ะ
2: กรณีพม่าเป็นกรณีซึ่งอยู่กับอาเซียนมาตั้งแต่วันที่พม่าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกไม่จืดและไม่จางเลยแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม
1: คร
2: ับนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางห้วงที่มันสงบแต่ห้วงที่สงบนั้นมันคือห้วงของการประนีประนอม
1: อ
2: ันตรายของการประนีประนอมก็คือเมื่อประนีประนอมกันแล้วเดินไปไม่ถึงจุดที่จะตกลงกันอย่างถาวรได
1: ้
2: นะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะทำงานได้เสมอซึ่งกรณีของพม่าดีนะครับมันก็เป็นเรื่องนั้นจริง
1: ๆ
2: แต่ไม่ว่าประเทศไหนนะครับในอาเซียนถ้าเราจะสแกนไปทั้ง11ประเทศนะฮะไม่มีประเทศไหนที่ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง
1: ค่ะ
2: นะฮะมันก็เลยทำให้วิสัยทัศน์ของอาเซียนทุกวันนี้นะครับก็คือการที่จะอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงแล้วก็การเจรจาในเวทีสากลในความเป็นประชาคมนานาชาติแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับในตลอดระยะเวลาจริง

0: ีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะอาเซียน
1: อาเซียนตั้งมาได้60ปีปีหน้าก็เซียนแล้วนะ
0: ปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะครับคือการที่มีอายุขนาดนั้นแต่อาเซียนเนี่ยก็ยังคงหาจุดแข็งแกร่งของตัวเองไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องใช้คำนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีจุดไหนของอาเซียนที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้น
1: ยังหาไม่ได้เลยเนาะยังไม่รู้ทิศทางหรอคะอาจารย์คะ
0: รู้ครับแต่ว่ามันมีอันนึงซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่นะครับก็คือคำว่า national interest
1: อันนี้
0: นะครับคำว่า national interest เนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่าอาเซียน
1: ผลประโยชน์แห่งชาตินะ national interest ค่ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลไกของอาเซียนเองนะครับแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะมีซอมก็คือซีเนียร์นะเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละทุกกระทรวงกระบวงกรมที่มีอยู่แล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันแต่สิ่งที่กลไกที่อาเซียนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือมีไว้เพื่อการประชุมนะครับประชุมแล้วค่อยตกลงกันว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรนะครับไม่มีสิ่งที่จะเดินไปร่วมกันที่แข็งแกร่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของสหภาพยุโรป
1: ค่ะ
0: นะครับสหภาพยุโรปเนี่ยก่อนที่ประเทศไหนนะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับข้อแรกของคุณสมบัติร่วมกันก็คือการเมืองเสรีประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองเคารพสิทธิมนุษยชน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอัน
1: เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันเลย
0: อันที่สามนะครับนอกจากเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับอันที่สามนะครับก็คือ rule of law
1: rule of law
0: นี่คือกฎสามอย่างสามอย่างแรกนะครับแล้วอีกแค่หนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสรี
1: ค่ะ
0: นี่คือสภาพยุโรปนะครับและอันที่ห้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกำจัดซึ่งความไม่เท่าเทียมทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามีอยู่ร่วมกันเศรษฐกิจเสรีการเมืองเสรีนะครับแล้วหลักของเขาเรียกว่านิติรัฐนะ
1: ฮะ
0: ต้องมีนิติรัฐนะครับแล้วไอ้สิ่งทั้ง4ทั้ง5ข้อที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยเขาก็จะเอามากำหนดเป็นนโยบายนะครับพอเป็นนโยบายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะกำหนดร่วมกันว่า action plan จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีฉากทัดขึ้นมาเลยนะครับต่อปัญหานั้นต่อปัญหานี้เราจะวางตัวแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเขามีกลไกดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
1: ค
0: ือไม่เหมือนอาเซียนนะครับคืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยเวลาเขาขับเคลื่อนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นคนที่เป็นประธานของสหภาพนะครับสามารถที่จะดำรงตนเสมือนหนึ่งเลยนะครับว
1: ่
0: าเป็นผู้แทนของทั้ง27ประเทศ
1: ใช่ค่ะเห็นเลยว่าแข็งขันมากเลย แล้วก็เสียงก็จะสอดรับกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะไม่แตกเลยนะ
0: ใช่ครับเวลาไปประชุมเวลากำหนดท่าทีหรือเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะร่วมมือกับส่วนไหนของโลกนะครับเขาถึงมีเอกภาพกันนะฮะพอมันมีเอกภาพนี่แหละครับไอ้สิ่งที่เขามีร่วมกันเขามีเลือกตั้งเห็นไหมครับเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปเห็นไหมครับคือทุกประเทศสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็มีการลงขันกันนะฮะค่าบำรุงสมาชิกปีละเท่าไหร่แล้วเอามาขับเคลื่อนเป็นองค์กรนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีใน

0: เรื่องของกฎหมายร่วมกันเรื่องการต่างประเทศร่วมกันและความมั่นคงร่วมกัน
1: อือฮึค่ะ
0: นั่นแหละคือสิ่งที่เขามีทีนี้เรามาดูที่อาเซียนแล้ว
1: แต่ละข้อมีไหมค่ะ
0: ก็หนึ่งนะครับเรามีคุณสมบัติร่วมกันตอนวันที่ตั้งอาเซียนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คุณสมบัติข้อนั้
1: น
0: มันไม่มีแล้ว
1: นะ
0: ก็คืออะไรฮะข้อนั้นก็คือว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะครับไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอสังคมโลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนล่ะเปลี่ยนก็คือจากคำว่าโควอร์ก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือการแย่งกันเป็นใหญ่ในโลกนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัสเซียในปัจจุบันแต่สถานะไม่เท่าเดิมนะครับรัสเซียก็ลองดูว่าสหภาพโซเวียตใหญ่ขนาดไหนขนาดล่มสลายแล้วเนี่ยแยกออกมาได้15ประเทศไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากแข่งกีฬาโอลิมปิกเมื่อไหร่สหภาพโซเวียตชนะอเมริกาตลอดนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาประเทศเขาใหญ่จริงๆนะครับขนาดยุโรปตะวันออกก็เป็นเครือข่ายของสหภาพโซเวียตนะครับนะฮะเบอร์ลินมันก็มีเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตกนั่นแหละครับพอสงครามเย็นสิ้นสุดครับมันคือจุดเปลี่ยนของโลก
1: ค่ะ
0: จุดเปลี่ยนของโลกก็คืออะไรครับหน้าอำนาจเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาพอมหาอำนาจเหลือหนึ่งเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นยุคที่ต่อมาจากโควอร์เขาเรียกว่า globalization
1: ค่ะโลกาภิวัตน
0: ์ผมแปลให้ง่ายๆก็คือว่าอเมริกากินได้หมดไม่ว่าลัทธิการเมืองคุณจะเป็นแบบไหนฉันสามารถบริโภคได้ก็แล้วกันนะครับฉันก็จะรวยเป็นที่หนึ่งนะครับมันถึงเกิด WTO ขึ้นมานะครับ World Trade Organization นี่แหละนะครับมันมีข้อปฏิบัติอยู่แค่3ข้อเองนะครับ World Trade Organization ก็คือการแพ้เสรีนะครับปลอดภาษีหรือว่าภาษีสันตอบแทนบริการเสรีนะครับและข้อที่3คือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาข้อ3นี่แหละที่ทำให้อเมริการวยแบบมหาศาล
1: รวยมหาศาลเลยมาบังคับมันนะทั่วโลกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เขา
0: จำจำภาพที่จีนเอาแผ่นซีดีเถื่อนนะฮะ
1: ใช่จำได
0: ้เอามาเลี้ยงเต็มท้องถนนแล้วก็
1: เอารถมาบด
0: รถบดนะครับดีนะเนี่ยผมไปลาวผมอยากซื้อมาได้เป็นกุลุกหนึ่ง
1: ราคาจ้ะอ๋อถ้าข้ามชายแดนใช่จำได้เลยเข้าไปเนี่ยนะจากพรมแดนไทยไปที่เมียนมาที่พม่าโอ้ยมีเนี่ยซีดีเถื่อนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอาจารย์เนาะ
0: ไม่มีแล้วครับแต่ทุกประเทศอยู่ใน WTO แต่ว่าประเทศที่ยังไม่เข้าในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองรับสินค้าพวกนี้ทะลักลองนึกดูนะครับ Godfather ครบทุกพาร์ทเลยนะครับ อยู่ในกล่องที่สวยสดงดงามมาก
1: แล้วก็ราคาถูกนะไม่ถึงพันนะอาจารย
0: ์เป็นซีดีอย่างดีเลยนะ
1: อาจารย์ต้องเก็บเอาไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
0: แน่เดี๋ยวอเมริกันตามมาจับสงสัยหายไปแล้วแหละลืมบอกเลยนะครับซื้อมานานแล้วหมดอายุความ
1: ดิฉันจำได้ดิฉันไปซื้อของ BBC สารคดีอะค่ะเป็นชุดเหมือนกันดีทีเดียวค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คือยุคอเมริกาของโลกก็คือ globalization เราจะเบรกสักครู่ให้เจอนะคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0

0: 094-480-3076 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะก่อนที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะและท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์นี่ก็เป็นหนึ่งในวิทยากรนะในหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะคุณฟังคะไม่ต้องลังเลเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาด้วยนะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มสองตลาดนะสองตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะแล้วก็วิทยากรที่โดดเด่นเลยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกูรูนะก็อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะที่กำลังเนี่ยคุณฟังอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเนี่ยนะโครงการนี้ก็จะเปิดอบรมตั้งแต่กันยายนจนทั้งถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะสมัครได้เลยนะคุณฟังคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมเดือนนี้นี่เองต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทนะคุณฟังคะก็รีบๆก็ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหมดกันซะก่อนเนี่ยนะฉันเห็นแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยคุณฟังนอกจากจะได้คอนเนคชั่นแล้วคุณฟังยังได้มีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่รู้จริงนะตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยนะท่านจะต้องการจะทราบสิ่งใดเนี่ยถามได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยนะคะ CEO อาเซียนรุ่นที่3ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเรามาต่อกันเลยนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนเนี่ยนะเอามาเนี่ยทั้งหมด5ข้อใหญ่ๆเลยอย่างเช่นใหญ่ๆเลยอย่างเช่นการเมืองเสรีประชาธิปไตยแค่ข้อแรกนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีนะนะหรือว่าอาจจะมีแต่น้อยมากในอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็เรากำหนดคุณสมบัติข้อเดียวไงคร
2: ับ ตอนนั้นที
3: ่จุดเริ่มของอาเซียนก็คือไม่เป็น
2: คอมมิวนิสต์ใช่ค่ะ
3: แล้วคนที่คิดให้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คืออเมริกาคนที่มาแบ็กอาเซียนก็คืออเมริกา
2: ช่วงนั้นนะคะ
3: ก็นั่นแหละครับจึงมีฐานทงฐานทัพมาตั้งอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
2: ์
3: น
2: ะฮะ
3: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับคู่แข่งที่จะครองโลกก็ล่มสลายไปสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายนะครับจุดล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับคอร์รัปชัน
2: อ๋อนี่แหละ
3: จะลัทธิไหนก็แล้วแต่จะประการเหล็กก้งเหล็กก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
2: เจอคอร์รัปชันเข้าจอดเลย
3: คอร์รัปชันนี่เขาเรียกว่าฟันเพชร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จัดอะไรก็ก่อนได้หมดเลย
2: โอ้โห
3: ไม่ใช่ฟันเหล็กนะฮะฟันเพชร
2: ฟันเพชรเลยไดมอนด์ทีส
3: จัดอะไรก็ก่อนได้หมดเลยนะครับพอสหภาพโซเวียตล่มนั่นแหละครับ globalization ฉันยิ่งใหญ
2: ่ตอนนี้ล่ะฉันครองโลกอยู่เทียงแต่ประเทศเดียวค่ะ
3: ฉันยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวลองนึกภาพดูนะครับปี1992
2: ค่ะ
3: คนจีนที่ปักกิ่งยังขี่จักรยานอยู่เลย
2: ค่ะ
3: จะมีผู้นำคนไหนของอเมริกามองไปที่จีนแล้วว่าจีนเนี่ยน่ากลัวน่าเกรงขามไม่มีนะครับ
2: ไม่มีตอนนั้นไม่มี
3: มีแต่ว่าเป็นอาหารของฉันแล้วพอเป็นอาหารของฉันแล้วนั่นแหละครับพื้นที่ต่างๆของจีนก็ต้องรองรับการลง

0: นของฉัน
1: อ
0: เมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมากที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ได้ใช้แรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกในราคา
1: ในราคาที่ถูกมากๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแล้วใครจะไปคิดครับว่าอยู่มาวันหนึ่งภายใต้การนำของผู้นำจีนท่านนับจากท่านเติ้งมากี่คนนะฮะท่านเติ้งท่านเจียงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเจียงเจอเมน
0: เติ้ง
1: หูจี
0: นหูจีนเทา
1: เนี่ย
0: ก็มาถึงท่านสีเนี่ยก็คือคนที่สี่คนที่สี่นะครับพอเป็นคนที่สี่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ชั้นต้นนะครับมัน40 ปี40 กว่าปีนะครับก็ลองนึกดูนะครับ1978ปีนี้ปี2000
1: อาจารย์คนที่5แล้วมั้งอาจารย์เดี๋ยวก่อนตั้งแต่เหมาแล้วก็ตั้งเสี่ยวผิงหูจิงเทาจิงจือหมินเนี่ย
0: แล้วก็นี่ตั้งแต่ท่านเติ้งครับ
1: อ๋อจะนับตั้งแต่ท่านเติ้งก็คือคนที่4ใช่ค่ะ
0: ครับเพราะว่าอเมริกาเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือสมัยเติ้งเสี่ยวผ
1: ิงใช่ค่ะอ๋อเขาว่า4ทันสมัยนะที่เติ้งเสี่ยวผิงนำมาใช้ค่ะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละครับถึงมีมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกก็รวยจากการใช้ค่าแรงราคาถูก
1: นะ
0: พื้นที่เช่าราคาถูก
1: ค่ะ
0: แล้วต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของฉันนั่นแหละครับมันก็เลยทำไมอย่างไมเคิลแจ็คสันไอ้ชุดไอ้อะไรเขาเรียกมูนวอล์ก
1: มูนวอล์กใช่ค่ะเดินตัวเปลวเลยมูนวอล์ก
0: ถ้าเป็นเฉพาะแผ่นซีดีเฉยๆไม่มีภาพเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเซตหนึ่งนะครับ12 ดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็น VCD มีภาพด้วยนะถ้าเป็น VCD เนี่ยก็17-18 ดอลลาร์ต่อแผ่นในขณะที่ต้นทุนการผลิตนะอย่างขนาดไหนเอาเป็นว่าเวลามันมาอยู่ใต้ดินเนี่ยมัน4 แผ่น 100
1: เพราะฉะนั้นมันถูกมากเลย4 แผ่น 100แต่นี่
0: นั่นแหละครับ
1: แผ่นประมาณเกือบพันค่ะ
0: ผลิตถูกแต่ขายแพงกำไรมัน
1: กำไรแค่ไหนมหาศาลเลยค่ะ
0: นะฮะก็เลยเป็นยุคที่จีนยอมทุกอย่างครับยอมทุกอย่างก็คือมาเทรดมาลงทุนแล้วก็พอลงทุนเสร็จแล้วก็กำไรมันมหาศาลมากก็แห่กันมาลงครับพอแห่กันมาลงอ่ะจีนก็ฉันก็เป็นลูกน้องอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ลูกน้องแต่ละคนของจีนเนี่ย
1: ก็เรียนรู้เทคโนโลยีใช่ไหมจ๊ะ
0: เขาเป็นนักวิจัย
1: ค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่า research and copy
1: and copy R and C แทนที่จะเป็น R and D ค่ะ
0: เป็นนักวิจัยที่ดีมากนะก็งัดแงะดูทุก
1: อย่าง
0: ทุกอะไรนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นพอทำเป็นก็กลายมาเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับนานวันเข้าก็ลองนึกดูนะครับทอดเวลา1978จนถึงปลายปี2013นะครับ2013นี่คือ9 ย่างที่จีนได้ประกาศตนแล้วว่าฉันไม่ใช่นักวิจัยที่เอามาลอกเลียนแล้วแต่ฉันเป็น research and develop เรียนร้อยมันก็เลยนั่นแหละครับโลกทุกวันนี้มันจึงมาปั่นป่วนเพราะว่าอเมริกานอนภูมิกลางมานาน
1: ใช่
0: นะครับนอนภูมิกลางมานานแล้วก็เอาฉันบริโภคหนักที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับแล้วใครอยากจะซื้อของอยากจะได้น้ำมันก็ยังต้องให้ฉันพิมพ์ดอลลาร์เอามาให
1: ้
0: แต่ใครอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องเอาอาหารการกินมาส่งฉันนะแล้วฉันพิมพ์กระดาษให้แล้วก็ไปซื้อน้ำมันกับซาอุดีอาระเบียเห็นไหมครับนี่แหละคือกลไกที่มันวางไว้ในโลกนี้แต่ทีนี้พอมีคำว่าวันเดียววันโลดออกมาแรกๆเนี่ยไม่เป็นไรแรกๆมันยังมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่อยู่มาวันหนึ่งอ้าวท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สมันพาดผ่านจากมหาสมุทรหนึ่งมาทะลุอีกมหาสมุทรหนึ่งนะครับอ้าวมันพาดผ่านทะเลทราย

0: ถนนก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับซิ้วรถทุกวันนี้นะครับเป็นรถไฟซิ้วรถทุกวันนี้เป็นมอเตอร์เวย
1: ์
0: นะครับทะเลทะเลทรายที่มองโกเลียในมันเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: นี
0: ่นะครับแล้วก็ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสนามบินปักกิ่งเห็นไหมครับที่สร้างใหม่เป็นเหมือนเขาเรียกฟีนิกซ์ใช่ไหมฮะเหมือนนกฟีนิกซ์
1: ที่สวย
0: ก็ทันสมัยที่สุดในโลกโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอ
1: ย่างนี้ทำให้อเมริกาตอนนี้เพิ่งจะตกกระจายอะไรอย่างนี้เข้า
0: ในขณะที่ลาว
1: ทางปิดกั้นแล้วนะครับ
0: เราเป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแลนด์ลิงถึงฉันไม่มีทะเลแต่ฉันมีรถไฟ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วฉันมีมอเตอร์เวย์ฉันมีทางด่วนฉันมีถนนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภา
1: ค
0: นะครับมันก็เลยกลายไปว่าอ้าวนั่งดูเฉยๆไม่ได้แล้วนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของ Make America Great Again
1: ใช่ครับMAGA MAGA Make American Great Again
0: มันก็เลยเป็นที่มาของ MAGA นะครับเดี๋ยว MAGA ก็จะไม่อยู่แล้วเพราะว่า MAGA ผู้ก่อตั้ง MAGA เนี่ยได้รับการฉายาใหม่แล้วนะครับขยะอวกาศอันนี้คนอเมริกันก็ตั้ง
1: เองนะตั้งให้ขยะอวกาศ
0: มันก็เลยมาถึงโลกยุคนี้และทีนี้อาเซียนจากที่เคยมีคนที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์ให้นะครับทุกวันนี้อาเซียนไม่มีหัวหน้าแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมาบวกกับคำว่า national interest the first นะครับผลประโยชน์แห่งชาติฉันต้องเป็นใหญ่กว่านะครับมาก่อนนั่นยกตัวอย่างเช่นก็คือว่าในปัญหาหรือในผลประโยชน์ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองฉันก็ไม่ทำ
1: ฉันก็ไม่ทำ
0: ไม่ทำก็ไม่ว่านะแต่ว่านี่ไปดัดแข้งดัดขา
1: ดัดขาก็อีก
0: เนี่ยนะครับอันไหนที่ฉันมองดูแล้วมันเกิดผลประโยชน์แม้ว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งนะครับฉันก็จะไม่ยอม
1: นี่
0: นะครับกรณีนี้ชัดเจนมากคือเรื่องของทะเลจีนใต้
1: ค่ะ
0: นะครับความซับซ้อนจริงๆมันไม่ซับซ้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นของอาเซียนมันไม่มีเอกภาพตั้งแต่ต้นหรือพูดอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงจะมีข้อตกลงอันใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าข้อตกลงนั้นมันส่งผลกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมัน
1: ค่ะ
0: นะครับคำว่าอาเซียนมันก็จะเดินไม่ได
1: ้
0: อย่างเรื่องพม่าเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่มินดองหลายยึดอำนาจเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหน
1: ใช่ค่ะนะครับไม่ไปไหนเลยจริงๆไม่มีความคืบหน้าเลยสักอย่างเลยอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องลุ้นกันวันที่เนี่ยวันที่6นี่แหละ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับประเทศไทยเรากำลังทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วมันจะไปถึงตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี
0: ้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ดิฉันก็เช่นกันนะคะก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็โอ้วันนี้ขอให้ทุกคนนะที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลนะคะอ่านะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงนะครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ได้ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะวันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันนะคะที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปัญญาสมวานบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสครบ50วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเช่นไทยรัฐนะอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ขอหยิบยกมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเช้าวันที่31กรกฎาคมในการนี้เจ้าคุณพระสิรินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะครับส่วนประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในทุกฉบับแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนกับกระแสข่าวเรื่องของการจะปรับครม.ครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่มีมูลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่นะครับโดยหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากข้อมูลของเว็บไซต์สำนักข่าวไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่านะครับยังไม่มีพร้อมถามสื่อมวลชนกลับว่าเอามาจากไหนเอามาจากรายการทีวีแต่ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะขณะนี้เพิ่งจะ4เดือนและทุกคนก็พยายามทำงานที่ตรงกับแนวทางที่ตนกำหนดให้ส่วนห่วงที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกบอกว่าของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะพูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงเวลาปรับครม.แล้วค่อยปรับเมื่อถามว่ามองกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่รู้จะมองยังไงแล้วเพราะทุกคนเดาหมดเลยรายการต่างๆตนพูดได้เลยว่าไม่เข้าถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงพยายามใช้ประสบการณ์ของตนเองประเมินกันไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ไหวแล้วต้องไปแก้อย่างไรแก้ไม่ไหวเมื่อถามย้ำว่าเมื่อมีกระแสข่าวลักษณะนี้นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นกับครม.อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงานนายอนุทินก็บอกว่าตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใครนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลถ้าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งที่ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะมีพรรคการเมืองอื่น

0: ร่วมรัฐบาลในการปรับครม.ครั้งหน้านายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าววันนี้บอกว่าซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.ชัยชนกให้รอครบ1ปีไอติมลุยแฉแชทไลน์โพยสลิปกลุ่มหัวสว.สุภชัยโต้กลับนันทนาโกหกประชุมลงขันกันเองอนุทินตัดจบลั่นยังไม่ปรับครม.ปิดประตูไม่มีพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลครับ
1: ในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็พูดถึงเรื่องของการปรับครม.บอกว่าการปรับครม.ถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไปคิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพและตนก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนการประเมินผลงานควรจะพิจารณา6เดือนหรือ1ปีนายชัยชนกบอกว่าควรจะให้เวลาทำงานหน่อยค่ะแม้ว่าเกือบ4เดือนที่ผ่านมาตนก็มองว่าครม.มีผลงานเยอะมากมีประเด็นอะไรมาก็จัดการแก้ไขไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่เป็นในเชิงโครงสร้างด้วยหลากหลายประเด็นที่กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ก็ควรจะให้เวลามากกว่านี้พร้อมกับยกตัวอย่างนะคะการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.กันหลังจากการประชุมสมช.ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าจะมีผู้นำประเทศอย่างพลเอกมินอองไลค่ะของเมียนมาเดินทางมาประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็จะนำเรื่องของสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ของเมียนมาการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยนำมาพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลอนุทินปัดปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อ2สว.อำนาจเจริญแจ้งตำรวจยิ่งชีพหมิ่นปมคุณสมบัติมิ่งออนไลน์มาไทย 6-7 สิงหาคมหารือแม่กกสแกมเมอร์อนุทินโต้ข่าวลือปรับครม.ชัยชนกชี้หากปรับครม.1ปีกำลังสวยมีผลงานเยอะมากภูมิใจไทยเย้ยดิวลับแดงเขียวไล่นับเลขเก้าอี้ส.ส.ภูมิใจไทยดูก่อนค่ะ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของสว.ก็ยังพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะครับประเด็นเรื่องของการสวนกลับนะฮะกรณีที่มากล่าวหาเรื่องของภูมิใจไทยหัวสว.นั้นนะครับในส่วนของภูมิใจไทยก็สวนกลับพรรคประชาชนหรือว่าพรรคส้มด้วยก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ช.บัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการตรวจสอบการเลือกตั้งสว.ว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอคณะก้าวหน้ามีการจะทำแคมเปญนะครับแล้วก็เปิดตลาดนัดสว.รณรงค์ให้ประชาชนสมัครสว.ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยข้อเท็จจริงกติกาการเลือกตั้งสว.มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดถึงระดับประเทศจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สมัครสิ่งที่ท่านกล่าวหากลุ่มที่ท่านเรียกว่าสว.สีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆผมถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันแล้วความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคุณบอกว่าทำแบบสีน้ำเงินมันหัวมันผิดแต่พอของคุณก็ทำเหมือนกันกลับบอกว่าหัวแต่ไม่โกงอันนี้นายสุภชัยอธิบายไว้นะครับแล้วก็บอกว่าตนมีข้อมูลและหลักฐานซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกระบวนการจัดตั้งกันแบบเปิดเผยหลายจังหวัดรวมถึงกทม.เช่นการนัดพบกันที่หอศิลป์จิมทอมสันเบื้องหลังมีการแอบตั้งกลุ่มไลน์กำหนดเบอร์เป้าหมายเพื่อบล็อกโหวตและการแบ่งบทบาทให้ผู้สมัครบางคนเป็นเพียงโหวตเตอร์เพื่อให้บุคคลเป้าหมายได้รับเลือกเป็นสว.สิ่งที่ท่านทำตรงนั้นคิดว่าผมไม่มีข้อมูลหรือผมคิดว่ามีแต่คนรักพวกคุณกันไม่คิดว่าคนจะรักผมแล้วเอาข้อมูลมาให้คุณไม่คิดว่าจะมีคลิปเสียงมีโพยที่คุณเขียนกันว่าจะต้องเลือกใครหรือผมมาตรวจดูแล้วพบว่ามีคนบอกให้เลือกกทม. 40

0: คนคุณได้มากี่คนผมรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ากล่าวหาคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองกลุ่มเดียวรักประชาธิปไตยคุณจะตั้งให้เลือกเบอร์อะไรผมรู้หมดในที่สุดท่านก็ได้เป็นสว.อย่าดัดจริตอย่าทำตัวเป็นคนดีผมไม่ได้บอกว่าทำกันทุกกลุ่มที่จริงสีอื่นก็มีแต่ด้วยเหตุผลว่ากติกามันซับซ้อนเขาจึงต้องรวมกลุ่มกันมาและสิ่งที่ผมขีดเส้นใต้ก็คือบางคนก็เพียงแต่มาเป็นเพียงโหวตเตอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกอย่างนี้เลยครับสาวไส้ฆ่าชั่วเองก็เลวน้ำเงินส้มฟัดดุปมหัวแดงสมภารฟ้องยิ่งชีพหมิ่นน้ำเงินส้มยังเดือดสุภชัยเดินหน้าแฉหัวสอวอส้มนันทนาซัดนันทนาพูดเท็จลงขันจ่ายค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงยันมีใบเสร็จฟ้าเดียวกันทั้งจองทั้งจ่ายให้หมดแล้วนำไปยื่นหักภาษีสวนธนาสวนอย่าแถเลยกอล่ำหลักฐานซัดสวแดงสวสมภารขึ้นโรงพักเมืองอำนาจเจริญแจ้งจักยิ่มชีพมินด้อยค่าแม่ค้าขายหมูแนะลดอัตราเลิกจมไม่ลงผอ.ไอลอข้องใจใครเขียนข่าวให้สองสวเหน็บค้าขาย10ปีเข้าสภา2ปีก็พัฒนาทักษะได้ดีทีเดียวครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของคดีกงสอบกันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องคดีกงสอบท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเองก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่นายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13คนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนายอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและฝ่ายข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบและพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะโดยนายเรืองเดชแอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานค่ะแล้วก็หากว่าสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากทางท่านนี้แล้วก็ยังพบว่ามีกลุ่มคนในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ระบุด้วยนะคะว่าโดนข้อหาไปทั้งหมดรวม7ข้อหาด้วยกันค่ะก็คือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเรื่องเดชโยนไปสั่งทีรุตกงสอบสอทอซุกแฟลตไดส่งดร.วินโดนตำรวจเค้นหนัก6ชั่วโมงสุดทนรับสารภาพอ้างเป็นแค่ลูกจ้างเค้นสอบเรื่องเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.นานกว่า

0: ชั่วโมงเจ้าตัวยอมรับเป็นผู้นำแฟลชไดรฟ์ไปส่งให้กับนายวินที่บ้านพักจริงแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างทำตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตาม TOR โยนตำรวจกองปราบแจ้ง7ข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวกลับขณะที่รุ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือขอเลื่อนมาพบพนักงานสอบสวน6สิงหาคมด้านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ลั่นคนโกงต้องได้รับโทษกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ให้เรื่องยืดเยื้อค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้เองนะครับจนถึงณวันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของการออกหมายเรียกเท่านั้นนี่นะครับทางพรรคประชาชนบอกว่านะฮะเรื่องของการโกงสอบก็ชวนย้อนไทม์ไลน์นะครับว่าทำไมการเดินหน้าทำคดีจึงช้าขนาดนี้นะครับโดยนางสาวพักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับบอกว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งที่นนทบุรีจนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า40วันแต่มหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าทุจริต 5,000 ล้านบาทที่ควรจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับแต่ว่าจนถึงวันนี้กลับยังไม่มีอะไรไปมากกว่าข่าวการจ่อจะออกหมายเรียกหรือว่าจ่อจะออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปตรวจเส้นทางการเงินของใครเลยแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกในระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มสบก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของ TOR อย่างเคร่งครัดนางสาวพักมลบอกว่าตนในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น68ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จไปเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการซึ่งจะเห็นชัดหากย้อนไทม์ไลน์กระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566นะฮะจุดเริ่มต้นของการรู้เห็นเป็นใจระหว่างสถและมสวจนนำไปสู่ความเสียหายมากมายขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการแอบทุจริตกันกลางทางแต่มีข้อสังเกตว่าเป็นการจัดวางและวางแผนกันมาตั้งแต่แรกนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแจ้ง7ข้อหาหนักผอ.มสว.โกงสอบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างถึง TOR ต้องทำตามสั่งของอธิบดีสถ.เรื่องเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.เข้ามอบตัวกองปราบปรามตามนัดแจ้งความผิด7ข้อหาเค้นสอบ6ชั่วโมงรวดให้การปฏิเสธยันไม่เกี่ยวข้องการทุจริตอ้างทำตามคำสั่งของอธิบดีสถ.ในฐานะลูกจ้างเท่านั้นขณะที่ผู้ต้องหากลุ่มแก้กระดาษคำตอบที่ถูกล็อกตัวคาหนังคาเขาที่บ้านจ่าพิชิตทั้งพรมเข้ามอบตัว4คนแยกสอบเครียดกว่า5ชั่วโมงให้ความร่วมมือดีรับในข้อเท็จจริงวันถูกจับแต่ปฏิเสธ5ข้อหาที่ตำรวจแจ้งดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนัดมอบตัววันที่10สิงหาคมลิซ่าโคศกพรรคประชาชนโพสต์เย้ยการสืบสวนคลี่คลายคดีโกงสอบหลังผ่านไป36วันไม่คืบไล่ไทม์ไลน์ด้านเมฆเปลี่ยนผู้ชนะการประมูลจากมบุรพาไปเป็นมสว.จนถูกร้องเรียนตั้งข้อสงสัยทำไมเมินสอบเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องครับ
0: ส่วนเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปแล้วก็ระดมกำลังตามหากันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปตามจับตัว2ฆาตกรค่ะเพราะว่าพี่น้องทั้ง2คนเสียชีวิตแล้วนะคะโดยทั้ง2คนค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ก็คือนายธงกับนายป๋องจับได้ที่สวนลำไยในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะโดยทั้ง2คนก็มีการขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายเลียนแบบตำรวจแล้วก็แหกด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ทิ้งหมวกเอาไว้บนถนนแล้วก็ขี่รถมาถึงที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะจากนั้นก็กบดานอยู่ที่สวนลำไยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งใจว่าจะรอให้มืดค่ำเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาทั้งสองคนเปิดปากสารภาพนะคะว่าลงมือก่อเหตุฆาตกรรมทั้งสองพี่น้องชาวรัสเซียค่ะเพราะต้องการปล้นรถจักรยานยนต์ขุดหลุมฝังอำพรางเอาไว้ในพื้นที่ป่าใกล้เคียงกับเขาชีจันอำเภอสัตหีบค่ะมีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นภาพนะคะเป็นภาพตำรวจปิดล้อมนายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีหนึ่งในคนร้ายร่วมกับนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีฆ่าชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์2พี่น้องชาวรัสเซียที่เขาชีจันทน์ชลบุรีค่ะ
1: ซึ่งเมื่อเวลา 21:40 น

0: เมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวในป๋องผู้ต้องหาในคดีครับเข้าไปยังพื้นที่ซากป่าแง้วหมู่ที่10ตำบลห้วยใหญ่เพื่อชี้จุดที่อ้างว่าได้นำศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียมาฝังอำพรางไว้ครับจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบกองฟางวางคลุมอยู่ใต้ต้นไม้มีลักษณะเป็นร่องรอยใหม่จึงปิดกั้นพื้นที่แล้วก็เริ่มขุดค้นไม่นานครับก็ได้กลิ่นคล้ายซากศพโชยขึ้นมาจากใต้ดินต่อมาเมื่อ 22:30 หลังขุดลึกลงไปประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต2รายครับเป็นชายและหญิงชาวต่างชาติถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งชันสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์และหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากข้อมูลเบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชายถูกยิง2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะอย่างไรก็ตามรายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวชเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยครับรวบป๋องและธงฆ่า2รัสเซียหลบหนีไปจนมุมที่สระแก้วอ้างแค่ชิงจักรยานยนต์แต่เหยื่อขัดขืนรวบได้แล้วไอ้ธงไอ้ป๋อง2โฉดหลังตำรวจตามล่าตัวไปจนมุมที่สระแก้วพร้อมปืนและระเบิดมือเบื้องต้นเปิดปากรับสารภาพฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับด้วยการจ่อยิงน้องชายจนตายต่อหน้าและต่อยพี่สาวจนหลดหมดลมจากนั้นนำร่างของทั้งสองไปฝังที่เขาชีจันแค่อ้างอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่เหยื่อขัดขืนลอยลงมือผู้บัญชาการภาค2รุดสอบปากคำด้วยตัวเองครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของฮารุนโซโล่กันค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของน้องฮารุนโซโล่ค่ะที่เสียชีวิตอยู่ในจอร์เจียเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาในตุรกีก็มีการถามกลับไปยังจอร์เจียนะคะว่าเหตุใดถึงมีการแจ้งการเสียชีวิตของน้องฮารุนล่าช้าทางที่ทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางการไทยได้สอบถามไปตั้งแต่28กรกฎาคมแต่ได้คำตอบว่าเสียชีวิตแล้ววันที่29กรกฎาคมนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคุณย่าค่ะรวมไปถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำสิ่งของไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตในจอร์เจียที่บ้านพักในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายกเหล่ากาชาดก็ไปสวมกอดคุณย่าเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้คุณย่าอยู่ในอาการอ่อนเพลียเพราะติดตามข่าวและตามหาหลานมาหลายวันค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะลุ้นผ่าใหม่ฮารุนโซโล่ยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกครอบครัวฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังรอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลเสียชีวิตไม่ชัดอาจขอให้ผ่าชันสูตรซ้ำเร่งทำเอกสารรับศพน้องชายกลับแผ่นดินเกิดประกาศลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์พร้อมช่วยดูแลทรัพย์สินทางปัญญาสถานทูตณกรุงอังการาชี้แจงปมเสียชีวิตฮารุนโซโล่ที่จอร์เจียยันเร่งติดตามคดีใกล้ชิดพบตำรวจส่งเรื่องให้กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งกรณีฮารุนโซโล่ลิขสิทธิ์รายได้ YouTube ตกเป็นมรดกทางญาติค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับโฆษกของสำนักงานปปส.นะครับได้ออกมาอธิบายนะครับถึงคดีสาวไทยขนไอซ์เข้าญี่ปุ่นว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องแล้วนะครับและเจ้าตัวปฏิเสธไม่รู้เรื่องยาเสพติดให้การเป็นประโยชน์จึงไม่ฟ้องในคดีนี้แล้วก็คาดว่าสาวจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยหรือว่าถูกผลักดันกลับประเทศไทยในวันนี้แหละครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับญี่ปุ่นไม่ฟ้องสาวไทยขนกาแฟซองยัดไอซ์เตรียมส่งตัวกลับประเทศสาวนักคิ้วสินค้าเข้าญี่ปุ่นสุดเฮงหลังปปส.และตำรวจนครบาลส่งข้อมูลการตรวจสอบ ฤติกา

0: การรับจ้างขนกาแฟซองไปญี่ปุ่นเป็นความจริงได้รับโอนเงินค่าจ้างแค่ 3,600 บาทอัยการประเทศญี่ปุ่นเอาไปประมวลกับคำให้การและพยานหลักฐานเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีรอดคุกหวุดหวิดโฆษกปปส.เผยขั้นตอนต่อไปรอประสานส่งตัวกลับประเทศไทยแต่ไม่แน่ชัดว่าจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศด้วยหรือไม่แต่ที่ผ่านมานักหิ้วสินค้าซุกซ่อนยาเสพติดมีทั้งถูกสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องตามข้อเท็จจริงส่วนการขยายผลหาตัวขบวนการฝากส่งยาเสพติดตำรวจกำลังเร่งดำเนินการออกหมายจับอยู่ครับ
1: ส่วนเรื่องของหมอพร้อมนะคะจากที่มีประชาชนพบประวัติการรักษาของตัวเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็มีการรายการการรับบริการทางการแพทย์ทั้งที่ไม่เคยไปรับบริการจริงเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับคณะก็มาแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปเพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่ต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้ประวัติไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะอยู่ในมติชนค่ะสาธารณสุขแจงปมแอปหมอพร้อมชี้พบข้อมูลคลาดเคลื่อนจริงสาธารณสุขแจงประชาชนร้องปมแอปหมอพร้อมยอมรับพบข้อมูลรับบริการสุขภาพไม่ตรงความจริงอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนจากหน่วยบริการยันไม่ได้มีการเบิกจ่ายยาค่ะ
0: วันนี้ดีเดย์แล้วนะครับค้างชำระใบสั่งจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงครับเพราะว่าตำรวจและกรมการขนส่งทางบกเขาเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรหากค้างชำระยังสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้แต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงเริ่มมีผลวันนี้ครับพาดหัวข่าวในข่าวสดครับไม่จ่ายใบสั่งต่อภาษีรถไม่ได้ป้ายวงกลมตำรวจและขนส่งบังคับใช้แล้วยกประโยชน์16ล้านใบเก่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกรมการขนส่งทางบกยกระดับกฎหมายจราจรหากค้างชำระค่าปรับตามใบสั่งจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะจ่ายครบด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งชัดมาตรการนี้เริ่มนับเฉพาะผู้กระทำผิดตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปและมีระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน90วันยืนยันไม่นำยอดใบสั่งค้างชำระเก่า16ล้านใบมารวมย้อนหลังครับ
1: ส่วนเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสก็มีพาดหัวข่าวมติชนค่ะไทยเที่ยวไทยพลัส 500,000 สิทธิ์ลุ้นกันยายนอุดหนุนสูงสุดคนละ3,000 สุรศักดิ์ของงบ 2.4 พันล้าน นิธีชูนิวทัวริซึมทรงคุณค่าคลังปลื้มออมพลัดเกลี้ยงพอพระปกเกล้าชี้ประชาชนอยากให้บัตรคนจนเดินหน้าต่อแต่กว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ลดลง 31.7% ชงเพิ่มวงเงินรัฐบาลเผยกว่า 2.1 แสนล้านรายอุทธรณ์ครอบครองรถเก่าเร่งเดินหน้าแก้กฎหมายกว่า100ฉบับค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของ CEO of ASEAN ด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ประเด็นนี้ปิดท้ายเลยนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญสินค้าของไทยนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออธิการบดีจุฬาชูบทบาทมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประดิษฐ์ปัญญาประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตชี้คนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายเป็นการมองที่แคบศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีมีคนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายโดยระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกเราจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างการเรียนทำให้ผู้เรียนที่จบเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความหมายของมหาวิทยาลัยวันนี้จึงไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่ในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหรุณโซโล่ที่ได้รับไม่ได้เป็นทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียถึงทุนที่นายบวรทัศน์ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่นายบวรทัศน์ทำศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแคบในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ติดตัวไปมากกว่านั้นคือทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาททุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างคือความฉลาดในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราในการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นด้วยรัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีเริ่ม1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนปิดช่องโหว่การจัดสร้างโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้กำหนดกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบจุดสำคัญของมาตรการนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกองทัพภาคที่2เดินหน้าภารกิจยามสงบเสริมบังเกอร์ที่มั่นตลอดแนวชายแดนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพภาคที่2ได้จัดทำข่าวเชิงสกู๊ปถึงสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ที่มีมายาวตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยขณะนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะสงบหลังเสียงปืนเงียบลงแต่ภารกิจของกำลังพลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยทุกวันยังคงเร่งเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ทั้งการพัฒนาที่มั่นเสริมสร้างความแข็งแรงของบังเกอร์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพันเอกภาสกรปลอดในเมืองรองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่2กล่าวถึงการก่อสร้างบังเกอร์ว่ากองทุนหทัยทิพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เข้ามาเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมากองทุนหทัยทิพย์ได้มีการสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงที่มั่นบังเกอร์ของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพารวมทั้งที่328แห่งพร้อมทั้งจัดสร้างหลุมหลบภัยให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกเป็นจำนวนมากทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจ

0: ไม่ชอบทำปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห1สิงหาแล้ว
3: นี่เมื่อเช้านะพอบอกว่าเออวันนี้1สิงหานะนั่งนับอะเล็กดูสิกันยาตุลาวิจิกาธันวา
2: ทำไมก็จะหมดปีไงจะได้ไปเที่ยวอีกแล้ว
3: เนี่ยเหลืออีก4เดือนเองอ่ะไม่น่าเชื่อเลย
2: ปีนึงมันเร็วอ่ะพี่
3: ดูอ่ะสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาอะไรเนี่ยเราจะเหลือเวลาอีก4เดือนเราจะหมดปีแล้วว่า
2: ใช่เพิ่งปีใหม่ไปเมื่อแว๊บๆสงกรานต์ไปเมื่อแว๊บๆเวลามันล่วงมันเร็ว
3: เร็วเลยอ่ะ
2: จริงเวลามันเดินเร็วพี่เอาแค่วันเดียว
3: ไม่เขาบอกว่าคือเรายิ่งแก่ตัวเวลามันเดินไปเร็วอ่ะจริงๆ
2: เออก็คงจะจริงแต่มันจริงนะมันเร็วมากจนแบบวันๆนึงแบบยังทําอะไรไม่เสร็จเลยเอ้ามืดอีกแล้วดึกอีกแล้วต้องนอนแล้วเหรอเอ้าเออเอ้านะอ่ะแต่ว่าน
3: ะเมื่อ
2: สักครู่นี้มาถึงก็บ่นกับพี่เด้งก่อนเลยคือเมื่อวานนี้อันนี้เรื่องชายแดนเขมรใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็มีเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN เนี่ยแหละนะแต่รับเป็นด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะแล้วก็เขมรเนี่ยเขาก็เชิญลงพื้นที่ทั้งบ้านหนองจานแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วเขาก็มาแถลงเลยว่าจากการที่ผมลงพื้นที่และได้คุยกับเจ้าหน้าที่และได้คุยกับชาวเขมรและผมเห็นถึงน้ำตาของชาวกัมพูชาที่ไร้บ้านอยู่เพราะทหารไทยเนี่ยเข้ายึดครองแผ่นดินนะทำให้โอ้โหจำตัวเลขไม่ได้ละ600หรือ 6,000 กว่าคนเนี่ยนะไร้บ้านอยู
3: ่
2: ขอให้ฝ่ายไทยเนี่ยยึดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลง27ข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาที่ระบุว่าต้องให้ชาวประชาชนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านของตนเองแต่ทหารไทยกลับวางรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพูดอย่างเงี้ยมุมเดียว
3: ไม่ก็จะบอกค่ะบอกว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มันโง่
2: มันไม่อ่านประวัติศาสตร์เลย
3: มันไม่ดูเรื่องไง
2: ใช่
3: เออก็มา
2: คือพี่ดูหน้าตาอายุหน้าก็จะประมาณ50ก็น่าจะจริงๆก็น่าจะดูนะว่าก็ UN นี่แหละ UNHCR นี่แหละที่ขอพื้นที่ประเทศไทย
3: มาจัดการเรื่องนี
2: ้
3: แล้วก็มายกย่องเราช
2: ่
3: วงนั้นเราก็ใจดีให้อยู่มาตั้งนานพอถึงเวลาเราจับพื้นที่คืนทำไมวะเป็นพื้นที่ของเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเรา
2: พี่แต่มันก็แปลกนะว่าทำไมคือ1เขาจะเลือกที่จะไม่พูดคือเขารู้ไอ้เรื่องว่ามันเป็นแผ่นดินเรามาก่อนเนี่ยเขารู้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่พูด
3: ไม่ได้เป็นแผ่นดินเรามาก่อนมันคือแผ่นดินของเรา
2: ใช่มันคือแผ่นดินเราไงใช่ไหมแล้วคือหมายถึงว่าก่อนที่เขมรจะมาอยู่มันเป็นแผ่นดินเรามาก่อนแล้วเขมรมาเข้ามาอยู่นะอ
3: ย่าใช้คำว่ามาก่อนก็คือเป็นแผ่นดินของเรา
2: ใช่ไงแต่หมายถึงว่าเขมรน่ะมันเข้ามาอยู่ไงไอ
3: ้
2: ฝรั่งเนี่ยมันก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นแผ่นดินเขมรมันไม่ใช่เนี่ย
3: ไม่กับคำว่าเป็นแผ่นดินของเรามาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าในอดีตมันเป็นดินแผ่นดินของเรา
2: ใช่ก็มันไปยึดไง
3: พอเขมรมาอยู่มันเป็นแผ่นดินของมันไม่ใช่ไงอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คือมันเป็นพื้นที่ของเราและเราน่ะเมตตาให้คุณน่ะเข้ามาอยู่
2: ใช่แต่ฝรั่งมันไปมองมันไม่มองแบบนั้นไงพี่มันไปมองมันไม่มองด้วยซ้ำว่าเป็นแผ่นดินไทย
3: มันมอง
2: นี่ไง
3: แบบพูดแบบชัดเจนมันโง่ไม่ได้ศึกษาเลยว่าจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันคืออะไร
2: พี่มันเหมือนแอนเจลีน่าโจลี่มั้ยค
3: ือ
2: เราก็ไม่อยากว่าเขานะแต่เฮ้ยทำไมเขาไม่มีข้อมูล
3: ไม่คือพวกเนี้ยคืออ
2: ะไรวะ
3: คือเข้าใจนะสไตล์ความคิดของเขาอะเขาก็จะแบบเหมือนต้องรักษาภาพลักษณ์อะให้ความคิดมันดูดี
2: คือแบบต้องช่วย
3: ดูเมตตาดูอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้ศึกษาไงว่าไอ้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
2: ใช่คือต้องแบบคือต้องแบบดูดีว่าเห็นใจคนยากจนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยโอกาส

0: ออก็เข้าใจก็เข้าใจนะความคิดของเขาอะแต่เขาก็ต้องมองในแง่ของความถึงข้อเท็จจริงและความ
1: ไม่ด
0: ู
1: ข้อเท็จจริงความจริงอะถ้าเขาพูดอย่างบาลานซ์นะว่าเออเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแผ่นดินไทยแต่ว่าไทยให้เนี่ยมาก่อนแล้วเราจะมีทางที่มาลอมชอมคุยกันได้ไหมเอออันนี้ยังพอว่าแต่อันเนี้ยไม่พูด
0: ไม่
1: ไปถึงอดีตเลย
0: แต่ก็อีกแหละเรื่องนี้มันก็ต้องมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละ
1: ใช่
0: งั้นเขาคงไม่ออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ในการที่จะเข้าข้างกัมพูชา
1: ใช่แล้วกัมพูชาเนี่ยแน่นอนถามว่าไปคุยกับชาวบ้านไปน้ำตาชาวบ้านไปร้องไห้ต่อหน้าเขาไปดูเด็กกินอาหารของฟู้ดโปรแกรมของ UN แล้วก็โอ้เห็นแล้วแบบคือเหมือนกับว่าเขมรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยฝรั่งเขาจะชอบอะไรแบบนี้เนาะสงสารอะไรเงี้ยก็คืออ
0: ันนี้ไม่ใช่อ่ะมันเป็นการสร้างภาพ
1: ใช่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าคือเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องมือ แต่อีกมุมนึงเรามองว่าเขมรก็เก่งนะใช่ไหมพี่ไอแนวเนี้ย
0: ใช่ใช่เขาจะ
1: ไอเร
0: ื่
1: องแบบเนี้ยถนัดมากจนบางทีเลยคิดว่าอันนี้มันเป็นการวางแผนอันนึงของล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขมรเราก็ทราบกันดีว่าเขาใช้ล็อบบี้ยิสต์อยู่แล้วใช่ไหมจนบางทีเนี่ยวันก่อนพลอากาศเอกประภาสสนใจดีบอกว่าผอ.ศูนย์ JIC ข่าวสารของเราบอกว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างล็อบบี้ยิสต์นะเราทำกันเองทำอะไรเรายังคิดว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องคือให้ฝรั่งอ่ะมันก็ไปสู้กันเอง
0: ไม่ว
1: ่
0: าไปอันนี้มันเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศด้วยนะที่จะต้องป้อนข้อมูลให้กับเขาว่าข้อมูลคืออะไรแล้วคุณเองคุณจะต้องออกมาชี้แจงใหม
1: ่
0: ว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง
1: ใช่แล้วก็ต้องชี้แจงโดยพลันเลยวันนี้ต้องแถลงเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งแถลงเมื่อวานนี
0: ้
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่บางครั้งเราว่าการที่เราแถลงโต้กันไปมาเน
0: ี่
1: ยมันไม่เข้าสู่การรับรู้ของต่างชาติไงมันต้องแบบมันต้องมีวิชาคือเช่นการวางแผนด้านโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันทำอย่างนี้อยู่แล้วจนบางทีคิดว่าเฮ้ยเราก็เสีย
0: ตังค์เยอะบางทีเขาก็รู
1: ้
0: ผู้ต่างประเทศเขาก็รู้แต่มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของเขาไงเราก็เข้าใจได้นะผลประโยชน์ของแต่ละประเทศว่ากันไป
1: คือดูเขาพูดแล้วแบบอึดอัดเลยแบบเมื่อเช้าดูแบบโอ้แบบทำไมมันอะไรกันขนาดนี้อ่ะมากลับมาม
0: าเรื่องคดีหัวสว.ไม่พูดไม่ได้เลยคือไปมาเนี่ยนะประเด็นเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดนกล่าวหาใช่ไหมมีการเปิดประเด็นแชร์กันออกมาเรียงตัวเลย9คนด้วยกันว่ามีใครบ้างที่เข้าไปเอี่ยวกับเรื่องของหัวสว.เนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในสำนวนแล้วแต่ว่าทีเนี้ยไปเอารายละเอียดเนี่ยสำนวนเนี่ยออกมาตีแผ่เปิดเผยให้ประชาชนสาธารณชนได้รับรู้จนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นฟ้องร้องกันแต่ว่าเรื่องนี้ไปมาล่าสุดเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาไล่บี้แล้วออกมาไล่บี้กลับเนี่ยไปที่พรรคประชาชนเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะคือการต่อสู้ครั้งเนี่ยมันเป็นการต่อสู้แบบโอ้โหพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยและดีไม่ดีเนี่ยจะตายทั้งคู
1: ่
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหัวสว.จะว่ากันไปเนี่ยนะคือวิธีการน่ะด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการในการเลือกสว.ต้องยอมรับว่ามันไปเอื้อต่อการหัวหรือว่าการจัดตั้งคะแนนเนื่องจากว่ากติกาเนี่ยมันบังคับไงให้ผู้สมัครเนี่ยต้องเลือกกันเองแล้วก็โหวตไขว้ข้ามกลุ่
1: ม
0: เพราะนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยมันก็เลยเปิดช่องค่ะเปิดช่องให้กลุ่มทุนหรือว่าเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะจัดจ้างผู้สมัครแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยเทคะแนนให้กับคนของตัวเองเพื่อให้ผ่านด่านก็ไม่ต้องอะไรนะขนาดคุณวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเองอ่ะยังบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าไอ้กติกาการเลือกสว.เนี่ยมันเอื้อให้เกิดการจัดตั้งคะแนนได้ง่ายค่ะโดยนะทางคุณวัดเนี่ยก็จะโพสต์ไว้แบบยาวเลยคือเราอ่ะมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายว่าคือก่อนจะถามว่าใครหัวเนี่ยต้องถามก่อนว่ากติกาเนี้ยมันทำให้หัวได้ง่ายหรือว่ายากโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยปี60เนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าให้สว.200คนเนี่ยมาจากการเลือกกันเองของบุคคลในจาก20กลุ่มซึ่งมันจะมีเนี่ยประกอบไปด้วยพวกความเชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่ประสบการณ์อาชงอาชีพลักษณะคือหลักการเนี่ยต่างๆเนี่ยมันฟังดูเนี่ยคือทางคุณวัดเนี่ยใช้คำว่าหลักการมันฟังดูงดงามมากเลยในเชิงทฤษฎีแต่ทีเนี้ยถ้าพิจารณาในเรื่องของกลไกการเลือกเนี่ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะพบเลยว่ามันเป็นระบบที่มันมีความซับซ้อนสูงและมันก็เอื้อให้เกิดการวางกลยุทธ์ขึ้นมาอย่างมากมายอ่ะกับการที่เป็นการเลือกกันเองเนี่ยในกลุ่มผู้สมัคร20

กลุ่มเนี่ยผ่านกระบวนการการเลือก3ระดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศแต่ว่าในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการเลือกเนี่ย2รอบคือเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันหรือว่าที่เรียกกันว่าเลือกไข่นั่นแหละแล้วก็แต่ละระดับเนี่ยมันจะดำเนินการเสร็จภายในวันเดียวกันทีนี้พอคะแนนนะเป็นสิ่งที่ผู้สมัครต้องเลือกกันเองเป็นชั้นๆเนี่ยการจัดตั้งค่ะหรือว่าการประสานคะแนนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการเมืองสูงเพราะการมีเครือข่ายผู้สมัครจำนวนมากเนี่ยที่พร้อมใจกันลงคะแนนมันย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนผลการเลือกได้และเมื่อเทียบกันกับผู้สมัครอิสระที่ลงคะแนนโดยไม่มีเครือข่ายรองรับเนี่ยโอ้โหคุณก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือคุณจะต้องเหมือนต้องมีเครือข่ายอ่ะเหมือนมันก็เป็นการเอื้อให้มีการจัดตั้งเครือข่ายที่เพื่อจะให้เลือกคนใดคนหนึ่งใช่ไหมนี่กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้อนุญาตให้หัวก็จริงแต่ว่าโครงสร้างกติกาเนี่ยมันเปิดให้เกิดพื้นที่สีเทาเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะความมีมูลค่าทางการเมืองของการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เลยเป็นการเปิดช่องอะให้คนเหล่านี้ได้เข้ามารวมตัวกันซึ่งในทางตัวบทกฎหมายเนี่ยในมาตรา77นะคะของพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคือเขาก็กำหนดโทษนะกำหนดโทษทางอาญาอย่างหนักเลยกับผู้ที่กระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครลงคะแนนหรือว่าไม่ลงคะแนนให้กับผู้ใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินเรื่องของการจัดเลี้ยงการหลอกลวงข่มขู่หรือว่าใช้อิทธิพลคุกคามคือนั่นแหละหมายความว่านั่นคือคำว่าหัวในภาษาทางการเมืองเนี่ยมันจะมีขอบเขตกว้างกว่าความผิดตามกฎหมายเพราะนั้นการที่ผู้สมัครเนี่ยรู้จักการนัดพบปะการพูดคุยกันหรือว่าลงขันจัด กิจกรรมภาคประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะมันพัฒนาเนี่ยไปสู่การจัดตั้งโต้โผแกนนำการให้เงินหรือว่าประโยชน์ตอบแทนเนี่ยรวมไปถึงการจัดที่พักรถรับส่งหรือว่าการมีผู้สนับสนุนทางการเงินอยู่เบื้องหลังเพื่อแลกกับการลงคะแนนอันนั้นอะนั่นแหละมันคือข้ามเส้นละไปสู่การกระทำที่มันผิดกฎหมายเพราะนั้นการรวมกลุ่มเนี่ยทางคุณวัดก็อธิบายว่าเออมันไม่เท่ากับการหัวนะแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นพยานแวดล้อมที่สำคัญได้เหมือนกันที่กกต.เนี่ยจะต้องเข้าไปสืบสวนหาหลักฐานเชิงลึกกันอีกทีนึงเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันเปิดนะเมื่อมันเปิดให้แนะนำตัวแต่ว่าไม่ได้เปิดให้จัดการกับคะแนนแต่ถ้าพิจารณานะว่าผู้สมัครสว.เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มันก็จะประกอบไปด้วยระเบียบกกต.ที่ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและก็แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาค่ะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยนะไม่ได้ห้ามผู้สมัครให้ติดต่อหรือว่าสื่อสารกันโดยเด็ดขาดหากแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กรอบของการแนะนำตัวที่ต้องไม่ทำให้การเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเพราะนั้นหัวใจสำคัญนะคะของมาตรา36ของพ.ร.ป.สว.เนี่ยนะมันจะกำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยแนะนำตัวได้ตามวิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กกต.ในกำหนดโดยหลังจะมีการแก้ไขระเบียบให้แนะนำตัวทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อสาธารณะเนี่ยเพราะนั้นการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมีความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือว่าผลงานอะไรเนี่ยมันเลยอยู่ในแก่นของการแนะนำตัวแต่ว่ายังไงก็ตามนะประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือมันยังมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยเขาวางเส้นแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนคือศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเอาไว้นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคะแนนระหว่างผู้สมัครเนี่ยว่าการติดต่อผู้สมัครคนอื่นเพื่อขอหรือว่าแลกเปลี่ยนคะแนนกันไม่ใช่เพียงการแนะนำตัวตามมาตรา36เนี่ยหากแต่ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดและมันอาจจะเป็นพฤติการที่ทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบการแนะนำตัวคือมันต้องอยู่ในกรอบของการพบปะบอกเล่าประวัติและก็ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อให้ผู้สมัครคนอื่นเนี่ยรู้จักทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบนะหลุดกรอบของการเข้าขั้นทุจริตเนี่ยการตกลงกันว่าใครจะเลือกใครใครเลือกใครแล้วจะได้รับคะแนนตอบแทนด้วยว่าการจับคู่แล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันเนี่ยคือแม้ว่าต่อมาในศาลปกครองกลางเนี่ยจะมีคำพิพากษานะมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับวิธีการแนะนำตัวในระเบียบกกต.แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการจับคู่หรือว่าแลกเปลี่ยนคะแนนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตเพราะข้อจำกัดนะคะเกี่ยวกับวิธีแนะนำตัวเนี่ยกับข้อห้ามเนี่ยเกี่ยวกับการสมยอมจัดสรรคะแนนมันเป็นคนละประเด็นกันและศาลฎีกาเอง

0: ในคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.เนี่ยก็ได้วินิจฉัยในทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเส้นแบ่งทางกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายมันเปิดให้ผู้สมัครเนี่ยบอกว่าฉันเป็นใครแต่ไม่ได้เปิดให้ผู้สมัครตกลงว่าใครจะเลือกใครเพราะนั้นการแนะนำตัวจึงเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองขณะที่การตกลงจับคู่แลกคะแนนหรือว่าจัดสรรคะแนนเนี่ยมันเป็นการสมยอมและกระทำผิดกฎหมายไม่อาจจะนำคำว่าการแนะนำตัวเนี่ยมาใช้เป็นเกราะกำบังให้กับการจัดการคะแนนได้โดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของวิธีการเลือกหรือว่ารูปแบบการเลือกอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่ามันนำพาไปสู่เรื่องที่สลับซับซ้อนที่มันเอื้อกับการเนี่ยตรงหัวกัน
1: ที่คือต้องยอมรับว่าการออกแบบการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันเอื้อเลยนะอันเนี้ยเล็กเล่าเลยนะประสบการณ์ตรงพอดีมีน้องในวงการเนี่ยติดต่อบอกว่าเฮ้ยพี่เล็กลงสมัครสว.ไหมตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วที่จะให้เราไปเลือกใครใช่ไหม
1: แล้วก็บอกเลยว่าคืออ่านมานั่งอธิบายเลยพี่เดี๋ยวกลุ่มเนี้ยเราจะต้องเลือกอันนี้เดี๋ยวเราก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้เลยเหรอเราก็แบบงงๆแต่เราไม่คิดว่าเราจะลงสมัครอยู่แล้วแต่เราก็ศึกษาไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเราแต่เล็กก็เชื่อว่าแล้วน้องมันก็บอกว่าพี่ทำกันหมดคือประมาณว่าทำกันหมดอะทุกคนต้องแบบมานั่งว่าใครเป็นสายใครแล้วนี
0: ่
1: เพราะว่ามันต้องเลือกกันละกันไงในห้วงแรกๆอะโอ้โหเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็คือไอการออกแบบการเลือกตั้งแบบนี้มันเอื้อที่ต้องทำแบบนี้
0: คือมันนำพาไปสู่
1: ใช่
0: สู่การหัวกันอะ
1: จริง
0: เพราะถ้าไม่หัวกันถามว่าจะเข้าไปได้ยังไง
1: ใช่คือเพราะว่ามันต้องเลือกกันมันต้องเลือกกันและกันก่อน
0: ใช่เพราะยังไงเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บถามว่าใครจะไม่เลือกตัวเองไปเลือกคนอื่นเพื่ออะไรมันก็ใช้วิธีแบบเนี้ย
1: ใช่
0: ก็คือเอาคนเข้ามาเพื่อที่จะให้เลือกตัวเอง
1: ใช่นั่นแหละ
0: มันโหมันก็เพราะนั้นมันลำบากเหมือนกันนะลำบากที่จะมานั่งดูแบบรายละเอียดเจาะลึกลงไปอะคือถ้าหากว่านะคุณวัดก็บอกถ้าหากย้อนดูเอกสารนะแล้วก็รายงานของกกต.เนี่ยจะพบเลยว่ากติกาการเลือกสว.เนี่ยคือเคยนะพยายามออกแบบมาตรการเพื่อรับมือกับกรณีที่มันแบบมีคะแนนที่มันผิดปกติ
1: อ
0: ่ะอย่างเช่นกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมากแล้วไม่ได้รับคะแนนเลยในสัดส่วนที่กำหนดกติกาในบางช่วงเนี่ยก็เคยกำหนดเอาไว้ว่าให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามีการสมยอมกันและสั่งให้มีการเลือกใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายของกกต.เองเนี่ยก็เคยบันทึกเอาไว้ชัดเจนเลยนะว่าไอ้ระบบเลือกไข่แบบเนี้ยมันอาจไม่สามารถป้องกันการสมยอมทางการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะตอกย้ำไงว่าวิกฤตความน่าเชื่อถือของการเลือกสว.ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหูแกใช้คำเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความชั่วร้ายในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวนะแต่มันเป็นความบกพร่องเชิงโครงสร้างของระบบกติกานั่นแหละ
1: ใช่ถ้ามองแบบนี้ก็ใช่เลยมีส่วนสำคัญ
0: คือเราก็จะเห็นได้นะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอะในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีพรรคคือกลุ่มก้าวหน้ามันก็คือพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลนั่นแหละที่ออกมารณรงค์ได้ออกมารณรงค์แล้วมันก็จะมี
1: ต้องเสียเท่าไหร่นะ 2,500 หรือเท่าไหร่นะ
0: ที่เขาเท่าไหร่
1: ใช่ที่เขาแบบที่เขาระดมกันเรื่องนี้ว่าเรายอมเสียเงินอันนี้เพื่อที่จ่าย
0: ตอนนั้นคือคักมากสำหรับคณะก้าวหน้าแล้วก็ยังมีพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงขนาดส่งคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาลงแต่ก็แพ้แบบหมดรูปตอนนั้นจะเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยของสองพักนี่แหละที่เคลื่อนไหวกันแบบอย่างหนักมาก
1: ซึ่งเรามานั่งคิดย้อนหลังกันแล้วว่าโอ้โหแสดงว่าแต่ละพักอ่ะมันต้องเดินเกมกันแบบไหนอ่ะ
0: ใช่แล้วคือทุกพักก็ทำกันหมดงั้นเนี่ยพักใหญ่อ่ะไม่ต้องทุกพักคือพักใหญ่เนี่ยคือคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณกำลังเดินเกมไปสู่การได้ที่นั่งในสภาสูง
1: ใช
0: ่แล้วก็พอสองพักเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวไงมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้พักภูมิใจไทยเนี่ยเอ้ยอยู่ไม่ได้ละฉันต้องเคลื่อนไหวบ้าง
1: แล้วเล็กก็เชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยนะเวลานั้นน่ะก็คิดว่าสู้กับพรรคประชาชนอย่างเดียวคือพอพรรคก้าวหน้าเขาก็เปิดกลุ่มก้าวหน้าเขาก็เปิดตัวใช่ไหมสู้อาจจะไม่ทันระวังพรรคน้ำเงิน
0: เพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นไม่มีข่าวของพรรคภูมิใจไทยเคลื่อนไหวเลยมารู้เอาอีกทีนึงคือได้รับเลือกแล้วได้รับเลือกแล้วโอ้ก็เป็นข่าวเฮ้ยคือมันเครือมาจากเครือข่ายน้ำเงินทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่แล้วถ้าคิดย้อนหลังอ่ะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเขาหัวจริงหรือทำอย่างนั้นจริงนะโอ้โหวางแผนได้ไงวะ
0: คือ
1: คิดอย่างนี้แบบ
0: คือรู้ว่าเอาว่ารู้ว่าตอนนี้ว่าใครเป็นคนคิดคนวางแผนเนี่ยโอ้คนลือกัน

0: นี่แบบให้ลืมกันไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราตามมาอีกทีนึงเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: กลับมาช่วงที่8:33 นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะฮะ
0: โอ้นี่คุณกฤตมายาวเลยคุณกฤต USA นะเขาบอกว่าเอาตรงๆนะพวกฝรั่งเนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนแล้วไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ต่างชาติครับเพราะว่าในสหรัฐหรือว่าชาติยุโรปไม่ค่อยสอนประวัติศาสตร์โลกจะสอนต่อเมื่อประเทศของตัวเองนั้นมีส่วนกับประวัติศาสตร์โลกในช่วงนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของสงครามโลกส่วนเรื่องล็อบบี้ยีสต์เนี่ยเคยพูดอยู่นานแล้วก็บ่อยมากว่าประเทศไทยด้อยเรื่องนี
5: ้
0: บางอย่างมันกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเพราะคนที่เราส่งไปอยู่สหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งแต่ยังเข้าใจวัฒนธรรมการเมืองของที่นั่นเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งอ่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเหนื่อยหรือว่าแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแทบทุกครั้งไปนักการทูตต่างชาติอย่างจีนสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยเขาจะบ่มเพาะคนของเขาให้เข้ามาอยู่เพื่อเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในประเทศแถบภูมิภาคตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรืออย่างช้าสุดก็ระดับกงสุลอย่างท่านทูตจีนคนปัจจุบันเนี่ยมาเป็นกงสุลอยู่เชียงใหม่จนมาเป็นทูตประจำประเทศไทยในปัจจุบันสหรัฐอ่ะส่ง CIA เข้ามาอยู่ตั้งเยอะแยะเนี่ยบางทีเนี่ยพี่บางคนก็ชี้เนี่ย
5: คือ
0: เข้าไปถึงระดับแบบอย่าให้พูดเลยอ่ะ
5: มาเนียนแบบเนียนๆ อยู่นานแบบทิ้งนะที่เขาบอกว่ามันมีพวกสลิปเปอร์ที่เขาปล่อยอยู่ไปแบบ10ปี20ปีเนียนไปเลย
0: แล้วรู้จักแบบทุกระดับจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหพี่ก็ชี้ดูเนียนๆเนี่ยคนเนี้ยโหแล้วเขาแบบรู้จักหมดทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือรู้จักเป็นเนียนเลยอ่ะ
5: เออ
0: คือเห็นแล้วเราก็งงอ่ะ
5: บางทีใช้บ้างก็ได้นะเพราะว่ายังไงอย่างเงินเราก็ต้องเสียไปในหลายเรื่องอยู่แล้วอ่ะก
0: ็
5: คือไอ้ส่วนเราก็สู้ของเราแต่ว่าไอ้ส่วนฝรั่งก็ให้ฝรั่งเขาไปสู้กันเองเพราะว่าเขมรเขาใช้ล็อบบี้ยิสเราก็เอาล็อบบี้ยิสไปสู้กับไอ้ล็อบบี้ยิสเขมรก่
0: อ
5: นส่วนเราก็สู้กันต่อไปเหมือนเดิม
0: นี่คุณ N9545บอกว่าในความเป็นจริงมันก็หัวทั้งสองพรรคแหละแต่สมองมันคิดกันคนละชั้นดังนั้นพรรคที่ได้น้อยก็เลยออกมาโวยวายแผนเด็กๆหรือจะสู้เคี้ยวเล็บทางการเมือง
5: เนี่ยคุณจงรักภักดีบอกว่า สวส้มกับแดงแข่งกันปรากฏว่าสวน้ำเงินไม่ใช่คู่แข่งเขาแต่ปรากฏกลายเป็น

0: ็นมานอกสายตาเข้าวินประมาณว่าเข้าวินเลย
1: เออมาที่หลังแต่ดังกว่าคือมาเงียบมากคุณไพศาลก็บอกว่าอยากรู้หัวจิตหัวใจสวที่ได้มาเพราะการสมยอมนะครับว่าคิดยังไงไม่รู้สึกละอายบ้างเหรอคุณนิตินัยค่ะสาธุขอให้พวก UN โดนสแกมโบเดียหลอกจนหมดตัว
0: เออเนี่ยคุณสุเทพก็บอกว่าแนะนำให้ทหารไทยทำแผนที่แล้วเอาภาพในอดีตไปแปะไว้ที่ริมชายแดนเลย
1: เ
0: ออแปะทุกที่
1: ภาพที่ UN มาดูเนาะตอนนั้น
0: อดีตอ่ะเอาไปแปะเลย
1: แล้วก็มาขอบคุณเราอ่ะ
0: เออแต่คือถ้ามีทุนหน่อยนะบางจุดอ่ะติดจอเป็นอะไรนะแบบ
1: ว่าไปก็ไปแปะไว้ที่รั้วเลยเนาะหมดเรื่องหมดราว
0: สารคดีอ่ะแต่คือแต่ต้องดูไม่ให้เขมรมันมาทำลายนะคือบางทีอ่ะเรียกว่าไอ้ตรงอะไรอ่ะตู้คอนเทนเนอร์อ่ะติดจอเลยจอทีวีแล้วก็เปิดไอ้เนี่ยทั้งวันไป
1: แพลน B แพลน B
0: เออแพลน B เออช่วยแพลน B เออต้องขอความร่วมมือ
1: จัดการหน่อย
0: ต้องขอความร่วมมือแพลน B แล้ว
1: ติดแบบนี้ไงไอ้บนทางด่วนเห็นไหม
0: เออใช่
1: ติดแบบโอ้โห
0: แต่อันเนี้ยขอไปที่ชายแดนหน่อยนะคือเรายอมเสียค่าไฟนะเรายอมเสียค่าไฟให้ไม่ต้องห่วงนั่นแหละเวลาพวกเขมรพามาดูงานอ่ะพาพวกไอ้พวกเนี้ยมาดูที่ชายแดนก็ให้เขาดูไอ้จอนี้ไปด้วยคือจอเนี่ยหันออกเลยนะหันมาฝั่งเขมรเลยนะเออแล้วก็เอาภาพตั้งแต่เนี่ยไอ้ตอนเขาอีดางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่เขาอพยพเข้ามาอยู่บ้านเราอ่ะเออต้องเลยอ่ะ
1: อ
0: ่ะป่ะไอเดียนี้ต้องกันจอมพลังช่วยอีกคนนึง
1: ตอนนี้กันลงใต้แล้ว
0: ลงใต้ลงใต้ไปสู้กับสอสอน่ะอยู
1: ่อ่ะมากันต่อนะเรื่องของหัวสวนะครับคือเราจะเห็นได้อย่างกรณีหนึ่งซึ่งตอนนี้มันจะเป็นวิวาทะกันระหว่างคุณสุภชัยใจสมุทรกับคุณนันทนานันทวโรภาสนะก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้อะไรนะที่คุณสุภชัยออกมาแฉว่ามีหลักฐานเช่นสำคัญหักล้างข้ออ้างเรื่องของการลงขันอะไรเงี้ยของสวนันทนาที่เขาไปจัดประชุมสัมมนากันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานี300คน
0: เ
1: นี่ยปรากฏว่าคือคุณสุภชัยเนี่ยออกมาแฉไว้บอกว่าคือคุณนันทนาเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของตัวเองของแต่ละคนที่เขาลงขันกันแต่คุณสุภชัยบอกไม่อ่ะเพราะมีหลักฐานเลยมีหลักฐานที่สำคัญเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเงินไม่ใช่จากผู้สมัครแต่ว่ามาจากฮีรันฟ้าเดียวกันคือเป็นทั้งคนจองและเป็นทั้งคนจ่ายซึ่งก็คงมีหลักฐานนะคือคุณสุภชัยต้องมีหลักฐานออกมาแหละชี้ออกมาเลยว่า
0: เพราะว่าถ้าเช่าที่นั่นมันก็ต้องมีจ่ายตังค์เนาะ
1: มันก็ต้องมีหลักฐานดูมันต้องมีใบเสร็จมันต้องมีใบเสร็จไงของการจ่ายเงินอะไรเงี้ยว่าอ่ะคนนี้เป็นคนจองแล้วจะบอกว่าคุณสุภชัยเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจใช้งานว่าฮีรันเพราะถ้าเกิดไปได้ไล่ดูชื่อสิเจ้าของฟ้าเดียวกันมันไม่มีชื่อนี้
0: อ้าวแล้วเขาเอามาพูดทำไม
1: อ้าวก็ชื่อนี้มันอยู่พ่วงอยู่ในชื่อนามสกุลมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนามสกุล
0: ไม่ได้พูดชื่อจริง
1: และใช้คำลอยๆมาฮีรันถ้าไปดูอ่ะมันจะไม่เห็นใครอะฮีรันคือไปดูเนี่ยมันไม่มีหรอก
0: เพราะว่าถ้าฟ้าเดียวกันมันต้องเป็นชื่อนี้อีกคนนึง
1: แต่นี่จะเป็นคนหนึ่งเจ้าของมันไม่ได้คนนั้นคนเดียวนะแล้วก็ไอ้กรณีเนี้ยกับการเปิดชื่อตัวละครแล้วก็เส้นทางด้านการเงินแบบนี้เนี่ยนะคะคุณวัดติงสมิธยังบอกเลยนะว่ามันจะย้ายจากคดีที่คนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือข้อสงสัยทางการเมืองแต่ทีเนี้ยมันจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงทางการเมืองทันทีเลยคือกกต.เนี่ยสามารถที่จะใช้พ.ร.ป.กกต.ปี60ในมาตรา41เนี่ยขึ้นมาชี้ได้เลยเพราะว่ากกต.จะมีหน้าที่ไต่สวนได้เองโดยไม่ต้องรอคนร้องอ่ะและแถมกรณีนี้ทางคุณวัดติงสมิธบอกเลยบอกว่ามันข้ามเส้นน่ะจากเสรีภาพการแนะนำตัวตามมาตรา36เข้าสู่ความผิดตามมาตรา77ในเรื่องของการรับประโยชน์จากบุคคลภายนอกและก็ในทางกลับกันเนี่ยฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธลอยๆได้อีกต่อไปแต่ก็ต้องเอาเอกสารนะเอาเอกสารเนี่ยมาแฉกันนะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของกันและกันนะว่าที่บอกว่าคุณบอกว่าคุณลงขันกันเองเนี่ยคุณลงขันกันเองจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ให้จริงซึ่งอันเนี้ยคือเขาเป็นคนนอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไงแล้วเขาทำไมถึงมาจองและทำไมถึงจ่ายเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอ่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องของการเลือกสว.เนี่ยคือต้องยอมรับว่ากติกาการเลือกสว.เนี่ยมันเอื้อ

0: ให้เกิดการจัดตั้งคะแนนกันได้ง่ายโดยช่วงนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าช่วงนั้นน่ะคือก่อนการเลือกสว.วันที่22เมษายนค่ะปี67เนี่ยเราจะเห็นเลยนะการเคลื่อนไหวอย่างหนักจากคุณธนาธรนะคะหัวหน้าคณะก้าวหน้าเนี่ยคือตอนนั้นเดินหน้าลุยเลยแล้วก็เป็นการเดินหน้าลุยด้วยตัวเองด้วยที่ออกมาพูดไว้เลยนะคะว่าการเลือกสว.รอบนี้มันคือโอกาสการแก้มือของคนที่เคยรับรัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณธนาธรเนี่ยออกมาขอแรงทุกคนค่ะว่าให้ไปสมัครสว.ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะปลดล็อกรัฐธรรมนูญใหม่หรือก็คือเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ปลดล็อกประเทศและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยคุณธนาธรเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะว่าจะต้องให้ได้เสียงสว.เนี่ยอย่างน้อย1ใน3หรือว่าประมาณ70เสียงให้ได้จากเสียงสว.ที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นนะคะ200เสียงเนี่ยอันนี้ทางคุณธนาธรก็บอกว่าก็เพื่อที่จะเป็นกลไกค่ะที่จะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญปี60ทิ้งนั่นแหละโดยในคอลัมน์นะอ่านเอาเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยคือจะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเนี่ยประเด็นเรื่องการตั้งเป้าของทางคณะก้าวหน้าในขณะนั้นนะคือเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือเพื่อไปฉีกรัฐธรรมนูญปี60ทิ้งแล้วยกร่างขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดและก็อุดมการณ์ของพวกเขาอะนะเขาก็จะมีแคมเปญเนี่ยรณรงค์เลือกสว.ของคณะก้าวหน้าเนี่ยคือนอกเหนือจากคุณธนาธรแล้วที่ออกมาโอ้โหเคลื่อนไหวในเชิงรุกแล้วเนี่ยก็มีคุณพันธิกาวันนิชด้วยคุณช่อเนี่ยนะคะที่จัดแคมเปญขึ้นมาว่าสว.ประชาชนวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือเพื่อรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเนี่ยออกมาสมัครรับเลือกเป็นสว.ค่ะเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนการแก้ไขและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนี้เขาบอกว่ามันชัดเจนเลยในขณะที่เครือข่ายของพรรคส้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะสร้างระบอบใหม่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไงคือพยายามที่จะกินรวบทั้งสภาล่างสภาบนเนี่ยโดยจำได้ใช่ไหมว่าพรรคส้มเนี่ยตลอดเวลาที่เนี่ยแม้ว่าจะมาพัฒนาอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาพรรคประชาชนเนี่ยคือเขาตั้งเป้าไว้อย่างเดียวเลยว่าเขาจะต้องเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวให้ได้ในการจัดตั้งรัฐบาลและลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเขาวางแผนในการที่จะเข้ามาเป็นสว.เนี่ยได้ตามเป้าเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจุดต่อไปก็คือการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญ
1: แก้กฎหมายต่าง
0: สภาคุมสภาล่างได้เป็นสว.ประชาชนได้พอเป็นสว.ประชาชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฐานการเมืองที่สำคัญทั้งหมดและที่พรรคเนี่ยตั้งเป้าไว้และการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของคนเหล่านี้เพราะว่าเขาจะมีการรณรงค์ไงให้เลือกส.ส.ร.มันจะมาจากใครมันก็จะมาจากเขาเพราะนั้นคณะกรรมการยกร่างนูนก็ต้องมาจากเครือข่ายนี้เพราะว่าเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะยึดการเมืองทุกระดับในประเทศเอาไว้ให้หมดก็เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนั่นเองและอย่าลืมว่าคณะก้าวหน้าเองเขาก็จะลงไปเห็นไหมตามพวกการเมืองท้องถิ่นระดับล่างอ่ะอบต.อบจ.เวทีที่คุณธนาธรเนี่ยเขาวางใช่ไหมที่เอาลงไปเคลื่อนไหวในต่างจังหวัด
1: ฟังพี่แดงมุมนี้แล้วทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋ออย่างนี้อ่ะสมมุติว่าพักสมมุติว่าพักน้ำเงินเนี่ยเขาหัวอะไรจริงหรือไม่ก็ตามแต่มันคือเกมสกัดมันคือถ้ามุมหนึ่งอ่ะมันคือเกมสกัดไม่ให้พรรคประชาชนเนี่ยทำสำเร็จอย่างน้อยก็สภาสูงใช่ไหมคือถ้ามันมองในเชิงเกมการเมืองหรือมองในมุมของการสกัดเรื่องของขั้วใช่ไหมว่าหรือเป็นเรื่องของการปกป้องใดๆก็ตามว่าเพื่อไม่ให้พรรคน้ำเงินเนี่ยมายึดได้เอ้ยขออภัยเพื่อไม่ให้พรรคส้มเนี่ยมายึดได้หมด
0: คือว่าไปมันก็เป็นยุทธศาสตร์ของเขาอะที่เขาวางไว้ในเมื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศอะพอเขาตั้งเป้าไว้อะยุทธศาสตร์เขาคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไอการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้จะต้องทำยังไงเขาต้องยึดสภาสูงสภาล่างให้ได้และยึดสภาสูงสภาล่างให้ได้นอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งเป้าตลอดเวลาม
1: ุมนี้เราก็ไม่ได้มองนะคือพอพี่เด้งพูดแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้พรรคน้ำเงินเนี่ยมาเป็นก้างขวางคออยู่ใช่ไหมใช่ไหมกว้างขวางทางเขาอยู่อ่ะ
0: ไม่รู้เราก็ไม่รู้ความคิดของเขาณเวลานั้นหรอกนะแต่คือเท่าที่รู้เนี่ยก็คือมีคนเนี่ยไปแจ้งมีคนไปแจ้งกับทางพรรคภูมิใจไทยอันนี้ตามรายงานนะจะจริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่ว่าเนี่ยมีคนไปแจ้งกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าเนี่ยกำลังเกิดการเคลื่อนไหวอย่างหนักจาก2พรรคการเมืองก็คือพรรคประชาชนก็คือคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าเขาเคลื่อนไหวในนามคณะก้าวหน้าที่เขาแยกกันของคุณ
1: ใช่
0: มันก็คือพรรค

0: ้าวไกลกับพรรคประชาชนนั่นแหละแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่เขาพยายามที่จะเข้าไปเป็นสวให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ได้คิดการยังไม่ได้คิดการใหญ่ที่จะเข้าไป
1: และเราก็ไม่ได้ข่าวแบบนั้นเลยเพราะเราไปโฟกัสที่ตัวคุณสมชายใช่ไหมเราก็คิดว่าพรรคแดง
0: มาสู้ไม่ได้โฟกัสที่สมชายคือตอนนั้นทุกคนคิดเลยนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามาครองสภาสูงแน่ๆแล้วอย่าลืมว่าไอ้การเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ยคือเขาจะเป็นสเต็ปมากเลยนะเขาก็ลงไปที่อย่างคุณธนาธรเนี่ยเขาลงไปลุยเรื่องอบต.อบจ.ด้วยนี่คือเขาการเหมือนยุทธศาสตร์ของเขาอะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้คือนอกเหนือจากระดับประเทศแล้วอ่ะเขาลงไปเล่นระดับท้องถิ่นด้วยก็เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะครอบคลุมทั้งหมดตอนแรกเขาคิดว่าอ่ะเป็นยุทธศาสตร์เลยนะเหมือนชนบทล้อมเมืองป่าล้อมเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมาเนี่ยคือตอนนี้เขาพยายามจะกินรวบให้ได้ไงแต่ทีเนี้ยไอ้ที่วางเป้าไว้มันไม่ประสบความสำเร็จคือเสร็จภูมิใจไทยคือเสร็จภูมิใจไทยเฉยเลยคือมาวันนี้เนี่ยนะคือพักส้มเนี่ยในเมื่อทำไม่ได้เนี่ยไอ้การเลือกสวเนี่ยเมื่อเสร็จพักภูมิใจไทยเนี่ยนะและไปมาเนี่ยถ้าเกิดมองกันดูเนี่ยนะสวเนี่ยในเมื่อเป็นสวแบบนี้นะการเลือกสวเราก็ต้องการให้ได้สวที่มีความเป็นอิสระใช่ไห
1: ม
0: เข้าไปถาม AI เลยบอกว่าสว.วันนี้มีสว.เนี่ยที่เป็นอิสระเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นี่เขาจะบอกเลยนะคะไปเปิดดู
1: สว.สีขาวอะไรอย่างงี้เปล่า
0: ไม่สว.น้ำเงิน140ถึง147หรือคิดก็ประมาณ 75% ของสภาสูงอันนี้คือสว.สีน้ำเงินนะแล้วสว.พันใหม่เนี่ยคือจะคิดเล่นๆก็คือเนี่ยสว.สีส้มนั่นแหละก็ประมาณ 20-30 คนค่ะนอกนั้นที่เหลือจะเป็นสว.อิสระซึ่งไม่สังกัดขั้วใดพรรคการเมืองใดเนี่ย23คนลองคิดดูดีอุตส่าห์เลือกมาเนี่ยนะวิธีการวิลิสมาหลาโอ้โหอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: โคตรจะยากเลยคุณได้คือประสบความสำเร็จที่ได้สว.บริสุทธิ์มาใน23คนค่ะนอกนั้นเสร็จโดนพรรคการเมืองกินเรียบ
1: อุ้ยพี่สมมติอย่างถ้ากกต.เขาจะมาวินิจฉัยในหรือว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญอะไรแล้วเขาไปวินิจฉัยว่าไอการออกแบบการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแบบเนี้ยโดยถ้าไม่ผิดนะสมมติว่าถ้าบอกว่ามันไม่ใช่การหัวมันเป็นการอะไรนะใช้กลไกของต้องรอดูเหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะวินิจฉัยออกมาแบบไหน
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะก็ลองคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นพรรคการเมืองอะคือพรรคการเมืองเขาก็ต้องมองนะว่ายังไงเนี่ยเขาต้องเดินไปสู่สภาสูงให้ได
1: ้
0: เพราะว่าอำนาจหน้าที่ของสภาสูงนะที่หลายคนเน
1: ี่
0: ยใช่หลายคนนะต้องการมากที่สุดนั่นก็คืออำนาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะคือสามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระเนี่ยสว.มีอำนาจลงมติเห็นชอบอะบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งก็ไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยคดียุบพรรคหรือว่าถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะคิดดูเนี่ยเมื่อมีอำนาจหน้าที่แบบนี้พรรคการเมืองจะไม่อยากได
1: ้
0: เหรออ
1: ๋อเนอะ
0: คือถ้าเกิดว่าคือคุณได้กินรั่วแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์และสามารถคุมการเมืองของประเทศได้เลยนะเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนก็วิ่งคว้าไขว่คว้ากันอยู่ที่ว่าใครจะเก่งกว่าใครใครจะฉลาดกว่ากัน
1: ใครเหนือกว่าใครวางแผนที่แบบโอ้โหก็ถึงบอกไงมานั่งคิดย้อนหลังแล้วถ้าสีน้ำเงินทำแบบนั้นจริงแล้วชนะจริงนี่ถือว่าวางแผนได้ไม่ธรรมดามาก
0: แต่ถ้าคิดดูนะงานนี้ไอ้คดีหัวสวเนี่ยนะภูมิใจไทยเนี่ยอ่ะแน่นอนกำลังเผชิญกับแรงกดดันแต่คราวนี้เขาเล่นพลิกเกมใหม
1: ่ออ
0: กมากดดันทางด้านของพรรคประชาชนบ้างเนี่ยคือก็จะเป็นแรงปะทะกันระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนแหละที่ฟาดฟันกันคนที่จะสบายที่สุดอ่ะคือเพื่อไทยค่ะ คิดดูนะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยไอ้เกมนี้ไอ้หมากเกมเนี่ยนะมันไปสุดที่กระดานว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ย
1: โดนทั้งค
0: ู่ใช่แล้วนำไปสู่การยุบพรรคอ่ะ อะไรจะเกิดขึ้น
1: ก็เหลือพรรคเดียว
0: เพื่อไทยเชื่อมาตอนนี้คุณทักษิณหัวเราะปริ้นละ
1: โดยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆ
0: ใครบอกไม่ทำอะไรเลย
1: เราอยู่บนภ
0: ูเขาก็ต้องเดินเกม

0: แหละ
1: เดินเกมให้แพ้ก่อน
0: ไม่อย่างน้อยเนี่ยอ่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกค่ะบอกว่าไอ้ข้อมูลที่คุณยิ่งชีพได้อ่ะที่พรรคประชาชนได้เนี่ยถามว่ามันมาจากใครเพราะมันเป็นสำนวนเออเพราะมันเป็นสำนวนสำนวนมันอยู่ไหนมันอยู่ใน DSI อยู่ในกกต.
1: ซึ่งยุคนั้นใครคุม
0: เออก็เนี่ยคุณทวีเออก็พรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงอ่ะเอออ
1: ันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆ
0: ใช่ตั้งข้อสังเกต
1: ไม่ได้กล่าวหา
0: เออไม่ได้กล่าวหา แล้วก็คือถ้าเกิดอ่ะมามองอย่างเงี้ยปุ๊บฉันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะฉันนั่งอยู่บนภูไว้เขาตีกัน
1: อ
0: ่ะเอาข้อมูลปะอันเนี้ยไอ้ทีนี้อุ้ยชอบสิ
1: เอออ
0: ะไรเงี้ยแหมได้ทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านได้เล่นภูมิใจไทยได้เล่นแบบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะตาย
1: โอ้โห
0: เสร็จเพื่อไทย
1: โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้พวกที่แบบเขาไม่เอาพักส้มเขาก็ต้องมาชื่นชมพักน้ำเงินนะเนี่ยโอ้โหสามารถสกัดพักส้มได้ด้วยวิธี
0: ไม่อะแต่ว่าไปคือมันก็ประโยชน์ทางการเมืองทั้งคู
1: ่เออใช่
0: มันคือประโยชน์ทางการเมืองคือนักการเมืองพักการเมืองอะคือคุณไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็คิดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวในหัวไม่คิดอะไรอะถามว่าพวกนี้คิดที่จะแบบทำประโยชน์แบบเพื่อส่วนรวมไหมอ่ะเราต้องตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าทำไปในเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่าเอาแค่เอาพักส้มอ่ะพักส้มไปถามที่คุณธนาธรอ่ะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไหมคือตั้งเป้าเขาก็ตั้งเป้าแค่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศยุทธศาสตร์ของเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นหมากันนะแต่ละขั้นแต่ละขั้น
0: เพราะนั้นเขาก็ต้องเดินไปให้ได้ส่วนพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
1: ก็ต้องสกัดเขาก็ต้องคือโอเคไอ้ประโยชน์ทางการเมืองก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงอ่ะเราก็ต้องมองว่าพรรคภูมิใจไทยเขาเป็นพรรคน้ำเงินใช่ไหมเขาก็ต้องสกัดส้มในทุกวิถีทางทั้งในมุมการเมืองแล้วก็ในมุมเพื่อไม่ให้เป็นสีส้มทั้งหมด
0: ไม่รู้อ่ะ เราไม่รู้อ่ะว่าจริงๆอ่ะคือคุณคิดยังไงคือคุณอาจจะใช้เป็นข้ออ้างไง
1: เ
0: ออแต่จริงแล้วอ่ะก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละ
1: เพื่อพรรคของตนเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะรอดูว่าเรื่องนี้จะไปจบแบบไหน
0: ย
1: ัง
0: ไม่เคยเห็น
1: การ
0: เมืองคนไหนทำอะไรเพื่อแบบส่วนรวมเลยนะไปมาเนี่ยก็ทั้งนั้นนี่แล้วทีนี้พอมาตอบเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณเนี่ยมาถึงวันเนี้ยเชื่อเลยนะว่าคุณทักษิณก็คงบอกเออเนี่ยนะลูกนี้ฉันเงียบมาตั้งนานแล้ว
1: เนี่ย
0: เห็น
1: มั้ยนะเงียบ
0: ไอ้การเงียบแบบเนี้ยนะมันไม่อยู่ในเป้าไง
1: เ
0: มื่อไม่อยู่ในเป้าคุณสามารถที่จะเคลื่อนไหวอะไรก็ได
1: ้
0: แล้วนี่ดูสิได้แบบเต็มๆได้เต็มๆแล้วแถมเป็นข่าวอีกปฏิญญาโมนาโคเนี่ยโอ้ย
1: ไม่แต่เขายืนยันแล้วนะว่า
0: อะไรนะ
1: คุณทักษิณไม่ได้ไปโมนาโคแต่คุยกันที่อื่นหรือเปล่าไม่รู
0: ้แต่ว่าถามเนี่ยเหอะว่าภาพที่เราจะได้เห็นน่ะคือคุณทักษิณจะไปหาเราเอกธรรมนัสเหรอมันไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: คือเราเอกธรรมนัสต้องไปหาคุณทักษิณ
1: ใช่
0: คือแล้วแหมโมนาโค
1: ฝรั่งเศส
0: เยอรมันมันใกล้กันแค่นะขับรถแป๊บเดียว
1: อาจจะเจอกันตรงชายแดนพอดี
0: เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคุยเรื่องโมนาโคแต่ว่านี่คือมันกำลังมีการตั้งข้อสังเกตอยู่นะว่าเอาตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยนะจำได้มาว่าคือจริงๆอ่ะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนแรกที่เรามองเลยก็คือต้องเอาพรรคกล้าทำเนี่ยมาร่วมรัฐบาล
1: ใช่
0: แต่ทำไมถึงเปลี่ยนได้แบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ดีๆเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมรัฐบาลทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ฟาดฟันกันจนกระทั่งเป็นที่มาแย่งกระทรวงมหาดไทยกันจนเป็นที่มาที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลคือตอนนั้นเล่นกันหนักมากเลยเนาะ
1: ใช่
0: คือเล่นกันหนักมากแล้วทำไมถึงได้แบบหักหัวแบบหักแบบโอ้โห180 360องศามาเลือกเอาพรรคเพื่อไทยอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิแล้วแถมเลือกเอาพรรคประชาชาติเนี้ยคือพรรคประชาชาติถามเหอะคือวันนี้เนี่ยนะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอ่ะหัวหน้าพรรคอ่ะก็ยังเป็นฝ่ายค้านที่โจมตีรัฐบาลอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็เป็นคนเล่นประเด็นเรื่องหัวสวแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยตั้งแต่ต้นอ่ะแล้วอะไรที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจเลือกพรรคประชาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลมันก็น่าแปลกแล้วมันก็น่าคิดไงว่าเอ๊ะเขามีอะไรกันหรือเปล่าม
1: ีหลายเหตุผลมากแล้วก็มีบางเหตุผลก็อาจจะพูดตรงๆไม่ได้ด้วยใช่ไหม
0: ก็เนี่ยไงคือมันก็แปลกเอาแปลกมันคือมันแปลกตั้งแต่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอะแล้วไอ้เรื่องไอ้โมนาโคนี่นะไม่ต้องพูดอะไรหรอกคือหลายคนก็มองใช่ไหมว่าไอ้เรื่องดิวไอ้โมนาโคเนี่ยแดงเขียวเนี่ยนะที่เป็นข่าวล่ำลือกันออกมาเนี่ยนะ

0: ที่ลอยเอทำนัดไปอยู่ที่มอนาโกกับฝรั่งเศสแล้วคุณทักษิณไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะแล้วก็เลยมีการมองว่าเอ้ยสองคนเนี่ยแอบดอดไปพบกันหรือเปล่าบวกกันไปกับสตอรี่ไอจีเนี่ยของภรรยาคุณเนวินเนี่ยนะ
1: เ
0: ออคุณกรุณาเนี่ย
1: ซอตายอ่ะ
0: เออเลียมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้ง อะไรนี้ใช่ไหมโตแล้วอย่าซับซ้อนคือ
1: พอคำว่าเลียมมาคนไม่คิดถึงคนอื่นเลยนะ
0: เออมันก็บอกเพื่อไทยไงทุกคนก็ตั้งเป้าที่เพื่อไทยคือคุณกรุณาคงคิดว่าซอรี่ไอจีเดี๋ยวมันก็ลบไปเป็นไงล่ะคุณเป็นไงล่ะ
1: ถ้าเจอยิ่งเจอบุรดมนะแคปตั้งแต่วินาทีแรกเลย
0: เนี่ยมันคุยนักข่าวเจอมันก็แคป
1: ใช่คือเราไม่ได้ตามเขาฟิลิปก็ไม่ได้ตามเขา
0: แต่บุรดมไม่ได้ดูหรอกนั้นในซอรี่ไอจี
1: เออมัวแต่ไปดูขององอิง
0: ไม่ดูทุกวันเลยของซอต่ายเพราะซอต่ายตอนนี้เขาอยู่ที่ยุโรปดูแต่อะไรรู้ไหมเขาไปร้านฝรั่งเศสไปร้านที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมารับกางเกงขาสั้นให้กับคุณเนวินคิดดูเห็นกางเกงขาสั้นคุณเนวินแบบนั้นนะไม่ได้กางเกงขาสั้นธรรมดานะคะต
1: ั
0: ดที่ฝรั่งเศสค่ะ
1: เฉพาะเลยนะ
0: เนี่ยก็เนี่ยซอต่ายเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวมารับกางเกง
1: แล้วทำไมเขาต้องไปอะไรกันฝรั่งเศสเน
0: ี่
1: ย
0: ไปอยู่นานมากเลยนะไปอยู่นานมากก็เนี่ยคือในเม้นยังบอกว่าโอ้โหทำไมไปนานจังเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยเป็นเดือนได้ทริปหน้าปีหน้าเนี่ยซอต่ายบอกไว้แล้วจะไปอเมริกา
1: ไปหา
0: หน้าไปอเมริกาบอกหลานหรืออะไรเนี่ยรับปริญญาก็เลยจะไปอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ไหนก็ได้สบายอยู่แล้ว
1: มีตังค
0: ์เดี๋ยวเราว่าต่อมั้งเดี๋ยวต้องพักใช่ไหมพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนค่ะ
1: ค่ะ
0: พักสัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจแถลงพบร่าง2พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกันจับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายขยายผลเชื่อมโยงคดีฆ่ายกครัว3ศพภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในทงชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วและได้นำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดที่ฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการขุดหลุมที่ทั้ง2คนได้ชี้และพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุคือนายชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือฟลุ๊กและนาย

สดางชูวงหรือบอลที่ร่วมกันปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจตรวจค้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนได้นำตัวทั้ง3คนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าวโดยในป๋อง

0: ส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะศพทั้ง2ถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพรางทั้งยังสวมเสื้อผ้าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็นโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนและพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางเบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้ง2คดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม4คนขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจเริ่ม1สิงหาคมนี้เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการได้รับยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้ตามกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณีปัจจุบันยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ใช้ยานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบึงการฝนตกหนักน้ำท่วมไร่นาพืชสวนเกษตรกรจมน้ำฝนตกหนักติดต่อหลายวันในพื้นที่ของจังหวัดบึงการโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดบึงการที่มีภูเขาประกอบกับมีน้ำสะสมบนเขาภูวัวทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาสู่เขาภูวัวผ่านน้ำตกถ้ำพระไหลลงสู่ลำห้วยบางบาดตั้งแต่ตำบลโศกกามตำบลดอนเสียดอำเภอเซกาลงมาถึงตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬส่งผลให้น้ำจำนวนมากล้นลำห้วยเอ่อท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มในพื้นที่3ตำบลโดยพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกินเป็นบริเวณกว้างกว่า 1,000 ไร่และยังไม่มีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมหรือมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยโครงการชลประทานบึงการวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดได้ 301.5 มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่ประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการแต่ได้เปิดประตูระบายน้ำห้วยบางบาดทั้ง4บานยกบานสูง80เซนติเมตรเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงโดยคาดว่า

0: 1-2 วันนี้ระดับน้ำที่ท่วมในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านใน3ตำบลน่าจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติส่วนอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลทั้ง54แห่งปริมาณกักเก็บ 49.61 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำ40ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 82.60 ของการกักเก็บรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบมากกว่า90ตันต่อวันทั้งนี้นอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยเร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบและยกระดับศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต
8: เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
9: มาชั่วโมงที่2 9:11 นาทีฮะ
10: นี่

0: ไรเนี่ยเขาย
1: ื่นมาให้นะโอ้ยมัวแต่เมามัวแต่เมาระรื่มใจไปจดจ่อเรื่องนั้นแล้วนะอ่ะมานะใครอยากมาเป็นเครือข่ายสมาชิกของอสมช.นะฮะใน CEO of ASEAN รุ่นที่3นะเตรียมมาสมัครกันได้เลยนะเป็นการเจาะลึกข้อมูลนะใน11ประเทศอาเซียนนะเรื่องของตลาดส่งออกสำคัญนะเรื่องของสินค้าไทยนะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะแล้วก็ภาคธุรกิจนะกับกูรูด้านอาเซียนของเรานะซึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งของไทยเลยนะที่จะวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมหาอำนาจนะทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะโดยกูรูของเรานะก็คือท่านอาจารย์อัดพิสารวณิชนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะดร.อามตั้งนิรันดร์นะคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนนะแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงนะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้กับทุกท่านนะที่จะมาร่วมอบรมนะโดยการอบรมของเราเนี่ยจะเริ่มในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะถึง25สิงหาคมนะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะรับจำนวนจำกัดด้วยนะสนใจติดต่อโทรศัพท์นะมือถือ0944803076 0944803034และ0943966649นะเข้ามาเป็น CEO of ASEAN รุ่นที่3นะแล้วก็สิ่งที่จะได้แถมไปด้วยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเครือข่ายความเป็นพี่น้องตั้งแต่รุ่น1รุ่น2แล้วก็จะมาสู่รุ่น3นะฮะ
0: มาล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงออกมาโพสต์แล้วเรื่องนี้แหละปฏิญญามอนาโกเนี่ยแหละ
1: เนี่ยคุณอุ้งอิงฟังรายการอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
0: เขาอยู่เยอรมันนะ
1: อ๋อไม่แน่เอามันฟังมันอยู่ได้หมดมันฟังได้หมดดูออนไลน์อยู่หรือเปล่า
0: เนี่ยคุณอิงก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่า no deal ลับค่ะแค่มาเที่ยวพักผ่
1: อ
0: นดีลเดียวที่มีก็คือดีลกับโลก
1: อ
0: ันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกอะไรคุณอุ้งอิงดีลอะไรกับโลก
1: เมื่อกี้พี่เด้ง
0: ให้เป็นอะไรน
1: ะ
0: ให้เป็นหัวหน้าพักต่อเป็นนายกต่ออะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะเขาจะนิรโทษกรรมแล้วไม่ต้องห่วง
1: นี่แหละก็จะเห็นได้ว่านะก็พี่เด้งพอพี่เด้งพูดเนี่ยปุ๊บอ๋อเขาโพสต์มาอ๋อเขาโพสต์เมื่อ10ชั่วโมงแล้ว
0: เหรอ
1: 10ชั่วโมงที่แล้วนะนึกว่าเพิ่งโพสต์แล้วนึกว่าฟังพี่เด้งอยู
0: ่จริงจริง
1: นี่แหละเขานั่งเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปนั่งอยู่แบบร้านกาแฟอยู่เอาท์ดอร์แล้วก็นั่งกินกาแฟ
0: นั่งดูดกาแฟ
1: นั่งดูดกาแฟแล้วก็นั่งไข่ห้างนะ
0: ชิวๆแบบอารมณ์แบบชิวๆอ่ะ
1: ชิวๆอุ้ยแต่รองเท้าสวยอ่ะพี
0: ่ใช่
1: เนอะ
0: รองเท้าแบบสมัยใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: รองเท้าสีน้ำตาล
0: ที่แบบไปรองเท้านักเรียนอ่ะ
1: สวยดี
0: ก็จะเป็นรองเท้าสมัยไม่รู้หมดยุคยังไงเนี้ยแต่ว่ามันจะฮิตอยู่ช่วงนึง
1: เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่รองเท้าแบบเนี้ย
0: เนี่ยคุณธงชัยก็บอกว่าเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งเนี่ยหมายถึงใครผมว่าหมายถึงพรรคกล้าทำไม่ใช่พรรคกล้าทำหรอกพรรคกล้าทำก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องตัดทิ้ง
1: เ
0: ป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วมันจะไปหมายถึงพรรคกล้าทำได้ไงอ่ะทุกคนก็ตีความว่าเป็นพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะโดยเฉพาะเนี่ยคำว่าเหลี่ยมอ่ะ
1: เขาอาจจะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหลี่ยมถ้าสมมติว่าตีว่าเหลี่ยมหมายถึงพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเหมือนข้อมูลว่าเอ๊ะเพื่อไทยแอบไปคุยกับใครหรือเปล่าประมาณนั้น
0: แต่ว่าอ่ะเนี่ยก็ทุกฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธถึงว่าจะคุยเคยอะไรก็มันก็เรื่องของเขาแต่
1: ความเป็นไปได้
0: ความเป็นความจะได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ไงคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องนี้เอาเป็นว่าคือถ้าแบบมันเป็นกระแสข่าวนะก็แค่กระแสข่าวแบบเหมือนต้องการจะ
1: ยั่งเชิงเหรอ
0: ปล่อยข่าวให้คนตกใจเล่น
1: บ
0: ้าง
1: ให้ไว้ข่าวหวังผลนะ
0: แบบนั้นน่ะเพราะว่านะลองมาบวกดูนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องมานั่งคิดทางคณิตศาสตร์กันนิดนึงคือพรรคเพื่อไทยตอนนี้ที่บอกว่าจะไปดีลเนี่ยแดงกับเขียวบวกกันเนี่ยอ่ะแดงมีเท่าไหร่74เก้าอี้ค่ะกล้าทำมีเท่าไหร่58บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ได้132และถามว่าคือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเข้ามาจับมือกันไหมมันเป็นไปไม่ได้ไง
1: ก็เขาประกาศว่าทั้งคู่เลยนะ
0: ใช่ทั้งคู่เลยทั้งพรรคประชาชนทั้งพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลและทำงานร่วมกันกับพรรคกล้าทำเพราะนั้นเนี่ย2พรรคเนี้ยนะคือถ้าเกิดว่าจะเข้ามาร่วมปุ๊บนะพังอย่างเดียวปีนาด
1: อุ้ยอะไรนะขอ

0: สิไม่ก็พบเอาแค่เนี่ยเห็นมาพรรคประชาชนเนี่ยไปยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกอ่ะคิดดูคนยังด่าจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: แล้วถามเถอะนี่ยิ่งคุณจะไปจับมือกับพรรคกล้าทำอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คือทำอย่างเดียว
1: จะแดงเขียวส้มก็ไม่น่าเป็นไปได้จะแดงเขียวฟ้าส้มโอ้
0: คือตอนนี้นะรวมกันยังไงก็ไม่ได้คือพรรคประชาชนนะอ่ะ120นะบวกกับพรรคประชาธิปัตย์21บวกกับพรรคเพื่อไทยก็ได้215คือตราบใดที่คุณไม่เอาพรรคภูมิใจไทยไม่เอาพรรคกล้าทำอ่ะไปเอาพรรคเล็กพรรคน้อยคุณก็รวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตันไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยนอกเหนือจากจะให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนนายกเนี่ยให้พรรคต้องให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเห็นชอบในการที่จะยกมือโหวตให้กับใคร
1: ใช่
0: เท่านั้นเอง
1: ซึ่งมันต้องเป็นเงื่อนไขพิเศษอะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งตอนนี้คุณอนุทินก็ยังอะไรนะเขาเรียกว่ายังคิดว่าตัวเองไปได้อยู่อะพรรคภูมิใจไทยก็ยังคิดว่าตัวเองยังไปได้อยู่
0: อ
1: ะมันยังไม่ถึงแบบ
0: คือไงมันก็ลำบากขำปล่อยข่าวมาขำ
1: ๆเ
0: พราะมีแง่ของความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้เลย
1: ค
0: ือ
1: ที่ผ่านมาการเมืองมาดูเงียบไงพี่มันก็เลยอาจจะมีบ้าง
0: ไม่มีอะไรมันแบบมีสีสันสนุกสนาน
1: ผือฝาไม่งั้นเราจะได้เห็นซอสตายโพสหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เพราะมันมีสีสันสนุกสนานให้มันเป็นประเด็นเป็นข่าวเพราะนั้นก็ในแง่ความเป็นไปได้โอ้เหมือนอันเนี้ย
1: อะไร
0: เหมือนที่นายกออกมาประกาศอะที่ออกมาประกาศจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยอ่ะเหมือนกันเลย
1: แล้วจะเป็นไปได้แค่มากน้อยแค่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอาแค่นะที่บอกว่าประกาศจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะโดยเขาบอกมันจะเป็นช่วงของเกษียณอายุน
1: ั่
0: นหมายความว่าการโยกย้ายมันเป็นโยกย้ายในวาระปกติไง
1: ใช่
0: มันก็เป็นการโยกย้ายวาระปกติมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหแบบมีอะไรน่าสนใจก็คือในระดับไหนรองปลัดอธิบดีผู้ว่าผู้ตรวจแล้วบอกจะสลายสิงแดงสิงดำขอโทษเถอะตอนนี้ในกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้เรียกสิงแดงสิงดำกันแล้วเขาเรียกกันสิงน้ำเงินเพราะนั้นเนี่ยคือมาวันนี้การโยกย้ายอ่ะมันคือยังไงทุกอย่างเนี่ยมันต้องถูกจัดวางให้เป็นแขนขาของฝ่ายการเมืองอยู่ดี
1: อ
0: ่ะซึ่งมันก็เป็นประเด็นมันก็เป็นความเคลื่อนไหวปกติที่ทำมากันทุกยุคทุกสมัย
1: ใช่คือต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องปกตินะว่าเช่นปลัดเป็นจบอะไรนะถ้าจบรัฐศาสตร์จุฬาก็เป็นยุคสิงห์ดำจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ยุคสิงห์แดงสิงห์สิงห์ทองสิงห์ขาวอะไรกันไปมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดแต่ยุคนี้พี่อย่าลืมคุณอนุทินเพิ่งพูดวันก่อนสิงห์แดงสิงห์ดำมันไม่มีแล้วมีแต่สิงห์ขาวแดงน้ำเงินคือเลยเพิ่มสิงห์ใหม่ขึ้นมา
0: สิงห์น้ำเงิน
1: สิงห์น้ำเงิน
0: คือตอนนี้คือทุกคนก็ต้องสิงห์น้ำเงินน่ะใช่ไหมล่ะนี่เรามานั่งคิดดูนะอย่างสมัยเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นมธ.1เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยไงคือมันเป็นปกติธรรมดาของนักการเมืองอ่ะเวลาที่เข้ามาเพราะใครก็อยากจะเข้ามาคุมกระทรวงมหาดไทยอ่ะคือตอนช่วงนั้นคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาวางเป้าหมายไว้เลยนะว่าเขาเนี่ยจะต้องคุมกระทรวงมหาดไทยก็เลยเป็นที่มาของการช่วงชิงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจากทางด้านของคุณอนุทินแล้วก็จากทางภูมิใจไทยจนเนี่ยทะเลาะกันน่ะแล้วก็ขัดแย้งกันน่ะแล้วก็ทำให้ทางพรรคภูมิใจไทยต้องถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล
1: จังหวะมันมีเรื่องเขมรมาพอดีด้วยนะ
0: แล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคือพอเข้าไปเป็นมธ.1ปุ๊บนะ4วันหลังจากมอบนโยบายอะงานแรกเลยย้าย2อธิบดีค่ะให้ไปเป็นผู้ตรวจคืออธิบดีกรมการปกครองกับอธิบดีส่งเสริมเนี่ยกรมส่งเสริมสถเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะซึ่งนะมานั่งดูเนี่ยการโยกย้ายของคุณภูมิธรรมเนี่ยนะก็บอกว่าจะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ย2ครั้งใหญ
1: ่ๆ
0: คือ8กรกฎาคมปี68เนี่ยโยกย้าย4ตำแหน่งและครั้งที่2วันที่19สิงหาค่ะอันนี้คือการโยกย้ายนอกฤดูกาลนะ
1: อ
0: ันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ภายในกระทรวงอ่ะเพราะปกติเขาต้องโยกย้ายตามฤดูกาลปกติอย่างเงี้ยครั้งที่2เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยย้ายวันที่19สิงหาค่ะคราวนี้25ตำแหน่งเลยนะ25ตำแหน่งอ่ะให้เหตุผลอะไรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานความเหมาะส
1: ม
0: การโยกย้าย2ครั้งใหญ่ของคุณภูมิธรรมเนี่ยนะแล้วคุณภูมิธรรมอยู่ในตำแหน่งมธ.1นานเท่าไหร่82วันค่ะ3เดือนไม่ถึง3เดือนด้วยขาดไป7วัน3เดือนเนี่ยคิดดูเป็นแบบนี้คุณย้ายไป2ครั้ง

0: แล้วพอมาคุณอนุทินค่ะปรากฏว่าพอคุณภูมิธรรมย้ายยกย้ายไปสองครั้งใช่ไห
1: ม
0: คุณอนุทินมาถึงปุ๊บนี่กลับมาย้ายบิ๊กล็อตเลยผลนั้นเท่าไหร่นะ4กับเท่าไหร่นะ
1: ย้ายคืนย้ายคืน
0: 4กับ25
1: แล้วก็
0: คุณอนุทินค่ะ45ตำแหน่ง
1: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ2อธิบดีที่โดนย้ายก็ฟ้องคุณภูมิธรรมกับไอ้นี่ด้วย
0: เนี่ยตลาด14ตุลา68จากวันนั้นเท่าไหร่14ตุลาอันนั้น19สิงหา
1: 2เดือนไม่ถึง
0: ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำน่ะ14ตุลาเนี่ยมาย้ายอีก45ตำแหน่งเนี่ยมันคือการฟาดฟันทางการเมืองไงถามว่ามันจะรีเซ็ตกระทรวงยังไงเนี่ย
1: พี่จริงๆเนอะเลยกลายเป็นว่าเนี่ยคือเป็นผู้ว่าสมมติเป็นผู้ว่าอยู่นะคือน้องอาจสมมติว่ากรณีว่าไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวนะอยู่ๆก็คือย้ายได้ตลอดนะบางทีบางคนของยังไม่ทันเข้าที่เลยย้ายไง
0: คือไม่ต้องอะไรนะเราดูเอางี้แล้วกันปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอ่ะที่มีการย้ายอ่ะที่รองที่มันมีดราม่ารองผู้ว่าใช่รองซีฟู้ดเนี่ยที่ออกมาขู่ผู้ว่าว่าจะย้ายเนี่ยจนเป็นที่มาที่ทำให้ท่านนายกเนี่ยไปพูดในงานนึงแล้วก็ลงมาแสดงบทบาทอ่ะยกย้ายทั้งจังหวัดเลยผ่านทางปลัดกระทรวงมหาดไทยถามว่าไอ้การย้ายครั้งนั้น
1: เ
0: นี่ยมันช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของมาเฟียไหม
1: ไม่
0: ก็นี่ไงนี่ขนาดแค่ปัญหาภายในจังหวัดอ่ะคุณยังแสดงให้เห็นเลยว่าคุณไม่ได้ย้ายเพื่อแก้ปัญหาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การรีเซ็ตที่บอกว่าจะย้ายใหญ่อะไรเนี่ยในกระทรวงถามหน่อยเถอะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไหมอ่ะ
1: อันนั้นย้ายเพื่อลดแรงกดดันเฉยๆใช่ไหมแล้วก็เอาในที่สุดอย่างผู้ว่าภูเก็ตเดิมอ่ะผู้ว่าเซมเบ้อ่ะก็มาอยู่มาช่วยที่กระทรวงนี้
0: แล้วรองผู้ว่าซึ่งถ้าพูดถึงมันก็คือปัญหาใช่ไหมคือคุณได้กลับไปที่จังหวัดของตัวเอง
1: ก็กลับไปอยู่จังหวัดก็จังหวัดก็ดีด้วยนะจังหวัดก็จังหวัดใหญ่
0: นี่ไงแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้ไงมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
1: จับแยกเฉยๆไง
0: ไม่ก็คือก็นี่ไงขนาดแค่ระดับจังหวัดอะรัฐบาลยังไม่กล้าจัดการอะไรเลยอะ
1: เอาก็เขาเส้นใหญ่นะ
0: ก็นี่ไงก็นี่ไงเนี่ยคือเนี่ยคือคุณไม่แล้วต้อง
1: เขาสิงน้ำเงินเหมือนกัน
0: ไม่แล้วต้องยอมรับไงว่าคือคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้ถามว่ามีอำนาจเต็มในกระทรวงมหาดไทยไหมอ่ะมีไหมอ่ะ
1: อ้าวถ้าถามอนุทินก็บอกว่ามอทอหนึ่งเนี่ยต้องฟังอนุทินคนเดียว
0: เพราะเดี๋ยวนี้มันน้ำเงินมันมีเฉดอะมันมีเฉดอะมันไม่ได้น้ำเงินอนุทินคนเดียวมันถึงเป็นที่มาไงของไอ้สองนอหนึ่งพอเนี่ย
1: เออ
0: แล้วไม่ใช่นอนาทีด้วยนะมันนออื่น
1: เอาพี่ก็ดูอย่างเมื่อวานนี้เด้เรื่องปรับกระแสปรับครม.พอคุณชัยชนกเอ้ยชัยชนกบอกว่าเฮ้ยต้องปรับปีนึงก็กระแสก็เงียบเลยไม่ปรับนะ
0: นี่อะไรเนี่ยคุยกันเรื่องการเมืองคุณจิวเข้ามาผมพี่เล็กเงางามดูแลดีกว่านี่แสงว่ามันแบบ
1: นี่มองผมอย่างเดียวเลย
0: เล่นแสงและเงาอยู่ในภาพเลยนะเนี่ยอ่ะเนี่ยก็เลยมองว่าโอ้โหยังไงมันไม่มีทางหรอก
1: อ
0: ่ะเราก็ดูแบบเล่นๆขำๆกันไปดีซงรีเซ็ตเนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องโยกย้ายตามปกติอ่ะใช่
0: มันเป็นตามปกติอยู่แล้วไง
1: แต่ถ้าโอเคย้ายนอกฤดูแล้วแบบ
0: ชับ
1: เลย
0: มันนั้นก็ไม่มีอะไรในกอไผ
1: ่
0: เรามาดูดีกว่าว่าม ันก็คงแบบย้ายเพื่อวางขุมและโครงข่ายนั่นแหละ
1: เรียกว่าเขาก็ย้ายเพื่อแบบมันได้ในเชิงความรู้สึกไงว่าย้ายแล้ว แต่ผลมันอะไรยังไงเนี่ย ใช่ไหม
0: อ่ะไปต่ออ
1: ุ้ยอะไร
0: ทำไมอ๋อนี่มันเก้าอ๋อยังไม่ได้
1: ยัง
0: ไม่เก
1: ้
0: า
1: ครึ่งยังไม่หมดเวลา
0: อ่ะมาเรื่องคือเรื่องกระทรวงมหาดไทยหมดยังอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะว่าไปแล้วนะ
1: เพราะว่าพี่ตัดจบไงพี่เขาเรียกว่าอะไรรวบตึง
0: เออโอเค
1: ไม่ลงรายละเอียดประหยัดเวลารวบตึงเรียบร้อยแล้วแหมไม่ให้เขามีความหวังเลยเหรอว่า
0: ไม่เพราะต้องยอมรับไงว่าคือคุณอนุทินก็ทำอะไรไม่ได้มากอ่ะจะทำอะไรอ่ะเรื่องของการรีเซ็ตหรือว่าการโยกย้ายภายในกระทรวงเนี่ยคือคุณอนุทินถามต้องคุณอนุทินต้องถามตัวคุณอนุทินเองว่าคุณอนุทินมีอำนาจเต็มจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนนี้เขาเหมือนประกาศยอมรับไปแล้วไงว่านพใช่ไห
0: ม
1: ก็คือเพราะฉะนั้นก็แบบเป็นสามเสาหลัก
0: เพราะมันจะมีหลายสายเหลือเกินนะภายในกระทรวงอ่ะในการโยกย้ายเดี๋ยวรอดูว่าเด็กใครเด็ก

0: ไข่เส้นไข่เส้นไข
1: ่
0: นอนอไหนนอนู้นนอนี้นอนแน
1: ่เอาไม่แน่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณอนุทินก็อาจจะฮึดขึ้นมาโอ้ยเด้งไอ้เด้งมันคิดแบบนี้เหรอเดี๋ยวฉันจะฟันให้ดูฟันไปต้องไปกระซิบก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟันนิดนึงต้องอีกเล็บเจ็บเนื้อกันนิดนึงเอออ่
0: ะมาปัญหา
1: อะไร
0: ตาย
1: เออโอ้โห
0: อะไรก่อน
1: ก็ใช่ไง
0: เพราะว่าเนี่ยเพื่อไปคุยมาแล้วก็แบบเอออยากเอามาเล่าให้ฟัง
1: ก็เป็นผลจากเมื่อวานที่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใช่ไหมก็คือเนี่ยอย่างที่บอกไงว่ามติออกมา6ข้อใช่ไหม6ข้อแรกคือการเขาเรียกอะไรสกัดกั้นชายแดนให้มันแบบเข้มข้นเด็ดขาดซึ่งข้อ1ก็ทำยากแล้วเพราะว่าช่องทางธรรมชาติชายแดนเนี่ยโคตรเยอะเลยเยอะพอๆกับฝั่งเขมรเลย
0: อ
1: ันที่สองคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกลุ่มทุกพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ้ามันไม่ใช่กรณีซึ่งหน้าพี
0: ่
1: มันจะไปแบบตามไล่ล่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าแล้วอยู่ๆคือความยากของชายแดนใต้ไม่ใช่เหมือนเราสู้กับเขมรเรายังเห็นเขมรเป็นศัตรูอ่ะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ยิงกันแต่อันเนี้ยโจรใต้คือก็นอนอยู่บ้าน
0: อยู่
1: ก็คือแบบปลอมปนอยู่ในประชาชนนะไม่ได้แยกตัวออกมาเฉพาะเวลาก่อเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อ2เนี่ยก็ยากสำหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วข้อที่3คือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะออกหมายจับแต่เป็นหมายแดงอันเนี้ยยังดูว่ามีความหวังมากขึ้นว่าจากนี้ไปเนี่ยการออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยแต่ว่าเขาเริ่มจากคดียิงที่บูเกสซามีก่อนก็คือเป็นหมายแดงอินเตอร์โพลส่งให้กับมาเลเซียเพื่อที่จะให้มาเลเซียเนี่ยมีเหตุผลในการที่จะหาตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็ส่งให้เราตามกฎหมายทำข้อตกลงของกฎการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1มาเลเซียเขาไม่เต็มที่กับเรานะอันนึงประเด็นที่2คือมาเลเซียเขาจะมีเหตุผลหรืออาจจะเรียกว่าข้ออ้างว่าเขาทำไม่ได้เพราะว่าหมายจับมันเป็นหมายจับบ้านคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกมาเป็นอันว่ากลายเป็นเรื่องของหมายจับหมายแดงก็คืออินเตอร์โพลเพราะว่ามาเลเขาก็เป็นสมาชิกเช่นกันแล้วก็เรามีข้อตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปมาเลย์ก็จะมีเหตุผลในการที่จะปฏิบัติการในประเทศเขาในการจับตัวผู้ก่อเหตุฝั่งเราเนี่ยส่งคืนให้เราแต่มันก็มีข้อ4ห้อยมาว่าอยู่ที่ว่ามาเลย์เขาจะทำหรือเปล่าใช่ปะเขาจะหาตัวเขาจะตามจับให้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนข้อ5ก็คือเรื่องของโครงการพาคนกลับบ้านก็คือมติสมช.เมื่อวานเนี้ยมีมติในการปัดฝุ่นโครงการพาคนกลับบ้านก็คือต่อไปเนี่ยใครที่เป็นแนวร่วมหรือใครที่มีหมายจับและหนีไปหรือว่าใครที่แบบคืออาจจะถูกอาจจะยังไม่มีหมายจับแต่ถูกต้องสงสัยเนี่ยให้สามารถที่จะมาติดต่อมาแสดงตัวแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่อาจจะแสดงตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.อะไรก่อนก็ได้แล้วก็มาคุยกับฝ่ายความมั่นคงว่าเดี๋ยวรายละเอียดเขาจะออกแบบอีกทีนะว่าจะเป็นการแสดงตนเพื่ออะไรแสดงความจริงใจว่าเฮ้ยเขาฉันไม่ได้ก่อเหตุฉันบริสุทธิ์นะอย่ากล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ซึ่งหลบซ่อนอยู่ในแบบมุมมืดเนี่ยหรือว่าแบบไม่สบายใจกับสถานะภาพที่ตัวเองถูกมองเนี่ยก็คือให้มาแสดงความจริงใจแล้วก็คือเขาเรียกว่าเป็นการให้โอกาสกลับสู่สังคมนะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะมีการออกแบบนะส่วนข้อ6ก็คือเรื่องของการสื่อสารก็คือจากนี้ไปเชื่อได้ว่าเรื่องชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาน่าจะมีทีมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์มากขึ้นจากเดิมที่เรามีแต่โฆษกกรมน.ภาค4คือที่ผ่านมามันจะเป็นการสื่อสารเหมือนเป็นการทำงานของโฆษกเฉยๆพี่เด้งคืออ่ะแถลงข่าวออกข่าวตอบโต้ข่าวชี้แจงแต่มันไม่มีการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ของด้านการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเซตทีมใหม่สำหรับเรื่องการสื่อสารที่ต้องออกอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตอบโต้ข่าวสารที่มันเป็นข่าวบิดเบือนเฟกนิวส์อะไรซึ่งต้องบอกนะว่าเพจหรือว่าโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับชาย

0: แดนใต้เนี่ยมันเยอะมากโดยเฉพาะบรรดาน้องๆเยาวชนที่เป็นแนวร่วมเนี่ยเขาจะเป็นแนวร่วมสำคัญในการกระจายพวกทั้งข่าวปลอมทั้งสิ่งหรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขายิ่งกระจายนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่า6มาตรการที่สมช.มีมติเมื่อวานเนี้ยข้อไหนที่มันจะทำได้และได้ผลอะไรอย่างไรแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นการสะท้อนความพยายามที่จะหาทางในการแก้ไขแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เป้าหมายอ้อลืมไปข้อนึงก็คือการทบทวนเรื่องของการพูดคุยสันติสุขกับ BRA หรือว่ากลุ่มผู้เห็นต่างทั้งทบทวนทั้งเรื่องเนื้อหาแนวทางการพูดคุยนะโดยเดี๋ยวท่านธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองซึ่งเป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยจะมีการแถลงในรายละเอียด6ข้อเนี่ยแหละ
1: อ่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะ
0: ใช่อ่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงลับลวงพราง
0: กลับมาช่วงสุดท้าย 9:34 นาทีอ่านข้อความทาง Facebook Live อันนี้ขอยิ้มนิดนึงพี่ประกอบพมมาบอกว่าคราวหน้าขอให้เล็กสมัครสว.เพื่อเข้าไปหาข่าวในทางลึกเฮ้ยแต่มีนะมีนักข่าวเขา
1: ไปเขา
0: หลายคนนะ
1: ได้ด้วย
0: ใช่ได้
1: แต่ว่าเป็นนักข่าวสายกีฬาอยู่คนนึงเขาเคยอยู่ช่อง11อยู่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: จำลองอ่ะจำลองอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีใครนะมันบอกว่าสมัครเข้าไปเพื่อจะไปหาข่าวเลยว่าเขาอะไรยังไง
1: มีใครอีกนะชิปไงชิปจิตนิยมอะไรนั่น
0: ได้อันนี้ได้นี่แหละนะเดี๋ยวสมัยหน้าน
1: ี่ขำอ่ะคุณรัตดาเขาบอกว่าคุณเด้งคุณเล็กคุยสนุกมากเลยค่ะฟังแล้วยิ้มๆขำๆตลอดอ้าวฟังแล้ววิเคราะห์ไปแบบยิ้มๆขำๆซะนะ
0: ดีแล้วจะได้ไม่เครียด
1: เพราะเป็นแบบนี้มั้งนี่คุณณัฐพลเขาบอกว่าเช้านี้ได้เติมการเมืองเต็มอิ่มเลยครับปรากฏว่าคือคุณณัฐพลเนี่ยเขาจะเป็นแฟนคลับของคุณเทพไทยเสนาพงศ์อ่านี่แสดงว่า
0: คืออาจจะเป็นเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดเรื่องของคำเหม่เรื่องอะไรอย่างอื่นเยอะไงบางครั้งอ่ะคนไทยก็อยากรู้เรื่องการเมืองเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้อง
1: พูดถึงคุณเทพไทยเคยถามคุณเทพไทยน
0: ี
1: ่เป็นเจ้าของยาสีฟันเทพไทยป่ะ
0: ไม่ใช่
1: จะบอกว่าเพื่อนแก
0: อ๋อเหรอ
1: เพื่อนแกเพื่อนสนิทกันเลยแล้วแบบมาขอ
0: ยืมชื่อ
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: แล้วได้ลิขสิทธิ์ไหม
1: รู้สึกจะได้ด้วยนะ
0: เหรอโอ้โห
1: บอกหูนี่แล้วขอโทษนะ
0: แสดงว่าในโลก
1: คือยาสีฟันนี่มันขายดีมาก
0: แสดงว่าประเทศไทยมีคนชื่อเทพไทยน้อยเนาะ
1: ไม่ค่อยมีเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่น่าจะแต่ไม่น่าจะมีเทพไทย
1: ไม่แต่เขาก็ขายกาแฟขายกาแฟค่ะเรื่องแล้วขายดีด้วยนะเทพไทย
0: เ
1: นี่ยเห็นว่าแฟนคลับเขาก็เยอะมากเลยนะ
0: เขาก็พูด
1: ตามเนี่ยทีวีอ่ะคือเขาจะจ้างไปแบบลงแบบอาทิตย์นึงเนี่ยที่ไหนบ้างอ่ะไม่รู้เด็ด หรือสแตนดาร์ดมั้ง

0: หลายที่นะแกโผล่หลายช่องเลยนะ
1: รายได้เดือนนึงอ่ะไม่ธรรมดานะคะ
0: เออค่าตัวเท่าไหร่อยากรู้จัง
1: อุ้ยเคยถามไว้อ่ะ
0: เออเหรอ
1: หลักแสนค่ะหลักแสน
0: ว้าย
1: จริงที่ไปออกเวียนนู่นนี่อ่ะ
0: เราหลักพันอยู่เลย
1: รวยก็รวยอยู่แล้ว
0: เออ
1: เออแล้วยังได้นี่อีก
0: ในหัวในหัว
1: คือเขาบอกเขาไม่ต้องแล้วโอ้ยอะไรไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยเอาแค่นี้เป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยนะเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองอะ
0: แล้วดูเขามีความสุขกับการที่แบบ
1: ใช่ใช่
0: คือมันไม่ใช่เหมือนการทำงานอะมันเป็นการความสุขที่ได้มาเล่ามุมมองการมาสะท้อนการเมืองในมุมของตัวเอง
1: อย่าเลยเดี๋ยวคุณเทพไทยเขาก็เมานะ
0: ว่า
1: เดี๋ยวนี้คุณจตุพรกำลังจะแย่งอาชีพบอกคุณจตุพรก็ได้ลงล็อกรายการเหมือนกัน
0: ใช่แต่ก่อนหน้านี้คุณจตุพรอ่ะคือมันจะเป็นแบบเชิญไปออกอะไรเงี้ยเน
1: าะอาทิตย์นึง2ครั้งอ่ะช่องนึงช่องอะไรอ่ะรู้สึกจะช่องเดี๋ยวก่อนนะช่องอะไรของคุณปัญญาช่องอะไรนะ
0: อ๋อ Workpoint
1: เออ Workpoint แล้ว Workpoint เงินดีแต่ตอนไม่รู้ตอนนี้เงินดีมั้ยอ่ะเพราะเอาออกเพียบเลย
0: เออเดี๋ยวนี้หลายที่นะ
1: เออ
0: ก็เดี๋ยวนี้พี่เค้าเอานักข่าวออกเพราะว่าเอาคือเดี๋ยวนี้เขาม
1: ันไม่ได้ประโยชน
0: ์เออแล้วก็
1: ไม่ได้ทำเงิน
0: ใช่คือแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปเน้นออนไลน์แล้วออนไลน์เขาเน้นอะไรพี
1: ่ก็เหมือนผู้จัดการก็ปิดหนังสือพิมพ์ไปแล้ว
0: ใช่ก็คืออะไรเขาเน้นออนไลน์เพราะว่าม
1: ัน
0: เกี่ยวจากเพจนี้เกี่ยวจากเพจนี้ชาวบ้งชาวบ้านเพจอะไรอ่ะคือมันแค่มีคน manage อยู่ข้างในตัดต่อลงเสียงแค่นี้ไอ้นักข่าวในพื้นที่แทบจะแบบเขาก็จะตัดนักข่าวเลย์ออฟหมดจะเหลือแค่นักข่าวสายหลักๆเองเนี่ยถึงบอกอีกหน่อยก็เอา AI มาใช้เขียนเวลาเขียนข่าวลงเสียงใช้ AI หมด
1: นี่ไม่ต้องมี
0: ฮะ
1: โทรศัพท์เมื่อวานโทรมา3รอบ
0: คือ
1: ของทางโทรศัพท์นี่แหละ
0: เออ
1: เครือข่ายอ่ะโทรมาแล้วถามโทรมาถึงปุ๊บเราลองรับพอเห็นมันโทรมาหลายรอบแล้วมีอะไร AI ค่ะเป็น AI ค่ะโทรเข้ามาคุณบุรด
0: อ
1: นู่นน
0: ี่อ๋อแต่เขาจะบอกใช่ไหมว่าเป็น AI
1: คือเขาจะแบบบอกข้อมูลอะไรเง
0: ี้
1: ยฉันก็เลยบอกกลับไปบอกว่าไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะ
0: โอ้ย AI ตกใจ AI ตกใจอ่ะไปป้าทำแบบนี้
1: จะโทรมาทำไมแล้วเรื่องไร้สาระอ่ะ
0: เออ
1: โทรมา 3-4 รอบ
0: นี่ AI Agentic AI เขาจะเรียนรู้เลยนะโอ้นี่ถ้าเจอคนเนี่ยเขาดูเขาเพราะว่าข้อมูลพี่มันต้องขึ้นใช่ไหมอายุเท่าไหร่
1: ไอ้เนี่ยอะไรนะเดี๋ยวนี้ไอ้เจมินายหรือว่า ChatGPT ว่าที่เขาที่มีคนอะที่มีคนพูดตอบโต้กันแบบเหมือนคนจริงๆจนหลายคนบอกน่ากลัวมาก
0: มันเป็นพวกเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะ Agentic AI คือมันจะฉลาดเท่ามนุษย์มันแล้วมันตอบโต้ได้
1: ใช่
0: ก็คือเราพี่เนี่ยต้องบอกนะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าน่าจะไปได้จีนจะไปจีนแล้วเขาเนี่ยจะเอาให้ไปดู หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นที่เขาเอามาเต้นกังฟูอะไรกันแล้ว
1: อนาคตเป็นคนใช้ด้วย
0: พี่แล้วอนาคตอ่ะพี่คิดได้ไงว่าอนาคตเนี่ยต้องมีทหารหุ่นยนต
1: ์
0: เพราะตอนนี้เราเห็นแล้วเอาหุ่นยนต์มาถือปืนแล้ววิธีเขาบอกว่าวิธีการของจีนนะเวลานี้นะเขาก็จะจ้างเด็กอ่ะพวกเยาวชนในแต่ละรุ่น
1: อ
0: ่ะมาสอนหุ่นยนต์ทำว่าวิธีการทำอันนี
1: ้
0: เดินคือแล้วหุ่นยนต์อ่ะมันก็จะจดจำหมดเลยนะว่าต้นแบบอะไรยังไงนี่แบบโ
1: อ
0: ้นี่คือเรียนรู้จากมนุษย์เลยด้วยการแบบเป็นห้องโดยเฉพาะเลยอ่ะพี
1: ่อ
0: ันนี้เขาเล่านะเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปอาจจะได้ดูว่าเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยมากเรื่องของ AI
1: ก็เนี่ยพลเอกรังสีก็เล่าให้ฟังไงบอกว่าโอ้โห
0: แกไปเซี่ยงไฮ้มาใช่ไหม
1: รัฐบาลจีนเขาเชิญไปส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนเนี่ยพวกสถานทูตเขาจะเชิญพวกเลยเนี่ยพวกที่มีบทบาทเนาะ
0: ก็นี่ไงก็เมื่อวันนั้นที่เล็กไปงานสถานทูตอ่ะที่ท่านทูตเขาแถลงใช่ไหมเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยจากเนี้ยเขามีแผนที่จะเชิญสื่อไปจีน
1: อ
0: ่ะจะไปดูอะไรบอกไปยิ่งไป AI เนี่ยเขายิ่งหนุนใหญ่เลยเนี่ยเขาก็เลยมีโครงการเดี๋ยวจะพาสื่อไป
1: ก็เนี่ยก็แกบอกเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอไปเห็นปุ๊บแล้วบ้านเรายังไงเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วเขาล้ำไปจนไปถึงไหนแล้ว
0: ใช่แล้วพี่แล้วคิดดูสหรัฐอ่ะต่อให้เป็นมหาอำนาจแต่เรื่องนี้ก็ยัง
1: เขาบอกว่าล้ำสหรัฐไปหลายขุมอ่ะ
0: แล้วเราก็ต้องลองเราก็ต้องประเทศเราก็ต้องปรับเรื่องนี้อย่างมหาศาลเลยนะใช่ไหม
1: มาเรื่องใต้กันนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะได้สัมภาษณ์พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ
0: ์
1: แกก็จะเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของส
0: ระ
1: พออ่ะ
0: เป็นทหารที่ทำงานการข่าวกรองมาตลอดทั้งชีวิตจนขึ้นเป็นผบ.สระพอ
1: ไม่ได้เป็นผบ.
0: เป็นแบบว่าเป็นรอง
1: หัวหน้า
0: เป็นรอง
1: แล้วแกก็จะแบบคลุกกับเรื่องภาคใต้เนี่ย
0: เ
1: พราะช่วงนั้นเรื่องใต้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของการข่า

0: มาถึงวันนี้แกมีมุมมองอื่นน่าสนใจมากคุณผู้ฟังฟังมาเลยนะคือแกจะมองไม่เหมือนคนอื่นแล้วก่อนหน้านี้แกโพสต์ไว้เลยบอกว่าไอ้เรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ยากหรอกคือจัดการกับโจรซะหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรกับข้าราชการเนี่ยที่พวกกินเงินกินทองรับเงินรับทองเนี่ยนะก็ไปถามแกบอกว่าอ่ะที่โพสต์ไว้เนี่ยแล้วรู้แล้วเหรอว่าหัวหน้าโจรน่ะคือใครแกบอกอ้าวคือมาวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังเราต้องมานั่งคือล้มไอ้ความคิดเดิมๆไปหมดเลยแกบอกสถานการณ์ในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วไอ้ที่บอกว่าจะแบ่งแยกดินแดนจะปกครองตนเองเนี่ยคือพวกนี้มันรู้ว่ายังไงมันเดินไปถึงจุดนี้ไม่มีทางทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะคือกลุ่ม BIN ที่เราคิดว่าโอ๊ยมันออกมาเคลื่อนไหวโจมตีก่อเหตุอะไรทั้งหลายแหละเน
1: ี่
0: ยจริงๆอ่ะมันเป็นแค่เพียงภาพภาพที่เราไปยกระดับให้กับมันเนี่ยที่ไปนั่งพูดคุยอ่ะกลุ่มพวกนี้ BIN พูโลเนี่ยแกก็จะมองว่ากลุ่มนี้จากเดิมเนี่ยนะมันจะเป็นองค์กรที่ดูแลเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนในต่างประเทศกับในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิก BIN แต่จากนั้นมาเนี่ย BIN มันกลายสภาพตอนช่วงคุณทักษิณที่เข้าไป อะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันทำให้กลุ่ม BIN เนี่ยมันมีการแปลงสภาพมาจนเป็นภาพอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ยค
1: ือ
0: เขาก็ก่อการแล้วก็อยากจะปกครองตัวเองมีการตั้งประธานาธิบดีให้ใครเป็นผู้ปกครองแต่เริ่มต้นที่จุดแรกเลยก็คือสแปอิงบาซอที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยานี่แหละ
1: นายกนายก
0: แต่พอจากนั้นเนี่ยนะแกบอกเลยบอกว่าเป็นการเมคเองทั้งสิ้นคือกลุ่ม BIN เนี่ยนะคือบางทีข้าราชการเนี่ยเหมือนหาไม่ได้ก็ไปเมคข่าวแล้วก็ไปบอกนู่นบอกนี้ซึ่งมีการเมคชื่อหนึ่งเนี่ยแล้วแกก็จับได้ไงจับได้ว่าอ้าวไอ้คนที่เมคเนี่ยคือแกไปตามจุฬาราชมนตรีเพราะนั้นน่ะไม่ใช่แหละคือคุณเมคเอง
1: เ
0: จ้าหน้าที่เดี๋ยวบางทีไปเมคข่าวเองว่าโอ้ยแบบคนนู้นคนนี้เขาหยิบจับขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม BIN ในวันนี้สภาพของกลุ่ม BIN ก็คือเป็นองค์กรที่ต้องการเงินสนับสนุนและต้องการมีบทบาทที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เงินสนับสนุนจากพวกบรรดามหาเศรษฐีในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยเราเองที่ไปเจรจาเนี่ยไปพูดคุยกับกลุ่ม BIN เนี่ยเหมือนเรากำลังไปหาตังค์ให้ BIN เ
1: ออ
0: BIN ก็ชอบก็สร้างราคาเขาก็เนี่ยได้มีบทบาทเขาก็ได้ตังค์จากพวกกลุ่มตะวันออกกลางแต่จริงๆคือมาวันนี้แกบอกเลยนะว่าหัวหน้าโจรตัวจริงเนี่ยคือผู้มีอิทธิพลเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันนะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งรวบรวมของพวกยาเสพติดของผิดกฎหมายทั้งหลายแหละ
1: แดนสนธยายาเสพติดอาวุธสงครามค้ามนุษย์ครบ
0: ก็คือทำให้พวกเจ้าหน้าที่หลักๆไม่กล้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวพอมันมีเรื่องของความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การไอ้พวกค้าไอ้พวกของผิดกฎหมายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทจ่ายตังค์อ่ะแกบอกว่าพวกเนี่ยจะจ่ายตังค์ให้กับพวกเด็กพวกเด็กไอ้ที่เขาเรียกกันว่าเป็น RKK เนี่ยบอกโอ้ยมันตั้งตัวเองมันโก้มันเก๋ว่ามันเป็น RKK แต่จริงไม่ใช่หรอกมันคือโจรพวกเนี้ยคือโจรในการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดการไอ้หัวขบวนที่มันจ่ายตังค์ได้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนะพร้อมๆกันไปกับพวกข้าราชการเนี่ยข้าราชการที่แบบรับเงินรับทองอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือลงไปในพื้นที่เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เหมือนก็เป็นรู้กันเนาะรอพาร์ทชั้นอ่ะรอได้ประโยชน์ทวีคูณลงไปถามเจอสักกี่คนที่จะมีกระใจที่จะไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไงแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งเป็นดินแดนของผลประโยชน์เนี่ยสูงมากเพราะนั้นตราบใดที่ข้าราชการเนี่ยยังไม่มีใจที่จะแก้ไขปัญหานะมันก็ยากเหมือนกันไง
1: บางทีก็แบบเหมือนไปทำโดยหน้าที่ไง
0: ที่เมื่อก่อนนะก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นถิ่นของการถูกลงโทษ
1: เมื่อก่อนใครน่าจะโดนย้ายลงใต
0: ้
1: เป็นเมื่อก่อนมันเลยกลายเป็นที่รวมของแบบคน
0: พวกคนไม่เอา
1: ประมาณนั้นแล้วบางอย่างบางทีอ่ะทหารจริงเราก็ไม่อยากไปว่านะแต่หมายถึงในอดีตอ่ะพออาจเวลาเรียนจบมาคะแนนได้น้อยเอาก็ลงไปอยู่ใต้เลือกได้ทีหลังไงเลือกที่ได้ทีหลังคนอื่นเขาเลือกอยู่กรุงเทพอยู่ทับ1ทับ2ทับ3อ่ะท้ายสุดมาอยู่ทับ4อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ก็ยังถามกันเลยบอกว่าอ่ะแล้วอย่างไม่ทับภาค4ล่ะซึ่งไม่เคยคลุกคลีกับไอ้งานในภาคใต้อยู่ดีมาจากอีสานเนี่ยลงไปแก้ไขปัญหาบอกอ้าว

0: เรามองในกรอบเนี่ยมานานละหาอะไรวิธีที่มันนอกกรอบบ้างเออ
1: ซึ่งในอดีตก็เคยมีเอาทหารอีสานเนี่ยมาอดีตแม่ทัพภาค2มาเป็นก็มี
0: ถ้าตั้งใจจะเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้ไม่ยากหรอก
1: ใช่เมื่อก่อนมันจะมีความเชื่อแบบนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือเขาจะเอาคนอีสานเนี่ยเมื่อก่อนแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยุทธวิธีของทหารคือเอาคนอีสานมาโตในใต้ในชายแดนใต้ตั้งหมู่บ้านให้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าคนชายแดนใต้จะไม่ค่อยถูกกับคนอีสานอะไรประมาณนี้ที่เขาเคยเมาๆนะก็เลยมองว่าอ่ะเอาทหารอีสานมาคุมบ้างประมาณนั้นในอดีตก็มีเป็นระยะแต่ว่าตอนที่เอาท่านพลโทนรทิพย์มาเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการโยกย้ายที่ไม่ลงตัวด้วยมันก็เลยแบบมาลงที่ตำแหน่ง
0: แต่ว่าไปอ่ะพอมันมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยว่าไปมันก็น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหามันสะดวกมากขึ้นเนาะ
1: ใช่ก็คือมันอยู่คือมันตอนนี้มันอยู่ที่ mindset ก็คือว่าเรามองกลุ่มเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่ใช่ไหมคือที่ผ่านมาเราก็อาจจะมองเราไปมองกรอบเดิมๆนะว่าอุ้ยสแปอิงบาซอลดุลเลาะแวร์มานอมาแซอูเซงแวรีคอปเตอร์อะไรเนี่ยโคท่อง
0: สมัยก่อน
1: นั่งท่องแล้วก็เปิดมีคู่มือด้วยนะพี
0: ่
1: คู่มือเล่มหนาเท่านี้แล้วก็มาเปิดโอ้โหเราบอกไอ้ภาพที่อยู่ในเนี้ยเจอตัวจริงกูก็ยังจำไม่ได้เพราะว่าหน้าแบบมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนั่นแหละมันก็เป็นแนวคิดเดิม
0: ๆ
1: ก็อันเนี้ยถึงบอกนะว่ามันมีประโยคนึงของคุณธนัทสุวรรณนนท์เนี่ยผอ.สำนักข่าวกองเขาบอกเลยว่าการมองภาคใต้ต้องมองใหม่ไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วเอาไปใส่ในกรอบเดิ
0: ม
1: เอาไปใช้ในสมมติฐานหรือข้อมูลเดิมแต่แกจะมองแบบแยกส่วนออกมาว่าในบริบทปัจจุบันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะว่าตอนนี้คือเรียกว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยเขาก็รู้นะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบนะปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเจเนเรชันแก่ๆเนี่ยไม่มีมาแล้วเป็นเด็กๆอายุคือเอางี้ถ้าเรา
0: คือพวกอุดมการณ์เนี่ยมันหายไปแล้ว
1: ใช่ก็คือแล้วก็คือมันจะมีแต่เอาเรื่องศาสนากับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมาหลอมมาปลุกเด็กๆเยาวชนให้เป็นแนวร่วมแต่ต้องบอกนะว่าเอาจากประสบการณ์เนี่ยคือแนวร่วมมีตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะพี่ต่ำกว่า10ขวบอ่ะคือแต่เขาไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะแต่หมายถึงเขามีแค่ใจแล้วก็เชียร์กลุ่มก่อความไม่สงบไงแล้วเขาก็เป็นแนวร่วมทางจิตใจเฉยๆแต่เด็กๆอ่ะเขายังไม่ได้ร่วมปฏิบัติการแต่พวกเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอ
0: ม
1: ถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆจากนี่แหละการเรียนในโรงเรียนชั้นต่างๆเนี่ยจะครูคุชซัดในสุดพอเขาโตในระดับนึงก็เริ่มแล้วเอาไปฝึกนู่นฝึกนี่แล้วก็เนี่ยแหละมันก็เป็นการขยายเซลล์ของกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเจเนเรชันใหม่
0: แต่ว่าไปอ่ะเมื่อมันมีคำว่าพวกนี้คือพวกโจรเนี่ยมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปไงแล้วก็ง่ายขึ้นกลับไปก่อนนะ
1: ใช่แต่ความยากคือโจรพวกนี้มันก
0: ็
1: อยู่ในร่างประชาชนใช่ไหมมันจะเปิดตัวเฉพาะเวลาก่อเหตุ
0: แต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้มันไม่มีเงินสนับสนุนเนี่ย
1: ใช
0: ่มันก็ไม่สามารถที่จะก่อการได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ต้องตัดท่อ น้ำเลี้ยงให้ได้
1: ก็ต้องไปผู้เราก็ต้องจำกัดความว่าผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในพื้นที่มีใครซึ่งแน่นอนมาเฟียคนที่มีอิทธิพลกับมาเฟียมันก็กลับไปที่จุดเดิมมันก็กลับ
0: ค
1: ือ
0: ตอนนี้นะมันจะมีโซเชียลอยู่โซเชียลนึงเนี่ยเขาวางเป้าหมายไปที่คนคนหนึ่ง
1: เห็นแล้วเห็นอยู่ว่า
0: ซึ่งมันไม่รู้ว่าแกจะรู้ตัวไหมนะแกดูเพจนี้บ้างไหมเนี่ยอ
1: าจจะมีคนส่งให้
0: ว่าไปแกก็น่าจะรู้นะคือถ้าพูดนักข่าวอะที่เป็นนักข่าวเก่าๆเนี่ยนะคือเราก็จะรู้กันนะว่าบุคคลคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยคือแกอาจจะแบบเรียกว่าถูกโจมตีเรื่องนี้มานานแล้วแต่ถามว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแกเคยออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไหมไม่นะไม่เคยที่จะออกมาพูดเรื่องประเด็นนี้เลยเพราะอะไรเนี่ยอยากรู้มากเลย
1: หรือไม่รู้ตัวไม่มีใครกล้าบอก
0: ไม่มีหรอกมีเหรอจะไม่รู
1: ้เนอะ
0: ขอเหอะออกมาพูดสักทีเหอะอยากรู้เหมือนกัน
1: เมื่อก่อนพี
0: ่เพราะว่าคือตัวท่านเองก็เป็นเป้าหมายที่ถูกพูดถึงมานานมากแล้ว
1: สมัยก่อนนะพี่ตอนหลังปล้นปืนใหม่ๆแล้วก็ลงไปอยู่ชายแดนใต้นะทหารเขาก็จะให้ลิสต์มาเลยไอ้เนี่ยพวกเนี้ยคือพวกแกนนำขบวนการมีชื่อนี่นักการเมืองทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นเต็มเลยแล้วก็มีผู้นำศาสนา
0: อันนี้นะคะ

0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: หน่วยข่าวก็เหมือนกัน
1: ใช่ลอกลอกกันว่าไม่รู้ แล้วก็อะไรว่าไม่แต่เราอะจะตื่นเต้นตรงที่ว่าพอเราเจอบาบอพอเราเจอเสร็จแล้วเราเจอตัวจริงไงเราก็จะมองแบบ
0: เ
1: ราก็จะมองเชิงลบก่อนเลยอะซึ่งจริงมันไม่เหมาะสำหรับนักข่าวคือนักข่าวเราต้องมองเขาแบบเป็นกลางก่อนใช่ไหมแต่พอเราอันนี้นี่แม่งเอาเหรอเราก็จะแบบแอบจ้องเลยนะพอเดินไปทางไหนอะไรยังไงเราคือ
0: ไม่แต่เราคือเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอ
1: เออก็ใช่ก็จะคิดว่าจริงไหมเนี่ยจริงไหมดูเนี่ยดูใจดีดีนะโอ้ดูใจดีนะ
0: ตกใจคือมันก็ตกใจเหมือนกันนะกับการได้ข่าวชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คุยดีนะเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นแค่ข้อมูลเพราะแท้ที่สุดไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปจับกูพอได้
0: หน่วยข่าวก็จะบอกเหมือนกันว่าเออมันไม่มีหลักฐานที่จะไปทำอะไรได
1: ้โอ้โหพี่สมัยก่อน
0: ได้แต่แบบตามความเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง
1: พ
0: ี
1: ่สมัยก่อนน่ะลงทุนขนาดไหนก็คือหน่วยข่าวหน่วยนึงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์ชายแดนใต้เลยมีโครงสร้างเลยใครเป็นหัวหน้าเซลล์อยู่ไหนระดับตำบลชื่ออะไรแล้วก็มีประวัติชายอะไรประมาณ500กว่าหน้าแต่เขาบอกว่าให้ดูเฉยๆนะเปิดพี่ขอซีล็อกได้ไหมอันนี้หน่วยข่าวเลยนะบอกว่าพี่โหมันจำได้ไม่หมดอะขอซีล็อกได้ไหมไม่ได้คือสมัยก่อนมือถือก็ไม่ให้ตอนนั้นยังถ่ายรูปไม่ได้ยังแบบเฮ้ยบอกว่าให้เวลา1ชั่วโมงนะให้เวลา1ชั่วโมงแล้วบอกเฮ้ยพี่เอาลงทุนประมาณซีล็อกไปเล่มนึงประมาณ600กว่าบาทเออแล้วพอถึงเวลาก็วางแห้งไว้อย่างนั้นอ่านอยู่ไม่กี่หน้าเพราะว่าข้อมูลมันก็เดิมๆไงเป็นของเก่าแล้วก็หน้าเนี่ยอย่างที่บอกไงดูหน้าไปเนี่ยเจอตัวจริงเดินชนยังไม่รู้เลยเออนั่นแหละแต่แค่จะสะท้อนว่าตอนนั้นเราก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว
0: นะช่วงเวลานะที่มันเดินมา20กว่าปีแล้วนะอย่าลืมปี47จนถึงวันเนี้ย
1: 22ปี
0: เออ22ปีแล้วเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: คือเนี่ย
0: มันจะเหมือนเดิม
1: คือเนี่ยคือพวกทหารชายแดนใต้เขาบอกนะพี่ที่ผ่านมาเราอ่ะให้การเมืองนำการทหารมาตลอดใช่ไหมจนทุกวันเนี้ยเขาเติบ22ปีเนี่ยเขาเติบโตจนแบบโอ้โหแบบเซลเขาแทบจะเอาเป็นว่าในพื้นที่อ่ะแนวร่วมน่าจะประมาณมากกว่า 70% นะเขาก็ประเมินในลักษณะนั้นแล้วแต่ว่าเราก็บอกว่าเราจะไปใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสำคัญและเราจะเห็นพอเกิดอะไรขึ้นแบกศพหรือว่าประท้วงจอกก่อม็อบอันนี้มันก็ลำบากแล้วอีกอันนึงคืออะไรป่ะคือในปัจจุบันเนี่ยคือมันก็แยกไม่ได้อยู่ดีว่า
0: ใช่พวกนี้เขาปะปนกันอยู่
1: ใช่ว่าคนไหนเป็นโจรอะไรคือเราแยกได้เฉพาะเวลาเขาก่อเหตุแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น
0: ตอนน
1: ี้คือความยาก
0: ในการแก้ไขปัญหานะกล้าไหมอ่ะที่จะจัดการกับพวกจ่ายตังค์เนี่ยพวกหัวหน้าโจร
1: อ
0: ่ะหัวหน้าโจรอ่ะคือตราบใดที่ถ้าเกิดว่าคุณแก้ไอ้ที่หัวหน้าโจรอ่ะซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้เมื่อนั้นแหละมันจะไม่มีไอ้พวกกลุ่มที่คุณอ้างตัวว่าเป็น RKK เป็น BIN ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันคือโจร
1: เล็กว่านะเรื่องชายแดนใต้ต้องใช้ตำรวจโอเคทหารก็ปฏิบัติการไปแต่ไอ้เรื่องคดีเรื่องอะไรเงี้ยตำรวจเราโคตรเก่งอ่ะแค่ว่ามันต้องหาหลักฐานแล้วก็จับให้ได้สักทีเพราะบางทีมันไม่สามารถใช้วิธีการรุนแรงได้ใช่ไห
0: ม
1: ก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าขบวนการมาเฟียเป็นมาเฟียค้ายาอะไรเงี้ย
0: เชื่อ
1: มี
0: รายชื่ออยู่แล้ว
1: แต่ไม่มีหลักฐานเออ
0: มันมีรายชื่ออยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นต้องส่งตำรวจไปเลย
0: ขอโทษเถอะเวลาจะยัดข้อหามง่ายไป
1: เ
0: วลาจะแกล้งใครเห็นไหมพูดแล้วกันเมื่อเวลาจะแกล้งใครเนี่ยโอ้ยยัดข้อหาได้สารพัดทีพวกเนี้ยเป็นผู้มีอิทธิพลน่ะที่รู้อยู่ว่าอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ความไม่สงบทำไมคุณจะยัดข้อ
1: ไม่เอาเป็นว่าพี่ทั่วๆไปอันนี้คนใกล้ตัวเลยสมัยเด็กๆเรียนมหาลัยโคตรโกรธเลยเกลียดตำรวจมากเลยตอนนั้นอันนี้เราขออนุญาตนะคือแบบว่าญาติเราอ่ะคือเขาขาไม่ดีเขาแบบครึ่งซีกใช่ไหมเขาผ่าตัดมาแล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนในข้างๆหมู่บ้านแล้วเพื่อนมันก็แบบเหมือนอัพยาเล่นกินยาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสูบกัญชาโรยอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอตำรวจมาจับใครไม่ได้ทุกคนหนีหมดไอ้นี่ขาไม่ดี
0: โดนจับ
1: แล้วยัดยาพี่อันนี้ในอดีตนะ30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราพี่คิดดูดิคือเรารู้จักคนนี้ดีอ่ะเป็นญาติเราเลยแบบไม่มีไอ้เรื่องพวกนี้อะไรอยู่แล้วแต่ถามว่าไปนั่งกับเพื่อนก็คือหาเพื่อนเพราะว่าเขาก็ครึ่งซีกใช่ไหมเขาก็ไปคุยไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ย พี่เล็กดูเล็กก็ไปยืนเถียงกับตำรวจด่ากับตำรวจเลยยศร้อยเอกจำได้ตอนนี้เป็นนายพลไปแล้วแต่ดีกันแล้วนะ

0: ือบอกเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมตำรวจต้องแบบอย่างนี้วะแบบคือมันเหมือนเป็นที่รู้กันอะเรื่องยัดยาอะไรเงี้ยมันต้องกี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่ยังโชคดีว่าประวัติอะไม่เคยมีอะไรก็เลยรอลงอาญาแต่ตอนนี้หมดไปแล้ว
1: ไม่เอาอะไรตอนนั้นนะเม็ดเดียวโดนจับเลย
0: ใช่คือแต่แบบโหเล็กก็บอกอ๋อจับคนขาดีไม่ได้มาจับคนขาไม่ดีแล้วก็มายัดยาอย่างนี้เหรออันนี้ในอดีตนะขออนุญาตอันนี้ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยอย่างที่พี่เด้งบอกเทคนิคตำรวจอะใช่ไหม
1: แปลว่าจะตาย
0: ก็สามารถทำได้
1: แต่เราไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ต้องไปยัดนะอันนั้นพูด
0: ใช่แต่อีกมุมนึงมันก็จะสะท้อนว่าถ้าบางอย่างอะเราถูกกระทำในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำสมมติเขาไปทำแบบนี้ในชายแดนใต้สมมติอะนะมันก็จะเกิดความไม่ดีกับประชาชนในพื้นที่ว่าเนี่ยถูกกระทำไม่ดีแล้วในอดีตอะอย่างที่เราคุยกันว่าคนที่แบบไม่ดีอะก็ถูกส่งลงมาอยู่ชายแดนใต้หมดเพราะนั้นมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เราเจ้าหน้าที
1: ่พวกนี้เขา
0: ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติด้วยมันหลายเหตุผลนะต้องช่วยกัน
1: แต่ว่าพอมันมีภาพใหม่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบเออ
0: ใช่อาจจะทำให้แนวทางการ
1: แก้ไขปัญหามันง่ายขึ้น
0: เปลี่ยนไปแล้วก็เราก็คาดหวังกับท่านธนัทนะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นผอ.สำนักข่าวกรองอะน่าจะมีข้อมูลอะไรที่อาจจะทำให้มันดีขึ้นก็ได้เอาไว้รอดูอันนี้ตบท้ายคุณแดงชายแดงบอกว่าผมอยู่โคกสูงก็คือสระแก้ว F16 บินทุกวันเลยครับ
1: เ
0: ช้าเย็น
1: ลาดตะเวน
0: เออบินลาดตะเวนทุกวันเลยครับอาดีแล้วนะจะได้อบอุ่นกองทัพอากาศเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลากองบินอยู่ใกล้ไหนเนี่ยชาวบ้านจะรำคาญเสียงเครื่องบินลบ
1: แต่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ชาวบ้านบอกอุ่นได้ยินเสียงแล้วดีใจอบอุ่นมีเสียงเครื่องบินอยู่เหนือหัวโอเคอ่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นสัปดาห์นี้อยู่วันจันทร์เดียวแล้วก็อังคารพูดเล็กลาไปออสเตรเลียนะไปการฝึกพิชแบกนะไปกับ F16 นะไปฝึกพิชแบกที่ออสเตรเลียแต่ไม่ได้ไปเมืองหลวงนะไปดาวินไปชายแดนของออสเตรเลียเดี๋ยวกลับมาวันศุกร์เพราะฉะนั้นก็มาเจอกันวันเสาร์หน้าเลยแดงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตส.ส.และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมโนรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะ

0: เข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโต้วีโก้สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่สื่อท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาตินางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนจัดตั้งบริษัทครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผ่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 สิงหาคม 2569มาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารการแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3 เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ29 แห่งในจังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำกักเก็บน้อยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงโคราชเร่งขึ้นบินทำฝนหลวงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแม้ว่าช่วงนี้จะมี

0: ฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันแต่ยังมีหลายพื้นที่ในจังหวัดมีฝนตกน้อยทำให้เกษตรกรที่ทำนาและเพาะปลูกพืชผลประสบปัญหาขาดแคลนเนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดต่ำบางจุดถึงขั้นแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้รวมถึงปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆในจังหวัดยังมีปริมาณน้อยด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง25แห่งของจังหวัดภาพรวมพบว่าปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่420ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 34.36% ของปริมาณน้ำกักเก็บที่ระดับความจุทั้งหมด506.73 ลูกบาศก์เมตรโดยเป็นการใช้น้ํา 355.73 ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 30.67% เท่านั้นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมาจึงออกปฏิบัติการเร่งทำฝนหลวงช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรโดยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการบินบริเวณอำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมปฏิบัติการบินบริเวณอำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังปฏิบัติการยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ปฏิบัติการกลุ่มฝนลดระดับฐานเมฆลงเล็กน้อยขยายแนวการตกเป็นบริเวณกว้างและมีความหนาแน่นของฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รัฐหยุดท่าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงคนในข่าวค่ะนี่บุญบอยนะคะ
4: บอยสมศักดิ์และพิชญาเนาะ
3: อยู่ด้วยกันยาวไปจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาค่ะ
4: ครับ
3: ทักทายคนเข้ามาแล้วนะคะคุณปนวิศสวัสดีค่ะคุณวิชาตะลิงชันคุณสุขใจที่ดินสวัสดีค่ะคุณซิสเตอร์ครูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้น้องบอยตอนนี้ก็ยังคงต้องตามมันต่อเนาะเรื่องของเนี่ยตามบ่อยบอกหลายเรื่องมาก
4: โอ้ใช่พี่อ้อยจะเอาเรื่องอะไรเรื่องของน้องรัสเซีย2คนที่คุยกันก่อนเข้ารายการก็น่าโหดมากวงจรชีวิตของผู้ต้องหามีแค่ฆ่าคนติดคุกลดโทษ

0: ปล่อยตัวฆ่าคนติดคุกลดโทษปล่อยตัววนอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็จะวนอย่างเงี้ย
1: แล้วก
0: ็ลูปไปอย่างเงี้ย
1: เรื่องของน้องฮารุนน้องชื่ออะไรนะ
0: ฮารุนถูกต้อง
1: แล้วเนาะพี่ฮารุนเพราะพี่ก็ดูเขานะ
0: ฮารุนโซโล่ใช่ผมเคยดูน้องอยู่เป็นเอฟซีอยู่ประมาณครึ่งปีละ
1: ดูเพราะว่าเออเก่งเนาะเราก็อยากเที่ยวแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเปิดโลกให้เราย่อ
1: แต่ว่าตอนนี้ทราบหรือยังว่าน้องเสียชีวิตด้วยยังไม่ยืนยันเน
0: า
1: ะ
0: ยังแต่ว่าเราจะคุยเรื่องของมาตรา115ที่ครั้งแรกคนไทยรู้สึกว่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นฆ่าตัวตายเหรอเพราะว่า115ของกฎหมายจอร์เจียเนี่ยเขาจะครอบคลุมเรื่องของการฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวดูไส้ในของกฎหมายกัน
1: ได้และอีกเรื่องนึงยังต้องตามกันต่อเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีการไปพบการทุจริตเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝ่ายที่ดำเนินคดีก็ดำเนินคดีกันไปฝ่ายที่หาความจริงก็ต้องช่วยหาความจริงเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยคุณอัศพลสารณะไตรภพซึ่งเป็นสันไตรภพพี่ออกสินามสกุลถูกป่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวสันไตรภพเป็นประธานกรรมาธิการด้วยนะคะนำทีมไปเลยนักข่าวก็ตามไปด้วยค่ะไปบุกที่สถ.เลยไปดูซิว่าอะไรยังไงมันมีสิ่งที่ทำบอกเหตุยังไงหรือว่ามันโกงได้ง่ายขนาดนี้หรอตอนนี้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีค่ะสสแนน
2: พี่บอยครับ
1: เดี๋ยวนามสกุลพี่ออกเสียงไงสันไตรภพเนาะ
2: สันไตรภพ
1: เราเรียกแต่สสแนนไงเราก็ด้วยความชินสสแนน
2: ได้คร
1: ับ ค่ะเป็นไงคะเมื่อวานไปถึงที่เลยหายไปตั้งนานเนี่ยพี่ยังงงว่าเอ๊ะนัดสื่อไปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็หายไปกว่าจะมีข่าวมาจนเย็นเลยอ่ะแล้วทำไมนานขนาดนั้น
2: ก็ประชุมประมาณ3ชั่วโมงเสร็จประมาณ4โมงเย็น
0: ซึ่งได้รับข่าวหรือเปล่านั้น
2: ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและการราชการแทนอธิบดีแล้วก็ได้เชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ให้ถ่ายทอดสดเพื่อที่เรามีคำถามอะไรจะได้ช่วยกันซักถามให้ได้ข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู
1: ่
2: ซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยก็ได้เตรียมคำถามมาทั้งหมด19ข
1: ้อทำกันบ้านมาเลย
2: แล้วก็แล้วเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับมันมีประเด็นอยู่ 4-5 ประเด็นที่อยากจะนำเรียนพี่อ้อพี่บอยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับว่ากรณีการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จับได้ว่ามีการโกงแต่ว่าในอดีตเนี่ยได้มีการจัดสอบเมื่อปี62กับ64ผมเองก็ได้เรียนมาตลอดนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยเราทราบว่ามีการจ่ายเงินแต่เราไม่เคยจับได้เราก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเงียบขนาดนี
1: ้
2: จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ในกรมสถ.ว่ามีกลุ่มบุคคลเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเนี่ยเพียงแค่ 4-5 ท่านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นคำตอบของผมที่ถามมานานว่าทำไมมันมีกระบวนการนี้แต่มันไม่เคยจับได้เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 4-5 คนเนี่ยมันน้อยมากและเมื่อสมประโยชน์กันเรื่องมันก็จะเงียบตลอดเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคนจ่ายมันจ่ายหลายรอบแล้วมันไม่ได้เรื่องมันก็เลยแดงอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือในวันพุธที่5เนี่ยทางสถ.จะเสนอบัญชีรายชื่อใหม่ที่ตรวจเรียบร้อยแล้วโดยมีการเช็คข้อมูลอ้างอิงกับทางข้อมูลของปปตล.และลงพิมพ์จันวานิชว่าเป็นผู้ที่ทำคะแนนผ่านจะนำเสนอกสท.ในวันพุธที่5เมื่อกสท.อนุมัติก็จะนำเสนอกกลางในวันพฤหัสบดีที่6ทีนี้ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่มีการแก้ไขคะแนนจากสอบตกเป็นสอบผ่านอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2คือสอบผ่านแต่ได้คะแนนต่ำและถูกปรับให้คะแนนสูงขึ้นเพื่อที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการเร็วขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่1ที่สอบตกเป็นสอบผ่านแน่นอนว่าในการประกาศใหม่จะไม่มีรายชื่อกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคนที่เคยรับราชการปัจจุบันเนี่ยก็ต้องออกไปโดยปริยายแต่ประเด็นคำถามก็คือว่ากลุ่มที่2ที่เขามีคะแนนผ่านแต่ถูกปรับให้คะแนนสูงขึ้นหากกลุ่มนี้ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วในอนาคตปปช

0: ำร้องต่อศาลและศาลพิพากษาว่ากลุ่มที่2มีจำนวน790คนเนี่ยทำการทุจริตเขาก็ต้องออกจากราชการแต่ประเด็นก็จะตามมาอีกว่าบัญชีที่ประกาศเนี่ยมีอายุแค่2ปีหากศาลใช้เวลาตัดสิน3ปี4ปีเนี่ย790คนต้องพ้นจากตำแหน่งแต่คนที่รออีก790คนที่เขาพลาดโอกาสเขาก็ต้องฟ้องสธ.ฟ้องกสธ.ต่อไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมได้ฝากเอาไว้ในที่ประชุมเมื่อวานซึ่งทางท่านรักษาการอธิบดีก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าจะนำเรียนให้ที่ประชุมกสธ.รับทราบ
1: อัน
0: นี้ก็ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีกฎหมายที่ลงโทษได้ก็จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้ทางสภาเนี่ยรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยได้ร่างกฎหมายเพื่อเสนอเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าหากว่ากลุ่มคนที่แก้ไขคะแนนจากสอบตกเป็นสอบผ่านสอบผ่านได้คะแนนน้อยและถูกปรับให้คะแนนสูงขึ้นเขาไม่มีความผิดอนาคตมัน
1: ทำไมถึงลงโทษไม่ได้อะคะก็ถือว่าเขาทุจริต
0: วันนี้มันยังไม่มีหลักฐานว่าเขาเข้าร่วมกระบวนการทุจริตจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินมีการติดสินบน
2: หมายถึงต้องรอคดีอาญาอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวเลยถ้าฟังอย่างนี้
0: ใช่ทีนี้มันยาวมันก็เป็นช่องโหว่กฎหมายก็จึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องเสนอกฎหมายลงโทษหากเจอกรณีอย่างนี้อีกในอนาคตแม่เขามีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการต่อไป
1: ค่ะแต่ตอนนี้ทำอะไรได้บ้างคะกับคนเหล่านี้ในเมื่อเขาแก้คะแนนก็ต้องผิดสิ
0: ใช่ครับก็เป็นคำถามที่ได้ถามในที่ประชุมเมื่อวานว่าทั้งสองบัญชีเหล่านี้เนี่ยทางสธ.จะทำยังไงต่อก็ทราบว่าหลังจากนำเสนอให้กกางมีมติรับทราบแล้วหลังจากนั้นหลังจากวันที่6สิงหาเนี่ยทางสธ.จะนำบัญชี 5,000 กว่ารายนี้ที่มีการแก้ไขคะแนนส่งให้กับหน่วยงานที่ทำ MOU ทั้งปปช.ปปง.ปปท.แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญาครับ
1: แล้วเรายกเลิกได้ไหมคะคนที่ได้คะแนนมาโดยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคะแนนเขาเพิ่มขึ้นผิดปกติเหล่านี้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่กล้าเพราะว่าก็กลัวตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
0: ก็เป็น
1: หรือว่าโยนให้กกางตัดสินใจ
0: เป็นสิ่งที่ผมถามในที่ประชุมเมื่อวานนะครับว่าจากกลุ่มคนที่ได้คะแนนสอบผ่านแต่ว่าได้คะแนนน้อยเนี่ยแล้วถูกปรับให้มากให้สูงขึ้นกลุ่มคนเหล่านี้ทำไมถึงยังมีสิทธิ
2: ์
0: ที่จะรับราชการต่อในบัญชีที่จะเสนอสัปดาห์หน้าทางเจ้าหน้าที่สธ.เขาก็ชี้แจงว่าวันนี้เนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังไม่มีการจับได้หรือว่ามีหลักพยานหลักฐานเพียงพอว่าเขาทุจริตเพราะฉะนั้นการที่จะไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็จะใช้สิทธิ์ฟ้องแนวทางของสธ.ที่จะนำเสนอในที่ประชุมกสท.หากเขาอยู่ในบัญชี 15,000 รายแรกก็ต้องให้เขาได้บรรจุข้าราชการ
1: เส้นทางเงินมันตรวจไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ที่ประชุมกรรมาธิการปปช.ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปปช.ปปช.แจ้งว่าได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ต้องสงสัย200กว่ารายให้ทางปปง.ตรวจเส้นทางการเงินนะครับอันนี้ก็
1: แค่200กว่ารายใช่ไหมคะที่น่าสงสัย
0: ใช่ครับ200กว่าราย
1: แต่จริงๆมัน
2: เท่าที่ไปสอถอนี่ดูหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารมาดูว่าตรงไหนมันเป็นตัวทำให้มันหนืดมันอืดมันไปช้าแล้วก็ไม่ค่อยตรงจุดไหมครับ
0: จริงผมเข้าใจว่ากระบวนการที่สอถอทำได้วันนี้เนี่ยเขาก็ได้ตรวจข้อสอบแล้วก็เรียงลำดับอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็จะนำเสนอกสทสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็เป็นในส่วนที่เขาทำได้แล้วก็นำบัญชีรายชื่อทั้งสองกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนน 5,000 กว่ารายเนี่ยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีอาญามันก็จะจบกระบวนการของเขากฎหมายให้ทำได้เท่านี้หลังจากนั้นก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแค่นั้นเองครับ
2: ผมถามหน่อยสิฮะถ้าวันหนึ่งเรากระบวนการสอบสวนไปมีผลทางคดีอาญาที่นำมาประกบเพื่อดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้ที่ทุจริตได้เรากังวลเรื่องของชื่อของรายบุคคลไหมฮะว่ามันเยอะมากมันจะถูกคัดเอาหยิบออกในบางคนที่เขามีศักยภาพมี powerful พละกำลังของเขาในการจะดึงชื่อตัวเองออกจากกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่ต้องดำเนินการต่อเงี้ย
0: ผมส่วนตัวผมไม่กังวลนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมจับจ้องเยอะแล้วก็ตามที่ทุกท่านทราบว่าทางป

0: เขาก็มีรายชื่อ 5,000 กว่ารายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่สผจะไปหยิบบางชื่อออกผมคิดว่าวันนี้ไม่มีใครกล้าหรอกครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าหยิบขั้นตอนไหนครับหมายความว่าอาจจะขั้นตอนต้นเนี่ยสผไม่ได้ชั้นหยิบแต่ที่อื่นพอผ่านไปสเต็ปนึงถูกคัดกรองถูกลดลงไปก็สุดแล้วแต่คือผมก็แค่ถามดูเพราะว่าจะมองในหลายกรณีในหลายมิติบางคดีมีตัวละครแค่ 5-6 คนก็ยังคัดเอาออกไปได้
2: อันนี้
1: เยอะมากแล้วมันก็จะลายตาไปหมดว่าใครคือใครแล้วเป็นบุคคลบางคนเป็นโนเนมเพราะว่าเป็นท้องถิ่น
0: ใช่
1: แต่มี power นึกออกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ถามก็คือในจุดนี้
0: เป็นข้อกังวลได้ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ผมติดตามเรื่องนี้เนี่ยผมก็ยังชื่นชมปปช.ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาได้แจ้ง ข้อกล่าวหา 6,000 กว่ารายทั้งหมดมาวันนี้เนี่ยผ่านมา1เดือนเนี่ยเราถึงประติดประต่อจิ๊กซอได้เราถึงเห็นว่า 6,000 กว่ารายที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้1เดือนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วคดีมันก็มีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะจับคนที่ใหญ่กว่าระดับ10ขึ้นไปได้
1: มัน
0: อย
1: ู่ที่การ
0: ซัพพอร์ตมันอยู่ที่การซัพพอร์ตครับเพราะว่าการจะตามเส้นเงินบุคคลที่สูงกว่าระดับ10เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมันก็ต้องอาศัยการกันเป็นพยานและการซัพพอร์ตต่อไปครับ
2: ที่ตรงไหนที่เป็นจุดเห็นแล้วมันรัวว่าแบบโอ้ยเปิดช่องให้เขาทำอย่างนี้ได
0: ้โอ้มันก็เกิดจากทางฝั่งผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างสมยอมกันนะครับถูกไหมครับไม่ว่าจะมีระบบดียังไงเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้เราลองเปรียบเทียบกับกรณีสอบเลื่อนขั้นที
2: ่
0: สุดสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อเขาจัดสอบเสร็จเขามีการตรวจเอกสารถูกต้องแล้วเขาก็ตรวจข้อสอบทันทีแล้วก็เปิดออนไลน์ทั้งหมดให้ประชาชนรวมทั้งผู้เข้าสอบทุกคนได้ตรวจสอบด้วยตัวเองเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทุจริตได้แต่กรณีที่มันเกิดขึ้นจากการสอบแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบปิดมันก็เกิดการทุจริตได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเรื่องแฟชไดที่อยู่ในตู้เซฟของอธิบดีต่างๆเนี่ยคือมันทำได้หมดข้อมูลมันรั่วหมดเลยแม้กระทั่งกับผอ.บุรณีที่เขามีข้อมูลของผู้เข้าสอบแล้วก็มีการแก้ไขคะแนนก็อยู่ในเครื่องของเขาหมด
2: เห็นบอกว่าที่เก็บข้อสอบเองก็คนที่ไปเล่าให้ฟังบอกว่ามันง่ายกับการที่จะไปหยิบออกมามากเลยเป็นไงคะ
0: ใช่ครับมันก
2: ็มือเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เก็บมันหน้าตามยังไงฮะเพราะเราก็ไม่เห็นเนาะเผื่อผู้ฟังจะได้ช่วยนึกภาพตาม
1: นึกภาพในอากาศตามไป
0: หมายถึงตู้เซฟใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ตู้เซฟก็อยู่ในห้องอธิบดีถ้าผมก็ได้สอบถามนะครับว่าใครที่จะสามารถเปิดตู้เซฟได้ก็จะมีอยู่4คนก็คือรองอธิบดีถนนผอ.สำนักกองบุคคลผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผอ.กลุ่มงาน4คนนี้จะเข้ามาเปิดตู้เซฟได้ตามเอกสารที่มอบอำนาจแต่ว่าการจะเปิดตู้เซฟได้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของห้องก็คืออธิบดีเพราะฉะนั้นมันก็มีคนอยู่5คนที่เปิดตู้เซฟเอาข้อมูลแฟชไดมาหลังจากเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็แฟชไดก็ไม่มีการเข้ารหัสก็จิ้มเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดข้อมูลได้ทั้งหมดซึ่งก็มีข้อมูลของผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผอ.กลุ่มงานก็คือผอ.บุรณีก็ได้สอบถามกับทางรองอธิบดีสถ.เมื่อวานว่าข้อมูลผู้สอบผ่านเนี่ยที่สถ.นำส่งให้กสถ.มาจากใครก็มาจากเครื่องคอมของผอ.บุรณีมันก็เนี่ยครับกระบวนการก็มีอยู่แค่นี้เอง
2: สรุปแล้วผอ.บุรณีเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเขาเอาพาสเวิร์ดไปใช้ตกลงวันนี้ผอ.บุรณีเกี่ยวไหมคะ
0: ก็รองอธิบดีสถ.ชี้แจงเมื่อวานว่าทั้งหมดก็อยู่ในห้องนี้ครับในห้องผอ.บุรณีแล้วก็แฟชไดที่อยู่ในตู้เซฟอธิบดีข้อมูลของผู้ผ่านการสอบที่ขึ้นเว็บไซต์สถ.เนี่ยมันไปตรงกับข้อมูลของเครื่องของผอ.บุรณีซึ่งมันมีการแก้ไขมันก็ฟังแล้วงงไหมครับ
2: ฟังแล้วคิดได้ไม่ใช่ฟังแล้วงงค่ะสอดแน
1: นฟังแล้วเห็นภาพ
2: ฟังแล้วเห็นภาพ
0: เวลาเราสอบถามในที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยทางสถ.เขาก็จะพยายามพูดว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้างแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับตบมือข้างเดียวมันไม่ดังครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแต่ว่าประเด็นก็คือว่า

0: เนี่ยถ้าเปรียบเป็นตึก5ชั้นเนี่ยเราได้ทั้งอธิบดีรองอธิบดีผอ.ต่างๆรวมทั้งนายหน้ารวมทั้งกลุ่มที่สอบตกเป็นสอบผ่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราได้ชั้น2 3 4หมดละแต่เรายังขาดชั้น5คือตัวบงการสูงสุดกับชั้นล่างที่อยู่ตามนายหน้าต่างๆจังหวัดทีนี้ทํายังไงถึงจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้มันก็ต้องอาศัยการซัดทอดจากตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น4ขึ้นไปอ่ะครับ
1: ทางออกนี่คือยังไงเขาจะมารื้อตรวจกันใหม่หมดเลยแล้วก็ดูอีกรอบนึงหรือยังไงคะ
0: ผมคิดว่าวันนี้เขามีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งมีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเนี่ยก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับเขาขอเวลา3เดือนผมคิดว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 6,000 กว่ารายรวมทั้งข้อมูลของบุคของชาวบ้านที่ไปจ่ายเงินแล้วไม่ได้แล้วไปแจ้งความในโรงพักต่างๆทั่วประเทศเนี่ยหากทางปปช.นำข้อมูลเหล่านี้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาประกอบและสอบปากคำกลุ่มคนที่ไปแจ้งความเพิ่มเติมมันก็จะเห็นคนที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการไล่ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งหมดแต่ครับ
1: ก็อย่างน้อย3เดือนคือเอาตรงๆคุณอัศพลถ้าเป็นกรณีแบบบางคนเนี่ยอันนี้บางคนที่แบบกันเหนียวอะทำไงคือบางคนเนี่ยเขาก็คะแนนเขาถึงอะเขาได้แต่ไม่รู้ว่าจ่ายก่อนกลัวไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคะแนนก็ถูกแก้บวกเข้าไปอีกอันนี้คิดบวกคิดโลกสวยไปแต่มันก็มีบางคนที่กลัวนะอ่ะ
0: ก็มีคนศรีสะเกษนะครับที่เขาติดต่อหาผมทางไลน์เนี่ยเขาก็แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งผมนะครับอยู่อำเภออื่นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเห็นข่าวแล้วเขาก็ไม่สบายใจอันนี้เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินเขาสอบได้เองแต่ว่าคะแนนมันมีการแก้ไขซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเขาจะทำยังไงผมก็พูดตามที่ปปช.แจ้งผมมานะครับในที่ประชุม
1: มันก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงเห็นไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเคสที
0: ่อ้
1: างอย่างนี้ได
0: ้ว่าเขาบอกเราอย่างนี้แต่ว่าผมก็บอกเขาตรงๆเหมือนที่ปปช.ได้ชี้แจงก็คือว่าถ้าคุณมั่นใจคุณก็ไปกันขอปปช.กันตัวคุณเป็นพยานเพราะว่าเขามีชื่อคุณอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปเล่าให้เขาฟังทั้งหมดถ้ามันเป็นประโยชน์เขาก็ไม่ได้ดำเนินคดีอาญากับคุณเพราะมันมีพ.ร.ป.ปปช.อยู่แล้วในการกันคุณเป็นพยานเขาก็ตอบผมมาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรเป็นประโยชน์หรือเปล่าผมก็บอกว่าก็คือถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราก็ไม่มีอะไรต้องกังวล นะครับมันแค่นั้นเอง
1: แต่ทุกคนถึงวันนี้ก็ไม่รับหรอกก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ใจใครจะบอกว่าตัวเองผิดถ้าผิดก็ไม่มาหาคุณแนนนึกออกไหม
0: ครับผมเข้าใจครับผมก็บอกเขาว่ามันสุดท้ายคือปปช.เขามีข้อมูลคุณแล้วเนี่ยคุณก็ทำได้โดยการไปติดต่อขอกันตัวเองเป็นพยานซะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกอย่างครับแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะสาวขึ้นไปได้เรื่อยๆครับ
1: โอ้เท่าที่ฟังนี้สรุปให้คุณฟังนิดนึงว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือพวกที่คิดว่าสอบได้หรืออะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้ถูกไหมคะต้องรออย่างน้อย3เดือนสำหรับ
0: แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ
1: ค
0: ือกลุ่มเดิมทีเนี่ยเขาได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนแรกเนี่ยในกลุ่มนี้มีอยู่ 5,000 กว่ารายที่คะแนนเนี่ยสอบตกแต่ถูกแก้เป็นสอบผ่านเพราะฉะนั้นในการประกาศสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มคน 5,000 กว่ารายนี้จะไม่มีรายชื่อแน่นอน
2: ถูกคัดออกมา
1: คัดออกแล้ว
0: เขาจะไม่ได้รับราชการท้องถิ่นต
1: ่
0: อแต่กลุ่มที่2เนี่ยที่คะแนนสอบผ่านแต่ถูกปรับให้คะแนนสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาจะได้รับราชการเร็วขึ้น
2: ขยับ
1: ขึ้นไม่ต้องสำรองนานแต่สอบผ่านแหละนี้ได้ไหม
0: เพราะในบัญชีเนี่ยมัน 40,000 กว่ารายบัญชีนี้มีอายุ2ปีเพราะฉะนั้นในระยะเวลา2ปีเนี่ยไม่มีทางจะเรียกบรรจุครบ 40,000 กว่ารายเดิมทีคุณได้คะแนนสอบผ่านก็จริงแต่คุณอาจจะอยู่ลำดับ 40,000 แล้วคุณมีการปรับแก้คะแนนขึ้นมาให้ทำให้คุณอยู
1: ่ใน
0: ระ
1: ดับ 40,000
0: คุณก็แซงคนอื่นเข้ามาแต่ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อประกาศสัปดาห์หน้าหากเขายังติดอยู่ใน 15,000 คนแรกที่จะได้บรรจุทางสถก็จะเสนอกสทให้บรรจุเพราะว่ายังณวันนี้ตัวเขายังบริสุทธิ์ถึงแม้จะเห็นว่า
2: คือเขาสอบได
0: ้ปรับเพิ่มได้ใช่ครับ
1: อ๋อโอ
2: ้แต่เขาสอบได้

0: ขาบริสุทธิ์แต่เขาสอบได้แต่ถ้าคะแนนมันไปแซงคนที่เขาเหนือกว่าพี่แล้วคนนั้นเขาไม่เสียสิทธิ์ไปหรอฮะ
1: ก็เสียครับก็เสียเพราะนี่เหตุการณ์ที่เกิดวันนี้ก็คือคนเขาไปแซงคนอื่นทำให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธ
0: ิ์แถมคนนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มข่ายที่จะ
2: พูดจ
0: ริ
2: งด้วย
0: นะ
1: ถูกต้องครับ
2: แต่เขาก็ยังจะได้
0: จะได้เรียกไหมล่ะ
1: คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คน 5,900 กว่าคนที่เป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยเขาเสียโอกาสรับราชการเพราะ 5,900 กว่าคนนี้มาแซงคิวเขาหมดแต่ในการประกาศสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการประกาศที่เรียงคะแนนผู้สอบผ่าน
2: เรียงก่อนเรียงจริง
1: เรียงจริงแล้วก็จะบรรจุจริงใครได้คะแนนสูงสุดตามที่ทางข้อสอบได้จริงก็จะได้บรรจุลำดับที่1ลำดับที่2ตามนั้น
0: กลุ่มแรกไม่มีปัญหาคือคัด 5,000 คนออกมาแล้วแล้วเหลือครับเนื้อแท้จริง
1: ๆใช่ครับแต่จะเหลือแค่790คน
0: อันนั้นแน่นอนได
1: ้ถ้า790คนได้บรรจุประเด็นของผมที่เรียนไปตอนต้นรายการก็คือว่าในอนาคตหากปปช.ส่งฟ้องศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาว่า790คนนี้ทุจริตคำฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องออกจากราชการแต่ว่าเนื่องจากปวดจะมีคำพิพากษาออกมาจะใช้เวลามากกว่า2ปี
2: นานแน่นอนมันมีเรื่องอื่นอีกที่ปปช.รออยู่เยอะแยะ
1: ใช่ครับและบัญชีผู้สอบผ่านเนี่ยมันหมดอายุเพราะมันมีเวลาแค่2ปีกลุ่มคนที่ไม่ได้บรรจุเนี่ยที
2: ่
1: ถึงจะบรรจุจริงๆต้องได้บรรจุ790คนที่เขาสุจริตจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บรรจุเพราะกลุ่มคนที่แก้คะแนนเนี่ยเขาได้บรรจุไปก่อนเขาก็ต้องมาฟ้องร้องสถ.ต่อไปเพราะว่าเขาเสียโอกาสถูกไหมครับ
2: ค
1: ดีมันก็จะยาวเรื่องนี้
2: ยาวอีกยาวเลยแล้วก็รออย่างมีความหวังนะคะกฎหมายที่บอกว่าจะเอาผิดแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเขาผิดเนี่ยก็เอาผิดไปก่อนไม่ได
1: ้ก็เดี๋ยว
2: ใช่ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวต้อง
1: เป็นช่องว่างกฎหมายก็ต้องแก้ต่อ
2: ค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะต้องรบกวนอีกขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับคุณอัศพลสันไตภพค่ะประธานคณะกรรมการปปช.นะคะซึ่งก็เป็นกรรมการของสภาเนี่ยไปถึงที่แล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าค่ะยังถามกันอยู่เรื่องของ THAI
0: สรุปออกเสียงว่าไง
2: ไม่รู้ดิพ
0: ี่ AI Passport อ่ะเข้าใจ
2: AI Passport อ่ะเข้าใจง่ายอ่ะพักกันก่อนคู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคนในข่าว
2: อะ10:36 ค่ะคุณฟังอยู่กับ100.5คืบหน้าข่าว News Update ค่ะ1/1บอยค่ะอะไปกันเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ข่าวนี้เงียบๆไปนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE อีกรอบหนึ่งว่าตกลงยังไงนะคะ AI Passport มีคำยืนยันค่ะแล้วก็พอดีติดภารกิจลงพื้นที่พี่เลยสัมภาษณ์มาก่อนนะคะก็เนี่ยก่อนที่จะลงพื้นที่ก็เลยสัมภาษณ์พูดคุยไปฟังเสียงเลยค่ะว่าเจ้าตัวให้เหตุผลอะไรยังไงทำไมถึงเดินหน้า

0: ต่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: ครับสวัสดีครับพี่อ้อสบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะก็ได้ยินมาว่าเราจะได้ตกลงเดินหน้าต่ออันนี้เรื่องของ Thailand THAI Passport ตกลงมันเรียกยังไงคะเนี่ยพี่ก็งงๆอยู
2: ่ก็ THAI Pass ได้ครับในส่วนของตรงนี้ก็เดินต่อครับครับผมก็ยืนยันคำเดิมว่าตราบใดที่ไม่พบกระบวนการใดๆที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยยังไงเราก็เดินต่อเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราในการที่แม้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพของตัว product แล้วก็มั่นใจในความคุ้มค่าของราคาอยู่แล้วที่ตอนแรกอยู่ที่27บาทนะครับต่อ user ที่จะใช้โมเดล Pro เนี่ยมากกว่า31โมเดลเนี่ยฟรีมันคือสิ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วแต่หลังจากมีการเจรจานะครับกับทางคู่สัญญาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างให้อัยการตรวจการเปลี่ยนแปลงของตัวสัญญานะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยนอกเหนือจากจะกลายเป็นว่าจ่ายตามการใช้งานจริงถ้าเกิดพี่น้องประชาชนสมมติแทนที่จะใช้ฟรี1ปีใช้ไปแค่2เดือนแล้วก็ไม่ใช้กลับมาใช้อีกทีรวมทั้งหมด7เดือนรัฐบาลไม่ต้องเสีย1ปีเสียแค่เพียง7เดือนนะครับก็ทำให้มันคุ้มค่างบประมาณเข้าไปใหญ่บวกกับ2ก็คือจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าการตั้งหรือทำแดชบอร์ดให้มีหน่วยงานเนี่ยมาตรวจสอบในเรื่องของการใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยิ่งคุ้มราคาเข้าไปใหญ่มีการเจรจาหาแนวทางปุ๊บตอนนี้เนี่ยจาก27บาทต่อยูเซอร์ตอนนี้เหลือแค่25บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เพิ่มประโยชน์ให้กับทางภาครัฐและพี่น้องประชาชนจากการเจรจาปรับเปลี่ยนสัญญาครับ
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือแนวโน้มถ้าฟังดูแนวโน้มเนี่ยจะได้ใช้เมื่อไหร่ยังไงคะถามแบบชาวบ้านเลย
2: ถ้าเกิดว่าได้อัยการยืนยันการปรับเปลี่ยนของตัวแนบท้ายสัญญาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะทำให้เร็วที่สุดช้าที่สุดภายใน30วันแต่เชื่อว่าจะทำได้ภายใน2อาทิตย์หลังจากที่มีการยืนยันครับ
1: เรายืนยันได้เมื่อไหร่ยังไงคะหมายถึงว่า
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ก
2: ็
1: คือรัฐมนตรียืนยันต้องรอเข้าครม.อีกไหมหรือว่ายังไงคะ
2: ไม่มีครับขอแค่อัยการตอบกลับมาว่าโอเคนะไอ้ที่เปลี่ยนหน้าท้ายสัญญานี้เนี่ยในเชิงกฎหมายในต่างๆนานาแล้วผ่านเราก็สามารถเดินหน้าได้เลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าน่าจะมีตอบกลับมาแล้วครับแต่ว่าอันนี้ต้องรอกระบวนการของทางฝ่ายอัยการจริงๆผมตอบไม่ได้คร
1: ับ แต่ว่าก็คือถ้าทีมาก็คือยืนยันว่าเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าได้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับไม่เกิน2อาทิตย์เพราะว่าเราอยากที่จะล้อนใช้คนลงทะเบียนให้คนมี awareness ครับเพราะว่าเหตุผลที่อยากให้มี awareness ก่อนเปิดใช้งานเนี่ยอยากให้งบประมาณของทางภาครัฐและโอกาสที่เป็นเวลา1ปีของพี่น้องประชาชนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดถ้าเราลอนช์ปุ๊บนับตั้งแต่วันนั้นเลยเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่กว่าคนจะทยอยมาสมัครกว่าจะนู่นนี่นั่นกลัวมันจะเสียเวลาไปก่อนเริ่มนับหนึ่งนะครับเราเลยอยากให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอนับหนึ่งปุ๊บพี่น้องประชาชนพร้อมถ้า5ล้านสิทธิ์เลยเนี่ยยิ่งดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่5ล้านก็อยากให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ใช้คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ค่ะหมายถึงลงทะเบียนเราจะแจ้งประชาชนแล้วก็ให้ลงทะเบียนสมัครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับทำนองเอาง่ายๆไหมเพราะว่าเอาตรงๆว่ารุ่นใหญ่อย่างพี่ก็ไม่ค่อยเก่งไอทีแต่บางทีเราก็ต้องอาศัยว่าใช้หลายๆอย่างเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอาศัย AI แล้วก็ได้ใช้อย่างล่าสุดเพิ่งหมาดๆเลยต้องทำพาสปอร์ตถ่ายรูปอ่ะก็ต้องให้ AI ช่วยเพราะว่าถ้าไปถ่ายที่ร้านก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ต้องไปถ่ายที่ร้านก็ต้องเสียเงินถ่ายแล้วก็ใช้อีกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็อ่ะลองดูไปที่วันนั้นโดนไปหลายบาทอยู่นะรูปแรกก็79บาทอ้าวทำใหม่เปิดหูไม่ชัดโดนอีก79บาทอย่างเงี้ย
2: ครับคือผมว่ามันมีหลายกลุ่มภายในประเทศถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มีการ adopt ใช้ AI เนี่ยค่อนข้างสูงในเชิงของการใช้งานแบบเบสิกนะครับหมายถึงว่าเวอร์ชันฟรีก็ดีหรือ pay per use ก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีประชากรอีกเยอะมากที่อยู่ในจุดที่สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้เยอะแต่อยู่ในจุดที่เป็นการตัดสินใจหนักถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เป็นจ่ายรายเดือนแล้วใช้รูปแบบโปรซึ่งคุณภาพมันแตก

0: างกันอย่างลิบลับใช่ไหมครับ
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้เนี่ยเป็นจุดเพนพอยต์ของเราคือผมเนี่ยไปเวทีต่างประเทศมาเนี่ยแล้วไปออกบูธเนี่ยเอาออกบูธเนี่ยอยู่3อย่างก็คือ1 THAI passportแล้วก็2คือ AIGBC หรือการทำเรื่องของเซ็นเตอร์ธรรมาภิบาลของ AI นะครับ3คือ LLM หรือ Large Language Learning Model ของเราก็คือ Thai LLM ที่อาจจะพอได้ยินชื่อมาบ้างตัวโมเดลของ THAI เนี่ยมีรัฐมนตรีแบบหลายประเทศให้ความสนใจแล้วก็มายืนอยู่ที่บูธเนี่ยเป็นเวลานานมากสอบถามเยอะมากแล้วทุกคนก็ชื่นชมครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พูดถึงอยู่ในเวทีโลกเนี่ยเขาใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือ inclusivity แต่ภาษาไทยก็คือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้มุมที่เราจะเห็นนักวิชาการฝั่งเทคเนี่ยพูดถึงเรื่อยๆเนี่ยมันคือฟังก์ชันระดับพีคสูงสุดซึ่งจริงๆเนี่ยในนี้เนี่ยเราก็ provide ให้เยอะมากนะครับคือเป็นระดับโปรที่แบบสูงเลยแต่มันจะมีสูงขึ้นไปอีกที่เขาพูดถึงว่าทำไมมันไม่ดีสุดแบบนู้นแบบนี้มันทำได้ครับแต่ไม่ใช่ในราคานี้แน่ๆและการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคืออยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงรูปแบบโปรแล้วได้เข้าใจเพื่อให้มีการตัดสินใจอย่างมีสติแล้วก็คุ้มค่ากับงบประมาณและสถานการณ์ชีวิตที่เขาอยู่การที่เราใช้เรื่องนี้ฟรีได้1ปีมี31โมเดลให้ลองมีแอดออนในเรื่องของการทำเพลงตัดรูปตัดวิดีโอและอื่นๆเนี่ยทำให้เวลาต้องตัดสินใจใช้เงินสมมุติจะใช้เดือนละ400 500 600เนี่ยเขาสามารถตัดสินใจได้แบบรู้แล้วว่าอะไรเหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมได้เข้าถึงแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ AI เพื่อสร้างประโยชน์จริงๆเนี่ยคุณสามารถหารายได้จากการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มัน cover ค่าใช้จ่ายของการใช้จ่ายรายเดือนได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำให้พี่น้องประชาชน5ล้านคนสามารถทำแบบนี้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปซื้อโปรกี่แบบเขาก็สามารถทำด้วยความมั่นใจว่ามันจะไม่เข้าเนื้อเขานะมันจะเป็นการต่อยอดชีวิตเขานะแล้วเขาก็จะมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค AI มากขึ้นทำให้ workforce หรือว่าประชากรที่เป็นแรงงานของประเทศเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น
1: ค่ะแต่ว่าในทางในทางประโยชน์ฟังแล้วมันก็เห็นภาพแต่ในทางกลับกันบางทีเรื่องของการใช้ AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าถ้ายิ่งเก่งยิ่งทำเหมือนยิ่งทำได้มีการเอามาใช้ในทางที่ผิดแล้วจะมีมาตรการในการป้องกันยังไงด้วยคะ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงทั่วโลกเลยผมไปมา3เวทีใหญ่นะครับมีเวที World Economic Forum ก็คือเป็นเวทีเศรษฐกิจโลกมีเวที Global AI Dialogue ก็คือการพูดคุยระดับโลกเกี่ยวกับ AI มี WIGO แล้วก็ APEC หลายเวทีมากกว่าประมาณ 5-6 เวทีด้วยซ้ำแต่ว่าไปทั้งหมดเนี่ย3ทริปขนาดเวทีเศรษฐกิจโลกรอบนี้ก็ยังคุยกันเรื่อง AI ปกติเขาจะคุยแต่เรื่องเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยเรื่อง AI แล้วเวลาคุยกันเนี่ยจะควบคู่กัน2ประเด็นตลอดก็คือประเด็นที่1เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องที่2ที่มาควบคู่กันตลอดก็คือเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องความไว้วางใจทั้งในเชิงของตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรดักต์แล้วก็ทั้งในเรื่องของการใช้งานของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย AI เป็นกลางครับ AI เป็นเครื่องมือแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนว่าจะใช้ในรูปแบบไหนฉะนั้นเนี่ยมันเลยย้อนกลับมาว่าเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญไม่แพ้กับการส่งเสริมการพัฒนาในเรื่องของ AI นั่นก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมกระทรวง DE เนี่ยแล้วผมแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเราเลยไปพูดคุยในเวทีโลกแล้วใช้สถานการณ์ปัจจุบันของไทยเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับเราตั้งหน่วยงานชื่อ AIGPC มาเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเป็นAI Governance Practice Center เป็นพื้นที่ในการรวมศูนย์การทำเรื่องธรรมาภิบาลของ AI แล้วผมก็ได้ไปคุยในเวทีโลกดึงพาร์ทเนอร์อย่าง ITU ประเทศจีนประเทศบูไนประเทศเวียดนามหลายๆประเทศก็ได้ตอบตกลงกลับมาที่จะใช้ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องของธรรมาภิบาลแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับการเป็นแซนด์บ็อกซ์ธรรมาภิบาลเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยให้ใครมาทดลองทำอะไรในประเทศไทยก็ได้ไม่ใช่นะครับเฟรมเวิร์กในการทำเรื่องการงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกว่าทำเป็นเฟรมเวิร์กก็คือเป็นไกด์ไลน์

0: ให้ทุกคนมาดูสถานการณ์ปัจจุบันที่เราทั้งเป็นจุดศูนย์กลางที่หลายๆนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเล็งเป้าที่จะมาลงทุนเรื่อง data center แล้วก็ AI data center ทุกคนมองว่าเรามีศักยภาพที่จะเป็น AI hub ต่อไปของอาเซียนโดยหลากหลายประการไม่ว่าจะเป็น geolocation หรือจุดตั้งของประเทศเราเรื่องของสายสัญญาณใต้ทะเลทำให้เรามี latency แต่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดเยอะเกินไปแต่ว่าเราเหมาะนะครับพอเราเหมาะปุ๊บตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่า1เหมาะโดยทรัพยากรและจุดตั้งของประเทศ2เหมาะโดยที่เราเนี่ยไม่มีจุดยืนทาง geopolitics ไม่ใช่ไม่มีสิมีจุดยืนทาง geopolitics คือเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเรารับทั้งเทคโนโลยีของทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกทีนี้มันจะมีความหลากหลายพอมีความหลากหลายปุ๊บเนี่ยการทำเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยแม้จะยากขึ้นนะครับแต่มันจะเป็นโมเดลที่สามารถทำให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยหยิบยกไปใช้ด้วยได้ฉะนั้นโดยสถานการณ์ทุกอย่างผมไปพรีเซนต์ในเวทีโลกเนี่ยทุกคนเลยสนใจมากๆแล้วก็ให้ความร่วมมือมากๆแล้วก็เลยจะได้ดึงนักวิชาการแล้วก็คนที่เก่งๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันคิดในเรื่องธรรมาภิบาลหรือกฎระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับ AI ในประเทศไทยกันนั่นคือความหมายของแซนด์บ็อกซ์ครับ
1: ก็หมายถึงว่าคือสิ่งที่พี่เป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้เนี่ย AI มันทำได้หลายอย่างจริงเรียนเสียงก็ได้เกิดเอามาใช้เป็นเสียงล้ำตีแล้วไปหลอกคนเงี้ย
0: จริงๆโดนมาแล้ว
1: นั่นแหละสิ ทีนี้ตรงนี้เรายิ่งพอคนใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์จริงๆแต่พอในทางกลับกันน่ะเราจะกันยังไงอะคะน้ำจี
0: ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่มันต้องใช้ความร่วมมือกันกับทั่วโลกแล้วก็กับทางภาครัฐและภาคเอกชนครับแต่จริงๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่า AI มันเป็นเพียงอุปกรณ์แล้วมันเป็นกลางมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเหมือนกับปืนนะครับอาวุธยิ่งมีศักยภาพสูงก็ยิ่งมีทั้งประโยชน์สูงแล้วก็ภัยสูงใช่ไหมครับซึ่ง AI มีศักยภาพสูงมากแล้ววิธีการถ้าเอายก use case ของสิ่งที่เมื่อกี้พี่อ้อพูดถึงก็คือว่าทำพวกเรื่อง deepfake ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเสียงเสมือนรูปเสมือนวิดีโอเสมือนเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันทุกวันวิธีการถามว่ารับมือยังไงเนี่ยประเด็นหนึ่งมันอยู่กับการตั้งกฎระเบียบกฎหมายใช่แต่สุดท้ายเราตั้งแล้วเนี่ยในโลกที่มันไร้พรมแดนออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไป cover ได้สมมติคอนเทนต์เรามีกฎระเบียบชัดเจนแต่คอนเทนต์ถูก generate ใช้ VPN อยู่ประเทศอื่นกฎหมายเราก็ไม่ครอบคลุมแล้วสิทำยังไงมันก็ต้องสร้าง framework ความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นคือหนึ่งสองคือเราต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในความหมายเลยคือภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีการพูดคุยกันเหมือนกันครับสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของเทคหรือเจ้าของโมเดลเจ้าของ AI เนี่ยเวลาอะไรถูกคอมพิวต์หรือถูกเจเนเรตมาจาก AI ของเขาเขามีความจำเป็นที่จะต้องใส่วอเตอร์มาร์กแอบเข้าไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอเนี่ยจะต้องมีวอเตอร์มาร์กว่านี่คือเป็น AI generate content นะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดย AI นะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขอความร่วมมืออีกจากโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มต่างๆว่าคุณเองต้องมีฟังก์ชันในการตรวจจับว่าตรงนี้เนี่ยมีวอเตอร์มาร์กหรือเปล่าแล้วหากมีวอเตอร์มาร์กเนี่ยคุณต้องแจ้งให้คนรู้นะเวลามีการโพสต์รูปนี้วิดีโอนี้คลิปเสียงนี้ไม่ว่าคุณจะโพสต์โดยตรงเป็นคนแรกหรือคุณจะเป็นคนแชร์ต่อเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องถามว่าอันนี้เป็น AI generate หรือเปล่าแล้วคนโพสต์ต้องบอกเองไม่ใช่แพลตฟอร์มคุณต้องบอกเลยใช่ครับซึ่งมันมีทาง
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ก็คือมีทางแล้วกำลังขับเคลื่อนกันอยู่
1: เพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญเรื่องตีเคยโดนนี่เคสไหนคะเรียนเสียง
0: คร
1: ับอ๋อเป็นวิดีโอเลย
0: คลิปเลยครับตั้งแต่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนนตอนที่ทอล์กเรื่อง AI ยังไม่ได้พูดคุยกันหนักหนาขนาดนี้ผมก็โดนมานานแล้วแต่โชคดีตอนนั้นมันยังไม่เสมือนจริงมากแต่ผมโดนทักมาในเฟซครับสไตล์ไปตอนแรกอาจจะเจตนาอยากจะหยอกหลอกโรแมนต์แกมแล้วเราก็ไม่ตอบไม่อะไรด้วยสักพักหนึ่งส่งคลิปวิดีโอมาเป็นผู้หญิงคนจีนแล้วก็เป็นวิดีโอผมกับเขาเหมือนกับว่ามีเพศสัมพันธ์กัน
1: โอ้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะแล้วเรายิ่งตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมันยิ่งเสมือนจริงมันจะทำยังไงให้มันในส่วนของทางกระทรวงเนี่ยได้มีการมีมาตรการอะไรในเบื้องต้นนะ
0: ส่วนกระทรวงอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ครับว่า1เรามีการที่จะขอความร่วมมือ

0: จากนานาประเทศนะครับเพราะส่วนใหญ่กระบวนการเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะไม่เกิดขึ้นในประเทศมี2ส่วนเนาะส่วนที่ผมโดนเนี่ยมันเหมือนสแกมเลยก็คือเป็นเรื่องของสแกมเน็ตเวิร์กสแกมโอเปอเรชั่นที่อยู่ต่างประเทศเพราะตอนนั้นเช็ค IP มาแล้วขออนุญาตไม่กล่าวถึงประเทศว่าเป็นประเทศไหนนะครับที่ทำแล้วมันก็จะมีส่วนที่อยู่ภายในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทั้งในเรื่องกฎหมายแล้วก็ทั้งในเรื่องของขอความร่วมมือจากทางแพลตฟอร์มและเจ้าของเทคโนโลยีให้ทำงานร่วมกันในการที่ทำให้เราสามารถ track แล้วก็ตรวจจับแล้วก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทีนี้พอมาในส่วนกฎหมายภายในประเทศตอนนี้เนี่ยมันมีกฎหมายหนึ่งที่เรากำลังอัปเดตอยู่แล้วก็กำลังจะเสร็จแล้วก็คือกฎหมายแพลตฟอร์มในเรื่องของการรับผิดชอบร่วมกันก็คือปัจจุบันตอนนี้จะสังเกตว่าแม้เราจะมีกฎหมายพ.ร.บ.บัญชีม้านะครับที่คอยตรวจเรื่องพวกนี้แล้วก็พ.ร.บ.คอมจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าเกิดเคสอะไรเนี่ยมันจะมีช่องระยะเวลาในการที่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มเนี่ยตอบสนองเร็วเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบร่วมซึ่งเราคิดว่าถ้าเราไม่แข็งกว่านี้แล้วไม่เดินเรื่องของการที่แพลตฟอร์มต้องมีการรับผิดชอบร่วมเวลาเกิดกรณีที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยแพลตฟอร์มจะไม่กระตือรือร้นแล้วก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าถ้าตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเองไม่กระตือรือร้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทุกๆประเทศรัฐบาลไม่สามารถตามทันแล้วก็จัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าสิงคโปร์ที่เราคิดว่าทำได้ดีผมมีการทำไบแลตพูดคุยกับเขาก็คือการพูดคุย2ประเทศระหว่างรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของทางเขาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันคุณโจเซฟีนแล้วก็เปิดเผยกันเลยว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปขอความคิดเห็นขอประสบการณ์เพราะคิดว่าเขาน่าจะรับมือได้ดีแต่พอพูดคุยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งมีการออกกฎหมายเขาก็พูดกับมาเหมือนกันว่าแต่เขาก็บังคับใช้ได้ยากสุดท้ายมันต้องได้การร่วมมือจากแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียประเทศอังกฤษผมก็ได้ไปพูดคุยครับแล้วพอพูดคุยกับเขาในเรื่องของกฎหมายที่เขาออกมาว่าให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องอายุ16ปีขึ้นไปนะใช่เขาออกกฎหมายมาจริงแต่สุดท้ายแล้วมันบังคับใช้ไม่ได้จริงถ้าเกิดแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือซึ่งมันก็ยากมากจริงๆเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็น business model ของเขาเราก็ต้องใช้เวทีโลกครับแล้วก็ใช้ความร่วมมือกันความเข้มแข็งของรัฐบาลด้วยแต่ว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องร่วมด้วยครับจริงๆเนี่ยถ้าเราจะแข่งกับแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราแข่งมากเราแข่งได้แต่สุดท้ายแล้วผลมันก็จะตกไปที่พี่น้องประชาชนที่ใช้งานด้วยก็มีทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้งานในแบบที่ถูกต้องแบบที่ผิดแบบที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราจะแข่งกับเขาเราก็ต้องแข่งไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องเดินไปด้วยกันทั้งทางภาครัฐและก็ภาคประชาชน
1: ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกครั้งเวลามีปัญหาก็จะบอกว่าโอ้ยปิดไม่ได้เพราะว่าจากเมืองนอกมันเปิดมันIPU มันอยู่มันเป็นคำตอบที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างนี้เราจะกันตรงนี้ยังไงดี
0: ก็กฎหมายที่ผมบอกนะครับรับผิดชอบร่วมคุณจะอยู่ต่างประเทศคุณจะอยู่ในประเทศถ้าเกิดมันก่อให้เกิดอะไรที่มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายในประเทศไทยต่อให้เป็นยูเซอร์ของคุณจะเอาแต่ปิดเขาอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเขาเอามาหลอกพี่น้องประชาชนแล้วหลอกโกงเงินไปเคสคดีนั้นมี value เท่าไหร่มีความผิดเท่าไหร่ทางแพลตฟอร์มที่เอื้อให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับตัวยูเซอร์ที่เอามาใช้และทำให้เกิดการทำความผิดอันนี้เป็นกฎหมายที่ถือว่าใหญ่ครับเพราะว่ามันเป็นมูฟที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเพราะว่าพอผมเล่าให้ประเทศอื่นฟังเขาก็สนใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์จะขอมาดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งผมก็พร้อมที่จะแชร์
1: อันนี้จะเสนอโดยกระทรวงหรือเป็นของพรรคคะแล้วเราจะเข้าได้เมื่อไหร่อะคะ
0: จริงๆน่าจะเสร็จภายในเดือนหน้าแล้วนะครับอย่างช้า
1: ก็น่าจะเข้าสภาได้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมมาเพราะทุกคนก็ฟังดูแล้วก็มีความหวังนะคะเนี่ย
0: ครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันก็จะมีแลชแบ็กกลับมาเนาะจากทางแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มจะไม่ชอบแน่ๆแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแต่มันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องทำจริงๆครับไม่งั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เลยต่อให้ออกมาผมเชื่อว่าก็แก้ไม่ได้ 100% นะแต่แพลตฟอร์มต้องกระตือรือร้นปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าพอมันมีเคสเกิดขึ้นเยอะๆมันก็จะไปติดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมอีกซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องไล่หาวิธีการรอว่าทำยังไงให้กระบวนการมันเร็วขึ้นไม่งั้นเนี่ยเพราะปริมาณเคสที่มันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์มันเกิดขึ้นแบบเยอะมาก
1: เยอะจริง
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นไปตันอยู่ตรงนั้นอีกซึ่งมันก็ ป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเดินแล้วก็

0: ต้องพยายามหาแนวทางที่ทำให้สมูทขึ้นให้เร็วที่สุดอันนี้เราก็มีการพูดคุยกันอยู่เพราะว่าปัญหานี้เราเจอตั้งแต่วันนี้แล้วในเรื่องของการรับเคสของการช่อโกงการสแกมหรือซื้อของไม่ตรงปกก็มีเวิร์กกันระหว่างกระทรวงดีอีทางฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ฝ่ายของกระบวนการยุติธรรมก็กำลังพูดคุยกันอยู่เพื่อหาแนวทางเหมือนกันครับ
1: ค่ะอย่างซื้อของไม่ตรงปกมั้งเหรออีกหน่อยภาพไม่ตรงปกโพสได้ปะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: จริงๆมันไม่ควรจะมันก็ต้องดูถ้าจะโพสต์ก็ต้องอย่างที่บอกต้องมีวอเตอร์มาร์กแล้วก็ต้องมีการระบุชัดเจนให้ทุกคนที่ดูว่าอันนี้เป็น AI นะครับเนี่ยครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ AI แต่งรูปให้สวยๆก็หนุ่มๆหลายคนก็บอกว่าอ้าวตัวจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขำๆกันเนาะแต่ว่าในโลกความจริงมันมีอย่างอื่นที่มันเอามาหลอกกันมากกว่านี้ด้วยฮะ
0: หลายคนก็ในความน่ากลัวของเรื่องนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันมี2มุมเนาะมันน่ากลัวมากวันนี้เรามองว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์ปลอมมาหลอกมันเป็นเรื่องที่อันตรายร้ายแรงแล้วน่ากลัวอันนี้ก็จริงครับเห็นด้วยไม่ปฏิเสธแต่มันมีอีกมุมที่มันกำลังเกิดขึ้นครับก็คือว่าพอมันสามารถทำได้แบบนี้เนี่ยผมถามว่าวันนี้สมมติมันมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจริงๆแล้วโดยปกติเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องรับรู้ตระหนักแล้วมีความไหวตัวต่อสถานการณ์เอายกตัวอย่างสมมุตินะครับว่ามันมีเรื่องของการขยับกำลังพลของทางสหรัฐสมมุติเฉยๆเกิดขึ้นแล้วมีคนโพสต์รูปวันนี้แทนที่เราจะกระตือรือร้นตระหนักหรือว่าเตรียมความพร้อมเราอาจจะคิดว่ามันเป็น AI ก็ได
2: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: นี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบป่าส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: สภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธาน

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร

0: งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา 16:00 น.โดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมสิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2562ที่ฆ่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้งสองเคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะโนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวลับโมนาโกนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดียวมีดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสออกมาปฏิเสธไปแล้วผู้อพยพยอมกลับโมร็อกโกเมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยและความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซอูตาบริเวณส่วนแยกของแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยวันเดียวกันนี้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วโดยส่วนใหญ่กว่า 50,000 คนที่ข้ามพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำเบียดเสียดกันตายในขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วข้ามพรมแดนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803074

0: 0944804030และ0943966649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบเอ็ดนาฬิกากับอีก9นาทีค่ะ1บุตร1บอยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอยู่ด้วยกันยาวไปอีก1ชั่วโมงเต็มๆค่ะ
4: ครับ
3: บอยขายของก่อน
4: มีซีดีมานำเสนอนะคุณผู้ฟังครับถ้ากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและก็ลดเวลาไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงนะครับเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก
3: MCOT ครับ
4: เหมือนจะเปลี่ยนสโลแกนตอนท้ายหน่อยเน
3: า
4: ะ
3: สนุกซื้อสำหรับที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เลยมันหายไปเป็นช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากMCOT นะครับช่วงนี้เดี๋ยวต่อสายคุยกับท่านพลตำรวจตรีเชิงลนลิมพดีโฆษกสตม.ไปคุยเรื่องของกฎหมายมาตรา115ของจอร์เจียซึ่งเราก
3: ็พูดกันเยอะบ่อยให้ท่านอธิบายว่ามันคืออะไร
4: ใช่โดยวันแรกเนี่ยพูดถึงกฎหมายมาตรานี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการปิดคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายของจอร์เจียจากกรณีของน้องยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวน้องฮารุนโซโร่นะครับทำให้คนไทยต้องยอมรับว่ารู้สึกเอะและไม่พอใจว่าเอ้าทำไมรีบปิดคดีและที่สำคัญคือบ้านเราอ่ะมันใช้เวลาชันสูตรนานกว่านี้ไหมกว่าจะจบกันได้ว่าสาเหตุเสียชีวิตจากอะไรแต่จริงๆแล้วเนื้อในของกฎหมายมาตรา115เนี่ยมันคืออะไรท่านนี้ท่านมีประสบการณ์ไปจอร์เจียไปพบตำรวจจอร์เจียมาแล้วเดี๋ยวให้มาเล่าประสบการณ์กันแล้วก็เรื่องความอันตรายที่นั่นจริงๆแล้วจอร์เจียถ้าดูจากภาพสวยงามพี่อ้อน่าไป
3: สวยจริงพี่ยังอยากไปไม่เคยไป
4: แต่จริงๆแล้วมันอันตรายไหม
3: ไม่รู้ไงเพราะเพื่อนบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แบบสวยแล้วก็ใช้งบไม่ได้สูงมาก
4: ไม่ไกลด้วยนะ
3: แล้วก็ไม่ไกลมาก
4: ใช่ตอนนี้ท่านเชิงรนมาแล้วสวัสดีครับพี่โตครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
5: สวัสดีครับพี่บอยพี่อ้อท่านผู้ฟังครับ
4: นี่กลับจากจอร์เจียมานานหรือยังครับ
5: จริงจริงจอร์เจียเนี่ยเคยไปเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเป็นการไปประชุมไปราชการแล้วก็ไปดูเรื่องของการบริหารระบบงานเทศมนตรีของเขาอะฮะ
4: นึกว่าจะตอบว่าจอร์เจียแค่ปากซอย
5: ไกลมาก
4: เอาพี่แล้วตอนนั้นขอเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นไปทำอะไรไปดูอะไรเขาแล้วไปเจอตำรวจเขามันยังไงเรื่องระบบของเขาก่อนจะเข้าเรื่อง
5: คือพี่ไปกับของสถาบันพระปกเกล้าอะนะครับเป็นการไปราชการแล้วก็เราไปศึกษาวิธีการบริหารเรื่องของระบบรัฐสภาของเขา

0: ได้ผลพลอยได้ก็คือการบริหารในระบบเทศบาลเมืองของเขาเนี่ยซึ่งมันมีงานตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเราก็เลยศึกษาเพราะว่าเราเป็นตำรวจเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าจอร์เจียเขาบริหารงานตำรวจยังไงจริงๆเนี่ยตอนก่อนจะไปเนี่ยเรายังมีความรู้สึกคำว่าจอร์เจียมันดูเหมือนกับเป็นประเทศที่มันม
1: ี
0: ความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ติดกับทางตุรกีแล้วก็อยู่ขั้นกับรัสเซียอย่างเงี้ยเราก็มองว่าความปลอดภัยเป็นยังไงแต่ว่าก็ได้ข่าวหรือมีพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวทางเชือกเขาเคสซัสอย่างเงี้ยนะฮะมันสวยดีให้เป็นประเทศเปิดใหม่แล้วก็ราคาน่าจะไม่แพงอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอไปดูแล้วน่าสนใจบอยเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีการปฏิรูปเราเคยได้ยินคำว่าปฏิรูปกุหลาบไหม
1: คุณได้ได้ดีปฏิรูปได้ดีแต่ดอกมะลิขออะไร
0: อันนี้ดีนะแต่เดินสิงหานะอันนี้อย่างงี้ฮะของจอร์เจียเนี่ยก่อนหน้านี้ทราบว่าช่วงเทียบกับพ.ศ.บ้านเราก็ประมาณ 2,546 เนี่ยม
1: ัน
0: มีความวุ่นวายในบ้านเมืองเขาเพราะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยมันมีการโคดโกงกันแล้วก็การทุจริตเนี่ยสูงโดยเฉพาะตำรวจนะบอยมันมีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจที่มีการคอร์รัปชันสูงโดยเฉพาะตำรวจจราจรตามท้องถนนเนี่ยเขาเรียกว่าการรีดไถตามท้องถนนเนี่ยจนถึงขนาดที่ว่าผมอันนี้คือคุยกับคนจอร์เจียเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่าถึงขนาดตอนนั้นเนี่ยจะออกจากบ้านต้องเตรียมเงินเอาไว้ให้ตำรวจไถ มันขนาดนั้นน่ะมันเลวร้ายขนาดนั้นน่ะคราวนี้บ้านเมืองเขาก็ประทุจากการปฏิรูปหรือการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ยนะครับโดยคนล้มรัฐบาลเดิมคือรัฐบาลเดิมเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็คือเขาจับได้ว่ามีการโกงเลือกตั้งนะครับแล้วก็มันสุดความอดทนของเขาแล้วประชาชนเขาก็เลยลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติการปฏิวัติเขาเนี่ยเขาไปยึดคำพูดของประธานาธิบดีจอร์เจียซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกในช่วงที่แยกออกมาจากรัสเซียนะครับเขาใช้คำว่าเราจะไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้แต่เราจะใช้ดอกกุหลาบของเราเนี่ยป้องปราศัตรูของเรามันก็เลยเป็นไอเดียที่คนจอร์เจียทั้งหมดเนี่ยถือดอกกุหลาบคนละดอกเนี่ยนะครับแล้วเดินบุกเข้าไปที่รัฐสภาคือจะทำร้ายจะอะไรก็ว่าไปใช้ดอกกุหลาบเนี่ยปรากฏว่าการที่แสดงอย่างนี้ออกไปสู้ด้วยดอกกุหลาบเนี่ยมันทำให้ตำรวจหรือกำลังทหารเนี่ยเขาใจอ่อนเพราะว่าอะไรไหมเขาใช้วิธีการอย่างนี้เข้าดอกกุหลาบเนี่ยคือหันปืนหาเลยหันปืนหาประชาชนเลยเข้าดอกกุหลาบเนี่ยไปเสียบที่ปลายกระบอกปืนมันทำให้พวกนี้สุดท้ายก็วางอาวุธก็ยอมประชาชนแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ปีรุ่งขึ้นคือปี2547สิ่งที่เขาปฏิรูปอย่างแรกเลยคือปฏิรูปตำรวจก็มีการขุดคุ้ยตรวจสอบตำรวจที่มีพฤติกรรมการถูกล้องเรียนแรงต่างเนี่ยมีการไล่ตำรวจออกไป 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนแล้วก็มีการลงโทษด้วยฮะไม่ให้ไล่ออกอย่างเดียวมีการลงโทษติดคุกกันไปนะครับแล้วก็รับตำรวจใหม่เข้ามานะครับเป็นตำรวจเลือดใหม่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจอร์เจียเนี่ยได้ขึ้นชื่อมีการประเมินจาก World Bank นะฮะว่าติดท็อปชาร์ตหน่วยงานตำรวจที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดในโลกนะครับ
1: เขาปฏิรูปกันแค่ปีเดียวเนาะพี่เห็นผลเลยติด
2: เขาออกขนาดนั้นเลย
0: จริงจังก็เหมือนกับฮ่องกงอะครับก็เหมือนกับฮ่องกงก็เกิดภาวะสถานการณ์อย่างนี้เป็นการก็มีการปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่จากการที่ตอนนั้นเป็นผู้กำกับตำรวจชาวอังกฤษเนี่ยแล้วก็เขาจับได้ว่ามีการขนเงินขนทองขนเงินสดจะออกนอกประเทศอะไรกันไปเนี่ยประชาชนก็ลุกฮือเหมือนกัน
1: ผมว่าเล่ามาถึงจุดนี้นะคุณผู้ฟังกำลังนึกว่าเอ๊ะแล้วตำรวจไทยล่ะ
0: นี่พี่บอยพี่อ้อเนี่ยนะมาสัมภาษณ์พี่เนี่ย
1: ไปต่อเรื่อง
2: ไปต่อดีกว่านี่คนอยากไปถึง115หน่อย115ค่ะไล่มาก
0: ำลังคิดว่าเอฟชวนเรามาให้สัมภาษณ์เนี่ยจะเรื่องการตลาดหรือเปล่า
1: เอาไปต่อพี่โต
0: ก็เนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้หันมาเรื่องของตัวอาร์ติเคิล115เนี่ยกฎหมายบ้านเขาอะนะครับก็จริงๆอย่างที่บอกอะอย่างที่เล่าไปอะบอกเอ้ยอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่าที่ดูตามข่าวนะพยายามติดตามแล้วก็วิเคราะห์ข่าวคือพยายามจะไม่เอาเรื่องของอารมณ์หรือกระแสมาเป็นตัวเล่นอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นตำรวจด้วยเป็นตำรวจคนข้ามเมืองด้วยเราก็มองในประเด็นนี้ก็คือว่าอ๋อในเนื้อข่าวอ่ะเขาเห็นว่าจากไอ้นี่ข่าวที่ทางมีการยืนยันที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ก็คือน้องสภาพศพน้องไม่ได้ถูก

0: ทำร้ายไม่ได้อะไรเป็นลักษณะของการนอนเฉยๆเนี่ยซึ่งก็มียูทูบเบอร์ที่เขาไปช่วยประสานทางงานให
1: ้
0: เขาก็บอกมาว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็เลยตั้งประเด็นไว้คือไม่ใช่ให้มานอนตายเฉยๆอ่ะก็ต้องมีการคิดต่อว่าเอ๊ะเป็นซูซายหรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อให้ดูว่ามันเป็นการถูกบังคับถูกบังคับหรือเปล่าเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันเขาเรียกว่า incitement to suicide เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการถูกกดดันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรอย่างแรกมันเป็นเครื่องมือเริ่มต้นคือการเปิดประเด็นให้ทางตำรวจเขาได้มีโอกาสหาพยานหลักฐานเพิ่มจากเหตุนี
1: ้
0: อย่างที่สองเนี่ยมันไม่ให้ข้อสรุปนะครับอันนี้ถ้าพยายามเข้าไปศึกษาในตัวข้อกฎหมายของเขาเนี่ยมันไม่ให้ข้อสรุปว่าจะต้องเป็นซูซายจริงมันอาจจะเป็นประเด็นอื่นซึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นข้อหาอื่นได้เช่นถ้ามีการฆาตกรรมจริงหรือแรงจริงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นตรงนี้มากกว่าที่ไม่อยากให้มีประเด็นในการถกเถียงกันในสังคมนะครับ
1: แล้วจริงๆ115คือคนไทยสำหรับคนไทยอ่ะเขาก็อ่านปุ๊บเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะเหมือนตำรวจจอร์เจียชี้เป้าว่าจะเป็นฆ่าตัวตาย
2: เป็นฆ่าตัวตายแล้วเหมือน
1: ซึ่งจริงๆแล้ว115ของตำรวจจอร์เจียมันคืออะไรพี่โต๊กมันขอบเขตกว้างแค่ไหนในการทำคดี
0: อะไรนะฮะอีกทีฮะ
1: เหมือนกับว่าสังคมไทยก็จับจุดว่าเอ๊ะ115เนี่ยมันมีเรื่องของคำว่าฆ่าตัวตายอยู่ในกฎหมายมาตรานี้ของจอร์เจียคนไทยก็รู้สึกว่าหุ้ยจู่ๆน้องเขาเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวเขาไม่น่าจะมีไปฆ่าตัวตายให้ไกลขนาดนั้นแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ว่าจะฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้ว115ของกฎหมายจอร์เจียเนี่ยมันมีอะไรที่กว้างกว่านั้นไหมฮะ
0: ก็มีก็อย่างว่าแหละมันเป็นขอบเขตที่เขาตั้งไว้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนเนื่องจากมันไม่ได้มีการอะไรอ่ะลักษณะที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้มีการภาพของการฆาตกรรมที่เห็นชัดอ่ะมันเป็นลักษณะของการนอนแล้วก็ไม่ปรากฏร่องรอยหรือบุคคลอื่นอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดเนี่ยพี่คงไม่อาจไปก้าวล่วงเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการสอบสวนและอยู่ต่างประเทศและเป็นกฎหมายต่างประเทศด้วยนะฮะแต่ว่าพี่กำลังเปรียบเทียบว่าอย่าไม่ใช่แค่จอร์เจียนะบ้านเราก็มีนะไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมีปอาญามาตรา292เนี่ยมีแต่เป็นลักษณะของ incitement ไอ้ suicide เนี่ยก็คือการบังคับข่มขู่ทารุณดูหมิ่นศักดิ์ศรีเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องกระทำกับตัวเองอ่ะคือฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะอย่างมาตราปอาญามาตรา292เนี่ยมันมี292กับ293
1: ถ้าเทียบกับบ้านเราครับ
0: 292เนี่ยเขายังไงฮะคือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปกระทำกับคนที่เขาไร้เขาเรียกว่าเหมือนกับคนที่ไปทารุณกรรมกับคนที่อยู่ในการดูแลของเราอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านนะถ
2: ้
0: าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องมาดูแลเขาเรารำคาญมีเสียงร้องเสียงความเจ็บปวดอะไรโอ้รำคาญเว้ยทำไมต้องมานั่งดูแลนี่ด้วยอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาจมอุจจาระจมกับปัสสาวะกับของถ่ายออกมาหรือไปทำร้ายเขาใช้เท้าถีบเตะบอกแต่ตายไปซะเมื่อไหร่จะตายไปทีคือจะทำเองก็ไม่ทำอ่ะก็พยายามจะกดดันให้เขาฆ่าตัวตายเองอย่างนี้เนี่ยผิดนะมีกฎหมายในข้อนี้นะครับน่ะ
1: คือ229ถูกไหมฮะบ้านเราม
0: าตราเนี่ย292
1: 292
0: มาตรา292นะครับโทษจำคุกสูงสุด7ปีนะมีปรับด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมาตรา293อันนี้ยุยงช่วยเหลือน่ะยุยงช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กที่อายุไม่เกิน16ปีนะครับเด็กอายุไม่เกินแบบเช่นไอ้หนูนี่อกหักมาอยากจะฆ่าตัวตายเราอยากฆ่าตัวตายจังเลยบอกนี่เธอตายด้วยวิธีนี้สิแหมไปขวนคอก็ได้เดี๋ยวเราหาเชือกให้เอาตรงนี้ดีกว่าไอ้นี่แหละไอ้คนช่วยเนี่ยโดนด้วยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้บ้านเรามีลักษณะอย่างนี้นะครับ
1: แล้วเราเคยทำคดีลักษณะนี้ไหมพี่มีตัวอย่างคดีพี่โตพอจะนึกออกได้บ้างไ
0: หมพี่ยังพยายามหาเป็นตัวอย่างอยู่เหมือนกันยังนึกไม่ออกแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าอัตวินิบาตกรรมเนี่ยหรือการฆ่าตัวตายเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยมันมีคำถามต่อว่าเฮ้ยแล้วเราจำได้เปล่าแต่มันมีมาตรานี้อยู
1: ่
0: เรามีศิลปินดาราหลายคนเนี่ยที่ทำลักษณะอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: มีการไล่ไปไหมว่าเฮ้ยเขาถูกกดดันโดยอะไร
1: อ๋อแต่จริงๆมันได้ใช่ไหมมี292ที่ขยายผลไปยังคนที่กดดันให้เขาฆ่าตัวตาย
0: ถูกนี่เรายังเท่าที่นึกออกเนี่ยนะเอาแค่คนดังๆพวกศิลปินดาราน้องๆทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่เคยตั้งคำถามเรื่องพวกนี้เลยนะ
1: จริงเราปล่อยกฎหมายมีไว้แค่ในหนังสือตำรับตำรานะพี่เนาะเราไม่เคย

0: ขยายผลไปเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยประเด็นนี้ทำให้พี่เกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไงว่าเอ้ามาตรฐานทางกฎหมายซึ่งเราก็มาดูความน่าเชื่อถือของตำรวจจอร์เจียบอกตำรวจจอร์เจียเขาก็ไม่ได้เลอะเทอะนะเพราะว่าดูจากค่าความน่าเชื่อถือเขาที่เขาประเมินมาในระดับสากลเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยบ้านเราก็มีเดี๋ยวพี่จะโพสต์ลงในเฟซบุ๊กด้วยเพราะว่าเป็นความรู
0: ้
1: ว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเวลาอัตวินิบาตกรรมเนี่ยหรือใครลูกหลานเราเนี่ย
0: เราจบแค่นั้นเราจบว่าตายแล้วก็ฆ่าตัวตาย
1: ใช่หรือเขาโดนบูลลี่ข่าวโดนกดดันจากเพื่อนในที่ทำงานในที่โรงเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้โอ้โหกดดันไว้เฮ้ยมึงต้องแต่ไม่ไอ้2กับ2เนี่ยคือต้องมีเจตนาที่จะให้เขาตาย
0: กดดันขนาดนั้นถ้ามึงย้อนไปง่ายๆพี่เหมือนกฎหมายที่เอาผิดพ่อแม่เนี่ยนานๆจะเห็นบังคับใช้นะหลังๆเนี่ยพอกระแสสังคมมาเยอะจึงจะเอาผิดพ่อแม่ในบางกรณีอย่างเช่นเด็กแว้นเท่านั้นเองนะพี
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เหมือนกันคนที่กดดันให้เขาฆ่าตัวตายเราก็ไม่เคยพูดถึงอ่ะเมื่อตายแล้วคือจบแค่นั้นอัน
2: น
0: ี้
2: คือว่าสนับสนุนถ้าเป็นเคสที่ว่าถ้าไม่ได้หาเชือกให้อันนี้ย้อนกลับไปเนาะว่าแบบเหมือนกับเข้ามาพั่มเพ้อรำพันแล้ว
0: ไม่ใส่ใจ
2: แล้วก็เหมือนกับ
0: สิประชดอ่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายไหม
1: คือเหมือนกับเข้ามาประชดแล้วเราไปยุให้เขาตายอย่างเงี้ย
0: เชือกอยู่นั่นเนี่ยเชือกวางอยู่นั่นไปสิหาเจอไหมล่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ถ้าก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าถึงขนาดที่ว่ายุช่องทางวางแนวทางเลยนี่ตรงนี้โดดตรงนี้ดีกว่าโหตายชัวอะไรเงี้ย
0: อันนั้นแรง
2: อันนั้นมันเห็นชัดไปแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ยังมินคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเจอเคสแบบนี้เนี่ยมันคนมักจะจบตรงที่ว่าตายฆ่าตัวตายไม่ได้ไปหาความจริงต่อเน
0: า
2: ะ
0: ว่าใครทำให้เขากดดัน
2: หรือว่าใครไปกดดันหรือใครมีที่มาที่ไปที่ทำให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่โตแต่ว่าขอย้อนไปที่115จอร์เจียตอนหลังอะตอนแรกข่าวเข้าใจอย่างนั้นทุกคนแม้กระทั่งผมก็รู้สึกว่าทำไมตำรวจรีบปิดคดีเป็นฆ่าตัวตายจังแต่ตอนหลังผ่านไป2วันก็เหมือนกับมีนักกฎหมายหรือว่าผู้รู้เริ่มมาปล่อยข้อมูลคลายมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการทำงานของตำรวจจอร์เจียเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่ากรอบว่าฆ่าตัวตายจริงๆจอร์เจียเขาจะหาต่อว่ามันใครล่ะที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายเพียงแต่ว่าคำว่าฆ่าตัวตายคนไทยมองว่าปิดคดีคนไทยเหมือนมีภาพจำมีแผลในใจแบบนั้นว่าปิดง่ายเอาง่ายไว้ก่อนอะไรอย่างนั้น
1: แล้วคนไทยก็ลืมไปด้วยนะว่าจริงๆมันมีกฎหมายแบบนี้เหมือนกันเนี่ยคนไทยลื
0: ม
1: อันนี้ไปคิดเอาเองซึ่งพี่ก็พูดไปใน Facebook พี่อ่ะพี่ก็บอกไปแล้วบอกว่าเอ้ยเย็นๆเขาเป็นตัวสารตั้งต้นเฉยๆคราวนี้อย่างงี้ฮะบอยกับอ้อพ
0: ี่
1: เนี่ยตอนนี้นะใจพี่เนี่ยเป็นกังวลเรื่องอะไรมาถ้าคิดแบบเป็นห่วงพี่เป็น FC น้องเขานะคือการรักษาสภาพศพอันนี้สำคัญ
0: เพราะ
1: ว่าหลายบางทีเนี่ยเราคิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตรงเนี้ยที่อยากให้มีแล้วไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือการประสานงานในเรื่องของการรักษาสภาพศพในเชิงนิติเวชเนี่ยว่าเออแล้วสภาพศพมันเป็นอะไรเพราะมันอาจจะไล่สาเหตุได้ไงว่าเฮ้ยน้องเขาเจ็บป่วยหรือมีอาการอะไรป่ะอันนี้ในทางการแพทย์ที่ก็คุยกับทางคุณหมอนะคุณหมอบอกเฮ้ยเออไอเนี้ยสำคัญเพราะว่าพอศพน้องเขากลับเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยมันอาจจะต้องมีการตรวจลักษณะพยาธิสภาพซ้ำอ่ะคือสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายว่าเอ้ยจริงๆเขามีอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าถามว่าหัวใจเป็นยังไงมันอาจจะหาคำตอบให้กับญาติเขาได้ไงหรือคำตอบให้กับสังคมไทยว่าเฮ้ยน้องเขาเจ็บป่วยเป็นอะไรเพื่อเราจะได้เอามาใช้เป็นบทเรียนในการศึกษาว่ามันเป็นยังไงสมมติถ้าไม่ได้มีการฆาตกรรมหรือไม่ได้มีไม่ได้เป็นซุยซ้ายจริงๆอ่ะนะครับอันนี้มันอาจจะตอบเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยซึ่งหมายรวมถึงการขนส่งของศพต่างๆด้วยไม่ใช่คือเอ้ยจบแล้วจบเลยเอาขนมาก็ขนมาแล้วมันไม่ได้มานั่งไล่หาสาเหตุกันอ่ะมันก็กลายเป็นตั้งหลายคำถามอ่
2: ะ
1: ให้กับสังคมไทยอ่ะครับ
2: เพราะตอนนี้
1: เป็นประเด็นที่อยากให้คิดด้วย
2: เพราะตอนนี้ทุกคนก็มีคำถามแหละทันทีที่รู้ว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยก็มี question ขึ้นมาทันทีว่าน้องเป็นอะไรตายถูกไหมคะแล้วน้องก็ไปเคยไปที่ลำบากกว่านี้ไปเอธิโอเปียไปที่ที่กันดารกว่านี้ลำบากกว่านี้น้องก็ยังรอดมาได้บอกกินไม่ได้ก็กินของที่ยากกว่านี้มาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคำถามอยู่เหมือนกันนะ
1: เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องของการรักษาสภาพศพหาอะไรเงี้ยมีแต่ประเด็นตอนนี้ก็ไปในประเด็นอะไรคนนู้นคนนี้โดนนู่นโดนนี่ที่จอร์เจียอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงนะจากประสบการณ์นะพี่ก็ไปเดินพอ เราเห็นประเมินว่า

0: ไหนบ้านเมืองเขาเรียบร้อยดีเนี่ยที่กรุงสบีเดซี่พี่ก็ไปเดินกลางคืนคนเดียวนะ
1: เป็นยังไงพี
0: ่ก็บ้านเมืองเขาก็สงบอ่ะมันไม่มีอะไรอาจจะมีในย่านบันเทิงไปเดินย่านบันเทิงก็จะมีวัยรุ่นเนี่ยยังทำเหมือนเด็กพาเลทสมัยก่อนเนี่ยประเภทขับรถล้อเตี้ยแล้วก็
2: เดี๋ยวพี่พูดพาเลทบอยอาจจะไม่ทัน
0: ไม่ทันนะฮะเกิดทันไหม
2: บอยไม่ทัน
0: สมัยวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีรถเตี้ยๆหล่นๆนะแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็เปิดเพลง
2: เด็กรุ่นหลังอาจจะไม่ทัน
0: พี่ยังบอกว่าไอ้เด็กแถวนี้นี่มันเหมือนรถแห่บ้านเราเลยมันยังเปิดเพลงดังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีตีไม่มีแบบเอาจริงนะนี่พูดกันแบบคนกันเองว่าเดินบ้านเรายังน่ากลัวกว่านะเอาจริง
2: เอาจริงๆถามว่าเพราะตอนนี้เนี่ยในฐานะที่พี่เคยไปด้วยนะเราก็ไม่เคยไปเอาตรงๆแต่เห็นว่ามันสวยแล้วก็เพื่อนก็ไปกันมาเนี่ยมันยังไปได้มั้ยมันยังมันน่ากลัวขนาดนั้นมั้ยหรอ
0: ไปได้
2: กลัวเลยนะเนี่ยคุยกับบอย
0: มันเป็นวีซ่าฟรีแล้ววีซ่าฟรีบ้านเค้าเนี่ยอยู่ได้ตั้ง365ปีนึงอ่ะอยู่ได้ปีนึงอ่ะ
2: โอ้โ
0: หอยู่ได้ปีนึงแต่ว่าตอนนี้คนเอเชียโดยเฉพาะทางไทยเค้าก็ไปกันเยอะนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายบ้านเขาไม่แพงไม่แพงมากแล้วก็คือแต่เอาจริงๆนะกรุงทบิลิซีเนี่ยมันก็เงียบเหงาคือเป็นเมืองที่ไม่ค่อยคือเวลาไปเมืองไหนเนี่ยอยากจะดูปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะดูที่เสียงหมอหรือเสียงไซเรน
2: ถ้าอย่างนี้อเมริกาชนะเลิศ
1: ทั้งวัน
2: คือจริงจริงชนะเลิศจริงไอเรานี่ไม่เคยสมัยเด็กๆนะใฝ่ฝันอยากไปอเมริกาไปเมืองไปอเมริกาครั้งแรกนะมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราฝันเหมือนที่เราดูเนี่ยมันรึหมอดังตลอดเวลาอันนี้จริงโดยเฉพาะที่นิวยอร์กนะถ้าดีซีจะเงียบๆเน
0: า
2: ะแต่ที่นั่นที่จอร์เจียเป็นอย่าง
0: น
2: ี้ไหมคะ
0: ไม่มีฮะแต่ว่าตำรวจเขาเนี่ยสายตรวจเขาจะเน้นเรื่องของไอ้สตรีทโพลิสคือตำรวจที่อยู่ประจำจุดต่างๆแล้วก็เปิดสัญญาณไฟวับวาบเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เฉยๆแต่ว่าถ้าอย่างไปพี่เคยไปฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยโอ้โหตลอดเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ระวังกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าตังค์ที่ติดตัวเนี่ยควรจะแนบตัวอย่างดีนี่พูดเรื่องจริงนะแล้วเมืองไทยน่าอยู่กว่าเยอะเอาพูดตรง
0: ๆใช่ครับแล้วทางจอร์เจียเนี่ยเสียสถานที่เขาไปเที่ยวกันก็คือออกไปทางเทือกเขาคอเคซัสซึ่งมันสวยแล้วก็นอกเมืองมันจะเป็นพวกวิหารทางพวกโบสถ์คริสต์พวกอะไรค่อนข้างเยอะครับพวกโบสถ์โบราณเป็นพื้นที่ภูเขาอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปก็ไม่มีอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นมีอะไร
2: แล้วสภาพอากาศนะสภาพอากาศนี่มันทำให้สภาพร่างกายมันไม่ไหวไหมอันนี้พยายามหาเหตุนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ก็อากาศเป็นทางแถบรอยต่อทางยุโรปอะเอเชียต่อเนื่องทางยุโรป
2: มันก็ต้องเย็นเย็นสบายสบาย
0: ใช่ก็ยังนั่งเป็นห่วงว่าจริงๆอยากรู้เหมือนกันอะว่าน้องเขาอายุน้อยๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้คนอายุน้อยๆก็ไม่สบายเยอะนะตุยเยอะเหมือนกันอ่ะ
1: ถ้าบอยตั้งข้อสังเกตว่าน้องเขาตรากตำหนักได้ไหมพี่โตเพราะดูจากสภาพร่างกายเขาอ่ะเขาผอมอะไรเงี้ย
0: คิดตรงกันเลยเพราะว่าอาหารการกินแล้วก็การพักผ่อนเนี่ย
2: ค่ะพักผ่อนสำคัญ
0: มากเพราะเขาเดินทางเขาใช้วิธีเป็น
2: ประ
0: เทศคอสอ่ะ
2: คือ
0: ประหยัดตังอ่ะแล้วก็กินน้อยเดินทางหนัก
2: ใช่ไหมแล้วก็ลำบาก
0: เพราะเรายังไม่นั่งคิดตัวเองอ่ะว่าโอ้โหบางทีเราเดินทางแค่ประเทศเดียวแล้วมันต้องเปลี่ยนกระเป๋าทุกวันนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะร่างกายก็แย่เหมือนกันนะ
2: ไม่ใช่ว่าประเทศเดียวประเทศเดียวกันนี่ล่าสุดที่ไปจีนมากับนายกนะคือแค่ข้ามเมืองอ่ะไปเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูมันต้องเก็บกระเป๋า
1: แค่นี้ก็เหนื่อย
2: ก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องข้ามประเทศอ่ะ
1: น้องต้องใช้สมองในการตัดต่อคลิปทำยังไงให้มันน่าสนใจดิวโอ้ยวางแผนงานเอาไงปลอดภัยอีกสารพัดเรื่อง
2: เดี๋ยวมีโอกาสต้องคุยกับหมอนะบอยว่าจริงๆแล้วว่ามันมีโอกาสไหม
1: เพราะว่าน้องเองอ่ะตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาเขาทำงานหนักมาอยู่แล้วเพราะฟังดูจากคลิปน้องบอกว่า
2: สู้จริง
1: พักอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้น12ทำงาน8โมงเช้าเลิก2ทุ่มถึง2ทุ่มถึงหอพักต้องเดินจากชั้นล่างขึ้นชั้น12เป็นแบบนี
0: ้
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: พี่เชิงรนคุณผู้ฟังบอกว่าคุณฮุยเลฮุยบอกว่าตรวจสารพิษในร่างกายด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้ตอบไม่ได้นะแต่เขาคงจะต้องทำให้ถึงบอกว่าถ้าจะคุยอะไรหรือประสานอะไรระหว่างประเทศขนาดนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องตั้งประเด็นในเรื่องพวกนี้เอาไว้เพื่อรักษาสภาพศพเพื่อการตรวจพิสูจน์ในเชิงนิติเวชอ่ะเนี่ยดีที่สุดเลยแล้วถ้าไม่สบายใจเอากลับมาบ้านเราอย่างเงี้ย
1: ชั้นสุดซ้ำ
0: เราอาจจะตรวจซ้ำอีกรอบนึงเพื่อหาสาเหตุกันนะครับ
1: พี่โตจริงๆแล้วจริงๆต้องตรวจไหมถ้าเรามีประกันเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: แบบเนี้ยต้องเอาเราประกันจะอิงผลจากนิจจอเจหรือประกันจะอิงผลจากนิติเวชไทย
1: ใช่ใช่เพราะน้องทำประกันการเดินทางไว้ด้วยแล้วก็ครอบคลุมเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะประกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขในกรณีที่ของมีเหตุของการตายและการจ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าประเด็นนี้เขาต้องเข้าไปช่วยในการตรวจพิสูจน์ด้วย
0: แสดงว่านิติเวชไทยคงต้องทำหน้าที่อีก
1: คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นถ้าญาติเขาต้องการนะอันนี้ก็แล้วแต่เขา
0: เพราะว่าผมอย่างนี้ผมมองว่ามันอยู่ที่ผลถ้าจอร์เจียสรุปมาแบบไหนถ้าสรุปแล้วญาติมองว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับทางญาติอันนี้บอกข้อเท็จจริงนะญาติคงต้องลองให้นิติเวชไทยช่วยชันสูต
1: ร
0: แล้วทีนี้จะใช้ผลจากไหนค่อยว่ากันถูกไหมฮะถ้าผลมันไม่ตรงกันแต่ถ้าชันสูตรมาจากทางนู้นแล้วมองว่าเออมันเป็นคุณถูกไหมพี่โตกับเรื่องของประกันเนี่ยญาติอาจจะพอจะไปต่อได้กับทางประกันจะว่ายังไงล่ะทีนี้เป็นเรื่องของประกันแหละจะรับได้ไม่รับไม่ได้กับผลของจอร์เจีย
1: ใช่ใช่
0: แล้วจริงๆถ้าในทางกฎหมายผลชันสูตรต่างประเทศอ่ะมันเอามาใช้กับบ้านเราได้ไหมล่ะมันอยู่คนละขอบเขต
1: ก็มันคนละมิติกันคือผลของเขาอาจจะมีผลในการดำเนินคดีในฝั่งของประเทศที่เกิดเหตุของจอร์เจียนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาต่อความรู้สึกของญาติและความเชื่อถือที่ญาติเขาจะเชื่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ญาติเขาว่าเขาลองยอมรับผลนั้นได้หรือเปล่า
2: ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องสู้กัน
1: ก็ต้องว่ากันใหม
2: ่ว่ากันใหม่นะ
1: คะที่สุดก็คือต้องอยากให้สภาพร่างของน้องเขามาค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ย
2: สมบูรณ์เพื่อที่จะตรวจสอบได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่พอจะทำลายก็น่าจะโอเคนะพี่โตเพราะว่ามันช้าที่ตรงอื่นเพราะว่าตำรวจไปเจอตั้งแต่วันที่14แล้วเขาก็เก็บไว้ที่โรงพักถูกไหม
1: มาไม่น่าเกี่ยวไว้ที่โรงพักพี่บอย
2: น่
1: าจะเข้าโรงพยาบาลน่ะเป็นนิติเวช
0: นิติเวชเขาถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เขานึกถึงบ้านโรงพยาบาลเก็บไม่ได้
1: ใ
2: ครจะให้ใครจะให้เก็บก่อน
0: ผมก็ว่าอยู่ว่า
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ด้วยสภาพอากาศมันไม่ได้ด้วย
1: ไม่ไหว
2: เดี๋ยวร้อยเวรแย่เดี๋ยวลุกขึ้นมาขอคุยกับร้อยเวรเลยแย่เลย
1: ไม่ได้แล้วก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริกของคนเข้าเมืองเนี่ยมันก็มีผลบ้านเราเนี่ยใช้เรื่องของ facial recognition ของจอร์เจียเขาใช้เรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ใช้ fingerprint ของเราเนี่ยใช้ facial recognition ใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือ fingerprint ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมประโยชน์เวลาคนต่างชาติสูญหายเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถเอารูปภาพของคนของเป้าหมายอย่างเช่นอาจจะเจอศพคนต่างชาติสภาพศพที่อาจจะยังคงรูปอยู่แล้วใช้ภาพใบหน้าของเขาเนี่ยเอามาแกว่งหาว่าเป็นใครก็ได้นะอย่างเงี้ยอย่างนี้ในระบบของบ้านเราอย่างที่สองเนี่ยไบโอเมตริกยืนยันตัวตนอย่างที่สองเนี่ยเวลาเข้ามานี่เป็นเหตุผลที่ทำไมจะต้องให้ท่านกรอกข้อมูลว่าไปพักที่ไหนอย่างไรแล้วสถานประกอบการต่างๆก็จะต้องรายงานให้เราทราบด้วยทุกการเคลื่อนย้ายตลอด24ชั่วโมงว่ามีคนต่างชาติชื่อนี้นามสกุลนี้เข้าพักที่นั่นที่นี่หรือเปล่าอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มันจะช่วยเซฟอ่ะเวลาคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาบ้านเรามันจะได้ติดตามได้นะครับ
0: นะฮะเอาละรู้เรื่องพี่โตเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายกระบวนการศพน้องคงไม่น่าจะกลับมาในเร็ววันนี้นะพี่นก
1: ก็ต้องใช้กระบวนการเพราะว่าบ้านเราคือไม่มีสถานทูตไทยที่นั่นนะครับเรายังไม่ได้ตั้งครับก็ต้องผ่านสถานทูตไทยที่ตุรกีครับ
0: ครับสุดท้ายต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาอีกครั้งนก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราคนไทยด้วยกันขอบคุณครับพี่โตครับ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสด
1: ีครับ
0: ครับท่านพลตำรวจตรีเชิงรนลิมพดีนะฮะโฆษกสตม.นะครับพักสักครู่เลยนะพี่อ้อนะ
2: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: สา ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่

0: การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: อ่ะ 11:39 นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ1บน1บอยค่ะมาคุยกันต่อ อันนี้เป็นอีกคดีนึง
4: โอ้น่าสงสารมาก2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรม
3: คนลุกอ่ะ
4: เนาะแล้วสุดท้ายบานปลายไปฆ่าถึง5ศพด้วยกัน
3: ขนลุกมาก
4: อันนี้ให้ท่านนี้ฮะโคศก
3: ให้ท่านเล่าให้ฟังที่มาที่ไป
4: ซึ่งเราขออนุญาตว่าช่วยสรุปมาให้เราฟังหน่อยเพราะว่ามันเมื่อวานตอนคุยที่นัดท่านเนี่ยยังจับไม่ได้
3: แล้วน้องก็คือเขาหายตัวไป
4: ใช่คือเชื่อว่าคนฟังข่าวคงน่าจะรู้เรื่องเรามาประมาณนึงแล้วว่าน้องมาจากไหนอย่างไรน้องหายไปเมื่อไหร่แต่ว่าเนี่ยมันมีคำสารภาพของผู้ต้องหาซึ่งมันตอบทันทีนะว่าตำรวจถามว่าขออภัยนะคุณผู้ฟังมึงข่มขืนเขาหรือเปล่าหมายถึงตัวพี่สาวของผู้ตายเนี่ยคู่เสียชีวิตนะท่านนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยโดนข่มขืนไหมมันไปเสร็จทันควันเลยเหมือนกับรู้ตัวตั้งหลักมาตอบอะตอบแบบไม่เอ๊ะคิดแบบปุ๊บเลยซึ่งไม่รู้จะตอบว่าไงแล้วมันมีบ่อจระเข้ตรงใกล้จุดที่ฝั่งร่างอ่ะเดี๋ยวให้ท่านไต่ลงเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะประมาณไหนเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตกันแต่ถ้าเจอร่างที่ถูกฝังแล้วก็จบนะไม่มีปัญหาน้องแจ็คกี้ต่อสายได้เลยจ้ะเรากำลังต่อสายอยู่เนาะโอ้นั่นแหละคุณผู้ฟังฮะก็ถ้าดูอ่ะถ้าระหว่างรอสายเดี๋ยวไล่เรียงทำลายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมถามนี่ก่อนฮะคนที่จะช่วยได้ทำลายนี่ถามพี่แชทเมื่อเช้าไล่ดู
3: เพราะว่ามันก็แอบซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่แต่ว่าพี่แชทจัดให้เรียบร้อยเลย
3: บอยเล่าอ่ะให้บอยไล่เรียงเองเพราะว่าเดี๋ยว
4: แม่เอามาสักคู่ยังไม่มาใช่ไหมหรือว่าท่านมานี่ฮะก็เดี๋ยวก่อนนะวันนี้แชท GPT ทำไมดูไม่ค่อยฉลาดวันนี้ดูตอบคำถามแบบว่าไม่ได้เรื่อง
3: จับตัวมาแล้วนะ
4: ใช่ท่านขอ2นาทีไม่เป็นไรอย่าดูในนี้เลยแล้วกันเมื่อเช้าไปดูข้อมูลในหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะ
3: พี่มีข้อมูลเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวเอ่ยชื่อได้ไหม
4: ได้พี่
3: ก็ของเกิดทองธงชัยศรีนินพร้อมผู้ต้องหาอีก2รายคือฟุกและบอลนะคะก็ถูกดำเนินคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต5รายตอนแรกเนี่ยมี2พี่น้องชาวรัสเซียหายไป2คนเน
4: า
3: ะ
4: มอเตอร์ไซค
3: ์เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควบคุมตัวมาได้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าทางด้านของในป๋องป้าของในป๋องเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาเป็นคนเลี้ยงดูป๋องมาตั้งแต่เด็กนะคะก็บอกว่ารักหลานนะเพราะเป็นคนในครอบครัวแต่ไม่อาจยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ยอมรับกระบวนการยุติธรรมและจะไม่ยื่นประกันตัวค่ะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็กังวลว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวอาจจะก่อเหตุซ้ำนะคะเพราะว่าป๋องเนี่ยเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษเพื่อทำงานเลี้ยงลูกครอบครัวแต่กลับมาก่อเหตุร้ายภายในไม่ถึง2เดือนเองนะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อคดีมาแล้ว
4: ก็รู้สึก
3: ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องเครื่องแบบตำรวจหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในบ้านและไม่ทราบว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคุณป้าที่ไปเยี่ยมเล่าให้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด
4: ถ้าดูไทม์ไลน์นะคุณผู้ฟังถ้าย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่26กรกฎาคมปี6ปีนี้แหละสองพี่น้องเนี่ยขี่จักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่ของตำบลห้วยใหญ่ที่ชลบุรีแล้วก็ขาดการติดต่อและหายตัว

0: ไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่26กรกฎาคมพอมาถึงวันที่29เนี่ยครอบครัวเขาออกตามหากันต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่วันที่หายตัวไปก็มีการเข้าแจ้งความแล้วก็ระดมกำลังกันค้นหาตรวจสอบวงจรปิดและเส้นทางการเดินทางของ2พี่น้องนี้กระทั่งปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ย29 30 31แถวๆนี้นะครับเจ้าที่พบจักรยานยนต์ของผู้เสียหายถูกชำแหละแล้วก็ฝังดินเพื่ออำพรางหลักฐานทำให้การสืบสวนมุ่งไปที่ทั้ง2คือนายธนาหรือว่าป๋องกับนายธงชัยหรือว่าธงสองเกลือเพื่อนซีกันมา30กรกฎาคมพี่อ้อคุณผู้ฟังฮะศาลออกหมายจับป๋องและธงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์คือรับของโจรนั่นน่าจะเป็นเรื่องของจักรยานยนต์ที่เอาไปชิงทรัพย์ไปและสารภาพเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหายตำรวจใช้สุนัขเคนายแล้วก็กำลังหลายหน่วยค้นหาตามพื้นที่ต้องสงสัยแล้วก็ในพื้นที่ของเขาชีจันด้วยนะตอนนั้นกระทั่งต่อมาวันที่30ต่อเนื่อง31กรกฎาคมเนี่ยวันนี้วันที่1นะคุณฟังคือเมื่อวานกับวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้ต้องหาหลบหนีออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สระแก้วตอนนี้ท่านโฆษกเนี่ยก็อยู่ที่สระแก้วนะแต่ว่าภารกิจอื่นแต่ว่า
1: ตอนนี้กำลังติดต่ออยู่บอกขอสักครู่เมื่อกี้โทรศัพท์ได้แล้ว
0: ก็มุ่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สระแก้วหลังปฏิบัติการไล่ล่าหลายวันก็หลังจับกลุ่มอย่างที่พี่อ้อบอกว่าสารภาพว่าต้องการชิงจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเชื่อได้ไหมล่ะทำไมอยากจะชิงของเขาแล้วไปชำแหละฝังดินทำไมหวังก็ผูกหมดสิ
1: คือ
0: ก็ไปขายสิ
1: คือมีอะไรแปลกๆเยอะเรื่องของเรื่อง
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพาไปชี้จุดฝังศพแล้วก็จุดซ่อนชิ้นส่วนรถเพิ่มเติม
1: เพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ามันโยงกันเพราะมันเป็นทั้งแก๊งไงแล้วฆ่าเนี่ยพ่อแม่ลูกนะแล้วแต่งตัวเป็นตำรวจไปทวงหนี
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างที่บอกก็คือน่าจะขืนใจด้วยเขาบอกว่าขืนใจลูกสาวก่อนพาขึ้นรถไปยิงแล้วฝังซึ่งแบบนี่เขาบอกว่าตำรวจขุดเจอแล้วนะคะพ่อแม่ลูก อยู่ในหลุมเดียวกัน
0: อันนั้นก็คือ3ศพที่เห็นเหตุการณ์
1: ที่เห็นเหตุการณ
0: ์โดนตกกระไดพลอยโจรโดนฆาตกรรมไปด้วยคือมันโหดขนาดไหน
1: คุณคุกมา2เดือน
0: แล้ว
1: ไม
0: ่
1: แล้ว
0: คุณ
1: ไม่แล้วตัวเองอยู่ในคุกนี่ก็ไม่ได้อยู่น้อยๆนะ
0: ก็บอกแล้ววงจรฆ่าคนติดคุกออกจากคุกฆ่าคนติดอยู่เงี้ยวนอยู่เงี้ยชีวิตคือตั้งต้นใหม่ได้ไหมได้สังคมไทยให้โอกาสเสมอเห็นว่าคนเหล่านี้ก็ไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจอย่างท่านอนุทินท่านก็ตำหนิแรงนะเราฟังข่าวเมื่อสักครู่ท่านก็ว่าแรงมาก
1: ไม่เพราะว่าผู้เสียชีวิตไม่มีชาวต่างชาติด้วยไง
0: แต่แม่เป็นคนไทยใช่ไหม
1: มันก็เสื่อม
0: แม่น้องเป็นคนไทยนะเหมือนตามครับตอนนี้ท่านไตรงมาแล้วนะคะท่านโฆษกสำนักงานตำรวจชาติสวัสดีครับพี่ไตรงครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณบอยค
0: ุ
2: ณอ้อคร
0: ับ พี่ไตรงขออัปเดตหน่อยแล้ว
1: อ
0: ยู่กับอ้อแล้วครับพี่อ้อนะครับพี่ไตรงสุดท้ายเราเจอที่ฝังศพน้องหรือยังฮะ
2: ก็ตอนนี้พบแล้วนะคร
0: ับ เล่าให้ฟังหน่อยสิขยายความให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในคดีนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากทางผู้เสียหายที่มาแจ้งนะครับเกี่ยวกับบุคคลสูญหายทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ได้มีการดำเนินการติดตามมาโดยตลอดนะครับโดยหลังจากที่เราทราบเรื่องเนี่ยนะครับเราก็ไปตรวจสอบตามเส้นทางที่ผู้สูญหายในขณะนั้นที่น้องทั้งสองเนี่ยเดินทางแต่วันเกิดเหตุนะครับจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานที่จะเชื่อได้ว่านะครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้งสองเนี่ยนะฮะผู้เสียหายทั้งสองเนี่ยคือนายป๋องกับนายธงตามที่ทราบตามประกาศข่าวนะครับจะนำสู่การออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมตัวได้นะครับโดยการจับกุมตัวเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการตั้งจุดตรวจพ้นหรือด่านตรวจที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็ได้ตรวจพบนะครับนายป๋องนะครับกับนายธงเนี่ยกำลังจะหลบหนีนะครับก็สามารถที่จะจดจำตำหนิรูปพรรณได้นะทั้งสองคนก็เลยหนีด่านนะครับแต่ตำรวจก็สามารถที่จะติดตามไปจนกระทั่งไปพบตัวในบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็นำกำลังเข้าตรวจค้นนะครับสามารถจับกลุ่มตัวได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: จากนั้นยังไงครับพอจับกลุ่มตัวได้สอบสวนกระบวนการสอบสวนเกิดขึ้น
2: ครับในการสักถามสอบสวนเบื้องต้นนะครับทั้งสองรายก็ให้การรับสารภาพเกี่ยวกับ

0: การกระทำดังกล่าวนะครับแล้วก็ให้การรับเพิ่มเติมว่าได้มีการก่อเหตุฆ่าผู้อื่นนะครับคือฆ่าน้องทั้งสองแล้วก็นำศพไปฝังซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับจนนำไปสู่การชี้จุดที่ฝังศพน้องทั้งสองคนนะครับครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางตำรวจชาติก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็ในส่วนการดำเนินคดีเรายืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานตาม
1: พี่ไตรรงค์คร
0: ับเป็นไปตามโครงการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับเท่าที่รับรายงานเบื้องต้นจุดที่ฝังศพคือบริเวณไหนฮะ
0: ก็เป็นบริเวณแถวนั้นเขาเรียกครับ
1: เขาชื่อจันทร์ครับ
0: ในเขตครับครับผม
1: ตอนนี้เจอร่างแล้วใช่ไหมฮะ
0: เจอครับในร่างครับ
1: ฝังด้วยกันเลยไหมในหลุมเดียวเลยไหมฮะ
0: เออแต่ประเด็นนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเกี่ยวก
1: ัน
0: หร
1: ือ
0: เปล่านะครับ
1: ห่างจากบ่อจระเข้เยอะไหมฮะจุดที่ฝัง
0: ก็ไม่ไกลนะครับ
1: พี่จรงอ่ะตรงนี้คือเข้าใจในมุมนี้แล้วว่าประมาณหนึ่งแล้วแล้วสามพ่อแม่ลูกจู่ๆมาถูกฆาตกรรมไปด้วยได้ยังไงฮะ
0: ในส่วนของกรณีนั้นผู้ต้องหาเนี่ยให้การไปถึงประเด็นนั้นด้วยนะครับว่านอกจากเกิดเหตุกับการก่อเหตุฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วเนี่ยยังมีการก่อเหตุสามพ่อแม่ลูกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
1: ครับ
0: ซึ่งทางญาติเนี่ยได้มาแจ้งคนหายเมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่เหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ
1: แล้วมันโยงกับกรณีสองพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับว่าข่าวบอกว่าเป็นเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ในการฆาตกรรมสองพี่น้องนำไปสู่การฆ่าสามคนนั้นปิดปากอันนี้มันเชื่อมโยงกับไหมฮะ
0: น่าจะไม่สอดคล้องกันนะครับ
1: ไม่สอดคล้องเน
0: า
1: ะ
0: ในช่วงเวลานะฮะเพราะว่าเหตุเกิดของ
1: เกิดก่อนนาน
0: ศพนั้นมันเกิดก่อนแล้วครับอย่างที่ผมเรียนนะว
1: ่
0: าญาติเนี่ยมาแจ้งว่าสูญหายเนี่ยประมาณต้นเดือนกรกฎาค
1: ม
0: ที่ผ่านมานะครับซึ่งเกิดก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้นะครับเป็นอีกคดีหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
2: ไม่โยงกันหรอคะเพราะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมัน
1: เพราะว่า
2: ผู้ต้องหาเดียวกันเวลาไม่ได้กันแต่ผู้ต้องหาเซตเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจากพยานหลักฐานตามคำรับแล้วก็ต้องมีการหาพยานหลักฐานอื่นนะครับเพื่อยืนยันการกระทำความผิดของผู้ต้องหาด้วยครับ
1: แล้วจริงๆแล้วประเด็นที่ฆ่าสามพ่อแม่ลูกนั้นมาจากเรื่องอะไรเพราะว่านักเข้าใจตอนนี้คือเข้าใจว่าเห็นเหตุการณ์ฆ่าสองพี่น้องนี้จึงฆ่าสามคนนั้นปิดปากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆมันมาจากเรื่องอะไร
0: ครับไม่ใช่เบื้องต้นอย่างที่นำเรียนนะครับตอนนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหาก็ให้การว่าเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์ครับ
1: ฆ่าชิงทรัพย์แล้วฝังเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ครั้งนี้เขาก็ให้การอย่างนั้นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่ผมเรียนนะครับเราจะทำการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนทั้งพยานบุคคลนะครับพยานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก
1: ็
0: การตรวจชันสูตรพิสูจน์อย่างละเอียดนะครับตามกฎหมายจะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพื่อที่จะสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามโทษานุโทษตามกฎหมายครับ
1: พี่แล้วสามศพนั้นเจอเรียบร้อยหรือยังฮะ
0: ก็เบื้องต้นได้รับรายงานว่าพบเป็นลักษณะของโครงกระดูกนะครับต้องมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์หรือทางนิติเวชต่อไปครับ
1: โดยหลักการเป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันคือจุดที่ผู้ต้องหาบอกเลยว่าตรงนี้แล้วก็เจอจริงๆมันก็คงไม่น่าพลาดพี่นะว่าเดี๋ยวรอให้มันครบขั้นตอนทางกระบวนการดีกว่า
2: เห็นอดีตภรรยาของป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาก็มาแฉพฤติกรรมบอกว่าเคยถูกทำร้ายแล้วก็บังคับให้ลงไปนอนในหลุมด้วยเหมือนกับ
1: เป็นชอบแบบนั้นน่ะชอบฝัน
2: สไตล์แบบนี้หรือเปล่
1: า
2: ข้อมูลตรงนี้ยังไงคะ
0: ในส่วนของพฤติการแวดล้อมของผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนให้ทางท่านพนักงานอัยการได้พิจารณาส่งข้อมูลต่อให้ศาลเพื่อพิจารณานะครับเกี่ยวกับให้เห็นมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดนะครับ
2: ส่วนใหญ่นี่คือประสงค์ทรัพย์ใช่ไหมคะไม่ได้แบบ
0: คือต้องเรียนว่าเราคงจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชันสูตรพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนพยานแวดล้อมอื่นนะครับการที่ผู้ต้องหาจะให้การอย่าง

0: ไปเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
1: ครับถ้าศพของทั้งสองต้องส่งนิติเวศส่วนกลางใช่ไหมฮะอันสองพี่น้องนี
0: ้ครับใช่ครับ
1: ในเรื่องของขออภัยนะครับเรื่องของกระทำชำเราตรงนี้เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยไหมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าปฏิเสธแข็งขันมากว่าไม่ได้ข่มขืน
0: ก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรแต่เจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับ
1: ท่านสังคมกำลังจับจ้องและมองว่าบุคคลลักษณะนี้เป็นบุคคลอันตรายเวลาก่อคดีอื่นๆก็ติดคุกมาแทนที่จะกลับตัวกลับใจสังคมให้อภัยเป็นคนดีตั้งต้นประกอบอาชีพกลับมาเนี่ยก็เข้าวงจรเดิมฆ่าคนติดคุกตรงนี้เนี่ยณชั้นเนี่ยตำรวจในการทำสำนวนหรืออะไรก็ตามจะทำยังไงให้เห็นว่าพฤติการมันโหดร้ายทารุณทำผิดแบบไม่เข็ดหลาบแล้วก็ต้องติดให้มันหนักกว่าเดิมได้ไหมฮะ
0: ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนตลอดจนประวัติการก่ออาชญากรร
1: ม
0: การกระทำความผิดของผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยนะครับว่ามีประวัติการกระทำความผิดนะมาอย่างไรนะครับจะต้องมีการพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องบวกโทษเพิ่มโทษนะครับอย่างไรตามกฎหมายด้วยนะครับเพื่อให้ท่านพนักงานอัยการได้พิจารณานำเสนอต่อศาลต่อไปในอนาคตครับ
1: มันขึ้นอยู่การเขียนสำนวนบรรยายฟ้องถูกไหมฮะตรงนี้ชั้นตำรวจก็ต้องบรรยายให้มันลึกซึ้งเห็นภาพ
0: ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของผู้กระทำความผิดแล้วมากระทำความผิดซ้ำเนี่ยก็มีกฎหมายระบุเกี่ยวกับการบวกโทษเพิ่มโทษไปเป็นการเฉพาะอยู่แล้วครับ
1: แหมครับแย่ครับพี่นะเพราะตะกี้ฟังข่าวท่านนายกที่สัมภาษณ์มาก
2: ็
1: ท่านนายกก็ตำหนิแรงมาก
0: ครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งความเศร้าเสียใจของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับฟังข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะครับผมเองก็สะเทือนใจนะครับในฐานะเป็นเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของสามเหลี่ยมชาติและต้องส่วนตัวด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะถามนิดนึงว่าในส่วนของผู้ที่เคยกระทำผิดแล้วเคยต้องโทษจำคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยค่ะถ้ามันมีก่อเหตุแบบนี้อีกเนี่ยในอนาคตเราควรจะต้องมีมาตรการในการติดตามพฤติกรรมหรือเฝ้าระวังอะไรไหมจริงๆก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ให้เขาบางคนที่ทำผิดแล้วกลับใจแล้วแต่ว่าคือออกมาเนี่ยมันต้องมีการเฝ้าระวังแบบนี้อีกไหมครับเพราะว่านี่เป็นการก่อเหตุซ้ำแล้วก็ไม่ได้เป็นเคสแรกเนาะที่เห็นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็ต้องเรียนว่าโดยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเรามีมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงยุติธรรมเองแล้วก็ทางสำนักงานประชาชาติเองนะครับในการดูแลผู้ป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำนะครับซึ่งมีกฎหมายเป็นการเฉพาะเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงต้องดูในเรื่องนี้กันนะครับ
1: เห็นว่าโดยปกติถ้าสมมติเป็นกรณีคดียาเสพติดนี่ต้องเฝ้าติดตามหรือว่ามีในบัญชีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ละโรงพักต้องว่ารู้เลยว่านักโทษท่านเนี่ยพ้นจากเรือนจำมากลับมาอยู่ในชีวิตสังคมปกติแล้วเนี่ยแต่ว่าก็คงต้องถูกจับตามากกว่าเป็นปกตินั่นนั่นคดียาเสพติดถูกไหมฮะ
0: ในพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเนี่ยนะครับกำหนดมาตรการตั้งแต่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเลยตั้งแต่รัชทันเลยนะครับที่จะต้องส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมเองแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประชาชาติเองเราก็มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องมีการมาคุยกันนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนหรือยังจะต้องมีการที่จะต้องหารือเกี่ยวกับบุคคลบางคนหรือบางรายที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งทางกระทรวงยุติธรรมเองหรือทางเมืองชาติเองที่จะต้องบูรณาการข้อมูลตรงนี้เพิ่มยกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวนะครับ
1: เพราะปกติเวลาสมมติถ้ามีเหตุใดในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะโฟกัสแล้วว่าในท้องที่มันมีใครที่เคยมีประวัติมันก็จะถูกสกรีนออกมาซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะถูกสกรีนเช่นกันเพียงแต่ว่าระหว่างที่เขายังไม่ก่อคดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราป้องปรามเราทำให้เขาเห็นว่าเราจับตาอยู่บ้างหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้ถูกไหม
0: ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วทั้งในส่วนของกฎหมายพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเองแล้วก็ระเบียบในส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนะครับหรือของสำนักงานชาตินะครับหรือทั้งฝ่ายปกครองเองก็มีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลบุคคลเหล่านี้ตามกรอบของกฎหมายนะครับ
1: ก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์
0: ในส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ไม่ใช่ ไป
1: ละเมิดเขา
0: จับผิดหรือละเมิดสิทธิ์แต่ว่าเราป้องกันสิทธิ์ของ

0: พี่น้องประชาชนนะครับผู้บริสุทธิ์ด้วยอย่างกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่เราก็คงต้องมาดูนะครับแล้วบูรณาการข้อมูลของบุคคลรายนี้ไปนะครับว่ามาตรการที่กำหนดไว้ตามกรอบกฎหมายเนี่ยที่จะไม่ถึงกับเป็นการละเมิดสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทำการอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมกับคนต้องระวังลักษณะที่เป็นสีแดงขนาดนี้นะครับ
1: ได้ครับท่านวันนี้อยู่สักแก้วใช่ไหมครับ
2: ไปคดีอื่นแต่แถมคดีนี
1: ้ขอบคุณท่าน
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ท่านโฆษกนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านพลตำรวจโทไตรดงผิวพันธ์นะฮะโฆษกสตช.
2: ค่ะคุณฟังเลยคนโอ้คุณปืนจำปืนบอกคนเร็วแบบนี้
1: คือเวลามีเหตุทีเราก็เรียกร้องทีนะเรื่องของกฎหมายประหารชีวิต
2: มันก็บางทีก็ยากเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าเรามันไม่
2: แล้วก็มีคนมาพูดเนี่ยคุณออด59บอกว่าโทษประหารชีวิตต้องกลับมาเราก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะแบบว่าจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างงี้ไปแต่โทษประหารชีวิตแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราเคยมีจับแพอีกนั่นน่ะมันก็เป็นกันใหญ่มันก็พูดยากเนาะแต่ว่าป้องกันดีที่สุดอ่ะต้องพยายามเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะทาง Facebook ทุกช่องทางแล้วกันนะคะขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ลา 12:00 น.และธงชี้จุดฝังร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าซากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีนายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนชลบุรีหลังเสร็จภารกิจที่สุพรรณบุรีตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียสัตว์อัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อพี่ชายหลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและธงไปชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องและก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่

ร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ 19:20 นตำรวจนำตัวในป่องแล้วก็ในทงผู้ต้องหาเดินทางจากสักแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว21:40 นตำรวจคุมตัวในป่องและในทงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่

0: สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ22:30 นเจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพร่หลังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อน้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทยโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋องกับนายธงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้รวมทั้งยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัดชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุกแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอนผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 ครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือและก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึงจับตัวลูกสาวไปด้วยแล้วก็พาทั้ง3คนขึ้นรถนำตัวมาที่ป่าทำร้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ฝังทั้ง3คนไว้ในหลุมเดียวกันส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเหยื่อหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับทั้ง2คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4รายซึ่งบางรายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็คือในป๋องที่พ้นโทษมาได้แค่2เดือนเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมด้านนางตุ๊กตาญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากนางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียรอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีเบาะแสครับกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีมวลทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในธงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งในป๋องในธงในฟลุกและในบอนค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของในป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกร ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่

0: ที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญนี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
1: 12นาฬิกา10นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในหลายมิติทั้ง2ฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูล Data Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม BOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับ

0: การหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: พี่ชายของฮลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำร่างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับพี่ชายฮลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุการนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่ฮลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่ฮลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวดว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
0: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลาย10ปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายรังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายรังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรี

0: ทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็ลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวโมดาโคนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอสมทใครรับใช้ประชาชน
0: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวันนี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนและก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงส

0: ายเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดค่ะตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าไปจับกุมนายกันตภูมิหรือว่าเอกอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี2หมายจับค่ะโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สืบเนื่องจากเมื่อ18-19 ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกลใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 ของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและกลายไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถยนต์ทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้อพยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดแล้วก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ

0: วันนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูตาดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
1: ศาลศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.คดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
4: ่12:33 นสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่1สิงหาคม2569

0: อ้าวนะครับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนะครับสถานีวิทยุ FM 100.5 อสมทนะครับกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็นำเสนอเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังการนำเสนอข่าวนะครับของสื่อมวลชนนะครับรวมทั้งประเด็นนะครับอย่างที่บอกนี่แหละนะประเด็นที่เป็นหลักของรายการก็คือนะครับเรื่องของ media literacy หรือว่าการรู้ทันรู้เท่าทันสื่อนะครับมีเดียแล้วก็เป็น AI literacy นะครับ digital literacy นะครับภายใต้สถานการณ์โลกที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะก็แน่นอนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวที่นำเสนอกันบนหน้าสื่อเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะนั่นก็คือกรณีของขออนุญาตใช้คำว่าน้องกันแล้วกันนะครับน้องฮารุนโซโลหรือน้องฮารุนโซโลนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับก็เดินทางที่จอร์เจียแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนะโดยจนถึงวันนี้เนี่ยนะก็เขาเรียกอะไรสาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็ยังไม่ได้สรุปแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของนะครับสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหก็ชุลมุนอุตลุดไปหมดนะครับข่าวคราวนะครับที่เกิดขึ้นนะเอาตั้งแต่นะครับเรื่องของน้องฮารุนเนี่ยนะครับก็น้องฮารุนโซโลเนี่ยตกลงแล้วบางสื่อเขาบอกว่าอยู่คุณย่าบางสื่อเขาบอกว่าคุณยายนะครับนะแล้วก็นะแต่ที่ตรงกันก็คือว่าน้องเป็นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นยูทูบนะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะก็เดินทางท่องเที่ยวนะเป้ใบหนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นพวกแบ็คแพคเกอร์ก็ไปก็ยอมรับนะครับว่าอะไรนะเพจของน้องเขานะครับที่มีชื่อว่าอะไรนะอาสาพาไปหลงนะครับยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเข้าไปดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเขาเลยสนใจนะครับอยากเข้าไปดูแต่ไม่เคยได้เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ประเด็นนึงส่วนอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของการศึกษาอันนี้ชื่นชมน้องมากนะว่านะครับเป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ของจุฬานะจุฬานะครับเป็นคณะรัฐศาสตร์จุฬาเป็นสิงห์ดำนะครับนี่ก็แสดงว่าน้องก็ต้องเรียนเก่งแหละนะถึงจะแบบสอบเข้าไปเรียนได้เลยประมาณนี้นะครับอันเนี้ยนะครับก็คือเป็นข้อมูลหลักๆแต่ว่านะสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าเรื่องนะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของประเด็นนี้ทำไมสื่อถึงให้ความสนใจโอ้โหนะครับนำเสนอกันอุตลุดไปหมดนะครับจนกระทั่งสามารถสรุปได้ว่านะครับการนำเสนอของสื่อนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะหวังดีหวังengagement นะครับหวังยอดวิวยอดไลค์อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมาสรุปได้ตรงที่ว่านะครับประโยคเดียวก็คืออารมณ์ดราม่าเนี่ยมันแซงหน้าจริยธรรมสื่อจริงหรือเปล่านะนี่ก็เลยตั้งเป็นประเด็นในวันนี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับบอกว่าประเด็นก็คืออารมณ์ดราม่าแซงหน้าจริยธรรมสื่อกรณีศึกษาฮารุนโซโลกับกรอบการทำงานข่าวในยุคดิจิทัลจะเป็นยังไงแบบไหนก็วันนี้จะได้มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงไม่ได้ไปนะครับปักนะครับคงไม่ได้ไปปักธงหรือคงไม่ได้ไปชี้หน้านะว่าสื่อตรงสำนักนั้นรายงานไม่ใช่สื่อสำนักนี้รายงานไม่ดีไม่นะครับวันนี้คุยในภาพรวมกันแล้วกันนะครับท่านแรกนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นผู้ช่วยหน้าข่าวชีวิตคุณภาพของหนังสือของหนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์คุณจิราพรจันทร์เรืองนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในสายคุณจิราพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีพี่ต้อมค่ะ
0: ครับนะครับตอนนี้นี่สรุปแล้วความคืบหน้าของน้องฮารุนโซโลนะครับข่าวของน้องฮารุนโซโลเป็นยังไงบ้างครับคุณจิราพรครับ
1: คือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ทางการไทยนะคะก็ทางการทางจอร์เจียนี่คือก็จะต้องคุยกันค่ะว่าเรื่องของการนำร่างผู้เสียชีวิตนะคะสู่มาตุภูมิค่ะแล้วก็มีการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตค่ะประมาณน
0: ี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วนะครับคนไทยไม่เฉพาะน้องฮารุนนะครับแต่ว่าคนไทยอื่นๆเนี่ยนะครับท่านอื่นๆที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ปกติแล้วเขาจะมีอยู่2ทางใช่ไหมก็คือ1นำร่างกลับประเทศหรือไม่ก็ชาปนกิจที่ต่างประเทศแล้วก็นำกระดูกกลับมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคุณจิราพรครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะกระบวนการก็คือจะต้องมีการประสานทางการทูตอย่างกรณีที่นำร่างกลับมาประเทศไทยเนี่ยค่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่บางครอบครัวอาจจะไม่พร้อมก็อาจจะแบบมีการชาปนกิจที่ต่างประเทศแล้วก็นำเท่ากระดูกกลับมาประเทศไทยค่ะ
0: อืมแต่ว่าสำหรับของน้องฮรุณร่างของน้องฮรุณนี่เห็นว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้ข่าวมาเพราะโอ้โหข่าวเยอะมากสับสนมากเห็นบอกว่า

0: หนุ่มกัญชัยนะครับแล้วก็คณะทำงานของเขาเนี่ยเขาอาสาหรือว่าเขาอาสาที่จะนำนะครับอาสาที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้นำร่างน้องกลับมาถูกไหมครับ
1: อันนี้นี่คือไม่สามารถตอบแทนในส่วนนี้ได้อะค่ะเพราะว่า
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่สามารถแบบตอบแทนในส่วนนี้ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะมีทางอย่างถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จริงๆแล้วก็สามารถร้องขอไปเพื่อขอความช่วยเหลือได้อะค่ะ
0: นะครับเนี่ยถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณจิรพรเองเข้าใจว่าก็คงจะนะครับก็คงจะติดตามข่าวชิ้นนี้มาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกผมก็แตะห่างๆเพราะเราทำข่าวเศรษฐกิจแต่ว่าแม้คนไทยเสียชีวิตนะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแตะอยู่ห่างๆก็ขนาดคุณจิรพรนะครับแตะอยู่ตลอดเวลาตามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังมีความรู้สึกว่านะครับมีความรู้สึกไหมครับว่าข่าวมันสับสนเหลือเกินครับคุณจิรพรครับ
1: คือวันนี้นะคะนี้อาจจะไม่ได้มาชี้ว่าใครผิดใครผิดนะคะแต่ว่า
0: เหตุการ
1: ณ์น
0: ี
1: ้มันจะสะท้อนเลยค่ะว่าโลกของวงการข่าวเนี่ยค่ะมันวันนี้เราแข่งกันไม่ได้แล้วค่ะว่าใครเร็วเราต้องแข่งกันที่ความครบถ้วนแล้วค่ะแล้วก็อารมณ์กับข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะมันจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดกันใหม่ในวงการสื่อแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้อัลกอริทึมของสื่อค่ะมาชนะจริยธรรมของสื่อจริงๆได้อะค่ะมันจะมีประเด็นที่เราแบบคิดกันหลักๆเลยอะค่ะแบบว่าอารมณ์ดราม่าสื่อที่ต้องการความเร็วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่าอะค่ะก็จะมีสิ่งที่นิกอยากจะสื่อสารนะคะประมาณ7ประเด็นหลักๆถ้าทำพี่ต้อมอนุญาตเลยก็เดี๋ยวนี้จะได้สื่อสารเลย
0: เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยคร
1: ับ ก็อย่างประเด็นข่าวที่เราได้ถอดบทเรียนมาจากกรณีนี้นะคะก็อย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่ะข่าวเนี่ยมันพอมันไม่ครบถ้วนนะคะมันอันตรายยิ่งกว่าข่าวปลอมอีกนะคะเพราะมันเป็นการประติดประต่อเรื่องราวจากหลายๆฝ่ายมันกลายเป็นว่าตอนนี้พอเราเห็นว่าฝ่ายนี้ออกมาพูดเราก็จะรีบนำเสนอออกไปเลยพอมีฝ่ายหนึ่งเข้ามาพูดอีกเราก็จะนำเสนอเรื่องนี้ไปอีกมันกลายเป็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมีทางแยกหลายทางเกินไปอะค่ะทำให้ผู้ที่จะรับข้อมูลเนี่ยค่ะเขากลับมาต้องมาเลือกว่าเขาจะต้องเลือกทางแยกไหนซึ่งในหลักการทำข่าวจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะต้องเป็นแบบนั้นนะคะอย่างน้อยเราก็จะต้องมีการรวบข้อมูลมีการศึกษาข้อมูลให้มันครบถ้วนก่อนที่จะมีการนำเสนอไปเพื่ออย่างน้อยประชาชนเขาจะได้เหลือทางเลือกเดียวคือการตัดสินใจของเขาเองวิจารณญาณของเขาเองที่ไม่ต้องไปอ้างอิงอารมณ์จากสื่อหรือว่าอ้างอิงเขาค่ะอย่างข้อที่สองนะคะเป็นเรื่องของการพาดหัวว่าเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้พาดหัวเราก็ค่อนข้างที่จะเรียก engagement ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะทั้งจากสื่อหลักหรือว่าสื่อทางแบบสื่อโซเชียลต่างๆมันเป็นเรื่องไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้สูญเสียและครอบครัวเขามากเท่าที่ควรค่ะต่อไปเป็นเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆที่ไม่ได้สนใจเรื่องของความเป็นจริงเลยยิ่งทำให้มีการสร้างความโกรธสร้างเรื่องของเหมือนประมาณว่าถ้าอัลกอริทึมเนี่ยสนใจแค่ว่าเขาไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วไม่มีการเผยแพร่ว่าจอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายอะค่ะก็จะมีอีกมุมนึงเลยค่ะที่จะบอกว่าอันตรายแล้วไปทำไมนั่นเป็นการเบรมเหยื่อในรูปแบบหนึ่งค่ะว่าเขาเองก็ไม่ได้มีการคาดหวังว่าเขาไปประเทศนั้นแล้วเขาจะเจออะไรบ้าง
0: จะมีเรื่องจะมีประเด็นจะเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ถูกไหม
1: เราต่างมีเหตุผลเนาะในการกระทําหลายๆอย่างแต่การที่เราไปบอกว่าประเทศจอร์เจียหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่มีความอันตรายมีผู้สูญหายในประเทศนั้นเยอะนี่บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการฟังอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4ค่ะว่าเราอาจจะต้องกลับมาดูว่าเรากําลังทําข่าวหรือว่าเรากําลังผลิตอารมณ์ให้กับสังคมตอนนี้หลายฝ่ายก็ให้ข้อมูลกันว่าว่าเราจะต้องให้ข้อมูลว่าอย่างเช่นใครทำให้ใครรู้สึกโมโหหรือมีส่วนร่วมในข่าวนั้นมีใครที่มีน้ำตาก่อนมีใครที่มีการช่วงชิงพื้นที่สื่อให้คนเนี่ยมาแสดงความเห็นกับเหตุการณ์นี้เยอะๆได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาชิงกันเรื่องนี้จริงๆหรอต่อมาก็เป็นเรื่องของข้อที่5เป็นความเร็วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างในความผิดพลาดนะคะเรื่องของความเร็วเนี่ยพอถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทำให้มันเร็วแล้วอะค่ะแล้วมันมากับความไม่ครบถ้วนหรือ

0: ข้อผิดพลาดอะค่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอาจจะต้องหันกลับมาดูมีมาตรฐานในการประเมินบทลงโทษหรือว่าจริยธรรมให้มากขึ้นค่ะข้อที่6ค่ะไม่ว่าอันนี้จะเป็นสื่อหรือเป็นประชาชนด้วยกันเองเลยนะคะก่อนที่จะโพสต์สิ่งอะไรแล้วแต่ค่ะเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองในข้อหลักๆก็คือมันถูกต้องไหมมันยุติธรรมกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ไหมหรือว่าผู้ที่ได้รับความผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนะคะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเราอาจจะไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอยากจะสื่อสารความโกรธก็สื่อสารอยากจะสื่อสารให้คนรู้สึกเศร้าก็สื่อสารซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองทุกครั้งก่อนที่เราจะโพสต์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แค่การกระทำผิดครั้งเดียวค่ะแต่มันเป็นการสร้างความเคยชินให้คนน่ะรู้สึกชินกับข่าวแบบนี้อย่างเช่นการตายเท่ากับเป็นคอนเทนต์ถ้ามีสงครามเท่ากับเป็นเอนเกจเมนต์แบบนี้คือมันเราสื่อเองอ่ะกำลังสร้างค่านิยมให้คนรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าการตายของคนคนหนึ่งเนี่ยกลายมาเป็นคอนเทนต์ของคนอื่นซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ต้อม
1: เข้าใจว่าทั้งหมดที่คุณจิรพรเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือกรอบการทำงานของค่ายมติชนเลยถูกไหมครับคุณจิรพรครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่ว่าสังคมต้องการอะไรเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะต้องมาดูความสิทธิมนุษยชนที่เราจะต้องมองให้มันครอบคลุมเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียจริงๆนี่อาจจะมองเรื่องกรณีนี้ค่ะชาวเน็ตหลายๆคนหรือว่าผู้ที่มีความรู้ต่างๆค่ะอาจจะเริ่มอาจจะต้องชะลอความเห็นของตัวเองลงในโซเชียลได้แล้วค่ะ เพราะว่าช่วงฮิตของข่าวเนี่ยมันควรจะต้องอยู่สัก1-2วันแรกก็พอเพื่อให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นดำเนินตามไปอย่างที่มันควรจะเป็นอาจจะไม่ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าครอบครัวเขารับทราบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แต่เอาจริงๆนะครับก็นะก็คือสื่อหลักนะครับอย่างของมติชนนะครับหรือว่าสื่อหลักๆนะครับที่มีชื่อเสียงสื่อค่าใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่าประเด็นเนี่ยจะไปเกิดกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์บรรดาเพจข่าวต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็คือคุยกันมาเป็นตั้งแต่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่สื่อไทยถูกดิสรัปนะครับปรับเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมายุคดิจิทัลเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลกันพยายามที่หาวิธีการกันว่าจะทำยังไงแต่จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังทำอะไรกับพวกสื่ออิสระเหล่านี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นหนักหนาสาหัสขนาดไหนคุณจิรพรดูแล้ว
0: เดี๋ยวอันนี้นี่อาจจะต้องพูดในมุมนึงนะคะเพราะว่านี่ก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือจะเป็นอนุกรรมการวิชาการของ
1: สภาการ
0: สมาคมนักข่าวด้วยค่ะใช่
1: สมาคมนักข่าวโอเค
0: ค่ะก็คือเรามองในมุมวิชาการว่าสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์ค่ะมันอาจจะเรียกได้ว่าเขาเองก็เรียนรู้จากเราเยอะเหมือนกันพอสมควรค่ะอย่างกรณีที่เราเห็นไปดังๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าสื่อเองก็มีฟีดแบ็กกลับไปยันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆอะค่ะเขาเองก็รับทราบมีการปรับตัวค่ะว่าถ้าเขาเองเนี่ยอยากจะทำเหมือนว่ามีบทบาทในการเป็นสื่อมากขึ้นเขาจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ทักษะของการเป็นสื่อมากขึ้นยังไงบ้างเราจะเห็นความร่วมมือต่างๆของระหว่างสมาคมข่าวเนี่ยค่ะกับทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์แล้วกันเรียกแบบรวมๆแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองมีการแบบเหมือนawarenessร่วมกันว่าเรื่องนี้นะถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมในทัพของเราด้วยเนี่ยเราคุณจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องมากขึ้นเขาเองก็จะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยเพราะว่านักข่าวเนี่ยเวลาเราสื่อสารอะไรออกไปเรามีสังกัดถูกต้องชัดเจนเรารับผิดชอบแบบเต็มร้อยแต่พอเวลาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาเองก็จะต้องมีการรับผิดชอบที่มันมากกว่านักข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้ที่เป็นเกตคิปเปอร์ด้วยใช่ไหมคะเป็นคนคัดเลือกข่าวที่จะนำเสนอด้วยแล้วเขาก็มีหน้าที่คือกระบวนการผลิตด้วยจนไปถึง ตัวพับปิกออกไปหา

0: ชาชนแล้วเนี่ยเขาจะต้อง awareness มากกับเราด้วยซ้ำว่าเขาคือคนเดียวแต่ว่ามันครบทั้งไซเคิลเลยตอนนี้เราก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆค่ะก็มีความร่วมมือที่เห็นในทางที่ดี
1: ก็คุณจิรพรกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วสมาคมวิชาชีพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนพวกนี้นะนะครับโอเคนะใครก็เป็นนักข่าวได้มานะครับเข้ามาจะไปเป็นนักข่าวอยากเป็นนักข่าวเข้ามาแล้วก็เราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเลยประมาณนี้ถูกไหมครับเราไม่ได้ทิ้งพวกเขาถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะอยู่ในเงื่อนไขนิดนึงอย่างเช่นพอมาเข้ามีเรื่องของพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพหรือว่าพอมีเขาเรียกอะไรนะมามีความร่วมกันเยอะขึ้นอ่ะเขาเองก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นการレスปอนต่อสิ่งที่เขาทำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วค่ะว่าเขายังอยากมีความเป็นอิสระบนโซเชียลของเขาหรือว่าเขาอยากจะมาอยู่ภายใต้คอนดิชันของการเป็นสื่อมวลชนแบบเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของสื่อนะที่ทั่วโลกเขาใช้กันอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคล้ายๆอย่างนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับทีนี้กลับมาเนื่องจากว่าประเด็นข่าวนะครับของน้องโซโลเนี่ยที่นำเสนอกันนะครับมันก็จะซ้ำๆซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาที่จิตวิญญาณของคนทำข่าวเนี่ยอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เฮ้ยลองดูซิมันมีประเด็นที่มันต่างออกไปบ้างไหมโน่นไหมนี่ไหมนั่นไหมสุดท้ายก็ create กัน create เพื่อที่จะหนีประเด็นนะครับซ้ำๆเลยประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าถ้า create ได้ดีๆเนี่ยมันก็เหมือนจุดพลุจุดประเด็นใหม่ขึ้นมาที่บังเอิญถ้ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้มันจะยังไงแบบนั้นคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราเนี่ยครับเราก็คือบรรดานักข่าวรุ่นพี่เนี่ยปล่อยให้น้องๆทำงานกันเองแล้วก็ไม่ลงไปช่วยให้คำปรึกษาไม่ลงไปเป็นเกตกีปเปอร์ไม่ช่วยตรวจสอบนะทีนี้ด้วยความเร็วเนี่ยนะครับน้องๆก็ซัดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นี่คุณจิรพรคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไหมครับเราปล่อยปะละเลยน้องๆมากเกินไปไหมหรือว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วแต่ว่าความเร็วนะครับหรืออย่างที่เราคุยกันนี่แหละนะครับว่าแรงกดดันอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากการครีเอทประเด็นใหม่ๆขึ้นมาม
0: ันเป็นเรื่องของแรงกดดันทางด้านสังคมแล้วกันค่ะว่าตอนนี้คือวิชาชีพของเราก็ยังคงมีการยึดในจริยธรรมยังสูงนะคะถ้าเปรียบเทียบของจริยธรรมสื่อไทยกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่าไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นานาชาติเขาก็ยอมรับในการที่เรายึดจริยธรรมไว้แต่พอมันมีแรงกดดันจากภายนอกค่ะมันเป็นภัยคุกคามที่เราปฏิเสธได้ยากมากนะคะอย่างเช่นความเร็วที่เราจะต้องนำเสนอณตอนนี้เพราะว่าอย่างที่มีพี่ๆสื่อเขาก็จะพูดกันว่าเอนเกจมันหอมหวานตรงนี้ก็คือมันหลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะพอเรามานั่งคุยกันดีๆเราอาจจะต้องคุยกันให้ชัดเลยค่ะว่าภายใต้ของความเร็วเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องแล้วความถูกต้องเนี่ยมันอาจจะไม่ 100% แล้วมันอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ที่เรารับได้อันนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราทำแบบข่าวที่มันเป็นลักษณะคือทำไปแบบไม่รับผิดชอบแต่ว่าแน่นอนค่ะพอมันข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วน 100% เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราต้องรอครบ100มั้ยที่ถึงจะต้องแบบเล่นข่าวได้แต่มันก็คงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราจะต้องมีการแบบสื่อสารยังไงให้คนเขาไม่ตัดสินจากข่าวของแต่สิ่งที่เน้นย้ำสำคัญเลยค่ะว่าการทำข่าวของนักข่าวมันคืองานรูทีนของเรามันคือหน้าที่ของเรานักข่าวที่ออกไปอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นช่องทางในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งก็ได้ค่ะดังนั้นเราอาจจะต้อง awareness เรื่องนี้กันมากๆเพราะถ้าเราเอาแต่ความเร็วอะค่ะแน่นอนว่าสังคมมันพลิกผันเร็วมากความเร็วเนี่ยถ้าถามพี่ป้อมเนี่ยค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็นนี้พี่ต้อมจำได้ไหมคะว่ามันมีประเด็นดราม่าอะไรที่มันแบบใหญ่ๆในประเทศที่มันเกิดขึ้นมันเยอะมากเลยค่ะมันรายวันมากๆเลยนะคะ
1: เยอะจนจำไม่ไหวอะเยอะจริง
0: ใช่มันรายวันมากๆเลยค่ะดังนั้นประเด็นนี้ก็เช่นกันค่ะมันเป็นประเด็นที่โอเคเหมือนเป็นพลุค่ะที่จุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปุ๊บมันก็จะหายจางไปดังนั้นเนี่ยไอ้ช่วงจังหวะนี้แหละค่ะเป็นจังหวะที่สำคัญที่สุดว่าเรามีแค่จังหวะเดียวเท่านั้นในการนำเสนอเราจะต้องอย่างน้อยเราก็ต้องคีพความถูกต้องให้มันได้มากที่สุดอะค่ะไม่คงไม่ใช่ว่าอาศัยความเร็วแล้วความถูกต้องเหลือแค่ 50% แบบนี้มันอาจจะต้องมาทบทวนกันให้มากขึ้นค่ะ
1: นั่นน่ะสิแต่ว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆว่ามาตรฐานการทำงานหรือว่ามาตรฐานความต้องการของโต๊ะข่าวของบก.ข่าวแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าแรงบีบจากหลังบ้านเนี่ยบอกในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับก็คือปีเนี้ย2569เนี่ย

0: ไอ้แรงฟีดนะครับฟีดของโซเชียลที่มันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเนี่ยโต๊ะข่าวและกองบกเองเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณจิรพรบอกแล้วว่ามันเกิดความกดดันนะเกิดความกดดันแต่ว่าอะไรคือแรงกดดันมากที่สุดระหว่างความเร็วของกระแสสังคมแล้วก็ยอดไลค์นะครับยอดไลค์ยอดแชร์ของอัลกอริทึมหรือว่าการกลัวตกกระแสในภาษาหุ้นเขาเรียกโฟโมอ่ะกลัวตกรถไฟเลยต่ออะไรพวกนี้ครับมันยังไงแบบไหนคุณจิรพร
1: คือนี้ก็ยังมองว่าแรงกดดันจากทางโซเชียลเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่เราเห็นมีหนึ่งเพจขึ้นเพจเราไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนใจพอสมควร
0: โดนแน่ๆ
1: ใช่ค่ะคือแม้ว่าเราจะยืนยันหนักแน่นในเรื่องของความถูกต้องอะค่ะแต่พอมันมีเรื่องของแรงกระทบจากภายนอกค่ะเรื่องข่าวว่าใครมาก่อนมาหลังรวมถึงเรื่องต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีอัลกอริทึมของทางแพลตฟอร์มอะค่ะที่แบบถ้าเราลงข่าวช้ากว่าแพลตฟอร์มเดียวกันในข่าวอื่นๆนะคะมันอาจจะตีความไปเลยค่ะว่าเรากำลังก๊อปปี้ข่าวนั้นซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะทำให้ข่าวที่มีการอาจจะพับบิกช้ากว่าค่ะมันก็จะลดทอนการมองเห็นอันนี้พูดในเรื่องของเทคนิคอะค่ะมันก็อาจจะไม่มันซึ่งมันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นแบบจะเห็นหลายเพจนะคะว่าทำไมเขาถึงแบบบางเพจอาจจะเลือกใช้วิธีการขึ้นสเตตัสก่อนในกรณีที่เกิดขึ้นนี้หรือบางเพจอาจจะเลือกรายงานข่าวแค่สั้นๆหรือบางข่าวอาจจะเลือกรายงานแค่ด้านเดียวไปเลยเพราะว่าณตอนนี้มันมีข้อมูลแค่ด้านเดียวจริงๆมันอาจจะไม่มีตรงไหนผิดหรือถูกอะค่ะแต่พอเราต้องอาจจะต้องมาพอมันมีจุดหนึ่งที่ข้อมูลมันมากขึ้นแล้วค่ะแล้วอาจจะต้องกลับไปมองว่าเราจะรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวใหม่หนึ่งครั้งโดยการเรียบเรียงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดไปเราอาจจะต้องมาชี้แบบให้ชัดเจนแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อเป็นข้อสรุปหาข้อสรุปให้สังคมให้ได้เพื่อลดทอนในสิ่งที่มันอาจจะเกิดความเร็วไปแล้วในช่วงแรกอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้อมต้องข่าวที่อาจจะต้องมาสรุปให้ประชาชนเลยอย่างเช่นกรณีที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บไล่เรียงลำดับมาให้ประชาชนทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมีการอาจจะมีการเสนอข่าวในลักษณะไหนเราก็ยอมรับในหลักการเป็นจริงไปเลยค่ะแล้วเราก็อาจจะหาข้อสรุปให้กับประชาชนเพื่อให้ข่าวเนี้ยค่ะมันจบเร็วที่สุดไม่เป็นดราม่าเรื้อรังให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
0: เอาขึ้นจริงนะครับว่าณเวลานี้นะครับสถานการณ์นี้เรื่องของข่าวดราม่าเนี่ยนะครับกับสื่อนะครับกับสื่อสิ่งพิมพ์นะเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาเพจต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีประเด็นสักเท่าไหร่ถ้าประเด็นเนี่ยจะไปอยู่กับทางสถานีโทรทัศน์ซะมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปทีนี้นะครับประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเนี่ยก็คือหลุมพรางของข่าวต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือข้อมูลทางการมาไม่ถึงสื่อโชว์สื่อโซเชียลก็ไปแล้วอะไรต่อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วคุณจิรพรก็เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะนะว่าวิธีการตั้งรับจะต้องตั้งรับยังไงแบบไหนแต่ว่าถ้าเรานะครับมาดูเรื่องของมาพิจารณาประเด็นเรื่องของช่องว่างของข้อมูลเนี่ยนะครับช่องว่างของข้อมูลที่ทำให้แบบสื่อหลายสำนักต้องรายงานแล้วก็กลายเป็นตกหลุมพรางไปตกหลุมพรางก็คือว่าต้องคาดเดาแล้วเฮ้ยมันจะต้องอย่างโน้นมันจะต้องนี้เพราะว่าข่าวมันต้องมี movement ข่าวมันต้องมีความคืบหน้าก็ใช้วิธีการคาดเดาตรงนี้ยังไงครับยังไงดี
1: ถ้าพูดกันในหลักการแบบหลักการจริงๆอะค่ะข่าวทุกข่าวที่จะมีการเผยแพร่ออกไปมันต้องได้รับการคอนเฟิร์มก่อนถูกต้องใช่ไหมคะเราเรียนกันมาเยอะละว่าจะต้องได้รับการคอนเฟิร์มหรือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสื่ออย่างเงี้ยค่ะการที่เขาจะเชื่อในข่าวใดข่าวหนึ่งอย่างน้อยเขาจะต้องมีการเช็คกับอีกสักสื่อหนึ่งดีไหมว่าสื่อนี้พูดแบบนี้และอีกสื่อหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นรีเช็คกับอีกสื่อหนึ่งอันนี้คือในหลักการของคนเสพอะค่ะในหลักการของผู้ชมแต่ในหลักการของข่าวแล้วจริงๆเนี่ยค่ะมันเราอาจจะต้องแยกเป็นสองเรื่องค่ะว่าความที่เราอยากได้ข้อมูลจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี้ยเราอาจจะต้องยอมช้าค่ะเราอาจจะต้องยอมช้าแล้วเราไปเทปประเด็นของเราที่เรามันช้าแล้วแหละมันพลาดไปแล้วว่ามันช้าไม่เป็นไรค่ะเราไปเทปประเด็นที่มันออกมาช้าแต่ว่ามันมีความแหลมคมกว่ามันมีความชัดเจนแล้วมันมีความถูกต้องค่อนข้างครบถ้วนอันนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ทั้งกับคนที่มาอ่านแล้วก็มีประโยชน์กับคนทำงานเองด้วยค่ะเพราะว่าคนทำงานเองเนี่ยก็จะได้ลดแรงกดดันในเรื่องของการแข่งขันด้านเวลาลงเขาจะได้ไปมีเวลาไปมองในมุมมองที่มันเฉียบแหลมกว่านั้น

0: มีประเด็นที่มันลุ่มลึกกว่านั้นค่ะก็อาจจะต้องแลกกันคนละหมัดนะคะ
1: โอ้ชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับแม่เสียดายเหลือเกินนะครับกำลังสนุกนะครับแต่ว่าพูดคุยได้เพียงเท่านี้นะครับยังมีโอกาสนะครับคุณได้พูดคุยอีกนะครับคุณจิราพรวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับนะครับคุณจิราพรจันเรืองนะครับก็ผู้ช่วยหน้าข่าวชีวิตคุณภาพของหนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์นะครับแล้วก็เธอยังเป็นกรรมการวิชาการของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็นะหยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับในการทำงานข่าวของสื่อนะครับในกรณีของน้องฮารุนโซโลนะครับที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเอาละครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับที่ดูอุตลุดกันไปหมดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพนาคทองส่องเลขเด็ดทูบดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพนาคทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอลฟลุกคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะบวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งนายธงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัด

อาจจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสองคันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วน

0: นางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศ์สิริพบเข้าพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมหมัดและนางสาวเหงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะเดาเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหัวหมูและชิ้นส่วนชำแหละนับร้อยชิ้นร่วงเกลื่อนถนนขาออกอุโมงค์ทางลอดกลางเมืองโคราชผู้ขับขี่รายหนึ่งโพสต์คลิปภาพขณะขับรถบนถนนมิตรภาพผ่านอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากขับรถออกอุโมงค์มาได้เล็กน้อยก็พบว่าบนถนนมีเศษชิ้นส่วนหัวหมูและเนื้อหมูชำแหละนับร้อยชิ้นกระจายเกลื่อนเต็มถนนทั้งสองช่องทางจราจรและคราบเลือดหมูแดงเถือกเป็นทางยาวดูน่ากลัวทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์สัญจรผ่านไปมาต้องรีบชะลอความเร็วด้วยความระมัดระวังหลบเลี่ยงไม่ให้เหยียบซากหัวหมูและเลือดกันจ้าละวันวันเกิดอุบัติเหตุโดยคาดว่าชิ้นส่วนหมูเหล่านี้น่าจะหล่นมาจากรถบรรทุกหรือรถขนส่งเนื้อสัตว์ชำแหละที่ตระเวนส่งของให้ลูกค้าตามจุดต่างๆแล้วตู้บรรจุหรือฝาท้ายเปิดออกโดยไม่ทันสังเกตจึงทำให้ซากชิ้นส่วนเหล่านี้หล่นกระจายเกลื่อนถนนจึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาตรวจสอบและประสานเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดผิวถนนโดยด่วนอิตาลีสั่งระงับเชงเก้นกับสเปนรับมือวิกฤตผู้อพยพทะลักสื่อท้องถิ่นของอิตาลีรายงานว่าโจเจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลตัดสินใจระงับสิทธิการเดินทางเสรีเชงเก้นทั้งทางทะเลและทางอากาศกับสเปนชั่วคราวพร้อมทั้งกลับมาใช้มาตรการตรวจสอบชายแดนอีกครั้งโดยมติดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐบาลประเมินสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการอพยพเข้าเมืองและความมั่นคงทางชายแดนภายหลังมีผู้อพยพจากโมร็อกโกจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่เชลตาซึ่งเป็นดินแดนของสเปนที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือรายงานระบุว่าอิตาลีจะเริ่มใช้มาตรการควบคุมชายแดนทางทะเลและทางอากาศกับสเปนเป็นเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมพร้อมดำเนินการตรวจสอบตามท่าเรือและสนามบินภายในประเทศโดยตำรวจชายแดนจะมุ่งเน้นตรวจสอบพลเมืองของประเทศที่3ที่เดินทางมาจากสเปนและอิตาลีพร้อมยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางภายในเขตเชงเก้นหรือไม่ด้านอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีระบุว่าการระงับสิทธิการเดินทางเสรีเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชา

0: ชนชาวอิตาลีและป้องกันพรมแดนของยุโรปพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวเป็นสิ่งที่สนธิสัญญาเปิดช่องให้ดำเนินการได้และเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: บ่ายโมงกับอีก11นาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2นะครับวันนี้หยิบประเด็นนะครับที่ใช้ชื่อว่าอารมณ์ดราม่าแซงหน้าจริยธรรมสื่อแน่นอนนะครับว่าเป็นกรณีศึกษาของคุณฮารุณโซโลนะกับกรอบการทำงานข่าวของคนสื่อในยุคดิจิทัลแล้วก็ทั้งหมดนะครับทั้งสื่อหลักนะครับสื่อบุคคลอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็เพจข่าวต่างๆอันนี้เพจข่าวต่างๆนี่ก็จะมี2กลุ่มนะครับเป็นเพจข่าวของคนข่าวนะที่นะครับถูกเขาเรียกอะไรถูกปิดงานงดจ้างนะครับหรือว่าสมัครใจนะครับออกมานะมาคล้ายๆว่ามาเป็นอินฟลูทางด้านสายข่าวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พอสมควรแล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงนะผู้ที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเป็นอินฟลูนะครับมีรายได้ไงก็มีรายได้จากของแพลตฟอร์มนะถ้าทำคลิปแล้วนะครับมีคนติดตามดูเยอะๆนะครับอะไรประมาณนี้นะก็จะได้เงินจากแพลตฟอร์มนะเพราะฉะนั้นก็นะมีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะที่เดินทางเข้าสู่นะเส้นทางนี้ทางสายนี้นะครับแต่ว่าก็เช่นกันนะจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่นะครับบอกว่าเข้ามาแล้วนะครับมาทำสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ใช่เพราะไม่ใช่ตัวตนตัวเองไงไม่ใช่ชีพตัวเองแล้วก็ออกไปโดยทิ้งนะครับทิ้งรอยเท้าดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตปรินท์ไว้ทิ้งไว้นะบางทีก็ดีเฟกบางข่าวปลอมมันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะก็ไม่ลบออกแต่อันนี้มันก็เป็นประเด็นนั้นเป็นประเด็นจริงๆแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะได้คุยกับนะคุณจิราพรจันเรืองนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยนักข่าวชีวิตคุณภาพของหนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์แล้วก็เป็นกรรมการวิชาการสมา

0: สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายประเด็นนะที่นะดูแล้วเนี่ยสมาคมวิชาชีพเนี่ยก็พยายามนะพยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะกับบุคคลกับผู้คนที่ต้องการนะครับเป็นอินฟลูทางด้านข่าวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็แน่นอนนะครับก็คงจะเก็บไม่หมดหรอกนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับในช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับเราคงจะมาพูดคุยนะต้องพูดคุยกันนะครับในเรื่องของจริยธรรมนะกับกรรมการจริยธรรมหนึ่งท่านนะครับของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็คือคุณสมชายหอมละอ่อนนะครับคุณสมชายท่านเป็นกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายพี่สมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็นะครับเรื่องของนะครับข่าวคราวของน้องนะครับพลุนโซโลเนี่ยครับพี่สมชายครับมันมีเรื่องขอบเขตระหว่าง empathy กับนะครับกับเรื่องของ infringement นะครับสองเรื่องนี้เส้นแบ่งตรงกลางนะครับรวมทั้งขอบเขตเนี่ยคิดว่านะครับก็คือเส้นแบ่งของ empathy กับการขายความโศกเศร้านะครับมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนแบบไหนครับพี่สมชายครับ
1: คือเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยมีความหมายที่กว้างมากนะนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นของหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้วเนี่ยสื่อโซเชียลเนี่ยก็น่าจะถือเป็นสื่อด้วยเพราะว่าเป็นการสื่อสารกับประชาชนเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในแง่ของจริยธรรมเนี่ยของสภาการหนังสือพิมพ์ก็ของสภาการสื่อมวลชนเนี่ยเราได้กำหนดออกมาทั้งหลักจริยธรรมของสื่อแล้วก็แนวปฏิบัตินะครับเพื่อให้สมาชิกของเราเนี่ยปฏิบัติตามแต่จริงๆเราก็คาดหวังว่าสื่ออื่นๆทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยควรจะได้รับข้อมูลนะครับที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะสื่อกระแสหลักหรือสื่อโซเชียลนำเสนอไปนะครับบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมครับคือหลักจริยธรรมอันหนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าการเสนอข่าวนั้นต้องเป็นข่าวหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับสามารถพิสูจน์และอ้างอิงได้นะครับส่วนในเรื่องการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับซึ่งจะแบ่งแยกยังไงกับการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวนะครับของบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วเราก็แยกไม่ยากครับหนึ่งการแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นการแสดงความรู้สึกที่ทำให้นอกจากตัวเองแสดงออกนะครับเพื่อที่จะเห็นอกเห็นใจกับผู้สูญเสียซึ่งในกรณีนี้คือคุณลาหุนผู้เสียชีวิตครอบครัวซึ่งมีคุณย่าและพี่ชายเป็นหลักนะครับแล้วอาจจะมีมิตรสหายและทั้งแฟนคลับของคุณอรุณเนี่ยมีความรู้สึกโศกเศร้าเนี่ยนะครับให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของข่าวของเราที่เราเสนอไปซึ่งเป็นการแสดงความโศกเศร้าต่างๆหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วเมื่อมีคนจากไปย่อมมีความโศกเศร้านะครับถ้ามีความโศกเศร้าเนี่ยก็จะมีการปลอบโยนกันนะครับให้คลายเศร้านะครับเช่นยกย่องคุณความดีของผู้ที่เสียชีวิตไปเพื่อที่จะให้คนข้างหลังเนี่ยได้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่ชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องเสียไปนะครับหรือถ้ามีเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆในการใช้ชีวิตเช่นการเดินทางไปที่ไหนคนเดียวเนี่ยอาจจะขาดความระมัดระวังไปบ้างหรือพลั้งเผลอไปบ้างหรือไม่ได้ประเมินอะไรอย่างนี้ก็อาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตหรือบทเรียนสำหรับคนรุ่นหลังๆที่จะนำไปนะครับอันนี้โดยตั้งใจและต้องการมุ่งที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจของผู้ที่สูญเสียเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องการละเมิดนะครับพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลการละเมิดความเป็นส่วนตัวเนี่ยเห็นชัดๆว่าเจตนาหรือความมุ่งหมายต่างกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้มุ่งอยู่ที่ ผู้ที่

0: สูญเสียเป็นหลัก
1: เพราะวันนี้เส้นมันบางมากนะครับพี่ผู้ชายเส้นแบ่งมันบางมากนะ
0: อยู่ที่ความเจตนานะคือไม่ได้มุ่งที่ผู้สูญเสียเป็นหลักบางทีเอาข้อมูลเอาเรื่องของผู้สูญเสียมาเปิดเผยทำให้มีผลกระทบต่อครอบครัวของเขาหรือเกิดความเสียหายนะครับกับผู้ที่สูญเสียผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับแต่มุ่งหมายที่จะเรียกว่าทำให้ข่าวสารของตนเองเนี่ยได้รับความสนใจ
1: นี่ครับอันนี้มันเป็นประเด็นไหมครับพี่สมชายครับ
0: มันเป็น
1: ประเด็นไหมครับว่าเรื่องที่แบบการนำนะครับการนำเรื่องส่วนตัวการนำเรื่องครอบครัวมานำเสนอเนี่ยนะครับอันนี้ผมเทียบกับเหตุการณ์หนึ่งผมเข้าใจว่าทั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและพี่สมชายคงจำได้นะครับครั้งหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับว่ามีอาจารย์คนหนึ่งกำลังจะทำอัตวินิบาตในรถยนต์ตัวเองนะครับแล้วก็สื่อก็แบบไปลุมไล่อะนะครับไปลุมถ่ายทอดสดอะเบ็ดเสร็จแล้วพอสถานการณ์นั้นพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะครับก็มีการเชิญสื่อนะที่ถ่ายทอดสดเนี่ยไปชี้แจงสื่อสำนักหนึ่งบอกว่านี่คือหน้าที่ของสื่อที่สื่อไม่สามารถละเลยได้คำว่านี่คือหน้าที่ของสื่อก็คือว่าการที่ต้องถ่ายทอดสดสถานการณ์ที่อาจารย์คนหนึ่งกำลังจะทำอัตวินิบาตในรถยนต์เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ไอ้ตรงนี้ครับพี่สมชายถึงได้เรียนพี่สมชายว่าเส้นแบ่งมันบางมากกับพี่สมชายครับคือแล้วแต่เจตนาใครจะอ้างอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เหมือนว่าโมโรของใครอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับพี่สมชายครับ
0: คือเรื่องเจตนาชัดเจนว่าเจตนาเพื่อโปรโมทสื่อของตัวเองนะครับยิ่งถ้าเป็นกรณีที่เป็นยูทูบเบอร์หรือสื่อโซเชียลต่างๆที่ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ด้วย
1: ครับครับ
0: เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในทางเศรษฐกิจของตัวเองในรายได้ของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้เห็นชัดเลยว่าเจตนานั้นเนี่ยผิดกับการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับต่อผู้ที่สูญเสียนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยทางสภาการสื่อมวลชนนั้นก็ได้วางหลักไว้นะครับว
1: ่
0: าการเสนอข่าวเนี่ยต้องเสนอความตามความเป็นจริงพิสูจน์และอ้างอิงได้ต้องไม่เสนอข่าวในลักษณะที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าดราม่านะแต่เราใช้คำว่าเร้าอารมณ์นะครับเร้าอารมณ์ซึ่งการเสนอข่าวเร้าอารมณ์เนี่ยคือมักจะเป็นการเสนอข่าวที่เกินเลยความจริงหรือเป็นการเสนอข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแต่ทำให้เกิดความตื่นเต้นติดตามข่าวต่อไปของผู้เสพข่าวนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนนอกจากนั้นในเรื่องกรณีการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับบางทีไปขุดคุยกันซะจนเรียกว่าเสียหายต
1: ่อ
0: ผู้ที่อยู่ข้างหลังนะครับหรือ
1: ข้างหลังใช่ใช่ใช่ใช่
0: เสียรูปคดีไปก็เยอะนะครับเพราะว่าเกิดกระแสสังคมกดดันการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยทั้งที่เรื่องต่างๆที่บางทีก็เป็นเรื่องที่มโนไปหรือเป็นเรื่องสันนิษฐานไปเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือผลของการชันสูตรพลิกศพหรือการพยานรวบรวมพยานหลักฐานเข้ามานะครับไอ้นี่ก็มีปัญหามากแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับว่าสื่อปัจจุบันนี้แข่งกันมากในเรื่องความเร็วนะ
1: ครับ
0: ในเรื่องความตื่นเต้นนะครับการดึงดูดเพราะว่ายุคของสื่อโซเชียลเพราะว่ายิ่งคนมีแฟนคลับมากเท่าไหร่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจมากขึ้นเท่านั้
1: นนั่นแหละ
0: อันนี้ก็มีปัญหาเลยทำให้การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสื่อเนี่ยนะครับหย่อนยานไปเยอะทีเดียวต้องมีการร้องเรียนเข้ามาที่สภาการหนังสือพิมพ์มากมายครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ในกรณีที่ผิดหลักจริยธรรมเราก็ได้ตักเตือนนะครับหรือ ได้คาดโทษไว้ก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างครับเพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้แข่งขันกันในเรื่องความเร็ว
1: ความ
0: ไวนะครับแล้วก็ความเร้าอารมณ์เน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละสิครับ
0: อย่างมาก
1: ครับก็จำได้ว่าจริงๆแล้วนะครับรายการนี้ก็เข้าใจว่าคงจะพูดถึงเรื่องนี้มาเป็น10 ปีแล้วล่ะนะครับโอ้ช้าๆก็ได้นะไม่ต้องเร็วก็ได้แล้ว

0: แต่สุดท้ายแล้วพอลงสนามจริงๆพอถึงภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้ครับพี่สมชายยิ่งณเวลานี้นะครับเมื่อช่วงแรกเนี่ยเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยนะครับก็ผู้ช่วยบก.ของมติชนออนไลน์ออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าณเวลานี้เนี่ยครับก็บรรดาแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มที่จะใช้อัลกอริทึมมาจับด้วยซ้ำไปว่าถ้าข่าวของใครนะครับนำเสนอช้ากว่าอาจจะถูกเหมารวมว่าเป็นการก๊อปปี้ข่าวคนอื่นเข้ามาอันนี้มันจะยิ่งทำงานยากมากขึ้นอีกไหมครับคุณชายครับแล้วมันก็จะทำให้ก่อให้เกิดการละเมิดจริยธรรมมากเพิ่มขึ้นไหมครับด้วยความเร็วเลยครับพี่คุณชายครับ
1: ไอเนี้ยจะยิ่งทวียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าAI ไม่มีจริยธรรมอยู่แล้ว
0: นั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับ
1: ทีนี้ทางสภาการสื่อมวลชนเนี่ยเขาพยายามคือนอกจากมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบการเสนอชื่อสื่อของสื่อแล้วเนี่ยเมื
0: ่
1: อทั้งที่มีการร้องเรียนและไม่ร้องเรียนเนี่ยนะครับเรายังต้องการที่จะให้ประชาชนผู้ที่เสพสื่อเนี่ยรู้จักเลือกที่จะเสพสื่อเลือกที่จะอ่านข่าวติดตามข่าวนะครับโดยในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับว่าการรู้ทันสื่อทั้งสื่อที่รู้ทันว่าสื่ออันไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวซึ่งอันตรายมากนะครับเฟกนิวบางทีเฟกนิวเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นสูญเสียเงินไปเป็นล้านล้านก็
0: ม
1: ีสูญเสียชีวิตนะครับสูญเสียอิสรภาพก็มีเช่นประกาศโฆษณานะครับหางานของสแกมเมอร์อย่างเนี้ยเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเฟคนิวส์แล้วนะครับรู้ไม่ทันก
0: ็
1: ไปเป็นทาสนะครับในการแสวงหาประโยชน์ของพวกสแกมเมอร์นะครับ
0: ครับทีนี้ประเด็นนึงครับพี่ชายครับก็คืออาจารย์เชิญพี่ชาย
1: การรู้ทันสื่อของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราไม่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีวุฒิภาวะหรือมีความรู้ความเข้าใจหรือมองสื่อเนี่ยอย่างเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับว่าจริงหรือไม่จริงยังไงอันนี้เป็นเพียงความเห็นหรือเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการมโนหรือเป็นการกุข่าวขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะแก้ปัญหาสื่อยากนะครับในระยะยาวเพราะสื่อเนี่ยที่มีจริยธรรมก็จะต้องถูกคล้ายๆเหมือนว่าถูกสื่อที่ไม่มีจริยธรรมเนี่ยเบียดพื้นที่ขับออกไปในที่สุดก็ต้องประสบกับภาวะทางธุรกิจภาวะทางเศรษฐกิจไม่ได้รับการสนับสนุนจากการโฆษณาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้สื่อที
0: ่
1: ไม่มีจริยธรรมเนี่ยจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้รับเงินรับทองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ครับครับอันนี้มันเป็นเพราะว่าความย้อนแย้งในการเสพสื่อของประชาชนหรือว่าความย้อนแย้งในการเสพสื่อของสังคมไหมครับคือในมุมพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือขออนุญาตเรียนถามพี่สมชายตรงๆว่าทำไมเนี่ยสังคมนะครับสังคมทั่วโลกนี่แหละมีปฏิกิริยาย้อนแย้งมากก็คือปากก็บอกว่าสื่อไม่ควรรีบปั่นข่าวลือนะครับไปพาดหัวใช้คำที่เกินจริงไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับก็คือมือถือสากปากคาบคัมภีร์อ้าปากปั๊บคัมภีร์ล่วงออกจากปากอะไรประมาณนี้ก็คือในทางกลับกันก็คือว่าไอ้คอนเทนต์ที่พาดหัวแบบดราม่าหรือว่าเป็นคลิปที่คาดเดาสาเหตุกับเป็นคอนเทนต์ที่มียอดคลิกยอดวิวยอดแชร์สูงสุดเสมอครับพี่สมชายตรงนี้นะครับเราจะพี่อธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงดีครับพี่สมชายครับ
1: คือมันเป็น2ด้านเนาะมันเป็นด้านทั้งด้านสื่อและด้านประชาชนที่บริโภคสื่อด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าในสภาพของสังคมเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยตั้งแต่เรียนมาก็ไม่ได้รับการอบรมบ่มเพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องการมีทัศนะที่วิเคราะห์วิจารณ์แล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อตัวเองยิ่งตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากในทางสังคมในทางเศรษฐกิจนะครับบางทีมองการเสพหรือการบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความบันเทิงเป็นความสะใจเป็นความตื่นเต้นซึ่งความตื่นเต้นเนี่ยนะครับมันเป็นความตื่นเต้นตั้งแต่การดูหนังฟังเพลงเสพสื่อ บางคนถึงขั้นไปเสพยาเสพติด

0: คือมนุษย์เนี่ยต้องการความตื่นเต้นเพื่อบรรเทาความเครียดความวิตกกังวลนะต้องการลืมความทุกข์ความยากนะครับในบางช่วงบางคราวทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้แน่นอนว่าต้องมีกฎนะทั้งกฎหมายนะครับทั้งกฎระเบียบนะครับโดยอย่างยิ่งเราก็เน้นในเรื่องการให้สื่อควบคุมกันเองเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันเกิดสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในหลายประเทศนะครับก็ต้องใช้นโยบายที่รัฐบาลเขาออกมาจำกัดไม่ได้จำกัดเสรีภาพของสื่อเนาะในลักษณะที่จะเสนอข่าวบนหลักจริยธรรมนะครับแต่จำกัดเสรีภาพของสื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเข้าถึงอย่างเช่นเด็กไม่เข้าถึงสื่อบางสื่อที่ไม่เหมาะกับ
1: หลายประเทศทำ
0: หลายประเทศทำแล้วนะฮะหรือการเสนอข่าวที่เป็น hate speech ข่าวลวงข่าวที่สร้างความเกลียดชังนะครับซึ่งปัจจุบันของเรามีเยอะครับยิ่งเกิดความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงตามแนวชายแดนเกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อความไม่สงบของกลุ่มก่อผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการสูญเสียต่างๆเหล่านี้ก็จะมีสื่อบางสื่อยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยโดยการเสนอข่าวในลักษณะที่เล้าอารมณ
1: ์
0: นะซึ่งเขาอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องกรณีที่ปลุกกระแสรักชาติต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ไปละเมิดนะครับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนะครับซึ่งเราคิดง่ายๆครับถ้าเราโดนอย่างนั้นบ้างเนี่ยเราจะยอมไห
1: ม
0: เอาเรื่องไร้สาระไปเผยแพร่หรือเอาเรื่องที่ไม่จริงหรือกระทั่งใช้ถ้อยคำหยาบหยาบคลายๆเปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมเห็นแล้วผมก็ไม่ว่าจะทำกับใครนะครับไม่ว่าจะมีความคิดความอ่านในทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาหรือมีทัศนคติอย่างไรเนี่ยนะครับเราจะไปด้อยค่าของเขาโดยไปด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ได
1: ้
0: เขาก็มีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราน
1: ี่ชัดเจน
0: อันนี้เพราะว่าคืออาจจะสะใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเรากำลังรักชาติแต่จริงแล้วเนี่ยทราบหรือไม่ครับว่านี่เป็นการหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ของความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมความเสื่อมโทรมทางด้านมนุษยธรรมให้บังเกิดขึ้นนะครับกับบุคคลต่างๆในประเทศนี้ซึ่งถ้าคนในประเทศนี้เนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะชื่นชมกับข่าวปลอมครับชื่นชมกับข่าวที่สร้างความเกลียดชังนะครับผมคิดว่าสังคมนั้นไปยากครับ
1: นะครับ
0: คำสอนศาสนาต่างๆที่ทำไม่ได้เลยครับ
1: ได้ครับเพราะฉะนั้นก็นะครับอันนี้ก็คงจะต้องนะครับระมัดระวังนะเรื่องของขอบเขตนะครับของเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอบเขตความเห็นอกเห็นใจนะครับขอบเขตความเห็นอกเห็นใจกับการละเมิดเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากขอบเขตและเส้นแบ่งมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเอาละครับยังไงมีโอกาสคุณได้พูดคุยอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่สมชายครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณอรุณครับ
1: นะครับครับคุณสมชายหอมละอ่อนนะครับกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเรื่องของขอบเขตนะครับบาวเดอรี่นะครับระหว่างความเห็นอกเห็นใจนะครับกับเรื่องของการละเมิดคือ empathy กับ infringement นะครับอันนี้ก็นะเป็นประเด็นไปนะครับเอาละครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับนักวิชาการทางด้านสื่อบ้างนะครับมาดูกันนะครับว่านะอาจารย์จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแบบไหนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1

0: ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: บ่ายโมงอีก35นาทีนะครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะขออนุญาตไปทักทายคุณฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณสุภชัยส่งดอกไม้มาให้ขอบคุณนะครับแล้วก็คุณ RDF นะครับทุบซ่านะครับสาธุเข้ามานะครับคุณกาแฟโบราณสวัสดีเข้ามาคุณพิษณุบอกโครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมนะครับพฤติกรรมสุดเหี้ยมบุกบ้านปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกนะก็เป็น5รายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จริงๆแหละโครงการคืนคนดีถูกสังคมนะคุณพิษณุก็เราไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับอ่ะสวัสดีคุณสมบัตินะครับแล้วก็คุณพี่โจมิเตอร์บอกว่าผมขนาดฟังรายการนี้มานานแล้วผมยังไม่รู้ทันสื่อเลยนะพี่ต้อมอย่าว่าแต่พี่โจเลยผมเนี่ยทำสื่อมาตลอดชีวิตเนี่ยผมยังบางประเด็นหลายประเด็นผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำอะไรกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะพี่โจนะครับเอาละครับในช่วงนี้ในช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการนะครับทางออกนะจากนักวิชาการทางด้านสื่อนะก็คือรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์วิทยารัตน์นะครับในฐานะประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือสสมท.นะครับไปถอดบทเรียนกันนะถอดแล้วถอดอีกถอดจนไม่มีอะไรให้ถอดแล้วนะครับอ่ะนะครับตอนนี้อาจารย์สุรสิทธิ์เข้าใจไว้อยู่ในสายอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์และก็ผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับ
4: คิดถึงนะครับอาจารย์เราไม่ได้คุยกันกับปีแล้วนะ
5: ก็คิดว่าคงจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก็ดีครับได้ที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: นะครับกลับมาอาจารย์เราเนี่ยถอดบทเรียนกันแล้วถอดบทเรียนถอดจะไม่มีอะไรจะให้ถอดแล้วถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากเหตุการณ์และปรากฏการณ์สื่อที่เกิดขึ้นกับเคสนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการสื่อมวลชนไทยในแง่มุมไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
5: การถอดบทเรียนคือก็เรียกว่าเหมือนเป็นการเรียนรู้แล้วก
4: ็
5: ปรับปรุงเนาะแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นแต่ว่าหลายๆกรณีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการรายงานข่าวแนวทางในการนำเสนอในการพิจารณาข่าวใดๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่องค์กรซึ่งกำกับดูแลอย่างสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเมื่อกี้เห็นพี่สมชายก็พูดถึงอยู่เนาะแม้กระทั่งในส่วนของภาควิชาการเองเนี่ยสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยบางครั้งเนี่ยพี่ต้อมมันนี้มันเหมือนมันสวนทางย้อนแย้งกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสื่อเนี่ยเขาต้องถือเป็นแนวทางเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การได้เปรียบในพื้นที่ในสนามข่าวในพื้นที่ข่าวของเขาอะอย่างยกตัวอย่าง
4: อาจารย์กำลังจะพูดถึงเรื่องของอาจารย์กำลังจะพูดถึงพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้รับสารใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: พฤติกรรมการเสพสื่อเมื่อกี้พอดีช่วงท้ายๆผมก็ได้มาแอบฟังที่พี่ทอมได้พูดคุยกับพี่สมชายเนาะก็คือมันก็เป็นข้อมูลที่ฝั่งวิชาการเองเนี่ยก็สนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทางพี่ต้อมพูดเมื่อกี้มันเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการวิจัยเนาะ คืออย่างล่าสุดเนี่ยผมได้ไปร่วมวงการนำเสนอผลการวิจัยของก็เรียกว่า Media Alert เนาะ

0: Media Alert เนี่ยเป็น Media Alert เป็นโครงการวิจัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มันมีข้อค้นพบอยู่ข้อหนึ่งสอดคล้องกับที่เมื่อกี้พูดกันก็คือว่าพฤติกรรมการรับชมอันนี้เป็นกรณีของรายการโทรทัศน์นะครับ
1: คร
0: ับ ความคาดหวังกับพฤติกรรมเนี่ยมันย้อนแย้งกันการสำรวจพบว่าผู้ชมคาดหวังให้สื่อเนี่ยนำเสนอรายการที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แต่ว่าสถิติจำนวนการรับชมเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องตามสถิติการรับชมเนี่ยเรตติ้งจำนวนสูงผู้ชมจำนวนมากเนี่ยมันไปตกอยู่ในรายการประเภทที่เขาเรียกว่าแนวสาระบันเทิงซึ่งก็มีเรื่องของความบันเทิงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเอาการถอดบทเรียนเนี่ยมานำสู่การแก้ไขทีนี้อันนั้นคือส่วนของผู้ชมเนี่ยพี่ต้อมแต่ว่ามันจะมีส่วนของผู้ผลิตในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยไอ้ที่เราพูดบอกว่าหลังจากเราถอดบทเรียนเราต้องมีแนวทางในการปฏิบัติในการรายงานข่าวโน่นนี่เราต้องระมัดระวังอย่างการถอดบทเรียนเที่ยวนี้เนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงเรื่องการใช้คำภาษาที่นำไปสู่การเล้าอารมณ์เนาะมันมีคำภาษาใดบ้างที่นำไปสู่การเล้าอารมณ์มันมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งผมว่ามันทริกเบรกชัดๆเลยพี่ต้อมเช่นคำว่าคดีพลิกที่ไหนเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้คดีมันยังไม่มีความชัดเจน
1: ครับอาจารย์
0: แบบเนี้ยหรือช็อกเปิดข้อมูลใหม่สมมุตินะครับทั้งนี้ตัวนี้เนี่ยความจริงก็ที่จริงที่ได้รับทราบเนี่ยมันยังไม่มีอะไรไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ผม
0: กำลังจะพูด
1: ผมก็คลิกเข้าไปดูครับอาจารย์ว่าจริงๆมันคืออะไรอะไรคือคดีพลิกอะไรคือ
0: ผมเจอหลายๆครั้งผมเลยรู้เลยโดยเฉพาะผมก็ดูว่าไอเนี้ยเป็นเพจข่าวไหนถ้าเพจข่าวนี้มาลูกเล่นแบบนี้ตลอดเลยผมก็เลยไม่คลิกเลยแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนี่แหละว่าไอเนี้ยเป็นตัวอย่างของการคลิกเบตชัดเจนมากว่าเป็นการมุ่งหวังเพื่อให้เกิด engagement ยอดวิวยอดไลค์จริงๆเพจข่าวนี้ไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรมากแต่ว่าใช้กลยุทธ์อย่างเนี้ยผมก็เลยกำลังจะบอกผู้ชมผู้ฟังว่าเราต้องรู้เท่าทันเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพี่ต้อมว่าในความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เราบอกว่าวิธีการทำงานอย่างนี้ต้องระมัดระวังต้องไม่อย่างนั้นต้องไม่อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าไม่อ่ะคือเขาทำพอเขาทำมันก็จะมีการย้อนแย้งกันนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าปลายทางแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
1: ท่านอาจารย์ทีนี้ในฐานะที่เป็นนะครับประธานอยู่ในสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับที่จะต้องสอนลูกศิษย์จะต้องผลิตนะครับนักศึกษาทั้งสายวารสารทั้งสายนิเทศนะครับออกมาทำงานในสังคมเนี่ยครับอาจารย์ครับไอ้เรื่องราวเหล่านี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์สุรศิษย์เองนะครับแล้วก็นะคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยก็เฝ้ามองมานานๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทีนี้ว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับอะไรคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัคซีนป้องกันให้กับคนทำสื่อนะครับภายใต้สถานการณ์หรือว่าภายใต้ข่าวแบบนี้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์คือมีหลายระดับนะครับในระดับที่เราใกล้ชิดกับนักศึกษาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้แอบฟังในช่วงที่พี่ต้อมสัมภาษณ์เนี่ยในความจริงเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าสื่อเนี่ยอย่างกรณีที่เรายกมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้เนี่ยสื่อน่าจะต้องครอบคลุมทั้งหมดละเพราะมันกลายเป็นยุคดิจิทัลไปแล้วแต่ทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งเมื่อวานเพิ่งคุยกับนักศึกษาคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจริงๆอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่พี่ต้อมพูดมันเสียตรงประเด็นมากก็คือว่ามันมีอินฟลูเอนเซอร์หลายรูปแบบเวลาเราพูดว่าความรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์จริยธรรมของอินฟลูเอนเซอร์จริยธรรมของยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ใดๆเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างคนที่เคยเป็นสื่อแล้วมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับคนที่เติบโตมาจากก็เรียกว่า UCG ก็คือเป็นผู้ใช้สื่อแต่ก็ขยับขยายสร้างตัวตนขึ้นมาในโลก

0: ออนไลน์จนกระทั่งกลายเป็นมีคน follow จำนวนมาก
1: หน้าหล่อหน้าสวยพูดเก่งหน้าหล่อหน้าสวยอ
0: ันนี้ก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาซึ่งก็มีคนติดตามเยอะทีนี้ถามว่าแล้วสองส่วนนี้จริงๆที่มาที่ไปแตกต่างกันผมว่าน่าจะมีก็เรียกระดับมาตรฐานของเสรีภาพเสรีภาพเท่ากันแต่ว่าเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบระหว่างสองส่วนนี้น่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็เลยได้พูดคุยประเด็นนี้ทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเวลาเราจะถามหาความรับผิดชอบใดๆเนี่ยเราต้องดูซะก่อนว่าจริงๆเขาเนี่ยมีสถานะเป็นสื่อที่มีที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่าเป็นแค่คนที่สร้างเนื้อหาเพื่อเติบโตไปกับโลกของโลกออนไลน์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอัลกอริทึมในปัจจุบันแล้วอีกเรื่องหนึ่งพอดีพูดถึงอัลกอริทึมน้องพี่ต้อมเนาะเพราะว่าการที่เราได้ติดตามข่าวใดๆที่เป็นข่าวใหญ่ๆหรือข่าวอยู่ในกระแสเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้มาจากการที่เราค้นหาเนาะมันมาจากการที่มันมาดักหน้าฟีดเราอะทีนี้ การมาดักหน้าฟีดเราเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวทำให้เราเกิดความจะก็เรียกว่าไปกับกระแสมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็สำคัญครับ
1: ครับนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าเรื่องของนะคำขอโทษหรือว่าแถลงการจากกองบรรณาธิการของสื่อต่างๆนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการได้ไหมครับพัฒนาการของ accountability หรือว่าที่เราชอบบอกว่า responsibility social responsibility อะไรประมาณนี้มันสะท้อนได้ไหมอาจารย์ว่าอันนี้คือพัฒนาการละการที่ออกมาขอโทษอะไรประมาณนั้นหรือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยณรงค์เฮ้ยต้อมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสื่อไม่ควรออกมาขอโทษนะไม่ควรออกมาขอโทษเพราะไม่ควรกระทําผิดหรือว่าไม่ควรพลาดหรือไม่ควรหลุดออกจากกรอบการทํางานตรงนี้อาจารย์มองไงครับ
0: ผมมองในแนวทางแรกมากกว่านะครับเอาตรง
1: ๆ
0: เพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะพี่ต้อมที่สื่อใดสื่อหนึ่งจะออกมาขอโทษเพราะว่าเราก็รับทราบอยู่แล้วว่าสื่อเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมีความมีเกียรติมีศักดิ์ศ
1: ร
0: ีมีความเชื่อมั่นค่อนข้างจะสูงอ่ะเพราะฉะนั้นการที่สื่อเลือกแนวทางแรกออกมาขอโทษผมไม่นี่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่แฟร์และยอมรับได้นะครับ
1: แมนก็ถือว่า
0: แมนอย่างน้อยใช่ทำผิดก็ยอมรับอันนี้มีความชัดเจนว่าแสดงว่าอันนี้ผิดพลาดจริงๆมันก็สะท้อนให้เห็นพัฒนาการระดับหนึ่งเลยว่าผิดแล้วมีการขอโทษแต่ว่าสิ่งที่มีอีกฝ่ายนึงมองว่ามันไม่ควรจะผิดตั้งแต่แรกอันนี้ผมว่าเราถ้าเรายอมรับความจริงว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความผิดพลาดขึ้นได้ในกรณีที่จะตั้งใจไม่ตั้งใจหรือพลั้งเผลอหรือข้อมูลมันอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ต้องแข่งกับเวลาเราผิดพลาดกันได้แล้วถ้าเกิดผิดพลาดแล้วเนี่ยทำนิ่งๆโดยเลือกแนวทางที่สองบอกว่าโอ้เราไม่ผิดมันน่าจะไม่ใช่แนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยว่าออกมาขอโทษแต่มากไปกว่านั้นผมว่าน่าจะต้องไปถึงขั้นที่ว่าหลายๆฝ่ายบอกว่าเอ้เราเรียกร้องว่าต้องมีถอดบทเรียนเสร็จเราต้องมีคู่มือแนวทางในการรายงานข่าวอะไรที่ออกมาในแนวนี้ไม่เช่นคู่มือการรายงานข่าวโศกนาฏกรรมสมมตินะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะทำอีกหมายถึงว่าจะมีการหาแนวทางนะผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการต้องเปลี่ยนวิธีการจากการที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็ยกร่างขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องมาจากภาคสนามอะภาคสนามความหมายคือคนที่ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วถึงจะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเมิดต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุดแล้วค่อยกำหนดมาเป็นกติกา1 2 3 4ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะพลิกจากแนวเดิมแนวเดิมก็คือว่าจะใช้การระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการจากนักวิชาชีพสื่อจากไปก็เรียกว่าศึกษาดูจากแนวจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่เกิดการก็เรียกว่าตกผลึกของการซึมซับและเรียนรู้และในท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่นำไปสู่การได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งวิธีการการกำหนดคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าprocess ethic ก็คือว่า ต้องให้เรื่องของการดำเนินการด้านจ

0: ริยธรรมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกระบวนการต้องเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตกผลึกแล้วรับเห็นรู้เห็นจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติเนี่ยร่วมกันแล้วเอามาเป็นข้อตกลงประมาณอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าครับ
1: นะครับอ่ะมีคุณฟังเข้ามาคนนี้เข้าใจว่านะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอินฟลูด้วยหรือเปล่านะครับบอกว่าพี่ครับกรณีที่อินฟลูนำเอาข่าวจากสำนักข่าวต่างๆมานำเสนอโดยมีการอ้างอิงตามกฎแต่มีการนำเอาข่าวไปนำเสนอลักษณะที่เป็นดราม่าอันนี้จะใช่สื่อหรือเปล่าเช่นข่าวของน้องฮลุนนะครับหากนำเสนอมาแต่เพียงข่าวที่ว่าน้องเขาหายตัวไปยังตามหาอยู่อย่างนี้มันดูธรรมดาไปแต่พอมีข่าวพูดกันถึงเรื่องครอบครัวของน้องในลักษณะที่เป็นการละเมิดตัวน้องเขาอินฟลูนี่ก็เอามานำเสนอหมดเลยนะครับทีนี้พอเอาข่าวจากสองแหล่งมารวมกันนำเสนอรวมกันคราวนี้อินฟลูคนนี้ก็มีชื่อเลยครับว่าอินฟลูคนนี้นะครับมีการนำเสนอข่าวนะครับมีการนำเสนอข่าวตามจริงข้อมูลถูกต้องแต่ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็คือไปก๊อปปี้นะครับข่าวของสื่อต่างๆมารวมกันนะแล้วก็มาพาดหัวเองคิดเองทำให้ฮือฮาถามว่าการนำเสนอข่าวแบบเนี้ยนะครับมันถูกต้องไหมในแง่จริยธรรมการนำเสนอข่าวอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองบอกว่าถ้าอินฟลูเสนอออกมาว่าคดีพลิกหรือช็อคนะครับแล้วนำเสนอข่าวออกมาในเชิงคาดเดาทั้งที่ความเป็นจริงนะครับยังไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้แสดงว่าอินฟลูนั้นต้องการให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่สนใจคล้ายๆกับเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าพอถามถึงความรับผิดชอบแล้วจะพบว่าพอนำเสนอไปแล้วนำเสนอไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับพอสร้างหรือกระตุ้นนะครับสร้างหรือว่ากระตุ้นกระแสได้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์สุริสิทธิ์นะครับอธิบายไปแล้วก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับประเด็นนี้ครับอาจารย
0: ์อันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านผู้ฟังนะครับเห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมแลกเปลี่ยนเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงที่ว่าพอเราเติบโตเราอยู่ในโลกที่บริบทก็เรียกว่าระบบนิเวศสื่อมันเป็นระบบออนไลน์ดิจิทัลเนี่ยแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยมันเกิดการขับเคลื่อนโดยระบบอัลกอริทึม AI ใดๆของระบบแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเป็นตัวกำหนดพวกเราไปแล้วทุกวันนี้ให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นให้เราได้สนใจในสิ่งสมัยก่อนที่ต้องจำทฤษฎีอันนึงอยู่ได้ไหมที่เรียกว่าเกียร์คิปเปอร์สมัยก่อน
1: เกียร์คิปเปอร
0: ์สมัยก่อน
1: นายประตูข่าวสารนายประตูข่าวสาร
0: ใช่มันเป็นทฤษฎีแบบโบราณเน
1: า
0: ะมันโบราณในแง่ของการแบบว่าเขาเรียกคัดกรองข่าวสารนะแต่ว่ามันก็มีน้ำหนักมีความจริงอยู่ในปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอะไรมันเกิดจากการดันให้ขึ้นมาอยู่บนหน้าฟีดแล้วจะเกิดยิ่งทำให้คอนเทนต์ในนั้นคนดูได้เยอะเท่าไหร่ทั้งที่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เนื้อหาผ่านการคัดกรองตรวจสอบมาอย่างดีไม่ได้เป็นคอนเทนต์คุณภาพหรือมีคุณค่าแต่คนดูเยอะอันนั้นเนี่ยก็จะสร้างรายได้แล้วเป็นที่ได้รับความสำคัญจากตัวแพลตฟอร์มอันนี้คือบริบทที่เป็นระบบวิเวศสื่อในยุคที่เป็นสื่อดิจิทัลอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ทางผู้ฟังแสดงความไม่เห็นก็เห็นด้วยอยู่ในจุดที่ว่าแบบนี้จะเรียกว่าสื่อไหมเพราะในความเป็นจริงเนี่ยพี่ต้องจำได้เหตุการณ์ที่เคยมีการก็เรียกว่ามีปากเสียงกันระหว่างคนทำข่าวกับคนที่เอาข่าวที่เขาทำเสร็จเอาไปเล่าจนกระทั่งมีรายได้ที่เป็นกรณีกันอันนี้แบบนี้เลยเพราะว่าในความเป็นจริงคือเขาคนเป็นคนเล่าเรื่องโดยหยิบฉวยเรื่องที่คนอื่นไปค้นคว้าหามา
1: คือหารับประทานบนหลังคนหารับประทานบนหลังคน
0: ใช่แล้วก็ไปสร้างกระแสจนเกิดสีสันก็แล้วแต่วิธีการเล่านะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องที่ให้คนจดจำและสนใจเนี่ยมันเรียนรู้กันได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้ในเรียนรู้จาก YouTube มันก็เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นแต่ละคนก
1: ็
0: หาแนวของตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ก็เป็นที่พึงพอใจอ่ะก็เลยทำสำเร็จแล้วก็ทำต่อประมาณอย่างเงี้ยครับในแง่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ลำบากยากเย็นอยู่เหมือนกันในการที่จะรับมือกับในเหตุนี้แต่ว่ามีอยู่อย่างนึงเมื่อกี้เห็นด้วยกับที่พี่ต้อมคุยกับพี่สมชายเรื่องกรณีว่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องรู้ทันสื่อให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยกันได้ระดับนึงเนาะแต่ก็เข้าใจที่คุณโจมิเตอร์คอมเมนต์มาเมื่อกี้บอกว่าฟังอยู่นานก็ยังไม่ทันเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าเราเจอคลิกเมดอ่ะเราอย่าไปกดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดดูอ่ะเราจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนเขาประมาณนี้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ที่อาจารย์สุสิทธิ์พูดประโยคสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของกริฟไฮจีนแล้วนะครับก็คือผู้บริโภคสื่อกับสุขอนามัยในการ

0: เสพข่าวนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ารู้ว่าจะเพจเนี้ยนะครับมาทีไรก็คลิกเบรดมาทุกทีนะครับมาทีไรก็แบบอะไรก็ไม่รู้เลยประมาณนี้ก็อย่าไปคลิกอันนี้คือรู้เท่าทันทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับครับประมาณอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ยคือเอาเป็นเรื่องที่ว่าเราเอ๊ะเราเอ๊ะว่าเออมันผิดปกติแล้วอ่ะเออเราเคยเราโดนหลอกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราจะไม่โดนหลอกครั้งที่สองสมมตินะเออก็ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะใช้วิธีการทำให้หวือหวาไว้ก่อนพอดูก็ไปก็ไม่มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
0: ครับครับ
1: คืออ
0: าจารย์ที่นี่
1: ทางสำคัญเนี่ย
0: เชิญเชิญเชิญนะเชิญเชิญจันต
1: ์ต่อและเก่งท่านผู้ฟังได้คือว่าพยายามเลือกติดตามเพจข่าวหรือจะเป็นช่องทางใดๆก็แล้วแต่สำนักข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือหน่อยนึงเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความผิดพลาดโอกาสที่จะมีความผิดในเรื่องเชิงจริยธรรมหรือการละเมิดเนี่ยโอกาสยังน้อยกว่าการที่เป็นอินฟูประเภทที่ว่าไม่ได้มีที่มาที่ไปจากการเป็นองค์กรสื่ออันนี้จริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งครับ
0: นะครับครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้พี่สมชายพูดถึง AI บอก AI ไร้หัวใจเพราะฉะนั้นก็การต่อสู้กับอัลกอริทึมที่ไร้หัวใจครับอาจารย์อย่างที่บอกว่า AI แล้วก็อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเนี่ยครับชอบคอนเทนต์ที่ดราม่าแล้วเค้นอารมณ์แบบสุดตรงทีนี้ในฐานะคนทำงานสื่อเองนะครับอาจารย์ครับสมดุลหรือเส้นแบ่งนะครับระหว่างการนำเสนอข่าวเพื่อให้สำนักข่าวอยู่รอดมีคนดูมียอดวิวยอดไลค์กับการรักษาสัจจะแล้วก็ความถูกต้องของเนื้อหาโดยไม่ยอมเป็นทาสของ engagementอาจารย์ดูแอบสแตรกมากดูเป็นนามธรรมมากเลยแต่ว่าจะยังไงดีครับอาจารย์ครับในมุมวิชาการครับอาจารย์
1: คือต้องเป็นความจริงนะครับว่า AI ไม่มีหัวใจที่มนุษย์จะเข้าใจได้ AI มันก็ไม่มีความเหนื่อยความกังวลมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกร่วมในการความเป็นมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มกำหนดเขาเรียกว่าถูกอัลกอริทึมเอาไว้มันก็ออกมาในรูปแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกนะครับวิธีที่จะรับมือกับการเสพสื่อในยุคที่อัลกอริทึม AI กำหนดให้เนี่ยก็คือต้องมีสติมากๆนะครับต้องมีสติก็จริงๆโลกมันมีสองมุมเสมอนะผมมองอย่างนี้ก็คือว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่เขาสามารถเขาเรียกกันนะรวบรวม AI จะเก่งในเรื่องการรวบรวมและอาจจะเก่งอีกเรื่องนึงการที่เขาเรียกกันนะวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เราป้อนให้ตามคำสั่งอันเนี้ยเราใช้ประโยชน์ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องตัดสินใจแทนเนี่ยที่ต้องใช้วิจารณญาณเนี่ยใช้คนตัดสินใจเนี่ยก็จะดีกว่าผมเคยทดสอบนะให้คำสั่งไปหลายเรื่องอะไรเงี้ยว่าถ้าหลุดใช้เกณฑ์นี้ในการเปรียบเทียบเนี่ยผลออกมาช่วยเปรียบเทียบไปหน่อยที่เป็นยังไงเขาทำได้ดีก็เกณฑ์เนี่ยไปวัดแล้วก็รวบรวมข้อมูลแต่มันอยู่ที่เราสั่งเหมือนกันว่าข้อมูลนี้ต้องเป็นข้อมูลเฉพาะที่เราส่งให้นะไม่ใช่เป็นข้อมูลจากภายนอกถ้าเป็นข้อมูลภายนอกเดี๋ยวก็จะรวนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันสอนให้เรารู้ว่ามันก็เป็นเหรียญสองด้านเนาะใช้ประโยชน์เขาในทางที่จะเป็นประโยชน์กับเรามาช่วยมาเสริมในบางมุมที่เราอาจจะมีคนมาช่วยเราอ่ะเป็นผู้ช่วยเราเนาะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเสพสื่อที่อยู่ในยุคเขาเรียกว่ายุคสำคัญที่เป็นสื่อยุคดิจิทัลเนี่ยยิ่งสำคัญมากๆนะครับก็อย่างที่ว่านี่แหละครับต้องมีสติมากๆครับ
0: ครับถ้าเช่นนั้นก็กลับมาที่ประเด็นของเราวันนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์สรุปนะครับให้คุณฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยครับกรณีศึกษาของน้องฮารุนโซโลกับกรอบทำงานข่าวในยุคดิจิทัลเนี่ยครับอารมณ์ดราม่าเนี่ยมันแซงหน้าจริยธรรมสื่อจริงไหมครับอาจารย์ครับ
1: อารมณ์ดราม่าแซงหน้าสื่อจริงผมว่าเห็นด้วยครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าข้อเท็จจริงมันยังไม่ไปถึงจุดที่การแสดงออกในโซเชียลของผู้ใช้โซเชียลในปัจจุบันที่เป็นอยู่มันก็เห็นได้ชัดว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดจากการที่สันนิษฐานคาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันบวกด้วยก็เรียกว่ามีเรื่องของความรู้สึกร่วมอารมณ์ร่วมนะครับ

0: แล้วก็ทำให้เกิดการคาดเดาคาดเดาต่างๆก็นำไปสู่ตรงนี้แหละที่เราได้รับทราบนี่แหละคร
1: ับได้ครับอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นนะครับวันนี้นะครับรบกวนอาจารย์สุรศิษฐ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์สุรศิษฐ์วิทยารัตน์นะครับประธานสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าสสมท.กับประเด็นเมื่ออารมณ์ดราม่าแซงหน้าจริยธรรมสื่อนะครับกรณีศึกษาน้องฮารุนโซโลกับกรอบการทำงานข่าวในยุคดิจิทัลนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องนะครับและครอบครัวของน้องด้วยแต่ละกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับรู้ทันสื่อหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสามหน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สะสมกับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากขอให้ประชาชนมั่นใจอย่ากังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามันถกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรือไม่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโครงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโครงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโครงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ4

กิโลกรัมอายุไม่เกิน2สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จี้ประธานสภากทม.สอบสก.พรรคประชาชนปมกดบัตรแทนการหวั่นกระทบความเชื่อมั่นนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแทนกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ว่าในการประชุมสภากทม.ครั้งที่ผ่านมามีการผลักดันหลายวาระที่ทำให้การตรวจสอบมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดสดการประชุมซึ่งประธานสภาและรองประธานคนใหม่เป็นผู้ผลักดันแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ชวนให้เกิดข้อสงสัยคือกรณีการเสียบบัตรแทนกันของสก.ไซรามเขตสาทรและสก.พัทรศักดิ์เขตยานาวาพรรคประชาชนซึ่งในคำชี้แจงที่สก.พัทรศักดิ์เขียนภายหลังว่าเครื่องลงคะแนนของสก.ไซรามเสียมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจึงต้องขยับมานั่งชิดกันทำให้เผลอกดผิดเครื่องแต่คำอธิบายนี้สวนทางกับสิ่งที่พูดสดๆในสภาตอนเกิดเหตุจึงขอให้ประธานสภากทม.ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งทั้งหมดจะพิสูจน์ได้ว่าสภากทม.จะดำเนินการเรื่องจริยธรรมอย่างจริงจังหรือไม่หรือจะเลือกโฟกัสเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนโดยละเลยประเด็นจริยธรรมของสก.เองลิซ่าเผยรัฐบาลโดนอภิปรายภายในปีนี้แน่นอนเผยระดับความรุนแรงตามอารมณ์สังคมนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนกรานเสียงแข็งในเรื่องการไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีว่าตนคิดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายอนุทินที่วันนี้แทบไม่เห็นลุยเรื่องที่ควรจะลุยจัดการเรื่องที่หัวเด็ดตีนขาดเหมือนใครบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดคือเป็นคนประเภทสุขนิยมอยู่คนเดียวในประเทศไทยไม่ได้ต้องมองความเป็นจริงว่าวันนี้คนไทยทุกคนแบกรับภาระมีความทุกข์จากการบริหารประเทศมากน้อยเพียงใดตั้งแต่ปัญหาการกักตุนน้ำมันทุจริตสอบท้องถิ่นเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงการหัวสวในการเปิดเวทีอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนส่วนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151หรือการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ให้รอติดตามว่าพรรคประชาชนรวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้วิธีการใดในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเดือนไหนเอาเป็นว่าอารมณ์ของประชาชนวันนี้ต้องเป็นระดับรุนแรงอยู่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนคณากุลรายงานค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตร

0: วางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ค่ะวันเสาร์1 สิงหาคม 2569นะคะแล้วก็เช่นเคย2ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กับจักรเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขออนุญาตมาทางซูมครับคุณเก๋ครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวใหญ่เลยนะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดใช่ไหมคะแต่ว่า 100.5 นี่เกาะติดนะคะกรณีเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะที่ถูกโอ้โหเรียกได้ว่าณเวลานี้เนี่ยชาวเน็ตก็มีการตั้งคำถามเลยนะคะเพราะว่าเป็นไปอย่างโหดเหี้ยมมากๆถึงขนาดแบบว่ามีแฮชแท็กขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษอยากให้มีการลงโทษการประหารชีวิตเลยของคนที่ก่อเหตุก็คือนายป๋องแล้วก็นายถงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหากันมาหลายวันนะคุณติ้งหน่วยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวนายป๋องแล้วก็นายถงได้ก็พาทั้งสองคนเนี่ยมาชี้จุดฝังศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะก็ไปเจอในแถวแถวบริเวณเป็นป่าซากแง้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าไปพบอยู่แถวกองฟางลักษณะกองยาวประมาณสัก2เมตรอยู่ใต้ต้นไม้ก็เป็นจุดต้องสงสัยอะค่ะก็ตรงนี้นะคะพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตจริงๆด้วยค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นความโหดเหี้ยมและดูพฤติกรรมของทั้งคู่นี่ก็ถือว่าอุกอาจไม่ใช่น้อยนะครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับว่าทั้ง2คนเนี่ยก็มีพฤติการที่น่าสนใจก็คือมีการจงใจแต่งตัวให้คล้ายกับตำรวจด้วยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าอำพรางตัวต่างๆนานาก็เรียกว่านี่คือพฤติกรรมโหดที่ทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าจงใจแต่งตัวคล้ายตำรวจเพื่อตั้งด่านลวงชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเหยื่อขัดขืนก็เลยลงมือสังหารก่อนนำร่างไปฝังอำพรางที่บริเวณตีนเขาชีจันที่จังหวัดชลบุรีและตำรวจก็ยังมีการขยายผลพบว่าทั้งคู่เนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือนายป๋องนะครับยังเคยสังหารครอบครัวคนไทยอีก3คนและก็นำมาฝังในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยก็เรื่องนี้เองทำให้ท่านนายกอนุทินต้องมีการยกเลิกภารกิจด่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ครับเพื่อเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในการเรียกว่าสืบสวนสอบสวนรวมถึงท่านนายกก็ได้แถลงประณามพฤติกรรมของผู้ต้องหาอย่างรุนแรงด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าจับตาดูช่วงบ่ายวันนี้แหละครับนายกอนุทินลงพื้นที่จะไปกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและลงโทษสถานหนักที่สุดย้ำนะครับว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียชาวรัสเซียอย่างเต็มที่ด้วยครับคุณเก๋ครับ
2: ใช่ค่ะจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยนะคะทั้งการพาไปชี้จุดการที่ผู้ต้องหานะคะมีการสารภาพแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยววันนี้ตำรวจเนี่ยก็จะพาไปเหมือนพาไปคุมขังด้วยแล้วก็รวมไปถึงติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเดิมทีเนี่ยจะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าก็ต้องยกเลิกเลยแล้วก็บอกว่าจะลงไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้พร้อมกับทางผบ.ตร.ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นมีงานเรื่องของงานมงคลนะแต่ว่ากับเกิดเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเองวันนี้ก็จะไปให้เห็นด้วยตาตัวเองเลยเพราะว่าคนเพียง2คนเนี่ยก่อเหตุแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญเลยก็ต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมช่างโหดร้ายขนาดนี้นะคะคือนายกบอกว่าไม่ใช่แค่ฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการฆ่า

0: คนไทยทั้งประเทศเลยเพราะว่าทำให้สิ่งที่เราได้สร้างความไว้วางใจกับชาวต่างชาติเนี่ยถูกทำลายลงด้วยค่ะขณะที่กระแสข่าวนะคะเรื่องของชาวเน็ตในโลกออนไลน์ก็มีการเรียกร้องให้มีการลงโทษประหารชีวิตด้วยสำหรับผู้ต้องหาดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญคนไทยแล้วก็ทำให้เสียเรื่องของภาพลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะและยังถือว่าเป็นบุคคลอันตรายด้วยค่ะก่อเหตุคดีซ้ำซากเพิ่งอย่างในป๋องเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาเองนะคะแต่ว่าก็มาก่อคดีฆาตกรรมแบบโหดเหี้ยมแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าเดี๋ยวเกาะติดกันแต่ว่าเรื่องของปัญหาความมั่นคงนะคะเรื่องของชายแดนใต้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะไล่มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมีการยิงอาสาทหารพรานเสียชีวิต5ศพแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนการเจรจาสันติสุขไปด้วยนะคะอย่างไม่มีกำหนดเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆนะคะปัญหาไฟใต้เกิดขึ้นมาเป็นหลาย10ปีแล้วนะคะแต่ทำไมยังคงยืดเยื้อแล้วสรุปแล้วมันจะมีทางออกหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสมช.สมช.ก็มีออกมาสำหรับเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีหลายข้อเลยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้ปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันลดลงได้หรือไม่อย่างไรแล้วจริงๆแล้วนะคะ เราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ในด้านไหนบ้างอันนี้น่าสนใจนะคุณติ๊งหน่อย
1: ได้ครับโดยเฉพาะการที่นายกอนุทินเป็นประธานประชุมสมช.เมื่อวานนี้แล้วก็เห็นชอบ6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและก็ดับไฟใต้ก็เรียกว่าเป็น6มาตรการที่จะยกระดับความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและทบทวนเนื้อหาการพูดคุยสันติสุขครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยทีเดียวและที่เป็นประเด็นต่อก็คือการจะพาคนกลับบ้านหรือว่าเปิดโอกาสให้คนเห็นได้กลับคืนสู่สังคมรวมถึงจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียและเข้มงวดเรื่องของการสื่อสารต่อสาธารณะอันนี้เพื่อสกัดกั้นข่าวปลอมแล้วก็ระงับข่าวยั่วยุที่จะบ่อนทำลายความสามัคคีในชาติครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะก็จะขอความร่วมมือกับทางมาเลเซียในการออกหมายแดงอินเตอร์โพลด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทั้งหมด6มาตรการนี้นะคะจะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดเหตุรุนแรงได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตอนนี้อาจารย์ปณิธานอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับเรื่องของปัญหาไฟใต้เนี่ยเราก็คุยกันมานะคะหลายต่อหลายปีเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนแล้วมันจะมีจุดจบหรือไม่อย่างไรทางออกคืออะไรกันแน่เพราะว่าไม่อยากเห็นเหตุการณ์หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะอย่างเรื่องของพัฒนาการความขัดแย้งเนี่ยตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาอาจารย์ถ้าเรามองเรื่องของผ่าปมเข้าไปจริงๆเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรและณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นความขัดแย้งอย่างไรในปัจจุบันคะอาจารย
2: ์ครับครับคือความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเชิงการเมืองในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะครับในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การเมืองกับปกครองที่ไม่ถ้าไม่ลงตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของการสร้างรัฐสร้างชาติของเรามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสามารถที่จะลดระดับทำให้มันต่ำลงมาได้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะปะทุขึ้นไปเพราะมีปัจจัยที่ผกผันหลายประการนะครับเช่นว่านโยบายไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยดีนะครับโครงสร้างในการทำงานไม่ค่อยมีเอกภาพนะครับการปราบปรามกระบวนการทางแบ่งแยกดินแดนซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการสุดโต่งนะครับเป็นกระบวนการก่อการร้ายตามที่ศาลฎีกาได้ตัดสินคดีเหล่านี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับนโยบายการเมืองนำการทหารการเจรจาแบบพูดคุยหรือไม่พูดคุยก็ยังไม่ค่อยลงตัวก็เลยทำให้เกิดการปะทุขึ้นมานะครับผมได้ให้รายละเอียดไว้เมื่อ5วันก่อนในพื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวของผมต้องขอบคุณคนหลายหมื่นคนนะครับที่เข้ามาอ่านนะครับถ้า ถ้าเหตุการณ์แล้วผมก็ลำดับเหตุการณ์ว่าถ้า

0: การเกิดขึ้นรอบใหม่นี้นะครับตั้งแต่ปี2547วันที่4มกราคมเนี่ยก็ยืดยาวมา20กว่าปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆได้เหมือนกันแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับคนเสียชีวิตไปนะครับ 6-7,000 คนนะครับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยมากกว่าไทยพุทธนิดหน่อยนะครับ 3,000 กว่าคนไทยพุทธก็ 2,000 กว่าคนบาดเจ็บนับหมื่นรายนะครับญาติพี่น้องของพวกเรารวมทั้งครอบครัวผมก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับในพื้นที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยืดเยื้อยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปัญหา อยู่3เรื่องใหญ่ๆซึ่งวันนี้มาตรการที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทำมาแล้วแต่ก็ต้องทำต่อไปแต่ทีนี
1: ้
0: ที่คนถามกันมากแล้วทำไมไม่สำเร็จนะครับคุณจุฬารัตน์ครับ
1: คุ
0: ณจักรเพชรครับที่ไม่สำเร็จเพราะเรายังหาจุดพอดีตรงกลางๆจุดที่มันสมดุลไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้ปัญหาในเรื่องการจัดกำลังจัดโครงสร้างเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นไปอีกมีหลายโครงสร้างทับซ้อนกันมีหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็ไปเพิ่มเติมนะครับหน้าที่เดิมในตำแหน่งใหม่ในโครงสร้างใหม่ก็เลยค่อนข้างสับสนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานอันนี้ก็เป็นมิติแรกที่เราเรียกว่ามิติของความไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องคอรมนอนะครับเรื่องกองกำลังผสมตำรวจพลเรือนทหารเรื่องกองกำลังของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆนะครับการหมุนเวียนสลับกำลังอย่างที่เราได้เห็นได้ยินกันมาเมื่อในรอบหลายวันนะครับว่ามันไม่ลงตัวไม่ลงตัวหลายอย่างนะครับถ้าจะพูดง่ายๆคือการปักหมุดของกองกำลังเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งปราบปรามกระบวนการสุดโต่งทั้งหลายเนี่ยแล้วกระบวนการสุดโต่งเหล่านี้นะครับขณะนี้ได้เติบใหญ่มากขึ้นมากนะครับได้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีความแน่นติดกันกับเราในยุโรปก็มีนะครับในอาเซียนก็มีอีกหลายประเทศนะครับการออกหมายแดงกันจับกลุ่มเนี่ยเคยพยายามทำกันมาแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จก็ต้องทำต่อไปแต่มันมีวิธีการที่จะทำให้สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้ความตั้งใจอันนี้เป็นมิติแรกนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับการวางกำลังในเชิงรุกการข่าวการปฏิบัติการป้องกันเหตุร้ายนะครับการตั้งด่านก็เห็นแล้วนะครับมีการจับกลุ่มคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่างๆว่าด่านเป็นยังไงทำไมเขาถึงหลบหนียกไปได้แล้วถ้าถามชาวบ้านจะพูดกันลึกกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่หนีไปเนี่ยกลับมาแล้วเมื่อไหร่อยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าชาวบ้านก็อยู่ในความหวาดกลัวนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้ข่าวอะไรมากนักอันนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือการจัดระบบของเราในแง่ของการป้องกันปราบปรามอำนวยความปลอดภัยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับงบประมาณนะครับโครงสร้างความซ้ำซ้อนทั้งที่ทุกฝ่ายก็ตั้งใจนะครับนั้นต้องลดความซ้ำซ้อนตรงนี้ลงลดระยะเวลาการนะครับดำรงตำแหน่งลงซึ่งก็เคยทำมาแล้วนะครับถ้าอยู่นานไปก็จะมีปัญหาอยู่ช้าไปก็มีปัญหาอยู่น้อยไปก็มีปัญหานะครับมีหลายส่วนนะครับแล้วก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องหาทางลดนะครับการรั่วไหลลงนะครับอย่างที่เราทราบกันอันนี้ส่วนแรกนะครับอันนี้ส่วนที่สองเนี่ยที่พูดกันน้อยยิ่งกว่าส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยก็มีงานวิจัยรายงานข่าวและทุกวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเน้นเรื่องนี้เรื่องแรกครับว่าจับกลุ่มได้หรือยังนะครับทำไมไม่ได้การข่าวทำไมไล่ล่าไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้จะครับแต่ประเด็นที่สองคือการเติบใหญ่ของกลุ่มกระบวนการสุดโต่งที่เป็นองค์กรลับนะครับงานวิจัยเรื่องนี้น้อยนะครับในพื้นที่ของผมได้เอาอ้างอิงงานวิจัยบางอย่างรวมทั้งของผมเองด้วยเนี่ยที่เคยทำกับกลุ่มนี้นะครับให้เราได้เริ่มอ่านได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับปรับองค์กรใหม่มาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยนะครับไปฝึกนะวิธีการหลายอย่างทั้งการใช้กำลังทั้งการเจรจานะครับแล้วก็แบ่งแยกงานออกเป็นหลายปีกนะครับปีกที่เราคุยกันก็เป็นปีกที่เป็นฝ่ายการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองกำลังที่จริงหัวหน้ากองกำลังเนี่ยเราก็เคยคุยนะครับเขาปลดออกมาก็มานั่งในที่พูดคุยสันติภาพเจรจาสันติสุขนะครับแต่ว่าในมิติที่สองเนี่ยหลายคนแต่ในฝ่ายของเรายังเห็นต่างกันเลยครับว่าตกลงมีจริงหรือไม
1: ่
0: คือใครตัวจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เ

0: เกิดความสับสนย้อนแย้งกันเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็พูดถึงว่าจะเอากลุ่มเหล่านี้กลับบ้านนะครับเขาอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับจุฬารัฐครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณจักรเพชรครับแล้วก็จะบ้านนี้ด้วยซ้ำนะครับว่าบ้านเลขที่เขาอยู่ตรงไหนนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนเขาไม่กลับหรอกนะครับเพราะว่าความเป็นอยู่ก็ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เพื่อนบ้านก็ดูแลก็ดีเคยมีนักข่าวพยายามที่จะเข้าไปพบเขานะครับพอข้ามพรมแดนไปก็มีคนโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านเขานะครับว่าอย่าเพิ่งพบเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นความพิศวงในส่วนของกลุ่มกระบวนการที่ซับซ้อนมากมีทั้งฝ่ายสังคมฝ่ายศาสนาฝ่ายระดมทุนทุนนี้เห็นว่ามีงานวิจัยออกมาว่ามีเงิน 2-3 พันล้านหมุนเวียนอยู่ด้วยซ้ำก็ตกใจเลยสิฮ
1: ะ
0: ผู้วิจัยซึ่งเป็นชาวเยอรมันก็บอกว่าจริงๆมากกว่านั้นอีกนะครับขั้นต่ำนี้ก็อย่างน้อย 2,000-3,000 ล้านนะครับรวมง่ายรวมหลายหลายด้านนะครับแล้วก็มีอิทธิพลในทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเห็นได้ชัดเลยนะครับการจับกลุ่มดำเนินคดีการปิดล้อมการกดดันเนี่ยทำได้น้อยแต่บางส่วนก็เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ารัฐบาลกลางหรือรัฐบาลที่เมืองหลวงเขาก็ไม่สามารถกดดันรัฐบาลท้องถิ่นทางตอนเหนือของประเทศเขาได้ส่วนที่3นะครับที่พิศวงที่สุดแล้วคนก็ขณะนี้ไม่พอใจที่สุดก็คือพูดคุยแบบไม่เจรจาพูดคุยแบบไม่คืบหน้าพูดคุยแบบเขาเรียกร้องให้เราถอนกำลังเขาปักธงลบในโป๊ะเจหลายอย่างหรือไม่นะครับข้อตกลง JCPP ที่นักวิชาการหลายคนเนี่ยออกมาต่อต้านกันค่อนข้างเข้มข้นว่าทำให้เราเสียเปรียบในทหารหลายคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่พิศวงที่สุดว่าเจรจายังไงนะครับนอกจากจะไม่คืบหน้ายังกลายมาเป็นปัจจัยกดดันทำให้เรานะครับต้องนะครับอยู่ในสภาวะเสียเปรียบพูดกันว่าความไม่คืบหน้าในเรื่องข้อตกลงสุดโต่งที่เขาเสนอมาเนี่ยทำให้กลุ่มกองกำลังเนี่ยยกระดับใช้กำลังมากขึ้นกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับในพื้นที
1: ่
0: ก็กลายเป็นหนึ่งมิติหนึ่งนะครับที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าแก้ไปพร้อมๆกันได้หมดนะครับแล้วก็มีวิธีแก้แต่ว่าปัญหาคือการแก้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญจริงๆลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็จัดคนลงไปที่ทำงานได้จริงใหม่นะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการนะครับเดินหน้าใน3เรื่องนี้ครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณ
1: จ
0: ักรเพชรครับแล้วสถานการณ์ก็จะคลี่คลายขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ยุติลงง่ายๆนะครับ
1: คือ3มิตินี้เนี่ยเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อย่างยุทธศาสตร์เรื่องของการเจรจาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าพูดคุยก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆพูดคุยกันแต่ทำไมเรื่องของความรุนแรงมันก็ยังคงเกิดขึ้นนะอาจารย์อย่างตอนนี้ก็เลื่อนการเจรจาสันติสุขไปออกไปอย่างไม่มีกำหนดอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ในประเด็นนี้หน่อยค่ะมันเกิดจากปัจจัยสำคัญอะไรแล้วก็การเดินหน้ากระบวนการในการพูดคุยมันต้องคุยต่อไหมคะหรือว่าจะยังไงต่อคะ
0: ครับคือการพูดคุยเนี่ยก็ต้องพูดคุยต่อนะครับต้องในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดการต้องกำหนดใหม่นะครับว่าจะพูดคุยกันแต่จะต้องมีเงื่อนไขใหม่ให้ชัดเจนนะครับว่าพูดคุยครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องคุยกับตัวจริงคือใครบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวจริงหมายความว่าคนที่สามารถสั่งการในเรื่องกองกำลังได้นะครับที่มาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกเขาสั่งการไม่ได้แต่ว่าเขาหนีบเงื่อนไขของกองกำลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากการพูดคุยที่จำเป็นก็จริงนะครับแต่ขณะนี้ถ้าเราไม่วางเงื่อนไขใหม่ให้ดีนะครับก็จำเป็นต้องแขวนไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทางผู้อำนวยความสะดวกประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผลักดันให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและจริงๆไม่ใช่มีกลุ่มเดียวนะครับมีหลายกลุ่มจะทยอยเข้ามาก็ได้นะครับแต่สองเนี่ยเมื่อนั่งอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายที่เราเรียกว่าผู้เห็นต่างซึ่งมีทั้งกลุ่มกระบวนการติดอาวุธทำผิดกฎหมายมีคดีก่อการร้ายติดตัวแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ไม่มีคดีแต่ว่าก็สนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะต้องจัดระบบใหม่ในการพูดคุยกับเขาให้ดีเพราะว่าเขามองว่ารัฐบาลไทยรัฐไทยประเทศไทยคนไทยไม่จริงใจกับเขานะครับมองว่าข้อเสนอต่างๆเนี่ยเป็นการซื้อเวลาเป็นการถ่วงเวลานะครับแล้วก็ไม่อยากจะเดินหน้าไปสู่ข้อตกลงว่าจะจัดกำลังในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยยังไงนะครับแล้วก็จะเก็บภาษีรายได้ท้องถิ่นยังไงจะใช้กฎหมายทางศาสนาอย่างไร พูดง่ายๆว่าเขามี

0: หมุดหมายที่จะแบ่งแยกดินแดนปลายทางนะครับแล้วก็กลางทางก็คือการปกครองตนเองเขาก็มองว่าเราเดินไม่ได้เลยไอ้ปลายทางนั้นเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับผิดรัฐธรรมนูญนะครับส่วนกลางทางว่าจะมีการปกครองตนเองแบบไหนเนี่ยคนไทยก็ไม่อยากจะได้ยินคำเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเพราะเจรจาผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากแล้วก็เขาก็กดดันเราด้วยการใช้กำลังอันนี้ก็ต้องตอบสนองต่อการเรียกร้องบางอย่างเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะจัดระบบแล้วเนี่ยหนึ่งคือเขาจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องจริงๆมาคุยกันสองบางเรื่องเนี่ยถ้ารับไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะต้องไม่เจรจาเลยให้ชัดเจนว่าเราจะไม่เดินหน้าเจรจาเรื่องอะไรบ้างและเรื่องอะไรที่จะเจรจาคือหมุดหมายเหล่านี้มันยังไม่มีพูดง่ายๆว่าธงของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งให้คณะพูดคุยให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแนวโน้มของคนไทยในเรื่องนี้ก็คือไม่สบายใจมากไม่อยากจะให้เจรจากับกลุ่มใดๆเลยนะครับเพราะมองว่ากลุ่มเหล่านี้ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่น่าเป็นห่วงต่อเอกภาพต่อดินแดนบูรณาการนะครับต่อที่ประเทศไทยของไทยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่ไปเจรจาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มันจะไม่เจรจาเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็เริ่มเจรจากันใหม่ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ระหว่างเจรจาเนี่ยก็ต้องจัดกำลังปราบปรามบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าการเมืองแล้วก็การทหารเนี่ยต้องเดินคู่กันไปแต่ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นคนคอยกำหนดจังหวะเวลาหาทางออกให้กับนะครับเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าการป้องกันดูแลความสงบเนี่ยก็จะต้องทำอย่างเข้มข้นแล้วก็จะเป็นแรงกดดันให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาเจรจามากขึ้นครับ
1: ก็คือ อย่างที่สมช.เองเนี่ยย้ำมาโดยตลอดเลยการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการพูดคุยก็จะต้องควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับแต่ในไทยความเป็นจริงทำได้ยากเพราะว่ามันคนละแท่งกันนะครับเรื่องการใช้กำลังเนี่ยควบคุมโดยกองทัพบกกองทัพภาคที่4กองบรรณาภาค4ส่วนหน้าซึ่งเขาคงสร้างที่เชื่อมโยงกันจริงๆกับสมช.เนี่ยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเจรจาของสมช.ซึ่งก็ไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าหัวหน้าคณะเจรจาก็กลายเป็นอดีตของผู้มีการสมัครข่าวกรองก็ไม่ได้อยู่ในการกำกับของสมช.โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นคงเห็นภาพการทำงานที่ค่อนข้างเป็นโครงสร้างแนวดิ่งนะครับที่การประสานงานแนวราบเนี่ยมีน้อยครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยคุณติ๊งหน่อยจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
2: ถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองบทบาทของหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างไรบ้างครับว่าได้ผอ.สำนักข่าวกรองเป็นหัวหน้าพูดคุยจะได้คุยกับตัวจริงดีเอ็นที่สามารถสั่งการได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือความได้เปรียบก็มีเยอะนะครับเพราะว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยก็มีข้อมูลหลายส่วนที่เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าข้อมูลลึกๆจริงๆก็เชื่อกันว่าอยู่ที่กรน.ภาค4ภาค4ส่วนหน้าอยู่ที่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมอยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นก็เยอะเป็นประชาคมข่าวที่สำนักข่าวกรองดึงเอาข้อมูลหลายส่วนมาเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสามารถสังเคราะห์ให้ตกผลึกเนี่ยหัวหน้าพูดคุยก็จะค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าประเด็นก็คือว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยนะครับกับทางฝ่ายกองกำลังเนี่ยเขาจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่นะครับหัวหน้าคณะพูดคุยสามารถบอกผู้บัญชาการทหารบกบอกแม่ทัพภาค4ให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรได้หรือไม่คำตอบคือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เชื่อมโยงกันถ้าท่านนึกถึงความเป็นจริงนะครับศักยภาพศักดิ์ศรีบารมีนะครับของฝ่ายกำลังฝ่ายแม่ทัพนะครับอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเกรงใจซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่เราเห็นนะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะจะต้องมีในส่วนประเทศไหนเข้ามาผลักดันให้เข้ามามีความร่วมมือกับเราอีกไหมคะนอกจากมาเลเซีย
0: ครับนอกจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับเราแล้วก็เป็นที่ตั้งขององค์กรลับเหล่านี้อย่างที่หลายคนสงสัยนะครับถึงแม้ว่าเขาออกมาปฏิเสธที่แล้วก็ออกมาปฏิเสธอีกนะครับว่าไม่จริงแต่ว่าในความจริงเนี่ยก็ควรจะพิสูจน์ให้ทราบนะครับให้เห็นชัดเจนจริงๆในรอบนี้ไปเลยนะครับว่าใครบ้างซึ่งเรามีบัญชี

0: ีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างที่จริงฝ่ายข่าวกรองก็มีบ้านเลขที่อยู่แล้วนะครับนักข่าวก็รู้อยู่แล้วและพยายามเข้าไปเจออยู่แล้วนะครับก็ให้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้มีสถานภาพอะไรมีคดีติดตัวอย่างไรนะครับสมัยนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ยากนะครับในระบบก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ที่อำนวยความสะดวกก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยให้ใกล้ชิดกันขึ้นต้องมีการเจรจาต่อรองกันไม่ใช่แบบนี้นะครับที่รับปากอะไรหลายอย่างแล้วก็ทำไม่ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าในอาเซียนก็ยังมีหลายประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอินโดนีเซียก็เคยเกี่ยวข้องด้วยบรูไนก็เคยเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไปแล้วในรอบนี้เหมือนกันก็สามารถที่จะจัดระเบียบตรงนี้ได้แต่ว่ามีอีก2กลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องค่อนข้างลึกซึ้งก็คือกลุ่มประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับที่เอาคนในพื้นที่ของเราไปฝึกการพูดคุยนะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมีความสามารถสูงมีองค์กรภาคเอกชนที่มีคนบริจาคเงินให้มีการฝึกอบรมคนเหล่านี้มีการนำมาคนเหล่านี้ไปฝึกนะครับไปเตรียมตัวที่จะพูดคุยกับเราไอ้เนี้ยก็ต้องคุยกับเขาให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่เข้ามาปักหลักแต่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่นะครับ30กว่าองค์กรนะครับที่เข้ามาองค์กรใหญ่ๆก็มีอย่างที่เราทราบนะครับจากยุโรปจากในภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งในเรื่องแม้แต่สหประชาชาติก็สนใจในบางส่วนนะครับเคยเข้ามาองค์กรการชาติสากลนะครับแล้วก็ที่เคยเข้ามาตั้งสำนักงานก็ต้องขยับไปที่หาดใหญ่นะครับตอนแรกก็มีสำนักงานอยู่ที่ปัตตานีนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องจัดระเบียบให้ดีกว่านี้นะครับเรื่องเงินก็พูดกันเยอะนะครับในช่วงนี้ว่าไหลเข้ามาในหลายองค์กรแต่ก็ยังจัดระเบียบไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นอีกกลุ่ม3กลุ่มนะครับที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแต่ถ้าเราดูแลได้นะครับอำนาจการต่อรองเราที่ต้องเจรจาก็จะมากขึ้นทันทีครับ
1: ดูแล้วการแก้ไขนี่ก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าโอกาสในการที่จะยุติความขัดแย้งยังพอมีบ้างไหมคะสุดท้ายค่ะอาจารย
0: ์มีครับเพราะว่าเราเคยทำได้มาก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าทำแล้วสำเร็จแล้วแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ไม่ดูแลควบคุมไม่ดีก็จะประชุมกลับเข้ามาอีกเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องควบคู่กับประวัติศาสตร์แล้วเราสามารถที่จะลดระดับลงได้นะครับช่วงโควิดนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดนะครับสถานการณ์ปีนั้นเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับตัวเลขก็มีอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่กี่สิบเหตุการณ์นะครับปกติปีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมากๆนี่ก็เกือบ1,500เหตุการณ์นะครับแล้วขณะนี้ก็ตกมาเหลือ400-600เหตุการณ์แต่ก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับแต่ระดับแต่ช่วงโควิดเนี่ยไม่ถึง100เหตุการณ์30-40เหตุการณ์เท่านั้นเองก็เกิดมาแล้วนะครับแล้วก่อนปี47เนี่ยปีนึงแทบไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีมาแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเราเนี่ยมันมีเชื้อปะทุอยู่มันมีความไม่ลงตัวของการทำงานของทุกฝ่ายอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้พื้นที่เปิดกว้างมากขึ้นถูกแทรกแซงจากนานาชาติมากขึ้นกว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะนั้นการทำงานก็จะสลับซับซ้อนและยากลำบากขึ้นเยอะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้นะครับคุณจุลรัตน์ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่ามิติที่อาจารย์บอกมานะคะก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: คุณเอกสุขครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาอยู่ต่อกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,000

0: 990บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะกลับมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้กับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะ อยากจะอบรมแล้วก็เป็นเรียนเรื่องของหลักสูตรนะคะ CEO of ASEAN รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าผ่านมา2รุ่นเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยฉะนั้นเองรุ่นที่3นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะเข้าใจเรื่องของอาเซียนแล้วก็มองเห็นเรื่องของอนาคตขององค์กรในเวทีเศรษฐกิจโลกค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะโดยจะมีวิทยากรเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยแล้วก็สัมผัสกับนักลงทุนตัวจริงด้วยนะคะก็จะมาวิเคราะห์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะ อาจารย์ที่จะมาช่วยอบรมนะคะสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นกูรูทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะแล้วก็ดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะแล้วก็มาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดอาเซียนด้วยนะคะหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีการเปิดอบรมในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสมัครด่วนๆเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ถึง25สิงหาคมเท่านั้นนะคะราคาพิเศษจริงๆค่ะ 59,000 บาทนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะเรียนหลักสูตรนี้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่3นะคะมาอบรมแล้วก็สมัครเรียนกันสามารถที่จะโทรได้เลยนะคะ094-480-3076 094-480-3034หมายเลขสุดท้ายนะคะ094-396-6649แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือว่าจะไปสมัครได้นะคะจะมีคนรับสายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอาสนใจโทรไปได้เลยนะคะ3หมายเลขที่ให้ไว้ค่ะ
6: ครับผมช่วงนี้ก็มาติดตามเรื่องของคดีสำคัญครับคุณเก๋นั่นก็คือเรื่องของนายป๋องนายธงซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาสังหาร5ศพวันนี้ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะครับขณะที่นายธงก็ขอโทษญาติเหยื่ออ้างว่าถูกนายป๋องบังคับอันนี้คือในส่วน

0: ของชาวรัสเซียด้านญาติพ่อแม่ลูก3รายที่แจ้งหายตั้ง8เดือนกรกฎาคมก็วันนี้ออกมาแสดงความกังวลครับกลัวคดีจะล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับ2ผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงไปถึงคดีสำคัญที่สังหารได้แม้แต่คนไทยและก็ต่างชาติที่มาเที่ยวในบ้านเรานะครับส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงครับคุณเก๋ก็คือเรื่องของฮาลุนโซโล
1: ่
0: หรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายลุยท่องเที่ยวมากว่า50ประเทศทั่วโลกซึ่งวันนี้เองพี่ชายของฮาลุนครับหรือว่าฮาลุนนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความครับเป็นข้อความจากครอบครัวก็ออกมาโพสต์ครับบอกว่าอยากจะให้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศช่วยติดต่อหาความจริงครับเพราะว่าความตั้งใจมีเพียงประการเดียวครับนั่นก็คือการทำทุกวิถีทางที่จะนำร่างของฮาลุนกลับมาสู่ประเทศไทยซึ่งวันนี้เองครอบครัวฮาลุนโซโล่โพสต์แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคและความตั้งใจมีเพียงประการเดียวก็คืออยากจะนำร่างน้องกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองครับกรณีว่านี่คือกรณีที่คนไทยไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศขณะที่คนต่างประเทศเองก็มาเสียชีวิตในเมืองไทยนะครับคุณเก๋กรณีว่าชีวิตเรานั้นมีเกิดมีดับจริงๆนะครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเองนะคะช่วงที่มีชีวิตอยู่นะคะก็ต้องตั้งสติให้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นไปอย่างดีด้วยนะเพราะว่าอย่างฮาลุนเองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหเขาสู้มาโดยตลอดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มองปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องของปมด้อยแล้วก็พยายามที่จะมีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำตามความฝันให้ชีวิตเขาดีขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยพอเวลาคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดเรื่องของความตายสักเท่าไหร่หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามองเป็นเรื่องอาจจะไม่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อนะคะให้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมกันด้วยค่ะว่าตั้งสติให้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันมีเกิดมีตายนะคะอ่ะสนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
0: ครับ
2: เจริญพรจ
1: ้
2: ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะข่าวช่วงนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องของความตายมีเรื่องของการเสียชีวิตอะค่ะอย่างที่บอกไปว่าคนไทยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็ความตายเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในมุมของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเรื่องของการเสียชีวิตเรื่องของความตายเนี่ยค่ะในทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยจริงๆก็ให้เราได้ตระหนักไว้ตลอดใช่ไหมคะ
2: พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าระลึกถึงความตายได้บ่อยๆได้มากได้สักวันละ5รอบ10รอบยิ่งดียังมีคำกลอนสอนกันมาว่าคิดถึงความตายสบายใจนักทำให้ตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั้นคนที่เขาระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยจึงเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความรู้เท่ารู้ทันจะการตายจะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่เศร้าโศกตายของคนที่รักหรือตายที่คนที่รู้จักอะไรก็ตามมันมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เขาฉลาดขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเราเตรียมใจว่าจริงๆแล้วความตายมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวฉะนั้นเองเนี่ยพอเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตให้ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
2: เขาว่าไม่ให้นึกความตายแล้วไปนั่งกลัว
1: ค่ะ
2: แต่ลึกความตายนี่มันทำให้อาจหามตรงที่ว่าจะได้รีบทำอะไรดีๆให้มันเสร็จก่อนที่เราจะตาย
1: เหมือนเราไม่รู้
2: จะตาย
1: เราไม่รู้เนอะว่าวันไหนจะเป็นวันของเราค่ะ
2: รู้ที่เกิดฮาลุนนี่รู้ที่เกิดเมืองไทยแต่ไม่รู้ที่ตายแกไปตายประเทศอะไร
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเราต้องอยู่กับการมรณาเรียกมรณานุสติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และนึกว่าชีวิตเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องดับไปจากโลกนี้ไปนั้นก่อนที่จะจากไปเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะไว้อย่างหนึ่งว่าถ้ารู้ตัวว่าจะตายต้องรีบทำอะไรก่อนอันนี้สำคัญมากบางคนพอถามว่ารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายวันนี้ควรทำอะไรก็บอกทำบุญดิต้องทำบุญพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ถ้ารู้ว่าตัวจะตายนะรีบคลายเหยื่อ

0: อะไรที่เป็นเราร่วมหลงอยู่ที่เราหลงยึดภาพยศสรรเสริญความนู่นมีนี่มีนั่นถ้าเราจะตายเราต้องรีบคลายเหยื่อคลายยศคลายตำแหน่งคลายลาภคลายอะไรต่างๆสมบัติเงินทองต้องคลายให้หมดก่อนที่จะชีวิตดับถ้าดับไปขณะที่เหยื่อยังอยู่คาปากว่างั้นเถอ
1: ะ
0: ยังอยู่อมอยู่ยังกลืนอยู่ยังยึดอยู่ยังถือมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็ตายขณะนั้นน่ะจะไปสู่ทุกขติ
2: อ
0: ืมโอ้ครับ
1: ค่ะเหมือนให้เราลดการยึดติดแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไปอย่างสงบใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: การมันติดเบ็ดเนี่ยนะมันดิ้นแล้วมันก็เข็ดทีหลังมันเข็ด
1: ค่ะ
0: มันบางตัวนี่นะมันแปลกนะมันเคยถูกวัดแล้วดิ้นหลุดพอวัดเบ็ดขึ้นมาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วมันดิ้นหลุดเชื่อว่าต่อมานี่นะใครเอาเหยื่อไปหย่อนให้มันเนี่ยมันจะอีอุบอับนิดเดียวเพราะจะทำให้กระตุกเบ็ดเนี่ยก็ต้องค่อยๆเยอะหยอกหยอกมันก่อนดูว่ามันกินหรือยังมันติดหรือยังมันคลายเลยพอรู้ว่าจะวัดเนี่ยมันคลายเลยแล้วมันเลยรอดไม่ถูกกอดแกะแหวนไส้ใส่กระทะนั้นพุทธเจ้าถึงแม้ว่าถ้ารู้ว่าตัวจะตายต้องรีบคลายเหยื่อเรื่องบุญยังไม่สำคัญมีบุญแต่ไม่คลายเหยื่อเนี่ยไม่ไหว
2: โอ้ครับก็เรียกว่าถ้าคลายเหยื่อแล้วก็จะช่วยให้เผชิญความสูญเสียได้ดีขึ้นช
0: ่
2: วยทำให้ใจยอมรับได้ง่ายขึ้นนะครับหลวงพ่อเพราะจะต้องพลัดพรากจากสิ่งหรือที่เรารักไปแล้วครับหลวงพ่อ
0: นั่นแหละอันนี้พระเจ้าแนะว่าสวนกระทางคนเราทั่วไปคนทั่วไปจะรีบทำบุญเพื่อจะได้เอาบุญไปอยู่สบายเป็นเสบียงไปข้างหน้าหารู้ไหมว่าจะไปสำใจเสบียงหรือมีเสบียงไปถ้าจิตใจมันเศร้าหมองขณะตายเนี่ยทุกขติเป็นที่ไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขได้ไง
1: ค่ะในเมื่อค่ะหลวงพ่อคะในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าพรุ่งนี้เนี่ยปลายทางของแต่ละชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้ามองในแง่ของหลักธรรมฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เราก็ควรจะต้องใช้ชีวิตให้ดีควรจะใช้ชีวิตอย่างไรดีคะหลวงพ่อมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ทุกวันต้องมีชีวิตด้วยการรู้ทันอารมณ์ว่าอารมณ์อะไรที่มันมายั่วมาทำให้เราเหลิงหลงเนี่ยเวลานี้เขาหลงอะไรกันที่มากที่สุดก็คือหลงความสวยงามหลงความมั่งคั่งหลงชื่อเสียงยศตำแหน่งถ้าเราอยู่กับมันอย่างไม่หลงมีให้รู้จักว่ามีแบบฉลาดเขามีบทสอนไว้ว่ายามจะได้ให้เป็นไม่เป็นทุก
1: ข์
0: ยามจะเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกวันเลยเราได้อะไรเรามีอะไรเราต้องมีให้เป็น
1: อ
0: ย่าไปมีแบบเอาไว้บนหัวต้องเอาไว้ฝ่าเท้าแต่มีรองเท้าเนี่ยไม่ใส่เอาไว้ใครใส่เท้าแต่ไปไว้บนหัวนี่มันผิดมนุษย์มนาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าได้อะไรมาได้เป็นใช้ให้เป็นอย่าไปได้มาผิดใช้ผิดตั้งของวางของไว้ผิดเนี่ยแย่เดี๋ยวสะดุดหักพังพุทธเจ้าจึงบอกว่าตั้งตนไว้ชอบอะไรเป็นเรื่องดีเรื่องน่าชอบน่าทำรีบทำอะไรไม่ควรทำรีบละจริงในพรรษาเนี่ยเขาลดละเลิกกันในชั้นก็ต้องพยายามละในส่วนที่ต้องละทำในสิ่งที่ต้องทำอย่ามัวแต่จะนะจะเลิกเราจะไม่ได้ต้องทำเลย
1: ทำเลยนะคะเหมือนเราหาความสุขไปในระหว่างทางไม่ต้องไปมองถึงปลายทางว่าโอ้วันนั้นจะมีความสุขยังไงก็เราก็หาความสุขไปในระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแหละค่ะฉะนั้นเองการระลึกเรื่องของการเสียชีวิตหรือความตายเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการรอเพื่อวันตายแต่ว่าเหมือนเพื่อให้ทุกวันได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าอย่างนี้แล้วก็ทำความดีนะคะหลวงพ
0: ่อให้กวีกวาดเอามาเลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำอย่างอะไรที่อยากทำให้เสร็จก่อนตายไม่อยากตายแล้วมันไม่เสร็จ ยากจะสร้างอะไรปลูกอะไรสร้างอะไรปลูกอะไรอยากที่กิฟต์เนี่ยสร้างห้องสมุดเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่ตายเขาได้ดูได้ใช้ถ้าเราสร้างไม่เสร็จแล้วตายเนี่ยไม่รู้ว่ามันยังไง
1: ม
0: ันจะต่อยอดกันยังไงใครจะมาสานต
1: ่อ
0: เพราะฉะนั้นควรทำซีเสร็จก่อนตาย
1: เหมือนวันนี้เรามีสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอยากจะทำอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรเราก็ทำเลยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งรอเวลา
0: แน่นอนเลยใช่ไหม
1: คะหลวงพ
0: ่อใช่แบบนั้นเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบ
1: ค่ะเชิญค่ะคุณหนุ่ย
2: เป็นเรื่องของโทษประหารบ้างครับหลวงพ่อครับช่วงนี้กระแสสังคมพูดกันเยอะมากว่าโทษประหารต้องกลับมาเพราะว่าจากเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาเสียในบ้านเราก็เลยมีคนอยากจะให้นำโทษนี้กลับมาแต่ในทางศาสนาเราเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อครับ
0: มันก็พูดยากนะประเทศใดถ้ากฎหมายอกย่อนย่อย่อนคนก็ไม่กลัวอาชญากรจะกรรมก็จะทำเหมือนหลวงพ่อพุทธะเคยพูดไว้หลายปีแล้ว
1: ค่ะ
0: เมืองไทยกฎหมายเราดีกับคนชั่วเกินไปดีกับคนชั่วเกินไปเนี่ยมันยากสมัยก่อนเขาจึงมีอะไรตอกเล็บบีบขมับเอาไปขังคุกขี้ไก่เนี่ยโทษสมัยนั้นมันหนักคนก็ไม่ล้นคุกเดี๋ยวนี้โทษลดลงไปเดี๋ยวอภัยโทษเดี๋ยวอ้าวปล่อยชั่วคราวปล่อยอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ปกป้องประกันได้ก็สบายออกมาสร้างคดีต่อไปกฎหมายบางทีต้องจำเป็นสำหรับคนที่มันไม่ดีแต่คนดีเราก็ไม่ต้องไปทำก็ให้อภัยให้โอกาสเขาไปเพราะเขาดีแต่ถ้าไม่ดีแล้วไปปล่อยนะถ้าไม่ดีแล้วปล่อยเดี๋ยวมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นต่อไปไม่หยุดดูที่ฆ่าอะไรทั้ง5ศพนี
1: ่
0: ไปฝังแล้วมันทำลายประเทศมาคนมาตายประเทศเราเนี่ยเขาก็ต้องว่าเราเมืองเราป่าเถื่อนไม่ปลอดภัยแล้วใครจะมาเที่ยวเศรษฐกิจก็แย่อีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็ต้องทำสำหรับคนที่ไม่ดีกฎหมายต้องจัดการ
1: อย่างคุณป้าของผู้ต้องหาของนายป๋องเนี่ยค่ะก็บอกเลยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนหลานเองเนี่ยโอ้เคยมีเรื่องของคดีมาก่อนแล้วก็ออกมาเพิ่งออกมาเองนะคะแล้วก็เหมือนว่าคิดว่าน่าจะกลับตัวเป็นคนดีแต่ว่าโอ้ไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกก็ต้องกลับไปติดคุกอีกแบบนี้นะคะหลวงพ่อ
0: ติดแล้วไม่นานแล้วปล่อยมาอีกเดี๋ยวก็ทำอีกเพราะฉะนั้นต้องสกรีนให้ดีว่าจะปล่อยออกมาหรือไม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ขังต่อหรือจะลงโทษยังไงต่อก็ต้องทำอย่าให้โอกาสเขาทำชั่วกันเลย
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมนะคะวันนี้นมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
0: เจริญพร
1: ค่ะนะคะก็สำหรับคดีนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องตามต่อกันยาวๆจริงๆนะคะอย่างป้าของนายป๋องอะค่ะชื่อป้าตรัสนะก็บอกกับทีมข่าวเลยบอกว่านายป๋องรับสารภาพกับตำรวจให้ป้าฟังเนี่ยก็สังเกตเห็นนะคะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าป้าเองเนี่ยโอ้โหมีน้ำตาคลอพร้อมกับบอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆที่หลานชายไม่ทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่เหมือนกับรักษาสัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนดีจะไม่กลับเข้าไปติดคุกอีกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะป้าเนี่ยยอมรับเลยฟังคำสารภาพของหลานชายแล้วยังบอกเลยนะเป็นพฤติกรรมที่โหดมากๆหลังจากนี้เนี่ยคุณป้าของนายป๋องเนี่ยบอกเลยแล้วแต่ขั้นตอนทางกฎหมายเลยว่าจะดำเนินการกับหลานชายอย่างไรถ้ามีการลงโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยตัวเองก็รับได้แล้วก็ขอให้ไปดูวันที่หลานชายถูกประหารเพราะถึงอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยป้าของนายป๋องยังบอกด้วยว่าตัวเองฝากแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแต่ว่ายังคงไม่ได้ไปขอโทษด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่าหลานชายควรจะต้องเป็นคนที่ไปขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยตนเองด้วยนะคะแล้วก็ย้ำกับทีมข่าวว่าจับเป็นหลานชายไม่ได้จับตายใช่หรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีเงินก็จะได้ไปเยี่ยมในเรือนจำด้วยนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะของคนที่เป็นป้าของนายป๋องนะคุณติ๊งหน่วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: ครับ

0: นี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินอวยพรถึงบ้านวันเกิดประพัฒน์ครบ77ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4 สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สท.จะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอ

0: โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ

0: กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอิหร่านระบุการผ่านฮอร์มุซทำได้ยากเนื่องจากการกระทำอันก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องของกองทัพสหรัฐสำนักงานช่องแคบเปอร์เซียและฮอร์มุซซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านประกาศว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่สามารถทำได้ในขณะนี้เนื่องจากการกระทำอันก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคโดยจะพิจารณาออกใบอนุญาตเดินเรืออีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ความสงบขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านระบุว่าได้สกัดและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำที่ฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามใช้เส้นทางสำรองโดยมีเครื่องบินรบสหรัฐคุ้มกันรวมถึงบังคับให้เรือบรรทุกน้ำมันอีก4ลำหันหลังกลับไปทรัมป์รับหมดศรัทธาเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยอมรับระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ว่าเขาเริ่มหมดศรัทธาในการเริ่มเจรจากับอิหร่านและยังคงเชื่อว่าอิหร่านจะยอมทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเนื่องจากศักยภาพของทหารของอิหร่านถูกทำลายลงอย่างหนักจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังดำเนินการสืบคนและสอหาทรัพย์สินของอิหร่านทั่วโลกเพื่อนำเงินเหล่านี้ส่งมอบคืนให้แก่ประชาชนชาวอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละค่ะ 15:08 นะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ๊กหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะคุณติ๊กหนุ่ยเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์สงครามในสหรัฐแล้วก็อิหร่านกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีเห็นว่าทางสหรัฐเนี่ยเตรียมจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในเร็วนี้ภายในสุดสัปดาห์นี้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะกดดันให้อิหร่านเนี่ยยอมจำนนนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปสำหรับข่าวนี้นะคะชวนไปมูเตออนทัวร์กันก่อนค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเมดวันโอเซเว่นเนี่ยค่ะจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะมูเตออนทัวร์ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะแล้วก็จ่ายแบบว่าครั้งเดียวแต่ว่าเที่ยวครบได้3เมืองเลยนะคะน่าไปไม่ว่าจะเป็นเชิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงด้วยค่ะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีค่ะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์

0: ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพาไปท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็จะไปเสริมสิริมงคลด้วยเพราะว่าเป็นทริปมูเตออนทัวร์นะคะไปปลุกพลังชีวิตกันให้ก้าวหน้านะคะที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งค่ะแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือที่เฉิงตูด้วยกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระสังฆ์ทำจังนะคะเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้จะพาไปช้อปปิ้งย่านศูนย์ซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็เรียกได้ว่าตลอดการเดินทางได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นแน่นอนนะคะเดินทาง6วัน5คืนแล้วก็ออกเดินทาง24นะคะถึง29ตุลาคมนี้ใครสนใจนะคะก็ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะ0814986322นะคะย้ำนะคะว่าเบอร์นี้นะคะ0814986322นะคะก็รีบจองด่วนเข้ามาเลยนะคะก่อนที่นั่งจะเต็มค่ะ
1: ครับคุณเกียรติได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ
0: ได้ยินค่ะเชิญค่ะ
1: ก็จะบอกว่าช่วงนี้ครับจะเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเก๋มาติดตามสถานการณ์โลกที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าตะวันออกกลางส่อเขาลุกเป็นไฟอีกครั้งแล้วหลังโดนัลด์ทรัมป์สั่งเตรียมความพร้อมขั้นสุดครับเตรียมที่จะถล่มทั้งฐานขีปนาวุธรวมถึงอาจจะโจมตีโครงสร้างพลังงานบางอย่างของอิหร่านด้วยครับก็เรียกว่านี่คือความน่ากลัวก็คือเรื่องของราคาพลังงานนี่แหละครับที่อาจจะพุ่งทะยานสูงขึ้นขณะที่ฝั่งอิหร่านเองก็ไม่ยอมก้มหัวให้ครับก็มีการงัดไพ่เด็ดสกัดเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางเลือดของพลังงานโลกตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานปรี๊ดแบบไม่หยุดวิกฤตนี้จะบานปลายกลายเป็นสงครามภูมิภาคแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่อิหร่านก็ไม่ยอมสหรัฐสหรัฐเองก็พยายามจะบีบอิหร่านใครจะแน่กว่าใครในรอบนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะขนาดเดียวกันนะคะต้องจับตาเลยนะคะเพราะว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้สั่งการให้กองทัพสหรัฐนะคะทำการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการรายงานของทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะแล้วหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเนี่ยยังมีการอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่มีการเปิดเผยนามด้วยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกดดันให้เตหะรานยอมจำนนด้วยขณะที่สำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะก็รายงานข่าวชิ้นนี้ขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์แสดงความกังขาต่อการเจรจาที่กำลังดำเนินการอยู่กับอิหร่านนะคะแล้วก็ย้ำคำขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยกำลังรุนแรงหลังจากเกิดเหตุโจมตีฐานของเป็นฐานทัพสหรัฐในประเทศจอร์แดนด้วยค่ะเนี่ยแหละค่ะก
1: ็
0: เรียกได้ว่ายังคงจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าการที่จะไปโจมตีโดยเฉพาะตามรายงานเนี่ยที่บอกว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงไฟฟ้านะคะก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการดันราคาน้ำมันของโลกพุ่งสูงขึ้นอีกด้วยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมศวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาโนช
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณชุนหน่วยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์มองสถานการณ์ล่าสุดนี้ขนาดไหนอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเห็นท่าทีของทรัมป์ที่สั่งกองทัพเตรียมถล่มอิหร่านระลอกใหม่เล็งเป้าหมายไปที่ฐานนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานแล้วก็จะปิดล้อมการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียด้วยครับอาจารย์ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังวิตกกังวลกันอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมครับได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
2: นะฮะแล้วนักวิเคราะห์หลายคนก็มองตรงกันนะครับว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเนทันยาฮูได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทรัมป์หรือแม้แต่ไปเจอกันโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยกับปรากฏการณ์ที่รุนแรงนะครับหนักขึ้น

0: นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนะฮะเป็นแพทเทิร์นนะครับแบบแผนแบบนี้มาโดยตลอดนะทีนี้เนทันยาฮูเนี่ยไปเจอกับทรัมป์เนี่ยนะฮะประเด็นสำคัญที่เขาไปคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของอิหร่านนะเข้าใจว่าเนทันยาฮูเนี่ยไปเสนอนะครับแผนในการที่จะโค่นล้มนะฮะอิหร่านและก็การโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งให้ทรัมป์เนี่ยมั่นใจว่าถ้าเดินหน้าถล่มอิหร่านนะครับจะสามารถทำให้อิหร่านยอมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านได้นะทีนี
1: ้
0: ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะข่มขู่หรือว่าให้โอกาสนะฮะอิหร่านในการที่จะเจรจาแล้วยอมรับในเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะโจมตีอิหร่านหนักขึ้นนะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังที่จะเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านครั้งหนึ่งพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานนะครับของอิหร่านนะหนักขึ้นนะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้ดีว่ายิ่งยกระดับการโจมตีอิหร่านนะฮะอิหร่านก็จะตอบโต้หนักนะครับแล้วอิหร่านเนี่ยตอบโต้หนักเนี่ยนะฮะก็คือตอบโต้ไปที่ใครฮะตอบโต้ไปที่ประเทศอาหรับทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะใช้ฐานปฏิบัติการทางทหารของตัวเองจากประเทศนั้นโจมตีมาที่อิหร่านนะอันที่สองก็คือโจมตีพลังงานโครงสร้างนะครับพื้นฐานของประเทศนั้นๆนะฮะอันนี้เป็นมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันที่อิหร่านเนี่ยจะตอบโต้ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันเป็นแบบแผนแบบนี้มาโดยตลอดถูกไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยความน่าสนใจของมันคือถ้าทรัมป์ยกระดับโจมตีอิหร่านอิหร่านตอบโต้กลับไปเนี่ยนะบริบทมันต่างออกไปจากครั้งก่อนแล้วนะครับคือสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยคาดหวังอะไรฮะหนึ่งก็คือว่าอิหร่านจะตอบโต้หนักกลับไปแล้วมันจะทำให้อาหรับนะครับโดยเฉพาะภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะฮะต้องยกระดับการตอบโต้อิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซาอุดีอาระเบียพยายามวางตัวไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้และไม่กระโดดเข้ามาสู่สงครามโดยตรงกับอิหร่านพูดง่ายๆว่าไม่ยอมถูกลากเข้ามาติดลมสงครามกับอิหร่านแต่ว่าด้วยกับปฏิบัติการที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาโจมตีไปที่อิหร่านและอย่างที่ผมเรียนในอิหร่านตอบโต้ไปที่ประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการที่จะปิดช่องแคบบาบอัลมันเดฟนะฮะในทะเลแดงผ่านกลุ่มฮูซี่เนี่ยมันทำให้ซาอุเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะฮะก็คือซาอุก็โจมตีเข้าไปในเยเมนนะครับกลุ่มฮูซี่ที่อยู่ในเยเมนก็โจมตีซาอุนะครับแล้วก็มีข่าวว่าซาอุถูกกลุ่มติดอาวุธที่เป็นเครือข่ายของอิหร่านในประเทศอิรักเนี่ยนะโจมตีเข้าไปอีกก็คือกลุ่มPMF นะฮะโจมตีเข้าไปในซาอุซึ่งกลุ่มนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีเข้าไปในซาอุซาอุก็ตอบโต้เข้าไปที่ประเทศอิรักร่วมกับเป็นปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยซาอุและกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยนะฮะเริ่มมีปฏิกิริยาท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเริ่มขยับเข้ามาใกล้นะฮะกับสงครามมากขึ้นแต่แค่ยังไม่เผชิญหน้ากับอิหร่านโดยตรงแต่เผชิญหน้ากับพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคและเป็นปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าซาอุเนี่ยก็ได้จัดตั้งพันธมิตรทางทหารเพื่อปกป้องทะเลแดงขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะปกป้องการเดินเรือในบริเวณทะเลแดงแค่บาบอัลมันเดฟแล้วก็คลองสุเอตนะฮะตรงนี้มันเกิดการเป็นพันธมิตรทางทหารขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรากังวลกันขณะนี้ก็คือว่ามันจะยกระดับเป็นสงคราม

0: คามภูมิภาคแล้วนะฮะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยการที่ซาอุตอบโต้ไปที่กลุ่มฮูซี่ซึ่งก็เป็นเครือข่ายตัวแทนของอิหร่านตอบโต้ไปที่กลุ่ม PMF ในอิรักซึ่งก็เป็นเครือข่ายของอิหร่านเนี่ยยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงอิหร่านนะฮะอยู่ว่าอย่าโจมตีซาอุนะครับหรือกลุ่มประเทศอาหรับนะครับถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยซาอุอาจจะยกระดับในการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยตรงนะซึ่งอาหรับพวกนี้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่อยากเข้าสู่สงครามนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาตามไอ้วิสัยทัศน์2030ของเขาการพัฒนาประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่น่ากังวลมากครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้นะในการที่ยูเครนเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลคาสเปียนที่อิหร่านเนี่ยใช้ขนส่งทางทะเลออกไปยังรัสเซียยูเครนบอกว่าอันเนี้ยมันมีการขนส่งยุทโธปกรณ์ไปให้กับรัสเซียใช่ไหมฮะซึ่งรัสเซียก็เป็นคู่สงครามกับยูเครนอิหร่านก็บอกว่าไอ้นี่เป็นสินค้าของเขาและอิหร่านก็จะตอบโต้ยูเครนแน่นอนนะครับอิหร่านมองว่ายูเครนเนี่ยนะฮะต้องการหนึ่งก็คือดึงเอาชาติยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคือในสมมติว่าอิหร่านโจมตีตอบโต้ไปที่ยูเครนเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างให้ประเทศในยุโรปเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตะวันออกกลางนะครับกับอิหร่านมากขึ้นใช่ไหมครับกับสองเนี่ยอิหร่านมองว่าที่ยูเครนทำแบบนี้เนี่ยทำตามคำสั่งของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของยูเครนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าสงครามมันขยายวงออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็มีตัวแสดงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆมันกำลังเชื่อมสองสงครามเนี่ยนะฮะข้ามทวีปนะครับข้ามภูมิภาคแล้วนะฮะตอนนี้ก็กังวลว่ามันจะยกระดับขึ้นนะครับ
1: ครับก็อาจารย์ก็กังวลนะครับกลัวว่าจะเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่อาจจะมีเครือข่ายชาติมหาอำนาจอื่นที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาผสมโรงด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้าทะเลเดือดขนาดนี้ประเทศไทยเราก็ต้องพึ่งพาน้ำมันเป็นหลักจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกอย่างไรดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางจีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะก็สนับสนุนอิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกาก็กังวลว่าจีนหรือจีนกำลังส่งอาวุธให้กับอิหร่านนะครับแล้วก็มหาอำนาจจีนรัสเซียก็คงไม่ปล่อยอิหร่านนะฮะให้โดดเดี่ยวนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็ยังไงก็ไม่ทิ้งทางอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามที่หาทางลงได้ยากมากนะฮะแต่สิ่งที่มันจะกระทบกับพวกเราและทั่วโลกก็คือเรื่องของหนึ่งพลังงานใช่ไหมครับที่จำเป็นที่จะต้องหาพลังงานเนี่ยนะฮะเตรียมไว้สำรองไว้นะครับผมเข้าใจว่าหลังจากที่มันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราก็หันไปนำเข้านะครับหรือจัดหาน้ำมันจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรามีน้ำมันเพียงพอแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะสูงขึ้นถูกไหมฮะและความเสี่ยงก็คือถ้าต่อไปสหรัฐอเมริกาเกิดมีปัญหาหรือเกิดต้องเก็บน้ำมันไว้ใช้เองเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะประสบปัญหาได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในเผื่ออนาคตนะฮะถ้าสงครามมันยกระดับน่ากลัวขึ้นกับอันที่สองเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะก็คือว่าวันนี้เนี่ยในสมรภูมิที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มูซทะเลแดงช่องแคบบาสอัลมันเดฟแล้วก็ลุกลามไปถึงประเทศอียิปต์นะฮะแถวคลองสุเอซเนี่ยมันมีการโจมตีที่เขาเรียกว่าอะไรครับปริศนาเกิดขึ้นนะครับหมายความว่ามันมีการโจมตี

0: โดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ผมเรียนไปแล้วเคสหนึ่งก็คือการโจมตีเข้าไปในซาอุที่ซาอุกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธในอิรักแต่เขาออกมาปฏิเสธนะครับนอกจากนั้นยังมีการโจมตีไปที่เรือนะครับก๊าซของสหรัฐอเมริกานะฮะใกล้ๆกับทางอียิปต์นะครับซึ่งเป็นการโจมตีด้วยโดรนนะฮะแล้วก
1: ็
0: มีการชี้เป้าไปที่ว่าอิหร่านเป็นคนทำแต่อิหร่านบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำอิหร่านก็ชี้ไปที่อิสราเอลว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นคนโจมตีนะครับแปลว่ามันมีปฏิบัติการนะที่ทำโดยมือที่มองไม่เห็นถูกไหมฮะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรือของไทยเองเนี่ยก็ต้องระวังมากๆนะครับถ้าไปอยู่ในจุดพวกนี้เนี่ยเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากมือที่มองไม่เห็นและต้องการที่จะดึงเราไปเป็นพวกในความขัดแย้งนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากนะครับ
1: ครับก็หรือว่าจะมีการจัดฉากหรืออาจจะมีเหตุบางอย่างที่อาจารย์มองว่าอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคือ เราอาจจะถูกโจมตีโดยประเทศที่ปิดกั้นการเดินเรือนะฮะผ่านช่องทางฮอร์มุสหรือทะเลแดงหรือเราอาจจะโจมตีจากกลุ่มที่ต้องการสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็หวังที่จะดึงเราไปเป็นพวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรระมัดระวังแล้วฮะแล้วก็เลี่ยงนะครับในการเดินเรือผ่านไอ้พื้นที่เหล่านี้ไปก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยถูกโจมตีใช่ไหมครับแล้วกรณีล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสับสนนะฮะถ้าใครจำได้เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวที่ด่านประกาศเองว่าได้ยิงเรือที่ชักธงชาติไทยมีสัญลักษณ์ธงชาติไทยอยู่นะครับเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านนะครับในการเดินเรือผ่านแคมป์ฮอร์มุสเสร็จแล้วทางกองทัพเรือก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเรือที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือของไทยนะครับแต่เป็น เรือของคนอื่นเรือไทยยังปลอดภัยดีเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีการรายงานข่าวหรือความเข้าใจว่าเรือไทยเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งอิหร่านนะครับเราจะถูกมองว่าเอ๊ะถ้าเราฝ่าฝืนคำสั่งอิหร่านเนี่ยใครเป็นคนแนะนำนะฮะแล้วเราใช้เส้นทางไหนทำไมถึงเข้าเตือนแล้วถึงเข้าฝ่าเข้าไปก็จะถูกมองว่าหรือเราอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นศัตรูกับอิหร่านหรือเราเลือกข้างอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ไอ้แล้วเรื่องนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปแล้วปรากฏว่าผมไปเช็คข่าวดูนะฮะกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าเรือไทยไม่ได้ถูกโจมตีแต่สำนักข่าวต่างประเทศไม่มีสำนักข่าวไหนเลยรายงานว่าแก้หรือรายงานข้อมูลของกองทัพเรือนะแปลว่าทั่วโลกก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเรือที่ถูกโจมตีเป็นเรือไทยซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็จุดยืนของเราเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ผมจึงคิดว่าเราควรต้องระมัดระวังนะว่ามันจะมีการโจมตีนะครับหวังสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่เรือไทยเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่เรือไทยแต่ว่าชักธงไทยเพื่อให้เข้าใจผิดอะไรตรงนี
1: ้ครับก็อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินสำหรับการจัดฉากรวมถึงก็อาจารย์มาว่าน่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับให้กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ชัดๆเลยนะครับว่าไม่ใช่เรือไทยแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับใช่ครับอันเนี้ยคือผมสังเกตว่าพอเวลากองทัพเรือออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เรือไทยปั๊บเนี่ยเราก็ไม่สนใจข่าวนี้เลยนะฮะข่าวนี้ก็เงียบหายไปเลยนะครับซึ่งผมก็เสนอไปว่าเราควรที่จะวิ่งเข้าหาสื่อของโลกเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรายงานนะครับการชี้แจงข้อมูลของกองทัพเรือแต่ปรากฏว่าไม่มีสื่อต่างประเทศรายงานเลย ยกเว้น

0: BBC ภาคภาษาไทยด้วยนะฮะภาคภาษาอังกฤษเขาก็ไม่รายงานนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องทำงานด้านการต่างประเทศอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีกรณีของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสื่อนอกสื่อต่างประเทศจะตีข่าวตีข่าวของในมุมของกัมพูชามากกว่าที่จะตีข่าวมุมของไทยหรือนำเสนอสิ่งที่ไทยชี้แจงนะอันเนี้ยอาจจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะคะที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปิดล้อมทางทะเลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะบีบอิหร่านให้ยอมอ่อนข้อได้นะคะมีข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยว่าสหรัฐกับอิสราเอลกำลังจะพิจารณาแผนเรื่องของการปิดล้อมทางบกเพื่อที่จะปิดเส้นทางการค้าแล้วก็การลำเลียงอาวุธเนี่ยค่ะเพื่อที่จะยกระดับให้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันบีบให้ทางอิหร่านได้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับเรื่องของการปิดเส้นทางบกแล้วถ้าปิดจริงๆใช้แผนนี้จริงๆในการยกระดับเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับทางอิหร่านมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นชาตินะว่าสหรัฐพยายามปิดล้อมอิหร่านแล้วทางทะเลนะครับอิหร่านก็จะพยายามไปส่งออกผ่านทะเลคาสเปียนแทนแล้วก็ผ่านไปยังรัสเซียถูกไหมฮ
1: ะ
0: ส่วนเส้นทางทางบกเนี่ยนะครับที่เชื่อมต่อกับทางอิหร่านเนี่ยที่สำคัญก็คือปากีสถานนะฮะแล้วก็ประเทศอิรักถูกไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าสหรัฐอเมริกาจะร่วมกับอิสราเอลในการที่จะบล็อกเส้นทางทางบกเนี่ยนะฮะก็คงต้องเป็นบล็อกหนึ่งก็คือทางอิรักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้นำของอิรักนะฮะก็ได้ไปเจอกับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะแล้วก็ เห็นพ้องต้องกันนะฮะว่าจะถอนกำลังทหารของอเมริกาออกจากอิรักนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยอเมริกากับซาอุก็ไปถล่มนะครับกลุ่มติดอาวุธใน อิรักด้วยนะผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยนะครับอเมริกาก็คงจะต้องหาช่องทางไปปิดนะฮะทางอิรักด้วยนะครับคูเวตนะฮะหรือปากีสถานนะครับปากีสถานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากๆนะฮะของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วซาอุก็ปากีสถานก็ประนามกลุ่มฮูซี่ที่โจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียคือระหว่างปากีกับซาอุเนี่ยเขามีข้อตกลงทางด้านความมั่นคงร่วมกันอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้มาตรการนี้เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะร่วมมือนะครับหรือขอความช่วยเหลือจากปากีสถานในการปิดนะเส้นทางทางบกนะครับของอิหร่านได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมากับอิหร่านเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงมีผลกระทบนะพอสมควรแต่ว่าก็คงไม่ได้ทำให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมนะครับยอมแพ้หรือยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกามากนะฮะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
1: นะ
0: ทุกอย่างเนี่ยก็จะพยายามผลิตให้ได้ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็คงจะใช้แผนนะคล้ายๆกับตอนที่ทำกับอิรักนะฮะก็คือการแซงชั่นการคว่ำบาตรอิรักหลังสงครามข่าวครั้งที่1ปี1990-1991เนี่ยนะครับจนกระทั่งอิรักเนี่ยอ่อนลงเรื่อยๆนะฮะแล้วค่อยทำสงครามนะครับโค่นประดับนะผมคิดว่าเขาต้องการที่จะปิดล้อมอิหร่านทุกทางเพื่อให้อิหร่านเนี่ยกรอบนะฮะหรือว่าให้คนอิหร่านออกมาประท้วงนะครับเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากภายในอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาตกผลึกแล้วว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้กำลังโค่นรัฐบาลอิหร่านได้นะครับ
2: ครับและท่ามกลางความรุนแรงนี้ครับอาจารย์พอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือจะมีประเทศไหนเป็นคนที่ช่วย

0: อกให้ทั้งสองฝ่ายยอมถอยคนละก้าวได้บ้างไหมครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์โอ้ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับแล้วยังมองไม่เห็นช่องทางที่จะพูดคุยหรือว่าตกลงกันได้นะฮะอิหร่านเองก็ปฏิเสธแผนในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสนะครับของโอมานไปแล้วนะที่แบ่งนะครับพื้นที่รับผิดชอบอะไรกันเรือขาเข้าขาออกแบ่งผลประโยชน์อะไรกันเนี่ยนะฮะอิหร่านบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าไอ้แผนที่โอมานเสนอเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไอ้ความมั่นคงของอิหร่านมันไม่ได้รับประกันว่าในอนาคตเนี่ยอิหร่านจะไม่ถูกโจมตีอีกถูกไหมฮะแต่สิ่งที่อิหร่านต้องการเนี่ยคือจะทำยังไงให้หนึ่งอิหร่านสามารถที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้เพราะเขามองว่าเป็นหน้าน้ำของเขาสองคือสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านนั่นก็คือจะต้องไม่มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนะนี่คือสิ่งที่อิหร่านต้องการแล้ววันนี้เราเห็นอะไรฮะหนึ่งอเมริกาจะออกจากอิรักนะครับถอนกำลังออกไปจากอิรักประเทศจอร์แดนวันนี้มีการเรียกร้องให้อเมริกาถอนกำลังทหารออกไปหลังจากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีไปที่จอร์แดนใช่ไหมครับจริงแล้วจอร์แดนเนี่ยกษัตริย์จอร์แดนเนี่ยนะฮะเป็นทหารด้วยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็เป็นนักรบด้วยนะเคยขับเครื่องบินลบอะไรเองด้วยเนี่ยแต่วันนี้เรายังไม่เห็นว่าจอร์แดนเนี่ยจะตอบโต้อิหร่านโดยตรงใช่ไหมครับแต่จอร์แดนมาใช้วิธีการก็คือว่ากดดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนกำลังทหารออกไปนะฮะเพราะใช้เข้าใจว่าใช้ฐานทัพของจอร์แดนในการเคลื่อนไหวต่อต้านอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อิหร่านก็ต้องการว่าหนึ่งนอกจากทรัพยากรนะฮะที่จะเอามาฟื้นฟูประเทศเขาต้องการเรื่องของการรับประกันความมั่นคงในอนาคตด้วยซึ่งยังไม่มีใครให้หลักประกันตัวนี้ได้นะครับ
0: เราไม่อยากเริ่มจากออกครับ
1: แต่ในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับล่าสุดก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการโจมตีอิหร่านถ้าอเมริกาต้องการถูกไหมฮ
2: ะ
1: นี่คือท่าทีของทางอิสราเอลนะครับ
2: ค่ะคุณติ้งหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์โลกที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าใกล้เต็มทีแล้วสำหรับสงครามภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบก็หวังว่าจะพอมีความลดดีกีได้บ้างในห่วงเวลานี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชนะคะอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์จากมศวนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงขนาดมีการยกระดับกันเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่ามันขยายวงกว้างแล้วแหละสำหรับณปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวนะคะเป็นรายงานเข้ามานะคะว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลอะค่ะก็มีการหารือกันเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทหารแล้วก็ไม่ใช่ทางทหารด้วยนะคะก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่อาจจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเส้นทางบกทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะทำให้อิหร่านไม่สามารถนำเข้าสินค้าหรือส่งออกอะไรได้เลยก็จะเป็นแรงกดดันที่เป็นผลกระทบมหาศาลเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากจะดำเนินการจริงๆนะคะก็ตามข่าวเห็นว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก7ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านด้วยไม่ว่าจะเป็นอิรักตุรกีปากีสถานนะคะอัฟกานิสถานเติร์กด้วยนะคะเติร์กเมนิสถานนะคะแล้วก็อาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานด้วยค่ะซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับทางสหรัฐนะคะก็อาจจะเผชิญเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงจากการตอบโต้ของอิหร่านด้วยถ้าหากเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจริงๆนะคะต้องรอดูนะคะว่าเป้าหมายหลักของมาตรการในการปิดล้อมที่เป็นเส้นทางบกเนี่ยมันจะไปอยู่ในจุดตรงไหนอย่างไรถ้าหากมีการ

0: ช้แผนเดินหน้านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อ่ะ 15:42 นะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าช่วงนี้ก็มาติดตามสถานการณ์ล่าสุดครับที่เรียกว่าท่านนายกอนุทินก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชลบุรีไปดูจุดที่เรียกว่า2ฆาตกรโหดครับนำร่างของนักท่องเที่ยวมาฝังเอาไว้ในจุดเกิดเหตุครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความสลดหดหู่ครับเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์แพ้วพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ครับก็ไปติดตามที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในพื้นที่เกิดเหตุก็วันนี้เองครับท่านนายกอนุทินนั่งเฮลิคอปเตอร์ครับลงที่สนามเฮลิคอปเตอร์วิหารเซียนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบจุดที่พบศพนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายในพื้นที่ป่าชากแง้วก็มีตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับมาสรุปบรรยายข้อมูลจากนั้นครับจากคดีสังหารโหด2พี่น้องรัสเซียท่านนายกยังเดินทางไปดูจุดที่พบ3พ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวอันนี้ห่างจากจุดที่มีการก่อเหตุล่าสุดเนี่ยออกไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นคดีเก่าที่นายป๋องก็เคยสังหารพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็นำศพมาฝังไว้ที่สวนมะพร้าวครับซึ่งท่านนายกบอกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะต้องกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและก็ตรวจตราพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตขอโทษนักท่องเที่ยวและชาวรัสเซียย้ำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมและยืนยันว่าตำรวจจะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุและดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับส่วนกรณีผู้ต้องหาที่เคยมีประวัติถูกจำคุกแต่ว่ากลับมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยจะมีการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าใช่ครับและจะต้องกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนนี่ก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่กระแสสังคมเรียกร้องให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตซึ่งท่านนายกอนุทินบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับแต่การลงโทษนั้นเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ดำเนินคดี

0: ผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้คนผิดมารับโทษและไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมก็เรียกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงครับที่เรียกว่าเด็ดขาดแล้วก็เหมือนจะต่อเนื่องกับตอนที่ท่านนายกไปเปิดงานและไปอวยพรวันเกิดปีที่77ปีของคุณประภัทรโพธสุธนที่สุพรรณบุรีตอนหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องของโทษประหารเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าผมจะไม่มีวันปล่อยจะเอาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำเพราะไม่ใช่แค่2ศพแต่มันคือ5ศพประชาชนคิดยังไงผมก็คิดอย่างนั้นแต่เป็นนายกพูดไม่ได้แต่เดี๋ยวจะต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อย
1: อย่างตอนอย่างตอนที่ลงพื้นที่ที่ชลบุรีเนี่ย ก็พูดตลอดเลยนะคะว่าจะไม่ลดโทษให้กับฆาตกรเพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากๆเลยนะคะคือพูดย้ำหลายครั้งมากแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นโอ้โหคนออกมาโพสต์แล้วก็เรียกร้องเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกว่านายกเนี่ยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยแล้วก็มีการกล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวจะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุแล้วก็ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเลยโดยผู้ต้องหานะคะต้องบอกว่าเคยมีประวัติถูกจำคุกแต่ว่ากลับมาก่อเหตุซ้ำนะคะฉะนั้นเองเนี่ยนายกก็บอกว่าจำเป็นจะต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็กำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเลยเพื่อให้ศาลเนี่ยได้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนนะคะส่วนกระแสสังคมตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยจริงๆมีหลายท่านมากนะเดี๋ยวจะหยิบยกตัวอย่างมาด้วยว่าเรียกร้องให้มีการลงโทษประหารชีวิตสำหรับคนที่กระทำความผิดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแต่ว่าการลงโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจพิจารณาของศาลนะคะรัฐบาลก็มีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษตามกฎหมายและก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมด้วยค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเรียกร้องให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมใช้บทลงโทษสูงสุดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนะคะการประหารชีวิตเนี่ยวันนี้มี1คนนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยคุณการจอมพลังนะคะช่วยสู้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีการระบุว่าป๋องเนี่ยเพิ่งออกจากคุกได้2เดือนเองนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสังหารคนไปแล้วกว่า5คนก็มีการขอให้กฎหมายเราเนี่ยแสดงความศักดิ์สิทธิ์ใช้บทหนักสุดอย่างจริงจังนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะบอกว่าอย่าให้ผ่านไป10ปีแล้วพวกนี้เนี่ยมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวและได้ออกมาใช้ชีวิตนอกคุกเพราะคนที่ออกมาเพราะคนที่จะต้องมาลุ้นเนี่ยว่ามันจะกลับตัวได้ไหมเนี่ยคุณกันบอกว่าก็คือประชาชนที่บริสุทธิ์ถ้าคนพวกนี้มีโอกาสเสมอแต่คนที่จากไปเขาไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมามีชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้ที่จากไปเลยครับนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ออกมาบอกเลยว่าอยากให้มีการใช้บทลงโทษแบบสูงสุดด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าระดับอินฟลูเอนเซอร์ดังจนได้ฉายาว่าแม่ทัพภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับกรณีนายป๋องผู้ต้องหาคดีสำคัญที่เรียกว่าทำให้ผมเห็นภาพท่านนายกที่ใส่เสื้อกราวเลยครับคุณเก
1: ๋
0: มือข้างขวาอาจจะถือเข็มฉีดยาหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ฉีดยาหรือว่าสารพิษที่ล่าสุดนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2546ใช่ไหมครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นกฎหมายในการประหารชีวิตครั้งล่าสุดของประเทศไทยเราก็คือเมื่อ18มิถุนายน2561ขณะนั้นก็เป็นการฉีดยาให้กับนักโทษชายวัย26ปีที่ไปแทงเด็กม.6ที่จังหวัดตรังเพื่อชิงโทรศัพท์มือถืออันนี้เราคงจำกันได้กับคดีนี้นะครับซึ่งเรียกว่าตั้งแต่มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาตั้งแต่ปี46เป็นต้นมาก็มีคนที่ถูกฉีดยาให้ตายไปแล้วเนี่ยถึง7รายด้วยกันนะครับส่วนการยิงเป้าแน่นอนเรายิงมาตั้งแต่2477ก็นำนักโทษไปผูกกับเหล็กเล็งยิงนั่นแหละครับจนถึง2445ครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ถูกสังหารรายสุดท้ายที่ถูกยิงเป้าก็มีคนที่ถูกยิงเป้าไปแล้วในประเทศไทย

0: 319คนคนฉีดยามีทั้งหมดในประเทศไทยไปแล้ว7คนครับคุณเก๋ครับ
1: นะคะก็เป็นคดีเรียกได้ว่าอุกอาจเลยทีเดียวนะคะก่อนที่เดี๋ยวจะหมดเวลานะคะสำหรับใครกำลังมองหาเครื่องครัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะขอแนะนำค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์นะคะที่ทำได้หลายเมนูเลยค่ะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวความจุใหญ่นะคะเพราะว่าให้มาถึง5ลิตรทำกินทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมค่ะปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะคุณผู้ฟังสนใจติดต่อนะคะหมายเลข02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียนะคะสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะใครกำลังมองหาอยู่นะคะทำได้ถึง5เมนูเลยค่ะ
0: ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกันทางหน้าเพจก็มีพี่จิรศักดิ์บุญสนิทบอกว่าน้องเก๋อยู่คนเดียวแม้พี่จิรศักดิ์เป็นห่วงน้องเก๋น้องเก๋ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับยังมีพี่จิรศักดิ์และท่านผู้ฟังท่านอื่นๆส่งสติ๊กเกอร์ให้หัวใจแล้วก็ทักทายเข้ามาอย่างเช่นพี่อรสาพี่เล็กของเราพี่อิสระชนก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยว่าเข้าสู่ปีที่5แล้วส่วนสงครามรัสอิหร่านก็5เดือนเข้าไปแล้วมันช่างบังเอิญเลข5เหมือนกันเลยนะครับพี่อิสระชนครับขอบคุณเป็นสูงเลยครับ
1: ค่ะพี่อิสระชนนี่แซวมาด้วยนะบอกว่าผู้จัดหายไป1คนไม่หายนะคุณติ๊งหนุ่ยยังส่งเสียงมานะคะแต่ว่าเป็นผ่านระบบซูมนะคะแล้วก็มีช่องทางไลน์ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะก็ส่งข้อความมาพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นินแอนเคทีนะคะอันนี้ก็ส่งมานะคะมีพี่มณีรัตน์ด้วยมีพี่มายุรีนะคะมีพี่คริสคริงนะคะแล้วก็มีพี่เอ็กบวก 2x ลบ y เท่ากับ10ด้วยนะคะพี่เทียนชาฉลอมแล้วก็พี่สุภชัยที่ดินด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความมาพี่เสือใบนี่ก็บอกว่าสวัสดีคุณติ้งหน่วยน้องเก๋ทักทายจากจังหวัดเลยบอกว่าฝนเพิ่งหยุดไปตอนนี้มีแดดแล้วนะคะแล้วก็เมฆก็เยอะอยู่ครับนะคะแล้วก็อวยพรมาบอกว่าวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนด้วยค่ะรวมไปถึงพี่อิสราชนนะคะก็ยังพูดเรื่องของสถิติไฟใต้ที่เราได้คุยกันด้วยพี่อรสาก็ส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาพี่เล็กด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่วรวุฒินะคะพี่วรวุฒิก็บอกว่าเอาปืนยิงอีกแล้วอันนี้คือข่าวไหนยังไงพี่อมรีก็ส่งเป็นดอกไม้มาให้เรานะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ก็ทุกท่านอย่าลืมนะครับวันนี้วันแรกแล้วนะครับ1สิงหาคมใครไม่จ่ายค่าปรับชำระภาษีรถจะไม่ได้ป้ายจริงนะครับแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญเพราะว่าทนายรัชพลครับทนายความชื่อดังมองว่าเรื่องนี้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญครับประกาศดังกล่าวอาจจะเป็นโมฆะก็ได้เห็นว่าล่าสุดทนายรัชพลเดินทางไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญครับให้ชี้ขาดเลยครับว่าการจับมือของตำรวจกับกรมการขนส่งครั้งนี้เนี่ยมีอำนาจทำได้หรือไม่และกฎข้อนี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าและการกำหนดมาตรการทางภาษีอาจจะเป็นคนละประเด็นกับที่เจ้าหน้าที่ต้องไปฟ้องศาลหรือเปล่าไม่ใช่มาบังคับในการออกป้ายภาษีนะครับและอาจเกิดความกังวลว่าจะลุกลามไปถึงขั้นไม่ออกบัตรคนจนไม่ให้ออกใบขับขี่หรือไม่ทำบัตรประชาชนโอ้โหนี่ทนายรัชพลก็เชื่อมโยงให้เลยนะครับเปรียบเสมือนการชกใต้เข็มขัดรัฐธรรมนูญมาตรา26ว่าการจะออกกฎหมายใดๆต้องคำนึงถึงนิติรัฐจะออกตามอำเภอใจหรือว่าริดรอนสิทธิของประชาชนไม่ได้ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือคนที่ไม่จ่ายค่าปรับแต่ต้องการเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมต่อการใช้กฎหมายสำหรับโทษการขับรถโดยไม่แสดงเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีแน่นอนครับปรับไม่เกิน 2,000 แต่นี้ทนายรัชพลก็ไม่ยอมครับออกไปค้านแล้วครับคุณเก๋มีค้างบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะคุณติ๊งหน่วยล่ะ

0: คครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็พร้อมไปทำป้ายวงกลมสวยๆมาติดแล้วครับ
1: ค่ะอ่ะนะคะไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะกรณีหลังจากที่มีหญิงรับงานหิ้วสินค้าแล้วก็ไปส่งของให้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอัยการญี่ปุ่นนะคะก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะผู้ต้องหาเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงเนี่ยแหละค่ะประมาณสัก15นาฬิกาเศษๆเนี่ยแหละค่ะก็จะเดินทางกลับถึงไทยโดยสายการบินพาณิชย์นะคะก็จะมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่อาจจะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการสอบปากคำด้วยเพราะว่าเห็นตามขั้นตอนเนี่ยก็คือทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะเข้าไปรับตัวนะคะไปรับตัวนางสาวจุฑาทิพย์หรือเทียนที่อายุ28ปีเนี่ยแหละค่ะที่ถูกจับกุมตัวที่สนามบินของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ต้องพาไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดต่อทันทีเลยเพราะว่าจะต้องมีการขยายผลด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของคนที่มีการส่งนะคะไอซ์แล้วซุกซ่อนในซองกาแฟแล้วก็มาว่าจ้างให้เธอเนี่ยรับหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยขบวนการนี้เนี่ยเป็นใครอย่างไรนะคะแต่ว่าในส่วนของครอบครัวเองเนี่ยอย่างแม่ของคุณจุฑาทิพย์เนี่ยก็เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ทางอัยการมีการสั่งไม่ฟ้องนะคะก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือลูกสาวนะคะยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเห็นยืนยันเลยนะบอกว่าจะไม่ให้ลูกทำงานอาชีพแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงมากๆและหลังจากนี้นะคะก็จะพาลูกเนี่ยไปทำบุญจะได้มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยโดยมีข้อมูลรายงานนะคะว่าถ้าหากผลการสอบปากคำเป็นไปในทิศทางที่ดีและก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเนี่ยตำรวจก็อยากให้กรณีของน้องเทียนของคุณจุฑาทิพย์เนี่ยค่ะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะแล้วก็ต้องเตือนใจเลยสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาชีพรับหิ้วสินค้าค่ะแล้วก็เข้าใจว่าหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะประมาณสักช่วงเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่วันนี้เนี่ยก็ต้องตามต่อด้วยค่ะ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะครับสำหรับการพิสูจน์ความจริงที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคุณเก
1: ๋
0: ก็ทำได้รวดเร็วนะแต่ส่วนแอร์มีนาอดีตแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังที่ถูกจับที่ออสเตรเลียก็ต้องรอขึ้นศาลอีกครั้ง14กันยายนนู่นเลยครับเพื่อรอผลตรวจพิสูจน์เรื่องของสารเสพติดก็เรียกว่าประเทศออสเตรเลียนี่เขาเคร่งมากๆเลยนะครับก็ทำให้เห็นถึงอุทาหรณ์ในการรับหิ้วได้อย่างชัดเจนแล้วว่าประเทศไหนที่เขาเคร่งเนี่ยโอกาสจะพิสูจน์ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับปิดท้ายข่าวดีสำหรับคนที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2559ครับรางวัลที่1เลขที่ออก932479ครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: ส่วนเลขท้าย2ตัว69โอ้โหสอดคล้องกับท้ายรางวัลที่1เหลือเกินนะครับสำหรับเลขท้าย2ตัวครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะก็ยินดีกับคนที่ถูกนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีรุตดูจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียเองประกาศกล้าวโทษหนักถึงที่สุดแต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุเฉพาะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนิราศทิพย์ศรีธนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติๆเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นขบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุมาให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกไปจับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง 17:00 น.นี้กรวีไม่กังวลคดีหัวสวลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้ไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรวีกล่าวว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้ามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กกต.ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานไม่ทราบว่ามีอะไรแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคและทั้ง9คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครม.หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาการหยิบเรื่องหัวสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใส

0: เป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรถจักรยานยนต์เสียหลักชนบาริเออร์บนสะพานกลับรถ

0: ขอบทางบนสะพานกลับรถถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าดอนเมืองแขวงอนุสาวรีย์เขตหลักสี่กทม.ส่งผลให้คู่ขับขี่กระเด็นตกลงมาจากสะพานได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงเลนด่วนลักษณะเป็นทางเบี่ยงคู่ขนานพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายณัฐพลอายุ19ปีอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมหมวกกันน็อกหายใจรวยรินมีเลือดไหลออกปากอยู่บนพื้นถนนจากการตรวจสอบตามร่างกายยังไม่พบบาดแผลแต่ยังรู้สึกตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับแพทย์กู้ชีพศูนย์เอราวัณจึงได้เร่งการช่วยเหลือเป็นการด่วนก่อนเร่งนำตัวรักษาตามสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.วิภาวดีทำการปิดการจราจร1ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปไฟป่าในฝรั่งเศสเผาทำลายพื้นที่ป่าไม้ไปแล้ว 6,250 ไร่เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงใกล้เมืองคอเรนจังหวัดวาทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยเปลวไฟลุกโชนสว่างบริเวณเดินเขายามค่ำคืนเผาทำลายพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วราว 6,250 ไร่ทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทันทีประมาณ 2,000 คนรายงานระบุว่าไฟป่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการธรรมชาติที่กำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักทั่วทวีปยุโรปในฤดูร้อนนี้ซึ่งเป็นผลกระทบหลังจากต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติหลายระลอกติดต่อกันสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ผืนป่าและพืชพันธุ์อยู่ในภาวะแห้งแล้งจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่งผลให้ไฟป่าขยายตัวรวดเร็วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: 16:10 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่สน 100.5 นะครับวันนี้1 สิงหาคม 2569สดๆร้อนๆไปนะครับคนรวยคนไม่รวย
1: ค่ะ
0: ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับพี่เก๋ครับ
1: รางวัลที่1นะคะ932479นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะรายงานเลยนะคะรางวัลที่1 932479แล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวนี้69นะแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะอ้าวรายการสน 100.5 เอ๊ะทำไมเป็นเก๋ทำไมเป็นเสียงจามอนเจ้าของรายการเขาหายไปไหนกันหมด
0: ครับผมก็เมื่อกี้พี่สมศักดิ์ไลน์มาบอกว่
1: าก
0: ำลังไปขึ้นเงินที่กองสลาก
1: จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ย
0: คือเขาว่าเขาให้แจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้จริงๆว่าฝากบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าดีเจบอยไปกองสลากตอนนี
1: ้พี่บอยขาพี่บอยพี่บอยให้เก๋งพี่บอยให้เก๋งมาแทนเนี่ยอย่าลืมพวกเรานะคะ
0: อย่าลืมพวกเรา
1: ใช่เองเนี่ยเป็นเคล็ดนะเข้าใจว่าเป็นเคล็ดของพี่บอยนะหรือเปล่าอันนี้แอบแซวเล่นแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปหาคำตอบเจอหน้าพี่บอยเดี๋ยวจะถามมาเพราะว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันหวยออกพี่บอยถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าไม่มาทำงาน
0: ใช่ไหม
1: แล้วให้เก๋มาแทนให้จามอนมาแทน
0: หรือถ้าทำงานเนี่ยมันก็อาจจะได้ลาบจากการทำงานก็เลยต้องเหมือนกับเปลี่ยนดวงนิดนึงนะครับแม่ดีเจบอยนี่เขาแหมไหวตัวทัน
1: นี่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเป็นพ่อหมอดูดวงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เนาะเห็นว่าดูแบบว่าวันเดือนปีเกิดอะไรนี้ใช่ไหม
0: เขาไปเรียนมาเลยครับพี่
1: ใช่ไหม
0: เขาไปเรียนด้านนี้มาเลยด้านโหราศาสตร์อะไรของเขานี่เลยนะฮะ
1: เราก็แอบแซวเขานะเขาไม่อยู่เจ้าของรายการไม่มีใครอยู่สักคน
0: ไม่มีนะพี่เปิ้ลก็อาทิตย์นี้ไม่สบายครับพี่เปิ้ลพอสินีไม่สบายก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาแทนนะครับ2ชั่วโมงนะครับแต่ก็รับรองว่า เรื่องของอัปเดตข่าวกันวันนี้นะครับโหมีหลายประเด็นร้อนนะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นท่านนายกบินไปอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับไปดูหลุมฝังศพนะฮะของฆาตกรที่ต้องบอกว่าโหดเหี้ยมมากนะครับฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาแล้วครับพี่เก๋ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยเดินเท้าเข้าป่าไปเลยนะฮ
1: ะ
0: เพื่อที่จะไปดูจุดเกิดเหตุ
1: แล้วก็นายกให้สัมภาษณ์ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยนะคะบอกว่าโอ้โหเป็นคดีที่อุกอาจมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไม่มีการลดโทษหรือลดหย่อนอะไรให้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหโทษค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็รวมไปถึงณตอนนี้เนี่ยกระแสโซเชียลโลกออนไลน์นะคะกำลังเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษแบบว่าใช้แบบโทษที่หนักที่สุดก็คือประหารชีวิตเรียกร้องกันกลับมาเยอะมากเพราะว่าถ้าไปดูนะคะอย่างในป๋องเนี่ยคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยจริงๆเขามีคดีก่อนหน้านั้นด้วยนะคะเพราะว่าไปก่อเหตุฆ่ายกครัวมาถึง3ศพด้วยเนาะจามอนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหาเองนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเกิดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเพราะว่าญาติเองเนี่ยได้เข้าแจ้งความเพราะว่ามีคนสูญหายตั้งแต่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าในป๋องเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับคดีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกอ่ะสำหรับเรื่องของพี่น้องนะคะที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นชาวรัสเซียแล้วเหตุแรงบันดาลใจในการก่อเหตุก็ถ้าเป็นคำอ้างของเขาเนี่ยก็คือชิงรถจักรยานยนต์แค่นั้นเองโอ้โหนะ
0: โหดเหี้ยมมากนะฮะก็เมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับตอนที่คุมตัวไปฝากขังเนี่ยนะทั้งคู่ก็เหมือนซัดทอดกันต่อหน้าเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะนายธงเนี่ยขึ้นไปนั่งตรงข้ามกับนายป๋องนักข่าวถามธงบอกมันใช้ผมครับมันบังคับผมทำถ้าผมไม่ทำมันก็ฆ่าผมนี่ฮะ
1: แล้วผมก็ไม่ใช่คนยิงด้วยไอ้ป๋องมันเป็นคนทำ
0: แสดงว่าป๋องนี่คือหัวโจกเลยเป็นตัวหัวโจกนะครับสำหรับนี่แหละในคดีนี้
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แล้วก็เอาวงอาวุธอะไรต่างๆก็เห็นธงนี่ก็ซักทอดป๋องทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นคนทำนะคะ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวได้ติดตามสำหรับคดีนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวทางสน 100.5 แล้วก็ทาง 100.5 อย่างคลื่นเราเองเนี่ยก็จะเกาะติดสำหรับประเด็นนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้เนี่ยที่จะต้องเกาะติดเช่นเดียวกันเพราะว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมีข่าวเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการแถลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่นะคะคุณผู้ฟังก็คือคุณเทียนนะคะก็คือนางสาวจุฑาทิพย์เนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่ามีอาชีพรับหิ้วนะคะแต่ว่าไปเจอเรื่องของการถูกใช้นะคะเป็นการซุกยาไอเข้าไปที่

0: องกาแฟแล้วก็ไปถ
1: ู
0: กจับได้ที่สนามบินของทางญี่ปุ่นแต่ว่าเคราะห์ดีจริงๆนะที่ญี่ปุ่นเขาสั่งไม่ฟ้อง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าไม่มีไม่พบในเรื่องของการมีเจตนาในการที่จะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการเรื่องของยาเสพติดด้วย
1: ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการยาเสพติดจุดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราคุย2มุมเลยนะฮ
0: ะ
1: ในมุมของเครือข่ายยาเสพติดนะครับในการซุกไอซ์เข้าต่างประเทศเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ขยายผลไปถึงยังไงแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับท่านอัยการด้วยนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยอนาคตเนี่ยจะมีก็จะมีคนรับหิ้วแล้วมาบอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้อย่างนี้หรือไม
0: ่
1: นะครับอัยการมีวิธีดูยังไงทางการเรามีวิธีคัดกรองอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวคุยกันสองมุมนะแต่ว่ามุมแรกวันนี้ไปพูดคุยนะครับกับทางโฆษกนะครับของปปส.ก่อนนะครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับคุณอารีพักเงินบำรุงตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีนะครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านเลยค่ะ
0: ครับท่านอารีพักคะพอจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเอาในมุมของขั้นตอนหลังจากนี้ก่อนนะคะรวมไปถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคุณเทียนด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ในรายละเอียดของเรื่องการที่ทางอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยนะคะก็เป็นทางอำนาจของทางอัยการแห่งญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยตอนเริ่มจับกลุ่มเนี่ยเป็นทางศุลกากรญี่ปุ่นจับกลุ่มนะที่เจอยาเสพติดจากนั้นเนี่ยก็ส่งตัวให้กับทางตำรวจก็คุมขังเอาไว้เพื่อที่จะสอบถามแล้วก็สืบสวนดำเนินการขยายผลหลังจากที่ขยายผลแล้วคุยแล้วเรียบร้อยเนี่ยทางอัยการคงเห็นว่าอันนี้น่าจะนะคะเพราะว่ายังไม่มีเอกสาร
0: ก็คือ
2: น่
0: าจะ
2: ค่ะเห็นว่ายังไม่มีเจตนาก็เลยไม่ดำเนินการเรื่องของการสั่งฟ้องค่ะก็เลยสิ้นสภาพว่าไม่ต้องเป็นผู้ต้องขังอะไรแล้วก็อิสระปล่อยนะผลักดันกลับประเทศไทยทันทีก็น่าจะมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับผมเห็นว่ากำลังตัวเอาเข้าไปที่สำนักงานเลยครับสำนักงานปปส.
0: ค่ะ
2: ไม่ค่ะตอนนี้เป็นทางตำรวจสำนักงานเป็นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: อ๋อเอาไปแถลงที่ปส.เหรอฮะ
2: เดี๋ยวปสนี่คงสืบสวนก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้รับทราบว่าจะมีแถลงแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเอาไปพูดคุยก่อนค่ะเพื่อจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะทีนี้ขอถามหน่อยค่ะถ้าคุณจุฑาทิพย์เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้ปปสนะคะจะดำเนินการอย่างไรต่อแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการสอบข้อเท็จจริงหลังจากนี้ค่ะคุณเทียนเรียกคุณเทียนแล้วกันชื่อเล่นจะอยู่ในฐานะพยานผู้เสียหายหรือผู้ต้องให้ข้อมูลทางคดียังไงต่อคะ
2: ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยก็ทางณขณะนี้นะคะคดีเนี่ยเป็นคดีของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากมีการร้องทุกข์ของทางครอบครัวนะคะแจ้งความเอาไว้ก็เป็นหน้าที่หลักของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการที่จะสืบสวนขยายผลต่อไปแต่ส่วนของสำนักงานปปส.เนี่ยเราทำงานในหน้าที่ของดูแลเรื่องเครือข่ายนะคะจะต้องมีการขยายผลในเรื่องของข้อมูลและเพิ่มเติมเพื่อจะขยายไปถึงเครือข่ายรายสำคัญอันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นเครือข่ายถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะจากเราพบว่ามีการมีกระบวนการที่มีคนต่างชาติร่วมอยู่ด้วยค่ะส่วนทางคุณเทียนเนี่ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ต้องแล้วแต่ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ
1: ครับผมถ้าพูดถึงการนำยาเสพติดเข้าไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับข้อมูลของปปส.ของเราเนี่ยเราพบว่ามันมีการลักลอบรับยิ้วฝากคนไทยยิ้วเข้าไปเนี่ยนะฮะทางการข่าวของเราอะครับท่านรองมากน้อยขนาดไหนครับ
2: คือตอนนี้นะคะทางการข่าวของเราเนี่ยพบว่าแนวโน้มของการที่จะนักค้าเนี่ยจะใช้วิธีในการที่จะหลีกเลี่ยงการส่งพัสดุเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราเข้มข้นกับเรื่องการทำงานระหว่างประเทศคือการส่งพัสดุระหว่างประเทศร่วมกับบริษัทใหญ่ๆที่รับผิดชอบนะคะก็คือจะมีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีการแจ้งชื่อผู้ส่งแจ้งชื่อผู้รับนะคะให้ชัดเจนอันนี้มันทำให้นักค้าที่ใช้ช่องทางเรื่องของการส่งพัสดุพันในลักษณะใช้บริษัทใหญ่เนี่ยก็ทำงานไม่สุขเพราะเราจับกุมได้ตลอดเวลาเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์มีเครื่องช่วยตรวจดูแม้กระทั่งบริษัทเล็กๆก็มีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก ก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนเวรเข็มมาที่กลุ่มผู้ที่ทำงานรับผิด

0: อยู่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอาชีพอยู่เกิดใหม่อยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าพอลูกเรือเนี่ยพอเกิดปัญหาลูกเรือก็ถูกในเรื่องของต้นสังกัดพิจารณาว่าจะถอนใบอนุญาตลูกเรือก็จะมีการลดลงละตอนนี้เขาก็ไม่กล้าส่งผ่านลูกเรืออีกอาชีพหนึ่งก็คือบริษัททัวร์ก็ไกด์นะคะซึ่งทัวร์กับไกด์เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของสังกัดบริษัทมีต้นสังกัดนะฮะก็เริ่มเข้มข้นกันแต่ที่น่าเป็นห่วงคือไกด์อิสระกับอาชีพรับหิ้วสองอย่างนี้คือช่องทางที่นักค้ายาเสพติดใช้ช่องทางลักษณะนี้อยู่เป็นประจำนะคะซึ่งเราเนี่ย ก็จับได้อยู่ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เป็นข่าวเนื่องจากว่าไม่ใช่ลูกเรือพออาชีพลูกเรือดังขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีคนสนใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มีการจับคุมตรวจค้นเนี่ยอยู่เป็นตลอดเวลาก็จะเจอเป็นประจำเพียงแต่ว่าอาจจะมีเล็ดลอดหลุดลอดไปบ้างนะคะก็ถือว่าเราก็ถือว่าจุดเนี้ยขาเข้าประเทศที่เป็นปลายทางเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นเพราะว่าสำนักงานปปส.เนี่ยจะร่วมกับตำรวจนะคะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ตามสถานทูตเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็มีการฝึกฝนในเรื่องของการดูช่องทางในการที่จะลำเลียงยาเสพติดที่เป็นช่องทางผ่านประเทศไทยเพราะว่านักค้าเนี่ยเห็นประโยชน์จากการที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายทางบกทางเรือทางอากาศเนี่ยเราก็มีการตั้งกลุ่มของการทำงานคือกลุ่ม Task Force นะคะที่สนามบินนะคะแล้วก็มีที่ท่าเรือใน2ที่เนี่ยเราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งตำรวจต่างประเทศด้วยในการแก้ไขปัญหาที่เราพบว่ามีการนำยาเสพติดที่เป็นที่นิยมของแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะมีการใช้วิธีการความชำนาญในการดูนะคะลักษณะของแต่ละพัสดุเช่นลักษณะอันหนาไปบางไปหรือว่าน้ำหนักเยอะเกินไปซึ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างหลังจากนี้เนี่ยก็คือทางปปส.เนี่ยก็จะเบนเข็มจากเรื่องของการกระบวนการต่างๆมันก็จะไปโฟกัสที่เรื่องของการขยายผลเครือข่ายถูกต้องไหมคะคุณอริพัก
0: ค่ะเราพบว่ามีพยายามจะดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการที่เราจับกุมได้มันต้องมีการดูว่ามีคดีที่คล้ายคลึงกันไหมลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันส่งไปในประเทศใกล้เคียงกันหรือว่าประเทศเดียวกันรูปแบบอะไรต่างๆรวมทั้งหีบห่อซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นวิธีการของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วค่ะที่จะต้องไปถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
1: ฉะนั้นเองข้อมูลสำคัญก็อาจจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับการคุยกับทางคุณเทียนด้วยหลังจากนี้กระบวนการหลังจากนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าคุณเทียนเป็นคนที่รับพัสดุนะคะจากที่ผู้มาส่งแล้วก็ครั้งนี้ท่านที่ตามที่ทางแฟนเขาได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นก็คือเป็นครั้งที่สองสำหรับเจ้านี
1: ้
0: ก็คงจะต้องมีการพูดคุยรายละเอียดกันจากตัวค่ะ
2: ครับผมขอย้อนกลับไปตอนที่คุณเทียนเขาโดนจับอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทางการญี่ปุ่นเขาได้มีการประสานมายังปปส.เหมือนเคสของออสเตรเลียไหมครับว่าขอหลักฐานหรือว่าอะไรต่างๆ
1: ข้อมูลประสานการเชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: สำหรับทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือตอนที่จับกุมเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่สุรากรนะสุรากรเนี่ยเขามีการพูดคุยกับทางปปส.ตั้งแต่วันที่จับกุมรุ่งขึ้นหลังจากที่จับกุมได้คือวันที่12นะคะที่จับกุมได้ก็มีการแจ้งกับปปส.มานะคะเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่ามีคนไทยที่ถูกจับกุมนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดมาเพียงแต่บอกมีการจับกุมไอซ์ได้ในลักษณะมาลักษณะนี้นะในการซุกซ่อนมานะ
2: ค
0: ะจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะไปในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางญี่ปุ่นในการทำงานนะคะแล้วเพื่อจะสืบสวนขยายผลกันซึ่งทางเราเนี่ยก็ในส่วนของเราก็ดูเรื่องของข้อมูลต่างๆนะแล้วก็ ทำในส่วนของเรา ส่วนของเขาขอโทษค่ะส่วนหนึ่งของเขาก็ทำในส่วนของเขานะคะก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันแต่ของเขาเนี่ยคงขยายออกไปไม่เจอความผิดที่จะนำไปถึงตัวกลุ่มของเขาได้เขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นทีนี้ที่มองว่าไม่ฟ้องนะคะต้องขอโทษที่ว่าไม่ฟ้อง
2: ครับครับคนก็เลยสงสัยว่านี้ครับท่านทำไมอย่างเคสออสเตรเลียถึงโดนจับไปก่อนด้วยทำไมถึงยังไม่ได้มีการพิจารณาตรงนี้ครับทำไมญี่ปุ่นไวกว่าครับ
0: อันนี้แหละค่ะจะแจ้งอยากจะให้ประชาชนรับทราบนิดนึงว่านี่คือความแตกต่างของกฎหมายแต่ละประเทศนะคะเรา

0: เราจะเห็นได้เลยว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มในเรื่องของการทำเนี่ยที่บอกแล้วว่าเขาจะเริ่มในการที่จะขึ้นศาลเนี่ยคือ12กันยาเขาจะใช้ระยะเวลาในการสืบหาข้อมูลนะคะแตกต่างกันจากของทางเราทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เวลาในเรื่องของการที่จะเห็นว่าควรฟ้องไม่ฟ้องเพราะถ้าสั่งฟ้องเนี่ยเขาถึงจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ย
1: กฎหมาย
0: ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราความเสี่ยงของผู้ที่ทำหน้าที่รับพิ้วเนี่ยอันเนี้ยเราขอฝากไว้เลยว่าเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะตัดสินใจรับพิ้วเนี่ยคือคุณเริ่มอัตราการเสี่ยงของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเสี่ยงตั้งแต่การนำสินค้าที่ไม่ผ่านการสำแดงออกไปจากประเทศนะคะอันที่สองก็คือประเทศปลายทางเนี่ยกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยแปลว่าความเข้มข้นไม่เหมือนกันความรวดเร็วความช้าแตกต่างกันรวมไปถึงการที่ให้โอกาสติดต่อครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะว่าครอบครัวกว่าจะได้ให้ทางคุณเทียนได้คุยกับครอบครัวคือวิธีการของแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างที่เจอใช่ค่ะเพราะนั้นอัตราการเสี่ยงเพราะคุณเสี่ยงแล้วเนี่ยคุณต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่คุณเริ่มต้นจากการที่เสี่ยงขนสินค้าที่ไม่รู้จักไปเนี่ยค่ะอันนี้คือน่าเป็นห่วงมากนะ
1: ครับผม
2: ค่ะอย่างประเด็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญนะคะท่านอดิภักดิ์อย่างไรเดอร์คนที่เป็นนำเรื่องของพัสดุมาส่งให้ที่บ้านผู้เสียหายเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคืบหน้าไปอย่างไรแล้วมีแนวโน้มถึงขนาดจะออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรยังไงไหมคะ
0: ค่ะตอนนี้ก็เราก็พอจะได้ข้อมูลแล้วนะคะเพียงแต่ขออนุญาตคงไม่เปิดเผยรายละเอียดนะตอนนี้นะคะแต่ว่าเรามีข้อมูลแน่นอนค่ะเรื่องการที่จะดูกล้องวงจรปิดตามหาคนมาส่งอะไรต่างๆก็คงจะใช้เคสเดียวกันกับคดีเดิมค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
2: ขณะที่ปลายทางคนที่บงการอยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆนี่ก็จะลักษณะกระบวนการถ้าเกิดจำไม่ผิดก็จะเหมือนกับกรณีคล้ายๆกับแอร์มีนาเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของคุณเทียนนี่อันนี้เราทราบหรือยังคะว่าปลายทางใครมารับหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะ
0: คือปลายทางเนี่ยทางคุณเทียนเนี่ยต้องหาคำตอบอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนที่คุณทางญี่ปุ่นแจ้งมาเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนักว่าไปส่งให้กับผู้ใดอันนี้มันก็เลยเป็นคำตอบที่เรายังไม่เห็นชัดเจนซึ่งเดี๋ยวกลับมาเนี่ยคงจะได้สืบสวนเพิ่มเติมขยายผลแล้วก็ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ครับผมอย่างเคสของแอร์มินาน่ะต้นทางเนี่ยอยู่สปป.ลาวใช่ไหมแต่อย่างอันนั้นเนี่ยเฮโรอีนแต่ว่าตัวไอซ์เนี่ยฮะไอซ์เนี่ยเครือข่ายเขายังอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะครับท่านรองฮะ
0: คือต้นทางการผลิตเนี่ยอยู่ต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าคนที่ผลิตยาเสพติดเนี่ยในลักษณะประเภทเหมือนแอมเฟตามีนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นยาบ้าก็ดีหรือว่าไอซ์ก็ดีเนี่ยเราใช้เบสคือเป็นแอมเฟตามีนเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: เงี้ยเพียงแต่ไอซ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเม็ดแอมเฟตามีนนะคะของบริสุทธิ์กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันซึ่งเราพอจะทราบต้นทางเพราะว่ารูปแบบหีบห่อต่างๆเนี่ยก็พอจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศแน่นอนนะฮะอาจจะต้องส่งมาจากทางต่างประเทศแล้วก็มาใช้ช่องทางหรือว่าประโยชน์หาประโยชน์จากกลุ่มคนที่ทำอาชีพในการรับผิดต่างๆนี่แหละค่ะ
2: เดี๋ยวก็ให้เวลาในการทำงานของทางทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปปส.แต่ถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีข้อมูลพอสมควรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของอุทาหรณ์ของสายหิ้วเนี่ยค่ะอยากจะไม่แน่ใจว่าเห็นตามข่าวอันนี้เก๋ไม่แน่ใจว่าเก๋เข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกต้องนะคะเตรียมจะใช้กฎหมายไทยในการปิดช่องโหว่ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560ตามมาตรา142เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดด้วยอันนี้ไม่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
0: คุณเจ๋พูดถูกต้องเลยค่ะเรากำลังจะต้องหารือกันนะคะระหว่างทางตำรวจนะคะปปส.แล้วก็ทางศุลกากรนะคะที่จะเอากฎหมายที่จะบรรเทาปัญหานี้ลงนะคะหรือจะลดให้มันไม่เกิดขึ้นก็คือเพราะว่ามันเสื่อมเสียในชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะการที่มีคนหิ้วไปโดยที่หิ้วสินค้าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราควรจะต้องขันน็อตในเรื่องของการใช้พ.ร.บ.ตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการลงบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นสำหรับคนที่เชื่อว่าเลี่ยงภาษีเลี่ยงเลี่ยงการสำแดงสุรากรทราบอันนี้ถือว่าเราคงต้องใช้มาตรการที่ชัดเจนขึ้นอันนี้เดี๋ยว

0: พอถึงเวลาปรับปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องนำเรียนแจ้งทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ทราบค่ะแต่คงจะทำเร็วขึ้นเลยนะคะต้องเร่งเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: เป็นปัญหาใหญ่
1: เพราะว่าผู้รับหิ้วสินค้าเนี่ยก็บางทีเขาก็อ้างใช่ไหมคะว่าไม่รู้ว่าภายในเป็นยาเสพติดอะไรอย่างนี้
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราลำบากใจนะคะเพราะว่าคำว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดต
1: ้
0: องเร
1: ีย
0: นอย่าง
1: น
0: ี้ต่อไม่รู้ไม่ได้ว่าไม่ผิดแต่ว่าเราต้องมาพิสูจน์ทราบกันว่าความว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรบ้างนะคะเจตนากับไม่เจตนาเนี่ยคือเจตนาแหละว่าจะส่งของไปต่างประเทศโดยไม่สำแดงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีจุดที่มันละเอียดอ่อนที่ถ้าจะทำอาชีพนี้หรือถ้าจะทำลักษณะของการหิ้วของเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วอาชีพนี้ที่มีปัญหาก็คือไม่มีต้นสังกัดก็คือตัวเองดูแลตัวเองไม่มีกฎไม่มีดูไม่มีรายละเอียดว่าคุณต้องแลกบัตรประชาชนคุณต้องอะไรเพราะว่าทุกอย่างจะต้องอำนวยความสะดวกและเอาเร็วขึ้นใช่ไหมคะก็เลยจะลดขั้นตอนแต่ความเสี่ยงมันจะอยู่ที่เราละใช่ไหมคนรับหิ้วคือคนที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงพร้อมจะรับความเสี่ยงคุณก็ต้องเตรียมตัวรับความเสี่ยงที่มันจะเข้าหาคุณในอนาคตแต่ถ้าคุณไม่พร้อมกับความเสี่ยงคุณก็ต้องมีความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันสุดท้ายจุดสุดท้ายมาเนี่ยทุกคนต้องทุ่มสรรพกำลังเพื่อบอกว่าอ๋อคนนี้บอกว่าไม่ตั้งใจคนนี้บอกว่าไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าก็ต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อจะเอาคนกลับมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการถือว่าเราก็ต้องเข้าใจในส่วนที่ทางกฎหมายมีอยู่ด้วยนะคะในต้องเรียนนี้ก่อนแต่ส่วนในความรับผิดชอบในการดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางสถานทูตทางกงสุลไทยที่ญี่ปุ่นที่ฟุกุโอกะก็ทำเต็มที่เพราะว่ายังไงคนไทยนะคะท่านอัยการนะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีนะในการที่จะดูแลให้กับคนของเราที่จะไปอยู่ในต่างประเทศเราเกิดปัญหาเรื่องของกฎหมายนะคะในส่วนของตำรวจปปส.ศุลกากรก็ต้องทำหน้าที่ของส่วนของตัวเองในการที่จะต้องดูกระบวนการค้าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมีผู้นักหิ้วเห็นสินค้าที่มันผิดปกติแจ้งเราเนี่ยเราจะยินดีมากกว่าที่จะไปจับที่ปลายทางไปเจอที่ประเทศที่3ว่าคุณถูกจับกุมอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกหลายๆเรื่องอะค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าแจ้งเราก่อนนะคะบอกว่าคุณสงสัยสินค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณมีความผิดเพราะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นคุณสามารถแจ้งเราได
2: ้
0: ปปส.ยินดีให้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข้อมูลเราสามารถปกปิดให้ได้คือหมายเลขโทรศัพท์1386
2: อ
0: ันนี้จะเป็นหมายเลขที่รับแก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนได้เลย
2: 1386
0: แสดง
2: ความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน
1: ก็เหมือนในหลายเคสที่เจอแล้วแบบว่าเออทำไมรู้สึกว่าน้ำหนักมันหนักจังเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ไปบอกตำรวจพอไปตรวจสอบก็ไปโปเชเจอพอดีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะสามารถดูรู้ได้นะคะรูปแบบง่ายๆเลยหนึ่งก็คือหีบห่อไม่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็นนะคะหีบห่อสินค้า2ไม่ยอมเปิดเผยว่าสินค้าเป็นอะไรอันที่3รูปแบบที่มันผิดปกติไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักเพี้ยนนะคะน้ำหนักเปลี่ยนไปผ้ามันควรจะต้องพับม้วนได้กับพับม้วนไม่ได้หรือว่ากระปุกสินค้าบางอย่างน้ำหนักเยอะหรือว่าหนาหรือว่าบางอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ฉุกคิดก่อนว่าอันนี้มันคือภาพของความไม่ปกติ
2: ค่ะคร
1: ับ
2: ผม
1: สุดท้ายนะคะก็เรียกได้ว่าเกิดทั้งคดีของแอมีนาทั้งคดีของคุณเทียนจุฑาทิพย์เนี่ยค่ะมาตรการป้องกันการหลอกใช้โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพโดยเฉพาะความเสี่ยงคนรับหิ้วเนี่ยค่ะสุดท้ายอยากจะรณรงค์ยังไงดีคะแล้วก็เตือนยังไงดีคะคุณอริภักษ์คะ
0: ค่ะสำนักปปส.นะคะก็ฝากเตือนประชาชนนะคะตลอดเราเตือนอยู่ตลอดเราฝากถึงประชาชนอยู่ตลอดว่าการรับหิ้วสินค้าที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะหิ้วสินค้าที่ในสภาพของผิดปกติหรือว่าการหิ้วสินค้าโดยที่ไม่สำแดงทางศุลกากรต่างๆเหล่านี้ขั้นตอนเหล่านี้มันทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะถูกจับในประเทศที่3นะที่คุณจะต้องเดินทางไป
1: ค
0: ือยาเสพติดลำเลียงผ่านประเทศไทยก็ดีเนี่ยการเขาจะหาช่องทางเอาไปประเทศที่3ได้เนี่ยก็จะหาช่องทางเหล่านี้แหละเพราะว่าส่งพัสดุเริ่มไม่ไหวแล้วโดนจับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นคนที่จะหิ้วไปเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีก็ฝากถึงเรื่องนี้ว่าอย่ามองเป็นเรื่องปกตินะคะอยากให้มองเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะคะแล้วควรจะตั้งกฎของตัวเองในการรับหิ้วว่าควรจะต้องสำแดงสินค้าสำแดงตัวตนสำหรับผู้ที่จะส่งของอย่างน้อยๆก็ยกตัว

0: อย่างเคสที่ผ่านมาเป็นกรณีที่แจ้งคนที่จะส่งได้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องโปรเทคตัวเราเองป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะก็หวังว่าอาชีพทุกอาชีพที่จะทำมีรายได้เราก็เข้าใจนะคะแต่ว่าก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเกิดโทษกับตัวเองค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่าถ้าปลายทางแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศก็ใช้กฎหมายไม่เหมือนกันด้วยความเร็วความช้าเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดจริงๆเลย2เคสนี
0: ้แล้วบางประเทศนี่ก็บางทีโทษรุนแรงแล้วก็ฉับไวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาให้ดีดูให้ดีค่ะอันตรายจริงๆค่ะ
2: โอกาสที่จะเหมือนโชคดีอย่างคุณเทียนนี่คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะท่านรองเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้บ่อยค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอริภา
2: คะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยแม้ว่าญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวคงจะต้องนำตัวคุณเทียนเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี
2: ้
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับสน 100.5 ค่ะ
2: ครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
2: กลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้อยู่กับต้งจามอนแล้วก็พี่เก๋นะครับก็เห็นทีมที่ไปรออยู่ที่สุวรรณภูมินะคร
1: ับ เป็นไงบ้างคะ
2: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาพาออกด้านหลังครับพี
1: ่
2: ก็คือไม่เจอตัวนะครับแม้แต่ครอบครัวเนี่ยก็ไม่เจอตัวเขาคงจะพาครอบครัวไปเจอแหละเพียงแต่ว่านักข่าวที่ไปดักรอเนี่ยนะครับที่จะพูดคุยกับทางคุณเทียนเนี่ยนะฮะน้องที่โดนจับแล้วก็ส่งตัวกลับมานะครับโดยสายการบินไทยเนี่ยตอนประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าพาออกช่องทางพิเศษครับพี
1: ่
2: พาออกช่องทางพิเศษนะฮะก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เปิดใจกันนะนะครับนักข่าวที่ไปรออยู่ที่สนามบินเห็นบอกว่าเดี๋ยวพาไปให้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเห็นบอกว่าจะมีการแถลงรายละเอียดตอน5 โมงเย็นนะก็ยังอยู่ในช่วงรายการเราพอดีก็เดี๋ยวได้อัปเดตกัน
1: เดี๋ยวให้คุณจามอนอัปเดต
2: ได้เลยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเนาะ2 รายนะครับเป็นขบวนการนี่แหละการส่งไอซ์นะครับก่อนที่จะมาถึงยาเนี่ยจะมาถึงตัวของน้องเทียนเนี่ยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีการสืบทราบจนขยายผลจนพอที่จะรู้ถึงผู้ร่วมขบวนการแล้ว นะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นไรเดอร์หรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ถามท่านอาริพักอะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นเลยนะที่ไปส่ง

0: ของให้กับคุณเทียนนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากเลยนะแล้วก็เร็วด้วยทั้งทางกระบวนการในทางญี่ปุ่นแล้วก็ในทางไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการขยายผลเรื่องของเครือข่ายนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางศาลยุติธรรมเนี่ยกำลังเปลี่ยนแนวคิดนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเปลี่ยนแนวทางสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของการไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องติดคุกเสมอไปอันนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกับทางโฆษกศาลยุติธรรมด้วยเพราะว่าจะย้ำว่าเรื่องของการกักขังเนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยคือเหมือนกับเปิดโอกาสให้คนที่กระทำความผิดบางคดีเนี่ยสามารถที่จะเลือกทำงานบริการสังคม
1: oh.
0: หรือผ่อนชำระค่าปรับได้แต่ว่าในส่วนของหลักเกณฑ์ oh. นะคะจะเป็นอย่างไรอันนี้น่า สนใจเหมือนกันนะ oh. ใครจะได้สิทธิ์ใครจะหมดสิทธิ์แล้วจะสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อยขนาดไหนเน
1: ี่
0: ยประเด็นนี้พี่เก๋ก็เลยหยิบยกมา oh. นะคะ
1: ก็อยากรู้นะพี่ว่าคดีต้องเป็นคดี
0: แบบไหน
1: บทลงโทษขนาดไหนเนี่ยถึงจะนะครับเนี่ยให้ไปบริการสังคมแทนค่าปรับ
0: แล้วต้องทำกี่วันกี่ชั่วโมงอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางโฆษกศาลยุติธรรมนะคะท่านสุริยันนะคะพงวิไลตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณเจอคุณกามอนครับ
1: ค่
0: ะโอ้โหประเด็นนี้เนี่ยจริงๆน่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากให้ท่านโฆษกนะคะท่านสุริยันเนี่ยช่วยเล่าเรื่องของหลักคิดแล้วก็เหตุผลของมาตรการนี้ที่มาที่ไปสำหรับแนวคิดนี้หน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายให้อำนาจศาลนะครับในการที่จะอนุญาตให้จำเลยที่ผลสุดท้ายของคำพิพากษาเนี่ยมีเฉพาะค่าปรับเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือบางคดีอาจจะมีโทษจำคุกแต่โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ก่อนท่านจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นพิพากษาให้ลงโทษจำคุก1ปีปรับเท่าไหร่บาทแต่ว่าโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว
1: ้
2: เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับคือโทษจำคุกยังไม่บังคับแต่โทษแต่ค่าปรับเนี่ยมีอยู่หรือบางกรณีเนี่ยมีคำพิพากษาเฉพาะปรับอย่างเดียวนะครับคือกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยให้อำนาจว่าให้อำนาจศาลเนี่ยอนุญาตได้คำว่าอำนาจศาลอนุญาตจริงๆกฎหมายใช้คำว่าจำเลยเนี่ยอาจยื่นคำขอให้ศาลเนี่ยยื่นคำขอต่อศาลให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้ผมอธิบายนิดเดียวครับว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเนี่ยทำไมศาลไม่สั่งลงไปเลยคือศาลสั่งลงไปเลยไม่ได้ครับเพราะมันเป็นการกระทบสิทธิ์ของตัวจำเลยเองเหมือนกับสั่งให้คนไปทำงานอันนี้มันลักษณะแบบนี้มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วและกฎหมายก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นกฎหมายจะเขียนบอกว่าให้จำเลยเนี่ยขอต่อศาลท่านได้เข้าใจใช่ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นพอให้จำเลยขอต่อศาลเนี่ยมันจึงกลายเป็นเหมือนกับว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ในการขอในฝั่งศาลเนี่ยมีอำนาจในการที่จะอนุญาตให้หรือไม่ให้ก็ได
0: ้
2: มันคล้ายๆกับเรื่องของการติดกำไร EM นั่นแหละนะครับว่ากรณีที่จะปล่อยชั่วคราวแล้วติดกำไร EM ก็ต้องขอเหมือนกันเพราะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของคู่ความลักษณะนี้เหมือนกันครับในการที่จะเอาคนลงไปทำงานเนี่ยเขาต้องสมัครใจเขาต้องยินยอมที่จะไปเราสั่งไม่ได้ครับมันขัดต่อหลักต่อจริงๆขัดต่อรัฐนูนด้วยซ้ำนะหากจะพูดกันในเชิงของข้อกฎหมายเองเอาละครับตอนนี้พอกฎหมายให้อำนาจศาลในการที่จะสั่งให้คนอนุญาตให้คนไปทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้เนี่ยจริงๆกฎหมายใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เราเจอก็คือว่าบางทีแล้วจำเลยเองอาจจะไม่ทราบถึงสิทธิ์นี้นะครับแล้วก็อาจจะกระบวนการบางอย่างในการทำงานของศาลเองเนี่ยนะครับที่มีปริมาณคดีที่แต่ละคดีเนี่ยมากแล้วก็พอมันเป็นสิทธิ์ของจำเลยบางครั้งเนี่ยนะครับจำเลยไม่ทราบแล้วก็เราไม่ได้บอกจำเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับทางคณะทำงานของศาลเองเนี่ยท่านก็มาพิจารณาในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ดูสถิติถึงแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี65ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถิติแล้วอนุญาตสูงมากนะครับถึง 180% ของคำขอเลยแต่เราก็พบว่าจะมีจำเลยบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ทราบว่ามีสิทธิ์นี้เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เราขยับเข้ามานิดหนึ่งครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ศาลบอกไปเลยตั้งแต่ในชั้นสอบคำให้การเลยไม่ว่าจำเลยอาจจะรับสารภาพศาลก็อาจจะบอกสิทธิ์นี้ไปเลยว่าจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะแล้วให้ศาลบันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาเลยเพื่อที่เขาจะได้ทราบเรื่องสิทธิ์ของตัวเองนะครับในกรณีอย่างนี้คราวนี้เนี่ยปัญหาต่อมาคือว่าพอเขาขอแล้วเนี่ยนะครับเขาเทียบกันยังไง

0: กติแล้วเนี่ยกักขังแทนค่าปรับเนี่ยกฎหมายจะเทียบอัตราอย่างนี้ครับ
1: ถ้าต้องขัง
0: 1วันเนี่ยเทียบเท่ากับ500บาท
2: 1วันต่อ500บาทครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: โดยหลักวันนี้คือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: จริงๆ1วันเนี่ยมันก็ตี24ชั่วโมงแต่ว่าในกรณีของกฎหมายอย่างเช่นถ้าเข้าเรือนจำวันไหนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเวลาไหนก็นับเป็น1วันนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยหลักมันประมาณอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่า500บาทจะเท่ากับ1วันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดศาลสั่งจำคุกกักขังไอ้ศาลสั่งปรับคุณนะครับอย่างเช่น 1,000 บาทก็เท่ากับว่าคุณสามารถถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเงิน 1,000 บาทเนี่ยก็ต้องขัง2วัน
2: 2วันแทน
0: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยพอขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมันก็จึงมาเป็นคำถามที่คุณจามอนพูดมาสักครู่ว่าแล้วมันเราจะตีเป็นเท่าไหร่ต้องไปทำงาน24ชั่วโมงเลยไหมเท่ากับ1วันไม่ใช่ครับในตามระเบียบของศาลเนี่ยเราตีคลุมหมดเลยงานทุกประเภทเนี่ยณตอนนี้นะครับงานทุกประเภทที่เรากำหนดให้เนี่ยทำงาน2ชั่วโมงจะเท่ากับ1วันครับ
2: ไปทำประโยชน์ให้สังคม2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงเท่ากับ1วันแล้วก็เท่ากับแทน500บาทถ้าเราตีก็คือเท่ากับทำงานบริการ2สังคม2ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับจ่ายค่าปรับ500บาท
2: อัน
0: นี้งานที่มีเนี่ยที่ให้ทำได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเราจะถ้าเกิดเป็นภาษาที่เป็นทางการนี่ก็เรียกว่าดูแลอำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการอย่างเช่นอ่านหนังสือให้คนพิการทางสายตาฟังอย่างนี้เป็นต้นหรือเข้าไปช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือว่าในสถานพยาบาลงานวิชาการก็ได้นะครับถ้าเก่งเรามีฝีมืองานวิชาชีพเราจะไปสอนคนเราจะไปให้ความรู้กับหน่วยงานเขาอย่างนี้นะครับถ้าทำงาน2ชั่วโมงเนี่ยก็คิดเป็น1วันเลย
1: แต่ว่างานอย่างงานมันมีประเภทค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีหลักคิดหลักการที่ครอบคลุมอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปได้ซะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็เราตีง่ายๆก็คืองานไหนก็ตามแต่ที่เหมือนงานสังคมสงเคราะห์ครับ
2: คร
0: ับ หรือถ้างานสาธารณประโยชน์อย่างงานบางส่วนเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่เลอะหน่อยนะครับอย่างเช่นงานไปช่วยกวาดถนนขุดท่อระบายน้ำเช็ดกระจกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ
2: เอาไปขุดลอกท่อ
0: ได้อันนี้ผมจะอธิบายต่อนะฮะว่า
1: ท
0: ำงานในลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงเหมือนกันในแง่คิดก็คืองานทั้งหมดเนี่ยเราตีเอาง่ายๆก่อนเราตี2ชั่วโมงเท่ากับ1วัน
2: ครับ
0: แล้วอีกอย่างตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาให้ก็คือว่าที่ก็คือการไปอบรม
2: ค
0: ืออบรมเพื่อฝึกความรู้ทางวิชาชีพของตัวเองเนี่ยแหละนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะของตัวเองเนี่ยอบรม2ชั่วโมงก็นับเป็น1วันนะฮะ
2: อ๋อหมายถึงไปอบรมเพื่อตัวเองก็ได
1: ้
2: ไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นก็ได้
0: อันนี้ทำใช่สุดท้ายเนี่ยหลักคิดมันเป็นอย่างนี้ครับเขาไปอบรมทางวิชาชีพต่างๆสุดท้ายมันจะติดตัวเขาแล้วเขาก็อาจจะไม่เป็นภาระของสังคมในต่อไป
2: คร
0: ับ ในปลายทางต้นทางมันเหมือนทำเพื่อเขาแต่ปลายทางสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปที่สังคมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นับเหมือนกันครับ2ชั่วโมงก็เท่ากับ1วันเพราะฉะนั้นก็จะมีที่หน่วยงานราชการเขาเปิดอบรมทางวิชาชีพอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะทำ
2: ครับผม
0: นะครับอันนี้เมื่อสักครู่ที่ผมค้างเอาไว้ก็คือไอ้กรณีงานที่มันเกี่ยวกับลอกท่อระบายน้ำหรืองานทาสีอาคารอย่างเงี้ยนะครับลอกท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสกปรกเลอะเทอะหรืออาจจะอยู่ในที่คับแคบงานทาสีก็อาจจะมีเรื่องสารเคมีงานในเรื่องของเช็ดกระจกในที่สูงอาจจะมีเรื่องความเสี่ยงภัยไอ้งานลักษณะแบบนี้นะครับก็กฎตามระเบียบของเราเนี่ยนะครับบอกว่าให้ศาลสามารถที่จะพิจารณาปรับลดจำนวนชั่วโมงตามความเหมาะสมได้ด้วยเพราะถือว่าเป็นงานที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็มีความเสี่ยงภัย
2: ค่ะเหมือนตำรวจที่เวลาถูกส่งไปอยู่ใต้พี่เขาก็จะนับเหมือนทวีคูณให้
0: ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นก็ในเมื่อคุณทำงานที่มีความเสี่ยงภัยมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้จำนวนชั่วโมงทำเท่ากันมันอาจจะเป็นภาระเกินสมควรกับการดำรงชีวิตของจำเลยอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะปรับลดได้อันนี้คือหลักคร่าวๆนะครับแต่โดยสรุปก็คือต้องเป็นจำเลยครับจำเลยที่มีโทษปรับ
2: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ทุกคดี
2: ครับงานที่ใครจะได้ไปทำอะไรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลท่านสั่ง
0: ใช่ครับท่านจะพิจารณาประกอบตามคำร้องที่คุณยื่นเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะสั่งไปแล้วมันต้องมีคนคอยดูแลอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือศาลอาจจะตั้งผู้กำกับดูแลเข้าไปในการที่จะไปตรวจสอบแล้วก็รายงานให้ศาลทราบ
1: ถ้าหากจำเลยอ้างว่าไม่มีเงินเนี่ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อ

0: ข้อเท็จจริงยังไงเพื่อไม่ให้มีช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าก็สามารถบอกได้เลยแล้วก็บอกตรงนั้นกับทางศาลได้เลยอย่างเงี้ยหรือยังไงอะคะ
1: โดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามองทั่วไปเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ด้วยเนี่ยถ้าเกิดจำเลยมีเงินส่วนใหญ่ก็จะชำระเลยครับเพราะจริงๆตัวเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับหรอกเพราะว่าบางคนก็อาจจะเหมือนกึ่งๆอ่ะนะครับก็เหมือนกับไปประจานตัวเองนิดหน่อยเหมือนกันในมุมของจำเลยเองเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าหากมีเงินเนี่ยเขาก็จะชำระอยู่แล้วเพราะเขาทราบอยู่แล้วว่าถ้าไม่ชำระเนี่ยมันยังคงมีโทษอาญาที่ค้างอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าศาลอาจจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักก็คือถ้าเกิดยื่นคำขอศาลพิจารณาแล้วว่าเป็นไปได้เข้าข่ายคดีที่สามารถจะอนุญาตให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ศาลจะอนุญาตให้นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาก็ไม่ประสงค์ด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆคือว่ายังไม่ประสงค์จะชำระนะครับแล้วก็ยังไม่อยากจะทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับในกรณีนี้อาจจะขอผ่อนชำระก็ได้นะฮะในเรื่องค่าปรับ
2: ขอผ่อนชำระก็ได
1: ้ขอผ่อนชำระกับศาลก็ได้ครับ
0: มีระยะเวลาไหมคะท่าน
1: มีครับแต่ว่าท่านก็จะกำหนดระยะเวลาตามสมควรนะครับไม่ได้ยาวเกินไปเพราะถ้ายาวเกินไปก็จะเป็นภาระทั้งส่วนของจำเลยเองแล้วก็เป็นภาระทั้งในส่วนของเจ้าพนักงานด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเนี่ยอันนี้แหละครับถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่ไม่มีเงินเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมาตรงกับที่คุณยุรักษ์ถามมาสักครู่นี้ว่าศาลจะดูอย่างไรอ
0: ัน
1: นี้เรากำหนดรูปแบบใหม่เอาไว้ให้ก็คือว่าให้มีการแถลงเรื่องของรายการทรัพย์สินเข้ามาประกอบด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ครับ
0: ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของหลักการในการแบ่งอะค่ะคดีใดควรได้รับโอกาสคดีใดไม่ควรได้รับโอกาสอันนี้เราจะยึดหลักยังไงอะคะอย่างเรื่องของคดีแต่ละคดีเนี่ยค่ะ
1: ครับถ้าเกิดดูง่ายๆถ้าผมสรุปง่ายๆให้เลยนะครับว่าคดีใดก็ตามแต่ที่กระทบต่อสาธารณชนโดยส่วนรวมเนี่ยนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ได้คดีไหนที่มีเจตนาร้ายธุรกิจทุจริตช่อโฉนกระทบต่อคนโดยส่วนรวมเนี่ยไม่ได้เช่นช่อโกงประชาชนอย่างเงี้ยครับศาลจะไม่ให้นะครับความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยไม่ให้ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
2: ครับ
1: นะความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการสถาบันการเงินหรือความผิดตามกฎหมายศุลกากรเราเนี่ยจะกระทบกับคนในวงกว้าง
2: คร
1: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าถ้าคดีอาญาที่กระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยไม่ให้อย่างยาเสพติดเนี่ยเราก็หลักที่การค้ายาเสพติดเพราะมันกระทบกับคนอื่นเยอะเสพยาเสพติดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถทำได้เราก็อนุญาตได้
2: ครับผม
1: อันนี้เป็นหลักคิดครับว่าถ้ากระทบต่อสาธารณชนโดยส่วนรวมเนี่ยศาลจะไม่อนุญาตครับ
2: ไม่ได้เอาตัวอัตราโทษของข้อหามาเป็นตัวใช
1: ้
2: วิธีท่านว่าใช้หลักคิดกระทบต่อประชาชน
1: ใช่ครับ
2: ครับผม
0: แต่ทีนี้เนี่ยเงื่อนไขในการปฏิบัติเนี่ยคือต้องทำงานให้จนครบเลยใช่ไหมคะจะหยุดกลางคันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าหยุดกลางคันคราวนี้เทียบกลับครับมันก็จะเท่ากับว่ายังคงมีโทษปรับเหลืออยู
0: ่โอเคก็มีมาตรการในการกำกับดูแลอยู่นะคะทีนี้เนี่ยท่านคะอย่างเรื่องของมาตรการนี้เนี่ยที่นำออกมานะคะจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ระบบยุติธรรมยังไงบ้างคะ
1: คือเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าคดีที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วศาลเนี่ยมองว่าจำเลยเหล่านี้ยังไม่สมควรที่จะได้รับโทษจำคุกพูดง่ายๆก็คือว่าเขายังสามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้อยู่อาจจะต้องมีแต่ว่าโทษที่เราลงเขาเนี่ยก็เป็นโทษทางทรัพย์สินเนี่ยเรื่องของเงินทองนะครับก็คือโทษค่าปรับนั่นเองไม่แน่โดยเจตนาของศาลในการลงโทษเขาเนี่ยก็ยังมองว่าเขายังไม่ควรที่จะไปเข้าเรือนจำนะยังไม่ควรที่จะควบคุมตัวแม้เนี่ยเราจะบังคับในส่วนของทรัพย์สินของเขาถือเป็นการลงโทษในมุมนี้ว่าเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาสู่รัฐพูดง่ายๆก็คือว่าลงโทษเฉพาะในเรื่องของค่าปรับอย่างเดียวแล้วเนี่ยเจตนานี้เพราะการที่เราพอเขาไม่มีเงินเนี่ยและเราสุดท้ายเราก็ไปสั่งเขากักขังแทนค่าปรับอีกมันจะย้อนเป็นวนลูปเลยถูกไหมฮะมันไปกระทบสิทธิ์ของเขามากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นคำกล่าวที่ว่าพวกมีไว้ขังคนจนนั่นแหละนะครับว่าพอไม่มีเงินเขาก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับโอกาสนี้เพราะเนี่ย

0: พอเรามีหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะไม่อยากให้คนที่ศาลสั่งปรับแล้วไม่มีเงินสุดท้ายก็ต้องไปเข้าเรือนจำ
1: ครับ
0: นั่นเองครับเพราะเขาสามารถมีทางเลือกที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาหรือใช้กำลังกายของเขาเนี่ยการกลับไปทำงานให้กับสาธารณะให้กับสังคมเพื่อที่จะให้เขาได้คิดถึงสังคมด้วยเพื่อให้รู้ว่าการกระทำผิดทางอาญาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำความผิดต่อส่วนตัวกับใครคนใดคนหนึ่งแต่พอเป็นโทษทางอาญาเนี่ยส่วนใหญ่มันกระทบต่อสังคมอยู่แล้ว
2: ก็ถือว่าเป็นหลักการแล้วก็หลักคิดนะคะทีนี้เนี่ยมีคนสงสัยอีกขอขยายความอีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของระบบการติดตามจะมั่นใจยังไงว่าเขาทำงานครบตามเวลาตามกำหนดจริง
0: เรามีก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพนักงานควบคุมอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับท่านเป็นข้าราชการแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับให้กับคำสั่งของศาลก็เป็นข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลหรือกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กำกับดูแลอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเป็นคนคอยกำกับดูแลแล้วก็รายงานให้ศาลทราบเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการรายงานเท็จก็อาจจะถูกลงโทษได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าแนวคิดนี้แนวทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลดโทษเนาะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีบังคับโทษให้สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเป็นธรรมแล้วก็เหมือนเปิดโอกาสให้มีทางเลือกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเปิดโอกาสให้กับคนที่เป็นจำเลยนะครับแล้วแต่ว่ายังไม่มีศาลยังไม่ได้สั่งลงโทษจำคุกให้เขามีทางเลือกในการที่ยังคงรักษาสิทธิและเสรีภาพของเขาอยู่ได้นะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีเงินพอในการที่จะชำระค่าปรับครับ
1: ครับผมนะฮะท่านโฆษกครับพอดีระหว่างเราคุยเนี่ยมีแต่ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องโทษประหารจะกลับมาใช้เมื่อไหร่อันนี้ถ้าตอบสั้นๆหรือต้องยาวๆเดี๋ยวคุยกันอีกทียาว
0: ๆสั้นๆได้เลยครับว่าโทษประหารไม่เคยหายไปจากยังไม่หายไปครับจากกฎหมายอาญาของเราย
1: ังมีอยู่
0: คร
1: ับ
0: จากประมวลยาเสพติดก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ทุกวันนี้ศาลเองก็ยังมีคำพิพากษาในส่วนนี้อยู่เพียงแต่ว่ากระบวนการเท่านั้นเองว่าเราอาจจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยซะทีเดียวนะครับอย่างกรณีล่าสุดคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินคดีอุยกูร์ก็ตัดสินประหารชีวิต
1: คร
0: ับ นะครับเพียงแต่มันก็จะมีกระบวนการนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการอุทธรณ์ขึ้นไปกรณีตัดสินประหารชีวิตเนี่ยนะครับยังไงเสียก็ต้องอุทธรณ์ครับแม้ว่าจำเลยไม่อุทธรณ์กฎหมายก็บังคับให้อุทธรณ์ฮะคือต้องส่งไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาครับยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าโทษประหารชีวิตยังอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่
0: ครับแล้วก็คือศาลเนี่ยนะครับต้องบอกนี้ครับว่าเราเนี่ยดูแลสิทธิอยู่3กลุ่มหลักๆเลยนะครับ1ก็คือเราดูแลความปลอดภัยให้กับสังคม2ก็คือเราดูแลสิทธิให้กับผู้เสียหายในคดีอาญาและ3ก็คือเราก็ดูแลสิทธิของจำเลยเหมือนกันว่าให้เขาได้รับการปฏิบัติหรือการพิจารณาคดีทางอาญาที่เป็นธรรมตามหลักของสากลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกฎหมายยังคงอยู่แล้วอัตราโทษเขาถึงพฤติการเขาถึงเนี่ยศาลก็ไม่เคยลังเลที่จะใช้โทษขั้นเด็ดขาดเหมือนกันครับ
1: อ่ะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาขยายความกันต่อในโอกาสหน้า
2: ได้เดี๋ยวให้คุณจามอนต่อกับท่านโฆษกต่อแต่เวลามีจำกัดนะ
1: ครับ
0: ครับได้ครับผมยินดีครับ
1: ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องไปพักกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 นที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบ

0: รามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสราวุธแฟนหนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอ.ปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอ.ก.กว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจือปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าสมอ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่งพบสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอ.จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพราเทสซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุดตันการสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม 41.0องศาเซลเซียสบันทึกไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2561พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองยังซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ขอโทษเกิดเหตุรุนแรงกับชาวรัสเซียนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สพห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซีย

ร่วมประชุมกับตำรวจว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนและผู้สนับสนุน 3-4 คนมีหลักฐานแน่นหนาคนกลุ่มนี้ทำผิด 2-3 คดีได้แก่คดี2พี่น้องชาวรัสเซียครอบครัวไทย3คนและอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งอาจจะมีอีก 1-2 รายซึ่งเป็นพฤติกรรมโหดเหี้ยมการจับกุมครั้งนี้จะสามารถขยายผลได้อีกมากรวมถึงเรื่องยาเสพติดแต่ขอแจ้งว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเด็ก

0: และใช้ชีวิตร่วมกับแม่และตาที่ประเทศไทย7ปีแล้วเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ทั้งแม่และตาประกอบอาชีพอยู่ที่นี่มีธุรกิจที่โยงไปถึงจังหวัดภูเก็ตจึงไม่อยากให้สื่อรายงานข่าวว่าเป็นเหตุเกิดกับนักท่องเที่ยวนายอนุทินได้กล่าวขอโทษรัสเซียที่เกิดเหตุการณ์นี้กับชาวรัสเซียจะทำทุกวิถีทางที่จะลงโทษคนร้ายอย่างรุนแรงชุมนุมสนับสนุนกลุ่มฮูตีรับมือซาอุดิอาระเบียกลุ่มผู้สนับสนุนกลบฏฮูตีในเยเมนรวมตัวกันชุมนุมประณามซาอุดิอาระเบียที่จัตุรัสซาบีนในกรุงซานาเมื่อวานนี้พร้อมแสดงพลังสนับสนุนเหล่าผู้นำกลุ่มฮูตีท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคการชุมนุมเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันเดบเพื่อตอบโต้ที่ซาอุปิดล้อมพื้นที่ยึดครองของกลุ่มฮูตีด้านซาอุดิอาระเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาประนามกลุ่มฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์และประกาศจะตั้งพันธมิตรความมั่นคงทางทะเลใหม่เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน.ร้อยจุดห้า
3: 17นาฬิกา9นาทีนะคะอยู่ต่อกับสน. 100.5 นะคะวันนี้มวยแทนทั้งคู่เลยค่ะจามอนแล้วก็เก๋นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขายของนิดนึง
4: ได้เลยครับพี่ได้เลยคร
3: ับ นะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าค่ะรุ่น RC1822นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องครัวชิ้นเดียวนะคะที่ทำได้ทุกอย่างแบบจบจริงๆนะคะเพราะว่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะหม้อเดียวจบเลยค่ะความจุใหญ่นะคะก็สะใจเลยทีเดียว5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยเพราะว่าเป็นพลังความร้อนจากไอน้ำสูงนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มไปเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าจาก 2,990 บาทนะคะลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมเนี่ยไปใช้เลยสนใจโทรนะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
4: ครับผมนะ
3: คุณผู้ฟังถามเรามาว่าถูกเลขไหมครับทางนี้เกือบถูกครับซื้อ930แต่ออก039
4: โอ้โห
3: สลับตำแหน่งอ่ะ
4: งวดหน้าเอาใหม่พี่งวดหน้าเอาน้องอาร์มใช่ไหมน้องอาร์ม
3: ใช่ค่ะ
4: เกือบถูกใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีนี่ชีวิตเราต้องมีความหวังนะครับทุกคนเราต้องมีความหวัง
3: ชีวิตเราต้องไปต่อด้วยค่ะ
4: นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับเนี่ยฮะพอเราเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องนะโทษประหารนะนะครับพี่สมบูรณ์ก็บอกว่าฉีดยาให้หลับฉีดยาให้หลับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการเนาะก็ เขามีข้อมูลนะครับว่า

0: ผู้ต้องขังที่โดนโทษประหารชีวิตรายสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี61นะครับปี61เป็นผู้ต้องขังที่จังหวัดตรังนะพี
1: ่
0: ก็ถูกวิธีนี้แหละฉีดยานะครับฉีดยานะแล้วก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยนะเมื่อก่อนก็ยิงเป้ากันนะครับผมสมัยทําข่าวดังข้ามเวลานะครับ
1: เป็นไงคะ
0: แล้วก็เคยเข้าไปในเรือนจํานะครับพี่เก๋แล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้คุมรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็ยังพาไปดูจุดที่เป็นเหมือนแดนสังหารอย่างนี้อยู่เลยน
1: ะ
0: เขาก็เคยพาไปดูนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ายุคนี้มันก็ไม่มีไปแล้วนะครับก็หลังๆก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการฉีดยานะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆนี่แหละนะครับก็เลยทำให้โทษประหารเนี่ยมันถูกเหมือนกับมีจริงแหละแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินำมาใช้เนี่ยมันยังไม่เกิดเนาะว่าอ้างเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะคร
1: ับ จริงๆหลายประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าหลายๆประเทศก็ยกเลิกบทลงโทษนี้ไปแล้วนะคะนี่ลองเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคะเป็นข้อมูลเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีนี้เองนะนะคะก็มีการรายงานอ้างอิงจากข้อมูลของทาง Amnesty International นะคะมีการเปิดเผยเรื่องของข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่านับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกข้อมูลมาในปีพ.ศ. 2524พบตัวเลขการประหารชีวิตนะคะตัวเลขเนี่ย อยู่ที่ปี68นะตั้งแต่24จนถึงปี68เนี่ยก็เรียกได้ว่าการประหารชีวิตเนี่ยมีอย่างน้อยเกิดขึ้นประมาณ 2,707 คนค่ะใน17ประเทศด้วยกันนะคะก็เนี่ยละค่ะเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าเป็นโทษแบบสูงสุดเลยนะแล้วก็ไม่เพียง10ประเทศที่มีการประหารชีวิตในทุกๆปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมี4ประเทศที่กลับมาเริ่มประหารชีวิตอีกครั้งก็ส่งผลให้จำนวนประเทศที่มีการประหารชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็น17ประเทศด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นปี68ก็จะมี113ประเทศยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดอาญาทุกประเภทไปแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: เนี่ยค่ะเป็นข้อมูล
0: ก็เวลาที่เกิดคดีสะเทือนขวัญเกิดคดีอุกฉกรรจ์ขึ้นนะครับที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะก็จะมีการเรียกร้องนี้ขึ้นมานะครับว่าให้มีการนำโทษประหารชีวิตเนี่ยนะฮะกลับมาบังคับใช้กันเนาะนะครับก็เป็นกระแสสังคมในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มันมีประเด็นอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องที่เราจะสัมภาษณ์กันนะพี่เก๋นิดเดียวนะครับก็มีข้อมูลใหม่ออกมานะครับว่านี่แหละตัวกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับนะฮะป๋องกระทงเนี่ยป๋องเนี่ยที่บอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหัวโจกนะครับในการก่อเหตุทั้ง5ศพนะฮะมีรายงานที่ตอนนี้ต้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันตรวจสอบนะครับว่ามีข้อมูลว่าป๋องเนี่ยเขาเป็นคนขายยาเสพติดอยู่ในพื้นที่นะครับโดยมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยนะฮะรับยาเสพติดนะครับมาจากตำรวจแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ในท้องที่ไหนนะฮะแต่มีตำรวจเนี่ยเอายาเสพติดมาปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นคนไปเดินขายให้เหมือนเป็นสายเป็นคนเอายาเสพติดมาขายให้อ่ะนะฮะก็เดี๋ยวฝากนะครับฝากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับรวมไปถึงว่าที่ด้วยนะฮะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับดูจะเหมือนจะมีงานใหญ่ที่ต้องเตรียมนะขยายผลกันต่อเพราะว่ามันมีข้อเรียกร้องหนึ่งนะพี่เก๋ว่าเอ๊ะแล้วทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาฆ่ามาแล้ว3ศพทำไมคดีถึงเงียบแล้วปล่อยให้มาก่อเหตุอีก2ศพคือถ้าไล่ตามจับตั้งแต่ตอน3ศพที่มีการมาแจ้งเรื่องคนหายเรื่องอะไรตอนนั้นเนี่ยนะนักท่องเที่ยวไม่คือชาวรัสเซีย2คนนี้อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: เนี่ยค่ะอย่างกรณีเรื่องของครอบครัวผู้เสียชีวิต3ศพเองนะคะวันนี้ก็มีบรรยากาศด้วยนะคะเห็นว่าไปร่วมสังเกตการณ์ในตอนที่มีการฝากขังผู้ต้องหาด้วยนะจามอนคุณผู้ฟังก็ครอบครัวเขาบอกเลยเขารู้สึกโกรธแค้นมากๆนะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีถึงขั้นประหารชีวิตเลยแล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่สำนึกกับสิ่งที่มีการทำลงไปด้วยนะคะโดยญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตพ่อแม่ลูกไปร่วมสังเกตการฝากขัง4ผู้ต้องขังนะคะไม่ว่าจะเป็นนายป๋องนายธงนายบอลแล้วก็นายฟุกด้วยแล้วก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือครอบครัวเนี่ยพยายามตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการหายตัวไปของทั้ง3คนนะคะอันนี้เป็นอีกคดีก่อนหน้านี้ไม่ใช่2พี่น้องชาวรัสเซียนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาก่อเหตุก่อนหน้านี้เนี่ย3ศพแล้วช่วงแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็คิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นเรื่องหนี้

0: สินนอกระบบเพราะว่าเหมือนกับรู้มาก่อนว่าเคยมีการกู้เงินแล้วคนปล่อยกู้เนี่ยเคยมาสอบถามญาติว่าพบเห็นผู้เสียชีวิตหรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็มีการขาดการติดต่อไปหลายวันเลยแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นสาเหตุดังกล่าวจนกระทั่งมาทราบสาเหตุข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาเนี่ยแหละว่าได้ฆ่าฝังดินทั้ง3คนเพราะต้องการทรัพย์สินไปใช้ในคดียาเสพติดยอมรับเลยว่ารู้สึกโกรธแค้นมากๆแล้วก็สะเทือนใจกับเรื่องนี้มากๆนะคะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องให้ดำเนินคดีถึงขั้นประหารชีวิตเลยเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่สำนึกกับสิ่งที่ได้มีการกระทำลงไปอันนี้เป็นอีกเคสนึงเป็นอีกกรณีนึงนะคุณผู้ฟัง
1: ครับผมโอ้นะฮะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมมีความรู้สึกกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: มันโหดเหี้ยมเกินไปอ่ะนะฮะฆ่าคนได้เป็นแบบโอ้ชนิดที่ว่ารายวันเลยอ่ะนะครับอาจจะเรียกว่ารายสัปดาห์แล้วกันอ่ะนะสัปดาห์ก่อนเพิ่งฆ่าคนไป3
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ต่อมาก็อีก2อย่างเนี้ยโอ้โหนะฮะก็ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์นะครับ
0: เพิ่งออกมาจากคุก2เดือนเองใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยแหละค่ะถึงขนาดก็นายกก็เลยบอกเลยบอกว่าเชื่อมั่นนะว่าจะไม่มีการปล่อยจะเอาให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่2ศพนะแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยพอเท้าความไปเนี่ยมีคดีแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำมันก็รวมเป็น5ศพแล้วนะคะแต่ว่าก็พูดเยอะไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนายกก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยสำหรับวันนี้นะคะไปติดตามคดีส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องแหมเป็นจะบอกว่าเป็นภัยไซเบอร์ก็ได้นะคือมันไม่ได้เริ่มจากเรื่องของการกดลิงก์แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นรูปแบบในเรื่องของการรูดบัตรซื้อของในร้านค้าใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่
1: มันเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยใช้บัตรเครดิต
0: อย่างน้อยก็ต้องมี1ใบอ่ะ
1: ต้องมีใช่ไหมแล้วก็บางคนเดี๋ยวนี้ไม่พกเงินนะไม่ถ้าไปตามตลาดอาจจะสแกนนะครับแต่ว่าถ้าไปห้างหรืออะไรเงี้ยก็แน่นอนใช้บัตรเครดิตนะครับปรากฏว่ามันมีแก๊งนะครับแก๊งจีนเทาคุณผู้ฟังเขาจะโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตนะครับของเราตอนที่เรารูดสินซื้อสินค้าเนี่ยนะฮะแก๊งพวกนี้เนี่ยเหมือนเขาก็จะรูด2ครั้งเอาไว้ปั๊บปั๊บปั๊บเอาไว้นะครับ
0: เขาซ่อนเครื่องเอาไว้ใช่ไหม
1: เป็น
0: เครื่องที่เรียกว่าอะไรนะสกิมเมอร์
1: เป็นเครื่องสกิมเมอร์นะครับในการดูดข้อมูลของเรานะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปกดเงินสดจากบัตรนะครับ
0: ก็พอเขาเอาข้อมูลของเราไปเขาก็ส่งข้อมูลไปผลิตบัตรปลอมเห็นตามข่าวว่าแบบนั้นนะแล้วก็มีคนเสียหายเนี่ยเป็นพันๆรายเลยมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็เป็นกว่า20กว่าล้านเกือบ30ล้านเลยขบวนการนี้ทำงานอย่างไรนะคะประชาชนจะต้องป้องกันตัวอย่างไรนะคะอันนี้เราพูดคุยกับทาง
1: นี่เลยฮะพันตำรวจโทชาววุฒิเรียกมานะครับรองผู้กำกับสอบสวนนะครับของทางปอสนะครับตำรวจปราบปรามอาชญากรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับปอสของสอบสวนกลางสวัสดีครับท่านรองครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงคุณเก๋ครับ
1: คร
2: ับ
1: ผมนะฮะแก๊งนี้ถือว่าน่ากลัวหรือเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจแกะรออยู่แล้วครับครับท่านรอง
2: ครับก็จริงๆเรื่องนี้ครับมันเริ่มต้นมาจากที่เราได้รับการประสานความร่วมมือนะครับจากเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนครับขอความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เขาเริ่มต้นมาจากกรณีที่กรมสืบสวนคดีอาญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับเขาไปพบว่ามีผู้เสียหายชาวจีนมีการถูกนำบัตรเครดิตไปใช้มีการถูกคัดลอกบัตรเครดิตแล้วก็นำไปรูดใช้จำนวนมากนะครับตอนแรกเนี่ยประมาณสัก900ราย
1: โอ้โหเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยนะฮะใช่ไหมฮะ
2: เป็นคนจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเขาสอบซักถามปากคำจากผู้เสียหายนะครับส่วนใหญ่ให้การตรงกันว่าเคยมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เคยนำบัตรเครดิตมารูดซื้อสินค้าที่ร้านขายของฝากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วขายของฝาก
2: เขาก็เลยขอความร่วมมือมาทางเราให้ช่วยสืบสวนเคสนี้หน่อย
1: ครับ
2: ครับนี้ก็เลยพอรับเรื่องมาสืบสวนเนี่ยเราก็สืบสวนตัวร้านค้าที่เป็นร้านขายของฝากเนี่ยเขาก็เป็นร้านขายผลไม้อบแห้งขายของฝากซึ่งปกติแล้วนะท่องเที่ยวชาวจีนก็จะชื่นชอบที่จะเข้าไปซื้อของฝากไปอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ ปเจอเพิ่มว่าในกลุ่ม

0: านเหล่านี้ก็มีร้านเพิ่มอีกอยู่ที่เยาวราชอีกเป็นร้านลักษณะเดียวกันขายของฝากเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่นำเรียนไปก็คือผู้เสียหายส่วนใหญ่ในจีนนะครับจะมารู้ซื้อสินค้าที่ร้านในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก 3-5 เดือนเนี่ยปรากฏว่าบัตรของเขาเนี่ยถูกนำไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2: เป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าพฤติการของเขาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาก็เลือกเหยื่อเฉพาะที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรอคะ
0: เป็นไปได้ครับเพราะว่
2: า
0: โดยลักษณะของร้านทั้ง3ร้านนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการติดป้ายโฆษณาจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้บัตรเครดิตของ Union Pay ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะมีกันมักจะใช้กันบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีใช้
1: คร
0: ับ อาจจะใช้กันน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนว่าถ้าใช้บัตร Union Pay เนี่ยคุณจะได้รับส่วนลด 32% และลดค่าสินค้าบริการต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านเราเนี่ยก็มักจะขายนักท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วครับ
1: ร้านพวกนี้จะเป็นร้านที่ลักษณะทัวร์มาลงหรือว่าเป็นร้านทั่วๆไปเลยครับ
0: จริงๆเป็นร้านทั่วๆไปเลยครับทั่วไปเลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เท่าที่ทราบนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็เขาก็จะมาเที่ยวตามคล้ายๆอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศจีนจะตามรอยกันมาแล้วก็มาซื้อของในร้านนี
1: ้ครับ
2: ก็คือก่อเหตุเนี่ยก็คือทั้งเชียงใหม่แล้วก็มีร้านลักษณะแบบนี้ที่เยาวราชด้วยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการหลอกลูกค้าเขาทำยังไงหรอคะ
0: ครับหลักๆเลยก็คืออย่างที่ผมนำเรียนมาสักครู่นะครับก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปซื้อของเขาก็จะมีการติดป้ายโฆษณาเนาะจูงใจให้มีการใช้บัตรเครดิตของ Union Pay ใช่ไหมครับพอนักท่องเที่ยวซื้อของและยื่นบัตรให้ก็เอาบัตรเนี่ยไปรูดหลายผู้เสียหายหลายคนเนี่ยเห็นว่ามีการรูด2ครั้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีการรูด2ครั้งแล้วก็ภายในร้านเนี่ยก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดบริเวณแคชเชียร์บริเวณอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาจจะใช้เอาไว้ใช้สำหรับในการบันทึกหรือว่าดูรหัสพินเวลาที่ลูกค้าเสียบบัตรแล้วก็มีการรูดอะไรเงี้ยต้องกดรหัสพิน
1: กล้องวงจรปิดนี้มันก็จะทำให้เห็นรหัส
0: ใช่ครับซึ่งติดเยอะมากในบริเวณแคชเชียร์นะครับซึ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจปอสอนะครับก็เลยได้เข้าไปค้นทั้งหมด6จุด
1: ครับ
0: ซึ่งใน6จุดนี้ก็รวมถึง3ร้านที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่เยาวราชด้วยแล้วก็สถานที่อื่นๆเนี่ยเราก็ไปตรวจยึดพบว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นแป้นพิมพ์เหมือนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีเครื่องรูดติดเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กนะครับติดอยู่กับคีย์บอร์ดตัวนั้น
2: ซ่อนเอาไว้อย่างนี้เหรอคะ
0: ครับมันก็จะรูดอยู่ข้างๆถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็จะคล้ายๆกับคีย์บอร์ดที่ไว้รูดสำหรับเมมเบอร์ร้านค้าต่าง
2: ๆ
0: เวลาเรารูดบัตรสมาชิกหรืออะไรเงี้ยครับแต่มันจะไม่ใช่บัตรเครดิตมันจะไว้สำหรับรูดบัตรสมาชิกสะสมแต้มหรืออะไรต่างๆ ครับซึ่งพฤติการของเขาเนี่ยพอลูกค้าต้องการที่จะใช้บัตรยูเนียนเปย์ในการจ่ายค่าสินค้าใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เขาก็จะเอาบัตรเนี้ยไปรูดกับคีย์บอร์ดก่อนหนึ่งครั้งเพื่อแถบแม่เหล็กพอรูดกับแถบแม่เหล็กเสร็จปุ๊บข้อมูลบัตรเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาในเขาจะมีการตั้งเป็นไลน์ไว้พอรูดปุ๊บข้อมูลบัตรจะเด้งเข้าไปในไลน์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเลยข้อมูลบัตรก็จะมีเลขบัตรมีวันเดือนปีที่หมดอายุอะไรเงี้ยนะครับเสร็จพอรูดครั้งแรกเสร็จเขาก็จะไปเสียบกับเครื่อง EDC เครื่อง EDC ก็คือเครื่องที่เราใช้ในการรูดชำระด้วยบัตรเครดิตปกติอยู่แล้วถ้าบางท่านไม่ได้รูดเขาก็จะใช้การเสียบด้วยชิปนะครับเสียบด้วยชิปบางครั้งก็อาจจะมีการกดพินบางใบก็อาจจะไม่ต้องกดก็แล้วแต่ถ้ามีการกดพินก็จะมีกล้องคอยรับว่าลูกค้ากดพินอะไร
2: อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะที่บอกว่าหลอกให้รูดสองรอบเนี่ยคือขั้นตอนรอบแรกกับรอบที่สองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งลูกค้าก็จะไม่รู้ตัวด้วยว่าข้อมูลของตัวเองถูกขโมยไปแล้ว
0: ใช่ครับรูดเป็นคนละเครื่องเลยครับซึ่งก็มีลูกค้าบางรายนะครับผู้เสียหายบางรายที่เห็นความผิดปกตินี้ก็มีการทักท้วงโดยที่พนักงานที่ร้านเนี่ยวันที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยก็

0: ็ให้ข้อมูลว่าเขาได้รับการเทรนมาว่าถ้ามีคนถามหรือลูกค้าถามเนี่ยให้บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นการรูดเพื่อรับส่วนลดและครั้งที่สองก็เป็นการรูดชำระค่าสินค้า
1: โอ้นี่ก็เป็นเทคนิคของเขานะ
2: ครับผม
1: แต่ทีนี้เนี่ยอย่างตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าพอได้ข้อมูลแล้วเขาก็เอาข้อมูลส่งผ่านไลน์ทีนี้พอส่งผ่านไลน์เขาส่งต่อไปที่ไหนยังไงเอาเห็นว่าตามข่าวก็เอาไปผลิตเป็นบัตรปลอมด้วยหรอคะ
0: ครับก็จากการสืบสวนนะครับเราเห็นว่าข้อมูลเนี้ยมันถูกส่งออนไลน์เข้าไปใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝั่งคนรับเนี่ยก็เอาบัตรเนี่ยไปคัดลอกเป็นบัตรใหม่แล้วก็ไปใช้ที่สหรัฐอเมริกามีทั้งไปรูดซื้อของแบรนด์เนมหรือบางรายการเนี่ยก็เป็นการเอาไปกดเงินสด
2: ครับ
0: ทีนี้การกดเงินสดก็จะต้องมีรหัสพินถูกไหมครับ
1: ค
0: ่ะก็จะสอดคล้องกับพฤติการหน้าร้านที่มันสอดรับกัน
2: ครับแล้วพอเราได้ข้อมูลแล้วเราไปจับเขาที่ร้านเนี่ยเขาให้การยังไงแล้วเราพบว่ามันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกันยังไงฮะคือเขามาเปิดร้านแบบนี้บังหน้าหรือว่ามันมีการมาร่วมกันได้ยังไงครับ
0: ครับก็คือพอเราสืบสวนมาเนี่ยเราเห็น3ร้านนี้เราก็เจอว่ามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยครับประมาณ4ราย
2: ครับ
0: ก็จะเป็นคนจีน1คนแล้วก็เป็นคนไทย3คนโดยที่ร้านค้าเหล่านี้มีการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็มีร้านนึงจดนิติบุคคลด้วยเป็นบริษัท
2: คร
0: ับโดยมีคนไทยเนี่ยเป็นคนจดทะเบียนพาณิชย์ให้จดบริษัทให้นะครับแล้วก็มีคนจีนมาถือหุ้นร่วมครับ
1: แสดงว่าก
0: ็ตั้งเป็นร้านค้าขึ้นมาจดทะเบียนพาณิชย์ขึ้นมาโดยที่มีคนจีนนี่แหละเป็นหัวหน้า
1: อุ้ยไปประมาณนี้เครือข่ายเป็นชาวจีนอยู่ทั้งในไทยทั้งในสหรัฐเลยนะคะเนี่ย
2: แล้วเปิดมานานไหมเปิดมานานไหมครับท่านรอง
0: ร้านเนี่ยเปิดมาประมาณ 2-3 ปีครับ
2: แต่
0: ร้านที่เยาวราชเนี่ยน่าจะเพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้ว
2: ถ้าเพิ่งเปิดแล้ว
0: ที่ใหม่จะเปิดมาก่อน
2: เปิดแล้วเพื่อลักษณะนี้เลยเพื่อมาแฮกข้อมูลเลย
0: ก็จากข้อมูลเนี่ยเราเห็นว่ามีข้อมูลบัตรที่ถูกคัดลอกไปอ่ะเป็นพันใบอ่ะครับก็เยอะพอสมควร
1: เพราะตามข่าวเห็นว่ามีผู้เสียหาย 1,200 รายเลยนะคะ
0: ครับแล้วก็มีการส่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเอาไปติดตั้งตามร้าน3ร้านเนี่ยจำนวนมากอย่างตัวคีย์บอร์ดเราก็ตรวจยึดเจอ11เครื่อง
2: ครับ
0: ที่3ร้านนะครับ
1: นี่ก็เป็นพฤติการของเขาแต่ว่าเก๋อยากจะรู้นะว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะป้องกันการแอบขโมยโดยเฉพาะเรื่องของรหัสเรื่องของพินเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีคะอย่างพินข้อมูลอะไรต่างๆโอ้โห
2: เขาเล่นตั้งวงจรปิดดูข้อมูลเราอย่างนั้นนะ
1: ค่ะบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะ
0: ว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้จำเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนมีโอกาสเจอได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นก็จะอยากจะอธิบายลักษณะการใช้บัตรอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใช้เนี่ยทั่วไปเราจะเห็นมี3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการรูดเหมือนที่เราใช้คำว่ารูดบัตรเครดิตเนี่ยก็คือใช้แท็บแม่เหล็กไปรูดกับเครื่องอาจจะเป็นเครื่อง EDCหรือเครื่องอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นการรูดถูกไหมครับอันนี้เป็นการมีโอกาสที่จะถูกคัดลอกข้อมูลจากแท็บแม่เหล็กเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงสูงซึ่งต่อมาเนี่ยพอเทคโนโลยีมีการพัฒนาก็มีการเปลี่ยนโดยการใช้ชิปก็คือการนำบัตรเนี่ยไปเสียบเข้าที่ท้ายเครื่อง EDC ถ้าใครเคยใช้นะครับอันนี้จะมีการเสียบแต่จะไม่ได้ใช้แท็บแม่เหล็กแล้วเพราะนั้นเราจะไม่ได้ถูกคัดลอกแท็บแบบจากข้อมูลแท็บแม่เหล็กแต่เป็นการเสียบชิปซึ่งการเสียบชิปเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีให้ใส่รหัสพินแล้วแต่บัตรแล้วแต่บริษัทก็การกดรหัสเพราะฉะนั้นการกดรหัสพินเนี่ยจะต้องมิดชิปแล้วรอบพออาจจะต้องปิดนิดหนึ่งนะครับส่วนแบบที่3เนี่ยตอนนี้ก็จะมีลักษณะของการแตกการแตกก็จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องส่งบัตรให้พนักงาน
1: เราเป็นคนทำเอง
0: ใช่ครับเราทำเองเราถือเองซึ่งในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้พนักงานแทบจะไม่รับบัตรจากลูกค้าแล้วก็คือจะยื่นเครื่องมาให้แล้วก็ลูกค้าก็จะเสียบหรือว่าจะแตะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยครับแล้วก็หรือถ้ามันจำเป็นจริงๆหรือเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องยื่นบัตรให้พนักงานรูดนะครับ

0: ็ขอให้สังเกตลักษณะของการรูดนิดนึงเช่นมีการรูดกี่ครั้งใช้กับเครื่องไหนบ้างต้องอยู่ในสายตาตลอดครับ
1: เพราะเหตุตามข่าวเองเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยเขาติดกล้องใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกค่ะมีการติดกล้องแล้วก็หันกล้องไปที่จุดชำระเงินด้วยใช่ไหมเขาก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้รู้พินรู้ข้อมูลของเราใช่ไหมคะมันจะเห็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
0: มีโอกาสที่จะหลุดได้เพราะว่าบางทีอาจผู้ใช้อาจจะไม่ทันระวังอาจจะไม่ทันระวังตอนที่กดหรือตอนอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่เขาจะเห็นข้อมูลรหัสพินรหัสความปลอดภัยตรงนี้ไปด้วยครับ
1: นี่เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะฉะนั้นพอเวลาทำอะไรอาจจะต้องเอามือป้องๆหน่อยอย่างนี้เนาะคะ
2: โอ้ครับผม
0: ครับหรือถ้าเป็นไปได้ร้องขอเป็นการเสีย
1: เราทำเอง
0: บัตรด้วยการดิฟชิปหรือว่าแตะได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมว่าสมัยเนี้ยร้านค้าทั่วไปอ่ะที่ค่อนข้างมีมาตรฐานในเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ใช้อาจจะยังไม่ค่อยทราบจริงๆก็อยากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยครับ
1: ค่ะค่ะอย่างเรื่องของการขยายผลเห็นบอกว่ามีขบวนการผู้ร่วมขบวนการก็มีชาวไทยด้วยใช่ไหมคะร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลอันนี้เป็นประเด็นโอ้โหเยอะมากแล้วก็ต่อเนื่องไปหลายๆเคสหลายๆกรณีเลยในเรื่องของการดำเนินกิจการร้านค้าตรงนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อคะ
0: ตรงนี้คือตอนนี้ความผิดในเบื้องต้นเนี่ยเราที่ชัดเจนเลยเนี่ยเราดำเนินคดีเกี่ยวกับหมวดของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับส่วนในส่วนของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าสอบสวนเพิ่มเติมไปเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีเพิ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการดำเนินคดีในประเทศจีนด้วยในช่วงที่เราดำเนินการเนี่ยทางตำรวจทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็ดำเนินการในประเทศเขาด้วยซึ่งอนาคตก็อาจจะมีการทำความร่วมมือทางอาญาเข้ามาก็อาจจะกลายเป็นคดีอาญาความผิดระหว่างประเทศหรืออาชญากรรมข้ามชาติต่อไปก็เดี๋ยวสอบสวนกันต่อครับ
2: ครับผม
0: เพราะว่ามันจะมีผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายเขาที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
1: ใช่เพราะว่าเห็นมีส่งข้อมูลไปที่สหรัฐด้วยเอ๊ะเขาเหยื่อนี่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนมีคนไทยบ้างไหมคะ
0: ที่ตกเป็นคนจีนเป็นคนจีนเลยครับจากข้อมูลที่เรา
1: ทั้งหมดเลย
0: เป็นคนจีนเลย
2: ต้องใช้บัตรที่ท่านรองว่าคือยูเนียนเปย์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเป็นบัตรยูเนียนเปย์ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้คือเขาเลือกที่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะว่าเวลามารูดเนี่ยมารูดที่ไทย
2: ครับ
0: พอรูดเสร็จเขาก็เดินทางกลับประเทศเขากว่าจะรู้ตัวก็สามสี่เดือนอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะเลือกเป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก
2: ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีมากเลยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: พันตำรวจโทชาววุฒิเรียบมานะครับรองผู้กับสอบสวนนะฮะของปอส.นะครับ
1: แม้ว่าจะไม่มีเหยื่อเป็นคนไทยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต่ว่าก็เป็นเรื่องแบบเรื่องใกล้ตัวอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก
2: ็
1: เรียกได้ว่าท่านก็ออกมาบอกนะว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเปิดร้านของฝากเป็นฉากบังหน้าแต่ว่าหลอกลูกค้าลูดบัตรอะไรต่างๆแล้วก็แอบบันทึกรหัสพินส่งข้อมูลไปผลิตบัตรปลอมในต่างประเทศโอ้โห
2: เราได้แต่ระวังนะพี่นะถ้าเกิดเราจะไปใช้เราไม่รู้หรอกร้านไหนที่เขาจะมามีวิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่คอยสังเกตนะฮะแล้วก็จะลูดบัตรอะไรก็ต้องระวังให้ดี
1: มองซ้ายมองขวา ถึงขนาดแบบว่าเอากล้องมาส่องเราเลยนะทุกวันนี้คุณผู้ฟังอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับสน. 100.5 ค่ะ
2: ครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนก

0: ผสม 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: สน 100.5 ช่วงนี้กลับมาอัปเดตนะครับเรื่องของน้องเทียนนะฮะที่ต้องถือว่าโชคดีนะ
6: น
5: ะครับก็ตอนนี้กลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตำรวจปปส.ตำรวจปส.นะครับปราบปรามยาเสพติดก็ได้นะ เหมือนกับเชิญตัวแล้วกันนะเชิญตัวไปขยายผลต่อนะฮะเห็นบอกตอนไปที่ปส.ในครอบครัวไปรออยู่ที่นู่นนะครับ
6: ใช่
5: ทันทีที่เจอ คุณพ่อเนี่ยนะฮะก็ร้องห่มร้องไห้กันเช่นเดียวกับแฟนหนุ่มด้วยนะครับก็เข้ามาโอบกอดก็ให้กำลังใจกันนะคุณพ่อเนี่ยร้องไห้เลยนะแล้วก็โอบไหล่น้องนะครับแล้วก็เอามือลูบหัวเหมือนกับคนเป็นพ่อนะพี่คงแบบพ้นหมดเคราะห์หมดกรรมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่ค่ะแล้วก็แฟนหนุ่มก็เข้าไปโอบกอดแล้วก็ให้กำลังใจน้องเทียนเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นว่าแม่ของน้องเทียนเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าครอบครัวดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานเลยแล้วก็ยืนยันแล้วค่ะยืนยันว่าลูกสาวไม่มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการยาเสพติดนี้หลังจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะพาลูกไปทำบุญด้วยนะคะ
5: ครับ
6: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะความคืบหน้าจริงๆเดี๋ยวเห็นว่าทางตำรวจที่บอกว่าจะแถลงตอน17นาฬิกาเนี่ย
5: พอจะมีข้อมูลแล้วครับพี่นะครับ
6: ว่าไงบ้าง
5: ก็ตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยจับคนที่โอนเงินเป็นชาวเวียดนามนะครับโอนเงินมาให้กับน้องเนี่ยเป็นค่าจ้างในการหิ้วของเนี่ยจับได้แล้ว1คนปรากฏว่าในบัญชีเนี่ยมีเงินหมุนเวียน12ล้านบาทเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับต้องเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่ไม่เล็กแน่นะฮะ
6: ค่ะ
5: ส่วนหัวหน้าขบวนการเห็นบอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

0: นะครับก็กำลังเร่งล่าตัวแล้วก็ขยายผลผู้ที่ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วยนะฮะน้องเทียนเนี่ยบอกว่าเอะใจตั้งแต่ตอนคุยกันที่เขาจะมาฝากของเนี่ยน้องบอกผิดสังเกตหนึ่งก็คือใช้ภาษาเหมือนผิดปกติเหมือนกับเขาใช้ AI แปลมาหรือใช้แอปแปลภาษาอย่างเงี้ยครับพี่ใช้ข้อความสลับกันซึ่งแบบถ้าเป็นคนไทยจะฝ่าหิ้วอ่ะเขาไม่น่าที่จะพิมพ์ผิดอันนี้เขาเป็นเอะใจแรกแต่ว่าน้องก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด
1: ะ
0: นะครับก็ยังเดินหน้ารับหิ้วกันต่อเนี่ยก็ระวังน้องบอกไปติดคุกมา20วันนะฮะติดคุกอยู่ที่ญี่ปุ่นมา20วัน
1: โอ้
0: อยู่ในคุกด้วยนะครับจนจะมีการประสานขอความช่วยเหลือไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือนะครับจนถึงอัยการที่นู่นสั่งไม่ฟ้องนะฮะเราทางการของเราเนี่ยประสานช่วยเหลืออย่างไรทำไมทางการญี่ปุ่นถึงเชื่อในข้อมูลของเรานะครับแล้วในอนาคตมันจะมีอย่างนี้อีกไหมล่ะคือรับหิ้วแต่บอกว่าไม่รู้หนูถูกหลอกผมโดนหลอกเราถูกหลอกแบบนี้นะครับจะมีวิธีการตรวจสอบมีวิธีการดูอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยนะครับกับท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับหรือว่าสคช.นะครับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจามรคุณจรรัตน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: คร
0: ับวันนี้จะได้มาพูดคุยถึงแนวทางในการช่วยเหลือหน่อยครับท่านว่าทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราเริ่มเข้าไปช่วยเคสนี้ในกระบวนการไหนอย่างไรครับท่านครับ
2: ก็ทำนองเดียวกันนะครับเราช่วยทุกเคสนะครับถ้ามาร้องขอความช่วยเหลือ เพราะว่าทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเรามี120สาขาทั่วประเทศแต่1ใน120สาขาเนี่ยเรามีสาขาคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศ อยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
0: ครับ
2: เรื่องนี้ก็มาได้พบกับครอบครัวของน้องที่ไปถูกจับนะครับรวมทั้งน้องผู้ชายที่ไปเดินทางไปด้วยวันนั้นนะครับเขาก็ลองขอความรู้ขอคำแนะนำนะครับก็ได้สอบถามพูดคุยกับน้องเขานะครับ
0: ครับ
2: พอถามแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทีแรกเราก็เห็นว่าอ้าวลูกเรือเพิ่งจะไปโดนจับที่ออสเตรเลีย
0: ก่อนหน้านี้
2: แล้วคุณเห็นแล้วไม่นานทำไมคุณมาทำ
0: ครับ
2: พอได้พูดคุยก็ถึงได้ความว่าหลักๆเนี่ยเขาไปเอาของจากญี่ปุ่นกลับมาขาย
0: อาชีพเขาคือไปหิ้วจากญี่ปุ่นกลับมา
2: ครับเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะรับพรีออเดอร์รับสั่งของ
0: ครับ
2: นะครับแล้วเขาไปเอาของทางนู้นกลับมาขายซึ่งเขาก็จะบอกว่ารอบหนึ่งเขากำไรเท่าไหร่เราก็ถามว่าไปซื้อจากไหนเขาก็จะไปจากร้านยอดนิยมที่คนไทยชอบไปแวะไปเที่ยวกันนะครับ
0: ครับผม
2: ทีนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไปลงฟุกุโอกะก็คือค่าเครื่องบินไปลงที่นั่นมันถูกกว่าไปลงที่โตเกียว
0: อ๋อใช่ๆๆ
2: สองค่าโรงแรมที่พักค่าจอดรถค่าอะไรมันถูกกว่า
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นฟังแล้วเราก็อ๋อเข้าใจละเขาไปเอาของกลับมาขายเนี่ยเขาต้องไปในจุดที่ต้นทุนมันถูก
0: ครับ
2: แม้แต่ค่าจอดรถก็ต่างกันเยอะนะครับในฟุกุโอกะกับโตเกียวเนี่ย
1: ค่ะ
2: พอเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อก็เขาทำเป็นอาชีพแล้วถามว่าเอาแล้วขาไปทำไมไปรับพิ้วไปล่ะเขาบอกมันเหลือน้ำหนักเยอะก็เลยคิดว่ารับไปบ้างจะได้แบ่งเฉลี่ยแบ่งเบาค่าโดยค่าตั๋วเครื่องบิน
0: ครับ
1: แล้วอันนี้ไปโป๊เช๊กับขบวนการยาเสพติดเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นช่องว่างเขาจะสอดส่องหาคนที่แบบว่าน้ำหนักกระเป๋าเหลืออะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนกับมีการประกาศใช่ไหมคะ
2: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นขบวนการยาเสพติดเนี่ยเขาจะหาคนกลุ่มนี้แหละที่พร้อมที่จะหิ้วของไปแต่ที่ถามว่าเขาหิ้วของจากญี่ปุ่นกลับมาขายตลอดเนี่ยนะอาชีพเขาเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ก็เวลาเราไปซื้อของญี่ปุ่นกลับมาเราซื้อเยอะๆเราจะได้คืนภาษีถูกไหมครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลักฐานการคืนภาษีมันต้องมีแน่โดยเฉพาะมันต้องเวลาคืนภาษีทำคืนต้องใช้พาสปอร์ตไง
0: ครับ
2: เราก็บอกกับน้องเขาว่าเดี๋ยวต้องพยายามติดต่อทางนู้นว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยขอให้พูดความจริงเปิดเผยให้หมดขณะเดียวกันน้องผู้ชายเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนออกมาจากสนามบินเนี่ยน้องผู้หญิงโดนคุมตัวไว้คนเดียวส่วนน้องผู้ชายไม่โดนคุมตัว

0: แล้วเพื่อนอีกคนก็ไม่โดนคุมตัวก็ออกมาได้2คนแต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้1คนก็คือน้องผู้หญิงที่กลับมาวันนี้ประมาณบ่าย3นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: เขาก็บอกว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยเขามารอแฟนเขาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเห็นว่าแฟนไม่ออกมาก็เลยกลับเข้าไปถามเจ้าหน้าที่คุณจะมองนึกออกไหมครับว่าถ้าเดินกลับไปถามเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่จะมองอย่างไร
1: ครับ
0: คือกฎหมายไทยก็เหมือนกันกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับถ้าเขารู้ว่าเขามียาเสพติดผมว่าเขาต้องเพ่นหนีแล
2: ้
0: วแต่นี่เขาเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่เองไปถามว่าแฟนผมยังไม่ออกมา
1: ว่าไอ้มาติดอะไรเหรอครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับนั่นก็คือทำให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนะก็คงมองครับว่าแสดงว่าน้องไอซ์น้องผู้ชายเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่องถึงเดินกลับมาถามกับเพื่อนเขาแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญสองคนเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยเข้ามาขอตรวจค้นใหม่อีกที
1: คร
0: ับ พอตรวจค้นใหม่อีกทีก็ไม่พบครับแต่สิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกจับก็คือว่าระหว่างที่เขาเอาของลงจากเบลล์อะแล้วจะไปผ่านช่องทางเดินออกมาเนี่ยก็มีสุนัขมาดม
2: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยไม่ได้ออกอาการอะไรผมก็เลยตอบว่ามันออกอาการมันก็คงไม่บอกให้พวกคุณรู้หรอกเพราะเขาฝึกมาอย่างดี
1: ครับเขาจะมีวิธีบอกของเขา
0: แสดงว่าสุนัขเนี่ยได้กลิ่นแล้วแต่เขาไม่ได้เห่าเขาไม่ได้ออกอาการแต่พอเข็นรถผ่านเจ้าหน้าที่เขาก็จะดึงรถเข็นคันที่มีกล่องต้องสงสัยเนี่ยไว้นะครับแล้วเขาก็เห็นอยู่ว่าคุณมาด้วยกัน3คนน่ะทำไมเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เห็นโดยเฉพาะในสนามบินน่ะกล้องวงจรปิดก็เต็มไปหมด
1: คร
0: ับ แต่การที่คุณเดินกลับไปหาแล้วคุณไปเดินเปิดพูดความจริงน่ะมันทำให้เขามองคุณตั้งแต่ตอนนั้นไงว่าพูดจริงหรือไม่แล้วเป็นกระบวนการหรือทำอะไรกันมา
2: แล้วอันนี้คือ1ใช่มั้ยคะคือ1
0: 1จุดเริ่ม
2: จุดเริ่มยังมีอะไรอีกมั้ยคะ
0: นะแล้วเขาก็สอบถามคุณก็บอกว่าคุณมาถึงตรงนั้นเนี่ยพวกที่เขาลิฟต์อัพผิวของเนี่ยครับเห็นเขาบอกว่ามีไป 7-8 ชิ้นเขาก็จะเอาของเนี่ยส่งบริษัทส่งของในประเทศต่อที่สนามบินเลย
1: อ๋อเขาใช้วิธีให้ส่งต่อที่สนามบินไม่ต้อง
2: ไม่ได้มีใครมารับ
0: มันก็เขามีที่อยู่มีจ่าหน้าซองส่งเลย
1: อ๋อแพ็คไปให้เลยครับผม
0: ครับแต่ปรากฏว่าไอ้ลังเจ้าปัญหาเนี่ยที่โดนน้องผู้หญิงหรือน้องเทียนเนี่ยโดนคุมตัวไว้เนี่ยไอ้ลิงก์ที่ติดต่อได้อะครับเพราะมีการติดต่อกันได้อ่ะมันถูกบล็อกไปเลย
2: ก็ถูกเป็นจุดน่าสงสัยเหมือนกัน
1: ถูกบล็อกในช่วงที่น้องพอน้องโดนจับ
0: ใช่ครับหลังจากถูกจับไปแล้วก็โดนบล็อกนะเพราะฉะนั้นหลักฐานอย่างเงี้ย เราติดต่อกับกระบวนการนี้ใครมาส่งเลยยังไงเนี่ยนะครับพอน้องผู้หญิงน้องเทียนถูกคุมตัวเนี่ยก็เข้าใจว่าก็คงเปิดข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ซึ่งการให้ความร่วมมือเนี่ยถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยควรจะให้ความร่วมมือให้หมดเปิดให้หมดบอกให้หมดแล้วเขาจะไปตัดสินใจเองโดยทำสำนวนทำเรื่องส่งอัยการญี่ปุ่นเพื่อให้อัยการญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจว่าจะฟ้องคุณหรือไม
2: ่กำลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือหลักฐานสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นวิธีการติดต่อการรับพัสดุเส้นทางการเงินรวมไปถึง
1: เ
2: จตนาการส่งสินค้าให้ใครอะไรยังไงคือตอบได้หมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เงินด้วยคุณได้รับโอนเงินมาจากใครเป็นคนส่งของมาให้คุณแล้วคุณเอาของไปไหนของชิ้นที่มีปัญหานี่มาจากใครถ้าเรามีข้อมูลอธิบายชี้แจงได้หมดเขาก็จะไปตรวจแล้วครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าบอกเขาว่าวัตถุประสงค์หลักในการประกอบอาชีพเนี่ยคุณมาของจากญี่ปุ่นเข้าไปขายเนี่ยเขาสามารถไปตรวจได้ไงว่าคุณขอคืนแวตทุกครั้งเท่าไหร่
1: ครับ
0: มันจะมีประวัติไงครับคุณมากี่ครั้งพาสปอร์ตมันจะบอกเลขพาสปอร์ตมันจะบอกแล้วมันก็จะบอกแม้กระทั่งว่าคุณไปพักอยู่ที่ไหนอ่ะขอคืนภาษีอย่างไรเขาก็จะสามารถเช็คได้ว่าเราพูดจริงหรือพูดไม่จริงนะครับโดยเพราะธุรกรรมที่คุณไปซื้อของทั้งหลายอ่ะในระบบเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับ
1: ครับ
0: มันก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนะครับเราก็บอกกับครอบครัวน้องไปเพราะผมได้ครอบพบกับครอบครัวน้องตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้ววันน่าจะเป็นวันอังคาร
1: ครับผม
0: นะครับก็บอกว่าควรจะไปพบปปส.ไทยด้วยหน่วยปราบปรามยาเสพติดไทยแล้วไปให้ความร่วมมือให้ดีที่สุดว่าคนที่มาให้เราเอาของไปส่งญี่ปุ่นเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรไปให้เขาให้หมดเพื่อให้ปปส.ฝั่งไทยเนี่ยหรือตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ไทยร่วมมือกัน

0: เอาเครือข่ายเนี้ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะเครือข่ายพวกเนี้ยถ้าเขามีวัตถุประสงค์จะหลอกให้เราไปติดคุกแทนเขาเราจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกอย่างเพื่อให้เครือข่ายเนี้ยมันถูกติดคุกซะเอง
1: ครับ
0: และให้เจ้าหน้าที่ไปขยายผลนะครับซึ่งน้องเขาก็เข้าน้องไอ้เนี่ยนะครับที่ได้กลับมาจากญี่ปุ่นก่อนเนี่ยเขาก็ไปพบปปส.ไปให้ความร่วมมือไปให้ข้อมูลทุกอย่างเท่าที่เขารู
1: ้
0: โดยไม่ปิดบังนะครับก็เลยเกิดความร่วมมือซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยปราบปรามยาเสพติดผมว่าในประเทศ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐไทยเราก็มีความสัมพันธ์กับเขาหรือแม้กระทั่ง UN เนี่ยการประชุมองค์การสหประชาชาติก็มีเรื่องการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในระดับโลกเพราะนั้นข้อมูลพวกนี้ครับเราจะประสานงานกันเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนกระบวนการค้ายาเสพติดเพื่อที่จะปกป้องทุกคนนะครับให้มีชีวิตอยู่ในสังคมในทุกประเทศในทุกเมืองเนี่ยโดยปราศจากปัญหายาเสพติดเพราะอย่าลืมนะครับยาเสพติดอยู่ที่ไหนอาชญากรรมมาที่นั่น
2: ค
0: ดีอุกชะกันมาที่นั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเราจะดีขึ้นเนี่ยต้องช่วยกันปราบปรามยาเสพติดก็น้องไอ้เนี่ยน้องผู้ชายก็คงไปให้ความร่วมมือนะครับแล้วเขาก็จะมีไลน์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ปปส.ซึ่งเขาก็ได้มาอธิบายให้ผมฟังนะครับ
1: ครับ
0: เราก็แล้วก็ได้อธิบายเขานะครับผมก็ได้บอกกับทางคุณพ่อเขาคุณพ่อคุณแม่ของน้องเทียนผู้หญิงนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวแฟนเขาน้องไอ้เนี่ยว่าขอให้สบายใจเถอะในชั้นต้นเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานอัยการญี่ปุ่นเนี่ยอัยการญี่ปุ่นถ้าเขาฟ้องไทยเนี่ยผมเชื่อว่า 99% นะครับศาลลงโทษจำคุกคือมาตรฐานอัยการญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฟ้องยากมากเลยนะเขาจะรวบรวมหลักฐานแบบลองนึกดูคดีในอดีตสิครับบ้านเราไปถูกจับที่ญี่ปุ่นนะกี่รายแล้วผมคงไม่ต้องบอกหรอกสุดท้ายอัยการญี่ปุ่นเขาจะปล่อยกลับมา
2: แสดงว่าอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าน้องร่วมอยู่ในขบวนการยาเสพติดจริงๆใช่ไหมคะถ้าฟัง
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้
0: คือเขาเชื่อว่าน้องไม่ได้อยู่ในกระบวนการค้ายาแต่ถูกเป็นเหยื่อหลอกให้หิ้วมาซึ่งวิธีป้องกันเนี่ยผมก็ได้คุยกับน้องแล้วว่าต้องทำยังไงต่อไป
2: ถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนเราต้องประกอบอาชีพอ่ะโดยเฉพาะอาชีพสุจริตน่ะเราต้องหาทางให้ความรู้ให้ทักษะให้ความคุ้มครองให้ชีวิตเข้าไปต่อได้เพราะว่าวัตถุประสงค์เขาเนี่ยทำอาชีพสุจริตนะครับเขาไปเอาของจากทางนู้นกลับมาขาย
2: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โดยสภาพเศรษฐกิจสังคมอ่ะนะครับทุกคนก็ต้องต่อสู้อ่ะทุกคนก็ต้องดิ้นรน
2: ค่ะ
0: เพื่อให้มันไปรอดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ
2: แล้วให้คำแนะนำไปยังไงคะถ้าสมมติว่าจะทำอาชีพนี้ต่อเพราะว่าเหมือนคุณแม่เองบอกว่าไม่อยากให้ทำอาชีพนี้แล้วนะ
1: แต่คนอื่นๆนะเผื่อเป็นประโยชน์คนอื่นนะจ๊ะนะ
0: ใช่เมื่อวานผมก็คุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่นั่งน้ำตาแดงนั่งตาแดงๆอยู่กับผมตลอดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณแม่กับน้องไอซ์ก็มาพบผมอยู่ที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์
0: ที่ถนนแจ้งวัฒนะอาคารเอเนี่ยนะครับศูนย์ราชการเนี่ยซึ่งผมก็ได้นั่งคุยกับเขาแล้วก็เอาหน่วยงานของเราเนี่ยอัยการคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศเนี่ยคือเตรียมว่าถ้าสมมุติถ้าอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องเนี่ยเราควรจะทำยังไงแล้วถ้าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะกลับยังไงนะครับผมก็ติดต่อประสานงานเตรียมแม่ทั้งว่าถ้าน้องเทียนผู้หญิงเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยเราก็เตรียมติดต่อประสานกับกงสุลเพื่อจะโอนค่าเครื่องบินไปให้เขาให้เขาพาซื้อตั๋วเครื่องบินกลับให้
1: ครับ
0: นะครับเราก็เตรียมในทุกขั้นตอนที่เขามานั่งปรึกษาหาความรู้แล้วก็ให้คือคุณแม่ก็จะบอกว่ามันคิดไม่ถูกไปไม่ถูกบอกไม่ถูกมันคิดอะไรไม่ออกเราบอกจะเย็นนั่งลงเราช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศมาเยอะแล้วแม้กระทั่งเคยหาทนายเข้าไปสู้คดีให้จนชนะคดีเราก็ทำมาแล้วในต่างประเทศนะครับก็แนะนำว่าอันดับแรกก็ทำถูกแล้วคือน้องไอซ์เนี่ยเขาไปหากงสุลไทยตั้งแต่ก่อนเขาจะกลับที่ฟุกุโอกะแล้วกงสุลไทยก็ได้ติดต่อเพื่อหาทนายซึ่งเป็นทนายฟรีนะครับเข้าไปช่วยแล้วทนายที่ช่วยเหลือฟรีเนี่ยครับเขาก็ติดต่อน้องไอซ์มาทาง Facebook ซึ่งจะมีแมสเสจใน Facebook น้องไอซ์ก็จะเอาข้อมูลเนี้ยมาคุยกับทางเราตลอดว่าตอนนี้มีใครติดต่อมาอะไรยังไงผมก็เอาข้อมูลทนายคนนี้ครับกลับไปตรวจสอบอีกทีว่าของแท้นะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วก็บอกน้องเขาว่าถ้าใครเรียกเงินห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะถ้าใครเรียกเงินยังไงให้ปรึกษาเราก่อนส่วนหลังบ้านผมก็ประสานกับทางท่าน

0: คุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศผอ.อำนาจนะครับเป็นผอ.กองคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศอยู่ที่กรมการกงสุลนะครับว่าช่วยเช็คให้ผมหน่อยว่าทนายที่ติดต่อเข้ามาเนี้ยว่าได้เข้าไปพบน้องเทียนและให้ความช่วยเหลืออยู่เนี้ยเป็นของจริงหรือเปล่าเขาก็เช็คไปที่ฟูโกโอกะกงสุลที่ฟูโกโอกะเช็คให้ก็ยืนยันว่าเป็นของจริงเราก็ให้น้องไอซ์เนี่ยคุยกับเขาต่อนะครับซึ่งเขาก็แจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน่าจะได้ปล่อยกลับมาซ
1: ึ่
0: งตอนก็เป็นข่าวดีแต่มันเป็นข่าวที่ไม่เป็นทางการเราก็เลยบอกน้องว่าเก็บไว้ก่อน
1: คือแสดงว่ากระบวนการของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ท่านบอกคือถ้าสั่งฟ้องเนี่ยคือต้องหลักฐานแน่นหนารอดยากละ
0: ใช่ครับปกติอัยการญี่ปุ่นเนี่ยรวบรวมหลักฐานที่แน่นหนามากๆถ้าเขาฟ้องเนี่ยโดยมากผมว่า 99% ไม่รอดครับ
1: เมื่อกี้เรายังคุยกันเลยนะพี่เก๋ว่า
0: ผมจะ 99.99 หรือเปล่านะผมว่านะ
1: คือกระบวนการที่ว่าเราก็ว่าฟ้องไปก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการชั้นศาลเพราะนี่มันก็มีหลักฐานไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมันก็คือก็เจอไอซ์จริงๆใช่ไหมฮะก็นึกว่า
0: คือนี่แหละครับมันอยู่ที่ประเด็นทางกฎหมายสิกับกฎหมายในประเทศเขาที่เขาเขียนนั่นนะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่ามาตรฐานเดียวกันทั่วโลกอ่ะคือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาและจะเอาคนเข้าคุกเนี่ยเราต้องการเจตนาทำผิดไม่ใช่เป็นเหยื่อหรือเป็นพวกอินโนเซนต์เอเย่นไม่รู้เรื่องแล้วถูกเขาหลอกมาแล้วมาติดคุกแทนเขาอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับนะครับเพราะนั้นประเด็นตรงนี้นะรายการเราวันนี้ก็อยากบอกให้ท่านผู้ฟังทราบครับว่าอย่าตกเป็นเหยื่อถูกเขาหลอกไปติดคุกแทนใครกลับไปสู่เมื่อกี้นี้ว่าผมเคยอยู่กองคดียาเสพติดเก่าอ่ะนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโทษจำคุกถึงจำคุกต่อชีวิตเลยนะครับ
1: ครับ
0: เจอกันอย่างนั้นเลยนะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็เลยให้คำแนะนำน้องเขานะครับว่าถ้าต
2: ้
0: องทำต่อไป
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เวลาจำกัดค่ะ
0: สมมุติว่ามีคนบอกว่าต้องการให้เอาของเอาไปส่งต
2: ้
0: องแจ้งเขาเลยว่าของอะไรแล้วก็โอนเงินมาให้เราเราจะไปซื้อเอง
1: ควรจะทำอย่างนั้น
0: ไปซื้อเองไปซื้อจากไหนก็เป็นเรื่องของเราเขาต้องการให้เราหิ้วอะไรไปสินค้ายี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรแบบไหนขอโอนเงินมาแล้วเราซื้อเองให้ตามสเปคคุณบอกแล้วเราถ่ายรูปให้คุณดูแล้วเราก็แพ็คเองหิ้วเองเอาไปเองอย่างนี้ปลอดภัย
2: พอเราเห็นของทั้งหมดนะคะ
0: แต่เราจะไม่รับของจากคุณมาเพราะคุณอาจจะซุกซ่อน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณซุกซ่อนมาเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำลายของคุณหีบห่อสมมติมันอยู่ในกระป๋องนะคุณจะกล้าเปิดกระป๋องเขาไหม
2: ค่ะค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นบทเรียนเลยไป
2: ได้ค่ะเวลาจำกัดจริงๆวันนี้ขอบคุณท่านโกศลวัฒน์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ส่วนเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3

0: ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: อาจารย์ไม่ได้เปิดพัดลมใช่ไหมคะวันนี
4: ้ไม่ได้เปิดครับ
3: โอเคค่ะอาจารย์เสียงดังขึ้นอีกนิดนะคะ
4: ได้คร
3: ับ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คทางสถานียังไงส่งข้อความมานะคะว่าอาจารย์เสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์สำหรับโครงการ CEO of ASEAN ของเราก็ยังรับสมัครนะคะที่จะเราจะเปิดรับถึง25สิงหาคมนี้ในรุ่นที่3นะคะอาจารย์ก็เจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนค่ะต้องให้อาจารย์ได้พูดให้ฟังว่าสำหรับกัมพูชานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะมาฝากในหลักสูตรนี้บ้างคะอาจารย
4: ์ก็กลายเป็นประเทศซึ่งไม่สงบจากข้างในนะฮะก็เพราะความบ้าคลั่งอำนาจของคนนี่แหละคุณอ้อม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็จากความต้องการที่จะชนะและครองอำนาจอย่างยาวนานมันส่งผลกระทบที่ไม่เฉพาะข้างในเท่านั้นข้างนอกก็กระเทือนนะครับแล้วมันก็ส่งผลที่เป็นลูกโซ่ไปในหลายเรื่องหลายราวแล้วข่าวล่าสุดก็ห้างแมคโครของคนของทุนไทยเราก็ประกาศปิดตัวที่เสียมมาราชนะครับซึ่งเคสนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับมันสะท้อนหลายอย่างมากคุณอ้อมอย่างกรณีแมคโครเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนไปซื้อสินค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเราที่ซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปขายต่อหรือถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงห้างร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้วัตถุดิบนะครับจำนวนมากสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อแมคโครปิดตัวนั่นแสดงว่าสภาวะในเรื่องของการท่องเที่ยวมันซบเซาอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้ประกอบการอย่างที่ไล่เลียงให้ฟังสักครู่นี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นลูกโซ่ที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มันยังจะส่งผลกระเทือนต่อวิกฤตที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือจากการเมืองข้างในของกัมพูชานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาณปัจจุบันหรือถ้าจะพูดแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเนี่ยก็คือเป็นเพราะคนคนเดียวจริง
3: ๆ
4: นะครับที่สร้างปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าสมมติว่าผมยกฉากทัศน์ขึ้นมาว่าถ้าฮุนเซนไม่อยู่ในวันนี
3: ้
4: กัมพูชาจะเป็นอย่างไร
3: มาก็ในเชิงลึกเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากนักธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ในกัมพูชาณขณะนี้ด้วยก็จะมาคุยกับเราด้วยนะคะอาจารย์ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะที่ความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาดูแลธุรกิจในกัมพูชายังไงที่ยังคงเดินหน้าต่อนะคะ
4: ใช่แล้วคือโดยนิตินัยนะครับในที่ชายแดนเมื่อชายแดน2ประเทศหมายถึงชายแดนไทยกัมพูชามันปิดนะครับแต่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องมีคุณอ้อมต่อไปในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหานะครับก็คือการค้าเถื่อนการลักลอบค้าขายระหว่าง

กันนะครับแรงงานที่แอบเข้ามาอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปสู่ยุคของการค้าเถื่อนระหว่างกันแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการค้าทางอ้อมเกิดขึ้นนะครับมาอ้อมไปทางไหนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาเลยฮะมาพบกันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าทั้งสองรุ่นที่ผ่านมา

0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับแล้วก็สามารถขยายนะฮะขยายเครือข่ายแล้วก็ล่าสุดก็เห็นบางท่านไปถึงฟิลิปปินส์แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ CEO มาเจอ CEO ด้วยกัน
0: ค่ะ
1: อยู่มาวันหนึ่งก็คือมาแมทช์กันเองน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ครับว่าอ้าวตรงนี้อะไรเนี่ยนะครับ
0: อื
1: ตร
0: ม
1: งนี้แหละครับมันจะทำให้ก้าวย่างของแต่ละธุรกิจหรือว่าทุกกิจการที่ทำนะครับในอาเซียนเนี่ยนอกจากว่ามันจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันแล้วนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์การชี้แนะแนวทางการนำเสนอแนะอะไรต่างๆรวมไปถึงการใช้คอนเนคชันที่มีอยู่แล้วและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละนะครับมันจะทำให้ในแต่ละรุ่นนะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ CEO ของประเทศไทยเราม ีก้าวย่างที่แข็งแรงมากขึ้นในอาเซียนด้วยกันนะครับ
0: หลายคนก็ถามว่าทำไม่ยังไม่ได้เป็น CEO นะคะจะส่งรุ่นลูกรุ่นหลานมาเรียนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่เราจะให้ข้อมูลล้วนๆเลยและนำไปปรับใช้ในธุรกิจนะคะกำลังจะเป็น CEO เป็น CEO อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเจ้าของธุรกิจกิจการมาได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะ
1: ก็น้องน้องน้อยสุดของรุ่นที่สองทุกวันนี้ก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อย
0: ใช่เขาค้าขายกับทางจีนอยู่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเครื่องสำอางอยู่นะคะค่ะ
1: ก็แตกลายนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะมีการนัดพบปะซึ่งกันและกันบ่อยมากจนบางทีคือกลุ่มไลน์เนี่ยแตกแล้วแตกอีกหมายความว่าไม่ใช่แตกออกจากกันนะครับ
0: ค่ะ
1: แตกตัวออกไปหลายแขนง
0: เป็นกลุ่มย่อยอีกเจอกันในธุรกิจรายเดียวกันนะคะ
1: ไม่ใช่แตกกันนะครับแตกตัวออกไปหลายแขนงมากนะครับแต่ถ้าในแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละเซตเนี่ย ก็จะมีการพบปะเจอกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แน่นอนถ้ามาจากหลายวงการนะครับไม่เฉพาะภาคธุรกิจนะครับก็มีภาครัฐมาหลายท่านอยู่ก็มาเรียนรู้เพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องตอบสนองภาคเอกชนด้วยในเวลาเดียวกัน
0: ค่ะเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้แต่สมัครด่วนเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569นะคะสมัครได้เลยราคาตอนนี้เป็นราคาพิเศษอาจารย์ตอนแรกเราก็ตั้งไว้ 65,000 บาทแต่คุณผู้ฟังที่โทรมาในช่วงนี้สมัครในช่วงนี้เหลือ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะสายหมายเลขนี้โทรได้เลยค่ะ0944803034นะคะ0944803034 0943966649นะคะ0943966649และเดี๋ยวหลังรายการถ้าใครจะโทรมาสมัครกับอ้อมโดยตรงก็ได้นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะ
1: จริงๆ CEO of ASEAN ก็มีรายการของตัวเองแล้วเนาะ
0: ใช่ล้มได้ลูกไวไปต่อก็จะเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ CEO ที่อยู่ในรุ่นนี้แหละค่ะนะว่าทำธุรกิจอะไรที่ผ่านมาจะอุปสรรคยังไงบ้างแก้ไขยังไงระหว่างอนาคตของธุรกิจตัวเองไว้ยังไงบ้างนะคะเป็นประสบการณ์ที่เก็บไปใช้ได้หมดเลย
1: น่าจะปีจะ2ปีแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แป๊บเดียวเนาะ
0: แป๊บเดียว
1: เดี๋ยวรุ่นที่3มาก็จะได้สัมภาษณ์รายบุคคล นะครับแล้วก็แน่นอนฮะได้เจอทั้งสองรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็จะมารับน้องใหม่รุ่นที่สามนะครับยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น
0: เหนียวแน่นค่ะอาจารย์ก็ยังเจอพี่ๆ CEO อยู่เรื่อยๆได้เจอกันบ่อยๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: เชิญครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่ไหคำพี่วิชัยนะคะพี่วิชัยถามว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข่าวว่าเขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาในไทยทหารเสียหนึ่งนายนะคะอาจารย
5: ์กำลังตรวจสอบอีกทีนะครับอย่าเพิ่ง
4: ค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะแล้วก็พี่พันนิพาพี่วิชัยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะคุยสถานการณ์ในกัมพูชาด้วยนะคะตอนนี้ไปที่พม่า ก่อนค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นี่ก็เป็นข่าวเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะล่าสุดไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาก็ได้มีการปฏิเสธแผนสันติภาพของอาเซียนค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อของฉันทามติ5ข้อโดยบอกว่ากลุ่มสมาชิก11ประเทศเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อพม่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอดทนมามากแล้วจะตอบโต้การกระทำที่ไม่สร้างสรรค์เป็นรายกรณีไปประมาณนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะ
5: ตั้งแต่ปี2021นะคุณอ้อม
4: ค่ะ
5: พม่านี่ถูกโดดเดี่ยวนะครับต้องใช้คำว่าถูกไอโซเลตออกจากอาเซียนแม้ว่าจะไม่อย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่พม่าไม่ได้เข้าร่วมก็เพราะว่าการรัฐประหารยึดอำนาจนี่แหละถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปอเมริการวมไปถึงพันธมิตรทั้งหลายส่วนอาเซียนด้วยกันก็เสียงแตกนะครับเสียงแตกในที่นี้หมายความว่าไม่ได้พูดชัดเจนว่ายอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่แต่ก็ตอกย้ำใน5ข้อที่เป็นฉันทามติที่กำหนดกันตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021ที่กรุงจาการ์ตานะครับซึ่งมันก็ยังทำไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่มีความต่อเนื่องแต่ทีนี้ในเรื่องของข้างในของพม่าเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งมาโดยตลอดและมีห่วงที่ถือว่าสงบมากที่สุดก็เพียงห่วงระยะเวลา5 ปีในที่นี้ก็คือปี2015ถึงปี2020นะครับแล้วทีนี้พอมาถึงปี2021หลังเลือกตั้งไปปี2020ก็เริ่มกลับมาสู่วิถีของความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยกลับไปสู่โหมดเดิมนะฮะโหมดเดิมในที่นี้ก็ถือว่าทำสงครามยิงกันแล้วก็กดดันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของชาติพันธุ์ในขณะที่กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากที่เคยเดินขบวนถือป้ายประท้วงนะครับในเมืองใหญ่คุณอ้อมแต่ทหารใช้มาตรการในการกดดันแล้วก็บังคับรวมไปถึงการจับกลุ่มคุมขังก็เลยทำให้คนเหล่านี้นะครับออกมาอยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็ตั้งเป็นกองกำลังที่จรยุทธ์นะครับก็คือเคลื่อนที่เร็วที่เขาเรียกว่า PDF ก็คือกองกำลังประชาชนป้องกันตัวเองนะครับ

ก็คืออยู่ในฝ่ายของนางองซานซูจีจากเมืองสู่ในป่าเขาลำเนาไผ่นี่แหละแต่ก็ไม่มีฐานที่มั่นนะครับและก็แซมและก็แทรกอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ลงรอยกับรัฐบาลทหารพม่ามันก็เลยกลายเป็นว่าสภาพของการปะทะการโจมตีซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ยังคงสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดไม่หย่อนไอ้ตรงนี้แหละในขณะที่การบริหารโดยกองทัพพม่าเนี่ยมันก็จำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่พม่ายึดครองส่วนพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าอิทธิพลของกองทัพพม่าเนี่ยไปไม่ทั่วถึงนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ว่าปากท้องมันก็ต้องกินข้าวเนาะปัจจัย4ก็ต้องการก็เลยทำให้มันคู่ขนานกันไปนะครับก็คือการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทั้งหลายทั้งทุกวิถีทางที่จะใช้กันมันก็เลยทำให้กองทัพพม่าเนี่ย ก็ต้องดิ้นรนของตัวเองแล้วก็พื้นที่ที่ยึดครองส่วนใหญ่ก็ขายทรัพยากรเพื่อแลกเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงปัจจัย4ที่ตัวเองต้องการเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ว่าในห่วงกี่ปีมาแล้วล่ะ5ปีมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมพม่าพอถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีความสุขสบายนะครับแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่ได้จนเท่าทุกวันนี้มันก็เลยทำให้มินออนไลน์ซึ่งพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเลือกตั้งฉันก็จัดแล้วแล้วก็ฉันก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็ผ่านทุกกระบวนการของสภาทั้งสองสภาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่วนใหญ่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับการที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เขาต้องพึ่งพาประเทศที่ยอมรับเขาเท่านั้นนะครับในที่นี้มันมีอยู่3ประเทศใหญ่คุณอ้อมที่ทำให้มินออนไลน์สามารถยืนหยัดอยู่ได้หนึ่งในนั้นก็คือจีนประเทศที่2ก็คืออินเดียและประเทศที่3ก็คือรัสเซียทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็คือว่ามีความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่ในพม่าและสามารถที่จะตอบสนองพม่าได้ในทุกๆด้านเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้ภาษาที่มินออนไลน์ใช้นะครับในห้วงเวลานี้ก็คือพยายามจะไม่งออาเซียนบอกว่าก็แล้วแต่นะไม่เชิญฉันหรือว่าพยายามที่จะกดดันหรือบีบบังคับฉันเหมือนที่เคยทำผ่านมาโดยใช้ฉันทามติ5ข้อนั้นฉันก็ไม่สนจริงๆแล้วไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเนี่ยรัฐสภาของพม่าได้ประกาศไม่ยอมรับแล้วอย่างเป็นทางการคุณอ้อมมันก็เลยทำให้เสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ยอมรับถ้ายังยืนยันที่จะใช้ฉันทามตินั้นนะครับก็ต้องดูครับว่าในห้วงที่เขามาเมืองไทยคือวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้จะมีภาษาที่เบาลงหรือว่าซอฟลงกว่านี้หรือไม่แล้วฝีมือทางการทูตของไทยเนี่ยจะกล่อมให้มินออนไลน์นะครับลดโทนเสียงลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าวิถีทางที่จะประนีประนอมกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นอย่างไรหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดที่ผมเคยบอกแล้วก็คือว่าต้องเปิดทางนะครับเปิดทางคือมินออนไลน์เนี่ยคุยกับองซานซูจีก็คงหลายรอบแล้วแหละแต่นางองซานซูจีไม่คุยด้วยก็คือว่ามินออนไลน์ต้องลงจากอำนาจแล้วก็จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสหรือยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมินออนไลน์ก็คงปฏิเสธมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างยื้อแต่ทีนี้พอต่างคนต่างยื้อแล้วเนี่ยมันก็จะยื้อกันต่อไปคนที่เดือดร้อนคือประชาชนแล้วยิ่งยิงกันเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเชิญมินออนไลน์มาและเราก็จะคุยว่าโลกที่เป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็การกลับคืนไปสู่วิถีของการประนีประนอมซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี2012มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยมินออนไลน์ก็เปิดทางไว้อยู่

0: คุณออมเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะจัดเลือกตั้งซ่อมไอ้ส่วนที่ยังไม่มีการเลือก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็ทั้งหมด
1: เขาบอกว่าเลือกตั้งพิเศษใช่ค่ะ
0: ฮะก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่สงบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็รัฐฉานคุณอ้อมก
1: ็
0: คือเขตที่มีการเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่านี่แหละนะครับก็นั่นแหละฮะก็หวังว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะยอมเปิดมากขึ้นในแง่ที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือหรือว่ายินยอมที่จะเปิดทางให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับไปพบพูดคุยกับนางอองซานซูจีแล้วก็มันจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเมื่อไปพบแล้วก็เปิดทางให้นางอองซานซูจีได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนระหว่างประเทศอันนี้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพทัศน์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรที่อย่างที่บอกนะก็คือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกถ้ามุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอจังหวะเลือกตั้งใหญ่ก็ได้นะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนางซานซูจีก็กวาดอยู่แล้วนะครับมาเป็นฝ่ายค้านอีกสัก 4-5 ปีอะไรนี้เป็นต้นแต่ผมเคยพูดบ่อยแล้วคือพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ที่สุด คือเลือกนางอองซานซูจี นะครับเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นแต่มันก็ควรที่จะมีวิธีคิดสักอย่างหนึ่งคุณออมก็คือว่าทำยังไงเมื่อเลือกตั้งชนะแล้วบริหารจัดการประเทศเนี่ยให้มันเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพมันก็มีอยู่ทางเดียวในห้วงเวลาที่เป็นอยู่นี้ก็คือการประนีประนอมทางอำนาจเท่านั้นความมั่นคงการดูแลประเทศนะครับกองทัพก็เป็นหน้าที่ของกองทัพไปไม่ต้องไปแทรกแซงแต่มุ่งที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของคนในประเทศดีกว่าไหมในห้วงเวลานี้น
1: ่
0: าจะเป็นในแนวทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นอยู่คืนนะเวลานี้นะฮะ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่มินออนไลน์ก็กล่าวในระหว่างสุนทรพจน์ต่อสภาเขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ลิงก์นะคะอาจารย์บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอนมัสค่ะบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมช่อโกงทางออนไลน์ในประเทศเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะ
0: จริงๆมันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมคือ Starlink นี่แหละถ้าคุณอ้อมจำได้มันมีเหตุการณ์ที่กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าเขานัดหมายกันโจมตีฐานที่มั่นทางทหารพร้อมกันในทั่วประเทศนะครับที่เขาเรียกว่า1027 ก็คือวันที่27นะครับเดือนตุลาคมปี2023คือเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้นะครับเขานัดหมายกันแล้วการนัดหมายกันแล้วก็ต่างกลุ่มต่างกองกำลังเนี่ยต่างอยู่แบบกระจัดกระจายกันนะครับแต่เขาสามารถนัดวันเวลาที่ตรงกันได้แล้วก็ปฏิบัติการพร้อมกันพรึบทีเดียวจนกองกำลังฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยต้านไม่อยู่นะครับเขาก็ใช้ Starlink นี่แหละในการนัดหมายกันซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้ว Starlink ก็เป็นของ Elon Muskนะครับ SpaceX เนี่ยแหละก็ของอเมริกานั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ Starlink ที่เอามาใช้ในพม่า ก็คือเอามาเพื่อสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่าอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเมื่อไอ้สแกมเมอร์มันถูกปราบเดิมทีเดียวพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตระบบสายแลนคุณอ้อมนะครับเห็นไหมที่มันขุดแล้วก็ไอ้ซ่อนท่อลงไปจากชายแดนไทยไปปล่อยเป็ดไปอะไรสารพัดหรือข้ามแม่น้ำไปฝั่งพม่าอะไรพวกนี้นะฮะมันใช้สายแลนในสมัยก่อนแต่ทีนี้พอเราตัดนะเราตัดสายแลนแล้วก็ควบคุมพวกนี้มากขึ้นแล้วไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวสตาร์ลิงก์เนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพสูงมากมันก็หาซื้อเฉยทีนี้ก็บอกว่า

0: จะซื้อเผื่อฉันด้วย
1: อ
0: น
1: ่
0: ะครั
1: า
0: บมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สตาร์ลิงที่เอามาเพื่อใช้การในการศึกสงครามเพื่อนัดหมายปฏิบัติการทางทหารกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในขบวนการสแกมเมอร์ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละนับตั้งแต่ห่วงปี2023นั่นแหละต่อมาก็คือปี2025ถ้าคุณอ้อมจำได้โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าตั้งแต่ปี2023เนี่ยคนอเมริกันถูกหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี
1: อืมใช่
0: คิดก็คือถูกหลอกแล้วโกงคิดเป็นอัตราเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็นั่นแหละสแกมเมอร์มันก็เห็นทางมันก็เลยเป็นดาบสองคมนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาก็บอกเลยครับว่าสตาร์ลิงในพม่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันก็เลยเป็นที่มาของจีนเอาระเบิดไปให้กองทัพพม่าถล่มที่เคเคปาร์กและก็ชเวโกโกก็ไปตามรอยของสตาร์ลิงนี่แหละอันนี้แหละมันสำคัญนะครับมันเป็นดาบสองคมฮะมันอยู่ที่ว่าเอามาใช้เพื่อการใดแต่ถ้าสแกมเมอร์ใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยกระทบสุดนะเพราะว่าถึงเขาจะอยู่ชายแดนไม่มีสายแลนไม่มีสายเคเบิลต่อจากฝั่งไทยหรือฝั่งอะไรก็แล้วแต่ไปใช้เนี่ยมันก็เอาสตาร์ลิงมาไว้เป็นกุรุษแล้วแต่ทีนี้มันจะถล่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะบอกว่ามันบานอยู่แถวนั้นสัญญาณมันอยู่แถวนี้เอาระเบิดไปหย่อนให้หน่อยแต่อย่าลืมนะครับการไปหย่อนที่เคเคปาร์กและชเวโกโกในห้วงก่อนหน้านี้เป็นเพราะจีนเดือดร้อนด้วยจากการถูกสแกมนะครับจีนก็เลยถล่มนะครับพอถล่มเสร็จปุ๊บทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์เบาบางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้แล้วคุณอ้อมแต่คนที่รับศึกหนักเรื่องของสแกมเมอร์เห็นไหม FBI ถึงมาก็เพราะว่าไอ้ Starlink เนี่ยมันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการหลอกเงินอเมริกัน นะครับ FBI ก็เลยมานะเข้าไปในมาประเทศไทยไปในกัมพูชาแต่ FBI เข้าไปในพม่าไม่ได้เพราะ FBI คว่ำบาตรพม่าอยู่เห็นไหมมันก็จะมีนี่แหละก็จำกัดของมันและจะทำอย่างไรล่ะ นั่นแหละปัญหาทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะครับมันมีสาเหตุที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่นะครับแล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องหนึ่งฉันไม่ครบเธอในเรื่องนี้มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้ครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจบของเรื่องพม่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่กัมพูชากันค่ะ
0: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะไปที่สถานการณ์ในกัมพูชาแต่คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแล้วแต่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาตรงๆนะคะอาจารย
3: ์
2: คุณผู้ฟังคงจำเฉินจื้อได้เนาะเฉินจื้อถูกจับไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทาง EU เนี่ยเขาได้ขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์และห้ามออกวีซ่าให้กับบริษัท Prince Holding Group ของเฉินจื้อแล้วนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สร้างสแกมเมอร์ในกัมพูชาและพม่าผ่านบริษัทหน้าฉากต่างๆนะคะเขาก็บอกว่าศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้กระทำการช่อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็แผนการช่อโกงอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นภายในศูนย์เหล่านี้เหยื่อจำนวนมากมาจากหลากหลายประเทศยังถูกค้ามนุษย์หรือว่าล่อลวงด้วยการหลอกลวงถูกกักขังไว้โดยไม่เต็มใจและถูกบังคับให้กระทำการช่อโกงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อไปทั่วโลกค่ะอาจารย์ตอนนี้เฉินจื้อเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ถูกจับกุมโดยทางการจีนอยู่ควบคุมตัวอยู่ในเซฟเฮาส
2: ์
3: นะครับแล้วก็ถูกรีดเอาข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพื่อแลกกับการผ่อนหนักเป็นเบาคุณอ้อมคือถ้าจะพูดก็คือว่าการที่หลิวจงอี้เข้าไปในกัมพูชาในครั้งล่าสุดนะครับก็คือช่วงเดือนมกราจนถึงเมษาของปีนี้ที่ไปปราบแบบขนาดใหญ่เลยเนี่ยข้อมูลแล้วคนชี้เป้าให้ทั้งหมดก็คือเฉินจื้อนั่นแหละแล้วก็ตัวปฏิบัติการที่เพิ่งจะส่งไปเมื่อส่งไปให้ทางการจีนโดยกัมพูชาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือมือขวาของเฉินจื้อนะครับชื่อนายหลิวเหลินนะฮะหลิวเหลินเนี่ยถูกส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับคนชี้เป้าคนที่บอกว่าใครมือขวามือซ้ายของตัวเองก็คือเฉินจื้อนั่นแหละคุณอ้อมแล้วไอ้ทรัพย์สินอะไรต่างๆในกัมพูชาเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วแหละเพราะว่าวิธีการลงทุนของเฉินจื้อเนี่ยมันคือการฟอกเงินสำเร็จในกัมพูชาแล้วมันก็โยกเงินออกไปนอกประเทศนะครับพอออกไปนอกประเทศเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงทุนในด้านอื่นๆยกเว้นโครงการที่ลงทุนในกัมพูชามันถึงจะรักษาไว้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าไอ้เครือข่ายของ Prince Holding เนี่ยมันหยุดชะงักทุกอย่างแม้กระทั่งธนาคารเนี่ยก็ถูกอายัดทรัพย์นะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็เหลือแค่พวกอาคารสถานที่แต่ไอ้ตัว cash flow หรือว่าเงินสดเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วมันถึงทำให้คนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงไอ้เครือข่ายที่มันอยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ด้วยกันนะครับไปพวกหลอกลวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮุยวันของฮุนโตที่ฮุนโตดูหรือ BIC ของยิมเลียอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมก็ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันส่วนเงินที่โยกไปลงทุนในต่างประเทศที่เขาตามได้เขาก็อายัดแล้วก็ยึดแล้วเรียบร้อยมันก็เลยทำให้แทบที่จะไม่เหลืออย่างอื่นแล้วแหละยกเว้นไอ้ทรัพย์สินที่ยังปิดบังอำพรางไว้นะครับมันก็จะค่อยๆแผ่มออกมานั่นแหละไอ้สิ่งที่เขากำลังประสานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เฉินจื้อผมเชื่อว่าที่เขากล้าให้ข้อมูลก็เพราะว่าเขาได้รับสิ่งแลกเปลี่ยนจากทางการจีนมันช่วงหลังนี่มันมีข่าวลวงออกมา2อันถ้าที่ผมดูนะครับข่าวดวงแรกก็คือว่าบอกว่าศาลประชาชนจีนเนี่ยได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเฉินจื้อแล้วอันนี้เมื่อเกือบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในห้วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาอีกอันหนึ่งบอกว่าเฉินจื้อถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการปล่อยข่าวลือออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกระแสให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันของเฉินจื้อนี่แหละนะครับในทางหนึ่งก็หมายความว่ายังมีเวลาหรือโอกาสที่จะมอบตัวนะครับแม้ว่าจะเลยเดดไลน์แล้วนะ

0: คือจริงๆเขากำหนดเดดไลน์วันที่17กุมภานะครับปีนี้แหละที่เป็นวันตรุษจีนนั่นแหละแต่เมื่อปล่อยข่าวในลักษณะนี้ออกมาก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นการขยายเวลาให้เพราะสิ่งที่จีนเขาได้ทุกวันนี้ก็คือว่ามันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางคดีมากแล้วก็การติดตามที่จะจับกุมจับขังไอ้พวกนี้นะครับกลับคืนสู่ประเทศส่วนคนสัญชาติเชื้อชาติอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกคุณอ้อมเขาต้องการแค่คนจีนสาเหตุที่ต้องการแค่คนจีนก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับรัฐบาลจีนเยอะนะครับแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่าเอามันเป็นกลวิธีหรือเปล่าที่ส่งสแกมเมอร์ส่งจีนเทาออกมาป่วนโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับในโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันทำสงครามมันสู้กันอยู่ทุกวันนี้แต่โลกต้องรู้นะครับว่าคนจีนอ่ะเดือดร้อนจากสแกมเมอร์เยอะมากเขาถึงต้องตามจับนะครับแล้วก็ล้างให้มันเกลี้ยงจริงๆออกนอกประเทศก็ตามมาจับนะครับใครที่เป็นหัวโปเนี่ยเขาก็จับก่อนเลยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ส่งไอ้เสือชื่อเจียงกลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับทางการจีนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้สแกมจากข้างนอกกลับเข้าไปในจีนได้อีกตรงนี้แหละที่เราเห็นการดิ้นรนของโลกตะวันตกทำไมสภาพยุโรปรู้สึกตัวช้าจังสังเกตไหมก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สภาพยุโรปไม่ถูกสแกมคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโลกของการสแกมเนี่ยมันมุ่งไปที่จีนก่อนพอจีนปราบเสร็จปุ๊บแล้วจีนเขาก็ใส่เกราะเหล็กป้องกันประเทศของเขาเลยตอนนี้แล้วก็ไอ้ตัวหัวโจกทั้งหลายก็จับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายมันก็เป็นสแกมเมอร์แตกลังนะไปอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นกระจุกกระจิกต้องใช้คำว่ากระจิกมันไม่ได้อยู่เยอะนะครับกระจายกันไปอยู่ทั่วเนี่ยแม้กระทั่งในชายแดนแม้กระทั่งหนีมาที่ประเทศไทยก็มีเห็นไหมฮะที่ไปเช่าบ่งเช่าบ้านอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งอยู่แถวห้วยขวางเนี่ยก็ยังแอบทำกันได้อะไรพวกนี้แต่มันก็จะเป็นพวกปัจเจกแหละมันไม่ใช่แก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันถึงทำให้จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจมากมายแล้วเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แต่ไอ้คนที่ไม่เคยป้องกันตัวเองก่อนหน้านี้และเริ่มที่จะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นก็คือยุโรปนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมาเริ่มรู้สึกตัวแล้วมาคว่ำบาตรเฉินจื้อและปรินซ์เซาดิ้งต่อไปมันก็จะขยายก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนฮะมันก็คือข้อมูลตัวเดิมที่อเมริกาเขาประกาศก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงเวลาเขาจับไอ้พวกแก๊งพวกนี้ได้เนี่ยจำนวนไม่สำคัญเท่ากับหมายความว่าจำนวนผู้ต้องหานะครับไม่สำคัญเท่ากับจำนวนเชื้อชาติคุณอ้อมสมมติว่ามี100คนมี100เชื้อชาติกับ100คนมี10เชื้อชาติเนี่ยคุณน้องคิดว่าอันไหนน่ากลัว
1: 100คนมี10เชื้อชาติอาจารย
0: ์นะ100คน100เชื้อชาติน่ากลัวกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันหลอกได้กระจายมากกว่ากันอันนี้แหละสำคัญแล้วก็แอฟริกาแล้วเวียดนามนะล่าสุดนี้จับเวียดนามที่แขวงเชียงขวาง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: แต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันอาจารย์ถ้าเป็นชายแดนไทยลาวนี้จับไปจับมาคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วจะให้คนเขมรมาหลอกไทยละ
1: จะคนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: นะจะเอาเท่าไรละ มันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาเจ้าของภาษาสิจะหลอกคน
1: เอาจริงๆเขาสมัครใจเข้าไปหรือถูกหลอกไปอาจารย
0: ์สมัครใจอยู่แล้ว
1: ม
0: ันเหตุการณ์นี้มันสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปราบกันมาตั้งแต่ปี2020แล้วอันนี้ปี2026นะครับแล้วยังจะถูกหลอกไปอีกหรือ จริงไหมแล้วก็รู้อยู่แล้วไปเนี่ยก็ไปผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือพอเห็นเงินที่จะได้รับตอบแทนนั่นแหละตาเหลือก

0: อืม
1: นะครับแล้วพอไปอยู่จริงๆก็เหลือกตา
0: อืม
1: มันไม่ได้ตามการโฆษณานะครับพอไป
0: ค่ะ
1: ถึงพอถูกหลอกก็คือเขาเรียกว่าไปโดยสมัครใจแต่บนพื้นฐานที่ว่าสมัครใจในสิ่งที่ไม่ตรงสเปคนะฮะคือพอไปถึงงานลักษณะงานจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองตั้งใจ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการหลอกนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเปลี่ยนเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แต่
0: อื
1: ก็ไป
0: ม
1: ทำสแกมเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: จับอันนี้ถ้าจับได้เนี่ยจับเลยแล้วก็ดำเนินการให้รวดเร็วนะครับอย่าทอดเวลายาวถ้าทำไม่เป็นก็ไปปรึกษาจีนก็ได้นะยกสายไปถึงท่านเหลียวจงอี้ทำยังไงถึงจับได้เร็ว
0: ค่ะ
1: นะดำเนินคดีได้เร็วนะสำนวนแบบไหนอะไรพวกนี้ต้องทำนะครับก็ยิ่งตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมนะครับตอนนี้เขมรถูกปิดล้อมมีข่าวนะว่าที่ FBI ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับเขาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์นี้สิซึ่งเขาไปในกัมพูชาแล้วก็ยังไม่ออกมานะครับยังคุยกับทางการกัมพูชาอยู่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วไปให้ข้อมูลนะครับว่าเขาต้องการใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือหุนโตถัดมาก็คือก๊กอั๋นถัดมาก็คือลียงพัดถัดมาก็คือตุยเพียบถัดมาก็คือเนตเซเว่นเนตเซเว่นนะครับแล้วก็ดีวิเชียดีวิเชียเนี่ยก็ลูกเขยฮุนเซนนะดีนะเขาไม่บอกว่าอยากได้ทั้งฮุนมาแนทและฮุนเซนด้วยเอาไว้ก่อนนะครับปลายทางมันก็คือสองคนนี้อยู่แล้วปลายทางของการปราบสแกมเมอร์มันก็คือฮุนเซนนั่นแหละนะฮะก็มีข่าวว่าฮุนเซนให้ฮุนโตหนีไปแล้วนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
0: ค่ะ
1: บินไปอยู่ร่วมกับวันกัวคอยวันกัวคอยอยู่แถวไซปรัส
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันอยู่หลายที่นะวันกัวคอยทั้งไซปรัสก็มีทั้งแถวแถวปาปัวนิวกินีก็มีเกาะที่ไปซื้ออยู่นะครับเดี๋ยววันหลังจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังเพราะมันค่อนข้างที่จะลับมากเป็นพิเศษนะครับแต่วันนี้ยังไม่เปิดจักไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: เอาข้อมูลให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แล้วจะวิเคราะห์ให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ว่าวันก็คอยหายไปไหน
0: อืมค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งยังอยู่ที่กัมพูชานะอาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาทำเมกะเซลแล้วค่ะด้านการท่องเที่ยวเนาะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เจนครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ยังอยู่ที่กัมพูชานะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขาบอกอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะของัดโครงการเมกะเซลมาทำนะคะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเข็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเสียมราชค่ะด้วยการประกาศโครงการส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับบริการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนะคะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปีอาจารย์นิยมถามก่อนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองกัม

0: บูชาในแง่ไม่ดีด้วยหรือเปล่าถึงไม่มาเที่ยวคะอาจารย์มีผลไหม
1: ปัญหาหลักเลยครับไม่ใช่ปัญ
0: ค
1: ห
0: ่ะ
1: าส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะสถานการณ์ที่ชายแดนเป็นปัญหาหลักเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคือเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวมรดกโลกนครวัดนครธมเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ในจังหวัดที่เขมรเรียกว่าเสียมเรียบเราเรียกเสียมราชเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: คนต่างประเทศส่วนใหญ่จะผ่านจากประเทศไทยเข้าไปส่วนใหญ่ก็คือมาเที่ยวเมืองไทยก่อนแล้วค่อยต่อรถเข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกแบ็คแพ็คนี่แหละส่วนใหญ่คุณอ้อมไปไม่ใช่แบบไปแบบกินหรูอยู่สบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ็คแพ็คเหมือนมาถนนข้าวสารบ้านเรานี่แหละมาอยู่ข้าวสารยังไงก็ไปเที่ยวแบบนั้นแหละที่กัมพูชามันถึงมีถนนกลางคืนถนนคนเดินอะไรสารพัดนะมีย่านเอนเตอร์เทนบาร์บาร์เบียร์ร้านนวดอะไรสารพัดนะเหมือนบ้านเราเลยนะครับมันก็ก๊อปกันไปนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ก็โยงจากประเทศไทยไปแต่ทีนี้พอด่านชายแดนมันปิดเนี่ยมันก็ทำให้เดินทางลำบากขึ้นนะครับจริงๆถ้ามีตังค์เนี่ยมันไม่ลำบากหรอกนะถ้ามีตังค์เยอะก็คือนั่งเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเสียมราชเนี่ยมันไม่ใช่โลคอสนะคุณน้องมันเป็นไฮคอสไฮคอสมากก็คือสายการบินที่แพงนั่นแหละมันก็ยิ่งไม่เป็นที่นิยมของคนนะครับหรือถ้าอยากจะถูกหน่อยก็ไปลงพนมเปญแต่พอไปลงพนมเปญเนี่ยก็มีสองทางให้เลือกนะครับก็คือต่อรถนะครับกว่าจะไปถึงก็300กว่ากิโลก็ไม่ได้ใกล้ๆนะครับเกือบ400กิโลเมตรหรือไม่งั้นก็นั่งเครื่องภายในประเทศของกัมพูชาซึ่งก็แพงด้วยเช่นเดียวกันไหนจะน้ำมันแพงไหนจะอะไรอีกนะครับมันก็เลยทำให้ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนั่นคืออันแรกอันที่สองนะครับคือโดยปกติก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปกัมพูชาโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับประมาณ5ล้าน5แสนคนอันนี้หมายถึงทั้งประเทศนะครับที่ไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวทั้งในทั่วประเทศของกัมพูชา5ล้าน5แสนคนโดยประมาณโดยเฉลี่ยแต่ในจำนวน5ล้าน5แสนเนี่ยเกินกว่า3ล้าน5ไปเที่ยวนครวัดนครธมและเกินกว่า3ล้าน5นี่แหละคือนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านชายแดนไทยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปล่อยผ่านในคลองลึกนะครับไปที่ปล่อยเป็ดก็ต่อรถยนต์กันไปนี่แหละคุณอ้อมมันก็เลยเป็นเส้นทางสายหลักของนักท่องเที่ยวแต่พอด่านมันปิดมานานแล้วนะมันเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะพอมันเป็นปีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยการเดินทางก็ไม่สะดวกอันที่สองสแกมเมอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปตรงไหนก็มีแต่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรสารพัดมันก็กลายเป็นภาพที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วยิ่งสำคัญยิ่งพวกสแกมเมอร์ที่มันถูกปราบในห้วงหลังๆเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้มันก็แปลงร่างมาเป็นโจรนะฮะทั้งจี้ทั้งปล้นทั้งอะไรสารพัดนั่นแหละมันก็เลยยังผลให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคือถึงจะโปรแล้วโปรอีกเนี่ยก็ไม่มีคนไปเที่ยวหรอกคุณอ้อมเพราะมันไม่สะดวกนะครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยแต่ที่สำคัญทำไมเขาต้องโปรก็เพราะว่าเงินท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปโดยเฉลี่ยกัมพูชาได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันหายไปเกินกว่า 65% หมายความว่าสิ่งที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมและครึ่งปีแรกนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปกัมพูชาเนี่ยไม่ถึง2ล้านนะครับประมาณ1ล้าน7แสนกว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะก็ไปแบบราคาแพงๆเพราะมันหายไปก็เป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งที่ชายแดนและกัมพูชาเป็นผู้ก่อกับประเทศไทยฮะอันนี้สำคัญมากแล้วเขามันมีภาพถ่ายอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะแชร์ไปให้คุณอ้อมแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ดูด้วยนะครับมันเป็นภาพที่มีหญิงสาวแต่งชุดประจำชาติของทั้งอาเซียนนะ

0: นะครับมีแค่10ประเทศนะครับ ไม่มีประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับมรดกโลกนครวัดแล้วก็ไปถ่ายฉากสวยๆนะฮะมีผู้หญิง10คนไม่มีคนที่11แล้วก็มี10ธงชาติไม่มีธงชาติไทยก็ก็หมายความว่ารู้ตัวนะครับว่าถึงจะส่งเสริมยังไงไทยก็ไม่ไปนะครับแม้แต่ชายแดนฉันก็ไม่เปิดอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละฮะก็กรรมใดใครก่อนะฮะกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนั่นแหละเกมนี้คงอีกยืดยาวนะฮะมาเรียนมาเรียน CEO ครับจะเอาความลึกมาเผยแพร่สู่กันฟัง
1: ถ้าเขาจะดีขึ้นตอนนี้ค่ะชายแดนต้องเปิดแล้วเขาจะต้องเอาพูดกันง่ายๆเขาจะต้องยอมที่จะคืนดีกับเราไหมอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนี
0: ้ปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะยอมคืนดีหรือไม
1: ่
0: นะครับปัจจัยอยู่ที่ว่าเราอยากจะคืนดีกับเขาไหม
1: ไม่อยากหรอกค่ะทำกันขนาดนี
0: ้นั่นแหละต้องเปลี่ยนคำถามนะครับ
1: คือเพราะใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอ่ะยอมเราอย่างเงี้ยอาจารย์แต่เราไม่ยอมเขาก็จบนะ
0: ก็จบครับ
1: จบ
0: ครับคือตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่บอกว่า500ชาติแล้วนะไม่ใช่500ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: 500ชาตินะก็ลองนึกดูนะครับคือตอนนี้คนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างยิ่งยวดกับคนประเทศนี้
1: นะมันจะลามไปถึงพลเมืองประชาชนด้วยไหมอาจารย์ตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ตอนเนี้ยพี่น้องกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปอะไรเขานะอาจารย์เราก็ยังทำให้เขาทำงานแล้วเราก็ใช้บริการเขาเหมือนเดิม
0: ก็ตราบใดที่เขายังเป็นมิตร
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นสปาย นึกออกไหมถ้า
1: ค่ะ
0: เดิมก็ทำงานปกติแต่พอฮุนเซนสั่งไหมล่ะถ่ายรูปนั้นถ่ายรูปนี้มงนี้มานะคนไทยก็เป็นหูเป็นตานะครับแม้กระทั่งนายจ้างทุกวันนี้ก็รู้ว่าจะต้องตรวจตราลูกจ้างที่เป็นคนเขมรอย่างไรนะฮะนั่นแหละครับมันก็คือโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่ในแนวของด้านลบมาเป็นปีเนี่ยมันไม่ธรรมดาคุณอ้อมแล้วก็มันไม่ใช่วันละครั้งนะครับที่มันใส่กันเข้ามาเนี่ยก็คือทุกนาทีนะครับโตนะฉับพลันมีอันนั้นมีอันนี้แล้วก็ที่มันก็คือเฟกนิวนี่แหละแล้วก็มาปลุกปั่นมาสารพัดคืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่ไม่จริงก็เริ่มนะครับก็นึกขนาดนี้เนาะขนาดน้องเนเน่ก็ยังถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชานะมันสามารถเนาะก็นั่นแหละเห็นแค่นี้มันสะสมนะครับพอมันเป็นปัจจัยที่สะสมแล้วว่ามันก็ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีแล้วก็คงยากนะผมว่าคือกัมพูชาเขาอยากเปิดด่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่เปิดและที่สำคัญนักการเมืองทุกวันนี้ถ้าใครเปิดเนี่ยตกกระป๋องเลยนะหรือไม่งั้นก็ลองไปถามท่านนายกดูว่าท่านจะเปิดไหมสมมติว่าฮุนเซนมากราบที่ตักท่าน
1: อย่างปอยเปตเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนฝั่งนู้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยเราเนาะอาจารย์ใช่ไหม
0: มันต้องดูลักษณะของกิจการคุณน้อง
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นพวกของมือสองนะครับพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าเก่าที่เป็นถุงทะเลถุงที่เขาประมูลกันมาจริงๆมันก็คือพวกของบริจาคแล้วเอามาขายกันเนี่ยนะครับไอ้นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนกัมพูชานะฮะแต่ถ้าเป็นของที่มีเกรดมีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของฝั่งไทยซะมากกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปล่อยเป็ดหรือว่าอารันเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีบ่อนคาสิโนอันนั้นแหละคือแหล่งเงินใหญ่ที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วพอคาสิโนมันเปิดไม่ได้คนไปเล่นไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์มันก็ยืดเยื้อนะครับมันก็เจ๊งกันแล้วทุกวันนี้นะครับที่

0: ที่ปลอยเป็ดในเงียบเหงานะครับเงียบเหงาแล้วปิดจากปิดกิจการกันไปเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: โรงแรมเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมร้างไปส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่เราควรจะคิดตอนนี้เผื่อไว้เลยเผื่อไว้ว่ามันคงไม่กลับมาดีกันในเร็ววันและเราจะพัฒนาชายแดนของเราอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ชายแดนสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับแล้วชายแดนของเราเนี่ยเมื่อไปเที่ยวบ่อนฝั่งนู้นไม่ได้เราก็เที่ยวประเทศไทยนี่นะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความงดงามอยู่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับความเป็นมิตรอะไรต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆโบราณสถานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียงร้อยเป็นสร้างจิตสำนึกที่รักชาติรักแผ่นดินได้เช่นเดียวกันนะถ้าจะทำนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่รู้เขาคิดแผนพวกนี้เผื่อไว้ขนาดไหนแต่เท่าที่สัมผัสและที่ผมไปบรรยายมาเนี่ย ก็เริ่มมีวิธีคิดแบบนี้กันมากขึ้นแล้วคุณอ้อมก็คือว่าเราจะพัฒนาชายแดนอย่างไรถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าด่านชายแดนไม่เปิดเราจะทำให้เมืองชายแดนของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไร
1: ตอนนี้ถ้านับจุดที่เป็นชายแดนที่มีการค้าขายกับกัมพูชาที่เป็นตลาดชายแดนนี่กี่จุดอาจารย์ในบ้านเรา
0: ก็ใหญ่สุดก็คือปอยเป็ดนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่บ้านผักกาดนะครับตรงข้ามไผ่ลินถัดมาก็จะเป็นบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมตรงเขาเรียกอะไรโป่งน้ำร้อนบางตรงนั้นนะครับก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นหาดเล็กตรงเกาะกงที่เป็นด่านขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นการค้าทางเรือก็จะมีนี่แหละฮะก็คือทะเลตะวันออกของไทยไปที่สีหนุวิวแล้วก็เกาะกงของกัมพูชาส่วนด่านอื่นๆก็จะเป็นด่านเล็กๆครับอย่างช่องสะงำก็ใหญ่อยู่แต่มันใหญ่ที่คาสิโนนะครับช่องสะงำแล้วก็โอซาเมทที่ช่องจอมอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ควรจะส่งเสริมฮะเพราะว่ามันคาสิโนล้วนๆเลยแถบนั้นและคนที่เป็นเหยื่อก็คือคนไทยเมื่อมันไม่มีอันนั้นมันก็ทำให้คนไทยเราปลอดภัยขึ้นนะครับก็แปลงร่างเงินที่จะเอาไปเล่นคาสิโนเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีไหมนะครับส่งเสริมเงินอบต.ส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีไหมไปดูโบราณสถานไปทัวร์ชายแดนไทยดีไหมนะครับรณรงค์เรื่องพวกนี้แล้วชายแดนก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ถ้าวางแผนให้ดีคุณน้อง
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขออีกสักประเด็นหนึ่งอาจารย์มาตรการใหม่ลาวถ้าเกิดจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนเนี่ยให้เจ้าของสถานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
5: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็น

0: ทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขโมงยามเย็น
1: Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปซีรีส์วันนี้ EP ที่5เดี๋ยวนะเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้ลบไปละ55นะอาจารย์
1: 52ครับ
0: 52 52นะคะ
1: ครั
0: ไป
1: บ
0: ที่สปป.ลาวกันก่อนค่ะอาจารย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็จับแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงป้องกันความสงบลาวประกาศมาตรการใหม่ค่ะบังคับเจ้าของสถานที่ให้เช่าถ้าจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหนให้ขังไว้ที่นั่นเลยและถ้าเจ้าของที่ร่วมทำผิดด้วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของสแกมเมอร์ระหว่างถูกคุมขังทั้งหมดนะคะพอเจ้าหน้าที่คงรับไม่ไหวอาจารย์จับได้ทีเป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเขาเรียกฝ่ายลาวเนี่ยเขาเรียกว่าปกสปกสย่อมาจากคำว่าป้องกันความสงบนะครับก็คือตำรวจนี่แหละ เขาไม่ได้เตรียมการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนคุณออมแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับประเทศลาว ก็เลยทำให้ สิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือสแกมเมอร์มันแตกลังแตกไปจากเขมรนี่แหละเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แตกมาจากพม่าแต่ช่วงหลังเนี่ยพม่าเนี่ยเริ่มไม่แตกเข้ามาในลาวแล้วนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงพุทธนี่แหละไอ้คนเดิมเลยนะครับไอ้หม่องสิตูนี่แหละหากินกับสแกมเมอร์เช่นเดิมแต่ไม่ใช่เคเคปาร์คไม่ใช่ชเวโกโกนะฮะไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาลึกเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกะเหรี่ยงส่วนของลาวเนี่ยนะครับมันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เยอะคุณอ้อมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอาคารให้เช่าอยู่เยอะแล้วพอมันมาเจอวิกฤตโควิด-19 อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นอาคารร้างหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับ

เมื่อมีคนไปขอเช่าคนมันก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วยกเว้นว่าคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เขตเศรษฐกิจนั้นมีความเกี่ยวพันโดยตรงนะครับในที่นี้ก็คือเราพูดถึงบ่อยแล้วก็คือตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือสามเหลี่ยมทองคำที่เราเรียกกันซึ่งเป็นของเจ้าเว่ยเนี่ยนะครับก็

0: ไม่หลบไม่ออกสื่อไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ก็ดำเนินการอยู่เบื้องหลังนะฮะก็รองรับไอ้พวกสแกมเมอร์แตกลังจากเขมรนี่แหละแล้วก็บางส่วนก็คือแตกลังจากพม่าเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็ตรงบ่อเต็นนะฮะบ่อเต็นแดนงามเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ่อเต็นแดนขำนะครับทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบ่อเต็นแดนงามไอ้ตรงที่สถานีรถไฟใหญ่ก่อนที่จะข้ามไปที่จีนนะคุณอ้อมไอ้พื้นที่ตรงนี้มันร้างมาหลายปีปรากฏว่าไอ้ตึก10ชั้นที่ร้างมาหลายปีเนี่ยไอ้เจ้าของมันก็อยากได้ตังค์มันก็เลยเปิดให้สแกมเมอร์ที่แตกลังไปจากเขมรไปเช่าอยู่ทั้งตึกเลยนั่นคือจุดหนึ่งแต่จริงๆคนที่ไปเริ่มต้นบ่อเต็นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอื่นนะครับก็เครือข่ายของเจ้าเว่ยนี่แหละแล้วก็รองรับไปพวก 14K เข้าไปทีหลังนะฮะแต่พอมันเป็นเป้าหมายมากขึ้นนะครับในสายตาว่าเอาคุณมีส่วนนะอะไรต่างๆนานามันก็เลยต้องแตกไปอยู่ในโรงแรมอยู่เกสต์เฮาส์อยู่รีสอร์ทนะฮะซึ่งก็หาแขกมาพักไม่ได้นี่แหละก็นานๆทีมีคนมาเหมานะครับเหมากันอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีอะไรพวกนี้มันก็เป็นเงินก้อนโตโดยที่ไม่สนใจว่าเขาจะทำกิจการประเภทไหนแต่ขอให้ได้ตังค์ก็นี่แหละคือสาเหตุว่าเราถึงต้องออกมาตรการอันนี้ก็เพราะว่ามันมีในลักษณะเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กรีสอร์ทนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอาคารพาณิชย์ที่หาคนเช่าไม่ได้มาเป็นเวลาแรมปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยปล่อยให้เช่าเพื่อหวังจะได้ตังค์แต่ทีนี้พอมันสแกมนะฮะมันก็นั่นแหละครับหลอกไม่ได้หลอกไปที่อื่นหลอกข้ามมาถ้าเป็นคนไทยก็หลอกมาที่ประเทศไทยเวียดนามก็หลอกไปที่เวียดนามนะครับจีนตอนนี้จะยากหน่อยหลอกไปที่จีนเพราะ AI เนี่ยมันตัดสายให้เลยนะครับคนจีนก็เลยไม่เป็นเหยื่อนะครับแล้วแต่มันไปประเทศอื่นนะครับช่วงหลังนี่มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์นะครับขนาดติมอร์ตะวันออกก็ยังมีแล้วคุณน้องนะครับเริ่มมีนะครับที่ไปอยู่ในลาวแล้วก็ไอ้พวกมาจากแอฟริกานะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละพวกโรแมนสแกมเนี่ยแหละก็หลอกเอาโปรไฟล์หล่อๆแต่ตัวจริงไม่หล่อเนี่ยนะครับก็หลอกกันไปแล้วก็ลงทุนกู้เงินอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในรูปแบบเดิมนี่แหละแต่ความถี่มันมากขึ้นแล้วช่วงหลังเพราะมันไม่มีจีนมาปราบเหมือนเดิมก็เลยต้องเป็นเรานี่แหละเราก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ลาวเราก็ต้องปราบให้นะครับในขณะที่ถ้ายังมีพวกสแกมของจีนที่เขายังต้องการล่าอยู่เนี่ยเราก็ช่วยจับให้นะครับก็ในลักษณะแบบนี้คือจริงๆเราเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่พอทรัพยากรน้อยงบประมาณขาดแคลนนะครับยวดยานพาหนะก็ไม่เท่าทันอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ส่งผลอยู่นะมันก็เลยต้องมีมาตรการพวกนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาตรการนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าทำได้จริงหรือไม่แต่ถ้าอยากจะให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประเทศที่เป็นเป้าหมายของการถูกสแกมเนี่ยก็ควรที่จะเกื้อหนุนให้กับเราด้วยยังขาดอันนี้ใช่ไหมตามยังไงสตาร์ลิงก์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไหมยังไม่มีอุปกรณ์ในส่วนไหนนะมันต้องได้รับการตอบสนองเหมือนกับที่จีนเอามาให้เรานั่นแหละนะครับต่อไปนี้จีนเขาก็จะนั่งดูแล้วนะครับเพราะเขาไม่เดือดร้อนเหมือนเดิมคนเดียวเราพักกันที่จะต้องดิ้นรน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวตัดสัญญาณของต่างจังหวัดแป๊บนึงค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: เข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: คนอิสระชนบอกว่าไทยเริ่มปรับตัวได้แล้วอาจารย์ไม่มีแรงงานเขมรเราก็หาทางอื่นได้จริงไหมคะ
2: จริงครับ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆถ้าคือแน่นอนนะฮะก็คือถ้าเอาตัวเลขกลมๆมาเทียบระหว่างการค้าต่างประเทศของไทยทั้งหมดที่มีคุณออมเรามีมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับในระดับไม่น้อยนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียดๆ25ล้านล้านบาทนะครับ25ล้านล้านบาทนี่คือการค้าต่างประเทศของไทยแต่เรามีการค้ากับกัมพูชาเนี่ย 180,000 ล้านบาทซึ่งใน 180,000 ล้านบาทเนี่ยเราซื้อจากกัมพูชา 40,000 ล้านเราส่งไปกัมพูชา140,000 ล้านนี่คือไอ้ที่มันหายไปนะครับก็คือ140,000 ล้านที่มันหายไปซึ่งถ้ามาเทียบกับ25ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่เองคุณอ้อมมันประมาณไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะฮะพอมันไม่ถึง 1% แล้วสเกลเศรษฐกิจของเราขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกไปมากกว่านั้นนะครับไอ้มูลค่า 140,000 ล้านที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยมันคือสินค้าของผู้ค้ารายใหญ
1: ่
2: เป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันวัสดุก่อสร้างนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ารายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ทดแทนได้อยู่แล้วมันก็จะเหลือเฉพาะพี่น้องที่อยู่ชายแดนคุณอ้อม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่เคยค้าขายในกำไรวันหนึ่งสัก500สัก 1,000 อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนของเราโดยที่ไทยเที่ยวไทยล่ะนะครับไทยเรียนรู้ไทยล่ะนะครับส่งเสริมสินค้าของชายแดนโดยไทยด้วยกันล่ะนะครับ อันนี้แหละผมเชื่อว่าทำได้ก็ไปชายแดนหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะมีวิธีคิดแบบนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอย่างกรณีสระแก้วเนี่ยผมเคยไปนั่งสนทนากับท่านผู้ว่านะครับผมถามว่าท่านอันนี้เป็นถามเป็นความรู้นะเพราะว่าที่สระแก้วเนี่ยมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสระขวัญสระแก้วทั้งสองสระเนี่ยคุณเอาแล้วก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาประกอบพิธีสำคัญนะฮะในของประเทศไทยเรานี่แหละผมถามท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่ามีที่สระขวัญสระแก้วเนี่ยมีปลาไหมท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมก็ไม่เคยสังเกตนะอาจารย์แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็น่าจะมีนะนั่นแหละแล้วถ้าไม่มีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะปล่อยปลาเงินปลาทองเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม
1: ค่ะ
2: สายมูแห่ไปเลยนั่น อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาไปปล่อยปลาเงินปลาทองเพื่อที่จะเป็นนิมิตที่ดีกับชีวิตอะไรอย่างนี้สารพัดนะครับมันหยุดสำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีเรื่องราวคุณอ้อมเห็นไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะเรียงร้อยขึ้นมาได้แล้วก็ให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับคนไทยด้วยกันได้สารพัดเลยนะครับมีเยอะๆชายแดนเนี่ยมีเสน่ห์เยอะผมถึงชอบขับรถรอบประเทศไทยนะครับพอไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนะครับมันคือของที่ของดีๆทั้งนั้นแหละสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปนี่นะคนที่ อยู่ชายแดนเนี่ยมีบ้านก็พัฒนาบ้านเป็นโฮมสเตย์ดีไหมอาหารการกินนักท่องเที่ยวก็อยู่เหมือนบ้านตัวเองได้นะครับจะไปบาร์บีคิวหรืออะไรสารพัดนะฮะหรือไปจับอึ่งจับกบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือไปเก็บอะไรสารพัด

0: ถ้าที่เป็นผลผลิตของท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงงานหัตถกรรมมันคือเงินทางนั้นแหละนะฮะก็ส่วนรายใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้อยู่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันมีทางอ้อมได้นะครับทางอ้อมในที่นี้ก็คือทุกวันนี้มันก็เป็นนะทุกวันนี้ก็เป็นก็คือว่าไปดูได้เลยนะครับที่ด่านช่องเม็กด่านช่องเม็กเนี่ยก็คือมูลค่าการนำเข้าของเราที่สั่งซื้อจากไทยไปเนี่ยเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับเพราะว่าคอมเมนต์สั่งจากเราสั่งต่อให้ฉันหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งทางเรือก็ยังมีการค้าอยู่นะครับทางเรือประมงเรืออะไรนะเขาก็ส่งสินค้ากันไปนะส่งกันอยู่กลางทะเลนั่นแหละนะครับเรือของเขมรก็ขนไปที่สีฮานุวิวนะครับมันมีคลิปหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะครับสำคัญที่สุดอะไรที่เป็นสินค้าประเภทยุทธปัจจัยอันนี้เราต้องคุมให้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นแหละฮะสำคัญสุดก็คือดูแลคนที่เขาอยู่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยไม่ต้องไปง้อเลยนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ปิดตลอดชาตินะครับ
1: ค
0: ือเมื่อสถานการณ์มันกลับมาดีได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีฮุนเซนแล้วนะครับอาจจะมีคนอื่นที่ดีก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็มันต้องมีพันธสัญญาที่มีข้อปฏิบัตินะครับที่บังคับกันได้ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือตามความต้องการของผู้มีอำนาจมันต้องมีฉันทามติของทั้งสองฝ่ายที่ประชาชนของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องการว่าต่อไปนี้ห้ามทำเรื่องนี้ห้ามปลุกปั่นเรื่องนี้ห้ามยั่วยุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดนะครับมันต้องมีพันธสัญญาที่นำไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ได้อันนี้แหละแต่มันก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเคยเกิดเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าของปราสาทพระวิหาร เมื่อปี2505ไทยกับกัมพูชาไม่มองหน้ากันเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคนไทยเรานี่แหละสร้างชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นว่ารักข้ามขอบฟ้า
1: ฉลองเวหาอะไรนะใช่ไหม
0: เสน่หาฉลองเวหานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์สออาสนะจินดานะครับเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาดาราดังที่สุดของยุค ทั้งสองประเทศมาไขว้กันเป็นพระนาง ฝ่ายไทยก็คือคุณสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: ไปเป็นคู่กับนางเอกฝ่ายกัมพูชาคือคุณดีสเวตนางเอกฝ่ายไทยก็คือคุณอรัญญานามวงศ์ไปจับคู่กับพระเอกฝ่ายกัมพูชาคือเจียยุทธเถียคนนี้รูปหล่อนะฮะถ้านึกไม่ออกหน้าตาจะละไม้คล้ายคลึงกับคุณยอดชายเมฆสุวรรณ ลองไปคนดูนะนี่แหละเสน่หาฉลองเวหาหลังจากนั้นนะครับปี2515นะครับรวมก็คือ10ปีนี่แหละกลับมาดีกันแล้วก็สร้างลงทุนสร้างภาพยนตร์ร่วมกันอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวถึงวาระนั้นจะเอามาฉายให้ฟังในรายการครับ
1: ค่ะเรามาสู่ซีรีส์นะคะ EP ที่52อารยธรรมในอุษาคเนย์ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้มาถึงพัฒนาการนะครับที่ทำให้อยุธยาเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ขยายตัวมีประชากรมากเป็นพิเศษจนได้รับการขนานนามว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็ด้วยเหตุที่ว่ามีความต่อเนื่องในการปกครองนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของบริหารอำนาจการจัดสรรอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละครับไอ้ที่ต่อจากยุคที่พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับ ที่

พัฒนามาจากการปกครองแบบสุโขทัยแบบพ่อปกครองลูกนะครับแล้วก็มาทำให้เป็นเมืองชั้นนอกชั้นในราชธานีนะครับมีตำแหน่งที่ดูแลทั้งอำนาจฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนนะครับก็นี่คือยุคแรกก็คือพระบรมไตรโลกนาถพอยุคที่สองก็มาถึงในยุคของพระบิดาของพระนเรศวรเนี่ยนะครับก็คือพระมหาธรรมราชาก็มีการจัดกำลังป้องกันทั้ง3วังนะครับก็คือวังหลวงนะครับวังหน้าแล้วก็วังหลังถัดมาก็จะเป็นในยุคของพระเจ้าอยู่หัวพระเพทราชานะครับพระเพทราชาเนี่ยก็มีการกระจายอำนาจสมุหกลาโหมเป็น3ส่วนอะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วก็พระโกษาธิบดีนะฮะก็คือมีการทวงดุลอำนาจกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็มายุคที่4นะครับก็คือในยุคปลายของอยุธยา ก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมกศก็มีการดุลอำนาจแล้วก็ลดอำนาจสมุหกลาโหมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วให้มีการกิจการทหารและพลเรือนเนี่ยไปสู่หัวเมืองทางใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของพระโกษาธิบดีจริงๆก็คือการทวงดุลอำนาจนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้แต่ก็อย่างว่านะครับก็คือในยุคที่อยุธยารุ่งเรืองในสายตาของพม่า ก็จะมองว่าความรุ่งเรืองของอยุธยาก็คือภัยคุกคามที่จะมีต่อพม่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการกีธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็อยุธยาก็อยู่ได้นะครับก็คือถ้านับปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราชที่1893แล้วทอดระยะเวลามาจนถึงปีพุทธศักราช2310ก็ถือว่าสิ้นสุดของอาณาจักรอโยธยารวมระยะเวลา417ปีนะครับ417ปีแต่ว่าทุกวันนี้ลองไปเที่ยวเนี่ยเราเพิ่งพาท่านผู้ฟังไปเนาะความยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่นะครับความงดงามลากเดยล่องลอยเดิมอะไรเนี่ยก็ยังงดงามอยู่นะครับพระราชวังวัดอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งศิลปะนะครับมีความสวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์นะครับอยู่ร่วมกันได้นะครับมันมีการบันทึกเรื่องชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้คุณอ้อมก็คือมีนายคนมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อซิมงเดลารูแบร์เขามาเมื่อปีพุทธศักราช2230นะครับในห้วงเวลานั้นก็เป็นยุคที่การพูดของสยามของอยุธยารุ่งเรืองมากก็คืออยู่ในยุคของพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับลารูแบร์ได้บันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามเนี่ยมีศิลปาการเวทีอยู่3ประเภทมีโขนมีละครและมีระบำนี่คือสิ่งที่มีและยังได้มีการระบุด้วยนะครับว่าอยุธยาเนี่ยในห้วงปี2230ปีพุทธศักราชนะครับมีพลเมืองมากกว่า1ล้าน9แสนคนเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดว่าในยุคของจักรวรรดิขอมที่เจริญที่สุดในยุคของจักรวรรดิขอมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเกือบ2ล้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ยังไม่นับจำนวนที่กระจัดกระจายอยู่นอกเมืองนะครับจำนวนไม่น้อยฮะที่อยู่นอกเมืองอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่แต่สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีมูลเหตุอยู่นะก็คือว่าไม่อยากเสียภาษีนะฮะเลี่ยงอาคอนฉันไม่เสนอตัวดีกว่าฉันอยู่ในป่าเขาทำมาหากินได้อะไรพวกนี้นะครับ นี่คือบันทึกที่มีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะฮะภาพว่าโอ้ไม่ธรรมดาก็คืออยุธยานี่แหละในขณะที่พ่อค้าดัชคนหนึ่งนะฮะชื่อนายฟานวาริสนะครับ

ฟันวาลิสเนี่ยเขาบันทึกนะครับบอกว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็คือราชวงศ์ที่สี่นะครับที่ต่อจากราชวงศ์พระร่วงหรือสุโขทัยก็คือพระเจ้าปราสาททองพระเจ้าปราสาททองก็คือพระราชบิดาของพระนารายณ์มหาราชนี่นะแต่ว่าวงปราสาททองนี่มีกษัตริย์อยู่แค่สี่พระองค์นะครับที่ครองราชยาวนานที่สุดก็คือพระนารายณ์มหาราชนะครับนายฟานวาริสนะฮะเป็นพ่อค้าดัชก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาได้บันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าปราสาททองเนี่ยชาวสยามนะครับเชื่อว่าไม่มีชาติอื่นที่จะเทียบเท่าสยามได้นั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งระบบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้นะครับพอกพูนแล้วก็ดีกว่าที่ไหนๆในโลกนี่คือเขาบันทึกไว้นะครับแล้วนั่นแหละครับสิ่งต่อมาก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เราใช้ก็คือว่ากฎมณฑียนบาลยุคต้นของอยุธยาอันนี้นี่มีการวางไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเรียกชื่อชาวพื้นเมืองต่างๆอย่างชัดเจนฮะก็คือแต่ทั้งหลายก็คืออยู่ในสยามด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแขกขอมลาวพม่าเมงมอนนะครับแล้วรวมไปถึงอีกทั้งจีนทั้งจามชวาเยอะแยะไปหมดนะฮะและก็นี่แหละฮะเขาถึงเรียกว่าสยามก็เพราะว่ามีสหประชาชาติชาติพันธุ์ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียวกันแล้วสินค้าเนี่ยก็ไม่ด้อยนะครับที่มีการบันทึกไว้ไม้กฤษณาเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีเยอะมากในยุคนั้นกฤษณานี่เขาเอามาทำน้ำหอมนะฮะไม้กฤษณาแล้วลองนึกดูว่านอแรดคิดดูว่าสัตว์ป่าจะเยอะขนาดไหนนะแรดหนึ่งตัวนี้มีแค่นอเดียวคุณน้องแต่สามารถส่งออกได้เป็นกุลุตนะครับแล้วก็มีแร่ที่เยอะที่สุดในยุคนั้นก็มีดีบุกนะครับแล้วก็งาช้างไม้จันไม้หอมไม้ฝางหนังสัตว์นะครับและสินค้าอันหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์มากก็คือข้าวถ้าเวลาเรานั่งเครื่องบินที่ถ้าลงที่สนามบินดอนเมืองนะคุณอ้อมเราจะเห็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำสีเขียวขจีในห้วงเวลานี้นั่นแหละลองนึกดูนะครับว่าพื้นนาจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนี่แหละคืออยุธยานะครับส่วนสิ่งที่นำเข้าในยุคของอยุธยาก็จะมีพวกผ้าไหมมาจากจีนแน่นอนนะผ้าแพรผ้าลายก็มาในยุคนั้นผ้าลายที่มาจากเปอร์เซียมาจากโลกอาหรับนะครับก็มาจากเปอร์เซียเนี่ยเขาเรียกว่าผ้ากัมมบันกัมมาบันแปลว่าผ้าที่ใช้รัดเอวซึ่งต่อมากัมมาบันนั้นก็เป็นภาษาไทยเรียกว่าผ้าขาวม้า นะครับนั่นแหละคือรากของเขานะครับพวกผ้าลายเครื่องถ้วยชามแล้วก็เครื่องกระเบื้องต่างๆนี่คือสินค้าที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกชาติเวลามาค้าขายที่เขาอยากได้มากก็คือข้าวนี่แหละนะครับส่วนชาติพันธุ์มีอย่างไรแล้วใครมีลักษณะอย่างไรไปเบรกสักครู่ฮะแฟนเพลงแล้วค่อยกลับมาครับเชิญครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้1:35 PM ช่วงสุดท้ายของทั่วไทยอาเซียนคืนนี้นะคะ
3: ค่ะก็ในยุคอยุธยาเนี่ยก็มีสินค้าที่เรียกว่าสินค้าควบคุมหรืออีกคำหนึ่งเขาใช้คำว่าสินค้าต้องห้ามนะครับ
2: ค่ะ
3: ต้องห้ามแต่ว่าถ้าจะค้าเนี่ยต้องได้รับพระบรมราชาอนุญาตเท่านั้นแล้วคนที่คอยคุมสินค้าพวกนี้นะครับก็คือพระคลังสินค้านั่นแหละ อาวุธปืนนี่นะครับกระสุนดินปืนผ้าไหมผ้าแพรผ้าลายเครื่องถ้วยชามและเครื่องกระเบื้องอันนี้ถือว่าเป็นรวมไปถึงข้าวด้วยนะฮะ อยุธยาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดว่าส่งออกข้าวไปต่างประเทศเนี่ยคือเรือเราไม่ได้ส่งนะครับก็คือเรือต่างประเทศเนี่ยมาซื้อถึงที่นะครับเอาเรือมาก็มาซื้อเลยแล้วก็เอาสินค้าอย่างอื่นมาแลกกับเรานะครับก็คือไอ้ที่เรานำเข้านี่แหละส่วนส่งออกก็คือเรือสินค้าต่างประเทศเนี่ย ก็จะขนออกไปด้วยนะครับไม่ที่ไล่เรียงมาให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นไม้กฤษณานอแรดดีบุกงาช้างนะฮะไม้จันหอมไม้ฝางนะฮะหนังสัตว์แล้วก็รวมไปถึงข้าวเนี่ยอยุธยาเคยขายข้าวโดยเฉลี่ยนะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้นับเป็นกิโลคุณอ้อมเขานับหน่วยเป็นหาบฝากท่านผู้ฟังนะไปค้นดูนะครับหนึ่งหาบเนี่ยมันมีกี่กิโลเราขายข้าวอยุธยาขายข้าวโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับประมาณ1.5 ล้าน

0: แสนหาบ ถ้าแบกคนถ้าใช้หนึ่งหาบหนึ่งคนเนี่ยก็ล้านห้าแสนคนนะครับ ช่วยกันหาบมาขึ้นเรือนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้ว การค้าหลักๆนะครับที่เป็นคู่ค้าใหญ่ๆของอยุธยาก็คืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือจีนนะครับมีจีนโปรตุเกสดัตช์นะดัตช์ก็คือฮอลแลนด์นะสมัยก่อนเขาเรียกดัตช์ว่าฮอลันดานะครับทุกวันนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับมีญี่ปุ่นนะมีฝรั่งเศสมีอังกฤษก็เข้ามาแล้วก็ฟุ้งรุ่งเรืองที่สุดก็คือสมัยพระนารายณ์มหาราชนี่แหละพระองค์ครองราชอย่างยาวนานแล้วก็เริ่มแรกการทางการทูตสมัยแบบตะวันตกนิยมเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระองค์นะครับแล้วก็ชาติพันธุ์เนี่ยหลากหลายมากนะครับในบันทึกเนี่ยเขาบันทึกไว้เลยนะครับก็คือทั้งที่มาทำการค้านะครับทั้งที่มาอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับหรืออยู่ยาวเลยก็มีนะครับคำว่าอยู่ยาวในที่นี้หมายความว่าพอมีความรู้ความสามารถนะครับก็จะโอนตัวเองมาอยู่ในสังกัดของอยุธยาหนึ่งในนั้นก็คือคอนสแตนตินฟอคอนนะครับก็คือเจ้าพระยาวิชัยเยนนั่นแหละที่ถ้าดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็จะมีฉากนี้อยู่นะครับการค้าที่ถือว่าฉลาดมากก็คือในยุคอยุธยาก็คือการค้ากับจีนคุณอ้อมเราทำการค้ากับจีนบนพื้นฐานที่ว่านอกจากมีเรือสินค้าแล้วเราก็ยังส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้ฮ่องเต
1: ้
0: ของจีนนะฮะตั้งแต่ราชวงศ์หมิงต่อมาจนถึงราชวงศ์ชิงนะฮะหมิงเนี่ยก็คือก่อนสุดท้ายนะฮะชิงก็คือราชวงศ์สุดท้ายของจีนเราส่งภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องทุกๆ3ปีเนี่ยเราจะส่งจิ้มก้องนะครับเครื่องราชบรรณาการไปให้ฮ่องเต้ของจีนแต่ว่าการค้าเนี่ยทำกันตลอดนะครับจิ้มก้องเนี่ยก็จะไปแต่ว่าจริงๆมาถึงยุคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าเกินไว้ก่อนมาถึงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเราขอส่งจิ้มก้องทุกปี เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราจิ้มก้องไปคุณอ้อมอย่างเรือสำเภาเราส่งจิ้มก้องให้3ลำอย่างนี้นะครับฮ่องเต้ของจีนเนี่ยจะหน้าใหญ่พระพักใหญ่เป็นพิเศษมา3ลำนะฮะคืนให้6 นะฮะคืนให้2เท่านะก็เลยทำให้ในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเราส่งไปเยอะมากจนฮ่องเต้บอกว่าไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะแต่การใช้กับจีนเนี่ยมีมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับนั่นแหละเราถึงมีเครื่องสังคโลกเรื่องอะไรกันนะช่วยตากงตาไก่อะไรพวกนี้นะครับก็มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วแหละแต่ว่ามาใหญ่ขึ้นก็คือในยุคของอยุธยานี่แหละมีใครอยู่บ้างในอยุธยามีการรวบรวมในรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชในห่วงปีพุทธศักราช2199ถึงปีพุทธศักราช2231นะครับก็รวมพระองค์ครองราชเนี่ยก็32ปีนะฮะกว่า32ปีที่พระองค์ครองราชแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางการค้าการขยายความสัมพันธ์ทางการทูตก็เลยมีความหลากหลายของชาติพันธุ์มีไทยเนี่ยก็คือเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะครับมีมอญมีพม่ามีคขแมร์มีลาวมีชวามีเวียดนามหรืออนัมนะครับแต่ว่าคนเวียดนามเขาจะเรียกตัวเองว่าขิงนะฮะ
1: อะไรนะจ๊ะขิงขิง
0: ฮะจริงๆก็ออกเสียงง่ายๆก็ขิงนั่นแหละแต่เขาออกว่าขิงนะครับชาวขิงหรืออัน

นะฮะอย่าไปเรียกยวนนะครับยวนเป็นภาษาเขมรที่เรียกคนเวียดนามแล้วแสดงของคำว่ายวนในภาษาเขมรหมายถึงพวกขี้เหลืองนะครับอย่าไปใช้คำนี้ในประเทศเวียดนามโดยเด็ดขาดนะครับก็จะมีชาติพันธุ์ข่าขมุนะครับคนข่าเนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวเขาจะเรียกตัวเองว่าตะม้อยน่ารักเนาะตะม้อยเหมือนคนเราเขาใช้คำแทนตัวว่าข้าน้อยข้าพระเจ้าพูดน้อยเนี่ยนะครับข่าเขาจะใช้คำแทนตัวว่าตะม้อยนะครับมีแขกก็คือคำว่าแขกเนี่ยทั้งอาหรับทั้งอินเดียทั้งอะไรเนี่ยนะครับเราเอามารวมๆเป็นแขกหมดเลยแม้กระทั่งมาจากมาลายูเราก็เรียกว่าแขกมีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็มีชาติตะวันตกที่มาจากยุโรปเราเรียกรวมๆว่าฝรั่ง นะครับสาเหตุที่เรียกฝรั่งก็นี่แหละฮะจมูกโด่งหัวแดงตัวสูงโป่งผิวขาวนะครับอันนี้คือเป็นศัพท์รวมนะครับเราก็เลยเรียกว่าฝรั่งก็รวมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยมอญพม่าเขมรลาวชวานะฮะคิงหรือเวียดนามนะฮะข่าตะม้อยแขกขมุกจีนญี่ปุ่นและฝรั่งณสยามเลยเนี่ยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์มีนัยยะสำคัญอยู่ในนั้นสำหรับคนอยุธยานะครับเวลามองไปที่พม่าคนอยุธยาจะมองพม่าแต่เราเรียกพม่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าเมียนคนล้านนาเรียกพม่าว่าม่านใช่ไหมคนม่านนะหรือเมียนก็ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องมอญเรียกพม่าว่าเมียนส่วนล้านนาผมจำได้ว่าเรียกม่านพวกม่านนะครับก็คือเรียกครอบครัวมาพม่านี่แหละนะครับสายตาคนอยุธยามองพม่าก็คือว่าแข่งอิทธิพลและแข่งขยายอำนาจนั่นแหละสาเหตุของการสู้รบกันแล้วพม่ามาตีกรุงศรีสองครั้งที่ใหญ่ๆแต่จริงๆอยุธยากับพม่าเนี่ยรบกันศึกใหญ่ๆเนี่ยมีถึง24ครั้งเนี่ยคุณนะครับแต่ตัดสินแพ้ชนะเนี่ยก็คือ2ครั้งก็คือปีพุทธศักราช2112กับปีพุทธศักราช2310ซึ่งพม่าเป็นฝ่ายชนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอยุธยาไม่ชนะนะครับอยุธยาในยุคของพระนเรศวรเนี่ยบุกไปตีหงสาวดีนะฮะตามล่ากษัตริย์ของพม่าด้วยซ้ำนะครับก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในสายตาเวลามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันคนอยุธยาจะมองพม่าว่าเป็นคู่แข่งอิทธิพลและการขยายอำนาจส่วนเวลามองไปที่ขแมรหรือเราเรียกว่าเขมรเนี่ยนะครับก็คือเราจะมองในปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าอยุธยามีอิทธิพลเหนือและอิทธิพลเหนือด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านการปกครองนะครับแล้วการปกครองเนี่ยมันนั่นแหละฮะมันก็มีสมมุติเทพมีทั้งพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เอามาใช้อยุธยาก็เริ่มคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาภาษาถิ่นเวลาเขาเรียกกษัตริย์คุณอ้อมเขาจะเรียกว่าขุนหลวงนะครับแต่ถ้ายุคสุโขทัยเรียกว่าพ่อขุนแต่พอมาถึงอยุธยาเรียกขุนหลวงนะครับแต่ทีนี้พอมีพิธีของพราหมณ์เข้ามาศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับพิธีของพราหมณ์เข้ามาก็จะมีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปนะครับมีการใช้ภาษามีการสร้างราชาศัพท์อะไรขึ้นมานะครับก็เลยเริ่มถือว่าสิ่งเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนี่แหละก็คือพิธีกรรมต่างๆในราชสำนักก็เริ่มมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับกัมพูชาหรือเขมรนะครับก็คืออิทธิพลที่เหนือกว่าเช่นเดียวกันกับมลายูเวลาเรามองไปที่มลายู

0: ครับอยุธยาก็จะมองอัมรายูว่าเป็นประเทศราชคำว่าประเทศราชเนี่ยหมายถึงอาณาจักรที่เจ้าผู้ครองนครของชาติพันธุ์นั้นๆหรืออาณาจักรนั้นๆเนี่ยก็ยังปกครองด้วยตัวเองต่อไปนะครับแต่ยอมรับในอิทธิพลที่เหนือกว่าก็เลยเรียกว่าประเทศราชวิธีการแสดงออกถึงการเคารพหรือยอมรับในอำนาจราชอำนาจนะครับก็คือนี่แหละครับการส่งเครื่องราชบัณฑาการโดยปกติในยุคโบราณก็คือ3ปีส่ง1ครั้งนะต้นไม้เงินต้นไม้ทองเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการผูกกันในเรื่องของการสมรสหรือแต่งงานระหว่างเชื้อพระวงศ์ด้วยนะครับแล้วเวลามองไปที่เวียดนามนะครับหรืออันนำเนี่ยเราก็มองไม่ต่างอะไรกับมองพม่าเวียดนามก็แข่งอำนาจและอิทธิพลแต่ในยะที่เรามองไปที่เวียดนามก็คือว่าเป็นคู่แข่งของอยุธยาเหนือแผ่นดินขแมรนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างในยุคโบราณระหว่างเวียดนามกับสยามที่เขาเรียกว่าอันนำสยามยุทธแต่อันนี้มันเกิดขึ้นในรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวจะกล่าวถึงในการต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่อยุธยาอยู่ส่วนจีนนะครับอันนี้เนี่ยเราในโดยรูปแบบนะครับก็คือเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของฮ่องเต้คำว่าจงกัวคุณอมจงกัวแปลว่าศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้นองค์ฮ่องเต้หรือหวงตี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศูนย์กลางจักรวาลนะฮะก็มีเครื่องราชบัณฑาการที่ส่งไปในรูปแบบของการค้าแล้วนั่นแหละเราส่งไป3ได้กลับคืนมา6จริงๆอยากส่งเป็น10ด้วยซ้ำนะครับแต่ฮ่องเต้บอกว่าพอแล้วนะครับทำไงได้นะฮ่องเต้ก็หน้าใหญ่นะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับเวลาเรามองไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามองเป็นคู่ค้าที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกนะเป็นอาณาจักรแรกที่ได้มีเขาเรียกว่าใบอนุญาตการค้าที่เรียกว่าใบเบิกร่องใบเบิกร่องเนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะสัญจรมาถึงทะเลแล้วก็เข้ามาที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาเทียบท่าเรือที่อยุธยาได้เลยโดยใช้ใบเบิกร่องเนี่ยมาแล้วเป็นชาติแรกนะครับที่ได้ใบเบิกร่องในยุคสมัยอยุธยานะฮะส่วนโปรตุเกสเข้ามาในห้วงประมาณปีพุทธศักราช2034นะครับที่เข้ามาโปรตุเกสเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกนะที่เข้ามาแต่จริงๆเข้ามาที่หงสาวดีก่อนมาที่มอญก่อนแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงอยุธยาก็มาค้าขายนี่แหละครับแล้วก็มาเผยแผ่ศาสนาและเป็นชาติแรกที่เอาอาวุธกระสุนปืนไฟทั้งหลายมาขายให้กับอยุธยาก็ต้องถือว่าโปรตุเกสหรือโปรตุกิสเนี่ยนะครับเป็นต่างชาติถ้าในทัศนคติหรือปฏิสัมพันธ์กับอยุธยาก็คือเป็นชาติต่างชาติที่ดีนะมีสัมพันธ์ที่ดีกับอยุธยาแต่ไม่ดีเลยนี่คือสเปนนะสเปนเนี่ยมาปีพ.ศ. 2147นะครับมาไม่ดีเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสเปนเนี่ยหมายมั่นปั้นมืออยากจะยึดครองเขมรก็เลยมายั่วยุนะครับมาหนุนหลังให้เขมรเนี่ยออกจากอิทธิพลของอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคแรกที่พระนเรศต้องไปปราบก็คือยุคที่เราเรียกว่าระแวกพระนเรศต้องไปปราบและที่กระด้างกระเดื่องขึ้นมาก็เพราะว่าสเปนนี่แหละไปยุให้ขแมรหรือพญาระแวกเนี่ยแข่งบ้านแข่งเมืองในสายตายุธยาก็เลยมองสเปนว่าเป็นประเทศชาติพันธุ์ที่ไม่ดีต่ออยุธยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถัดมานะฮะมาพร้อมๆกับสเปนก็คือดัตช์หรือฮอลันดาในสมัยก่อนเรียกว่า

0: คือชาวดัตนะครับส่วนดัตเนี่ยมาคือเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยเขามองไปไกลกว่าอยุธยานะครับพอมาถึงอยุธยาเสร็จปุ๊บก็มาต่อทางการทูตนะอยากรู้จักกับจีนจริงๆแล้วเนี่ยดัตเนี่ยอยากหาช่องทางไปทำการค้ากับจีนเข้ามาในยุคสมัยของพระนเรศวรเนี่ยนะครับพระนเรศนี่แหละโดยการใช้เรือสำเภามาค้าขายนะครับนี่คือสิ่งที่เขาแฝงเข้ามาคือถ้าจะพูดแล้วก็คือว่าฉันมีสินค้าอันนี้ฝากไปขายที่เมืองจีนด้วยได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคุณอมนะครับหมายความว่าอยุธยาก็เริ่มเป็นตัวกลางเอาสินค้าของยุโรปที่ฮอลันดาเอามาฝากขายแล้วเราก็ขนไปที่จีนขายต่ออีกประเทศหนึ่งซึ่งอยุธยามองไม่ดีเลยนะครับมาในยุคที่ไล่เลี่ยกันกับสเปนนี่แหละก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษถือว่ามาไม่ดีก็เพราะว่าอะไรเข้ามาปุ๊บก็มายึดเอาประเทศสลาฟของสยามของอยุธยาไม่ว่าจะเป็นที่มะลิดนะครับก็มายึดเอาอีกประเทศหนึ่งซึ่งมาดูเสมือนหนึ่งว่าดีแต่ไม่ดีดูเสมือนหนึ่งว่าดีแต่ไม่ดีนะครับคือฝรั่งเศสคือถ้าจะพูดแล้วก็คือมารยาสาไทยมากก็คือประเทศนี้แหละคือฝรั่งเศสนะมาค้าขายเผยแผ่ศาสนานะครับในยุคสมัยพระนารายณ์แต่ว่าเสมือนหนึ่งว่าดีก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตในยุคสมัยของพระนารายณ์ซึ่งตรงกับกษัตริย์ของฝรั่งเศสก็คือหลุยที่14นะครับนอกนั้นก็มีแขกมัวแล้วก็ชาวลังกานะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: อีกสักประมาณ2นาทีได้ค่ะอาจารย
0: ์ชาวแขกมัวเนี่ยก็คือมาค้าขายก่อนแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความรู้มีภูมิความรู้ต่อมาก็เลยรับราชการตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยานะครับแล้วก็เป็นต้นตระกูลที่อยู่มานานมากจนเท่าทุกวันนี้ก็คือตระกูลบุญนาคคุณอ้อมแล้วก็แขกมัวท่านแรกที่มารับราชการนะครับในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับแล้วก็เจ้านครอินด้วยเนี่ยนะครับพระเจ้านครอินด้วยเนี่ยก็คือเชคอามัดนี่แหละคือต้นสกุลบุญนาคแล้วเป็นสกุลที่มีสมเด็จเจ้าพระยาอยู่สองท่านในยุครัตนโกสินทร์ส่วนลังกานะครับส่วนลังกาคือเน้นในเรื่องของพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็คือมาเจริญความสัมพันธ์ในเรื่องของพุทธศาสนาและที่สำคัญนะครับก็คือมาช่วยอยุธยาฟื้นฟูพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามนั่นแหละครับวัดวาอารามถึงสวยงามเราถึงเรียกว่าเถรวาทซึ่งสายก็มาจากลังกาวงนั่นแหละนะครับจบสำหรับ
1: ก็ใช่ค่ะก็เดี๋ยวส่งท้ายกันที่เพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะ EP ที่53ค่ะวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์กับอ้อมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้า

0: าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาด้านผบตรเตรียมประสานราชทัณฑ์ยกระดับมาตรการติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษกลุ่มเสี่ยงนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: คืบหน้าคดี5ศพที่อำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุหลังรับฟังความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญฆ่า5ศพว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว2รายพร้อมผู้สนับสนุนพร้อมวันนี้ได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียยืนยันจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ประกันตัวและสั่งให้ทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมด้านพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าผู้ต้องหาหลักมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดและเชื่อมโยงเครือข่ายอดีตผู้ต้องขังที่คอยช่วยเหลือหลบหนีพร้อมประสานกรมราชทัณฑ์ยกระดับมาตรการติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษกลุ่มเสี่ยงรวมถึงคุมเข้มการซื้อขายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รัฐผ่านออนไลน์นายกรัฐมนตรีย้ำชัดประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรเฉพาะกลุ่มและผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียกลุ่มนี้พำนักระยะยาวในไทยไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปนิราศทิพย์ศรีธรรมนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: คปภ.ยืนยันหลุนโซโล่ประกันภัย5ล้านบาทพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ตามที่ปรากฏข่าวการเสียชีวิตของหลุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาธิการคปภ.กล่าวว่าสำนักงานคปภ.ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัยพร้อมประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมนายชูชัดกล่าวว่าภายหลังจากที่ญาติผู้เสียชีวิตได้ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกัน5ล้านบาททั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมไม่รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดังนั้นการพิจารณาความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยิงสนั่นวัดบึงทองหลางคาศาลาจัดงานศพดับ172สน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณหน้าศาลางานศพภายในวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวเกิดเหตุขณะกำลังมีพิธีสวดพระอภิธรรมมีผู้เสียชีวิต1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำตัวส่งรักษา

ส่วนที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำรูปร่างสูงประมาณ160เซนติเมตรผมยาวหลังลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจได้ชิงรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับขี่หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยได้เข้าควบคุมและปิดล้อม

0: เพื่อเร่งล่าตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord Newsโทร02-201-6373
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: ย 20:12 น.นะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อ

0: ชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับช่วงเล่นไม่รับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับกับรางวัลระดับสากลเป็นใครเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กเรื่องนี้ครับมารยาทสากลที่ทุกคนพึงมีครับจะต่อกระแสเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งวัยรุ่นอิตาลีล่ะครับที่เข้ามานะครับมีเรื่องมีราวมีเรื่องดราม่าขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับทักทายแสดงความคิดความเห็นอะไรต่างๆเข้ามาในรายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเรานะครับ Mcot News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับ Mcot News FM 100.5 นอกจากนั้นท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัว A หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คําว่า Mcot NewMCLT แล้วก็ NEWS ครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเรานะครับคือ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: เร้นไม่รับกับเซเล็บ
0: อย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเรานี้เป็นหมอนะครับเป็นแพทย์นะฮะเป็นอายุรแพทย์ที่สำคัญคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต้องถือว่าเป็นมืออันดับหนึ่งของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีรางวัลต่างๆมากมายทั้งในประเทศไทยทั้งในระดับสากล นะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับศาสตราที่คุณนะครับนายแพทย์วสันต์อุทัยเฉลิมสวัสดีครับหมอวสันต์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ติ๋มครับ
3: ยินดีต้อนรับ
0: ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังว่าเผอิญหมอวสันต์กับผมนี่เข้าจุฬารุ่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าผมจริงๆก็เรียนด้วยกันตอนปีหนึ่งนะตอนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคณะวิทยาศาสตร์นี่พวกหมอหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องจะเรียนด้วยกันหมดนะฮะในคณะปีที่หนึ่งทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวทำความรู้จักกันก่อนนะฮะหมอวสันต์นี่มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ครับจริงๆชื่อเล่นไม่ค่อยได้มีใครเรียกนะครับถ้าเป็นสมัยเด็กๆก็จะเรียกกันหน่อยชื่อไก่ครับ
0: ชื่อไก
2: ่ครับ
0: เหตุผลเพราะว่าเกิดปีไก่ป่ะ
2: เป็นพี่คนโตครับ
0: อ๋อเป็นคนโตฮะ
2: ครับ
0: มีกี่คนนะพี่น้องฮะ
2: พี่น้อง4คนครับ
0: 4คนเป็นคนโต
2: คนโต
3: คนอื่นก็ไก่ด้วยไหมคะ
2: คนอื่นก็ไก่หมดเลยครับ
3: อ๋อเหรอคนที่สองชื่ออะไร
2: ก้อยครับ
0: ก้อยคือคนที่สองฮะ
3: ใช่ก้อยชื่อเหมือนใครเน
0: า
3: ะ
0: เหมือนภรรยาผมก็ชื่อก้อยเหมือนโอเคเดี๋ยวนะชื่อไก่ชื่อก้อยแล้วต่อไปอะไรฮะ
2: เก่งครับ
0: เก่งคนที่สาม
2: คนที่สามครับ
0: ผู้หญิงทำไมคน
2: ผู้หญิงคนผู้ชายหมดเลยสามคน
3: ก้อยชื่อผู้ชาย
2: ก็ผู้ชายครับ
0: อ้าวจริงป่ะฮะ
2: ครับ
0: โอ้เหรอโอ้แล้วก็คนที่สี่ชื่อ
2: กุ้งครับ
0: มีก็ผู้ชาย
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงอ๋อมี
2: คุณแม่รอผู้หญิงคนสุดท้องเนี่ย
0: เดี๋ยวนะไก่ก้อยเก
3: ่งกุ้ง
2: กุ้ง
0: เออนะกอไก่หมดน่าจะพ่อหรือใครหรือแม่นะมีกอไก่ไหมหรือว่า
2: ไม่มีเลยครับ
0: แต่นั่นคือชื่อตอนเด็กใช่ไหม
2: ครับ
0: พ่อเกิดในกรุงเทพนี่แหละนะฮะ
3: แต่เพื่อนๆไม่ค่อยเรียกใช่ไหม
2: เพื่อนๆถ้าเป็นสมัยเรียนก็มีอยู่บ้าง
3: มันสมัยเรียนเด็กๆใช่ไหม
2: ครับ
0: พอเริ่มเรียนประถมมัธยมที่ไหนนะฮะ
2: ครับถ้าตั้งแต่อนุบาลเลยอนุบาลนี่โรงเรียนดวงทวินดวงทวินเคยอยู่ที่ตรงซอยสารแดงครับแล้วตอนหลังย้ายไปอยู่มหาเล็กหลวง2เดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วครับ
0: ดวงทวินนะ
2: ดวงทวิน
0: แล้วก
2: ็ประถม1ถึงประถม4มาที่โรงเรียนอินทรศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนของคุณปู่
0: อ๋อเหรอ
2: ครับ
0: หมายถึงคือคุณปู่เป็นเจ้าของโรงเรียนน
2: ี่เป็นเจ้าของโรงเรียน
0: อินทรศึกษาใช่ไหม
2: ครับ
0: อยู่ตรงไหนนะฮะ
2: ตรงซอยมหาเล็กหลวง2นะครับ
0: อ๋ออยู่ตรงนี้เอง
2: คร
0: ับ
2: ใช่
3: ครับก็ต้องประถมมัธยม
0: แล้วก็นี่คือประถม1ถึง4
2: แล้วก็มาเข้าประถม5จนถึงมัธยมจนจบเลยที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
0: สาธิตมสวใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปทุมวัน
2: ปทุมวัน
3: มาแยกย่านปทุมวันละย่านปทุมวันละ
2: จริงๆก็วนเวียนอยู่แถวนี้ตลอดเลย
0: ตรงนี้ตลอด

0: ่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ตอนที่มาเรียนที่ปทุมวันนี่มันก็ใกล้จุฬาเนี่ยจ้องมาทางด้านนี้ใช่ไหม
1: สารแดงก็ใกล้จุฬา
0: ก็ใกล้จุฬาก็วนอยู่ตรงนี้
1: มหาเล็กหลวงสองก็ใกล้จุฬาบ้านก็อยู่มหาเล็กหลวงสองเลย
0: อ๋อจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แล้วครับตอนนั้นอยู่ในโรงเรียน
0: อยู่ในโรงเรียน
1: บริเวณโรงเรียน
0: ตอนที่เรียนมสวนี่เพื่อนรุ่นนี่มีใครผมจำได้ไหมฮะมาจากไอ้ที่สายที่ปทุมวันนะฮะ
1: ก็เจอกันมาตลอดเลยนะครับเยอะนะครับที่มาเข้าจุฬาด้วยกันนี่หลายคนเลย
0: หลายคนเลยนะ
1: ใช่ครับมีแพทย์ก็ 6-7 คนอย่างน้อยครับวิศวะก็หลายคนนะครับแล้วก็อักษรศาสตร์ก็มีครับรัฐศาสตร์ก็มีบัญชีก็มีเยอะมากครับ
0: แต่ว่าไอ้ต่อใหม่นั้นมันยังเรียนเป็นมัธยมศึกษามสอยู่ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วสมัยนั้นมันมีเรื่องอะไรสอบนี่มันต้องมีติดบอร์ดนี่อะไรนี่ใช่ไหม
1: อ๋อครับก็จบพอดีตอนนั้นเป็นแพทย์เป็นแผนใหม
0: ่เป็น
1: การศึกษาแผนใหม่เพิ่งเริ่มแล้วที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันก็เริ่มด้วย
0: ที่เริ่มต้นด้วย
1: นะครับแต่เริ่มทั่วประเทศก็ได้ที่18ของประเทศไทยติดบอร์ด
0: โอ้
1: เป็นของแผนใหม่แล้วมีแผนใหม่แผนเก่า
0: แผนใหม่กับแผนเก่านะสมัยนั้นเขาใช้คำว่าติดบอร์ดถูกไหมฮะเป็นที่รู้กันโอ้ถ้าใครติดบอร์ดนี่ขึ้นชื่อหรือชาเลยนะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยน่าจะเรียนเก่ง
1: ก็พอได้ครับ
0: พอได้แล้วมาทางสายวิทย์ตั้งแต
1: ่ก็อยู่สายวิทย์ตลอดใช่ครับ
0: มีความตั้งใจอะไรตอนนั้นเรียนวิทยาศาสตร์นี่จะใจจะเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไร
1: ก็ความตั้งใจจริงๆแล้วอยากเข้าวิศวะอยากมาเป็นเพื่อนอาจารย์เสน่ห
0: ์โอ้ไม่ใช่ผมอยู่วิทยาศาสตร
1: ์วิทยาศาสตร์เพื่อนวิศวะก็หลายคนนะ
0: แต่ตอนนั้นอยากเข้าวิศวะ
1: อยากเข้าวิศวะ
0: ทำไมถึงใจไปสอบติดหมอแล้วฮะ
1: ก็พอดีตอนช่วงเรียนเนี่ยได้คะแนนดีชีววิทยาขึ้นมาอาจารย์ก็บอกน่าจะเข้าแพทย
0: ์เพราะว่าสายวิศวะนี่ไม่มีใครเอาชีวะได้ครับ
1: คุณแม่ก็บอกเข้าเธอแพทย
0: ์เชียร์กันนะ
1: เชียร์กันใหญ่คุณพ่อบอกอย่าเข้าเลย
0: ครับพ่อทำอะไรคร
1: ับ พ่อเป็นแพทย
0: ์อ๋อพ่อเป็นหมออยู่แล้ว
1: ครับแต่พ่อบอกว่ามันหนัก
0: อยากเข้าเลย
1: คุณแม่บอกอยากให้เป็นแพทย
0: ์อยากให้เป็นแพทย
1: ์ครับก็เลยเลือกแพทย์ไว้อันดับหนึ่ง
0: ตอนที่ entrance เลือกไปหกอันดับนี้อันดับหนึ่งเลยคือแพทย์จุฬาสองก็เป็นแพทย์อีกไม่งั้นอีกไหม
1: สองสามสี่ห้านั้นวิศวะหมดเลยครับ
0: โอ้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่าเลือกเพื่อแม่ไปอันหนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: เพื่อคุณแม
0: ่แล้วที่เหลือก็จะเป็นของเราเอง
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าติดให้คุณแม่ใช่ไหม
1: ติด
0: หมอจุฬานะ
1: ครับ
2: แล้วคุณแม่ทำ
1: คุณแม่เป็นอาจารย์อยู่วิทยาศาสตร์จุฬาเป็นการ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ฟิสิกส์ครับ
0: อ๋ออยู่ฟิสิกส์อ
1: ยู่ฟิสิกส์
0: จุฬาต้องอาจารย์ระวี
1: ฟิสิกส์จุฬา
0: ตอนนั้นนะ
1: เมื่อรุ่นนั้นรุ่นเด็กกว่าอาจารย์ระวี
0: อ๋อรุ่นเด็กกว่าอาจารย์ระวีไง
1: ครับ
2: ถือเป็นครอบครัวจุฬาเลยนะ
0: เพราะว่าถ้าบอกฟิสิกส์ที่วิทยาศาสตร์นี่ทุกคนต้องพูดถึงที่อาจารย์ระวีภาวิไลเลยนะฮะเป็นเรียกว่าปูชนียบุคคลดังนี้เลยนะฮะก็เลยเข้าจุฬาก็สนุกดีใช่ไหมจากมสวประสันนะมสวทุกทีปทุมวันมาที่นี่ใช่ไหม
1: ก็ตอนเรียนนี้ก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับอยู่แถวปทุมวันอย่างเดียวครับ
2: คุณวิพัฒน์บอกว่าชูป้ายไฟเลยครับอาจารย์วิพัฒน
0: ์ตอนที่เรียนหมอเนี่ยนะมันต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างฮะในจุฬาเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมซะเยอะเหมือนกันจริงๆเล่นชอบเล่นกีฬามากครับเล่นกีฬามาทุกชนิดเลย
0: ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลย
1: ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยครับตอนสมัยเรียนมัธยมก็เล่นทั้งเทนนิสกับเพื่อน
0: อ๋อเทนนิสด้วย
1: แบดมินตันฟุตบอล
0: ไอ้เทนนิสแบดมินตันมันเล่นด้วยกันได้เหรอ
1: ก็พอได้แต่ใช้หลักการเล่นต่างกันนิดหน่อย
0: ต้อง
1: ครับต้องไม่ใช้ข้อมือ เทนนิสไม่ใช้ข้อมือแบดมินตันนี่ใช้ข้อมือเยอะใช่ครับ
0: มีบางคนบอกมันเล่นด้วยกันยากไหม
1: พอได
0: ้อ๋อพอได้นะ
1: ครับแล้วก็ฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเล่นหมดทุกอย่างเลย
2: มาสายกีฬาเลยนะสายกีฬา
0: ฟุตบอลใช้เท้านะแบดนี่ใช้มือ
1: ครับ
0: นี่มือ
1: ยกเว้นรักบี้ไม่เล่น
0: ปะทะนี่ไม่เอานะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าเอาจริงมากที่สุดคือกีฬาตัวไหนครับที่เอาจริงมากที่แบบ
1: ก็มีเริ่มต้นเป็นเทนนิสครับเทนนิสตั้งแต่ตอนที่เข้าตอนที่ทันมัธยมปลายแล้วก็เข้ามาถึงมหาลัยก็เล่นเทนนิสเยอะเลยมาตั้งแก๊งเทนนิส นะครับ

0: ตั้งชื่อเลยว่าเป็นเดอะแก๊ง
1: เป็นเดอะแก๊งเลยฮะ
0: มีรุ่นน้องมีรุ่นเดียวกันตั้งแก๊งหลายคณะรวมกันเป็นเกือบ20กว่าคนได้ครับเล่นกันบ่อยมาก
1: เห็นบอกเกือบจะติดทีมมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหม
0: ตอนนั้นก็เกือบครับเกือบจะได้เป็นตัวมหาลัยเป็นนักเทนนิสมหาลัยตอนนั้นเขามีคัดตัว
1: มีคัดตัว
0: พอดีว่ารอบสุดท้ายถ้าชนะอีกรอบเดียวเนี่ยจะได้เป็นตัวมหาลัยวันนั้นพอซ้อมอยู่กำลังจะไปแข่งก็เอ็นแร็กเก็ตเทนนิสขาด
1: โอ้
0: อาจจะเป็นดวงมั้งครับว่า
1: แล้วไม่ได้เตรียมไอ้ไม้สำรองไปเลย
0: ไม้สำรองมีเหมือนกันแต่เป็นเก่ามากเป็นสมัยของคุณพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหเลย
0: ก็ลงไปเล่นแบบนั้นไม่ทราบว่าถ้าเอ็นดีๆอยู่นี่
1: ป่านนี้ก็ติดตัว
0: ผลไม่แน่ใจแต่อาจจะดีกว่านั้นครับ
1: อันนี้คือกีฬาที่เล่น
0: ครับ
1: แล้วกิจกรรมอื่นทำไหมฮะพวกชมรมอะไรต่างๆด้วยนะ
0: ชมรมไม่ค่อยได้เข้าเลยครับเล่นแต่กีฬา
1: ส่วนใหญ่เป็นหลัก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ้แล้วพอถึงเวลาจะต้องเรียนหมอจริงๆเนี่ยมันจะมีเวลาเล่นกีฬาไหม
0: ก็จริงๆตอนหลังๆก็คงเล่นได้น้อยลงพอเรียนมากขึ้นมากขึ้นเราต้องไปอยู่ที่หอเลยหอพักแต่ว่าที่หอพักติดกันเลยก็มีคอร์ทเทนนิส
1: ก็ยังมีโอกาสได้เล่นอยู่ดี
0: ก็ได้เล่นบ้างช่วงที่ว่างส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับ
1: ทีนี้ตอนที่เรียนที่หมอที่จุฬาเนี่ยมันก็ยังไม่มีสเปเชียลิสต์ใช่ไหมยังไม่ได้
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วทำไมสนใจยังไงถึงกลายมาเป็นหมอทางด้านโรคหัวใจนะ
0: ครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่เรียนเนี่ยรู้สึกว่าการเรียนตอนเป็นเรียนเรื่องหัวใจเนี่ย
1: ครับ
0: ดูเหมือนแบบใช้ความเข้าใจดีนะครับใช้ความเข้าใจแล้วก็ดูน่าสนใจอย่างลิ้นหัวใจเปิดปิดแล้วเลือดไหลไปทางไหนแรงดันเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับโรคของหัวใจแล้วทำให้เกิดผิดปกติอะไรบ้าง ก็เริ่มสนใจทางด้านหัวใจ
1: ทางด้านหัวใจนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีมันก็เรียนทั่วๆไปก่อนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งครบ6ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหมอไปอินเทิร์นที่ไหนครับไป
0: ก็อยู่จุฬาตลอด
1: อ๋ออยู่จุฬาตลอดเลย
0: จนครบ6ปีนะครับแล้วก็อินเทิร์นที่จุฬา
1: ก็ที่จุฬา
0: ครับเสร็จแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยาใช้ช่วงใช้ทุน
1: หมายอ๋อเป็นการใช้ทุนแล้ว
0: ใช้ทุนก็พอใช้ทุนเสร็จก็มีเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านนะครับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
1: อันนี้คืออายุรศาสตร์
0: ใช่ครับแล้วก็จบอายุรศาสตร์ทั่วไป
1: ในความหมายคำว่าแพทย์ประจำบ้านนี่คือ
0: ก็คือเฟลโ
1: ลอ๋อเฟลโล
0: เป็นเทรนเฟลโ
1: ลในเฟลโล
0: สมัยนั้นต้องเรียน6ปี
1: ครับ
0: แล้วก็มีอินเทอร์นอีก1ปี
1: อีก1ปี
0: ใช้ทุน3ปี
1: ก็เป็น4เป็น10ปี
0: แล้วถึงได้มาเรียนได
1: ้
0: ก็เรียนอีก3ปีอายุรศาสตร์ทั่วไป
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อด้วยอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
1: ก็อยู่ในจุฬาหมดเลย
0: อีก2ปีฮะหมดเลยครับก็อยู่ที่จุฬาหมดครับ
1: แต่ตอนนั้นก็เป็นบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับโกลงก็คือเรียนเฉพาะทางก็คือเรียนหัวใจเลย
0: ครับ
1: เรื่องหัวใจโดยตรงมั้ยฮะ
0: ครับ
1: ที่นั่นเลยนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วอะไรนะไอ้หลอดเลือดหัวใจมันจะคู่กันไปด้วยกันมั้ยหรือว่ามัน
0: ก็นั้นจบแค่นั้นเป็นแค่แพทย์หัวใจทั่วไปครับ
1: เพราะฉะนั้นแค่หัวใจทั่วไปเอง
0: ที่จะเทรนสำหรับทำบอลลูนทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไปฝึกบางที่ตอนนั้นอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหน่วยโรคหัวใจอยู่ตอนนั้นอาจารย์ท่านอาจารย์คุณหญิงพึงใจนะครับอาจารย์ก็ส่งไปเทรนที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกกับอาจารย์ธดาฉาคอน
1: ครับ
0: อยู่3ปีอย่างน้อยมั้งครับ 2-3 ปีแล้วก็ได้ไปเทรนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ไลเดนประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดอะไรพวกนี้โดยเฉพาะ
1: ครับซึ่งตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่มี
0: ตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการใส่ขดลวดหรือสเตนช่วงแรกๆครับ
1: ไอ้คำว่าบอลลูนกับขดลวดนี่คืองานเรื่องเดียวกันไหม
0: ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีแต่บอลลูนนึกง่ายๆเอาบอลลูนเข้าไปขยายตรงส่วนที่ติดเสร็จแล้วบอลลูนออกไอ้ส่วนที่ติดก็โดนขยายออก
2: บอลลูนนี่มันคล้ายลูกโป่งเหรอ
0: เป็นเหมือนลูกโป่งครับเราใช้แรงดันที่ลูกโป่งเนี่ยนะครับ
2: แล้วมันทำด้วยพลาสติกเหมือนกันหรือเปล่า
0: ก็เป็นสารพวกโพลีเอทิลีนอะไรผสมที่มีความเหนียว

0: นะครับแรงทนแรงดันได้ดีนะครับแรงดันที่เราดันบอลลูนเนี่ย อย่างน้อยๆขึ้นไปต้อง8ถึง10แอตโมสเฟียร
1: ์บาร
0: ์นะหรือบาร
1: ์
0: 1บาร์หรือ2บาร์เนี่ยเท่ากับแรงดันไอ้ลมยางรถยนต
1: ์ยางรถยนต
0: ์ที่อยู่ได้นะค
1: ือ
0: 1ถึง2บาร์แต่เราใช้อย่างน้อยๆ8ถึง10หรือบางทีข
1: ึ้
0: นไปถึง20แอตโมสเฟียร์ก็มี
1: โอ้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้แต่ไอ้บอลลูนนี่มันคือเรา
0: ใส่ไป
1: ใส่เข้าไปให้มัน
0: ขยายแล้วก็
1: ด
0: ึ
1: งออก
0: บางทีมันอาจจะยุบบางทีมันอาจจะยุบลงมาใหม
1: ่
0: ใช่ไหมครับก็เลยมีตอนหลังก็จะมีขดลวด
1: ทำเป็นสเตรนก็คือขดลวด
0: สวมไปในบอลลูนแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บขยายบอลลูนออกขดลวดก็ขยายแล้วค้ำยันเอาไว
1: ้ก็คาไว้อย่างนั้นเลย
0: แล้วค้างไว้อย่างนั้นเลย
1: แล้วบอลลูนก็ไม่เอาออกมา
0: บอลลูนก็เอาออกทีนี้ขดลวดจะค้างแล้วก็เหมือนค้ำยันเส้นเลือดเอาไว้ไม่ให้ยุบลงมานะครับแล้วพอนานๆเข้าส่วนใหญ่ก็ประมาณสักปีหนึ่ง6เดือนถึง1ปีไอ้เยื่อบุผนังหลอดเลือดก็มาบุนะครับหุ้มขดลวดไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี
1: ้รวมกันไว้
0: ใช่เพราะฉะนั้นขดลวดนี้ก็กลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของผนัง
2: ก็เลยอยู่ตรงนั้นตลอด
0: นึกถึงเหมือนยางรถยนต์เสริมใยเหล็กเป็นง่ายๆครับ
2: แล้วเขาก็จะอยู่ไปได้ยาวเลย
0: อยู่ไปได้เรื่อยๆเลยครับก็เหมือนมีเส้นเลือดหัวใจเสริมใยเหล็ก
1: อ๋อเป็นลักษณะอย่างนั้น
0: ขึ้นครับ
1: แต่บางคนก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราเลือกไอ้ขดลวดอีกใช่ไหมฮะ
0: ก็ขดลวดก็มีพัฒนามาเรื่อย
1: ๆ
0: ตั้งแต่เป็นสเตนเลสสตีลนะครับเป็นพวกโลหะแล้วก็มาเป็นโคบอลต์โครเมียมนะครับเป็นพวกที่เป็นโลหะผส
1: ม
0: ก็มีความแข็งแรงเส้นก็เล็กลงนะครับนั้นผลต่างๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนหลังๆมีเคลือบยาไปบนขดลวดด้วยอีก
1: เคลือบยาลงไป
0: กันไม่ให้มันงอกเข้ามาใหม่หรือว่าตีบซ้ำใหม
1: ่อ๋อครับ
0: งั้นตอนนี้โอกาสตีบซ้ำน้อยมากน้อยกว่า 10% ครับ
1: แต่เขาบอกว่าพอเวลาใส่ไอ้ขดลวดเข้าไปมันต้องกินยาละลายริ่มเลือด
0: ใช่ไหมใช่ครับเพราะขดลวดอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยเข้าไปมันก็เหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเราก็ต้องใช้ยาจริงๆเป็นยาต้านเกล็ดเลือ ดนะครับอย่างน้อยๆ2ตัวร่วมกันกันไม่ให้ริ่มเลือดไปจับใช่ครับไม่ให้เกล็ดเลือดไปเริ่มจัดในขดลวดซึ่งจะทำให้ขดลวดอุดตันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้องกินยาเนี้ยไปอย่างน้อยๆ6เดือนถึง1ปีแล้วลดเหลือตัวเดียว
1: ลดเหลือตัวเดียวตอนหลัง
0: ใช่ครับ
1: แต่ต้องกินไปตลอดใช่ไหม
0: ครับก็ต้องกินไปเหลือตัวเดียวไปตลอดครับ
1: อันนี้คือเราไปเรียนมาจากที่เนเธอร์แลนด
0: ์ก็เรียนตั้งแต่ที่โรงพยาบาลโรคทรงอกแล้วก็ก็ไปต่อที่เนเธอร์แลนด์ด้วย
1: ต่อที่เนเธอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วพอจบที่เนเธอร์แลนด์เสร็จทีนี
0: ้ก็กลับมาก
1: ล
0: ับ
1: มา
0: เมืองไทย
1: ก็มาทำงานที่โรงพยาบาล
0: ก็มาทำที่จุฬาแล้วก็ทำเรื่องสวนหัวใจแล้วก็ทำบอลลูนใส่ขดลวดเนี่ยเป็นหลักใช่คร
1: ับไอ้คำว่าสวนหัวใจนี่ทำอะไร
0: สวนหัวใจนี่ก็คือการใส่คล้ายๆสายนะครับสายยาวๆสายเท่าไส้ปากกาเราเรียกเป็นแคทเธเตอร์หรือสายส่วนหัวใจเนี่ยนะครับเจาะทางเส้นเลือดอาจจะเป็นทางข้อมือนะครับหรือทางขาหนี
1: บ
0: ใส่เข้าไปที่เส้นเลือดแดงนะครับแล้วสอดเข้าไปย้อนกลับเข้าไปถึงตัวต้นทางของหลอดเลือ ดที่ออกจากหัวใจซึ่งตรงนั้นมันจะมีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือ coronary artery อยู
1: ่
0: นั้นสายพวกนี้สายส่วนหัวใจก็จะไปจ่อตรงนั้นแล้วก็ฉีดสารทึบแสงเอ็กซเรย
2: ์
0: นะครับ
2: หรือจริงๆแล้วลวดนั้นไม่ได้ไปถึงหัวใจเลย
0: ลวดยังไปไม่ถึงต้อง
2: ไม่ถึงแต
0: ่ต้องใช้สายเนี่ยนำไปแล้วก็ใช้ลวดตัวนำที่เราเรียกไกด์วายสอดผ่านรอยที่ตีบแล้วก็ร้อยบอลลูนไปตามลวดตัวนำ
1: ครับ
0: แล้วไปขยายตรงจุดที่เราต้องการ
1: ไอ้นี่สายนี้เป็นสายนำมาเฉยๆได
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่งต่อขึ้นไปอีกนะฮะ
0: ใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้เราทำ under x-ray
1: ที่เรียกเราจะเห็นมันไป
0: เครื่องฟลูใช่ครับก็จะเห็นว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับ
1: แล้วถึงเวลานี้เราก็ดึงออกใช่ไหมฮะ
0: เสร็จแล้วเราก็ดึงออกเหลือแต่ขดลวดไว้อย่าง
1: เหลือแต่ขดลวดคาไว
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสรุปก็คือเหมือนในตัวนี้เป็นตัวพาสุดท้ายก็คือไปฝากขดลวดเอาไว้ที
0: ่
1: เส้นหัวใจถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋ออย่างนี้เรียกว่าบอลลูน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าส่วนหัวใจก่อน
0: ส่วนหัวใจแล้วก็ทำบอลลูนต่อ
1: บอลลูนนะ
0: ใช่ครับ
2: ตอนแรกเราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนจะต้องสอดเข้าไปเพื่อสวนเหมือนที่เวลา

0: เขาจะสวนก้อนสวนอะไรแบบนั้น
1: เหมือนดีท็อกซ
2: ์แต่อันนี้เป็นแบบผ่านหลอดเลือดเล็กๆสอดเข้าไป
0: สอดเข้าไป
1: ไอ้ผมเคยเจอคนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีเจอก้านนี้มันหักหลุดอยู่นั้นแล้วมันดึงออกมาไม่ได้มีไหมเคยเจอไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าน้อยครับโอกาสก็เกิดน้อยแต่ว่าเกิดแล้วมักจะดึงออกมาได
1: ้
2: หรือว่าจำเป็นจริงๆก็ค้างไว้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเศษส่วนเล็กๆก็ไม่ค่อยน่าจะมีปัญหา
1: ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือตัวรายละเอียดของหัวใจแต่นี่คือที่ทำนี่คือเส้นหลักถูกไหมฮะ
2: ครับเส้น
1: มีกี่เส้นนะหัวใจเนี่ย
2: เราไปพอสวนเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นซ้ายนะครับกับเส้นขวา
1: ครับ
2: เส้นซ้ายจะเป็นเส้นซ้ายหลักเราแยกออกเป็นเส้นซ้ายด้านหน้ากับเส้นซ้ายที่อ้อมไปข้างหลังนะครับแล้วก็เส้นข้างขวาจะเป็นเส้นเดียวเพราะนั้นถ้าดูว่าม
1: ี
2: หลักๆก็คือ3เส้นที่เคยได้ยินบ่อยๆว่าหัวใจตีบ1เส้น2เส้น3เส้น
1: สามเส้น
2: ก็3เส้นเนี่ยนะครับแต่ว่ายังมีอีกจุดนึงคือเส้นเมนเลยของข้างซ้ายอันนั้นเท่ากับ2เส้นข้างซ้าย
1: อ๋อข้างซ้ายมันแบ่งเป็น2เส้น
2: มันแบ่งเป็นเส้นเมนออกมาก่อนแล้วก็แยกซ้ายด้านหน้าแล้วซ้ายอ้อมไปข้างหลังเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น
1: 4เส้น
2: 3เส้นแต่ว่าตรงเส้นเมนเราไม่ได้นับมากแต่เรียกเฉพาะไปเลยว่าเป็นเส้
1: นเมน
2: ถ้าเป็นตรงนั้นอันตรายที่สุดเพราะว่าเท่ากับเส้นซ้าย2เส้นเสียไปเลยครับ
1: แล้วถ้าเกิดมันตันเนี่ยมันหัวใจของตันมี3เส้นเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันตันแค่1เส้นยังไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันตันแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นตำแหน่งไหนถ้าตำแหน่งที่ต้นทางเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเยอะก็อันตรายได้แต่ถ้าเป็นส่วนปลายๆก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าถ้ามันตันแบบเฉียบพลันก็มักจะรุนแรงที่เราเรียก heart attack แต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังมันอาจจะมีเส้นเลือดฝอยวิ่งอ้อมไปเลี้ยงเอาไว้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการได
1: ้เส้นเลือดฝอยมันเกิดขึ้นเอง
2: ไงเลยมันเกิดขึ้นเองค่อยเป็นค่อยไปมันคล้ายๆตันเป็นเรื้อรังค่อยๆตีบค่อยๆตีบลงมาม
1: ันก็
2: ค่อยๆเกิดเส้นเลือดฝอยช่วยมาเลี้ยงส่วนปลายไว้ก็เลยทำให้ไม่ได้เป็นอะไร
1: อันนี้ธรรมชาติมันสร้าง
2: ธรรมชาติสร้างเองใช่ครับ
0: พูดถึงขดลวดก็มีคุณผู้ชมคุณอีซี่แคมป์ก็ถามมาว่าการรักษาต่อมลูกหมากโตนี่จะให้วิธีใส่ขดลวดจะได้ไหมคะคุณหม
2: อส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางต่อมลูกหมากคิดว่าน่าจะเป็นชั่วคราวมากกว่านะครับว่า
1: ขยายให้มัน
2: ส่วนใหญ่ขยายแล้วก็ค้ำยันเอาไว้แต่มักจะไม่ค่อยอยู
1: ่ไม่อยู
2: ่มักจะกลับมา
1: แรงดันมันเยอะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางต่อมลูกหมากมักจะดีที่สุดน่าจะเรื่องผ่าตัด
0: ต้องผ่าตัด
1: ไปนี่มันแสดงว่าไอ้พวกอันนี้มันเป็นงานหัตถการเนี่ยที่หมอทำ
2: ใช่ครับเป็นหัตถการ
1: เป็นหัตถการ
2: ครับ
1: นะฮะไม่ได้ผ่าตัด
2: ไม่ใช่ผ่าตัดใหญ
1: ่ถ้าไม่ได้ผ่าตัดใหญ
2: ่ไม่ใช่ผ่าตัดหัตถการหรือบางคนอาจจะเรียกเป็นมินิมอลอินเวสีฟภาษาอังกฤษเป็น minimal invasive procedure หรือหัตถการที่แบบเจ็บตัวน้อยมากอะครับคือแค่เจาะ
0: เหม
2: ือ
0: น
2: กับ
0: เจาะไม่ได้ผ่าตัดใหญ่
2: น้ำเกลือหรือว่าเจาะรูเข้าไปนิดเดียว
1: เพราะว่าบางคนที่เขาทำนี่อย่างเช่นถ้าเป็น bypass แบบนี้ไม่ได้ถูกไหม
2: bypass นี่ต้องเปิด
1: ต้องเปิดหน้าอกเลย
2: เปิดหน้าอกเปิดซี่โครงออกแล้วก็เข้าไปตัดต่อเส้นเลือดที่หัวใจเลยครับ
1: อันนั้นต้องอีกอย่างนึง
2: ต้องอีกแบบนึงครับ
1: อันนั้นถือว่าเป็นสัญญกรรมถูกไหม
2: อันนั้นสัญญกรรมเลยใช่ครับ
0: มีคุณผู้ชมส่งมาทางไลน์ถามนะคะคุณมนูนบอกว่าเคยสงสัยตอนที่พาคุณแม่ไปทำว่าอายุการใช้งานขดลวดนานเท่าไหร่ส่วนป้องกันไม่ให้ตีบตันคือมีอาหารที่กินแล้วละลายส่วนที่ดันได้ไหมครับ
2: ครับ
0: ในส่วนของหัวใจนะครับ
2: ครับส่วนนี้เนี่ยขดลวดที่ใส่เข้าไปเนี่ยส่วนมากก็คืออยู่ไปตลอด
1: อยู่ตลอด
2: อยู่ตลอดเลยอย่างที่บอกแล้วประมาณ6เดือนถึง1ปีก็จะมีเยื่อบุผนังหลอดเลือดมาคลุม
1: เข้ากับตัวมัน
2: คลืนเป็นส่วนหนึ่งไปเลยแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะตีบใหม่ได้นะฮะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างทั้งปัจจัยเสี่ยงของคนไข้เองที่อาจจะคุมไม่ดีเช่นเบาหวานความดันไขมันหรือบางคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่ยอมเลิกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ตีบใหม่ได้เยอะขึ้นนะครับหรือบางครั้งไม่ได้ทำอะไรหรือทำดีที่สุดละโอกาสก็ยังมีบ้าง
1: ยังมี
2: แต่ว่าอาจจะเดี๋ยวนี้น้อยกว่าสัก 6-7% ที่จะเกิดตีบใหม่

0: ทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ป้าปันมีเดี๋ยวนี้ก็มีที่นิยมพูดถึงไปเช็คไอ้แคลเซียมสกอร์เลยนะมันคืออะไร
1: คืออะไร
2: ครับแคลเซียมสกอร์นี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนกับการคัดกรองโรคนะครับคัดกรองโรคอันนี้เราไปเอ็กซเรย์ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปดูแคลเซียมที่เกาะที่เส้นเลือดหัวใจ
0: แคลเซียมก็คือไอ้ตัวที่มันไปจับเกาะบนหนังเส้นเลือด
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งแคลเซียมอาจจะเกาะอยู่ที่เฉพาะตรงผนังไม่ได้เข้าไปในช่องหรือหลอดเลือดก็ได้นะครับแต่ว่าเราดูว่าเส้นเลือดที่มันเสื่อมเร็วในการที่เส้นเลือดตีบนี่มันเป็นการเสื่อมของเส้นเลือดถ้ายิ่งเสื่อมเร็วมันก็จะมีแคลเซียมเข้าไปเกาะเยอะ
0: ที่เขาเรียกอักเสบใช่ไหม
2: ใช่ครับมันเป็นการอักเสบด้วยการเสื่อมด้วยรวมๆกันเพราะฉะนั้นเส้นเลือดไหนที่มีแคลเซียมเยอะก็มีโอกาสที่จะตีบเยอะขึ้น
0: อันนั้นคือการเช็ค
2: แคลเซียมสกอร์เพราะฉะนั้นแคลเซียมสกอร์ยิ่งสูง
0: ตัวเลขเยอะเนี่ย
2: ยิ่งสูงบอกแต่ว่ามีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเยอะกว่าคนอื่นถ้ายิ่งสูงมากก็ยิ่งมีเสี่ยงเยอะขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบแต่ก็ต้องอาจจะต้องไปเช็คเพิ่มเติมเช่นดูจากอาการถ้าอาการบอกว่ามีเจ็บแน่นหน้าอกอะไรที่เหมือนเส้นเลือดหัวใจตีบเลยแล้วแคลเซียมสกอร์สูงมากๆนะครับสูงมากแค่ไหนเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิน400เนี่ยถือว่ามากละนะครับถ้ายิ่งสูงมากเป็นพันๆแล้วมีอาการด้วยเราอาจจะไปฉีดสีเลยก็ได้แต่ถ้าไม่งั้นเราอาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมถ้าไม่มีอาการไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยอาจจะไปตรวจง่ายๆเช่นเดินสายพานนะครับหรือไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คงมองไม่เห็นแคลเซียมมันบังทำ MRI ทำสเตรสเอ็กโคอะไรพวกนี้ครับ
0: การระยะมันต่างกันยังไงเพราะว่าบางคนนึกไม่ออกเช่นบอกเอ้ยไปทำเอ็กโคคืออะไรเอ็กโค
2: ถ้าเอ็กโคเฉยๆก็
1: นึกถึงแต่ว่ามันสั่นสะเทือน
0: เสียงมันก้อง
1: ก้องอะไร
2: เอ็กโคนี่ก็คือคล้ายๆอัลตราซาวด์ของหัวใจ
0: อ
2: ๋
0: อเหมือน
2: อัลตราซาวด์เราก็จะเห็นเหมือนอัลตราซาวด์ก็คือเห็นหัวใจบีบตัวคลายตัว
0: รั่ว
2: ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วอะไรไหม
0: คร
2: ับ แต่ถ้าทำเอ็กโคเฉยๆเราก็บอกไม่ได้อีกเราต้องใช้ทำให้เหมือนกับเราไปออกกำลัง
0: ทำสเตรส
2: ทำสเตรส
0: ก็เดินสายพาน
2: อาจจะใช้เดินสายพานก็ได้บางคนเดินไม่ไหวใช้ยาที่ไปเร่งทำให้หัวใจบีบตัวเร็วขึ้นเยอะขึ้นใช่ครับแล้วเราก็ดู
1: การเต้นของหัวใจ
2: ใช่ครับเราก็ดูเอ็กโคไปด้วยดูกราฟหัวใจไปด้วยมันจะแสดงออกได้เหมือนกันถ้ามีเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขยับน้อยลงขาดเลือดหรือกราฟหัวใจเปลี่ยนที่สงสัยว่าขาดเลือดอย่างนี้เราก็พอบอกได้ว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบจริง
0: อ
2: ันนี้เป็นสเตรสเอ็กโค
0: เรียกว่าทั้งสเตรสแล้วก็เอ็กโคทำด้วยกัน
2: ใช่ครับถ้าเป็นCT สแกนที่เป็นเรียกว่า multi slide CT
0: CTA 4สไลด์ใช่มั้ย
2: พวกนี้จะข้อเสียคือถ้ามีแคลเซียมเยอะๆจะมองไม่ค่อยเห็
0: น
2: แคลเซียมจะบัง
0: คร
2: ับ งั้นเราก็จะไม่ค่อยทําอันนี้ถ้าแคลเซียมสกอร์สูงก็อาจจะไปทำ
0: ก็เรียกเข้าอุโมงค
2: ์สเตรส MRI ถ้าเป็นสเตรสเหมือนกันแต่ใช้ MRI ดู
0: คร
2: ับ MRI ก็จะดูได้ใช่ครับว่าตอนที่สเตรสเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจส่วนไหนมีบีบตัวน้อยลงหรือเปล่า
0: ด
2: ังนั้นถ้าบีบตัวน้อยลงแสดงว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนนั้นน่ะน่าจะตีบ
0: แล้ว
2: ครับก็ต้องไปตรวจฉีดสีต่อ
0: ไอ้คำว่าฉีดสีนี่คืออะไร
2: ก็คือการสวนหัวใจ
0: ก็คือ
2: เมื่อกี้นี้ใช่ครับสวนหัวใจนี่เป็นสุดท้ายละว่าสงสัยว่าแน่นอนแล้วมีตีบมีอะไรแน่ก็ไปสวนหัวใจ
0: ใจได้ละ
2: เพื่อที่จะทั้งวินิจฉัยแล้วก็อาจจะรักษาด้วยเลย
0: ก็คือ
2: ทางบอลลูนต่อใช่ครับ
1: แต่ไม่ได้จริงๆไม่ได้ฉีดสีอะไรเข้าไป
2: ก็ฉีดไอสารทึบแสงเอ็กซเรย์สีที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ใช่สีทาบ้าน
1: ไม่ใช่สีทาบ้านอะไรพวกนั้น
2: ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นคอนทราสต์มีเดียสื่อสารทึบแสงเอ็กซเรย์
0: จะได้เห็น
2: ว่าในหลอดเลือด
0: มันไปย้อมไปตรงนั้นที
2: มันวิ่งเข้าไปตามหลอดเลือดเพราะฉะนั้นพอเอ็กซเรย์ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเป็นตรงนี้ทึบเอ็กซเรย์ผ่านไม่ได้ก็เห็นว่าในหลอดเลือดอ่ะมันตีบตรงไหนยังไงบ้าง
0: และไอ้สีนี่จริงพอหลังจากนั้นมันออกมาไหม
2: คอนทราสต์พวกนี้ก็จะอยู่ในร่างกาย24-48ชั่วโมง
0: ก็
2: ขับออกทางปัสสาวะส่วนใหญ
0: ่ส่วนใหญ่ก็ออกทางปัสสาวะ
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีผลกระไตไหมตัวนี้
2: มีบ้างครับมีบ้าง
0: ที
2: ่บางคนแบบกลัวว่าจะมีไตมีปัญหามีอะไรจริงๆก็พอมีได้แต่ถ้าค่าไตเราปกติอยู
0: ่
2: หรือไตทำงานปกติไม่ค่อยเกิด
0: ยกเว้นคน

0: ที่มีอาการ
1: คนที่มีไตไม่ค่อยดีหรืออะไรไม่ค่อยดีก็อาจจะเกิดมากขึ้นโอกาสรวมๆแล้วไม่เกินสัก 5% 6% ครับ
0: อันนี้คือผลที่ออกมานะ
2: มีคำถามจากคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะบอกว่า one question please why you practice your first experiences did you do it on the person in life or on a dead person first
1: ครับสำหรับการเริ่มทำหัตถการพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ย
2: ศึกษาจากไหน
1: เราจะเริ่มในคนไข้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีอาจารย
0: ์
1: หรือมีพร็อกเตอร
0: ์
1: ประกบอยู่ด้วยนะครับพวกนี้ก็คือการตอนที่เราเทรนหรือว่าเรียนต่อยอดแพทย์ประจำบ้านนะครับตอนที่เรียนต่อตรงนั้นก็จะมีอาจารย์ที่จะมาคอยคุม
2: กำกับ
1: คอยดูแลกำกับแล้วก็เราก็จะทำ under supervision ของอาจารย์นะครับ
0: เพราะว่าอาจารย์ใหญ่เราทำไม่ได้อาจารย
1: ์ใหญ่เราเอามาเอ็กซเรย์อะไรอย่างนี้อาจจะลำบากใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีซิมูเลเตอร์
0: อ
1: ๋
0: อเป็นซิมูเลเตอร
1: ์สมัยนี้เรามีซิมูเลเตอร์ที่ทำเหมือนจำลองได้เลยแล้วก็ดูมีภาพมีอะไรขึ้นมา
0: เหมือนทำในคนบินอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: ใช่ครับอันนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเนี่ย เรียนทางนี้ได้ด้วยคร
2: ับคุณคนฟังข่าวบอกว่าคุณแม่ผมเนี่ยก็ห่วงท้ายชีวิตแล้วท่านก็ตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจ2530ก็ไม่ได้หนักมากถึงขั้นบอลลูนหรือว่าบายพาสเห็นท่านจะอมยาใต้ลิ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะไปพบหมอตามห้วงเวลาที่ศิริราช CCU ใช้เวลาพบหมออยู่7ปีครับใช้ชีวิตได้ปกติครับแล้วท่านก็ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราครับ
0: ไอ้ยาใต้ลิ้นเนี่ยมันอะไร
1: ส่วนใหญ่ยาอมใต้ลิ้นคือเป็นยาขยายหลอดเลือดนะครับที่เราเรียกไนโตรกลีเซอรีน
0: คร
1: ับ อันนี้จะเป็นออกฤทธิ์ขยายเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดที่หัวใจนั้นที่มีติบๆอยู่อาจจะขยายเพิ่มอีกหน่อยก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงดี
0: ขึ้น
1: ชั่วคราว
2: แล้วต้องอมอยู่นานไหมคะ
1: ออกฤทธิ์อยู่ไม่นานครับส่วนใหญ่ไม่เป็นไม่กี่นาที
2: มันจะละลายเหรอคะหรือไง
1: มันจะละลายใต้ลิ้นแล้วก็ดูดซึมเข้าไปตามกระแสเลือดครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอมีอาการปุ๊บพออมยาแล้วก็ดีขึ้น
0: แต่เราต้องรีบไปหาหมอ
1: ก็ถ้าเป็นแบบเรื้อรังบางทีก็ใช้อมยานานๆเป็นทีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ่อยๆอมแล้วก็ยังไม่ดีอมแล้วหายแป๊บเดียวเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องรีบไป
0: แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรไปอมมันได้ไหมยาเนี้ย
1: ปวดหัวปวดหัวได้นะครับใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะบางคนกลัวมันรู้สึกเอ้ยอมยาไปหน่อย
1: มันขยายเส้นเลือดทั่วเลยครับ
0: กลายเป็น
1: จะทำให้ความดันตกหรือว่าปวดศีรษะได
0: ้
1: บางคนอมแล้วเป็นลมเลย
2: อันตรายนะ
1: พวกคนงานที่ทำยาพวกเนี้ยจะมีบริษัทยาที่เขาผลิตยาพวกเนี้ยก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีอาการปวดหัววันจันทร์
2: ทำไมอ่ะทำไมต้องวันจันทร์
0: มันเริ่มงาน
1: เริ่มงานพอเริ่มงานวันจันทร์ผลิตยาปุ๊บสูดดมเข้าไปยาก็ทำให้ขยายเส้นเลือ
2: ด
1: ก็จะปวดศีรษะนั้นยาเนี้ยจะเป็นได้ก็คือผลข้างเคียงคือปวดศีรษะแต่พอเริ่มทานยาไปเรื่อยๆเริ่มชินเนี่ยก็จะหายปวดนั้นคนงานพวกนี้ก็ปวดวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ดีขึ้นเพราะชินละเสาร์อาทิตย์พักไปวันจันทร์มาปวดใหม
0: ่
1: ครับมีแบบนี้ด้วย
2: ค่ะนี่คุณรัติยาพินทุกนกถามมานะคุณหมอคะสาเหตุของโรคหัวใจเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
1: ถ้าถามว่าเกิดจากอะไรก็น่าจะเป็นจากไขมันที่เป็นไขมันตัวร้าย
0: ตัว LDL
1: ซึ่งจะเป็นออกซิไดซ์
0: ไขมันที่เราตรวจกันเนี่ยตัวใหญ่เราก็จะคุ้นเคยอยู่มันเรียกว่านะ HDL
1: คอเลสเตอรอล LDL HDL ไตรกลีเซอไรด
0: ์
1: ส่วนมากจะตรวจกันแค่น
0: ี้ HDL นี่เราเรียกว่าเป็นไขมันตัวดีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: LDL ก็ถือเป็นไขมันตัวเลว
1: ไขมันตัวเลวหรือไขมันผู้ร้าย
0: ผู้ร้ายใช่ไหมตัว L นะฮะ
1: LDL เนี่ยแหละครับ
0: ตัวไม่ดีไตรกลีเซอไรด์
1: ไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
2: จริงๆ L ไม่ดี
0: ไอ้ตัวนี้ไม่ดีนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นพระเอกช่วยเรานี่ HDL ถูกไหม
1: HDL ครับ
0: แต่ LDL ถ้ามันเยอะ
1: เยอะเกินไปส่วนมากมันจะมีเขาเรียกเป็นออกซิไดซ์ LDL ที่มันจะเป็นตัวที่จะอินเวดมันจะแทรกเข้าไปในผนังหลอดเลือด
0: จะจับ
1: แล้วก็ไปเข้าไปสะสมอยู่ในผนังแล้วก็เริ่มสะสม

0: ไปกลายเป็นชั้นไขมันก่อน
1: อ
0: แล้วก็มีอย่างอื่นปฏิกิริยาทำให้อินเฟลมีอะไรเข้าไปแทรก
1: อักเสบใช่ไหม
0: ฮะเกิดเป็นที่เราเรียกตะกันหรือพลัก
1: เป็นพลัก
0: ขึ้นมาแล้ววันดีคืนดีพลักนี้อาจจะแต
1: ก
0: มันแตก
1: แล
0: ้วสารที่อยู่ข้างในนั้นออกมากระตุ้นทำให้ลิ่มเลือดมันอุดตัน
1: บล็อก
0: เส้นเลือดบล็อกได้เลยถ้าเป็นฮาร์ทแอทแท
1: ค
0: นั้นลักษณะโรคพวกนี้จะมี2แบบก็คือแบบเป็นเรื้อรัง
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเรื้อรังก็คือค่อยๆตีบค่อยๆตีบมากขึ้นมากขึ้น
1: เพิ่มพูนไปเรื่อยๆ
0: เพิ่มพูนไปเรื่อยๆพอตีบมากกว่า 70% ก็เริ่มมีอาการละ
1: จับหายใจไม่ได้แล้ว
0: ฮะมักจะมีอาการแน่นหน้าอก
1: แน่นหน้าอก
0: นี้ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันบางทีตีบไม่ถึง 40-50% เลยนะครับบางที 50% ยังไม่มีอาการต้อง70ใช่ไหมครับมันแตกออกมาก่อนแล้วก็กระตุ้นปุ๊บอุดตันทันทีเฉียบพลันก็เลยเกิดฮาร์ทแอทแทคนี่เป็นสาเหตุอธิบายว่าทำไมบางคนไม่มีอาการนำมาก่อนเลย
1: อยู่ๆโป๊ะมา
0: ไปตรวจไปอะไรก็ยังไม่เจอเพราะยังไม่ตีบถึง 70% ฮาร์ทมันแตกโป๊ะนะครับก็ฟุบทันท
1: ีเลยไป
0: อาจจะน็อกเลยฮาร์ทแอทแทคเสียชีวิตทันทีไปเลยบางคนเป็นนักกีฬาถูกไหมครับหรือบางคนอายุน้อยเหมือนข่าวไม่กี่วันนี
1: ้
0: อายุน้อยก็เกิดได้นะครับแล้วก็จะเกิดแบบเฉียบพลันขึ้นมาทันที
1: อย่างเช่นกรณียอโย่งอ่ะที่เขาพ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: ครับ
1: อันนั้นก็แบบเฉียบพลันถูกไหม
0: ใช่ครับยอโย่งก็รู้สึกจะเล่นเทนนิสอย
1: ู่เล่นเทนนิสอยู
0: ่แล้วก็เกิดจุกแน่นขึ้นมาอาการคล้ายๆกับจุกแน่นกระเพาะ
1: อันนั้นปลั๊กมันหลุดออกมา
0: ใช่ครับปลั๊กมันแตกออกมา
1: อ๋อแตกออกมา
0: ปลั๊กแตกปุ๊บมันก็มีสารออกมากระตุ้นทำให้ลิ่มเลือดจับตัวเป็นลิ่มเลือดนะครับ
1: บล็อกเลย
0: แล้วก็บล็อกทันทีงั้นถ้าเป็นบริเวณที่อันตรายหรือว่าสำคัญหัวใจก็ล้มเหลวทันทีเฉียบพลันครับ
2: เพราะฉะนั้นสารตั้งต้นมาจาก
0: ไขมันตัวไขมันตัวเลว
2: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ก็จริงจริงมันมีไขมันหลายตัวเนี่ยคือต้องกินควรกินอะไรไม่กินอะไรบ้าง
0: จริงจริงการควบคุมอาหารการอะไรพวกนี้มันมีผลอยู่ประมาณ 20% เองในร่างกายเราเองอ่ะเมตาบอลิซึมของไขมันเองที่ผิดปกติจะมีส่วนเสริมที่ทำให้ไขมันนี้สูงขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นๆที่มาประกอบอีกที่ทำให้เกิดไอ้พวกตะกันหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นเช่นความดันสูงเป็นเบาหวาน
1: สูบบุหรี่
0: นี่แหละ
1: สุรามีส่วนไหม
0: สุราถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยดีกับตับมากกว่
1: าน
0: ะครับแต่ว่าพวกนี้เป็นตัวสำคัญแล้วก็กรรมพันธ
1: ุ์
0: หรือว่า
1: อ
0: ้วนลงพุงไม่ค่อยได้ออกกำลังพวกนี้ครับครับพวกนี้ครับ
1: กรรมพันธุ์นี่กับหัวใจนี่
0: มีส่วนเยอะครับ
1: คือถ้าใครมีพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: ก็มีโอกาสจะเป็นสูงขึ้น
1: อันนี้คือโรคเราเรียกว่าโรคหัวใจถูกไหม
0: โรคของหลอดเลือดหัวใจ
1: โรคหลอดเลือดหัวใจ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วยังมันมีคำว่าอะไรนะลิ้นหัวใจที่มันรั่ว
0: ใช่ครับ
1: หัวใจโต
0: ก็เป็นโรคของลิ้นหัวใจก็คือลิ้นหัวใจปกติก็คือต้องเปิดแล้วก็ปิดให้ดี
1: ปิดให้สนิท
0: ถ้าเปิดไม่ดีก็คือลิ้นตีบเลือดก็ออกไปเลี้ยงไม่ได้ดีแต่ว่าถ้าปิดไม่สนิทก็คือรั่วบีบออกไปเสร็จรั่วกลับมาอีกเยอะก็ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโรคของหลอดลิ้นหัวใจ
1: ลิ้นหัวใจ
0: ครับ
1: อันนี้มันแก้ยังไงครับตัวนี้ก็ลิ้นหัวใจ
0: ก็แล้วแต่ว่าเป็นลิ้นตีบหรือลิ้นรั่วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งวิธีที่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องผ่าต
1: ั
0: ด
1: เปลี่ยนลิ้นห
0: ั
1: วใจเลย
0: สมัยก่อนก็ต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจสมัยนี้ในบางลิ้นก็มีละลิ้นเทียมที่เราสวนหัวใจเข้าไปได
1: ้
0: สอดเข้าหลอดเลือด
1: ใส่เข้าไปเลย
0: ใช่ครับแล้วก็เข้าไปใส่ตรงตำแหน่งแทนลิ้นเดิมไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สมัยก่อนผมจำได้มันมีไอ้เขาเรียกให้เก็บรวบรวมไปฝาไอ้อะไรนะไอ้ขวดน้ำมันลมบอกเนี่ยจะไปทำลิ้นหัวใจอ่ะ
2: จริงเหรออ
1: ้าวจริงๆเมื่อก่อน
2: อ๋อทำได้จริง
0: ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
2: อ๋อค่ะ
1: อันนี้คือหัวใจแล้วไอ้บอกหัวใจโตที่บอก
0: หัวใจโตเนี่ยก็จะเป็นแบบรวมๆมากกว่าส่วนมากจะเป็นผลมาจากโรคอื่นๆของหัวใจเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจตายไปบางส่วน
1: ครับ
0: หัวใจก็อาจจะโตขึ้นมาได
1: ้โตขึ้นมา
0: ความดันสูงอยู่นานๆหัวใจก็โตได
1: ้
0: ลิ้นหัวใจรั่วเรื่อยๆหัวใจทำงานหนักเรื่อย

0: ก็โตได
1: ้
0: ลิ้นหัวใจตีบต้องบีบแรงๆอยู่เรื่อยๆหัวใจก็โตได้ดังนั้นหัวใจโตเนี่ยคงต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรหรือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเองทำงานไม่ดีบางขยายใหญ่บีบตัวน้อยอย่างนี้ก็โตได
2: ้คือคำว่าโตมันไม่ใช่แค่โตเฉยๆมันคืออักเสบอะไรด้วยไหมคะ
0: ไม่ก็คือโตกว่าปกติ
2: โตกว่าปกติ
0: สาเหตุต้องไปหาก่อนว่าเป็นจากอะไรครับ
1: แล้วไอ้คลื่นไฟฟ้าหัวใจอ่ะที่บอก
0: คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
1: เดี๋ยวนี้มันมีอะไร AF เลยโรคอะไรห
0: ั
1: วใจพลิ้วไหวอะไรต่ออะไร
0: ก็จริงๆก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินไฟฟ้าของหัวใจ
1: ไฟฟ้านี่มันอยู่ในหัวใจมัน
0: การที่หัวใจมันทำงานได้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวกล้ามเนื้อหัวใจนี่แหละที่มันทำหน้าที่พิเศษสามารถจะสร้างหรือ generate impulseหรือเป็นต้นกำเนิดไฟฟ้าของหัวใจขึ้นมาได
1: ้
0: นะครับซึ่งมันจะทำงานเป็นแบบออโตเมติกนะครับส่งสัญญาณไปเรื่อย
1: ๆ
0: กระตุ้นทำให้หัวใจบีบตัวเป็นจังหวะเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้คือจุดกำเนิดของไฟฟ้าของหัวใจมันจะส่งต่อมาที่กล้ามเนื้อหัวใจส่วนบนส่งผ่านไปที่จุดหนึ่งที่เราเรียกเป็นโนดนะครับเรียก AV โนดอยู่บริเวณหัวใจด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็ส่งต่อไปตามคล้ายๆแขนงสายไฟฟ้าในหัวใจไปกระตุ้นหัวใจไปกระตุ้นหัวใจส่วนล่างแล้วก็ทำให้หัวใจบีบตัวเป็นจังหวะแล้วก็สัมพันธ์กันก็คือห้องบนบีบปุ๊บห้องล่างบีบตามนะครับอันนี้ทำให้หัวใจทำงานได้เป็น
1: ปกติอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่
2: ออโตเมติก
0: นั้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีทั้งเซลล์ที่สามารถสร้างไฟฟ้าได้เซลล์ที่มันนำไฟฟ้าได้แล้วก็เซลล์ที่มันบีบตัวได
1: ้
0: รวมประกอบอยู่ในหัวใจทำให้หัวใจเราทำงานได้ปกติในโรคการเต้นหัวใจผิดปกติหรือว่า AF หรืออะไรอย่างนั้นก็คือการผิดปกติของการนำไฟฟ้าในหัวใจอาจจะเกิดลัดวงจรเหมือนไฟบ้านเราลัดวงจร
1: มันก็บัดอย่างนี้
0: แหละคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น
2: ช็อต
0: หมอหัวใจทางด้านนี้ก็คือหมอที่เราเรียก EP Electrophysiology ก็จะไปหาจุดที่เป
1: ็
0: นตำแหน่งที่มันลัดวงจรหรือว่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ไปตัดไอ้วงจรที่ลัดนี้ซะทำให้การเต้นผิดปกติหายหรือมีต้นกำเนิดผิดปกติบางจุดไปจี้ตัด
1: ช็อกไป
0: ช็อกจอดตัดทำลายไอ้ส่วนนั้นอะไรไปก็ทำให้หัวใจกลับมาเต้นปกติมันก็มีโรคหัวใจหลายๆแบบครับ
1: แล้วที่เขาฝังในเขาเรียกอะไรไอ้
0: pacemaker อันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวต้นกำเนิดการเต้นหรือการนำไฟฟ้าของหัวใจ
1: มัน
0: ทำงานผิดปกติหรือมันเสื่อมไปก็ต้องใส่เพสเมเกอร์เข้าไปเจเนเรตไอ้ไฟฟ้า
1: อันนี้ก็ต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปอยู
0: ่ในต้องมีฝังแบตเตอรี่แล้วต่อสายเข้าไปที่หัวใจห้องบนห้องล่างแล้วก็ทำให้หัวใจฝังเข้าไปแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะได้ใหม
2: ่แล้วถ้าแบตเตอรี่หมดจะต้อง
1: ผ่ามัน
0: ส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ประมาณ10ปี
2: ก็
0: ต้องเปลี่ยน
1: เปลี่ยนนี่ก็คือต้องผ่าแล้วก็เอา
0: ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยังต้องผ่าแล้วก็ใส่เครื่องใหม
1: ่
0: อีกหน่อยอาจจะมีแบบชาร์จได้มั้ง
2: ครับมีพัฒนาขึ้นไปมีจากคนฟังข่าวบอกว่าที่คุณหมอกล่าวมาทั้งหลายรู้สึกเสียวสยองครับกับการดำเนินการรักษากรรมวิธีต่างๆกับหัวใจครับขอตัวเองและทุกท่านที่กำลังกายแล้วมีกำลังกายและกำลังใจนะมีสุขภาพที่ดีครับส่วนคุณภูริพัฒน์บอกว่าคนไข้เนี่ยกลัวการทำ MRI เวลาจะทำเนี่ยจะขอให้คนไข้สลบได้หรือไม่คะ
0: จริงๆทำ MRI ส่วนใหญ่จะกลัวก็คือกลัวที่แคบ
1: ที่แคบตรงน
0: ี้เพราะว่าต้องนอนอยู่ในเหมือนอุโมง
2: ค์อ
0: ย
2: ู่
0: เป
2: ็
0: นชั่วโมง
1: ความรู้สึกมันเป็นอยู่ในที่แคบ
0: มันจะอึดอัดแบบบางคนกลัว
1: จริงๆมันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไร
0: จริงๆถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ให้หลับอาจจะลำบากเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องให้คนไข้ร่วมมือเช่นต้องหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจไว้สักพักอะไรอย่างนั้นเพื่อให้ภาพออกมาดีงั้นถ้าให้หลับไปเลยไม่ได้ครับ
2: น่าจะได้มีปฏิสัมพันธ์ได
1: ้เอาไว้ผมจะเชิญหมอ MRI มาเอามาคุยเรื่องนี
2: ้คนฟังข่าวบอกว่าขอบพระคุณคุณหมอและขอบคุณพี่ติ๋มลักษณะครับที่ส่งคำถามครับคุณไกลเลิกนะคะบอกว่าแพ้อาหารทะเลนี่ฉีดสีได้หรือเปล่าครับ
0: ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราพบว่าแพ้อาหารทะเลไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสีมากนะครับเมื่อก่อนเรากลัวเพราะว่าสีมันมีส่วนประกอบของไอโอดีน

0: ซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเลแต่ปัจจุบันก็พบว่าไม่ได้สัมพันธ์กันแบบเยอะอะไรมากนักแต่ถ้ามีประวัติแบบนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยว่าฉีดได้แต่ว่าต้องระวังไว้บ้างครับ
1: คุณแอนซี่บอกขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะคุณคนฟังข่าวถามมาอีกว่าที่คุณหมอกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพนักงานที่บริษัทยาอมใต้ลิ้นเนี่ยปวดหัววันจันทร์แล้ววันต่อไปจะดีขึ้นหมายความว่าเขาติดไหมครับผมเห็นช่างที่อู่รถเนี่ยให้เขาย้ายจากแผนก
2: สีทุกวัน
1: ขอพ่นสีเขาไม่ไปครับเขาหอมสีครับจริงเหรอ
0: นั้นติดคนละแบบอันนี้เป็นการชินมากกว่าพอเริ่มมีความชินกับยาก็จะทำให้อาการน้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นสีหรือทินเดอร์หรืออะไรนะหรือกาวพวกนั้นก็เป็นติด
1: นี่คุณกังวานบอกว่าวัคซีนโควิดที่ฉีดกันมาเนี่ยมีผลอย่างที่นัยยะสำคัญหรือไม่เพราะหลังๆมานี่ได้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากหลอดเลือดอุดตันกันมากผิดปกติ
0: อันนี้ก็คงบอกว่าเรายังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าด้วยตัวเชื้อโควิดเองเนี่ยมีคนพบว่าทำให้เกิดให้อุบัติการของลิ่มเลือดเนี่ยมากขึ้นแต่โดยวัคซีนเองเนี่ยยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน
2: พักฟังข่าวสักครู่หนึ่งกลับเข้ามายังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหมอวสันต์อุทัยเฉลิมกันต่อนะครับช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
1: มีคำถามรีบส่งเลยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกวันวิชิตชี้ระบบเลือกสว.เปิดช่องล็อบบี้ทุกกลุ่มส่วนปมหัวต้องมีหลักฐานเส้นเงินล็อกโหวตกำหนดผลผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากระบวนการเลือกสว.ตามระบบปัจจุบันเปิดให้ผู้สมัครต้องแนะนำตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไข้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของบุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ

0: 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมแต่เอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่าโครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชฮัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกวังคดิลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประ

0: กัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Pete Why 4

0: 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริต B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: นาฬิกา 10 นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับศาสตราธิคุณนะครับนายแพทย์วสันต์อุทัยเฉลิมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
4: ค่ะเดี๋ยวจะเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าพอดีมีคำถามเยอะแต่ว่าจริงๆวันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะที่ได้คุณหมออาจารย์วสันต์นี่มานะคะเป็นผู้ที่มีผลงานหลายสิ่งหลายอย่างก็อยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะคะเป็นผู้ที่ริเริ่มการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจในคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเป็นรายแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้มีการใส่อุปกรณ์ปิด PDA ทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็นในผู้ป่วยเนี่ยถือว่าทำเป็นรายแรกของไทยของประเทศเลยนะคะในสุนัขที่เป็น PDA ก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะแล้วก็มีการใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนทางข้อมือสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเกียรติประวัติรางวัลคือว่าได้รางวัล Young Investigator Award จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตปทุมวันเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็มี Career Achievement Awardจากงาน C3 Conference ที่อเมริกานะคะแล้วก็ Lifetime Achievement in Cardiovascular Intervention นะคะจากChien Foundation Award นะในงานประชุมสิงห์ไลฟ์ที่สิงคโปร์ค่ะนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางไลน์นะคะคุณสุประชัยขอบคุณมากคุณมยุรีคุณวิชาญนะคะคุณประชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณบุญคุณพูนสุขด้วยนะคะบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมานะคะแล้วก็คุณประชิตบอกว่าเดี๋ยวนะHDL ไม่ควรเกิน60จะเป็นผลเสียหรือเปล่านะคะค่าใดเท่าไหร่ถึงไม่ควรฉีดสีค่าไตเท่าไหร่ถึงไม่ควรฉีดสีค่ะส
5: ั้
4: น
5: ๆ
4: ตอบ
5: สั้นๆนะครับ HDL เนี่ยจริงๆเป็นไขมันตัวดีย ิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับคร่าวๆไว้ก่อนส่วนใหญ่แล้วถ้าเกินสัก50ไปอ่ะน่าจะดีนะครับฉะนั้นถ้าเกิน60ก็ไม่ได้มีปัญหา
3: อ
5: ันที่1อันที่2ก็ถามว่า
3: ค่าไต
5: ค่าไตเท่าไหร
3: ่ไม่ควรฉีดสี
5: ฮะจริงๆค่าไตเนี่ยถ้ายังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้เป็นการฟอกไต
3: ครับ
5: นะฮะ อันนั้นเราคงต้องระมัดระวังถ้าจำเป็นจริงๆก็ยังฉีดสีได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าโอกาสเสี่ยงอาจจะทำให้ต้องล้างไตไป

0: เลยเนี่ยมีอยู่สูงอันนี้น่าจะเกินกว่า 30% นะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตอยู่แล้วที่ล้างไตเราไม่มีข้อห้ามสามารถฉีดสีได
1: ้เพราะว่า
0: ไตเสียไปอยู่แล้ว
1: เพราะมันเสียไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไงก็ต้องฟอกอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
2: ค่ะจากคุณเสือวันเจี๊ยบนะคะ
1: มีกรอนใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซไฮทุกคุณสมประสงค์แอนแพรริสครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอวสันต์บทบรรลุอายุรแพทย์แพทย์สำริดทุ่มเทจิตคิดวิจัยให้เป็นผลสายโลหิตผิดไปในผู้คนเฝ้าคิดค้นจนพบครบขบวนการเป็นรายแรกแหวกเลือดดันบั่นหัวใจให้เริงไหลใช้บอลลูนดุลประสานทั้งขดลวดดวดทะลวงดวงทยานทะลุผ่านม่านหลอดเลือดเหือดมลายปณิธานขานไว้ในกมลประโยชน์ผลคนได้รับกับความหมายเพื่อนมนุษย์จุดที่หนึ่งซึ่งมากมายเด่นเฉิดฉายได้มุ่งมั่นวสันต์อุทัยเฉลิมจากคุณเสือวันเจ็บสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนาวันที่1สิงหา2569
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: แล้วก็มีคุณคริสนะฮะคุณคริสคิงก็สงสัยครับสูบบุหรี่นี่มันไม่ใช่ปัญหาของปอดหรอครับไปเกี่ยวกับหัวใจยังไงครับ
0: เกี่ยวข้องด้วยนะครับสูบบุหรี่เนี่ยโดยเฉพาะสารต่างๆโดยเฉพาะนิโคตีนอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดซึ่งปกติจะต้องทำหน้าที่กันไม่ให้หลอดเลือดมีอันตรายพวกนี้
1: จะเสื่อม
0: แล้วก็จะทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออะไรพวกนี้ได้ง่ายครับ
2: ค่ะคุณอังคณาเจริญนะคะบอกว่า ซื้อยาขยายหลอดเลือดไอโซซอบายดินิทรัคอะไรเนี่ยนะชนิดอมใต้ลิ้นไว้ที่บ้านเผื่อคนในครอบครัวมีอาการที่สงสัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจอุดตันจะได้ให้อมก่อนที่จะรีบเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเหมาะสมไหมคะอาจารย์มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคะ
0: ครับจริงๆยาอมใต้ลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไว้ใช้ในกรณีที่เป็นแบบเรื้อรัง
1: ครับ
0: มีเจ็บหน้าอกเป็นหายๆที่ทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยบางทีช็อกหรือความดันตกให้ไปอาจจะอันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีประวัติมาก่อนแล้วก็เป็นเฉียบพลันพวกนี้อันตรายต้องรีบส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดดีกว่าครับ
2: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะบอกว่ารู้ว่าพกติดตัวไว้ก่อนเรียกรถพยาบาล1669ระหว่างรถพยาบาลมาเนี่ยหากไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็อมเนี่ยจะดีไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกถ้าช่วงนั้นเราไม่มีอะไรวัดเลยแล้วความดันเราต่ำอยู่อาจจะอันตรายได้นะครับเพราะความดันจะตกได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแบบเฉียบพลันเราไม่ค่อยแนะนำว่าต้องอมแต่ว่ามีประวัติเคยเป็นอยู่แล้วเรื่อยๆ
1: เคยอมได
0: ้เคยอมแล้วดีขึ้นเราอมแล้วก็อีก5นาทีถ้าไม่หายอมซ้ำได
1: ้
0: ถ้าอมซ้ำ3ครั้งไม่ดีขึ้นรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: นี่คุณเคลิงบอกว่าขอเรียนถามคุณหมอว่าการเกิดโรคหัวใจกรณีมีปัจจัยเสี่ยงจากกรรมพันธุ์ที่คุณแม่เคยเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีลูกหลานหลายคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเป็นทุกคนไหมคะคุณแม่เคยรักษาโรคหัวใจเมื่อ30ปีก่อนตอนนี้ไม่มีอาการแล้วแล้วก็ไม่กี่วันมานี้น้องชายก็เพิ่งจะผ่านการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจ
0: ครับก็จริงๆแล้วเส้นเลือดหัวใจตีบก็อย่างที่บอกนะครับมีส่วนเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะครับถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคงบอกยากยิ่งมีกรรมพันธุ์แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งมีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงสูบบุหรี่ก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นไม่ต้องเป็นทุกคนไม่จำเป็นนะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองครับ
1: ทาง Facebook นี่ก็มีคุณสุประชัยทักทายมานะครับแล้วก็มีไล่มาตามลำดับเลยนะคุณ

0: ปกิตตินะครับนะคุณศศิมาก็ทักทายมานะครับคุณสิทธิชัยคุณสมบัติคุณทัชชัยอัญชลีนะคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณวิพัฒน์นะคุณสมประสงค์ก็ทักทายมาจากปารีสนะครับนะคุณภูนสุขคุณณัฐชัยนะคุณคุณสมประสงค์บอกว่าเอ๊รู้สึกว่าตอนนี้จะต้องจ่ายค่าไอ้ subscription ในการฟัง Mcord ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าท่านฟังทาง Facebook นี่ก็ได้นะครับที่ไลฟ์นี่หรือไม่ก็ฟังทางแอปพลิเคชันนะครับไม่แน่ใจว่าไม่มีนะไม่ได้ยินว่าจะต้องมีจ่ายค่าฟังโดยของอสมทไม่มีนะฮะคุณสมบัติก็สวัสดีว่าคุณคนฟังข่าวนะครับคุณธีรวัฒน์นะฮะ Easy Camp นะครับนะ
1: นี่คุณชาญคุณมนูนบอกว่าเคยสงสัยว่าตอนที่พาแม่ไปทำว่าอายุการใช้งานขดลวดนานเท่าไหร่ส่วนป้องกันไม่ให้ตีบตันคือมีอาหารที่กินแล้วละลายส่วนที่ตันได้ไหมครับ
2: ยังไม่มีอาหารที่ไปละลายนะครับไม่เหมือนกับสนิมในท่อน้ำที่แบบเราใส่อะไรละลายได
0: ้
2: อันนี้ไม่สามารถจะละลายได้มีแค่ลดไขมันให้ได้มากที่สุดมากแค่ไหนเขาบอกว่าเอา LDL ต่ำกว่า55อาจจะไปลดไอ้ตะการที่เกาะอยู่ได้บ้าง
0: ครับ
1: บอกว่ามีอาหารอะไรที่กินแล้วช่วยให้ลดการตีบเส้นเลือด
2: ไม่มีครับ
1: หัวใจไหมครับการส่วนกระเทียมลดได้ไหมครับ
2: มีแต่มีแต่ว่าอาหารที่ช่วยไม่ให้สะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออาหารพวกที่เป็นเฮลตี้ไดเอทแล้วก็พยายามรักษาพวกปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดคุมเบาหวานคุมไขมันคุมความดันให้ดีแล้วก็หยุดสูบบุหรี
0: ่
2: นะครับ
1: กินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโอเคบอกฉีดสีนี่ต้องห่างกันเท่าไหร่ถ้าฉีดบ่อยถ้าปีหนึ่งฉีด4ครั้งมากไปไหมครับที่มีผลกับไตขนาดไหนเพื่อดูอวัยวะภายใน
2: ก็ฉีดสีนี่24ถึง48ชั่วโมงก็ขับออกหมดแล้ว
1: อ๋อดี
2: เพราะฉะนั้นก็ฉีดบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นแค่ไหนนะครับ
1: รบกวนช่วยบอกวิธีสังเกตอาการที่ต้องรีบพาไปพบแพทย์
0: ตรงนี้แหละ
1: อย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์ คุณแม่เคยบอกว่าวันนี้แม่อาการไม่ดีเลย100วันพันปีไม่เคยบอกตอนนั้นอาการจะมีนั่งเฉยๆเหนื่อยเหงื่อออกพอพาไปหาหมอก็พบว่าเส้นหัวใจตีบแล้วต้องใส่ขดลวดทั้ง2เส้นอีกเส้นทำบอลลูนได้คุณหมอเพิ่มเติมวิธีให้ดูวิธีดูเรื่องเส้นเลือดหัวใจให้แฟนๆรายการได้เลยครับ
0: ดีเลยครับหมอเอาซะเลย
1: ที่จะต้องรีบพาไปพบแพทย์แล้ว
2: ก็อาการที่พบบ่อยที่สุดสำหรับอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คืออาการเจ็บหน้าอก
0: เจ็บหน้าอกตรงจุดไหนคำว่าหน้าอกนี่ตรงไหนฮะ
2: ส่วนมากเนี่ยของหัวใจเนี่ยจะเป็นเจ็บตรงกลางหน้าอก
0: กลาง
1: กลางหน้าอกเลยไม่ใช่ว่าไตชายโครง
2: ไม่ใช่ส่วนมากจะไม่สามารถจะชี้จุดได้นะครับมันจะเป็นแบบกลางๆหน้าอกหรือบางคนจุกขึ้นมาตรงลิ้นปี่แล้วดันขึ้นมานะครับ
0: ไม่ใช่เจ็บหัวใจข้างซ้าย
2: ไม่ใช่เจ็บข้างซ้ายไม่ใช่เจ็บข้างขวานะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วลักษณะเจ็บจะเป็นแบบเหมือนอะไรบีบรัดหรือกดทับนะครับหรือแสบ
0: ครับ
2: นี่เป็นลักษณะที่เฉพาะของหัวใจนะครับแล้วที่เฉพาะไปอีกอย่างเช่นมีอาการเหงื่อแตกคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือมีปวดร้าวไปได้ร้าวที่บ่อยๆจะร้าวขึ้นกรามนะครับจุกมาที่คอปวดไปที่กรามปวดไปตามแขน
0: ลงไปที่แขน
2: ลงไปที่แขนได้ถึงปลายนิ้วเลยนะครับแล้วมักจะเป็นแขนด้านในนะครับด้านซ้ายเยอะกว่าด้านขวาหรือว่าเป็นทั้งสองข้างก็ได
0: ้
2: หรือบางครั้งเริ่มปวดที่มือแล้วร้าวขึ้นมาแล้วมาเจ็บที่หน้าอกก็
0: ม
2: ีนะครับอันนี้จะเป็นอาการที่พบบ่อยๆว่าเจ็บแน่นหน้าอกจากหัวใจนะครับที่สำคัญบางครั้งเนี่ยอาการพวกนี้คล้ายๆกันได้เช่นอาการเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะนะครับ
0: หรือกดไหลย้อน
2: หรือกดไหลย้อนนะครับมันจะมีจุกแถวลิ้นปี่ได้เหมือนกัน
0: คร
2: ับ แล้วบางคนไปรักษาโรคกระเพาะอยู่ทั้งนานเป็นโรคหัวใจ
0: ที่ไหนจะเป็นหัวใจ
2: ครับที่บ่อยอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าปวดกรามบางทีไม่ได้มีเจ็บหน้าอกแต่ปวดที่กรามอย่างเดียวบางคนมีเคสบางเคสนะครับปวดกรามแล้วไปรักษาฟันอยู่ทั้งนาน

0: ปรากฏว่าไม่ใช่ฟันไม่มีปัญหาแต่เป็นที่โรคหัวใจนะครับหรือบางเคสมีปวดไหล่ปวดเฉพาะที่ไหล่เนี่ยเหมือนกับเป็นโรคอะไรที่ไหล่กล้ามเนื้อหรือข้อหรืออะไรไปตรวจที่หมอทางด้านกระดูกและข้อบอกไม่ได้มีอะไรแล้วก็มาตรวจจริงๆก็เป็นโรคหัวใจก็
1: ม
0: ีครับอันนี้ก็เท่าที่เจอได้เรื่อยๆครับ
1: และที่บอกว่ามีเหงื่อออกบนฝ่ามืออะไรพวกนี้
0: เหงื่อออกฝ่ามือไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องหัวใจ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: บางคนเนี้ยขี้ร้อนอะไรก็เหงื่อออกที่ฝ่ามือได้ตื่นเต้นตกใจง่ายก็เหงื่อออกที่ฝ่ามือได
1: ้
0: ครับแต่ถ้ามีแน่นแล้วก็เหงื่อแตก
1: ทั้งตัว
0: ครับทั้งตัว
2: คุณปรีชาถามว่ากินน้ำมันมะกอกป้องกันโรคหัวใจได้ไหมครับ
0: ก็มีข้อมูลว่าทานอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทก็รวมถึงน้ำมันมะกอกหรืออะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะป้องกันได้บ้าง
2: คุณกุ๊กไก่ถามว่าอาการหายใจไม่ออกของคนที่เป็นลิ้นหัวใจรั่วมันเป็นยังไงคะมันเป็นที่จมูกหรือว่ามันเป็นที่หน้าอกหรือว่ามันเป็นที่คอคะอาการแน่นหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: จริงๆตอนนั้นน่าจะเป็นอาการที่ลิ้นหัวใจรั่วเยอะละนะครับอาการที่เป็นมักจะเป็นจากมีน้ำท่วมปอดนะครับก็คือหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวละเกิดคล้ายๆหัวใจล้มเหลวนะอาการพวกนี้จะเหมือนกับหายใจไม่ออกเหมือนคนจมน้ำครับนะครับเหมือนกับสูดเข้าก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่เต็มอิ่มนะครับเหมือนกับคนจะจมน้ำแบบนั้น
2: คุณสุรพัฒน์บอกพี่ครับอยากทราบนะครับว่ากรณีที่มีการทานยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยหรือว่าโฮอร์โมนเพศสังเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะสร้างผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจนี้อย่างไรหรือว่าตัวยาที่ทานเนี่ยมันจะส่งผลไปให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นจนเกิดเป็นลิ่มเลือดจนไปส่งผลให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดนะครับ
0: สำหรับยาคุมกำเนิดนะครับผลที่เห็นชัดๆก็เช่นมีความดันเลือดสูงได้ทำให้ความดันเลือดสูง อีกอันหนึ่งก็คือมีอินซิเดนซ์หรือว่าอุบัติการณ์ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำที่ขาน
1: ะ
0: ครับที่เราเรียก
1: เส้นเลือดขอดนะฮะ
0: ก็ไม่เชิงเส้นเลือดขอดเป็นเส้นเป็น deep vein thrombosis หรือว่ามีเส้นเลือดดำอุดตันนะครับโรคคล้ายๆกันอันนี้ก็อย่างเช่น economy class syndrome ที่นั่งเครื่องบินนานๆแล้วก็ห้อยขานานๆขาบว
2: ม
0: มีลิ่มเลือดแล้วก็หลุดไปอุดที่ปอดได
1: ้
0: นะครับไปอุดตันที่ปอดที่ภาษาอังกฤษเป็น pulmonary emboli พวกนั้นก็จะเกิดอันตรายได้
1: ได้
0: ใช่ครับ
2: คุณสุรพัฒน์ถามเพิ่มนะคะว่าหากเราไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะช่วยหรือไม่ครับกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือว่าการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนี้จะใส่เมื่อสวนหัวใจแล้วนะครับ
0: สำหรับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่า pacemaker อันนี้เราจะเป็นการรักษาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนมากก็คือหัวใจเต้นช้ากว่าปกติจะทำให้หน้ามืดเป็นลมหมดสตินะครับเพราะว่าหัวใจไม่ยอมบีบตัวหรือไม่มีสัญญาณไปกระตุ้นหัวใจ
2: ค่ะ
0: นะครับพวกนี้ก็ต้องใส่ pacemaker เข้าไปเพื่อที่จะไปทำให้หัวใจทำงานได้เป็นปกตินะครับ
2: นี่พอดีคุณโอ่งถามมาว่าคุณโอ่งมังกรสกลบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายไหมครับ
0: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เป็นเหมือนโรคหัวใจอีกแบบหนึ่งนะครับโรคของหลอดเลือดหัวใจที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันมันยังมีโรคของกล้ามเนื้อหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดีนะครับมีหัวใจล้มเหลวนะครับหรือโรคของลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วอันนี้เป็นโรคของทางเดินไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติหรือการนำไฟฟ้าหรือต้นกำเนิดไฟฟ้าหัวใจผิดปกติที่ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งจะมีหลายชนิดหลายแบบนะครับก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเป็นแบบไหนการรักษาก็จะแตกต่างกันไปครับ
2: เอ็มรู้พี่ติ๋มอ่านแล้วยังคุณกุ๊กไก่บอกว่าบางทีแน่นที่จะบอกหายใจไม่เข้าแต่พอพยายามจนหายใจเข้าได้มันก็หายใจจนเข้าไปลึกได้แต่บางทีที่จมูกมันเหมือนโล่งแล้วแต่ว่าหายใจเข้าแล้วไม่อิ่มมันไม่เข้าไปถึงไปทั่วถึงปอดอันนี้มันเป็นอะไรคะอีกอย่างหนึ่งคือ

0: ้าหายใจเข้าเต็มปอดได้เนี่ยจะอั้นหายใจได้นานมากเลยค่ะ
1: ก็เป็นได้หลายอย่างนะครับ เรื่องหัวใจเองก็เป็นได้อย่างที่บอกเมื่อกี้น้ำท่วมปอดหรือบางทีพวกหลอดลมหลอดลมมันตีบนะครับหรือว่ามีความไวทำให้เกิดคล้ายๆกับการตีบขึ้นมานะครับพวกที่เป็นโรคหอบหืดพวกนี้ก็มีส่วนก็ทำให้หายใจแล้วไม่เต็มอิ่มได้ครับ
0: คุณกังวานถามว่าวัคซีนโควิดที่ฉีดมาเนี่ยมีผล
2: ตะกี้นี้เรา
0: บอกแล้วใช่ไหมโอเค
2: ตอบไปดีแล้ว
0: โอเคแล้วก็
2: โอเคเดี๋ยวขอคุยต่อหน่อยนะฮะตะกี้นี้คือคุณหมอก็ทำงานทั้งเรื่องโรคหัวใจมาตลอดเลยถูกไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันไปเจอเคสที่มันมีความซับซ้อนอะไรพวกนี้ยากมีไหม
1: ครับก็เป็นคล้ายๆกับจุดหนึ่งของการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจเราจะมีกลุ่มคนไข้ที่มีรอยโรคที่เรียกว่าซับซ้อนนะครับเช่นตีบหรืออุดตันสนิท 100% นะครับมีการตีบยาวนะครับเป็นรอยโรคที่ยาวมากหรือมีหินปูนที่ไปจับหรือมีหินปูนแบบอยู่หนาขยายไม่ค่อยออกนะครับหรือเป็นตรงทางแยกหรือว่าทางที่หักโค้งมากเกินไปอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นยุ่งยากซับซ้อนอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะบางอย่างที่จะทำให้หัตถการเป็นผลสำเร็จได
2: ้ซึ่งหมอก็เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาเยอะ
1: ก็จะมีเคสหลายเคสที่เป็นแบบนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนไข้มีอยู่คนหนึ่งที่ไปตรวจรักษาที่อื่นมาแล
2: ้
1: วนะครับคนไข้ผู้ชายอายุประมาณสัก40กว่า50บอกว่าเนี่ยเหมือนจมูกตันตลอดเลยจมูกตันตลอดแล้วก็ไปฉีดสีมาละมีเส้นเลือดตัน2เส้นเส้นเลือดตีบ1เส้นกล้ามเนื้อหัวใจก็บีบตัวไม่ดีนะครับหมอผ่าตัดดูแล้วบอกว่าผ่าไม่ไหวนะไม่รู้จะทำยังไงก็มาพอมาเสร็จก็เลยบอกว่าโอ้ก็เป็นเยอะนะครับมันตัน2เส้นแล้วก็ตีบมากอีกเส้นนึงแล้วกล้ามเนื้อหัวใจก็บีบตัวไม่ดีก็เลยบอกว่าค่อยๆรักษา รักษาเส้นตันเส้นแรกก่อนก็รักษาไป1เส้นนะครับขยายไปได้สำเร็จนะครับคนไข้กลับมาตรวจติดตามผลบอกว่าคุณหมอหลังจากกลับไปเนี่ยหายใจจมูกกลับมาแล้วนะครับเหมือนกับมีรู้จมูกแบบ
2: เหมือน
1: กลับมาหายใจเข้าเต็มอิ่มโล่งเลยขอทำต่
2: อ
1: ก็ทำต่อที่เหลืออีก2เส
2: ้
1: นได้สำเร็จนะครับที่ตันแล้วก็ที่ตีบมากคนไข้กลับมาอีกทีนึงบอกว่าคุณหมอคราวที่แล้วว่าดีแล้วครั้งนี้ดีขึ้นไปอีกครั้งที่แล้วเหมือนจมูกกลับมารูเดียวครั้งนี้กลับมาสองรูเลยหายใจได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็บอกว่าหายใจโล่งไปหมดตอนนี้เมื่อก่อนเหมือนคนจะจมน้ำตอนนี้แบบทำอะไรก็ดีไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยแล้วปรากฏว่าพอตรวจเอ็กโคของหัวใจหรืออัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยจากกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวไม่ดีเราวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ปกติ60ตอนนั้นนะเขาอยู่ไม่ถึง 20%
2: โอ้เหร
1: อนะครับแย่เลยพอรักษาไปเสร็จดีหมดกลับมา 50 กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์
1: บอกโอ้โหคนไข้เหมือนกลับมาปกติเลยก็รักษาได้ดีครับ
0: ค่ะมีคนไข้ของคุณหมอนะคะคุณรดาวันบอกว่าเคยเป็นคนไข้ฉุกเฉินที่ถูกส่งโรงพยาบาลจุฬาแล้วคุณหมอช่วยรักษาใส่ลวดใส่ขดลวดให้เพื่อนๆบอกว่าบุญมากโชคดีมากที่ได้คุณหมอมือหนึ่งด้านหัวใจมารักษาได้ทันท่วงทียังระลึกถึงบุญคุณคุณหมอจนทุกวันนี้วันนี้ได้ฟังคุณหมอแล้วเข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากๆค่ะนะคะ
2: คุณหมอนอกจากทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยยังมีทำงานอื่นๆอะไรบ้างไหมฮะ
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาต่ออายุให้นะครับทีละ5ปี
2: อ
1: ันนี้ต่อมาเป็นครั้งที่2แล้ว
2: จะอยู่เป็นอาจารย์แพทย์อยู
1: ่ยังเป็นอาจารย์แพทย์อยู
2: ่
1: แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือมีไปช่วยทางด้านสัตวแพทย
2: ์อันนี้กับทางคณะสัตวแพทย์
1: กับทางคณะสัตวแพทย์จุฬาครับ
2: ไปรักษา
1: สัตว์โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็น

0: สุนัข
1: สุนัข
0: นะครับที่เป็นโรคหัวใจด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อ๋อพวกสัตว์นี่ก็มีอาการแบบคนอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่ครับมีโรคหัวใจด้วยใช่บางทีเป็นลิ้นหัวใจตีบเราก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายลิ้นหัวใจหรือบางทีเป็นรูรั่วติดต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำใหญ่ที่เราเรียก PDA ก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปปิด PDA
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าก็เป็นรายแรกในคนด้วยที่ประเทศไทยที่ใส่อุปกรณ์พวกนี้ปิด PDA สำเร็จนะครับหลังจากนั้น10กว่าปีต่อมาก็ไปท
1: ำ
0: ในสุนัขสำเร็จด้วยเหมือนกัน
1: สุนัขตัวใหญ่ป่ะตัวนี้ฮะ
0: น้องเจแปนถ้าเคยได้ยินเป็นสุนัขลาบราดอร
1: ์ลาบราดอร์ตัวใหญ่
0: หนัก30กว่ากิโลครับอันนั้นก็ทำได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศด้วย
1: ครับอ๋อสุนัขนี่ต่อไปก็ต้องใส่บอลลูนใส่อะไรแบบเรา
0: ก็มีด้วยครับแต่ไม่มีเส้นเลือดหัวใจตี
1: อ๋อเหรอสุนัขไม่มีอะ
0: ไม่มีครับ
1: เพราะอะไรฮะเพราะว่าย
0: ังแก่ไม่พอเพราะว่าโรคอันนี้เป็นโรคเสื่อมของเส้นเลือดเพราะสุนัขส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีเส้นเลือดยังไม่ทันจะมีปัญหา
1: แล้วสุนัขไม่มีสูบบุหรี่ด้วยไม่เป็นไรเลย
0: ไม่สูบบุหรี่แต่เจ้าของสูบไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อนี่ก็คือไปช่วยทางสัตวแพทย
0: ์ใช่ครับก็มีเคสหนึ่งของสัตวแพทย์มีสุนัขพันหนึ่งที่แบบซนมากที่แบบพลังทำลายร้ายล้างสูงมากพันอะไรนะนึกไม่ออกตอนนี้ตอนนี้นึกไม่ออกไม่เป็นไรครับแต่ว่าสัตวแพทย์ก็บอกว่า
1: ไม่ใช่อัลซิเชียน
0: ไม่ใช่ตัวเล็กหน่อยเขาบอกว่าตัวนี้ไม่เหมือนปกติเป็นเหมือนสุนัขเซินเจิ้น
1: อ๋อเหรอครับเป็นหมาปลอมพูดง่ายนะ
0: พันนี้ปกติต้องซนเขาไม่ซน
1: ตัวนี้ไม่ซนนะ
0: เขาวิ่งนิดหน่อยก็เหนื่อยก็ปรากฏว่าเป็นลิ้น
1: ไม่ใช่โกลเด้นรีทรีเวอร์ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับปรากฏว่าเป็นลิ้นหัวใจตีบ
1: อ๋อมันถึงเลยไม่มีพลัง
0: ใช่ครับก็เลยมารักษาแบบช่วยขยายลิ้นหัวใจให้
2: ใช่พิทบูลไหมฮะ
0: ไม่ใช่โอ้พิทบูลท่านดุมาก
2: ใหญ่
0: นะตัวไม่ใหญ่ครับตัวขนาด
1: ไม่ใช่หมากระเป๋าด้วยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใหญ่กว่ากระเป๋าหน่อย
2: มันมีรถไวเลอร์
1: เราไปเรื่องพูดนะตัวใหญ่พูดเรื่องไม่ก็ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับไอ้ตัวนี้ซนมากแล้วก็พลังทำลายล้างสูงมากแต่พอรักษาไปบอกว่ากลับเข้าไป
1: กลับมาซนอีกฮะ
0: ซนแบบอยู่กับเพื่อนๆได้ไม่ได้เป็นเซินเจิ้นครับ
1: แล้วบอกว่ามีโอกาสได้เข้าไปถวาย
0: ก็ที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือได้มีโอกาสไปถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับว่าได้มีโอกาสเข้าไปถวายงานแล้วก็ถวายการรักษาราชวงศ์หลายพระองค์นะครับแล้วก็เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต
1: ครับ
2: นี่คุณพิทพงศ์บอกว่าบีโก้
0: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่ไหม
0: บีเกิลสันเจน
2: คุณพิทพงศ์บอกว่าเป็นตะคริวขึ้นหน้าอกเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมครับ
0: คล้ายได้นะครับต้องดูว่าเป็นตะคริวเนี่ยเป็นแบบมันเหมือนจะบีบรัดหรือว่าเจ็บมากขึ้นมาถ้าเป็นตอนที่ออกกำลังหรือเร่งรีบเช่นวิ่งขึ้นบันไดนะฮะบางคนบอกวิ่งตามรถเมล์อะไรแน่นหน้าอกขึ้นมา
1: คร
0: ับหรือออกแรงเยอะๆอะไรพวกนี้ถ้ามีอาการตอนช่วงนั้นยิ่งน่าสงสัยก็ควรจะมาตรวจดูครับ
2: คุณมนูน
1: พอโลกมันพัฒนาไปเยอะไอ้ AI มันเข้ามาช่วยเราด้วยไหมในวงการ
0: AI เริ่มเข้ามาในวงการแพทย์นะครับการวินิจฉัยอะไรบางอย่างนี่ AI ทำได้
1: ช่วยเราได้ด้วย
0: แต่ว่าเรื่องของการทำหัตถการนี่
1: ยังไม่
0: ถึงขั้นว่าจะละเอียดพอที่จะทำเพราะนี่ต้องละเอียดมาก
1: ผ่าตัดโดยใช้ AI ให้มันไปทำงานให้โดยมันยังไม่ได้
0: ก็ได้บางจุดมันอาจจะนิ่งกว่าอะไรกว่าบังคับอะไรได้แต่ว่าเท่าที่ทำอยู่ก็คือการทำบอลลูนใส่ขดลวดตอนนี้มีย
1: ังสู้คนไม่ได
0: ้มี AI มีอะไรเข้ามาเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่แบบจะคอนโทรลได้เองแบบนั้น
2: คุณแม็กเกย์คุณแม็กไกเวอร์บอกว่ายาละลายลิ่มเลือดเนี่ยกับยาไม่ให้เป็นลิ่มเลือดมันต่างกันไหมครับ
0: จริงๆยาละลายลิ่มเลือดก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นยากลุ่มที่เราเรียกแอนตี้โคแอคูแลนต์พวกนี้จะไปช่วยละลายพวกที่เป็นลิ่มเลือดอยู่แล้วช่วยละลายถ้ามีลิ่มเลือดหรือว่าช่วยกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดที่เป็นก้อน

0: ่อนนะครับแต่กลุ่มยาที่ทำหลังจากทำบอลลูนแล้วเราให้คือยาต้านเกล็ดเลือดหรือแอนตี้เพลทเลตจะเป็น2กลุ่มที่ไม่เหมือนกันพวกนี้จะไปออกฤทธิ์ต้านไอ้เกล็ดเลือดไม่ให้มาเกาะเริ่มต้นที่จะฟอร์ม
1: เขาห้ามสมมติจะเกิดไปทำพวงทำฟัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ทั้งสองกลุ่มพวกนี้ต้องงดทั้ง
1: ต้องงดหมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่งั้นหรือเลือดมันไหลไม่หยุด
0: เลือดแล้วไหลยากไหลออกแล้วก็จะหยุดยาก
2: คุณ X plus 2บอกว่าเคยดูในหนังก็เห็นในหนังว่ามีคนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกล้มลงแล้วก็มีคนเป็นหมอในร้านอาหารพอดีเขาก็เอาปากกาแทงที่หน้าอกหรือที่คอเนี่ยแหละค่ะอันนี้เกี่ยวกับหัวใจไหมคะเขาเป็นอะไรคะแล้วทำไมเอาปากกาไปแทงคะ
0: อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องหลอดลมอุดตันตอนที่ทานอาหารแล้วมีอะไรหลุด
1: แล้วมันลงไปในหลอด
0: ลงไปอุดตันหรือว่ามีการอุดตันของทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการเจาะตรงคอตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำได้เร็วที่สุดส่วนใหญ่จะใช้หลอดหรือไส้ปากกาหรืออะไรเนี้ยเจาะ
1: แ
0: ทงเข้าไปก็จะเป็นท่อทางเดินหายใจให้คนไข้แบบฉุกเฉิน
1: ช่วยฉ
0: ุ
1: กเฉ
0: ินใช้กรณีฉุกเฉินครับต้องมีความรู้ด้วยหน่อย
1: ถึงจะทำได้เดี๋ยวไปเจอ
0: ครับ
1: เลือดไม่หยุดเลยนะ
0: ครับ
2: คุณปิติพงศ์บอกว่าถ้าเป็นตะคริวขึ้นที่หน้าอกนี่เกี่ยวกับโรคหัวใจไหมครับ
1: เมื่อกี้นี่ทำแล้วไง
2: เขาทำแล้วเนาะโอเค
1: ทีนี้มาคุยเรื่องส่วนตัวของหมอนิดหนึ่งนะครับหมอนี่ก็ตอนนี้ก็เกษียณละแบบนั้นนะไอ้พวกการออกกำลังกายหมอยังทำอยู่ไหมใช่ไหม
0: ก็ปกติชอบออกกำลังอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ออกกำลังก็เล่นกอล์ฟ
1: เล่นกอล์ฟอยู่
0: เดินบ้างจักรยานบ้างนิดหน่อยครับ
1: ภรรยาก็เจอกันตอนไหนฮะเป็นหมอด้วยกันว่าฮะ
0: ภรรยาเจอกันที่โรงพยาบาลจุฬาครับ
1: เอาเหรอฮะ
0: ภรรยาทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่จุฬา
2: โอ้ใกล้ๆกันตรงนั้น
0: ก็เดินไปเดินมาเจอ
1: เจอกัน
2: ตึกใกล้กัน
0: แล้วเจอ
1: แล้วก็เพื่อนก็ทำงานอยู่ด้วยกันที่นั่น
0: เพื่อนแนะนำให้รู้จักแล้วก็หาเนี่ยภรรยาก็เกษียณแล้วเหมือนก
1: ัน เกษียณแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ไปช่วยงานที่จุฬาบ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วมีลูก
0: มีลูก2คนครับ
1: ลูกเป็นหมอเหมือนเราไหม
0: ไม่มีใครเป็นหมอเลยคร
1: ับเอาแล้ว
0: ครับลูก2คนเนี่ยบอกตั้งแต่เด็กๆเลยบอกว่าโตขึ้นไม่เป็นหมอ
1: เอาเหรอพอเห็นพ่อแล้ว
0: โดนตามตลอดต
1: อ
0: นน
1: ั้
0: นโดนตามฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยตลอดบางทีกำลังจะไปเที่ยวกันบ้างอะไรก็ขึ้นรถปุ๊บโดนตามบอกว่าไปไม่ได้แล้วแล้ว
1: เปลี่ยนแผนถึงขนาดนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ลูกเขาก็บอกว่าโตขึ้นไม่เป็นหมอคนโตผู้หญิงนะครับด็อกเตอร์สริยาอุทัยเฉลิม
1: ครับ
0: ก็จบเภสัชนะครับเภสัชจุฬา
1: แล้วก็เป็นหมอแต่ก็ใกล้นะก็มาทางยานะ
0: แล้วก็ไปจบ PhD ที่จุฬาครับแล้วลูกชายก็คุณสวิทนายสวิทอุทัยเฉลิม
1: ครับ
0: ก็จบปริญญาโทที่อิตาลีนะครับแล้วก็ทำงานตอนนี้เป็นเหมือนฟรีแลนซ์จัดอีเวนต์จัดอะไร
1: โอ้เออก็ไปอีกทางหนึ่งเลยนะแต่ก็สบายแล้วเพราะว่าเขาก็ทำอะไรของเขาได้อีกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้หมอก็คือพักผ่อนแล้วก็จัดไอ้อะไรนะเรื่องของ
0: ก็จริงๆก็ยังไปทำงานที่จุฬาอยู่4วันต่ออาทิตย์นะครับ
1: โรงพยาบาลเอกชนมีทำไหม
0: เอกชนก็เป็นพาร์ทไทม์อยู่ครับก็มีทั้งเชื่อได้
1: ไหมได้ไม่เป็นไร
0: รามคำแหง
1: ได้เลยไม่เป็นไร
0: แล้วก็โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็โรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
1: เมดพาร์คด้วยนะฮะ
2: โรงพยาบาลรามคำแหงใกล้บ้านพี่ติ๋มเลย
0: ครับแต่พี่ติ๋มไม่น่าเป็นโรคหัวใจ
1: แต่ลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องมีประสานกับต่างประเทศไหมเรามีโอกาส
0: ก็มีอยู่เรื่อยๆครับปัจจุบันนี้งานที่ทำอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือไปเหมือนกับไปสอนนะครับไปสอนหรือไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทำหัตถการร่วมกันกับกลุ่มทั้งลูกศิษย์นะครับหรือว่าน้องๆตามศูนย์หัวใจต่างๆทั้งในประเทศ
1: แล้วก
0: ็ต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีพวกงานประชุมต่าง
1: ๆ
0: ที่เขาเชิญเป็นวิทยากรแล้วก็มีทั้งเชิญไปเป็นคนสอนที่ทำหัตถการต่าง
1: ๆ
0: ทั้งในต่างประเทศเช่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็พม่าก็เคยไปครับ
1: อันนี้ก็ยังก็เรียกว่าอะไรนะมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้

0: พวกความรู้เหล่านี้มันก็ถูกพัฒนาขึ้นมา
1: ก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อย
0: ๆเรื่อยๆนะ
1: ครับใช่ครับ
0: นะสุดท้ายเดี๋ยวถามนิดนึงไอ้ที่เขาเปลี่ยนหัวใจเนี่ยที่เป็นหัวใจเทียมเนี่ยมัน
1: ครับ
0: มันยังไงมันต้องถึงขั้นไหนมันต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: เปลี่ยนหัวใจตอนนี้นะเรายังไม่ได้ใช้หัวใจเทียม
0: 100%
1: เราใช้หัวใจที่เป็น
0: ที่ผู้บริจาค
1: มีผู้บริจาค
0: อันนั้นต้องเป็นหัวใจจริงๆมาเลยถูกไหม
1: ใช่ครับซึ่งก็ต้องดูว่าเข้ากันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ให้กับคนที่เหมาะที่สุดใช่ไหมครับก็มีการทำอยู่เรื่อยๆในประเทศไทยก็ที่โรงพยาบาลจุฬาก็เป็นแห่งแรกใน
0: เซาท์เ
1: อเชียตอนนั้นก็ไปช่วยอยู่ในทีมด้วยนะครับตอนนั้นเป็นท่านอาจารย์ชาวลิตองจริตนะครับ
0: เพราะว่ามันจะต้องดูว่าร่างกายมันรับกันได้ไหมด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเขาต้องดูว่าเข้ากันได้ไหมรับได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องมีทีมที่ไปเตรีย
0: ม
1: คือไปเอาหัวใจจาก
0: ที่บอกต้องบินหัวใจมีปีกนะบินมาเนี่ยนะมาถึงโรงพยาบาลก็จับ
1: ใช่ครับที่ท่านนายกก็เคยบินไปด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็เอาหัวใจเก็บให้ดีเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาให้กับผู้ที่ต้องการนะครับให้ภายในเวลาที่เหมาะสมครับ
0: มีหลายเคสแล้วที่ทำแบบนี้
1: เยอะครับเยอะอยู่ครับ
0: แล้วเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนปกติ
1: อ๋อได้เขามีแข่งโอลิมปิกผู้พิการแล้วก็
0: เป็นคนที่เปลี่ยนหัวใจ
1: คนที่เปลี่ยนหัวใจเนี่ยไปแข่งด้วยคนรายแรกที่เปลี่ยนหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปได้เหรียญเงินแบดมินตันอะไรนี้ตั้งหลายปีครับ
0: เออก็น่ายินดีนะฮะเอาละให้ท่านผู้ฟังวันนี
2: ้มีคำถามสุดท้ายจากคุณราเชนนะคะบอกว่าแพทย์ PAD นะฮะที่ขาทำหัตถการแก้ไขได้ไหมครับ
1: ครับก็ได้เช่นกันนะครับก็
2: เส้
1: น
2: เลือด
1: แพทย่อมาจาก peripheral arterial disease ก็คือเป็นหลอดเลือดส่วนปลายของขาหรือหลอดเลือดแดงที่ขาที่ตีบหรือมีอุดตันเราก็ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือการทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดนะครับหรือเดี๋ยวนี้มีบอลลูนเคลือบยาด้วยนะครับก็เข้าไปช่วยทำให้อาการพวกนี้ดีขึ้นครับ
0: โอเคแหม
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้เราคุยกันได้เต็มที่นะท่านผู้ฟังนั้นนี่แหละฮะต้องบอกเลยว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดอันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงๆนะท่านผู้ฟังฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ฟังคุณหมอวสันต์อุทัยเฉลิมได้คุยกับพวกเรานะครับรู้สึกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับหมอวสันต์ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับนะอย่างที่ผมได้เกริ่นให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าไอ้กระแสดราม่าเรื่องราวสำคัญอันเนื่องมาจากเขาเรียกว่าแก๊งวัยรุ่นน่ะคำว่าแก๊งวัยรุ่นก็คือมีหลายคนนะครับเป็นระดับนักเรียนแหละนะครับนะระดับนักเรียนมาจากอิตาลีเขาก็มีผู้ควบคุมมีนะหัวหน้าทีมอะไรต่างพากันมาด้วยนะครับแล้วก็มาเมืองไทยนะครับเหมือนมันจะมาบอกว่ามามีกิจกรรมทัศนศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ40กว่าคนนะฮะมาแล้วก็มาสร้างวีรกรรมที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้าของเราก็คือบนรถ BTS นะครับสร้างความปั่นป่วนต่างๆมากมายเหตุผลก็เพราะว่าเข้ามาถึงธรรมดาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาทอย่างหนึ่งนะครับของการเดินทางในเรื่องของรถสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมตัวเองไม่ให้ส่งเสียงดังไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับบุคคลอื่นผู้อื่นเนี่ยนะแล้วปรากฏว่างานนี้มันไม่ใช่มันเกิดเป็นเรื่องขึ้นมานะในดราม่าที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกเรียบเรียงเรื่องราวมาให้ฟังทีนิดหนึ่งก็คือว่าจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายบนขบวนรถไฟฟ้าก็คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักตอน1ทุ่มเนี่ยนะที่เกิดเรื่องขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับมุ่งหน้านะไปทางสาระแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเจ้าของคลิปนะซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวไทยเนี่ยนะครับนะความจริงเขามีชื่อนะเขาลงชื่อเขาชื่อว่าชื่อคุณซูกัสเนี่ยนะซูกัสนี่เหมือนไอ้ลูกอมอะไรของเราเนี่ยนะได้ยินเสียงตะโกนดังโวยวายมาจากด้านนอกรถนะตั้งแต่ยังไม่ได้จอดที่เทียบทานชลานะครับพอประตูเปิดขึ้นมาปั๊บนี่พวกวัยรุ่นต่างชาติกลุ่มใหญ่ก็เดินเข้ามาในขบวนพร้อมกับตะโกนส่งเสียงลั่นเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เดินข้ามหัวผู้โดยสารที่นั่งอยู่มาตลอดทางด้วยนะครับคนอื่นมาเสียงเขาบอกว่าเสียงตอนนั้นนี่ดังมากบรรยากาศในรถที่ปกติก็เงียบเนี่ยกลายเป็นเสียงเจี๊ยวจ้าวรบกวนคนทั้งขบวนเลยนะครับขนาดคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยใส่หูฟังปิดเปิดฟังเพลงอยู่นะครับยังได้เสียงเล็ดลอด

0: ข้ามาจนกระทั่งทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวเจ้าของคลิปก็เลยตัดสินใจเอ่ยปากเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมได้ดูคลิปอันนี้ด้วยเนี่ยนะเพราะว่าก็เตือนเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ดีเลยแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะเสียงก็ปกติบอกว่าช่วยเงียบหน่อยได้ไหมนะครับคุยกันระดับเสียงปกติได้ไหมเพราะว่าที่ไทยเราเนี่ยเราจะไม่ตะโกนกันนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเกิดการปะทะคารมกันขึ้นแล้วก็มีทีท่าของการหยาบคายทีท่าที่ไม่สลดนะครับของแก๊งวัยรุ่นนั้นเนี่ยนะแทนที่จะให้ความร่วมมือผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็คาดว่าจะเป็นครูหรือผู้ที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับกลับตอบมาว่าโอทนอยมันเป็นเด็กๆจะให้มันเด็กมันเงียบไม่ได้หรอกเจ้าของคลิปก็เลยสวนไปว่านี่ประเทศไทยนะลองให้เด็กเงียบดูแล้วคุณก็จะรู้ว่า BTS บ้านเรานี้เงียบแค่ไหนหลังจากนั้นคนที่ดูแลก็เกิดความไม่พอใจก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปคลิปก็ด่าทอเจ้าของคลิปด้วยคำหยาบคายเนี่ยนะฮะใส่ซ้ำหลายครั้งกลุ่มวัยรุ่นในคลิปก็ในคลิปก็ไม่มีทีท่าสลดเลยนะครับยิ้มหัวเราะสาวหัวเราะใส่ยกมือขึ้นมาถ่ายนะด้วยความสนุกสนานนะครับพร้อมพยายามใช้มือเอามาบังกล้องด้วยเมื่อเจ้าของคลิปถามว่าคุณมาจากประเทศไหนล่ามาจากประเทศอะไรอ่ะก็มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งตอบเป็นกวนๆว่าก็ลามปามไปถึงบอกโยมัมเขามาจากเขาพูดภาษาไทยก็คือมาจากแม่คุณนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับจุดที่ทำให้คนเดือดร้อนเดือดใจโมโหมากที่สุดก็คือมีนะครับวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งพูดจาประชดประชันแล้วดูถูกคนไทยว่านะครับอันนี้จริงๆที่ดูแล้วนี่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะเป็นระดับแบบครูผู้นำด้วยนะก็คือขอโทษก็แล้วกันนะที่วันนี้เอาเงินมาให้ประเทศของคุณนะอันนี้เป็นคำที่ทำให้รู้สึกคนไทยดูคลิปวันนี้รถถอยไม่ได้คือ sorry for bringing money to your country เนี่ยนะโอ้โหนี่เท่านั้นเองนะครับนะตอนนั้นก็ปรากฏว่าไอ้ขบวนพฤติกรรมของ9ล้านทั้งหลายนี่ก็สุดท้ายเขาลงไปเนี่ยนะแม้จะมีการโต้เถียงก็รุนแรงแต่เจ้าของคลิปก็ยังใจเย็นพอที่จะอธิบายเส้นทางรถว่านะอันนี้มันควรจะเปลี่ยนขบวนนะไม่ควรจะมาขึ้นคันนี้นะเพราะว่าเป็นขบวนที่มันเราต้องการความสงบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าวุ่นวายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่พอถึงสถานีที่แก๊งนี้ต้องลงไปรุ่นบางคนก็หันมาด่าทอไล่ให้เจ้าของคลิปไปโรงพยาบาลแล้วก็ใช้คำพูดดูถูกสารพัดนะครับนะไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมคำตอบก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำเป็นเรื่องของมารยาทที่ไม่สมควรนะครับพอเรื่องนี้ถูกโพสต์ขึ้นไปบนคลิปเนี่ยนะทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยในที่สุดก็รู้ว่าแก๊งที่ว่านี้เป็นแก๊งวัยรุ่นอิตาลีนะมาจากอิตาลีนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยมันก็เลยทุกคนก็เช็คข้อมูลกันใหญ่เลยว่ามันมาอะไรกันทีนี้หาข้อมูลกัน
1: ขุดกันใหญ่เลย
0: นะครับบางคนก็เรียกตามล่าแม่มดเนี่ยนะสุดท้ายก็รู้ว่าเด็กวัยรุ่นนี้อยู่พักอยู่ที่โรงแรมไหนนะฮะก็เรียกว่าตามเข้าไปแบบอะไรอ่ะทีนี้ไอ้ทัวร์เขาเรียกทัวร์ลงอ่ะนะไล่ตามไปทุกที่เลยทีนี้นะครับซึ่งมันตามไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันไปถึงสถานทูตอิตาลีถูกไหมสถานทูตอิตาลีเขาก็ต้องมอนิเตอร์ข่าวพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมครับมันอยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือสถานทูตอิตาลีนี่เขาก็แสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบไป
1: ใช่กับภาพลักษณ์ของประเทศเลย
0: กับสัญญาของประเทศนะครับพอเขาไปเห็นคลิปนะครับประกอบกับหลายๆเรื่องเนี่ยในสุดสถานทูตก็ต้องใช้วิธีการแสดงออกมาขอโทษนะครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่าเขาก็ออกมาขอโทษเลยว่าก็จริงๆเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้ความสงบการกระทำอันนี้มันไม่ถูกต้องยังไงก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับจะโทษว่ามันเป็นเด็กเป็นอะไรมันไม่ได้ถูกไหมครับสุดท้ายก็ออกมาขอโทษและมีหนำซ้ำยังให้ตัววัยรุ่นเหล่านี้ออกมาเป็นคนกล่าวคำขอโทษได้ซ้ำไป
1: ดีมาก
0: แต่ปรากฏว่าเจ้าของคลิปนี้ก็คือน้องสุคัสเนี่ยนะฮะต้องการที่ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีด้วยเพราะว่านี่เป็นการเขาเรียกอะไรนะแสดงความไม่สุภาพออกมาถูกไหมในคลิปมันปรากฏตัวชัดเจนแล้วก็ให้สัญลักษณ์ของความไม่สุภาพด้วยยกนิ้วอ่ะ
1: นิ้วกลาง
0: ขึ้นมาพูดง่ายๆนะครับแล้วก็พอไปแจ้งความทุกอย่างนี้เขาก็ทำเป็นเรื่องเวลาเพราะตำรวจก็ตามพวกวัยรุ่นเหล่านี้มานะถือว่าเป็นการดำเนินคดีถูกไหมครับ
1: ใช่
0: พวกแก๊งทั้งวัยรุ่นนี้ทั้งแก๊งก็มานะครับแล้วก็แสดงอาการต่างๆนี้แต่เนื่องจากสถานทูตเขาขอโทษให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแค่ว่าได้มีการขอโทษเรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยพวกวัยรุ่นเหล่านี้ก็ต้องมาขอโทษทีละคนกับน้องสุกัสอย่างนี้
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วก็มีอาจารย์มาด้วย
0: มีอาจารย์ทุกคนก็ต้องขอโทษหมดก็เรียกว่ามามีความรู้สึกว่ามันเป็นการไม่สมควรหลังจากที่อย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายก็จบลงด้วยการปรับเงินนะทางสถานีตำรวจเนี่ยนะครับของเราก็ปรับไปคนละ 1,000 บาท

0: ความจริงอัตราก็คือ 1,000 ถึง 1อัตราสูงสุดก็คือปรับได้ถึง 10,000 แต่เขาปรับพอให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันได้ความรู้สึกว่าโดนลงโทษแล้วและคนที่ยกนิ้วอะไรชูสัญลักษณ์นิ้วกลางก็โดนปรับเป็น2เท่านะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามันเป็นความหยาบคายนะแล้วมันก็จบลงตรงจุดนี้เพราะว่าในสุดน้องสุกันก็บอกว่าก็ไม่ถือสาเอาความแล้วจบแค่นี้แต่ปรากฏก็มีบางส่วนของเราเนี่ยก็ยังตามล่าต่ออีกนะก็คือไปดักไอ้ชุดแก๊งวัยรุ่นนี้ที่ตรงพัทยาเขาจะไปเกาะล้านไปอะไรเนี่ยนะไปเขาเรียกว่าไปคุกคามต่ออีกแล้วนะซึ่งในสุดคนก็เลยขอร้องก็บอกว่าขอให้หยุดเถอะนะพอแล้วแค่นี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเขาทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับคือต้องการจะมาบอกว่าอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาผมก็เลยถามกับพี่ติ๋มว่าพี่ติ๋มคิดว่าเรามีคนไทยไปทำแบบนี้ที่ต่างประเทศบ้างไหมคำตอบก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีอะไรใช่ไหมเราก็เคยได้ยินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ที่ภูเขา
0: อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันไปแล้วจริงๆเนี่ยก็มีเหมือนกันที่คนของเราเนี่ยนะครับไปทำในต่างประเทศถูกไหมครับไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องพูดกันแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้มันมีเรื่องของสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะมันก็ไปที่รับรู้หมดถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนเนี่ยทำแบบนี้ไม่เคยรู้เรื่องหรอกถูกไหมครับมันเป็นเฉพาะ
1: ก็อยากฝากถึงนะคะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเซียนพวกอะไรอะที่แบบเซนซิทีฟอะ
0: นะฮะ
1: ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่าไปทำอะไรให้มันขายขี้หน้าให้มันเสื่อมเสียมาถึงประเทศชาติ
0: เพราะว่าบางทีเราสวม เขาเช็คหมดเลยเดี๋ยวนี้ว่าคุณมาจากประเทศไหนแล้วพอสุดท้ายพอมาแล้วมันมีเรื่องก็มาถึงเราแหละถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เนี่ยความจริงมันมีกรณีดราม่าที่เป็นของจีนด้วยนะที่เข้ามานะเป็นแฟนคลับอ่ะเข้ามาตามไปรุ่นเขาแล้วสุดท้ายไปแซงคิวไงใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่ากาดเราก็ไปอะไรอ่ะดึงตัวเขาออกมาแล้วถึงขนาดลงทุนจับกันถีบกันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสถานทูตเขาออกมาเขาก็ออกมาตำหนิโดยก็ไม่ได้ดูรายละเอียดที่มันเกิดเป็นคลิปเนี่ยเพราะนั้นเรื่องวันนี้เวลามันเกิดเรื่องทางโซเชียลเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาลงรายละเอียดว่าหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาทสากลคำนี้ต้องถูกใช้นะฮะมารยาทสากลแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปที่ไหนก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะพูดเช่นการเดินทางในรถสาธารณะกับการใช้เสียงดังนี่ไม่ได้เด็ดขาดถูกไหมครับ
1: ต้องมีมารยาท
0: ถูกต้อง หรือการที่เราไปยืนขวางคนอื่นในขณะที่เขากำลังเดินเคลื่อนที่อันนี้มันเป็นมารยาททั้งสิ้นถูกไหมฮะ
1: มารยาทต้องรักษาไว
0: ้อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันมาทบทวนกันนะครับว่าไอ้คำว่ามารยาทสากลเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีคนอื่นก็ต้องมีนะฮะ
1: มารยาทของไทยเราเนี่ย แค่ยกมือไหว้สวัสดีหรือยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยโอ้ฝรั่งหรือต่างชาติเอง
0: ดีมาก
1: เขาก็ประทับใจมาก
0: แต่ไม่ใช่ว่าพอถือว่าขอโทษแล้วก็จบไปบางทีมันไม่ใช่นะเราก็ต้องอันดีที่สุดคืออย่าไปทำถูกไหมฮะให้มันเป็นความเสียหายเราต้องพึงรู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะอ่ะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างนี่เราไม่นั่งทบทวนเขาบอกว่าไอ้คนที่เหยียบย่ำคนอื่นแล้วได้ดีเนี่ยมันก็มีแต่หมอนวดเท่านั้นแหละถูกไหมครับและคนที่ทำงานแบบลวกแล้วได้ดีเนี่ยก็มีแต่พ่อคุณขายก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแหละ
1: เขาลวกก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่แบบอะไรไปเที่ยวเหยียบย่ำคนอื่นไปทำงานไม่ใส่ใจความละเอียดเรียบร้อยเนี่ยก็มีแต่ความเสียหายนะถูกไหมครับนะอันนี้มีเฉพาะบางอาชีพเท่านั้นแหละนะครับที่มันได้ดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับพี่ติ๋มครับ
1: ก็บอกได้เลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเหมือนตอนนี้มีสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราเองก
0: ับ
1: สุขภาพนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการด้านการแพทย
0: ์
1: ของโรงพยาบาลราชวิถี
0: อันนี้พรุ่งนี้ก็สุดยอดอีกคนนึงนะครับ
1: ก็คือท่านเป็นคุณหมอศัลยกรรมกระดูก
0: เขาเรียกหมอออโถนะฮะ
1: ออโถปิติกแล้วก็ท่านก็มาเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีนะกับฝันที่เป็นจริงว่างั้นเถอะนั่นก็คือนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจน
0: าน
1: ะคะ
0: พรุ่งนี้ใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและข้ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็เตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องเจอเรื่องนี
1: ้
0: แม้กระทั่งผมเองเนี่ยร่างกายเราก็ดูดีแต่เราก็รู้สึกว่าไอ้พวกกระดูกและข้อมันก็ยังมีนะถูกไหม
1: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะถามคือนอกจากที่ว่ามันเป็นปัญหาแล้วจะแก้ยังไงแล้วเนี่ยป้องกันจะยังไงอ
0: ันนี้สำคัญ
1: ป้องกัน
0: แต่จริงหมอเป็น

0: การกินเลยการออกกำลังกาย whatever
1: แต่หมอเนี่ยนอกจากมีความรู้เนี่ยเป็นหมอสัญญกรรมเรื่องกระดูกและข้อเลย
0: ใช่ผ่าตัด
1: ผมคุยกับหมอมาในเบื้องต้นแล้วหมอชำนาญเรื่องนี้เลยแต่วันนี้มารับบทของการไปบวชและที่สำคัญคือหมอมีความฝันบุญนี้มาเล่าให้ฟังหมอบอกว่าอยากจะเห็นนั้นอยากจะเห็นอันนี้แล้วก็สุดท้ายเน
0: ี่
1: ยหมอก็ทำให้ฝันนี้เป็นจริงด้วยกับที่โรงพยาบาลราชวิถีนี่แหละทำให้โรงพยาบาลราชวิถีกลายเป็นศูนย
0: ์
1: อะไรสักอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยให้ฟังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นแล้วก็หมอมีความรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มีอาชีพของการเป็นหม
0: อได้ช่วย
1: ได้ช่วยอะไรต่างๆมากมายพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่ส่งข้อความมานะครับแสดงความคิดความเห็นคำถามอะไรต่างๆมามากมายเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณมากๆวันนี้คุณ คุณอังคณาก็บอกอุ้ยรายการดีมากๆเลยค่ะจะต้องไปย้อนฟังอีกรอบนึงแล้วก็ย้อนฟังหลายเซเลบริตี้ที่มาเป็นวิทยากรดีทุกวันเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: วันนี้ผมนะครับเสน่ห์ศรีชวนพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจะปาลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะอันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกอย่างนี้ได้ค่ะคุณฟังคะ Good Morning Weekend Good Morning ASEAN นะคะประจำสุดสัปดาห์จริงๆแล้วรายการเรามีทุกวันนะคะแต่สำหรับเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็มีดิฉันวีรวรรณวรรุษรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมๆกับผู้ที่ร่วมดำเนินรายการคุณดิฉันวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้เบศแต่คุณผู้เบศติดราชการนะคะไปยาวเลยตลอดทั้งอาทิตย์วันนี้ก็เลยจะมีคุณมุจรินใช่ไหมเดี๋ยวก่อนต้องถามเจ้าหน้าที่นะคะชื่อเล่นว่าเจเจนะคะค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะค่ะก็อยู่ที่อสมทนะเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศอยู่ที่สำนักข่าวไทยอสมทค่ะเธอก็จะรู้เรื่องข่าวคราวต่างๆในต่างประเทศเป็นอย่างดีเอาละค่ะก็สวัสดีคุณฟังนะคะคุณวัชรินทร์คุณวัชรินทร์อยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายคุณวัชรินทร์อยู่นะคะเอาละค่ะดิฉันจะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวกันก่อนเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยก่อนนะก็มีข่าวมานะจากทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเนี่ยนะคะโดยท่านอธิบดีกรมสารนิเทศออกมาเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็จะมีกำหนดการที่จะไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะรวมทั้งท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วด้วยซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะไปเดินทางเยือนอินโดนีเซียเนี่ยนะในวันที่3และ4เดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์นี่แหละทีนี้การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็เป็นการเยือนในระดับนายกรัฐมนตรีของไทยนะหลังจากที่เว้นว่างมานานต้อง15ปีอะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนคุณฟังจำได้ใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเรานี่แหละเป็นที่จะเรียกอย่างนี้ได้นะคะว่า is the birthplace of ASEAN นะเป็นที่ที่ก่อกำเนิดของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ปี2510นะคะหรือว่าปีถ้าเป็นปีคศนะคะก็คือ1967เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็มีอยู่5ประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็คือมีประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีอินโดนีเซียมีมาเลเซีย

เดียมีสิงคโปร์นะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะทีนี้ในโอกาสเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานร่วมการประชุมหารือระดับผู้นำนะครั้งที่สองซึ่งอันนี้เนี่ยการประชุมนี้จะเป็นกลไกความร่วมมือที่ไทยเริ่มขึ้นมาเมื่อปีที่ผ่านมาระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีโปรโบโวแห่งอินโดนีเซียเนาะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาทีนี้หนึ่งในวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้คุณฟังคะก็คือการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียคือตั้งแต่ปี2569ปีนี้ไปจนทั้งถึงปี2573เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะร่วมผลักดันการทูตด้านเศรษฐกิจโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการเข้าพบเลขาธิการอาเซียนด้วยคุณฟังคะคืออาเซียนเนี่ยเมื่อหลังจากที่ตั้งมาเมื่อปี1967ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก10ปีออกไปก็เลยมีการตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียนขึ้นก็อยู่ที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยนะคะตอนหลังภายหลังก็มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบรูไนเป็นอันดับ6แล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็สปป.ลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็กัมพูชาเนี่ยในปี1999แล้วก็สุดท้ายเลยล่าสุดเลยน้องใหม่ก็คือปีที่แล้วนี่เองก็คือติมอร์เลสเตรวมทั้งหมดก็11ประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ก็จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในเรื่องอนาคตของอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นปูทางสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยอีกครั้งหนึ่งในอีก2ปีข้างหน้าคือ2571ปีนี้อาเซียนที่เป็นประธานก็คือฟิลิปปินส์ปีหน้าก็จะเป็นสิงคโปร์แล้วหลังจากปีหน้าสิงคโปร์แล้วก็ถึงวาระที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะอาเซียนนี่เขาก็จะเรียงตามลำดับอักษรนะ alphabetical order นะคะคุณฟังค่ะเอาละนี่แหละค่ะเป็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีของไทยเราที่จะไปเยือนจาการ์ตาหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เอาละค่ะดิฉันจะดูว่าคุณมุจรินเข้ามาในสายแล้วหรือยังนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่เรียบร้อยไหมคะส่งสายหน่อยอ๋อกำลังติดต่ออยู่ถ้างั้นดิฉันก็ว่าไปเรื่อยๆนะคะอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะก็คือมีการพาดหัวข่าวว่า135 suspected scammers including 22 Thais arrested in Laos นะก็ปรากฏว่าทางการลาวทางสปป.ลาวนะก็มีการเรียกว่าจับกลุ่มเลยคนที่เป็นผู้ที่ไม่ดีนะสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็อันนี้ก็จับกลุ่มไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด135คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็จับได้หลายชาติเลยทีเดียวคุณฟังค่ะในจำนวน135รายที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะ22คนเป็นคนไทยค่ะแต่แล้วก็มีชาวเวียดนาม82คนชาวลาวเองก็21คนนะในจำนวน22ไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่า20 Thai แล้วก็ 8 Chinese and 2 Cambodians แล้วก็มีคนจีนอีก8คนแล้วก็คนกัมพูชาอีก2คนเนี่ยนะคะการที่ลาวเนี่ยบุกทลายแก๊ง call center เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการที่สปป.ลาวนั้นต้องการที่จะปราบปรามอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็มีการบุกตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยนะที่เราเรียกกันว่าสแกมเมอร์นี่แหละภายในอาคารสภาการค้าระหว่างประเทศโอ้นะแหมเนียนมากเลยนะไปทำกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็อยู่ในบริเวณเขตพิเศษบ่อเต็นด้วยเนี่ยนะแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างที่ได้รายงานไปแล้ว135คนเนี่ยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่สปป.ลาวเนี่ยยังตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยคุณฟังคะได้แก่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยต้อง 1,902 เครื่องคอมพิวเตอร์182เครื่องตู้เซฟอีก8ตู้นะแล้วก็ภายในตู้เซฟเนี่ยก็บรรจุเงินสดหลายสกุลเงินเลยอ่ะ

ทำการลาวก็ระบุอย่างนี้ค่ะว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ทำงานให้กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงประชาชนโดยใช้วิธีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเลยเพื่อหาเหยื่อในหลายประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะส่วนผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติทางการสปป.ลาวก็จะประสาน

ร้อนให้แก่ประชาชนเยอะเลยนะคะอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือเรื่องของอันนี้เรียนดูข่าวแล้วก็รู้สึกก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรายงานมาจากทางองค์การสหประชาชาติก็มีพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณฟังคะว่า Why Tiger Population in Thailand Protected Reserve Reaches 210นะคะก็คือเสือโคร่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเสือที่เรียกว่าได้รับการปกป้องรักษาเนี่ยนะก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชของไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติของไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะ210ตัวโดยประเมินว่าจะมีเสือเนี่ยที่มันโตเต็มวัยก็อยู่ระหว่าง210ตัวถึง257ตัวนะแล้วก็ประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนด้วยเนี่ยนะทีนี้การประกาศที่ว่านี้ก็มีขึ้นในวันเสือโคร่งโลกนะที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า International Tiger Day นะเพื่อแสดงความสำเร็จของไทยหลังจากที่เราเข้าร่วมปฏิญญาเซนต์สปีเดเบิร์กเมื่อปี2553ซึ่งก็มีการตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเสือโคร่งเนี่ยให้เป็น2เท่าตัวให้ได้เนี่ยนะฮะกรมอุทยานระบุว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้ระบบสมาร์ทแพทรอลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกป่าแล้วก็ปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยนะคะทีนี้การสำรวจระหว่างปี2568ถึง2569ด้วยกล้องดักถ่ายภาพเนี่ยครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์30แห่งก็พบว่าเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ใน66พื้นที่คุ้มครองภายใน5กลุ่มป่าหลักนะคุณฟังคะโดยการดำเนินการร่วมกันขององค์กรอนุรักษ์นานาชาติไม่ว่าจะเป็น World Wildlife Fund เนี่ยนะแล้วก็ของประเทศไทยด้วยเนี่ยนะทีนี้กลุ่มป่าตะวันตกเนี่ยยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญที่สุดของเสือโคร่งในประเทศไทยนะพบรวมๆกันเนี่ยมี182ตัวอันนี้หมายถึงเฉพาะอันนี้ที่อยู่ทางป่าตะวันตกเนี่ยนะคะโดยเขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยก็มี100ตัวทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกอีก25ตัวนะทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกก็15ตัวแล้วก็พื้นที่อื่นที่พบเสือโคร่งก็จะมีกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่12ตัวกลุ่มป่าฮาราบาลาบางลางนี้11ตัวแล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานกุยบุรีอีก3ตัวกลุ่มป่าชุมพรอีก3ตัวเนี่ยนะรวมๆกันแล้วประเทศไทยเราก็มีเสือโคร่งเนี่ยเยอะอยู่เลยเนี่ยนะคะเกือบ200ตัวที่ว่านี้แล้วก็มีที่ว่าพบเป็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือจำนวนเต็มวัยเนี่ยนะอย่างที่มีรายงานไปแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกต้อง210ตัวเนี่ยมากที่สุดในประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะองค์กรหลักที่ดูแลปกป้องสัตว์เรียนเข้าไปค้นข้อมูลว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็จะมีมูลนิธิขององค์การสหประชาชาติก็ World Wildlife Fund เนี่ยนะคะแล้วก็ IUCN ก็คือ International Union for Conservation of Nature เนี่ยนะคะก็คือองค์กรกลางที่จัดทำบัญชีแดงนะหรือว่า Red List เนี่ยเพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งก็คือ World Wide Fund for Nature หรือว่า WWF เนี่ยนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็จะองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเนี่ยนะคะองค์กรนี้เป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำงานเร่งฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่จะใกล้สูญพันธุ์คุณฟังคะสำหรับประเทศไทยเราก็จะมีมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะเป็นองค์กรไทยที่มุ่งเน้นการปกป้องผืนป่าแล้วก็สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากด้วยแล้วก็มีมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยนะก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าไทยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะคะไปข่าวอื่นๆอีกเนี่ยนะยังมีข่าวอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณฟังคะไปเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียนะมาเลเซียเขาก็ตั้งเป้าค่ะคุณฟังคะว่าจะผลิตวัคซีน

จีนเนี่ยสำหรับมนุษย์นะสำหรับมนุษย์นะภายในปี2571ปีที่69ใช่ไหมคะก็อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะเพื่อจะเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าเนี่ยนะโดยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยตั้งเป้าผลิตวัคซีนสำหรับมนุษย์เนี่ยที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรกเลยค่ะจะทำให้ได้เลยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกเนี่ยนะในอีก2ปีข้างหน้าก็คือเมื่อถึงปี2571ก็จะผลิตได้อันนี้ก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศแล้วก็เสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะวัคซีนที่ตัวแรกเลยที่มาเลเซียเขาจะผลิตเนี่ยนะคะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียเนี่ยได้ต้อง13สายพันธุ์แน่แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงนะอย่างเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็การติดเชื้อในหูแล้วก็ที่เป็นไซนัสด้วยเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมาเลเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยนะก็คือการผลิตวัคซีนให้ได้เนี่ยนะของมาเลเซียเองเนี่ยดำเนินการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทของจีนค่ะแล้วก็จะผลิตภายในประเทศเนี่ยโดยบริษัทเวชภัณฑ์ของมาเลเซียที่ชื่อว่าฟาร์มาเนียกาเบอร์แฮตเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังคะมาเลเซียเนี่ยยังต้องนำเข้าวัคซีนจากหลายประเทศเนี่ยได้แก่สหรัฐอเมริกาจากเบลเยียมด้วยจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฝรั่งเศสโอ้สั่งเอานำเข้าจากไทยเราด้วยนะคะแล้วก็อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยนะคะโดยในปี2565เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะหรือว่า3ปีที่แล้วมาเลเซียหรือ3ถึง4ปีที่แล้วเนี่ยมาเลเซียใช้เงินนำเข้าวัคซีนสำหรับมนุษย์เนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนเงินถึง 175.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เห็นว่าโอ้ไม่ไหวละนำเข้าเยอะละนะเสียเงินเอาเงินออกไปเนี่ยก็เลยพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีจากจีนเนี่ยนะคะทีนี้รัฐบาลของมาเลเซียออกมาเปิดเผยด้วยว่าการผลิตวัคซีนในประเทศนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะจากการที่มันมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่ประเทศเนี่ยจะต้องมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนภายในประเทศเพื่อรับมือกับวิกฤตการด้านสุขภาพในอนาคตนะคะเดิมทีคุณฟังคะรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าพัฒนาวัคซีนเนี่ยให้ได้ภายในปี2573เนาะแต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดค่ะก็คือร่นขึ้นมาก็2571ก็จะผลิตได้เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมตั้งแต่2563เป็นต้นมานะคุณฟังคะเขาบอกว่าสามารถจะรับวัคซีน PCV13 ที่นำเข้าได้ฟรีนะที่สถานพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศเนาะไงคะที่ผู้ใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าฉีดอยู่ประมาณ550ริงกิตนะ550ถึง650ริงกิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีแผนแล้วว่าจะผลิตวัคซีนได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็มาเลเซียขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะคุณฟังคะมาเลเซียก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนรวม6โรค6โรคด้วยกันนะสำหรับเด็กซึ่งป้องกันทั้งโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนโปลิโอการติดเชื้อนะเฮมาฟิลิสเนี่ยนะชนิด B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B ด้วยโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาด้านของการแพทย์ของมาเลเซียเนี่ยนะคะไปอีกข่าวหนึ่งก็มาเลเซียยังอยู่มาเลเซียก็คือเราคงทราบกันค่ะก่อนจะเข้ารายการใช่ไหมคะข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยคุณฟังก็รับทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินรายการก็ได้มีการพูดถึงขณะนี้มันมีความเคลื่อนไหวเนาะคลื่นมนุษย์เนี่ยที่มันอพยพออกมาจากโมร็อกโกถึงขั้นยอมลุยน้ำนะว่ายน้ำข้ามมาที่จะไปยังสเปนถ้าเราดูแผนที่แล้วเนี่ยนะคุณฟังคะโมร็อกโกนี่เป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาแต่ว่าอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็มันขั้นนิดเดียวอะค่ะอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะแล้วก็ข้ามไปนิดเดียวเนี่ยช่องแคบยิบราลตาร์ก็จะไปถึงสเปนได้อย่างง่ายดายเลยเนี่ยนะปรากฏว่ามันก็มีข่าวมาไอ้เรื่องที่มีคลื่นมนุษย์เนี่ยโอ้โห40,000กว่าคนเลยเนี่ยนะคะยอมเสี่ยงอันตรายเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็รัฐบาลโมร็อกโกก็พยายามจะเรียกคนของเขากลับมาเนี่ยนะโมร็อกโกตอนนี้มีประชากรเดินเข้าไป

ดูความข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมีประชากรตอนนี้อยู่34ล้านคนนะนครหลวงชื่อระบาดนะ RABAT นะยังไงก็ตามเนี่ยก็หลังจากที่โดนหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะหลายประเทศอีกในยุโรปเนี่ยออกมาคัดค้านนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเปโรซันเทรซันเชสที่บอกว่าwillingนะwillingที่จะรับผู้ลี้ภัยเนี่ยที่มาจากทางโมร็อกโกโอ้ตอนนี้เขาก็เลยโอ้หนึ่งแม้แอบจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ชาวโมร็อกโกที่หวังว่าจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่นะยอมเสี่ยงตายเลยว่ายน้ำนะไม่ได้ขึ้นเรือหรืออะไรเลยคุณฟังคะเพราะว่าตรงนั้นเขาบอกมันมีจุดแคบอยู่ด้วยสามารถจะข้ามไปได้แล้วก็มีเมืองโซตูเธอCEOTU เนี่ยนะเรียนเข้าไปดูว่ามันอ่านยังไงก็อ่านว่าโซตูเนี่ยนะคะแต่บางข่าวก็อ่านเชเวโตอะไรเนี่ยนะก็ตรงนั้นก็เป็นเขตในโมร็อกโกที่เป็นของสเปนเพราะว่าสเปนนั้นเคย เป็นเจ้าอาณานิคมของโมร็อกโกมาก่อนนะตั้งแต่ศตวรรษที่16 17เป็นต้นมาเนี่ยแต่ว่าก็ได้รับเอกราชไปเนี่ยนะคะ เมื่อปีสัก1958มาเนี่ยนะทีนี้อันนี้เพียงแต่สรุปคร่าวๆให้ฟังว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่หลายประเทศก็ติดตามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมชาวโมร็อกโกเยอะแยะไปหมดเลยถึงต้องอพยพนะยอมเสี่ยงตายเนี่ยเพื่อจะไปยังสเปนก็อย่างที่เรียนบอกนะนโยบายของทางรัฐบาลสเปนเขาก็อาแขนรับนะแต่อันนี้เนี่ยทำให้หลายๆประเทศในยุโรปเขาก็ไม่พอใจนี่มาเกี่ยวมาดูเรื่องนี้กันในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีปัญหาของโรฮิงญาที่อยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยนะก็มีการหนีจากการถูกกดขี่ข่มเหงหนีจากการถูกปราบปรามหลายจำนวนหลายแสนคนก็ไปก็ข้ามเข้าไปนะพรมแดนเมียนมาก็ไปที่บังกลาเทศเนี่ยมีการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยเยอะแยะไปแล้วก็หลายเป็นจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันที่นั่งเรือเนี่ยนะเข้ามาลงใต้เนี่ยไปยังมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยก็เราทราบกันอยู่ว่าเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามส่วนโรฮิงญานี่ก็เป็นชาวมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ไปอาศัยนะลี้ภัยอยู่ที่มาเลเซียนะเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยได้เปิดเผยนะในระหว่างที่เขาไปหาเสียงซึ่งทางมาเลเซียเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งรัฐนะในเกรซมิลันเนี่ยนะคะแล้วอันวาก็คงจะไปช่วยหาเสียงให้แก่พรรคของเขาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางการมาเลเซียเนี่ยหลังจากที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมาเนี่ยนะคะก็ทางรัฐบาลเมียนมาตกลงที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเนี่ย 5,000 คนนะที่ปัจจุบันทำนักอยู่ในมาเลเซียกลับประเทศนะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันนะจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะคุณฟังคะเป็นประเทศที่ชาวโรฮิงญาเนี่ยหลบหนีการประหารทหารจากเมียนมาเนี่ยเข้ามาพึ่งพาเนี่ยเป็นเวลานานแล้วแหละแล้วก็เมื่อถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กร UNHCR นะหรือว่า United Nations High Commissioner for Refugees นะหรือว่าองค์กรรับผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะก็ปรากฏว่าที่มันลงทะเบียนเนี่ยนะก็อันนี้ยังเป็นทางการนะที่อยู่ในมาเลเซียมีถึง 126,000 คนคุณฟังคะเยอะอยู่เลยนะหลักแสนเลยนะ 126,000 คนเนี่ยนะทีนี้ชาวโรฮิงญาก็คืออย่างนี้ค่ะจะถูกปฏิเสธสิทธิความเป็นพลเมืองในเมียนมาเนี่ยมานานหลายทศวรรษเลยก็เลยทำให้กลายเป็นประชากรที่ไร้สัญชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะอันนี้ตามข้อมูลของสหประชาชาตินะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจะเต็มใจเดินทางกลับมาเมียนมาหรือไม่นะเนื่องจากว่าเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในอดีตนะขณะที่รัฐบาลเมียนมาเองแล้วก็สำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ไม่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยนะฮะทีนี้
ก่อนหน้านั้นค่ะ UNSCR ก็ยืนยันพร้อมกับทำงานร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ทบทวนการดำเนินงานขององค์กรหากไม่มีมาตรการควบคุมการออกเอกสารผู้ลี้ภัยที่

ข้มงวดขึ้นเนี่ยนะทีนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะปรากฏว่าตำรวจมาเลเซียเนี่ยควบคุมตัวผู้ลี้ภัยโรฮิงญากว่า100คนที่มารวมตัวกันอยู่หน้าสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะปล่อยตัวไปภายหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าทุกคนนั้นมีเอกสารรับรองความถูกต้องเนี่ยนะคะผู้ลี้ภัยกลุ่มที่ว่านี้นะมีเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าสำนักงาน UNHCR เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์กรแห่งนี้นะหลังจากที่ถูกชาวบ้านในรัฐปีนังเนี่ยขับไล่ออกจากที่พักมันก็เลยเกิดประเด็นกันขึ้นมาคุณฟังค่ะทีนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในมาเลเซียเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันแล้วก็การเลือกปฏิบัติมากขึ้นมีทั้งการปิดโรงเรียนชุมชนการถูกโจมตีผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่มันบิดเบือนด้วยเนี่ยนะคะมาเลเซียซึ่งไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ยังคงถือว่าผู้ขอลี้ภัยเนี่ยเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้ขอให้ UNHCR ระงับการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยรายใหม่เป็นการชั่วคราวนะระหว่างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ลี้ภัยของประเทศมาเลเซียเองเนี่ยนะคะย้อนกลับไปในปี2564คุณฟังคะมาเลเซียเคยส่งชาวเมียนมาเนี่ยกว่า 1,000 คนกลับประเทศนะก็คือชาวโรฮิงญานี่เองนะแม้ศาลจะมีคำสั่งระงับการส่งตัวแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นมีทั้งผู้ขอลี้ภัยและก็ผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR รวมอยู่ด้วยแต่ว่ามาเลเซียนั้นก็ไม่สนใจเนาะปี64นะ2564ก็ขับไล่ชาวเมียนมานี่แหละทั้งหมด 1,000 คนกลับประเทศก็คือผลักออกไปให้กลับประเทศของเขานะคะไปอีกข่าวอื่นๆยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวเขากำลังจะเลือกข่าวว่ามีข่าวไหนที่น่าสนใจนำเสนอต่อคุณฟังเนี่ยนะคะอ่ะไปที่อินโดนีเซียกันดีกว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็อินโดนีเซียเราก็ทราบว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะในบรรดา11ประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนนี้มีประชากรถึง280ล้านคนออกไปแล้วเนาะสำหรับประเทศไทยเรานี่ก็อยู่ระดับกลางๆคือเรามีประชากรอยู่ประมาณ สักถ้าเป็นตัวเล็กอย่างไม่เป็นทางการเนาะเราก็ตอนนี้ประชากรประมาณ 71-72 ล้านคนเข้าไปแล้วอะเนาะแล้วก็ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะประมาณ108ล้านคนตามมาด้วยเวียดนามประมาณ98ล้านคนนะแล้วก็มานี่แหละประเทศไทยเรา70กว่าล้านคนแล้วก็เมียนมาก็ประมาณ58ล้านคนแล้วก็มาเลเซีย36ล้านคนเนี่ยนะคะประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดก็คือบรูไนคุณฟังคะก็ยังไม่ถึง 500,000 นะไม่ถึงครึ่งล้านเลยเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้ปรากฏว่าอินโดนีเซียค่ะอันนี้เขาก็พาดหัวข่าวแบบนี้เช่นเอาข่าวนี้มาจากจาการ์ตาโกลบอกว่า Indonesia government promote3 major steps to reduce out of school children นะทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมมาตรการเพื่อลดไม่ให้เด็กเนี่ยออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยนะโดยมี3สเต็ปด้วยกันก็คือ3ขั้นตอนเนี่ยนะคะโดยกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐานนะแล้วก็มัธยมศึกษาของอินโดนีเซียมีการผลักดัน3มาตรการสำคัญให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนำไปใช้เพื่อลดจำนวนเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษานะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า out of school children นะมาตรการ3อย่างมีอะไรบ้างคุณฟังกา3ขั้นตอนมาตรการที่1เขาบอกให้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนเด็กนอกระบบในแต่ละพื้นที่พร้อมกับจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลเนี่ยให้เป็นปัจจุบันนะโดยระบุจำนวนเด็กสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมนะมาตรการที่2ก็คือจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อลดเพื่อค้นหาแล้วก็นำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษารัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะมาตรการที่3ก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็หลุดออกจากระบบอีกโดยมุ่งให้เด็กเนี่ยเรียนต่อได้จนสำเร็จการศึกษานะเลขาธิการของกระทรวงศึกษาของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษานะไม่ใช่เพียงประเด็นของอินโดนีเซียนะแต่ว่าเป็นพัน

และกรณีระดับโลกด้วยภายใต้ความร่วมมือของยูเนสโกเนี่ยนะยูเนสโกก็คือองค์กรชำนาญการของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นพันธกรณีระดับโลกนะและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะคะทีนี้ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการของทางอินโดนีเซียเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยอินโดนีเซียมีเด็กนอกระบบการศึกษาถึงเกือบ4ล้านคนอะคุณฟังเยอะเหมือนกันนะคะแบ่งเป็นคนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลย 1.9 ล้านคนนะแล้วก็คนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยนะก็ประมาณอีกเกือบ9แสนกว่าคนก็เกือบจะถึง1ล้านคนเหมือนกันแล้วก็คนสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ศึกษาต่ออันนี้ก็มี1ล้าน660,000 คนเนี่ยนะที่ไม่สามารถจะไปต่อได้นี่ก็เป็นปัญหานะเพราะรัฐบาลอินโดนีเซียเขาเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยที่ขาดโอกาสที่จะเรียนต่อนั้นกลับเข้ามาเรียนต่อได้นะเพราะการศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะเพื่อจะเป็นการพัฒนาประเทศเนี่ยนะคะค่ะไปอีกข่าวนึงดังนั้นก็ดูว่าจะเลือกข่าวไหนที่จะเสนอต่อคุณฟังเนี่ยนะคะไปอีกเดี๋ยวกันนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ว่าดีนะคุณฟังคะมันมีข่าวมาว่าตอนนี้คุณฟังคะเชื้อดื้อยาเนี่ยกำลังเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่นะที่กำลังจะหักลบอายุไขของมนุษย์จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีการพัฒนาไอ้เขาเรียกอะไรอะเชื้ออะไรนะป้องกันการอักเสบใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโลกกำลังตื่นเต้นกับความก้าวถึงแม้ว่าตอนนี้นะเราก็ตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่อาจจะยืดอายุไขมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยให้ยืนยาวได้ต่อไปร้อยกว่าปีออกไปนะแต่ทีนี้มันเกิดปรากฏการณ์อันใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเชื้อดื้อยาค่ะกำลังกลายเป็นภัยเงียบนะที่สวนทางกับวิกฤตการณ์ไม่เพียงแต่จะลดถอนอายุไขเฉลี่ยของประชากรโลกแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าภายในปี2578คุณฟังคะนะจะทำให้เนี่ยอายุไขเฉลี่ยคนจะลดลงนะก็ด้วยไอ้ที่ปฏิกไอ้เขาเรียกอะไรปรากฏการณ์ดื้อยานี่แหละแต่ก็ยังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขทั่วโลกด้วยอันนี้รวมทั้งไทยด้วยนะที่เผชิญกับยอดผู้เสียชีวิตจากการที่เชื้อมันดื้อยาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะสวนทางกับนวัตกรรมยาใหม่ที่แทบจะหยุดชะงักคือตอนนี้เนี่ยมันหยุดชะงักไปนะในการพัฒนาตัวยาใหม่ๆเนี่ยนะคะเท่าความนิดนึงในช่วงศตวรรษเลยนะ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยนะคะคือฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังการยืดอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยให้ยาวนานได้ถึง23ปีนะแล้วก็ช่วยเปลี่ยนให้โรคติดเชื้อที่เคยคร่าชีวิตในอดีตเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ง่ายดายแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดใหญ่แล้วก็การบำบัดรักษามะเร็งเนี่ยดำเนินไปอย่างปลอดภัยนะแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนี้คุณฟังคะเทรนด์ที่ว่านี้กำลังถูกตีกลับอย่างน่ากลัวเลยค่ะคุณฟังคะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรคเนี่ยนะกำลังจะตัดทอนอายุไขเฉลี่ยของประชากรโลกเนี่ยให้ลดลง 1.8 ปีนะภายในปี2578นะนอกจากนี้สถิติในปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั่วโลกตอนนี้เนี่ยสูงถึง 4.71 ล้านคนต่อปีนะแล้วก็คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 70% ภายในปี2593ค่ะทำไมถึงเนี่ยตอนนี้เราทำไมเราถึงโลกเราถึงได้เป็นอย่างนี้นะแพ้ไอ้สงครามดื้อยาเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเชื้อการที่วิกฤตเชื้อดื้อยาเนี่ยขับเคลื่อนด้วย2ปัจจัยนะคุณฟังคะก็คือนวัตกรรมยาใหม่เนี่ยหยุดชะงักนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราไปสังเกตใช่ไหมเวลาเราไปรักษาตามโรงพยาบาลรัฐนี่บางทีต้องรอนานใช่ไหมบางคนก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงมากเลยเนี่ยอันนี้แหละก็เป็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะที่การใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อเร่งให้เชื้อดื้อยาเร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็อีกมุมนึงการขาดแคลนยาหรือการเข้าถึงยาที่เหมาะสมไม่ได้ก็ทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยพัฒนาตัวเองจนดื้อยาเนาะ

แล้วก็มีรายงานมานะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 5.7 ล้านคนต่อปีจากการเข้าถึงยาปฏิยาปฏิชีวนะที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ทันท่วงทีนะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือว่าปานกลางนะบางประเทศก็มีผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงเนี่ยนะ 0.2% เท่านั้นที่ได้รับยาปฏิชีวนะที่ตรงกับโรคนะนี่อันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่เพราะฉะนั้นทางออกนะทางออกทำไงก็คือว่าการต่อสู้หาเรียนก็ขอพักสักครู่ก่อนนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ไม่เป็นเสียเวลาดิฉันจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันและอาจารย์ผู้ฟังชินรัตน์ทุกท่าน
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะสบายดีเช้านี้เนาะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะอาจารย์ค่ะ
2: นอนต่อได้ไหม
1: อากาศมันน่านอนใช่ไหมล่ะ ค่ะ เรามาต่อกันเลยนะจากครั้งที่แล้วเนาะค
2: ่
1: ะ
2: จ้ะกรณีพม่าเป็นกรณีซึ่งอยู่กับอาเซียนมาตั้งแต่วันที่พม่าเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกไม่จืดและไม่จางเลยแล้วก็เป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม
1: คร
2: ับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางห่วงที่มันสงบแต่ห่วงที่สงบนั้นมันคือห่วงของการประนีประนอมอันตรายของการประนีประนอมก็คือเมื่อประนีประนอมกันแล้วเดินไปไม่ถึงจุดที่จะตกลงกันอย่างถาวรได
1: ้
2: นะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะทำงานได้เสมอซึ่งกรณีของพม่านี่นะครับมันก็เป็นเรื่องนั้นจริง
1: ๆ
2: แต่ไม่ว่าประเทศไหนนะครับในอาเซียนถ้าเราจะสแกนไปทั้ง11ประเทศนะฮะ ไม่มีประเทศไหนที่ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะมันก็เลยทำให้วิสัยทัศน์ของอาเซียนทุกวันนี้นะครับก็คือการที่จะอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันฮะนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงแล้วก็การเจรจาในเวทีสากลในความเป็นประชาคมนานาชาติแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับในตลอดระยะเวลาจริงๆปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะอาเซียน
1: อาเซียนตั้งมาได้60ปีปีหน้าก็เซียนแล้วนะ
2: นะปีหน้าก็จะ60ปีแล้วนะครับคือการที่มีอายุขนาดนั้นนะครับแต่อาเซียนเนี่ยก็ยังคงหาจุดแข็งแกร่งของตัวเองไม่ได้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับไม่มีจุดไหนของอาเซียน

0: เรื่องที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้น
1: ยังหาไม่ได้เลยเนาะยังไม่รู้ทิศทางหรอคะอาจารย์คะ
0: รู้ครับแต่ว่ามันมีอันนึงซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่นะครับก็คือคำว่า national interest
1: อันนี้
0: นะครับคำว่า national interest เนี่ยมันใหญ่กว่
1: า
0: คำว่าอาเซียน
1: ผลประโยชน์แห่งชาตินะ national interest ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กลไกของอาเซียนเองนะครับแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะมีซอมก็คือซีเนียร์นะเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละทุกกระทรวงกระบวนกรมที่มีอยู่แล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกันแต่สิ่งที่กลไกที่อาเซียนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือมีไว้เพื่อการประชุมนะครับประชุมแล้วค่อยตกลงกันว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็เลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีจะเรียกอะไรนะครับไม่มีสิ่งที่จะเดินไปร่วมกันที่แข็งแกร่งอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยตอนที่ประเทศไหนนะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับข้อแรกของคุณสมบัติร่วมกันก็คือการเมืองเสรีประชาธิปไตยนะครับอันที่สองเคารพสิทธิมนุษยชน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอัน
1: เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันเลย
0: อันที่สามนะครับนอกจากเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับอันที่สามนะครับก็คือ rule of law
1: rule of law
0: นี่คือกฎสามอย่างสามอย่างแรกนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของระบบเศรษฐกิจเสรี
1: ค่ะ
0: นี่คือสภาพยุโรปนะครับและอันที่ห้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการกำจัดซึ่งความไม่เท่าเทียมทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามีอยู่ร่วมกันเศรษฐกิจเสรีการเมืองเสรีนะครับแล้วหลักของเขาเรียกว่านิติรัฐนะฮะต้องมีนิติรัฐนะครับแล้วไอ้สิ่งทั้ง4ทั้ง5ข้อที่ผมไล่เรียนมาเนี่ยเขาก็จะเอามากำหนดเป็นนโยบายนะครับพอเป็นนโยบายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะกำหนดร่วมกันว่าแอคชั่นแพลนจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีฉากทัดขึ้นมาเลยนะครับต่อปัญหานั้นต่อปัญหานี้เราจะวางตัวแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเขามีกลไกดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
1: ค
0: ือไม่เหมือนอาเซียนนะครับคืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยเวลาเขาขับเคลื่อนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นคนที่เป็นประธานของสหภาพนะครับสามารถที่จะดำรงตนเสมือนหนึ่งเลยนะครับว
1: ่
0: าเป็นผู้แทนของทั้ง27ประเทศ
1: ใช่ค่ะเห็นเลยว่าแข็งขันมากเลย แล้วก็เสียงก็จะสอดรับกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะไม่แตกนะ
0: ใช่ครับเวลาไปประชุมเวลากำหนดท่าทีหรือเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะร่วมมือกับส่วนไหนของโลกนะครับเขาถึงมีเอกภาพกันนะฮะพอมันมีเอกภาพนี่แหละครับไอ้สิ่งที่เขามีร่วมกันเขามีเรียกตั้งเห็นนะครับเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปเห็นไหมครับคือทุกประเทศสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็มีการลงขันกันนะฮะค่าบำรุงสมาชิกปีละเท่าไหร่แล้วเอามาขับเคลื่อนเป็นองค์กรนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของกฎหมายร่วมกันเรื่องการต่างประเทศร่วมกันและความมั่นคงร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคือสิ่งที่เขามีทีนี้เรามาดูที่อาเซียนแล้ว
1: แต่ละข้อมีไหม
0: ก็หนึ่งนะครับเรามีคุณสมบัติร่วมกันตอนวันที่ตั้งอาเซียนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ คุณสมบัติข้อนั้นมัน

0: มันไม่มีแล้ว
1: นะ
0: ก็คืออะไรฮะข้อนั้นก็คือว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ใช่ค่ะ
0: นะครับไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอสังคมโลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบไหนล่ะเปลี่ยนก็คือจากคำว่าโควอร์ก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือการแย่งกันเป็นใหญ่ในโลกนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัสเซียในปัจจุบันแต่สถานะไม่เท่าเดิมนะครับรัสเซียก็ลองนึกดูว่าสหภาพโซเวียตใหญ่ขนาดไหนขนาดล่มสลายแล้วเนี่ยแยกออกมาได้15ประเทศไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากแข่งกีฬาโอลิมปิกเมื่อไหร่สหภาพโซเวียตชนะอเมริกาตลอดนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาประเทศเขาใหญ่จริงๆนะครับขนาดยุโรปตะวันออกก็เป็นเครือข่ายของสหภาพโซเวียตนะครับนะฮะเบอร์ลินมันถึงมีเบอร์ลินตะวันออกแบบตะวันตกนั่นแหละครับพอสงครามเย็นสิ้นสุดครับมันคือจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของโลกก็คืออะไรครับหน้าอำนาจเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือสหรัฐอเมริกาพอมหาอำนาจเหลือหนึ่งเดียวนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นยุคที่ต่อมาจากโควอร์เขาเรียกว่า globalization
1: ค่ะโลกาภิวัตน
0: ์ผมแปลให้ง่ายๆก็คือว่าอเมริกากินได้หมดนะครับไม่ว่าลัทธิการเมืองคุณจะเป็นแบบไหนฉันสามารถบริโภคได้ก็แล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับฉันก็จะรวยเป็นที่หนึ่งนะครับมันถึงเกิด WTO ขึ้นมา นะครับ World Trade Organization นี่แหละนะครับมันมีข้อปฏิบัติอยู่แค่3ข้อเองนะครับ World Trade Organization ก็คือการแพ้เสรีนะครับปลอดภาษีหรือว่าภาษีสันปลอดแทนบริการเสรีนะครับและข้อที่3คือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค
0: ่ะข้อ3นี่แหละที่ทำให้อเมริการวยแบบมหาศาล
1: เลยมหาศาลเลยมาบังคับมันนะทั่วโลกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เขา
0: ค่ะจำภาพที่จีนเอาแผ่นซีดีเถื่อนนะฮะ
1: ใช่จำได
0: ้เอามาเลี้ยงเต็มท้องถนนแล้วก็
1: เอารถมาบด
0: รถบดนะครับดีนะเนี่ยผมเป็นลาวผมยังซื้อมาได้เป็นกุลุกหนึ่ง
1: ค่ะจ้ะอ๋อถ้าข้ามชายแดนใช่จำได้เลยเข้าไปเนี่ยนะจากพรมแดนไทยไปที่เมียนมาที่พม่าโอ้ยมีเนี่ยซีดีเถื่อนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะอาจารย์เนาะ
0: ไม่มีแล้วครับแต่ทุกประเทศอยู่ใน WTO แต่ว่าประเทศที่ยังไม่เข้าในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองรับสินค้าพวกนี้ทะลักลองนึกดูนะครับ Godfather ครบทุกพาร์ทเลยนะครับอยู่ในกล่องที่สวยสดงดงามมาก
1: แล้วก็ราคาถูกนะไม่ถึงพันนะอาจารย
0: ์เป็นซีดีอย่างดีเลยนะ
1: อาจารย์ต้องเก็บเอาไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวอเมริกันตามมาจับใส่หายไปแล้วแหละลืมบอกเลยนะครับซื้อมานานแล้วหมดอายุความ
1: ดิฉันจำได้ดิฉันไปซื้อของ BBC สารคดีอะค่ะเป็นชุดเหมือนกันดีทีเดียวค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็คือยุคอเมริกาของโลกก็คือ globalization เราจะเบรกสักครู่ให้เห็นนะคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์ชมเล็กคะเรามาต่อกันเลยนะคะมีอาจารย์ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนเนี่ยนะเอามาเนี่ยทั้งหมด5ข้อใหญ่ๆเลยอย่างเช่นใหญ่ๆเลยอย่างเช่นการเมืองเสรีประชาธิปไตยแค่ข้อแรกนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีนะนะหรือว่าอาจจะมีแต่น้อยมากในอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เรากำหนดคุณสมบัติข้อเดียวไงครับ
1: ตอนนั้นที
0: ่จุดเริ่มของอาเซียน

0: ก็คือไม่เป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ค่ะ
0: แล้วคนที่คิดให้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คืออเมริกาคนที่มาแบ็กอาเซียนก็คืออเมริกา
1: ช่วงนั้นนะคะ
0: ก็นั่นแหละครับจะมีฐานทงฐานทัพมาตั้งอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: น
1: ะ
0: ฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับคู่แข่งที่จะครองโลกก็ล่มสลายไปสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายนะครับจุดล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนครับคอร์รัปชัน
1: โอ้นี่แหละ
0: จะลัทธิไหนก็แล้วแต่จะประการเหล็กกงเหล็กก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: เจอคอร์รัปชันเข้าจอดเลย
0: คอร์รัปชันนี่เขาเรียกว่าฟันเพชร
1: ค่ะ
0: จับอะไรก็ก่อนได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ฟันเหล็กนะฟันเพชร
1: ฟันเพชรเลยไดมอนด์ทีส
0: จับอะไรก็กลั่นได้หมดเลยนะครับพอสภาพโซเวียตล่มนั่นแหละครับ globalization ฉันยิ่งใหญ
1: ่ตอนนี้ล่ะฉันครองโลกอยู่เพียงประเทศเดียวค่ะ
0: ฉันยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวลองนึกภาพดูนะครับปี1992
1: คน
0: จีนที่ปักกิ่งยังขี่จักรยานอยู่เลย
1: ค่ะ
0: จะมีผู้นำคนไหนของอเมริกามองไปที่จีนแล้วว่าจีนเนี่ยน่ากลัวน่าเกรงขามไม่มีนะครับ
1: ไม
0: ่
1: มีตอนนั้นไม่มี
0: มีแต่ว่าเป็นอาหารของฉันแล้วพอเป็นอาหารของฉันแล้วนั่นแหละครับพื้นที่ต่างๆของจีนก็ต้องรองรับการลงทุนของฉันอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมากที่สุดแล้วก็ได้ใช้แรงงานที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกในราคา
1: ที่ถูกมากๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแล้วใครจะไปคิดครับว่าอยู่มาวันหนึ่งภายใต้การนำของผู้นำจีนถ้านับจากท่านเติ้งมากี่คนนะฮะก็ท่านเติ้งท่านเจียงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเจียงเจอเมน
0: เติ้งท่านเจียงหูจินเทา
1: เนี่ย
0: ก็มาถึงท่านสีเนี่ยก็คือคนที่สี่นะครับพอเป็นคนที่สี่เนี่ยแต่มันไม่ใช่ชั้นต้นนะครับมัน40 ปี 40 กว่าปีนะครับก็ลองนึกดูนะครับ1978ปีนี้ปี2000
1: อาจารย์คนที่ห้าแล้วมั้งอาจารย์เดี๋ยวก่อนตั้งแต่เหมาแล้วก็ตั้งเสี่ยวผิงหูจิ๋งเทาจิงจิ๋งหมินเนี่ยแล้วก
0: ็ตั้งแต่ท่านเติ้งครับ
1: อ๋อจะนับตั้งแต่ท่านเติ้งก็คือคนที่สี่ใช่ค่ะ
0: ก็เพราะว่าอเมริกาเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือสมัยเติ้งเสี่ยว
1: ใช่ค่ะอ๋อเขาว่าสี่ทันสมัยนะที่เติ้งเสี่ยวผิงนำมาใช้ค่ะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละครับถึงมีมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกก็รวยจากการใช้ค่าแรงราคาถูก
1: นะ
0: พื้นที่เช่าราคาถูก
1: ค่ะ
0: แล้วต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของฉันนั่นแหละครับมันก็เลยทำไมอย่างไมเคิลแจ็คสันให้ชุดอะไรเขาเรียกมูนวอล์ก
1: ใช่ค่ะเดินออกเร็วแล้วมูนวอล์ก
0: ถ้าเป็นเฉพาะแผ่นซีดีเฉยๆไม่มีภาพเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยเซตหนึ่งนะครับ12 ดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็น VCD มีภาพด้วยนะถ้าเป็น VCD เนี่ยก็17-18 ดอลลาร์ต่อแผ่นในขณะที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยอย่างขนาดไหนเอาเป็นว่าเวลามันมาอยู่ใต้ดินเนี่ยมัน4 แผ่น 100
1: เพราะฉะนั้นมันถูกมากเลย4 แผ่น 100แต่นี่
0: นั่นแหละครับ
1: แผ่นประมาณเกือบ1,000ค
0: ่
1: ะ
0: ผลิตถูกแต่ขายแพงกำไรมัน
1: กำไรแค่ไหนมหาศาลเลยอ๋อค่ะ
0: ก็เลยเป็นยุคที่จีนยอมทุกอย่างครับยอมทุกอย่างก็คือมาเทรดมาลงทุนแล้วก็พอลงทุนเสร็จแล้วก็กำไรมันมหาศาลมากก็แห่กันมาลงครับพอแห่กันมาลงอ่ะจีนก็ฉันก็เป็นลูกน้องอ่ะเนา
1: ะ
0: แต่ลูกน้องแต่ละคนของจีนเนี่ย
1: ก็เรียนรู้เทคโนโลยีใช่ไหมจ๊ะ
0: เขาเป็นนักวิจัย

0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่า research and copy
0: and copy R and C แทนที่จะเป็น R and D ค่ะ
1: เป็นนักวิจัยที่ดีมากก็แงะเงี้ยดูท
0: ุ
1: ก
0: อย่าง
1: ทุกอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นพอทำเป็นก็กลายมาเป็นว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับนานวันเข้าก็ลองนึกดูนะครับทอดเวลา1978จนถึงปลายปี2013นะครับ2013นี่คือ9ย่างที่จีนได้ประกาศตนแล้วว่าฉันไม่ใช่นักวิจัยที่เอามาลอกเลียนแล้วแต่ฉันเป็น research and develop เปลี่ยนหน่อยมันก็เลยนั่นแหละครับโลกทุกวันนี้มันจึงมาปั่นปวดเพราะว่าอเมริกานอนภูมิกลางมานานนะครับนอนภูมิกลางมานานแล้วก็เอาฉันบริโภคหนักที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับแล้วใครอยากจะซื้อของอยากจะได้น้ำมันก็ยังต้องให้ฉันพิมพ์ดอลลาร์เอามาให้แต่ใครอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องเอาอาหารการกินมาส่งฉันนะแล้วฉันพิมพ์กระดาษให้แล้วก็ไปซื้อน้ำมันกับซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับนี่แหละคือกลไกที่มันวางไว้ในโลกนี้แต่ทีนี้พอมีคำว่าวันเบลวันโรดออกมาแรกๆเนี่ยไม่เป็นไรแรกๆมันยังมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่อยู่มาวันหนึ่งอ้าวท่อส่งน้ำมันท่อส่งแก๊สมันพาดผ่านจากมหาสมุทรหนึ่งมาทะลุอีกมหาสมุทรหนึ่งนะครับอ้าวมันพาดผ่านทะเลทรายครับอู้ถนนก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับคิ้วรถทุกวันนี้นะครับเป็นรถไฟคิ้วรถทุกวันนี้เป็นมอเตอร์เวย
0: ์
1: นะครับทะเลทะเลทรายที่มองโกเลียในเอามันเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โ
1: อ
0: ้นี
1: ่นะครับแล้วก็ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสนามบินปักกิ่งเห็นไหมครับที่สร้างใหม่เป็นเหมือนเขาเรียกฟีนิกซ์ใช่ไหมฮะเหมือนนกฟีนิกซ
0: ์สวย
1: ก็ทันสมัยที่สุดในโลกโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอ
0: ย่างนี้ทำให้อเมริกาตอนนี้เพิ่งจะตกกระจายเลยอย่างนี้เข้า
1: ในขณะที่ลาว
0: ทาง
1: แ
0: รงกั้นแล้ว
1: นะครับเราเป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแลนด์ลิงถึงฉันไม่มีทะเลแต่ฉันมีรถไฟ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วฉันมีมอเตอร์เวย์ฉันมีทางด่วนฉันมีถนนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวนั่งดูเฉยๆไม่ได้แล้วนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของ Make America Great Again
0: เออใช่ครับMAGA Make American Great Again
1: มันก็เลยเป็นที่มาของ MAGA นะครับเดี๋ยว MAGA ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า MAGA ผู้ก่อตั้ง MAGA เนี่ยได้รับการฉายาใหม่แล้วนะครับขยะอวกาศนะอันนี้คนอเมริกัน
0: ตั้งเองนะตั้งให้ขยะอวกาศ
1: มันก็เลยมาถึงโลกยุคนี้และทีนี้อาเซียนจากที่เคยมีคนที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์ให้นะครับทุกวันนี้อาเซียนไม่มีหัวหน้าแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมาบวกกับคำว่า national interest the first นะครับผลประโยชน์แห่งชาติฉันต้องเป็นใหญ่กว่านะครับมาก่อนนั่นมายกตัวอย่างเช่นก็คือว่าในปัญหาหรือในผลประโยชน์ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองฉันก็ไม่ทำ
0: ฉันก็ไม่ทำ
1: ไม่ทำก็ไม่ว่านะแต่ว่านี่ไปดัดแข้งดัดขา
0: ดัดขาอีก
1: เดี๋ยวนะครับอันไหนที่ฉันมองดูแล้วมันเกิดผลประโยชน์แม้ว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งนะครับฉันก็จะไม่ยอมนะครับกรณีนี้ชัดเจนมากคือเรื่องของทะเลจีนใต้
0: ค่ะ
1: นะครับความซับซ้อนจริงๆมันไม่ซับซ้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อจุดเริ่มต้นของอาเซียนมันไม่มีเอกภาพตั้งแต่ต้นหรือพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงจะมีข้อตกลงอันใดก็แล้วแต่นะครับแต่

0: ห้าข้อตกลงนั้นมันส่งผลกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคำว่าอาเซียนมันก็จะเดินไม่ได
1: ้
0: อย่างเรื่องพม่าเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่มินดองหลายยึดอำนาจเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหน
1: ใช่ค่ะโอ้ไม่ไปไหนเลยจริงๆไม่มีความคืบหน้าเลยสักอย่างเลยอาจารย์ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องลุ้นกันวันที่เนี่ยวันที่6นี่แหละ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับประเทศไทยเรากำลังทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วมันจะไปถึงตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี
0: ้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ดิฉันก็เช่นกันนะคะก็ต้องขอลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็โอ้วันนี้ขอให้ทุกคนนะที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัล นะคะตามมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็บ่นกับพี่เด้งก่อนเลยคือเมื่อวานนี้อันนี้เรื่องชายแดนเขมรใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็มีเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN เนี่ยแหละนะแต่เราเป็นด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะแล้วก็เขมรเนี่ยเขาก็เชิญลงพื้นที่ทั้งบ้านหนองจานแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วเขาก็มาแถลงเลยว่าจากการที่ผมลงพื้นที่และได้คุยกับเจ้าหน้าที่และได้คุยกับชาวเขมรแล้วผมเห็นถึงน้ำตาของชาวกัมพูชาที่ไร้บ้านอยู่เพราะทหารไทยเนี่ยเข้ายึดครองแผ่นดินนะทำให้โอ้โหจำตัวเลขไม่ได้ละ600หรือ 6,000 กว่าคนเนี่ยนะไร้บ้านอยู
1: ่
3: ขอใหฝ่ายไทยเนี่ยยึดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลง27ข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาที่ระบุว่าต้องให้ชาวประชาชนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านของตนเองแต่ทหารไทยกลับวางรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพูดอย่างเงี้ยมุมเดียว
4: ไม่ก็จะบอกค่ะบอกว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มันโง่
3: เออมันไม่อ่านประวัติศาสตร์เลย
4: มันไม่ดูเรื่องไง
3: ใช่
4: เออก็มา
3: คือพี่ดูหน้าตาอายุหน้าก็จะประมาณ50ก็น่าจะจริงๆก็น่าจะดูนะว่าก็ UN นี่แหละ UNHCR นี่แหละที่ขอพื้นที่ประเทศไทย
4: มาจัดการเรื่องนี้แล้วก็มายกย่องเรา
3: ใช่
4: งั้นเราก็ใจดีให้อยู่มาตั้งนานพอถึงเวลาเราจับพื้นที่คืนทำไมวะเป็นพื้นที่ของเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเรา
3: พี่แต่มันก็แปลกนะว่าทำไมคือหนึ่งเขาจะเลือกที่จะไม่พูดคือเขารู้ไอ้เรื่องว่ามันเป็นแผ่นดินเรามาก่อนเนี่ยเขารู้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่พูด
4: ไม่ได้เป็นแผ่นดินเรามาก่อนมันคือแผ่นดินของเรา
3: ใช่มันคือแผ่นดินเอาเราไงใช่ไหมแล้วคือหมายถึงว่าก่อนที่เขมรจะมาอยู่มันเป็นแผ่นดินเรามาก่อนแล้วเขมรมาเข้ามาอยู่นะ
4: อย่าใช้คำว่ามาก่อนก็คือเป็นแผ่นดินของเรา
3: ใช่ไงแต่หมายถึงว่าเขมรน่ะมันเข้ามาอยู่ไงไอ้ฝรั่งเนี่ยมันก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นแผ่นดินเขมรมันไม่ใช่เออเนี่ย
4: ไม่กับคำว่าเป็นแผ่นดินของเรามาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าในอดีตมันเป็นดินแผ่นดินของเรา
3: ใช่ก็มัน
4: แล้ว
3: พอ
4: เขมรมาอยู่มันเป็นแผ่นดินของมันไม่ใช่ไงอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: คือมันเป็นพื้นที่ของเราและเราทำเมตตาให้คุณนะเข้ามาอยู่
3: ใช่แต่ฝรั่งมันไปมองมันไม่มองแบบนั้นไงพี่มันไปมองมันไม่มองด้วยซ้ำว่าเป็นแผ่นดินไทย
4: มันมอง
3: เออเนี่ย
4: แบบพูดแบบชัดเจนมันโง่ไม่ได้ศึกษาเลยว่าจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันคืออะไร
3: พี่มันเหมือนแอนเจลีน่าโจลี่มั้ยค
4: ือ
3: เราก็ไม่อยากว่าเขานะแต่เฮ้ยทำไมเขาไม่มีข้อมูล
4: ไม่คือพวกเนี้ยคืออ
3: ะไรวะ
4: คือเข้าใจนะสไตล์ความคิดของเขาอะเขาก็จะแบบเหมือนต้องรักษาภาพลักษณ์อะให้ความคิดมันดูดี
3: คือแบบ
4: ด
3: ู
4: ด
3: ี
4: ด
3: ู
4: เมตตาดูเนี้ยแต่คุณไม่ได้ศึกษาค่ะว่าไอ้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
3: ใช่คือต้องแบบคือต้องแบบดูดีว่าเห็นใจคนยากจนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยโอกาส
4: ก็เข้าใจนะความคิดของเขาอะแต่เขาก็ต้องมองในแง่ของความถึงข้อเท็จจริงและความ
3: ไม่ด
4: ู
3: ข้อเท็จจริงความจริงอะถ้าเขาพูดอย่างบาลานซ์นะว่าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแผ่นดินไทยแต่ว่าไทยให้เนี่ยมาก่อนแล้วเราจะมีทางที่มาลอมชอมคุยกันได้ไหมอัน

0: ังพอว่าแต่อันเนี้ยไม่พูด
1: ไม่แต่ก็
0: ถึงอดีตเลย
1: แต่ก็อีกแหละเรื่องนี้มันก็ต้องมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละ
0: ใช่
1: งั้นเขาคงไม่ออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ในการที่จะเข้าข้างกัมพูชา
0: ใช่แล้วกัมพูชาเนี่ยแน่นอนถามว่าไปคุยกับชาวบ้านไปน้ำตาชาวบ้านไปร้องไห้ต่อหน้าเขาไปดูเด็กกินอาหารของฟู้ดโปรแกรมของ UN แล้วก็โอ้เห็นแล้วแบบคือเหมือนกับว่าเขมรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยฝรั่งเขาจะชอบอะไรแบบนี้นะสงสารอะไรเงี้ยก็คืออ
1: ันนี้ไม่ใช่อ่ะมันเป็นการสร้างภาพ
0: ใช่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าคือเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องมือ แต่อีกมุมนึงเรามองว่าเขมรก็เก่งนะใช่ไหมพี่ไอแนวเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ไอเรื่องแบบเนี้ยถนัดมากจนบางทีเลยคิดว่าอันนี้มันเป็นการวางแผนอันนึงของล็อบบี้ยิสต์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขมรเราก็ทราบกันดีว่าเขาใช้ล็อบบี้ยิสต์อยู่แล้วใช่ไหมจนบางทีเนี่ยวันก่อนพลอากาศเอกประภาสสนใจดีบอกว่าผอ.ศูนย์ JIC ข่าวสารของเราบอกว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างล็อบบี้ยิสต์นะเราทำกันเองทำอะไรเรายังคิดว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องคือให้ฝรั่งอ่ะมันก็ไม่ใช่
1: ไม่ว่าไปอันนี้มันเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศด้วยนะที่จะต้องป้อนข้อมูลให้กับเขาว่าข้อมูลคืออะไรแล้วคุณเองคุณจะต้องออกมาชี้แจงใหม
0: ่
1: ว่าไอสิ่งที่คุณพูดไปแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง
0: ใช่แล้วก็ต้องชี้แจงโดยพลันเลยวันนี้ต้องแถลงเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งแถลงเมื่อวานนี
1: ้
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่บางครั้งเราว่าการที่เราแถลงโต้กันไปมามันไม่เข้าสู่การรับรู้ของต่างชาติไงมันต้องแบบมันต้องมีวิชาคือเช่นการวางแผนด้านโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันทำอย่างนี้อยู่แล้วจนบางทีคิดว่าเฮ้ยเราก็เสียตังค์เยอะ
1: ต่างประเทศเขาก็รู้แต่มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของเขาไงเราก็เข้าใจได้นะผลประโยชน์ของแต่ละประเทศว่ากันไป
0: คือดูเขาพูดแล้วแบบอึดอัดเลยอ่ะแบบเมื่อเช้าดูแบบโอ้แบบทำไมมันอะไรกันขนาดนี้อ่ะมากลับมาม
1: าเรื่องคดีหัวสวไม่พูดไม่ได้เลยคือไปมาเนี่ยนะประเด็นเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดนกล่าวหาใช่ไหมมีการเปิดประเด็นแชร์กันออกมาเรียงตัวเลย9คนด้วยกันว่ามีใครบ้างที่เข้าไปเอี่ยวกับเรื่องของหัวสวเนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในสำนวนแล้วแต่ว่าทีเนี้ยไปเอารายละเอียดเนี่ยสำนวนเนี่ยออกมาตีแผ่เปิดเผยให้ประชาชนสาธารณชนได้รับรู้จนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นฟ้องร้องกันแต่ว่าเรื่องนี้ไปมาล่าสุดเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาไล่บี้แล้วออกมาไล่บี้กลับเนี่ยไปที่พรรคประชาชนเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะคือการต่อสู้ครั้งเนี่ยมันเป็นการต่อสู้แบบโอ้โหพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยและดีไม่ดีเนี่ยจะตายทั้งคู
0: ่
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหัวสวจะว่ากันไปเนี่ยนะคือวิธีการอะด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการในการเลือกสวต้องยอมรับว่ามันไปเอื้อต่อการหัวหรือว่าการจัดตั้งคะแนนเนื่องจากว่ากติกาเนี่ยมันบังคับเนี่ยให้ผู้สมัครเนี่ยต้องเลือกกันเองแล้วก็โหวตไขว้ข้ามกลุ่
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้มันก็เลยเปิดช่องค่ะเปิดช่องให้กลุ่มทุนหรือว่าเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะจัดจ้างผู้สมัครแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยเทคะแนนให้กับคนของตัวเองเพื่อให้ผ่านด่านก็ไม่ต้องอะไรนะขนาดคุณวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเองอ่ะยังบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าไอ้กติกาการเลือกสวเนี่ยมันเอื้อให้เกิดการจัดตั้งคะแนนได้ง่ายค่ะโดยนะทางคุณวัดเนี่ยก็จะโพสต์แบบยาวเลยคือเราอ่ะมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายว่าคือก่อนจะถามว่าใครหัวเนี่ยต้องถามก่อนว่ากติกาเนี่ยมันทำให้หัวได้ง่ายหรือว่ายากโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยปี60เนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าให้สว200คนเนี่ยมาจากการเลือกกันเองของบุคคลเนี่ยจาก20กลุ่มซึ่งมันจะมีเนี่ยประกอบไปด้วยพวกความเชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่ประสบการณ์อาชงอาชีพลักษณะคือหลักการเนี่ยต่างๆเนี่ยมันฟังดูเนี่ยคือทางคุณวัดใช้คำว่าหลักการมันฟังดูงดงามมากเลยในเชิงทฤษฎีแต่ทีนี้ถ้าพิจารณาในเรื่องของกลไกการเลือกเนี่ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะพบเลยว่ามันเป็นระบบที่มันมีความซับซ้อนสูงและมันก็เอื้อให้เกิดการวางกลยุทธ์ขึ้นมาอย่างมากมายกับการที่เป็นการเลือกกันเองเนี่ยในกลุ่มผู้สมัคร20กลุ่มเนี่ยผ่านกระบวนการการเลือก3ระดับก็คือระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศแต่ว่าในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการเลือกเนี่ย2รอบคือเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันหรือว่าที่เรียกกันว่าเลือกไขว้นั่นแหละแล้วก็แต่ละระดับเนี่ยมันจะดำเนินการเสร็จ

ภายในวันเดียวกันทีนี้พอคะแนนนะเป็นสิ่งที่ผู้สมัครต้องเลือกกันเองเป็นชั้นๆเนี่ยการจัดตั้งค่ะหรือว่าการประสานคะแนนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการเมืองสูงเพราะการมีเครือ

มันก็เป็นการเอื้อให้มีการจัดตั้งเครือข่ายที่เพื่อจะให้เลือกคนใดคนหนึ่งใช่ไหมนี่กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้อนุญาตที่หัวก็จริงแต่ว่าโครงสร้างกติกาเนี่ยมันเปิดให้เกิดพื้นที่สีเทาเนี่ยขึ้นมาเพราะนั้นนะความมีมูลค่าทางการเมืองของการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เลยเป็นการเปิดช่องอ่ะให้คนเหล่านี้ได้เข้ามารวมตัวกันซึ่งในทางตัวบทกฎหมายเนี่ยในมาตรา77นะคะของพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยคือเขาก็กำหนดโทษนะกำหนดโทษทางอาญาอย่างหนักเลยกับผู้ที่กระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครลงคะแนนหรือว่าไม่ลงคะแนนให้กับผู้ใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินเรื่องของการจัดเลี้ยงการหลอกลวงข่มขู่หรือว่าใช้อิทธิพลคุกคามคือนั่นแหละหมายความว่านั่นคือคำว่าหัวในภาษาทางการเมืองเนี่ยมันจะมีขอบเขตกว้างกว่าความผิดตามกฎหมายเพราะนั้นการที่ผู้สมัครเนี่ยรู้จักการนัดพบปะการพูดคุยกันหรือว่าลงขันจัด กิจกรรมภาคประชาชนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงสิทธิขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะมันพัฒนาเนี่ยไปสู่การจัดตั้งโต้โผแกนนำการให้เงินหรือว่าประโยชน์ตอบแทนเนี่ยรวมไปถึงการจัดที่พักรถรับส่งหรือว่าการมีผู้สนับสนุนทางการเงินอยู่เบื้องหลังเพื่อแลกกับการลงคะแนนอันนั้นอะนั่นแหละมันคือข้ามเส้นละไปสู่การกระทำที่มันผิดกฎหมายเพราะนั้นการรวมกลุ่มเนี่ยทางคุณวัดก็อธิบายว่าเออมันไม่เท่ากับการหัวนะแต่ว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นพยานแวดล้อมที่สำคัญได้เหมือนกันที่กกต.เนี่ยจะต้องเข้าไปสืบสวนหาหลักฐานเชิงลึกกันอีกทีนึงเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันเปิดนะเมื่อมันเปิดให้แนะนำตัวแต่ว่าไม่ได้เปิดให้จัดการกับคะแนนแต่ถ้าพิจารณานะว่าผู้สมัครสว.เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มันก็จะประกอบไปด้วยระเบียบกกต.ที่ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและก็แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาค่ะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยนะไม่ได้ห้ามผู้สมัครให้ติดต่อหรือว่าสื่อสารกันโดยเด็ดขาดหากแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กรอบของการแนะนำตัวที่ต้องไม่ทำให้การเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมดังนั้นหัวใจสำคัญนะคะของมาตรา36ของพ.ร.ป.สว.เนี่ยนะมันจะกำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยแนะนำตัวได้ตามวิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กกต.กำหนดโดยหลังจะมีการแก้ไขระเบียบให้แนะนำตัวทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อสาธารณะเนี่ยเพราะฉะนั้นการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมีความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือว่าผลงานอะไรเนี่ยมันเลยอยู่ในแก่นของการแนะนำตัวแต่ว่ายังไงก็ตามนะประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือมันยังมีแนวคำพิพากษาค่ะของศาลฎีกาเนี่ยเขาวางเส้นแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนคือศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเอาไว้นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคะแนนระหว่างผู้สมัครเนี่ยว่าการติดต่อผู้สมัครคนอื่นเพื่อขอหรือว่าแลกเปลี่ยนคะแนนกันไม่ใช่เพียงการแนะนำตัวตามมาตรา36เนี่ยหากแต่ว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดและมันอาจจะเป็นพฤติการที่ทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบการแนะนำตัวคือมันต้องอยู่ในกรอบของการพบปะบอกเล่าประวัติและก็ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อให้ผู้สมัครคนอื่นเนี่ยรู้จักทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบนะหลุดกรอบของการเข้าขั้นทุจริตเนี่ยการตกลงกันว่าใครจะเลือกใครใครเลือกใครแล้วจะได้รับคะแนนตอบแทนหรือว่าการจับคู่แล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันเนี่ยคือแม้ว่าต่อมาในศาลปกครองกลางเนี่ยจะมีคำพิพากษานะมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับวิธีการแนะนำตัวในระเบียบกกต.แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการจับคู่หรือว่าแลกเปลี่ยนคะแนนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตเพราะข้อจำกัดนะคะเกี่ยวกับวิธีแนะนำตัวเนี่ยกับข้อห้ามเนี่ยเกี่ยวกับการสมยอมจัดสรรคะแนนมันเป็นคนละประเด็นกันและศาลฎีกาเองในคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.เนี่ยก็ได้วินิจฉัยในทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเส้นแบ่งทางกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายมันเปิดให้ผู้สมัครเนี่ยบอกว่าฉันเป็นใครแต่ไม่ได้เปิดให้ผู้สมัครตกลงว่าใครจะเลือกใครเพราะนั้นการแนะนำตัวจึงเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองขณะที่การตกลงจับคู่แลกคะแนนหรือว่าจัดสรรคะแนนเนี่ยมันเป็นการสมยอมและกระทำผิดกฎหมายไม่อาจจะนำคำว่าการแนะนำตัวเนี่ยมาใช้เป็นเกราะกำบังให้กับการจัดการคะแนนได้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของวิธีการเลือกหรือว่ารูปแบบการเลือกอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่ามันนำพาไปสู่เรื่องที่สลับซับซ้อนที่มันเอื้อกับการเลือกต้องหัว

0: พี่คือต้องยอมรับว่าการออกแบบการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันเอื้อเลยนะอันเนี้ยเล็กเล่าเลยนะประสบการณ์ตรงพอดีมีน้องในวงการเนี่ยติดต่อบอกว่าเฮ้ยพี่เล็กลงสมัครสวไหมตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วที่จะให้เราไปเลือกใครใช่ไหม
0: แล้วก็บอกเลยว่าคืออ่ะมานั่งอธิบายเลยพี่อ่ะเดี๋ยวกลุ่มเนี้ยเราจะต้องเลือกอันนี้เดี๋ยวเราก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็แบบงงๆแต่เราไม่คิดว่าเราจะลงสมัยอยู่แล้วแต่เราก็ศึกษาไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงแล้วแต่เล็กก็เชื่อว่าแล้วน้องมันก็บอกว่าพี่ทำกันหมดคือประมาณว่าทำกันหมดอ่ะทุกคนต้องแบบมานั่งว่าใครเป็นสายใครแล้วนี่เพราะว่ามันต้องเลือกกันละกันไงในห้วงแรกๆอ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็คือไอการออกแบบการเลือกตั้งแบบนี้มันเอื้อที่ต้องทำแบบนี้
1: คือมันนำพาไปสู่
0: ใช่
1: สู่การหัวกันอะ
0: จริง
1: เพราะถ้าไม่หัวกันถามว่าจะเข้าไปได้ยังไง
0: ใช่คือเพราะว่ามันต้องเลือกกันมันต้องเลือกกันและกันก่อน
1: ใช่เพราะยังไงเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเราถามว่าใครจะไม่เลือกตัวเองไม่เลือกคนอื่นเพื่ออะไรมันก็ใช้วิธีแบบเนี้ย
0: ใช่
1: ก็คือเอาคนเข้ามาเพื่อที่จะให้เลือกตัวเอง
0: ใช่นั่นแหละ
1: มันโหมันก็เพราะนั้นมันลำบากเหมือนกันนะลำบากที่จะมานั่งมานั่งดูแบบรายละเอียดเจาะลึกลงไปอะคือถ้าหากว่านะคุณวัดก็บอกถ้าหากย้อนดูเอกสารนะแล้วก็รายงานของกกต.เนี่ยจะพบเลยว่ากติกาการเลือกสว.เนี่ยคือเคยนะพยายามออกแบบมาตรการเพื่อรับมือกับกรณีที่มันแบบมีคะแนนที่มันผิดปกติ
0: อ
1: ะอย่างเช่นกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมากแล้วไม่ได้รับคะแนนเลยในสัดส่วนที่กำหนดกติกาในบางช่วงเนี่ยก็เคยกำหนดเอาไว้ว่าให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามีการสมยอมกันและสั่งให้มีการเลือกใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายของกกต.เองเนี่ยก็เคยบันทึกเอาไว้ชัดเจนเลยนะว่าไอ้ระบบเลือกไข่แบบเนี้ยมันอาจไม่สามารถป้องกันการสมยอมทางการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะตอกย้ำไงว่าวิกฤตความน่าเชื่อถือของการเลือกสว.ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอูแกใช้คำเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความชั่วร้ายในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวนะแต่มันเป็นความบกพร่องเชิงโครงสร้างของระบบกติกานั่นแหละ
0: ใช่ถ้ามองแบบนี้ก็ใช่มีส่วนสำคัญ
1: คือเราก็จะเห็นได้นะว่าในช่วงนั้นเนี่ยอะในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีพรรคคือกลุ่มก้าวหน้ามันก็คือพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลนั่นแหละ
0: มาระดม
1: ที่ออกมารณรงค์ได้ออกมารณรงค์แล้วมันก็จะมี
0: เสียเท่าไหร่นะ 2,500 หรือเท่าไหร่นะ
1: ที่เท่าไหร่
0: ใช่ที่เขาแบบที่เขาระดมกันเรื่องนี้ว่าเรายอมเสียเงินอันนี้เพื่อที่จ่าย
1: ตอนนั้นคือคักมากสำหรับคณะก้าวหน้าแล้วก็ยังมีพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงขนาดส่งคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาลงแต่ก็แพ้แบบหมดรูปตอนนั้นจะเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยของสองพักนี่แหละที่เคลื่อนไหวกันแบบอย่างหนักมาก
0: ซึ่งเรามานั่งคิดย้อนหลังกันแล้วว่าโอ้โหแสดงว่าแต่ละพักอ่ะมันต้องเดินเกมกันแบบไหนอ่ะ
1: ใช่แล้วคือทุกพักก็ทำกันหมดงั้นเนี่ยพักใหญ่เอาไม่ต้องทุกพักคือพักใหญ่เนี่ยคือคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณกำลังเดินเกมไปสู่การได้ที่นั่งในสภาสูง
0: ใช
1: ่แล้วก็พอสองพักเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวไงมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้พักภูมิใจไทยเนี่ยเอ้ยอยู่ไม่ได้ละฉันต้องเคลื่อนไหวบ้าง
0: แล้วเล็กก็เชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยนะเวลานั้นน่ะก็คิดว่าสู้กับพรรคประชาชนอย่างเดียวคือพอพรรคก้าวหน้าเขาก็เปิดกลุ่มก้าวหน้าเขาก็เปิดตัวใช่ไหมสู้อาจจะไม่ทันระวังพรรคน้ำเงิน
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นไม่มีข่าวของพรรคภูมิใจไทยเคลื่อนไหวเลยมารู้เอาอีกทีนึงคือได้รับเลือกแล้วได้รับเลือกแล้วก็เป็นข่าวเฮ้ยคือมันเครือมาจากเครือข่ายน้ำเงินทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แล้วถ้าคิดย้อนหลังอ่ะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเขาหัวจริงหรือทำอย่างนั้นจริงนะโอ้โหวางแผนได้ไงวะ
1: คือ
0: คิดอย่างนี้แบบ
1: คือรู้เอาว่ารู้ว่าตอนนี้ว่าใครเป็นคนคิดคนวางแผนเนี่ยโอ้คนลือกันให้ลืมกันไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราตามมาอีกทีหรือเราเบรกหน้าค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวง

0: Podcast。
1: มากันต่อนะเรื่องของหัวสวนะนะครับคือเราจะเห็นได้อย่างกรณีหนึ่งซึ่งตอนนี้มันจะเป็นวิวาทะกันระหว่างคุณสุภชัยใจสมุทรกับคุณนันทนานันทวโรภาสนะก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้อะไรนะที่คุณสุภชัยออกมาแฉว่ามีหลักฐานเช่นสำคัญหักล้างข้ออ้างเรื่องของการลงขันอะไรเงี้ยของสวนันทนาที่ก็ไปจัดประชุมสัมมนากันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานี300คนเน
2: ี่
1: ยปรากฏว่าคือคุณสุภชัยเนี่ยออกมาแฉไว้บอกว่าคือคุณนันทนาเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของตัวเองของแต่ละคนที่เขาลงขันกันแต่คุณสุภชัยบอกไม่อ่ะเพราะมีหลักฐานเลยมีหลักฐานที่สำคัญเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเงินไม่ใช่จากผู้สมัครแต่ว่ามาจากฮีรันฟ้าเดียวกันคือเป็นทั้งคนจองและเป็นทั้งคนจ่ายซึ่งก็คงมีหลักฐานนะคือคุณสุภชัยต้องมีหลักฐานออกมาแหละ
2: ชี้ออกมาเลยว่าเพราะว่าถ้าเช่าที่นั่นมันก็ต้องมีจ่ายตังค
1: ์
2: เน
1: า
2: ะ
1: มันก็ต้องมีหลักฐานดูมันต้องมีใบเสร็จมันต้องมีใบเสร็จไงของการจ่ายเงินอะไรเงี้ยว่าอ่ะคนนี้เป็นคนจองแล้วจะบอกว่าคุณสุภชัยเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจใช้ไงว่าฮีรันเพราะถ้าเกิดไปได้ไล่ดูชื่อสิเจ้าของฟ้าเดียวกันมันไม่มีชื่อนี้
2: แล้วเขาเอามาพูดทำไม
1: อ้าวก็ชื่อนี้มันอยู่พ่วงอยู่ในชื่อนามสกุล
2: อ่
1: ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนามสกุล
2: ไม่ได้พูดชื่อจริง
1: และใช้คำลอยๆมาฮีรันถ้าไปดูอ่ะมันจะไม่เห็นใครอะฮีรันคือไปดูเนี่ยมันไม่มีหรอก
2: เพราะว่าถ้าฟ้าเดียวกันมันต้องเป็นชื่อนี้อีกคนน
1: ึ
2: ง
1: เออเออแต่นี่จะเป็นคนหนึ่งเจ้าของมันไม่ได้คนละคนเดียวนะแล้วก็ไอ้กรณีนี้กับการเปิดชื่อตัวละครแล้วก็เส้นทางด้านการเงินแบบนี้เนี่ยนะคะคุณวัดติงสมิธยังบอกเลยนะว่ามันจะย้ายจากคดีที่คนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือข้อสงสัยทางการเมืองแต่ทีเนี้ยมันจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงทางการเมืองทันทีเลยคือกกต.เนี่ยสามารถที่จะใช้พ.ร.ป.กกต.ปี60ในมาตรา41เนี่ยขึ้นมาชี้ได้เลยเพราะว่ากกต.จะมีหน้าที่ไต่สวนได้เองโดยไม่ต้องรอคนร้องอ่ะและแถมกรณีนี้ทางคุณวัดติงสมิธบอกเลยบอกว่ามันข้ามเส้นอ่ะจากเสรีภาพการแนะนำตัวตามมาตรา36เข้าสู่ความผิดตามมาตรา77ในเรื่องของการรับประโยชน์จากบุคคลภายนอกและก็ในทางกลับกันเนี่ยฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธลอยๆได้อีกต่อไปแต่ก็ต้องเอาเอกสารนะเอาเอกสารเนี่ยมาแฉกันนะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของกันและกันนะว่าที่บอกว่าคุณบอกว่าคุณลงขันกันเองเนี่ยคุณลงขันกันเองจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ให้จริงซึ่งอันเนี้ยคือเขาเป็นคนนอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไงแล้วเขาทำไมถึงมาจองแล้วทำไมถึงจ่ายเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นอ่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องของการเลือกสว.เนี่ยคือต้องยอมรับว่ากติกาการเลือกสว.เนี่ยมันเอื้อให้เกิดการจับตั้งคะแนนกันได้ง่ายโดยช่วงนั้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าช่วงนั้นน่ะคือก่อนการเลือกสว.วันที่22เมษายนค่ะปี67เนี่ยเราจะเห็นเลยนะการเคลื่อนไหวอย่างหนักจากคุณธนาธรนะคะหัวหน้าคณะก้าวหน้าเนี่ยคือตอนนั้นเดินหน้าลุยเลยแล้วก็เป็นการเดินหน้าลุยด้วยตัวเองด้วยที่ออกมาพูดไว้เลยนะคะว่าการเลือกสว.รอบนี้มันคือโอกาสการแก้มือของคนที่เคยรับรัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณธนาธรเนี่ยออกมาขอแรงทุกคนค่ะว่าให้ไปสมัครสว.ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะปลดล็อกรัฐธรรมนูญใหม่หรือก็คือเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ปลดล็อกประเทศและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยคุณธนาธรเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะว่าจะต้องให้ได้เสียงสว.เนี่ยอย่างน้อย1ใน3หรือว่าประมาณ70เสียงให้ได้จากเสียงสว.ที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะ200เสียงเนี่ยอันนี้ทางคุณธนาธรก็บอกว่าก็เพื่อที่จะเป็นกลไกค่ะที่จะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญปี60ทิ้งนั่นแหละโดยในคอลัมน์นะอ่านเอาเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยคือจะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเนี่ยประเด็นเรื่องการตั้งเป้าของทางคณะก้าวหน้าในขณะนั้นนะคือเป้าหมายใหญ่เขาก็คือเพื่อไปฉีกรัฐธรรมนูญปี60ทิ้งแล้วยกร่างขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดและก็อุดมการณ์ของพวกเขาเลยนะเขาก็จะมีแคมเปญเนี่ยรณรงค์เลือกสว.ของคณะก้าวหน้าเนี่ยคือนอกเหนือจากคุณธนาธรแล้วที่ออกมาโอ้โหเคลื่อนไหวในเชิงรุกแล้วเนี่ยก็มีคุณพันธิกาวันนิชด้วยคุณช่อเนี่ยนะคะที่จัดแคมเปญขึ้นมาว่าสว.ประชาชนวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือเพื่อรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเนี่ยออกมาสมัครรับเลือกเป็นสว.ค่ะเพื่อเข้าไปขับเคลื่อนการแก้ไขและจัด

0: ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือประเด็นนี้นะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนี้เขาบอกว่ามันชัดเจนเลยในขณะที่เครือข่ายของพรรคส้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะสร้างระบอบใหม่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะคือพยายามที่จะกินรวบทั้งสภาล่างสภาบนเนี่ยโดยจำได้ใช่ไหมว่าพรรคส้มเนี่ยตลอดเวลาที่เนี่ยแม้ว่าจะมาพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาพรรคประชาชนเนี่ยคือเขาตั้งเป้าไว้อย่างเดียวเลยว่าเขาจะต้องเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวให้ได้ในการจัดตั้งรัฐบาลและลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเขาวางแผนในการที่จะเข้ามาเป็นสว.เนี่ยได้ตามเป้าเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจุดต่อไปก็คือการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญ
1: แก้กฎหมายต่าง
0: สภาคุมสภาล่างได้เป็นสว.ประชาชนได้พอเป็นสว.ประชาชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฐานการเมืองที่สำคัญทั้งหมดและที่พรรคเนี่ยตั้งเป้าไว้และการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะอยู่ภายใต้อุดมการณ์ของคนเหล่านี้เพราะว่าก็จะมีการรณรงค์ให้เลือกส.ส.ร.มันจะมาจากใครมันก็จะมาจากเขาเพราะนั้นคณะกรรมการยกร่างนูนก็ต้องมาจากเครือข่ายนี้เพราะว่าเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะยึดการเมืองทุกระดับในประเทศเอาไว้ให้หมดก็เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนั่นเองและอย่าลืมว่าคณะก้าวหน้าเองเขาก็จะลงไปเห็นไหมตามพวกการเมืองท้องถิ่นระดับล่างอบต. อบจ.เวทีคุณที่คุณธนาธรเนี่ยเขาวางใช่ไหมที่เอาลงไปเคลื่อนไหวในต่างจังหวัด
1: ฟังพี่แดงมุมนี้แล้วทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋ออย่างนี้สมมุติว่าพักสมมุติว่าพักน้ำเงินเนี่ยเขาหัวอะไรจริงหรือไม่ก็ตามแต่มันคือเกมสกัดมันคือถ้ามุมหนึ่งอ่ะมันคือเกมสกัดไม่ให้พรรคประชาชนเนี่ยทำสำเร็จอย่างน้อยก็สภาสูงใช่ไหมคือถ้ามันมองในเชิงเกมการเมืองหรือมองในมุมของการสกัดเรื่องของขั้วใช่ไหมว่าหรือเป็นเรื่องของการปกป้องใดๆก็ตามว่าเพื่อไม่ให้พรรคน้ำเงินเนี่ยมายึดได้เอ้ยขออภัยเพื่อไม่ให้พรรคส้มเนี่ยมายึดได้หมด
0: คือว่าไปมันก็เป็นยุทธศาสตร์ของเขาอะที่เขาวางไว้ในเมื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศอะพอเขาตั้งเป้าไว้อะยุทธศาสตร์เขาคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไอ้การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้จะต้องทำยังไงเขาต้องยึดสภาสูงสภาล่างให้ได้และยึดสภาสูงสภาล่างให้ได้นอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งเป้าตลอดเวลาม
1: ุมนี้เราก็ไม่ได้มองนะคือพอพี่เด้งพูดแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้พรรคน้ำเงินเนี่ยมาเป็นก้างขวางคออยู่ใช่ไหมใช่ไหมกว้างขวางทางเขาอยู่อ่ะ
0: ไม่รู้เราก็ไม่รู้ความคิดของเขาณเวลานั้นหรอกนะแต่คือเท่าที่รู้เนี่ยก็คือมีคนเนี่ยไปแจ้งกับทางพรรคภูมิใจไทยอันนี้ตามรายงานนะจะจริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่ว่าเนี่ยมีคนไปแจ้งกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าเนี่ยกำลังเกิดการเคลื่อนไหวอย่างหนักจาก2พรรคการเมืองก็คือพรรคประชาชนก็คือคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าเขาเคลื่อนไหวในนามคณะก้าวหน้าที่เขาแยกกันของคุณเถอะมันก็คือพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาชนนั่นแหละแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่เขาพยายามที่จะเข้าไปเป็นสว.ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ได้คิดการใหญ่ที่จะเข้าไป
1: และเราก็ไม่ได้ข่าวแบบนั้นเลยเพราะเราไปโฟกัสที่ตัวคุณสมชายใช่ไหมเราก็คิดว่าพรรคแดง
0: โฟกัสที่สมชายคือตอนนั้นทุกคนคิดเลยนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะต้องเข้ามาครองสภาสูงแน่ๆแล้วอย่าลืมว่าไอ้การเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ยคือเขาจะเป็นสเต็ปมากเลยนะเขาก็ลงไปที่อย่างคุณธนาธรเนี่ยเขาลงไปลุยเรื่องอบต.อบจ.ด้วยนี่คือเขาการเหมือนยุทธศาสตร์ของเขาอะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้คือนอกเหนือจากระดับประเทศแล้วอ่ะเขาก็ลงไปเล่นระดับท้องถิ่นด้วยก็เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะครอบคลุมทั้งหมดตอนแรกเขาคิดว่าอ่ะเป็นยุทธศาสตร์เลยนะเหมือนชนบทล้อมเมืองป่าล้อมเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมาเนี่ยคือตอนที่เขาพยายามจะกินรวบให้ได้ไงแต่ทีเนี้ยไอ้ที่วางเป้าไว้มันไม่ประสบความสำเร็จคือเสร็จภูมิใจไทยคือเสร็จภูมิใจไทยเฉยเลยคือมาวันนี้เนี่ยนะคือพรรคส้มเนี่ยในเมื่อทำไม่ได้เนี่ยไอ้การเลือกสว.เนี่ยเมื่อเสร็จพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะและไปมาเนี่ยถ้าเกิดมองกันดูเนี่ยนะสว.เนี่ยในเมื่อเป็นสว.แบบนี้นะการเลือกสว.เราก็ต้องการให้ได้สว.ที่มีความเป็นอิสระใช่ไห
1: ม
0: เข้าไปถาม AI เลยบอกว่าสว.วันนี้มีสว.เนี่ยที่เป็นอิสระเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นี่เขาจะบอกเลยนะคะไปเปิดดู
1: สว.สีขาวอะไรอย่างงี้เปล่า
0: ไม่สว.น้ำเงิน140

0: 10ถึง147หรือคิดก็ประมาณ 75% ของสภาสูงอันนี้คือสวสีน้ำเงินนะแล้วสวพันธุ์ใหม่เนี่ยคือจะคิดเล่นๆก็คือเนี่ยสวสีส้มนั่นแหละก็ประมาณ 20-30 คนค่ะนอกนั้นที่เหลือจะเป็นสวอิสระซึ่งไม่สังกัดขั้วใดพรรคการเมืองใดเนี่ย23คนลองคิดดูดีอุตส่าห์เลือกมาเนี่ยนะวิธีการวิลิสมาหลาโอ้โหอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: โคตรจะยากเลยคุณได้คือประสบความสำเร็จที่ได้สวบริสุทธิ์มาใน23คนค่ะนอกนั้นเสร็จโดนพรรคการเมืองกินเรียบ
1: อุ้ยพี่สมมุติอย่างถ้ากกต.เขาจะมาวินิจฉัยในหรือว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญอะไรแล้วเขาไปวินิจฉัยว่าไอการออกแบบการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแบบเนี้ยโดยถ้าไม่ผิดอ่ะสมมติว่าถ้าบอกว่ามันไม่ใช่การหัวมันเป็นการอะไรนะใช้กลไกของต้องรอดูเหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะวินิจฉัยออกมาแบบไหน
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะก็ลองคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นพรรคการเมืองอ่ะคือพรรคการเมืองเขาก็ต้องมองนะว่ายังไงเนี่ยเขาต้องเดินไปสู่สภาสูงให้ได
1: ้
0: เพราะว่าอำนาจหน้าที่ของสภาสูงนะที่หลายคนเน
1: ี่
0: ยใช่หลายคนนะต้องการมากที่สุดนั่นก็คืออำนาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะคือสามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระในสว.มีอำนาจลงมติเห็นชอบอ่ะบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งก็ไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยคดียุบพรรคหรือว่าถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะคิดดูเนี่ยเมื่อมีอำนาจหน้าที่แบบนี้พรรคการเมืองจะไม่อยากได้เหรออ
1: ๋อเหรออ
0: ืมคือถ้าเกิดว่าคือคุณได้กินรั่วแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์และสามารถคุมการเมืองของประเทศได้เลยนะ
1: เนี่ย
0: ในเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนก็วิ่งคว้าไขว่คว้ากันอยู่ที่ว่าใครจะเก่งกว่าใครใครจะฉลาดกว่ากัน
1: เออใครเหนือกว่าใครวางแผนที่แบบโอ้โหก็ถึงบอกไงมานั่งคิดย้อนหลังแล้วถ้าสีน้ำเงินทำแบบนั้นจริงแล้วชนะจริงนี่ถือว่าวางแผนได้ไม่ธรรมดามาก
0: แต่ถ้าคิดดูนะงานนี้ไอ้คดีหัวสวเนี่ยนะภูมิใจไทยเนี่ยอ่ะแน่นอนกำลังเผชิญกับแรงกดดันแต่คราวนี้เขาเล่นพลิกเกมใหม
1: ่ออ
0: กมากดดันทางด้านของพรรคประชาชนบ้างเนี่ยคือก็จะเป็นแรงปะทะกันระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนแหละที่ฟาดฟันกันคนที่จะสบายที่สุดอ่ะคือเพื่อไทยค่ะ คิดดูนะถ้าเกิดว่าทุกอย่างไอ้เกมนี้ไอ้หมากเกมเนี่ยนะมันไปสุดที่กระดานว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ย
1: โดนทั้งค
0: ู่ใช่แล้วนำไปสู่การยุบพรรคอ่ะ อะไรจะเกิดขึ้น
1: ก็เหลือพรรคเดียว
0: เพื่อไทยเชื่อมาตอนนี้คุณทักษิณหัวเราะปริ้นละ
1: โดยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆ
0: ใครบอกไม่ทำอะไรเลย
1: อยู่บนภ
0: ูเขาก็ต้องเดินเกมแหละ
1: เดินเกมให้แพ้ก่อน
0: ไม่อย่างน้อยเนี่ยอ่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกค่ะบอกว่าไอ้ข้อมูลที่คุณยิ่งชีพได้อ่ะที่พรรคประชาชนได้เนี่ยถามว่ามันมาจากใครเพราะมันเป็นสำนวนเพราะมันเป็นสำนวนสำนวนมันอยู่ไหนมันอยู่ใน DSI อยู่ในกกต.
1: ซึ่งยุคนั้นใครคุม
0: ก็เนี่ยคุณทวีก็พรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี้ยมันหลุดออกมาได้ยังไงอ่ะ
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆ
0: ใช่ตั้งข้อสังเกต
1: ไม่ได้กล่าวหา
0: ไม่ได้กล่าวหาแล้วก็คือถ้าเกิดอ่ะมามองอย่างเงี้ยปุ๊บฉันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะฉันนั่งอยู่บนภูไว้เขาตีกัน
1: อ
0: ่ะเอาข้อมูลปะอันเนี้ยไอ้ทีนี้อุ้ยชอบสิอะไรเงี้ยแหมได้ทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านได้เล่นภูมิใจไทยได้เล่นแบบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะตาย
1: โอ้โห
0: เสร็จเพื่อไทย
1: โอ้ยอย่างนี้พวกที่แบบเขาไม่เอาพรรคส้มเขาต้องมาชื่นชมพรรคน้ำเงินนะเนี่ยโอ้โหสามารถสกัดพรรคส้มได้ด้วยวิธี
0: ไม่อะแต่ว่าไปคือมันก็ประโยชน์ทางการเมืองทั้งคู
1: ่ใช่
0: แต่มันคือประโยชน์ทางการเมืองคือนักการเมืองพรรคการเมืองอะคือคุณไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็คิดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวในหัวไม่ได้คิดอะไรอะถามว่าพวกนี้คิดที่จะแบบทำประโยชน์แบบเพื่อส่วนรวมไหมเราต้องตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าทำไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่าเอาแค่พักส้มอ่ะพักส้มไปถามที่คุณธนาธรน่ะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไหมคือตั้งเป้าเขาก็ตั้งเป้าแค่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศยุทธศาสตร์ของเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นหมากันนะแต่ละขั้นแต่ละขั้น
0: เพราะนั้นเขาก็ต้องเดินไปให้ได้ส่วนพักภูมิใจไทยเนี่ย
1: ก็ต้องสกัดเขาก็ต้องคือโอเคไอ้ประโยชน์ทางการเมืองก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงอ่ะเราก็ต้องมองว่าพัก พรรคภูมิใจไทยเขาเป็นพรรคน้ำเงินใช่ไหมเขาก็ต้องสกัดส้ม

0: ในทุกวิถีทางทั้งในมุมการเมืองแล้วก็ในมุมเพื่อไม่ให้เป็นสีส้มทั้งหมด
1: ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้อ่ะว่าจริงๆอ่ะคือคุณคิดยังไงคือคุณอาจจะใช้เป็นข้ออ้างไง
0: เ
1: ออแต่จริงแล้วอ่ะก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละ
0: เพื่อพรรคของตนเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่
1: ะ
0: รอดูว่าเรื่องนี้จะไปจบแบบไหน
1: ย
0: ัง
1: ไม่เคยเห็นการเมืองคนไหนทำอะไรเพื่อแบบส่วนรวมเลยนะไปมาเนี่ยก็ทั้งนั้นนี่แล้วทีนี้พอมาตอบเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณเนี่ยมาถึงวันเนี้ยเชื่อเลยนะคุณทักษิณก็คงบอกเออเนี่ยนะลูกนี้ฉันเงียบมาตั้งนานแล้ว
0: เงียบดีนะเงียบ
1: ไอ้การเงียบแบบเนี้ยนะมันไม่อยู่ในเป้าไง
0: เ
1: มื่อไม่อยู่ในเป้าคุณสามารถที่จะเคลื่อนไหวอะไรก็ได
0: ้
1: แล้วที่ดูสิได้แบบเต็มๆได้เต็มๆแล้วแถมเป็นข่าวอีกปฏิญญาโมนาโกเนี่ยโอ้ย
0: ไม่แต่เขายืนยันแล้วนะว่า
1: อะไรนะ
0: คุณทักษิณไม่ได้ไปโมนาโกแต่คุยกันที่อื่นหรือเปล่าไม่รู
1: ้แต่ว่าถามเนี่ยเหอะว่าภาพที่เราจะได้เห็นน่ะคือคุณทักษิณจะไปหาเราเอกธรรมนัสเหรอมันไม่ใช่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: คือเราเอกธรรมนัสต้องไปหาคุณทักษิณ
0: ใช่
1: คือแล้วแหมโมนาโก
0: ฝรั่งเศส
1: เยอรมันมันใกล้กันแค่นะขับรถแป๊บเดียว
0: อาจจะเจอกันตรงชายแดนพอดี
1: เอออ่ะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคุยเรื่องโมนาโกแต่ว่านี่คือมันกำลังมีการตั้งข้อสังเกตอยู่นะว่าเอาตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยนะจำได้มาว่าคือจริงๆอ่ะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนแรกที่เรามองเลยก็คือต้องเอาพรรคกล้าทำเนี่ยมาร่วมรัฐบาล
0: ใช
1: ่แต่ทำไมถึงเปลี่ยนได้แบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ดีๆเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมรัฐบาลทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ฟาดฟันกันจนกระทั่งเป็นที่มาแย่งกระทรวงมหาดไทยกันจนเป็นที่มาที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลคือตอนนั้นเล่นกันหนักมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: คือเล่นกันหนักมากแล้วทำไมถึงได้แบบหักหัวแบบหักแบบโอ้โห180 360องศามาเลือกเอาพรรคเพื่อไทยอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิแล้วแถมเลือกเอาพรรคประชาชาติเนี้ยคือพรรคประชาชาติถามเหอะคือวันนี้เนี่ยนะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอ่ะหัวหน้าพรรคอ่ะก็ยังเป็นฝ่ายค้านที่โจมตีรัฐบาลอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าพันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็เป็นคนเล่นประเด็นเรื่องหัวสวแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยตั้งแต่ต้นอ่ะแล้วอะไรที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจเลือกพรรคประชาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลมันก็น่าแปลกแล้วมันก็น่าคิดไงว่าเอ๊ะเขามีอะไรกันหรือเปล่าม
0: ีหลายเหตุผลมากแล้วก็มีบางเหตุผลก็อาจจะพูดตรงๆไม่ได้ด้วยใช่ไหม
1: ก็เนี่ยไงคือมันก็แปลกเอาแปลกมันคือมันแปลกตั้งแต่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอะเออแล้วไอ้เรื่องไอ้โมนาโคนี่นะไม่ต้องพูดอะไรหรอกคือหลายคนก็มองใช่ไหมว่าไอ้เรื่องดิวไอ้โมนาโคเนี่ยแดงเขียวเนี่ยนะที่เป็นข่าวล่ำลือกันออกมาเนี่ยนะที่ลอยเอทำนัดไปอยู่ที่โมนาโกกับฝรั่งเศสแล้วคุณทักษิณไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะแล้วก็เลยมีการมองว่าเอ้ยสองคนเนี่ยแอบดอดไปพบกันหรือเปล่าบวกกันไปกับสตอรี่ไอจีเนี่ยของภรรยาคุณเนวินเนี่ยนะคุณกาลูนาเนี่ย
0: ซอตาย
1: เลียมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้ง อะไรนี้ใช่ไหมโตแล้วอย่าซับซ้อนคือ
0: พอคำว่าเหลี่ยมมาคนไม่คิดถึงคนอื่นเลยนะ
1: มันก็บอกเพื่อไทยไงทุกคนก็ตั้งเป้าไว้ที่เพื่อไทยคือคุณกรุณาคงคิดว่าสอรี่ไอจีเดี๋ยวมันก็ลบไป
0: เ
1: ป็นไงล่ะคุณ เป็นไงล่ะ
0: ถ้าเจอยิ่งเจอบุรดมนะแคปตั้งแต่วินาทีแรกเลย
1: เนี่ยมันคุยนักข่าวเจอมันก็แคป
0: ใช่คือเราไม่ได้ตามเขาฟิลิปก็ไม่ได้ตามเขา
1: แต่บุรดมไม่ได้ดูลงนั้นในสอรี่ไอจี
0: มัวแต่ไม่ดูขององค์อิง
1: ไม่ดูทุกวันเลยของซอต่ายเพราะซอต่ายตอนนี้เขาอยู่ที่ยุโรปดูแต่อะไรรู้ไหม
0: เ
1: ขาไปร้านฝรั่งเศสไปร้านที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมารับกางเกงขาสั้นให้กับคุณเนวินคิดดูเห็นกางเกงขาสั้นคุณเนวินแบบนั้นนะไม่ได้กางเกงขาสั้นธรรมดานะคะ
0: ตั
1: ดที่ฝรั่งเศสค่ะ
0: เฉพาะเลยนะโ
1: หเนี่ยก็เนี่ยซอต่ายก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมารับกางเกง
0: แล้วทำไมเขาต้องไปอะไรกันฝรั่งเศสเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วไปอยู่นานมากเลยนะไปอยู่นานมากก็เนี่ยคือในเม้นยังบอกว่าโอ้โหทำไมไปนานจังเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยเป็นเดือนได้ทริปหน้าปีหน้าเนี่ยซอต่ายบอกไว้แล้วจะไปอเมริกา
0: ไปหา
1: หน้าไปอเมริกาบอกหลานหรืออะไรเนี่ยรับปริญญาก็เลยจะไปอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ไหนก็ได้สบายอยู่แล้ว

0: เดี๋ยวเราว่าต่อมั้งเดี๋ยวต้องพักใช่ไหมพักเบรก
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: พี่เนี่ยต้องบอกนะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้านั้นน่าจะไปได้จะไปจีนแล้วเขาเนี่ยจะเอาให้ไปดูหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก็คือเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นที่เขาเอามาเต้นกังฟูอะไรกันแล้ว
4: เขาเป็นคนใช้ด้วย
3: พี่แล้วอนาคตอ่ะพี่คิดได้ไงว่าอนาคตเนี่ยต้องมีทหารหุ่นยนต์เพราะตอนนี้เราเห็นแล้วเอาหุ่นยนต์มาถือปืนแล้ววิธีเขาบอกว่าวิธีการของจีนนะเวลานี้นะเขาก็จะจ้างเด็กอ่ะพวกเยาวชนในแต่ละรุ่น
4: อ
3: ่ะมาสอนหุ่นยนต์ทำว่าวิธีการทำอันนี้เดินคือแล้วหุ่นยนต์อ่ะมันก็จะจดจำหมดเลยนะว่าต้นแบบอะไรยังไงนี่แบบโอ้นี่คือเรียนรู้จากมนุษย์เลยด้วยการแบบเป็นห้องโดยเฉพาะเลยอ่ะพี
4: ่อ
3: ันนี้เขาเล่านะเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปอาจจะได้ดูว่าเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยมากเรื่องของ AI
4: ก็เนี่ยพลเอกรังสีก็เล่าให้ฟังแกบอกว่าโอ้โห
3: แกไปมาแกไปเซี่ยงไฮ้มาใช่ไหม
4: รัฐบาลจีนเขาเชิญ
3: ไป
4: ที
3: ่
4: เน
3: ี่
4: ยรัฐบาลจีนเนี่ยพวกสถานทูตก็จะเชิญพวกเลยเนี่ยพวกที่มีบทบาทเนาะ
3: ก็นี่ไงก็เมื่อวันนั้นที่เล็กไปงานสถานทูตอะที่ท่านทูตเขาแถลงใช่ไหมเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยจากเนี้ยเขามีแผนที่จะเชิญสื่อไปจีน
4: อ
3: ะจะไปดูอะไรบอกไปยิ่งไป AI เนี่ยเขายิ่งหนุนใหญ่เลยเนี่ยเขาก็เลยมีโครงการเดี๋ยวจะพาสื่อไป
4: ก็เนี่ยก็แกบอกเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอไปเห็นปุ๊บแล้วบ้านเรายังไงเนี่ย
3: ใช่
4: แล้วเขาล้ำไปจนไปถึงไหนแล้ว
3: ใช่แล้วพี่แล้วคิดดูสหรัฐอ่ะต่อให้เป็นมหาอำนาจแต่เรื่องนี้ก็ยัง
4: เขาบอกว่าล้ำสหรัฐไปหลายขุมอ่ะ
3: แล้วเราก็ต้องลองเราก็ต้องประเทศเราก็ต้องปรับเรื่องนี้อย่างมหาศาลเลยนะใช่ไหม
4: มาเรื่องใต้กันนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะคะได้สัมภาษณ์พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ
3: ์
4: แกก็จะเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของสลพ.อ่ะ
3: เป็นทหารที่ทำงานการข่าวกรองมาตลอดทั้งชีวิตจนขึ้นเป็นผบ.สลพ.
4: ไม่ได้เป็นผบ.
3: เป็นแบบว่าเป็นรอง
4: แล้วแกก็จะแบบคลุกกับเรื่องภาคใต้เน
3: ี่
4: ยเพราะช่วงนั้นเรื่องใต้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของการข่าวอ่ะมาถึงวันนี้แกมีมุมมองอื่นน่าสนใจมากมูฟังมาเลยนะคือแกจะมองไม่เหมือนคนอื่นแล้วก่อนหน้านี้แกโพสต์ไว้เลยบอกว่าไอ้เรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ยากหรอกคือจัดการกับโจรนะหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรกับข้าราชการเนี่ยที่พวกกินเงินกินทองรับเงินรับทองเนี่ยนะก็ไปถามแกบอกว่าอ่ะที่โพสต์ไว้เนี่ยแล้วรู้แล้วเหรอว่าหัวหน้าโจรน่ะคือใครแกบอกอ้าวคือมาวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังเราต้องมานั่งคือล้มไอ้ความคิดเดิมๆไปหมดเลยแกบอกสถานการณ์ในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วไอ้ที่บอกว่าจะแบ่งแยกดินแดนจะปกครองตนเองเนี่ยคือพวกนี้มันรู้ว่ายังไงมันเดินไปถึงจุดนี้ไม่มีทางทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะคือกลุ่ม BIN ที่เราคิดว่าโอ๊ยมันออกมาเคลื่อนไหวโจมตีก่อเหตุอะไรทั้งหลายแหละเน
3: ี
4: ่ยจริงๆอ่ะมันเป็นแค่เพียงภาพภาพที่เราไปยกระดับให้กับมันเนี่ยที่ไปนั่งพูดคุยอ่ะกลุ่มพวกนี้ BIN ฟูโลเนี่ยแกก็จะมองว่ากลุ่มนี้จากเดิมเนี่ยนะมันจะเป็นองค์กรที่ดูแลเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนในต่างประเทศกับในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิก BIN แต่จากนั้นมาเนี่ย BIN เนี่ยมันกลายสภาพตอนช่วงคุณทักษิณที่เข้าไป อะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันทำให้กลุ่ม BIN เนี่ยมันมีการแปลงสภาพมาจนเป็นภาพอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ยคือเขาก็ก่อการแล้วก็อยากจะปกครองตัวเองมีการตั้งประธานาธิบดีให้ใครเป็นผู้ปกครองแต่เริ่มต้นที่จุดแรกเลยก็คือสเปอินบาซอที่เป็นผู้มีการโรงเรียนธรรมวิทยานี่แหละ
3: นายกนายก
4: แต่พอจากนั้นเนี่ยนะแกบอกเลยบอกว่าเป็นการเมคเองทั้งสิ้นคือกลุ่ม BIN เนี่ยนะคือบางทีข้าราชการเนี่ยเหมือนหาไม่ได้ก็ไปเมคข่าวแล้วก็ไปบอกนู่นบอกนี้ซึ่งมีการเมคชื่อนึงเนี่ยแล้วแกก็จับได้ไงจับได้ว่าอ้าวไอ้คนที่เมคเนี่ยคือแกไปตามจุฬาราชมนตรี

0: พราะนั้นน่ะไม่ใช่แหละคือคุณเมคเอง
1: อือ
0: เจ้าหน้าที่เดี๋ยวบางทีไปเมคข่าวเองว่าอุ้ยแบบคนนู้นคนนี้เขาหยิบจับขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม BIN ในวันนี้สภาพของกลุ่ม BIN ก็คือเป็นองค์กรที่ต้องการเงินสนับสนุนและต้องการมีบทบาทที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เงินสนับสนุนจากพวกบรรดามหาเศรษฐีในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยเราเองที่ไปเจรจาเนี่ยไปพูดคุยกับกลุ่ม BIN เนี่ยเหมือนเรากำลังไปหาตังค์ให้ BIN เลย BIN ก็ชอบเหมือนก็สร้างราคาเขาก็เนี่ยได้มีบทบาท
1: เ
0: ขาก็ได้ตังค์จากพวกกลุ่มตะวันออกกลางแต่จริงๆคือมาวันนี้แกบอกเลยนะว่าหัวหน้าโจรตัวจริงเนี่ยคือผู้มีอิทธิพลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันนะว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งรวบรวมของพวกยาเสพติดของผิดกฎหมายทั้งหลาย
1: แหล่งสนธยายาเสพติดอาวุธสงครามค้ามนุษย์ครบ
0: ก็คือทำให้พวกเจ้าหน้าที่หลักๆไม่กล้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวพอมันมีเรื่องของความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การไอ้พวกค้าไอ้พวกของผิดกฎหมายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทจ่ายตังค์อ่ะแกบอกว่าพวกเนี่ยจะจ่ายตังค์ให้กับพวกเด็กพวกเด็กไอ้ที่เขาเรียกกันว่าเป็น RKK เนี่ยบอกโอ้ยมันตั้งตัวเองมันโก้มันเก๋ว่ามันเป็น RKK แต่จริงไม่ใช่หรอกมันคือโจรพวกนี้คือโจรในการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดการไอ้หัวขบวนที่มันจ่ายตังค์ได้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนะพร้อมๆกันไปกับพวกข้าราชการเนี่ยข้าราชการที่แบบรับเงินรับทองอ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือลงไปในพื้นที่เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เหมือนก็ไม่รู้กันเนาะรอพาร์ทชั้นอ่ะรอได้ประโยชน์ทวีคูณลงไปถามเจอสักกี่คนที่จะมีกระจายที่จะไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไงแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งเป็นดินแดนของผลประโยชน์เนี่ยสูงมากเพราะนั้นตราบใดที่ข้าราชการเนี่ยยังไม่มีใจที่จะแก้ไขปัญหานะมันก็ยากเหมือนกันไง
1: บางทีก็แบบเหมือนไปทำโดยหน้าที่ไง
0: ที่เมื่อก่อนนะก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นถิ่นของการถูกลงโทษ
1: เมื่อก่อนใครน่าจะโดนย้ายลงใต
0: ้เ
1: ป็นเมื่อก่อนมันเลยกลายเป็นที่รวมของแบบคน
0: ดีคนไม่เอา
1: ประมาณนั้นแล้วบางอย่างบางทีอ่ะทหารจริงเราก็ไม่อยากไปว่านะแต่หมายถึงในอดีตอ่ะพออาจเวลาเรียนจบมาคะแนนได้น้อยเอาก็ลงไปอยู่ใต้เลือกได้ทีหลังนะเลือกที่ได้ทีหลังคนอื่นเขาเลือกอยู่กรุงเทพอยู่ทับหนึ่งทับสองทับสามอ่ะท้ายหยุดมาอยู่ทับสี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ก็ยังถามกันเลยบอกว่าอ่ะแล้วยังไม่ทับภาคสี่ล่ะซึ่งไม่เคยคลุกคลีกับไอ้งานในภาคใต้อยู่ดีมาจากอีสานเนี่ยลงไปแก้ไขปัญหาบอกอ้าวเรามองในกรอบเนี่ยมานานแล้วหาอะไรพิธีที่มันนอกกรอบบ้าง
1: ซึ่งในอดีตก็เคยมีเอาทหารอีสานเนี่ยมาอดีตแม่ทัพภาค2มาเป็นก็มี
0: ถ้าตั้งใจจะเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้ไม่ยากหรอก
1: ใช่เมื่อก่อนมันจะมีความเชื่อแบบนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือเขาจะเอาคนอีสานเนี่ยเมื่อก่อนแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยุทธวิธีของทหารคือเอาคนอีสานมาโตในใต้ในชายแดนใต้ตั้งหมู่บ้านให้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าคนชายแดนใต้จะไม่ค่อยถูกกับคนอีสานอะไรประมาณนี้ที่เขาเคยเมาเมาอะนะก็เลยมองว่าอ่ะเอาทหารอีสานมาคุมบ้างประมาณนั้นในอดีตก็มีเป็นระยะแต่ว่าตอนที่เอาท่านพลโทนรทิพย์มาเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการโยกย้ายที่ไม่ลงตัวด้วยมันก็เลยแบบมาลงที่ตำแหน่ง
0: แต่ว่าไปเนี่ยพอมันมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยว่าไปมันก็น่าจะทำให้การแก้ไขปัญหามันสะดวกมากขึ้นเนาะ
1: ใช่ก็คือมันอยู่คือมันตอนนี้มันอยู่ที่ mindset mindset ก็คือว่าเรามองกลุ่มเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่ใช่ไหมคือที่ผ่านมาเราก็อาจจะมองเราไปมองกรอบเดิมๆนะว่าอุ้ยสเปอิงบาซอลดุลเลาะแวร์มานอมาแซอูเซงแวรีคอปเตอร์อะไรเนี่ยขวดท่อง
0: สมัยก่อน
1: นั่งท่องแล้วก็เปิดมีคู่มือด้วยนะพี
0: ่
1: คู่มือเล่มหนาเท่านี้แล้วก็มาเปิดโอ้โหเราบอกไอ้ภาพที่อยู่ในเนี้ยเจอตัวจริงกูก็ยังจำไม่ได้เพราะว่าหน้าแบบมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนั่นแหละมันก็เป็นแนวคิดเดิม
0: ๆ
1: ก็อันนี้ถึงบอกนะว่ามันมีประโยคนึงของคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยผอ.สำนักข่าวกองเขาบอกเลยว่าการมองภาคใต้ต้องมองใหม่ไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วเอาไปใส่ในกรอบเดิ
0: ม
1: เอาไปใช้ในสมมติฐานหรือข้อมูลเดิมแต่แกจะมองแบบแยกส่วนออกมาว่าในบริบทปัจจุบันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือเรียกว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยเขาก็รู้นะว่ากลุ่มก่อความไม่สงบ

0: ณปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเจเนเรชันแก่ๆเนี่ยไม่มีมาแล้วเป็นเด็กๆอายุคือเอางี้ถ้าเรา
1: คือพวกพวกอุดมการณ์เนี่ยมันหายไปแล้ว
0: ใช่ก็คือแล้วก็คือมันจะมีแต่เอาเรื่องศาสนากับเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมาหลอมมาปลุกเด็กๆเยาวชนให้เป็นแนวร่วมแต่ต้องบอกนะว่าเอาจากประสบการณ์เนี่ยคือแนวร่วมมีตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะพี่ต่ำกว่า10ขวบอ่ะคือแต่เขาไม่ได้ก่อไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะแต่หมายถึงเขามีแค่ใจแล้วก็เชียร์กลุ่มก่อความไม่สงบไงแล้วเขาก็เป็นแนวร่วมทางจิตใจเฉยๆแต่เด็กๆอ่ะเขายังไม่ได้ร่วมปฏิบัติการแต่พวกเนี้ยเขาจะถูกหล่อหลอ
1: ม
0: ถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆจากนี่แหละการเรียนในโรงเรียนชั้นต่างๆเนี่ยจากครูคูสตาร์ทในที่สุดพอเขาโตในระดับนึงก็เริ่มแล้วเอาไปฝึกนู่นฝึกนี่แล้วก็เนี่ยแหละมันก็เป็นการขยายเซลล์ของกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเจเนเรชันใหม
1: ่แต่ว่าไปอ่ะเมื่อมันมีคำว่าพวกนี้คือพวกโจรเนี่ยมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปไงแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนนะ
0: ใช่แต่ความยากคือโจรพวกนี้มันก็อยู่ในร่างประชาชนใช่ไหมมันจะเปิดตัวเฉพาะเวลาก่อเหตุ
1: แต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้มันไม่มีเงินสนับสนุนเนี่ย
0: ใช่
1: มันก็ไม่สามารถที่จะก่อการได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงให้ได้
0: ก็ต้องไปผู้เราก็ต้องจำกัดความว่าผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในพื้นที่มีใครซึ่งแน่นอน
1: ม
0: าเฟียคนที่มีอิทธิพลหรือมาเฟียมันก็กลับไปที่จุดเดิมมันก็กลับไป
1: คือตอนนี้นะมันจะมีโซเชียลอยู่โซเชียลหนึ่งเนี่ยเขาวางเป้าหมายไปที่คนหนึ่ง
0: เห็นแล้วเห็นอยู่ว่า
1: ซึ่งมันไม่รู้ว่าแกจะรู้ตัวไหมนะแกดูเพจนี้ว่าไงอ
0: าจจะมีคนส่งให
1: ้ว่าไปแกก็น่าจะรู้นะคือถ้าพูดนักข่าวอะที่เป็นนักข่าวเก่าๆเนี่ยนะคือเราก็จะรู้กันนะว่าบุคคลคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยคือแกอาจจะแบบเรียกว่าถูกโจมตีเรื่องนี้มานานแล้วแต่ถามว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแกเคยออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไหมไม่นะไม่เคยที่จะออกมาพูดเรื่องประเด็นนี้เลยเพราะอะไรเนี่ยอยากรู้มากเลย
0: หรือไม่รู้ตัวไม่มีใครกล้าบอก
1: ไม่มีหรอก
0: น
1: ี่เหรอจะไม่รู
0: ้เนอะ
1: ขอเหอะออกมาพูดสักทีเหอะอยากรู้เหมือนกัน
0: เมื่อก่อนพี
1: ่เพราะว่าคือตัวนั่นเองก็เป็นเป้าหมายที่ถูกพูดถึงมานานมากแล้ว
0: สมัยก่อนนะพี่ตอนหลังป้นปืนใหม่ๆแล้วก็ลงไปอยู่ชายแดนใต้นะทหารเขาก็จะให้ลิสต์มาเลยไอ้เนี่ยพวกเนี้ยคือพวกแกนนำขบวนการมีชื่อเนี่ยนักการเมืองทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นเต็มเลยแล้วก็มีผู้นำศาสนา
1: อันนี้ทหารใช่ไหม
0: ฮะ
1: หน่วยข่าวก็เหมือนกัน
0: ใช่ลอกกันว่าไม่รู้ แล้วก็อะไรว่าไม่แต่เราอะจะตื่นเต้นตรงที่ว่าพอเราเจอบาบอพอเราเจอเสร็จแล้วเราเจอตัวจริง
1: ไ
0: งเราก็จะมองแบบ
1: เ
0: ราก็จะมองเชิงลบก่อนเลยอะซึ่งจริงมันไม่เหมาะสำหรับนักข่าวคือนักข่าวเราต้องมองเขาแบบเป็นกลางก่อนใช่ไหมแต่พอเราอันนี้เฮ้ยนี่แม่งเอาเหรอเราก็จะแบบแอบจ้องเลยนะพอเดินไปทางไหนอะไรยังไงเราคือ
1: ไม่แต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอ
0: ก็ใช่ก็จะคิดว่าจริงไหมเนี่ยจริงไหมดูเนี่ยดูใจดีนะโอ้ดูใจดีนะ
1: ตกใจคือมันก็ตกใจเหมือนกันนะกับการได้ข่าวชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คุยดีนะเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นแค่ข้อมูลพอแท้ที่สุดไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปจับกูมาได
1: ้หน่วยข่าวก็จะบอกเหมือนกันว่าไม่มีหลักฐานที่จะไปทำอะไรได
0: ้โอ้โหพี่สมัยก่อน
1: ได้แต่แบบตามความเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง
0: พ
1: ี
0: ่สมัยก่อนน่ะลงทุนขนาดไหนก็คือหน่วยข่าวหน่วยนึงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์ชายแดนใต้เลยมีโครงสร้างเลยใครเป็นหัวหน้าเซลล์อยู่ไหนระดับตำบลชื่ออะไรแล้วก็มีประวัติชายอะไรประมาณ500กว่าหน้าแต่เขาบอกว่าให้ดูเฉยๆนะเปิดพี่ขอซีล็อกได้ไหมอันนี้หน่วยข่าวเลยนะบอกว่าพี่โหมันจำได้ไม่หมดอะขอซีล็อกได้ไหมไม่ได้คือสมัยก่อนมือถือก็ไม่ให้ตอนนั้นยังถ่ายรูปไม่ได้ยังแบบเฮ้ยบอกว่าให้เวลา1ชั่วโมงนะให้เวลา1ชั่วโมงแล้วบอกเฮ้ยพี่เอาลงทุนประมาณซีล็อกไปเล่ม1วัน600กว่าบาทแล้วพอถึงเวลาก็วางแห้งไว้อย่างนั้นอ่านอยู่ไม่กี่หน้าเพราะว่าข้อมูลมันก็เดิมๆอะเป็นของเก่าแล้วก็หน้าเนี่ยอย่างที่บอกไงดูหน้าไปเนี่ยเจอตัวจริงเดินชนยังไม่รู้เลยนั่นแหละแต่แค่จะสะท้อนว่าต อนนั้นเราก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ย

0: มันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว
1: และช่วงเวลานะที่มันเดินมา20กว่าปีแล้วนะอย่าลืมปี47จนถึงวันนี้
0: 22ปี
1: เออ22ปีแล้วเพราะนั้น
0: มัน
1: เป็นไปไม่ได้หรอก
0: คือเนี่ย
1: ที่มันจะเหมือนเดิม
0: คือเนี่ยคือพวกทหารชายแดนใต้เขาบอกนะพี่ที่ผ่านมาเราอ่ะให้การเมืองนำการทหารมาตลอดใช่ไห
1: ม
0: จนทุกวันนี้เขาเติบ22ปีเนี่ยเขาเติบโตจนแบบโอ้โหแบบเซลล์เขาแทบจะเอาเป็นว่าในพื้นที่อ่ะแนวร่วมน่าจะประมาณมากกว่า 70% นะเขาก็ประเมินในลักษณะนั้นแล้วแต่ว่าเราก็บอกว่าเราจะไปใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสำคัญและเราจะเห็นพอเกิดอะไรขึ้นแบกศพหรือว่าประท้วงจอกก่อม็อบ
1: อ
0: ันนี้มันก็ลำบากแล้วอีกอันนึงคืออะไรป่ะคือในปัจจุบันเนี่ยคือมันก็แยกไม่ได้อยู่ดีว่า
1: ชายพวกนี้เขาปะปนกันอยู่
0: ใช่ว่าคนไหนเป็นโจรอะไรคือเราแยกได้เฉพาะเวลาเขาก่อเหตุแค่นั้นเอง
1: คือตอนนี
0: ้ความยาก
1: ในการแก้ไขปัญหานะกล้าไหมอ่ะที่จะจัดการกับพวกจ่ายตังค์เนี่ยพวกหัวหน้าโจร
0: อ
1: ่ะหัวหน้าโจรอ่ะคือตราบใดที่ถ้าเกิดว่าคุณแก้ไอ้ที่หัวหน้าโจรอ่ะซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้เมื่อนั้นแหละมันจะไม่มีไอ้พวกกลุ่มที่คุณอ้างตัวว่าเป็น RKK เป็น BIN ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันคือโจร
0: เรียกว่านะเรื่องชายแดนใต้ต้องใช้ตำรวจโอเคทหารก็ปฏิบัติการไปแต่ไอ้เรื่องคดีเรื่องอะไรเนี่ยตำรวจเราแม่งโคตรเก่งอ่ะแค่ว่ามันต้องหาหลักฐานแล้วก็จับให้ได้สักทีเพราะบางทีมันไม่สามารถใช้วิธีการรุนแรงได้ใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าขบวนการมาเฟียเป็นมาเฟียค้ายาอะไรเงี้ย
1: เชื่อ
0: มี
1: รายชื่ออยู่แล้ว
0: แต่ไม่มีหลักฐาน
1: มีรายชื่ออยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นต้องส่งตำรวจไปเลย
1: ขอโทษเถอะเวลาจะยัดข้อหามง่ายไปเวลาจะแกล้งใครเห็นไหมพูดแล้วกันเมื่อเวลาจะแกล้งใครเนี่ยโอ้ยยัดข้อหาได้สารพัดทีพวกเนี้ยเป็นผู้มีอิทธิพลอะที่รู้อยู่ว่าอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ความไม่สงบทำไมคุณจะยัดข
0: ้
1: อ
0: ไม่เอาเป็นว่าพี่ทั่วๆไปอันนี้คนใกล้ตัวเลยสมัยเด็กๆเรียนมหาลัยโคตรโกรธเลยเกลียดตำรวจมากเลยตอนนั้นอันนี้เราขออนุญาตนะคือแบบว่าญาติเราอ่ะคือเขาขาไม่ดีเขาแบบครึ่งซีกใช่ไหมเขาผ่าตัดมาแล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนในข้างๆหมู่บ้านแล้วเพื่อนมันก็แบบเหมือนอัพยาและกินยาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะสูบกัญชาโรยอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอตำรวจมาจับใครไม่ได้ทุกคนหนีหมดไอ้นี่ขาไม่ดี
1: โดนจับ
0: แล้วยัดยาพี่อันนี้ในอดีตนะ30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราพี่คิดดูดิคือเรารู้จักคนนี้ดีอ่ะเป็นญาติเราเลยแบบไม่มีไอ้เรื่องพวกนี้อะไรอยู่แล้วแต่ถามว่าไปนั่งกับเพื่อนก็คือหาเพื่อนเพราะว่าเขาก็ครึ่งซีกใช่ไหมเขาก็ไปคุยไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยพี่เล็กดูเล็กก็ไปยืนเถียงกับตำรวจด่ากับตำรวจเลยยศร้อยเอกจำได้ตอนนี้เป็นนายพลไปแล้วแต่ดีกันแล้วนะคือบอกเฮ้ยเนี่ยมันเป็นทำไมตำรวจต้องแบบอย่างนี้วะแบบคือมันเหมือนเป็นที่รู้กันอะเรื่องยัดยาอะไรเงี้ยมันต้องกี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่ยังโชคดีว่าประวัติน่ะไม่เคยมีอะไรก็เลยรอลงอาญาแต่ตอนนี้หมดไปแล้ว
1: เรื่องอะไรตอนนั้นนะเม็ดเดียวโดนจับเลย
0: ใช่คือแต่แบบโหเล็กก็บอกอ๋อจับคนขาดีไม่ได้มาจับคนขาไม่ดีแล้วก็มายัดยาอย่างนี้เหรออันนี้ในอดีตนะขออนุญาตอันนี้ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยอย่างที่พี่เด้งบอกเทคนิคตำรวจอะใช่ไหม
1: แพรวจะตาย
0: ก็สามารถทำได้
1: แต่เราไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ต้องไปยัดนะอันนั้นพูด
0: ใช่แต่อีกมุมนึงมันก็จะสะท้อนว่าถ้าบางอย่างอะเราถูกกระทำในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำสมมติเขาไปทำแบบนี้ในชายแดนใต้สมมติอะนะมันก็จะเกิดความไม่ดีกับประชาชนในพื้นที่ว่าเนี่ยถูกกระทำไม่ดีแล้วในอดีตอะอย่างที่เราคุยกันว่าคนที่แบบไม่ดีอะก็ถูกส่งลงไปอยู่ชายแดนใต้หมดเพราะนั้นมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เราเจ้าหน้าที
1: ่พวกนี้
0: ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติด้วยมันหลายเหตุผลนะต้องช่วยกัน
1: แต่ว่าพอมันมีภาพใหม่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบ
0: ใช่อาจจะทำให้แนวทางการ
1: แก้ไขปัญหามันง่ายขึ้น
0: เปลี่ยนไปแล้วก็เราก็คาดหวังกับท่านธนัทนะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นผอ.สำนักข่าวกรองอ่ะน่าจะมีข้อมูลอะไรที่อาจจะทำให้มันดีขึ้นก็ได้เอาไว้รอดู
1: อ
0: ันนี้ตบท้ายคุณแดงชายแดนบอกว่าผมอยู่โคกสูงก็คือสระแก้ว F16 บินทุกวันเลยครับ
1: เหรอ
0: เช้าเย็น
1: ลาดตระเวน
0: เออบินลาดตระเวนทุกวันเลยครับดีแล้วน่าจะได้อบอุ่นกองทัพอากาศเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลากองบินอยู่ใกล้ไหนเนี่ยชาวบ้านจะรำคาญเสียงเครื่องบินลบ
1: แต่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ชาวบ้านบอกอุ่นได้ยินเสียงแล้วดีใจอบอุ่นมีเสียงเครื่องบินบินอยู่เหนือหัวโอเคอ่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับ

0: ติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเองวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: แต่ว่าเรื่องของปัญหาความมั่นคงนะคะเรื่องของชายแดนใต้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะไล่มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมีการยิงอาสาทหารพรานเสียชีวิต5ศพแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนการเจรจาสันติสุขไปด้วยนะคะอย่างไม่มีกำหนดเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆนะคะปัญหาไฟใต้เกิดขึ้นมาเป็นหลาย10ปีแล้วนะคะแต่ทำไมยังคงยืดเยื้อแล้วสรุปแล้วมันจะมีทางออกหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ขนาดเดียวกันนะคะก็จะขอความร่วมมือกับทางมาเลเซียในการออกหมายแดงอินเตอร์โพลด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทั้งหมด6มาตรการนี้นะคะจะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดเหตุรุนแรงได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตอนนี้อาจารย์ปณิธานอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะ
5: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์สำหรับเรื่องของปัญหาไฟใต้เนี่ยเราก็คุยกันมานะคะหลายต่อหลายปีเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนแล้วมันจะมีจุดจบหรือไม่อย่างไรทางออกคืออะไรกันแน่เพราะว่าไม่อยากเห็นเหตุการณ์หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะอย่างเรื่องของพัฒนาการความขัดแย้งเนี่ยตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาอาจารย์ถ้าเรามองเรื่องของผ่าปมเข้าไปจริงๆเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรและณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นความขัดแย้งอย่างไรในปัจจุบันคะอาจารย
5: ์ครับครับคือความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเชิงการเมืองในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะครับในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การเมืองกับปกครองที่ไม่ลงตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในประวัติศาสตร์ของการสร้างรัฐสร้างชาติของเรามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสามารถที่จะลดระดับทำให้มันต่ำลงมาได้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะปะทุขึ้นไปเพราะมีปัจจัยที่ผกผันหลายประการนะครับเช่นว่านโยบายไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยดีนะครับโครงสร้างในการทำงานไม่ค่อยมีเอกภาพนะครับการปราบปรามกระบวนการทางแบ่งแยกดินแดนซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการสุดโต่งนะครับเป็นกระบวนการก่อการร้ายตามที่ศาลฎีกาได้ตัดสินคดีเหล่านี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับนโยบายการเมืองนำการทหารการเจรจาแบบพูดคุยหรือไม่พูดคุยก็ยังไม่ค่อยลงตัวก็เลยทำให้เกิดการปะทุขึ้นมานะครับผมได้ให้รายละเอียดไว้เมื่อ5วันก่อนในพื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวของผมต้องขอบคุณคนหลายหมื่นคนนะครับที่เข้ามาอ่านนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์แล้วผมก็ลำดับเหตุการณ์ว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นรอบใหม่นี้นะครับตั้งแต่ปี2547วันที่4มกราเนี่ยจะยืดยาวมา20กว่าปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆได้เหมือนกันแล้วนะครับนะครับคนเสียชีวิตไปนะครับ 6-7,000 คนนะครับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยมากกว่าไทยพุทธนิดหน่อยนะครับ 3,000 กว่าคนไทยพุทธก็ 2,000 กว่าคนบาดเจ็บนับหมื่นรายนะครับญาติพี่น้องของพวกเรารวมทั้งครอบครัวผมก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับในพื้นที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยืดเยื้อยาวนานต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่3เรื่องใหญ่ๆซึ่งวันนี้มาตรการที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับทำมาแล้วแต่ก็ต้องทำต่อไปแต่ทีนี
3: ้
5: ที่คนถามกันมากแล้วทำไมไม่สำเร็จกันนะครับ

0: คุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับที่ไม่สำเร็จเพราะเรายังหาจุดพอดีตรงกลางจุดที่มันสมดุลไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้ปัญหาในเรื่องการจัดกำลังจัดโครงสร้างเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นไปอีกมีหลายโครงสร้างซับซ้อนกันมีหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้วก็ไปเพิ่มเติมนะครับหน้าที่เดิมในตำแหน่งใหม่ในโครงสร้างใหม่ก็เลยค่อนข้างสับสนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานอันนี้ก็เป็นมิติแรกที่เราเรียกว่ามิติของความไม่สงบนะครับเรื่องคอรมนนะครับเรื่องกองกำลังผสมตำรวจพลเรือนทหารเรื่องกองกำลังของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆนะครับการหมุนเวียนสลับกำลังอย่างที่เราได้เห็นได้ยินกันมาเมื่อในรอบหลายวันนะครับว่ามันไม่ลงตัวไม่ลงตัวหลายอย่างนะครับถ้าจะพูดง่ายๆคือการปักหมุดของกองกำลังเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งปรับตามกระบวนการสุดโต่งทั้งหลายเนี่ยแล้วกระบวนการสุดโต่งเหล่านี้นะครับขณะนี้จะเติบใหญ่มากขึ้นมากนะครับได้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีความแรงติดกันกับเราในยุโรปก็มีนะครับในอาเซียนก็มีอีกหลายประเทศนะครับการออกหมายแดงการจับกลุ่มเนี่ยเคยพยายามทำกันมาแล้วนะครับแต่จะไม่สำเร็จก็ต้องทำต่อไปแต่มันมีวิธีการที่จะทำให้สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้ความตั้งใจอันนี้เป็นมิติแรกนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับการวางกำลังในเชิงรุกการข่าวการปฏิบัติการป้องกันเหตุร้ายนะครับการตั้งด่านก็เห็นแล้วนะครับมีการจับกลุ่มคนที่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่างๆว่าด่านเป็นยังไงทำไมเขาถึงหลบหนีออกไปได้แล้วถ้าถามชาวบ้านชาวบ้านจะพูดกันลึกกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่หนีไปเนี่ยกลับมาแล้วเมื่อไหร่อยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าชาวบ้านก็อยู่ในความหวาดกลัวนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะให้ข่าวอะไรมากนักอันนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือการจัดระบบของเราในแง่ของการป้องกันปราบปรามอำนวยความปลอดภัยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับงบประมาณนะครับโครงสร้างความซ้ำซ้อนทั้งที่ทุกฝ่ายก็ตั้งใจนะครับงั้นต้องลดความซ้ำซ้อนตรงนี้ลงลดระยะเวลาการนะครับดำรงตำแหน่งลงซึ่งก็เคยทำมาแล้วนะครับถ้าอยู่นานไปก็จะมีปัญหาอยู่ช้าไปก็มีปัญหาอยู่น้อยไปก็มีปัญหานะครับในหลายส่วนนะครับแล้วก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องหาทางลดนะครับแล้วก็การรั่วไหลลงนะครับอย่างที่เราทราบกันอันนี้ส่วนแรกนะครับทีนี้ส่วนที่สองเนี่ยที่พูดกันน้อยยิ่งกว่าส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยก็มีงานวิจัยรายงานข่าวและทุกวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเน้นเรื่องนี้เรื่องแรกครับว่าจับกลุ่มได้หรือยังนะครับทำไมไม่ได้การข่าวทำไมไล่ล่าไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ประเด็นที่สองคือการเติบใหญ่ของกลุ่มกระบวนการสุดโต่งที่เป็นองค์กรลับนะครับงานวิจัยเรื่องนี้น้อยนะครับในพื้นที่ของผมได้เอาอ้างอิงงานวิจัยบางอย่างรวมทั้งของผมเองด้วยเนี่ยที่เคยทำกับกลุ่มนี้นะครับให้เราได้เริ่มอ่านได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับปรับองค์กรใหม่มาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่ซับซ้อนขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยนะครับไปฝึกนะวิธีการหลายอย่างทั้งการใช้กำลังทั้งการเจรจานะครับแล้วก็แบ่งแยกงานออกไปหลายปีนะครับปีที่เราคุยกันก็เป็นปีที่สายการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองกำลังที่จริงหัวหน้ากองกำลังเนี่ยเราก็เคยคุยนะครับเขาปลดออกมาก็มานั่งในที่พูดคุยสันติภาพเจรจาสันติสุขนะครับแต่ว่าในมิติที่สองเนี่ยหลายคนแต่ในฝ่ายของเรายังเห็นต่างกันเลยครับว่าตกลงมีจริงหรือไม
1: ่
0: คือใครตัวจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เกิดความสับสนย้อนแย้งกันเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็พูดถึงว่าจะเอากลุ่มเหล่านี้กลับบ้านนะครับเขาอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับคุณจุฬารัตน์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณจักรเพชรครับแล้วก็ชาวบ้านด้วยซ้ำนะครับว่าบ้านเลขที่เขาอยู่ตรงไหนนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนเขาไม่กลับหรอกนะครับเพราะว่าความเป็นอยู่ก็ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เพื่อนบ้านก็ดูแลก็ดีเคยมีนักข่าวพยายามที่จะเข้าไปพบเขานะครับพอข้าพงแดนไปก็มีคนโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านเขานะครับว่าอย่าเพิ่งพบเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นความพิศวงในส่วนของกลุ่มกระบวนการที่ซับซ้อนมากมีทั้งฝ่ายสังคมฝ่ายศาสนาฝ่ายระดมทุนทุนนี้เห็นว่ามีงานวิจัยออกมาว่ามีเงิน 2-3 พันล้านหมุนเวียนอยู่ด้วยซ้ำก็ตกใจเลยสิฮ
1: ะ
0: ผู้วิจัยซึ่งเป็นชาวเยอรมัน

จะบอกว่าจริงๆมากกว่านั้นอีกนะครับขั้นต่ำนี้ก็อย่างน้อย 2,000 3,000 ล้านนะครับรวมง่ายรวมหลายด้านนะครับแล้วก็มีอิทธิพลในทางการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเห็นได้ชัดเลยนะครับการจับกลุ่มดำเนินคดีการปิดล้อมการกดดันเนี่ยทำได้น้อยแต่บางส่วนก็เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ารัฐบาลกลางหรือรัฐบาลที่เมืองหลวงเขาก็ไม่สามารถกดดันรัฐบาลท้องถิ่นทาง

0: นะครับที่พิศวงที่สุดแล้วคนก็ขณะนี้ไม่พอใจที่สุดก็คือพูดคุยแบบไม่เจรจาพูดคุยแบบไม่คืบหน้าพูดคุยแบบเขาเรียกร้องให้เราถอนกำลังเขาปักธงลบในโต๊ะเจหายหลายอย่างหรือไม่นะครับข้อตกลง JCCP ที่นักวิชาการหลายคนเนี่ยออกมาต่อต้านกันค่อนข้างเข้มข้นว่าทำให้เราเสียเปรียบในทหารหลายคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่พิศวงที่สุดว่าเจรจายังไงนะครับนอกจากจะไม่คืบหน้ายังกลายมาเป็นปัจจัยกดดันทำให้เรานะครับต้องนะครับอยู่ในสภาวะเสียเปรียบพูดกันว่าความไม่คืบหน้าในเรื่องข้อตกลงสุดโต่งที่เขาเสนอมาเนี่ยทำให้กลุ่มกองกำลังเนี่ยยกระดับใช้กำลังมากขึ้นกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับในพื้นที
1: ่
0: ก็กลายเป็นหนึ่งมิติหนึ่งนะครับที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าแก้ไปพร้อมๆกันได้หมดนะครับแล้วก็มีวิธีแก้แต่ว่าปัญหาคือการแก้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญจริงๆลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็จัดคนลงไปที่ทำงานได้จริงใหม่นะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการนะครับเดินหน้าใน3เรื่องนี้ครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณกับเซตครับแล้วสถานการณ์ก็จะคลี่คลายขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ยุติลงง่ายๆนะครับ
1: คือ3มิตินี้เนี่ยเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อย่างยุทธศาสตร์เรื่องของการเจรจาเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าพูดคุยก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆพูดคุยกันแต่ทำไมเรื่องของความรุนแรงมันก็ยังคงเกิดขึ้นนะอาจารย์อย่างตอนนี้ก็เลื่อนการเจรจาสันติสุขไปออกไปอย่างไม่มีกำหนดอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ในประเด็นนี้หน่อยค่ะมันเกิดจากปัจจัยสำคัญอะไรแล้วก็การเดินหน้ากระบวนการในการพูดคุยมันต้องคุยต่อไหมคะหรือว่าจะยังไงต่อคะ
0: ครับคือการพูดคุยเนี่ยก็ต้องพูดคุยต่อนะครับต้องในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดการต้องกำหนดใหม่นะครับว่าจะพูดคุยกันแต่จะต้องมีเงื่อนไขใหม่ให้ชัดเจนนะครับว่าพูดคุยครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องคุยกับตัวจริงคือใครบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวจริงหมายความว่าคนที่สามารถสั่งการในเรื่องกองกำลังได้นะครับที่มาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกเขาสั่งการไม่ได้แต่ว่าเขาหนีเพราะเงื่อนไขของกองกำลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างมากการพูดคุยที่จำเป็นก็จริงนะครับแต่ขณะนี้ถ้าเราไม่วางเงื่อนไขใหม่ให้ดีนะครับก็จำเป็นต้องแขวนไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทางผู้อำนวยความสะดวกประเทศเพื่อบ้องเรานะครับผลักดันให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและจริงๆไม่ใช่มีกลุ่มเดียวนะครับมีหลายกลุ่มจะทยอยเข้ามาก็ได้นะครับแต่สองเนี่ยเมื่อนั่งอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายที่เราเรียกว่าผู้เห็นต่างซึ่งมีทั้งกลุ่มกระบวนการติดอาวุธทำผิดกฎหมายมีคดีก่อการร้ายติดตัวแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ไม่มีคดีแต่ว่าก็สนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็จะต้องจัดระบบใหม่ในการพูดคุยกับเขาให้ดีเพราะว่าเขามองว่ารัฐบาลไทยรัฐไทยประเทศไทยคนไทยไม่จริงใจกับเขานะครับมองว่าข้อเสนอต่างๆเนี่ยเป็นการซื้อเวลาเป็นการถ่วงเวลานะครับแล้วก็ไม่อยากจะเดินหน้าไปสู่ข้อตกลงว่าจะจัดกำลังในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยยังไงนะครับแล้วก็จะเก็บภาษีรายได้ท้องถิ่นยังไงจะใช้กฎหมายทางศาสนาอย่างไรพูดง่ายๆว่าเขามีหมุดหมายที่จะแบ่งแยกดินแดนปลายทางนะครับแล้วก็กลางทางก็คือการปกครองตนเองเขาก็มองว่าเราเดินไม่ได้เลยไอ้ปลายทางนั้นเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับผิดรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนกลางทางว่าจะมีการปกครองตนเองแบบไหนเนี่ยคนไทยก็ไม่อยากจะได้ยินคำเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเจรจาผ่านมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากแล้วก็เขาก็กดดันเราด้วยการใช้กำลังอันนี้ก็ต้องตอบสนองต่อการเรียกร้องบางอย่างเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะจัดระบบแล้วเนี่ยหนึ่งคือเขาจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องจริงๆมาคุยกันสองบางเรื่องเนี่ยถ้ารับไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะต้องไม่เจรจาเลยให้ชัดเจนว่าเราจะไม่เดินหน้าเจรจาเรื่องอะไรบ้างและเรื่องอะไรที่จะเจรจาคือหมุดหมายเหล่านี้มันยังไม่มีพูดง่ายๆว่าธงของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งให้คณะพูดคุยให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแนวโน้มของคนไทยในเรื่องนี่ก็คือไม่สบายใจมากไม่อยากจะให้เจรจากับกลุ่มใดๆเลยนะครับเพราะมองว่ากลุ่มเหล่านี้ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่น่าเป็นห่วงต่อเอกภาพต่อดินแดนบูรณาการนะครับต่อที่ประชาธิปไตยของไทยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องเริ่มพอเข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่ไปเจรจาเนี่ย1 2 3 4มันจะไม่เจอ

0: จาเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็เริ่มเจรจากันใหม่ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ระหว่างเจรจาเนี่ยก็ต้องจัดกำลังปราบปรามบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าการเมืองและก็การทหารเนี่ยต้องเดินคู่กันไปแต่ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นคนคอยกำหนดจังหวะเวลาหาทางออกให้กับนะครับเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าการป้องกันดูแลความสงบเนี่ยก็จะต้องทำอย่างเข้มข้นแล้วก็จะเป็นแรงกดดันให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาเจรจามากขึ้นครับ
1: ก็คือ อย่างที่สมช.เองเนี่ยย้ำมาโดยตลอดเลยการประชุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการพูดคุยก็จะต้องควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับแต่ในไทยต่อความเป็นจริงทำได้ยากเพราะว่ามันคนละแท่งกันนะครับเรื่องการใช้กำลังเนี่ยควบคุมโดยกองทัพบกกองทัพภาคที่4กองบรรณาภาค4ส่วนหน้าซึ่งคงสร้างที่เชื่อมโยงกันจริงๆกับสมช.เนี่ยมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเจรจาของสมช.ซึ่งก็ไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าหัวหน้าคณะเจรจาก็กลายเป็นอดีตของผู้มีการสมัครข่าวกรองก็ไม่ได้อยู่ในการกำกับของสมช.โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นคงเห็นภาพการทำงานที่ค่อนข้างเป็นโครงสร้างแนวดิ่งนะครับที่การประสานงานแนวราบเนี่ยมีน้อยครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยคุณติ๊งหน่อยจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
2: ถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองบทบาทของหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างไรบ้างครับว่าได้พอสำนักข่าวกรองเป็นหัวหน้าผู้คุยจะได้คุยกับตัวจริงดีเอ็นสามารถสั่งการได้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ
0: คือความได้เปรียบก็มีเยอะนะครับเพราะว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยก็มีข้อมูลหลายส่วนที่เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าข้อมูลเล็กๆจริงๆก็เชื่อกันว่าอยู่ที่กรมนภาค4ภาค4ส่วนหน้าอยู่ที่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมอยู่ที่นักการเมืองท้องถิ่นก็เยอะเป็นประชาคมข่าวที่สำนักข่าวกรองดึงเอาข้อมูลหลายส่วนมาเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสามารถสังเคราะห์ให้ตกผลึกเนี่ยหัวหน้าพูดคุยก็จะค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าประเด็นก็คือว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยนะครับกับทางฝ่ายกองกำลังเนี่ยเขาจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่นะครับหัวหน้าคณะพูดคุยสามารถบอกผู้บัญชาการทหารบกบอกแม่ทัพภาค4ให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรได้หรือไม่คำตอบคือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เชื่อมโยงกันถ้าท่านนึกถึงความเป็นจริงนะครับศักยภาพศักดิ์ศรีบารมีนะครับของฝ่ายกำลังฝ่ายแม่ทัพนะครับอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเกรงใจซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่เราเห็นนะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะจะต้องมีในส่วนประเทศไหนเข้ามาผลักดันให้เข้ามามีความร่วมมือกับเราอีกไหมคะนอกจากมาเลเซีย
0: ครับนอกจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับเราแล้วก็เป็นที่ตั้งขององค์กรลับเหล่านี้อย่างที่หลายคนสงสัยนะครับถึงแม้ว่าเขาออกมาปฏิเสธที่แล้วก็ออกมาปฏิเสธอีกนะครับว่าไม่จริงแต่ว่าในความจริงเนี่ยก็ควรจะพิสูจน์ให้ทราบนะครับให้เห็นชัดเจนจริงๆในรอบนี้ไปเลยนะครับว่าใครบ้างซึ่งเรามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างที่จริงฝ่ายข่าวกรองก็มีบ้านเลขที่อยู่แล้วนะครับนักข่าวก็รู้อยู่แล้วและพยายามเข้าไปเจออยู่แล้วนะครับก็ให้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้มีสถานภาพอะไรมีคดีติดตัวอย่างไรนะครับสมัยนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ยากนะครับในระบบก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ที่อำนวยความสะดวกก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยให้ใกล้ชิดกันขึ้นต้องมีการเจรจาต่อรองกันไม่ใช่แบบนี้นะครับที่รับปากอะไรหลายอย่างแล้วก็ทำไม่ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าในอาเซียนก็ยังมีหลายประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอินโดนีเซียก็เคยเกี่ยวข้องด้วยบรูไนก็เคยเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไปแล้วในรอบนี้เหมือนกันก็สามารถที่จะจัดระเบียบตรงนี้ได้แต่ว่ามีอีก2กลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องค่อนข้างลึกซึ้งก็คือกลุ่มประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับที่เอาคนในพื้นที่ของเราไปฝึกการพูดคุยนะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมีความสามารถสูงมีองค์กรภาคเอกชนที่มีคนบริจาคเงินให้มีการฝึกอบรมคนเหล่านี้มีการนำมาค

0: หล่านี้ไปฝึกนะครับไปเตรียมตัวที่จะพูดคุยกับเราไอ้เนี้ยก็ต้องคุยกับเขาให้ดีกว่านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่เข้ามาปักหลักแต่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่นะครับ30กว่าองค์กรนะครับที่เข้ามาองค์กรใหญ่ๆก็มีอย่างที่เราทราบนะครับจากยุโรปจากในภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งในเรื่องแม้แต่สหประชาชาติก็สนใจในบางส่วนนะครับเคยเข้ามาองค์กรการชาติสากลนะครับแล้วก็ที่เคยเข้ามาตั้งสำนักงานก็ต้องขยับไปที่หาดใหญ่นะครับตอนแรกก็มีสำนักงานอยู่ที่ปัตตานีนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องจัดระเบียบให้ดีกว่านี
1: ้
0: นะครับเรื่องเงินก็พูดกันเยอะนะครับในช่วงนี้ว่าไหลเข้ามาในหลายองค์กรแต่ก็ยังจัดระเบียบไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นอีกกลุ่ม3กลุ่มนะครับที่เราจะต้องจะเข้าไปดูแลแต่ถ้าเราดูแลได้นะครับอำนาจการต่อรองเราที่ต้องเจรจาก็จะมากขึ้นทันทีครับ
1: ดูแล้วการแก้ไขนี่ก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าโอกาสในการที่จะยุติความขัดแย้งยังพอมีบ้างไหมคะสุดท้ายค่ะอาจารย
0: ์มีครับเพราะว่าเราเคยทำได้มาก่อนนะครับแต่ว่า เรื่องเหล่านี้ถ้าทำแล้วสำเร็จแล้วแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ไม่ดูแลก็คงไม่ดีก็จะประชุมกลับเข้ามาอีกเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องควบคู่กับประวัติศาสตร์แล้วเราสามารถที่จะลดระดับลงได้นะครับช่วงโควิดนะครับยกตัวอย่างช่วงโควิดนะครับสถานการณ์ปีนั้นเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับตัวเลขก็มีอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่กี่สิบเหตุการณ์นะครับปกติปีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมากๆนี่ก็เกือบ1,500เหตุการณ์นะครับและขณะนี้ก็ตกมาเหลือ400-600เหตุการณ์แต่ก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับแต่ระดับแต่ช่วงโควิดเนี่ยไม่ถึง100เหตุการณ์30-40เหตุการณ์ตอนนั้นเองก็เกิดมาแล้วนะครับแล้วก่อนปี47เนี่ยปีนึงแทบไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีมาแล้วนะครับแต่ทั้งหมดเราเนี่ยมันมีเชื้อปะทุอยู่มันมีความไม่ลงตัวของการทำงานของทุกฝ่ายอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้พื้นที่เปิดกว้างมากขึ้นถูกแทรกแซงจากนานาชาติมากขึ้นกว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะสลับซับซ้อนและยากลำบากขึ้นเยอะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้นะครับคุณสุรรัตน์ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่ามิติที่อาจารย์บอกมานะคะก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟัง
2: คุ
1: ณปิ๊งหนุ่ยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นี้เนี่ยอยากจะให้หลวงพ่อนะคะให้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมกันด้วยค่ะว่าตั้งสติให้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันมีเกิดมีตายนะคะสนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: คร
1: ับ
4: เจริญพรจ
1: ้
4: ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะข่าวช่วงนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องของความตายมีเรื่องของการเสียชีวิตอะค่ะอย่างที่บอกไปว่าคนไทยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็ความตายเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในมุมของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเรื่องของการเสียชีวิตเรื่องของความตายเนี่ยค่ะในทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยจริงๆก็ให้เราได้ตระหนักไว้ตลอดใช่ไหมคะ
4: พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าระลึกถึงความตายได้บ่อยๆได้มากได้ทั้งวันละ5 รอบ10 รอบยิ่งดียังมีคำกรสอนกันมาว่าคิดถึงความตายสบายใจนักทำให้ตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั้นคนที่เขาระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยจึงเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความรู้เท่ารู้ทันจากการตายจะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่เศร้าโศกตายของคนที่รักหรือตายที่คนที่รู้จักอะไรก็ตามมันมาเป็น

0: ครื่องเตือนใจให้เขาฉลาดขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเราเตรียมใจว่าจริงๆแล้วความตายมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวฉะนั้นเองเนี่ยพอเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตให้ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะ
0: เขาว่าไม่ให้นึกความตายแล้วไปนั่งกลัว
1: ค่ะ
0: แต่ลึกความตายนี่มันทำให้อาจหารตรงที่ว่าจะได้รีบทำอะไรดีๆให้มันเสร็จก่อนที่เราจะตาย
1: เหมือนเราไม่รู้
0: ว่าจะตาย
1: เราไม่รู้เนอะว่าวันไหนจะเป็นวันของเราค่ะ
0: รู้ที่เกิดอรุณนี่รู้ที่เกิดเมืองไทยแต่ไม่รู้ที่ตายแกไปตายประเทศอะไร
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเราต้องอยู่กับการมรณาก็เรียกมรณานุสติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และนึกว่าชีวิตเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องดับไปจากโลกนี้ไปนั้นก่อนที่จะจากไปเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะไว้อย่างหนึ่งว่าถ้ารู้ตัวว่าจะตายต้องรีบทำอะไรก่อนอันนี้สำคัญมากบางคนพอถามว่ารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายวันนี้ควรทำอะไรก็บอกทำบุญดิต้องทำบุญพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ถ้ารู้ว่าตัวจะตายนะรีบคลายเหยื่ออะไรที่เป็นเราล้มหลงอยู่อะที่เราหลงยึดภาพจดสันเสริญตามนู่นมีนี่มีนั่นถ้าเราจะตายเราต้องรีบคลายเหยื่อคลายยศคลายตำแหน่งคลายลาภคลายอะไรต่างๆสมบัติเงินทองต้องคลายให้หมดก่อนที่จะชีวิตดับถ้าดับไปขณะที่เหยื่อยังอยู่คาปากว่างั้นเถอ
1: ะ
0: ยังอยู่อมอยู่ยังกลืนอยู่ยังยึดอยู่ยังถือมั่นอยู่แล้วก็ตายขณะนั้นแหละจะไปสู่ทุกขติ
2: โอ้คร
0: ับ
1: ค่ะเหมือนให้เราลดการยึดติดแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไปอย่างสงบใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: กามันติดเบ็ดเนี่ยนะมันดิ้นแล้วมันก็เข็ดทีหลังมันเข็ด
1: ค่ะ
0: มันบางตัวนี่นะมันแปลกนะมันเคยถูกวัดแล้วดิ้นหลุดพอวัดเบ็ดขึ้นมาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วมันดิ้นหลุดเชื่อว่าต่อมานี่นะใครเอาเหยื่อไปหย่อนให้มันนี
1: ่
0: มันจะยุบอัพนิดเดียวเพราะจะทำให้กระตุกเบ็ดเนี่ยก็ต้องค่อยๆเยอะหยอกมันก็ดูว่ามันกินหรือยังมันติดหรือยังมันคลายเลยพอรู้ว่าจะวัดนี่มันคลายเลยแล้วมันเลยรอดไม่ถูกกอดแกะแหวนไส้ใส่กระทะนั้นพระเจ้าจึงแนะว่าถ้ารู้ว่าตัวจะตายต้องรีบขายเหยื่อเรื่องบุญยังไม่สำคัญมีบุญแต่ไม่ขายเหยื่อเนี่ยไม่ไหว
2: โอ้ครับก็เรียกว่าถ้าขายเหยื่อแล้วก็จะช่วยให้เผชิญความสูญเสียได้ดีขึ้นช่วยทำให้ใจยอมรับได้ง่ายขึ้นนะครับหลวงพ่อเพราะจะต้องพลัดพรากจากสิ่งหรือที่เรารักไปแล้วครับหลวงพ่อ
0: นั่นแหละอันนี้พระเจ้าแนะว่าสวนกระทางคนเราทั่วไปคนทั่วไปจะรีบทำบุญเพื่อจะได้เอาบุญไปอยู่สบายเป็นเสบียงไปข้างหน้าหารู้ไหมว่าจะไปได้เสบียงหรือมีเสบียงไปถ้าจิตใจมันเศร้าหมองขณะตายเนี่ยทุกขติเป็นที่ไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขได้ไง
1: ค่ะในเมื่อค่ะหลวงพ่อคะในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าพรุ่งนี้เนี่ยปลายทางของแต่ละชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้ามองในแง่ของหลักธรรมฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เราก็ควรจะต้องใช้ชีวิตให้ดีควรจะใช้ชีวิตอย่างไรดีคะหลวงพ่อมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ทุกวันต้องมีชีวิตด้วยการรู้ทันอารมณ์ว่าอารมณ์อะไรที่มันมายั่วมาทำให้เราเหลิงหลงเนี่ยเวลานี้เขาหลงอะไรกันที่มากที่สุดก็คือหลงความสวยงามหลงความมั่งคั่งหลงชื่อเสียงยศตำแหน่งถ้าเราอยู่กับมันอย่างไม่หลงมีให้รู้จักว่ามีแบบฉลาดเขาปีบทสอนไว้ว่ายามจะได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกวันเลยเราได้อะไรเรามีอะไรเราต้องมีให้เป็นอย่าไปมีแบบเอาไว้บนหัวต้องเอาไว้ฝ่าเท้าจะมีรองเท้าเนี่ยไม่ใส่เอาไว้ข้างเท้าแต่ไว้บนหัวนี่

0: มันผิดมนุษย์มานานเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าได้อะไรมาได้เป็นใช้ให้เป็นอย่าไปได้มาผิดผิดใช้ผิดผิดตั้งของวางของไว้ผิดเนี่ยแย่เดี๋ยวสะดุดขาพังพุทธเจ้าจึงบอกว่าตั้งตนไว้ชอบอะไรเป็นเรื่องดีเรื่องน่าชอบน่าทำรีบทำอะไรไม่ควรทำรีบละจริงในพรรษาเนี่ยเขาลดละเลิกกันในชั้นก็ต้องพยายามละในส่วนที่ต้องละทำในสิ่งที่ต้องทำจะมัวแต่จะนะ
1: ถ้า
0: จะเลิกเราจะไม่ได้ต้องทำเลย
1: ทำเลยนะคะเหมือนเราหาความสุขไปในระหว่างทางไม่ต้องไปมองถึงปลายทางว่าโอ้วันนั้นจะมีความสุขยังไงก็เราก็หาความสุขไปในระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแล้วค่ะฉะนั้นเองการระลึกเรื่องของการเสียชีวิตหรือความตายเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการรอเพื่อวันตายแต่ว่าเหมือนเพื่อให้ทุกวันได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าอย่างนี้แล้วก็ทำความดีนะคะหลวงพ่อ
0: ให้กวีกวาดอามาเลยตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำอย่างอะไรที่อยากทำให้เสร็จก่อนตายไม่อยากตายแล้วมันไม่เสร็จอยากจะสร้างอะไรปลูกอะไรสร้างอะไรปลูกอะไรอยากที่จิ๊บนี่ที่สร้างห้องสมุดเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่ตายเขาไปดูได้ใช้ถ้าเราสร้างไม่เสร็จแล้วตายเนี่ยไม่รู้ว่ามันยังไงมันจะต่อยอดกันยังไงใครจะมาสานต่อเพราะฉะนั้นควรทำซีเสร็จก่อนตาย
1: เหมือนวันนี้เรามีสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอยากจะทำอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรเราก็ทำเลยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งรอเวลา
0: แน่นอนเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่แบบเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมนะคะวันนี้นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพร
1: คุณติ๊งหน่วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ช่วงนี้ครับจะเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณเก๋มาติดตามสถานการณ์โลกที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าตะวันออกกลางส่อเขาลุกเป็นไฟอีกครั้งแล้วหลังโดนัลด์ทรัมป์สั่งเตรียมความพร้อมขั้นสุดครับเตรียมที่จะถล่มทั้งฐานขีปนาวุธรวมถึงอาจจะโจมตีโครงสร้างพลังงานบางอย่างของอิหร่านด้วยครับก็เรียกว่านี่คือความน่ากลัวก็คือเรื่องของราคาพลังงานนี่แหละครับที่อาจจะพุ่งทะยานสูงขึ้นขณะที่ฝั่งอิหร่านเองก็ไม่ยอมก้มหัวให้ครับก็มีการงัดไพ่เด็ดสกัดเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางเลือดของพลังงานโลกตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานปรี๊ดแบบไม่หยุดวิกฤตนี้จะบานปลายกลายเป็นสงครามภูมิภาคแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่อิหร่านก็ไม่ยอมสหรัฐเองก็พยายามจะบีบอิหร่านใครจะแน่กว่าใครในรอบนี้ครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์จากมศวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาโนช
2: สวัสดีครับครับ
4: สวัสดีครับคุณเก๋คุณชินหน่วยและท่านผู้ชมครับ
2: ครับอาจารย์มองสถานการณ์ล่าสุดนี้ขนาดไหนอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเห็นท่าทีของทรัมป์ที่สั่งกองทัพเตรียมถล่มอิหร่านระลอกใหม่เล็งเป้าหมายไปที่ฐานนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานแล้วก็จะปิดล้อมการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียด้วยครับอาจารย์ครับ
4: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังวิตกกังวลกันอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ย ช่ไหมครับ

0: ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วนักวิเคราะห์หลายคนก็มองตรงกันนะครับว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเนทันยาฮูได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทรัมป์หรือแม้แต่ไปเจอกันโดยตรงเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยกับปรากฏการณ์ที่รุนแรงนะครับหนักขึ้นนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนะเป็นแพทเทิร์นนะครับแบบแผนแบบนี้มาโดยตลอดนะทีนี้เนทันยาฮูเนี่ยไปเจอกับทรัมป์เนี่ยนะฮะประเด็นสำคัญที่เขาไปคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของอิหร่านนะเข้าใจว่าเนทันยาฮูเนี่ยไปเสนอนะครับแผนในการที่จะโค่นล้มนะฮะอิหร่านและก็การโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งให้ทรัมป์เนี่ยมั่นใจว่าถ้าเดินหน้าถล่มอิหร่านนะครับจะสามารถทำให้อิหร่านยอมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านได้นะทีนี้ทรัมป์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะข่มขู่หรือว่าให้โอกาสนะฮะอิหร่านในการที่จะเจรจาแล้วยอมรับในเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะโจมตีอิหร่านหนักขึ้นนะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังที่จะเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านครั้งหนึ่งพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานนะครับของอิหร่านนะหนักขึ้นนะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้ดีว่ายิ่งยกระดับการโจมตีอิหร่านนะฮะอิหร่านก็จะตอบโต้หนักนะครับแล้วอิหร่านเนี่ยตอบโต้หนักเนี่ยนะฮะก็คือตอบโต้ไปที่ใครฮะตอบโต้ไปที่ประเทศอาหรับทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะใช้ฐานปฏิบัติการทางทหารของตัวเองจากประเทศนั้นโจมตีมาที่อิหร่านนะอันที่สองก็คือโจมตีพลังงานโครงสร้างนะครับพื้นฐานของประเทศนั้นๆ นะฮะอันนี้เป็นมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันที่อิหร่านเนี่ยจะตอบโต้ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันเป็นแบบแผนแบบนี้มาโดยตลอดถูกไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยความน่าสนใจของมันคือถ้าทรัมป์ยกระดับโจมตีอิหร่านอิหร่านตอบโต้กลับไปเนี่ยนะบริบทมันต่างออกไปจากครั้งก่อนแล้วนะครับคือสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยคาดหวังอะไรฮะหนึ่งก็คือว่าอิหร่านจะตอบโต้หนักกลับไปแล้วมันจะทำให้อาหรับนะครับโดยเฉพาะภายใต้การนำของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะต้องยกระดับการตอบโต้อิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียพยายามวางตัวไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้และไม่กระโดดเข้ามาสู่สงครามโดยตรงกับอิหร่านพูดง่ายๆว่าไม่ยอมถูกลากเข้ามาติดลมสงครามกับอิหร่านแต่ว่าด้วยกับปฏิบัติการที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาโจมตีไปที่อิหร่านและอย่างที่ผมเรียนนะอิหร่านตอบโต้ไปที่ประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการที่จะปิดช่องแคบบาบอัลมันเดฟนะฮะในทะเลแดงผ่านกลุ่มฮูซี่เนี่ยมันทำให้ซาอุเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะฮะก็คือซาอุก็โจมตีเข้าไปในเยเมนนะครับกลุ่มฮูซี่ที่อยู่ในเยเมนก็โจมตีซาอุนะครับแล้วก็มีข่าวว่าซาอุถูกกลุ่มติดอาวุธที่เป็นเครือข่ายของอิหร่านในประเทศอิรักเนี่ยนะโจมตีเข้าไปอีกก็คือกลุ่มPMF นะฮะโจมตีเข้าไปในซาอุซึ่งกลุ่มนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีเข้าไปในซาอุซาอุก็ตอบโต้เข้าไปที่ประเทศอิรักร่วมกับเป็นปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยซาอุและกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยนะฮะเริ่มมีปฏิกิริยาท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเริ่มขยับเข้ามาใกล้นะฮะกับสงครามมากขึ้นแต่แค่ยังไม่เผชิญหน้ากับอิหร่านโดยตรงแต่เผชิญหน้ากับพันธมิตร

0: ของอิหร่านในภูมิภาคและเป็นปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าซาอุเนี่ยก็ได้จัดตั้งพันธมิตรทางทหารเพื่อปกป้องทะเลแดงขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะปกป้องการเดินเรือในบริเวณทะเลแดงแค่บาบอันมันเดสแล้วก็คลองสุเอตนะฮะตรงนี้มันเกิดการเป็นพันธมิตรทางทหารขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรากังวลในขณะนี้ก็คือว่ามันจะยกระดับเป็นสงครามภูมิภาคแล้วนะฮะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยการที่ซาอุตอบโต้ไปที่กลุ่มฮูซี่ซึ่งก็เป็นเครือข่ายตัวแทนของอิหร่านตอบโต้ไปที่กลุ่ม PMF ในอิรักซึ่งก็เป็นเครือข่ายของอิหร่านเนี่ยยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงอิหร่านนะฮะอยู่ว่าอย่าโจมตีซาอุนะครับหรือกลุ่มประเทศอาหรับนะครับถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยซาอุอาจจะยกระดับในการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยตรงนะซึ่งอาหรับพวกนี้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่อยากเข้าสู่สงครามนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาตามไอ้วิสัยทัศน์2030ของเขาการพัฒนาประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่น่ากังวลมากครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้นะในการที่ยูเครนเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลคาสเปียนที่อิหร่านเนี่ยใช้ขนส่งทางทะเลออกไปยังรัสเซียยูเครนบอกว่าอันเนี้ยมันมีการขนส่งยุทโธปกรณ์ไปให้กับรัสเซียใช่ไหมฮะซึ่งรัสเซียก็เป็นคู่สงครามกับยูเครนอิหร่านก็บอกว่าไอ้นี่เป็นสินค้าของเขาและอิหร่านก็จะตอบโต้ยูเครนแน่นอนนะครับอิหร่านมองว่ายูเครนเนี่ยนะฮะต้องการหนึ่งก็คือดึงเอาชาติยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคือในสมมติว่าอิหร่านโจมตีตอบโต้ไปที่ยูเครนเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างให้ประเทศในยุโรปเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตะวันออกกลางนะครับกับอิหร่านมากขึ้นใช่ไหมครับกับสองเนี่ยอิหร่านมองว่าที่ยูเครนทำแบบนี้เนี่ยทำตามคำสั่งของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของยูเครนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่าสงครามมันขยายวงออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็มีตัวแสดงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆมันกำลังเชื่อมสงครามเนี่ยนะฮะข้ามทวีปนะครับข้ามภูมิภาคแล้วนะฮะตอนนี้ก็กังวลว่ามันจะยกระดับขึ้นนะครับ
1: ครับก็อาจารย์ก็กังวลนะครับกลัวว่าจะเป็นสงครามระดับภูมิภาคที่อาจจะมีเครือข่ายชาติมหาอำนาจอื่นที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาผสมโรงด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้าทะเลเดือดขนาดนี้ประเทศไทยเราก็ต้องพึ่งพาน้ำมันเป็นหลักจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกอย่างไรดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางจีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะก็สนับสนุนอิหร่านนะครับสหรัฐอเมริกาก็กังวลว่าจีนหรือจีนเนี่ยกำลังส่งอาวุธให้กับอิหร่านนะครับแล้วก็มาอำนาจจีนรัสเซียก็คงไม่ปล่อยอิหร่านนะฮะให้โดดเดี่ยวนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็ยังไงก็ไม่ทิ้งทางอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามที่หาทางลงได้ยากมากนะฮะแต่สิ่งที่มันจะกระทบกับพวกเราและทั่วโลกก็คือเรื่องของหนึ่งพลังงานใช่ไหมครับที่จำเป็นที่จะต้องหาพลังงานเนี่ยนะฮะเตรียมไว้สำรองไว้นะครับผมเข้าใจว่าหลังจากที่มันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราก็หันไปนำเข้านะครับหรือจัดหาน้ำมันจากสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรามีน้ำมันเพียงพอแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะสูงขึ้นถูกไหมฮะและความเสี่ยงก็คือถ้าต่อไปสหรัฐอเมริกาเกิดมีปัญหาหรือเกิดต้องเก็บน้ำมันไว้ใช้เองเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะประสบปัญหาได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในเผื่ออนาคตนะฮะถ้าสงครามมันยกระดับน่ากลัวขึ้น

0: ับอันที่สองเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะก็คือว่าวันนี้เนี่ยในสมรภูมิที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มูซทะเลแดงช่องแคบบาสอัลมันเดสแล้วก็ลุกลามไปถึงประเทศอียิปต์นะฮะแถวคลองสุเอซเนี่ยมันมีการโจมตีที่เขาเรียกว่าอะไรฮะปริศนาเกิดขึ้นนะครับหมายความว่ามันมีการโจมตีโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมเรียนไปแล้วเคสหนึ่งก็คือการโจมตีเข้าไปในซาอุที่ซาอุกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธในอิรักแต่เขาออกมาปฏิเสธนะครับนอกจากนั้นยังมีการโจมตีไปที่เรือนะครับก๊าซของสหรัฐอเมริกานะฮะใกล้ๆกับทางอียิปต์นะครับซึ่งเป็นการโจมตีด้วยโดรนนะฮะแล้วก
1: ็
0: มีการชี้เป้าไปที่ว่าอิหร่านเป็นคนทำแต่อิหร่านบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำอิหร่านก็ชี้ไปที่อิสราเอลว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นคนโจมตีนะครับแปลว่ามันมีปฏิบัติการนะที่ทำโดยมือที่มองไม่เห็นถูกไหมฮะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรือของไทยเองเนี่ยก็ต้องระวังมากๆนะครับถ้าไปอยู่ในจุดพวกนี้เนี่ยเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากมือที่มองไม่เห็นและต้องการที่จะดึงเราไปเป็นพวกในความขัดแย้งนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากนะครับ
2: ครับก็เรียกว่าอาจจะมีการจัดฉากหรืออาจจะมีเหตุบางอย่างที่อาจารย์มองว่าอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคือ เราอาจจะถูกโจมตีโดยประเทศที่ปิดกั้นการเดินเรือนะฮะผ่านช่องทางฮอร์มูซหรือทะเลแดงหรือเราอาจจะโจมตีจากกลุ่มที่ต้องการสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็หวังที่จะดึงเราไปเป็นพวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรระมัดระวังแล้วฮะแล้วก็เลี่ยงนะครับในการเดินเรือผ่านในพื้นที่เหล่านี้ไปก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยถูกโจมตีใช่ไหมครับแล้วกรณีล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสับสนนะฮะถ้าใครจำได้เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวที่ด่านประกาศเองว่าได้ยิงเรือที่ชาติธงชาติไทยมีสัญลักษณ์ธงชาติไทยอยู่นะครับเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านนะครับในการเดินเรือไปแคมป์ฮอร์มุสเสร็จแล้วทางกองทัพเรือก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเรือที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือของไทยนะครับแต่เป็นเรือของคนอื่นเรือไทยยังปลอดภัยดีเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีการรายงานข่าวหรือความเข้าใจว่าเรือไทยเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งอิหร่านนะครับเราจะถูกมองว่าเอ๊ะถ้าเราฝ่าฝืนคำสั่งอิหร่านเนี่ยใครเป็นคนแนะนำนะฮะแล้วเราใช้เส้นทางไหนทำไมถึงเข้าเตือนแล้วถึงเข้าฝ่าเข้าไปก็จะถูกมองว่าหรือเราอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นศัตรูกับอิหร่านหรือเราเลือกข้างอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
0: ไอ้แล้วเรื่องนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปแล้วปรากฏว่าผมไปเช็คข่าวดูนะฮะกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าเรือไทยไม่ได้ถูกโจมตีแต่สำนักข่าวต่างประเทศไม่มีสำนักข่าวไหนเลยรายงานว่าแก้หรือรายงานข้อมูลของกองทัพเรือนะแปลว่าทั่วโลกก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเรือที่ถูกโจมตีเป็นเรือไทยซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็จุดยืนของเราเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ผมจึงคิดว่าเราควรต้องระมัดระวังนะว่ามันจะมีการโจมตีนะครับหวังสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับ
2: ค
0: ือไม่ใช่เรือไทยเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่เรือไทยแต่ว่าชักธงไทยเพื่อให้เข้าใจผิดอะไรต่างๆนี้ครับ
2: ครับก็อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินสำหรับการจัดฉากรวมถึงก็อาจารย์มองว่าน่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับให้กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ชัดๆเลยนะครับว่าไม่ใช่เรือไทยแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ

0: ครับใช่ครับอันเนี้ยคือผมสังเกตว่าพอเวลากองทัพเรือออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เรือไทยปั๊บเนี่ยเราก็ไม่สนใจข่าวนี้เลยนะฮะข่าวนี้ก็เงียบหายไปเลยนะครับซึ่งผมก็เสนอไปว่าเราควรที่จะวิ่งเข้าหาสื่อของโลกเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรายงานนะครับการชี้แจงข้อมูลของกองทัพเรือแต่ปรากฏว่าไม่มีสื่อต่างประเทศรายงานเลยนะยกเว้นBBC ภาคภาษาไทยด้วยนะภาคภาษาอังกฤษเขาก็ไม่รายงานนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องทำงานด้านการต่างประเทศอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีกรณีของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสื่อนอกสื่อต่างประเทศจะตีข่าวตีข่าวของในมุมของกัมพูชามากกว่าที่จะตีข่าวมุมของไทยหรือนำเสนอสิ่งที่ไทยชี้แจงนะอันเนี้ยอาจจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะคะที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปิดล้อมทางทะเลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถที่จะบีบอิหร่านให้ยอมอ่อนข้อได้นะคะมีข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยว่าสหรัฐกับอิสราเอลกำลังจะพิจารณาแผนเรื่องของการปิดล้อมทางบกเพื่อที่จะปิดเส้นทางการค้าแล้วก็การลำเลียงอาวุธเนี่ยค่ะเพื่อที่จะยกระดับให้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันบีบให้ทางอิหร่านได้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับเรื่องของการปิดเส้นทางบกแล้วถ้าปิดจริงๆใช้แผนนี้จริงๆในการยกระดับเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับทางอิหร่านมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
0: ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นชาติแล้วว่าสหรัฐพยายามปิดล้อมอิหร่านแล้วทางทะเลนะครับอิหร่านก็จะพยายามไปส่งออกผ่านทะเลคาสเปียนแทนแล้วก็ผ่านไปยังรัสเซียถูกไหมฮะส่วนเส้นทางทางบกเนี่ยนะครับที่เชื่อมต่อกับทางอิหร่านเนี่ยที่สำคัญก็คือปากีสถานนะฮะแล้วก็ประเทศอิรักถูกไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าสหรัฐอเมริกาจะร่วมกับอิสราเอลในการที่จะบล็อกเส้นทางทางบกเนี่ยนะฮะก็คงต้องเป็นบล็อกหนึ่งก็คือทางอิรักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้นำของอิรักนะฮะก็ได้ไปเจอกับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะฮะว่าจะถอนกำลังทหารของอเมริกาออกจากอิรักนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยอเมริกากับซาอุก็ไปถล่มนะครับกลุ่มติดอาวุธในอิรักด้วยนะผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยนะครับอเมริกาก็คงจะต้องหาช่องทางไปปิดนะฮะทางอิรักด้วยนะครับคูเวตนะฮะหรือปากีสถานนะครับปากีสถานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากๆนะฮะของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วซาอุก็ปากีสถานก็ประนามกลุ่มฮูซี่ที่โจมตีเข้าไปในซาอุดิอาระเบียคือระหว่างปากีกับซาอุเนี่ยเขามีข้อตกลงทางด้านความมั่นคงร่วมกันอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้มาตรการนี้เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะร่วมมือนะครับขอความช่วยเหลือจากปากีสถานในการปิดนะเส้นทางทางบกนะครับของอิหร่านได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมากับอิหร่านเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงมีผลกระทบนะพอสมควรแต่ว่าก็คงไม่ได้ทำให้อิหร่านเนี่ยต้องยอมนะครับยอมแพ้หรือยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกามากนะฮะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะทุกอย่างเนี่ยก็จะพยายามผลิตให้ได้ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็คงจะใช้แผนนะคล้ายๆกับตอนที่ทำกับอิรักนะฮะก็คือการแซงชั่นการคว่ำบาตรอิรักหลังสงครามข่าวครั้งที่1ปี1990-1991เนี่ยนะครับจนกระทั่งอิรักเนี่ยอ่อนลงเรื่อยๆนะฮะแล้วค่อยทำสงครามนะครับโค่นประจำนะผมคิดว่าเขาต้องการที่จะปิดล้อมอิหร่าน

0: างเพื่อให้อิหร่านเนี่ยกรอบนะฮะหรือว่าให้คนอิหร่านออกมาประท้วงนะครับเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากภายในอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาตกผลึกแล้วว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้กำลังโค่นรัฐบาลอิหร่านได้นะครับ
1: ครับและท่ามกลางความรุนแรงนี้ครับอาจารย์พอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์หรือจะมีประเทศไหนเป็นคนที่ช่วยบอกให้ทั้งสองฝ่ายยอมถอยคนละก้าวได้บ้างไหมครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับแล้วยังมองไม่เห็นช่องทางที่จะพูดคุยหรือว่าตกลงกันได้นะฮะอิหร่านเองก็ปฏิเสธแผนในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสนะครับของโอมานไปแล้วนะที่แบ่งนะครับพื้นที่รับผิดชอบอะไรกันเรือขาเข้าขาออกแบ่งผลประโยชน์อะไรกันเนี่ยนะฮะอิหร่านบอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าไอ้แผนที่โอมานเสนอเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไอ้ความมั่นคงของอิหร่านมันไม่ได้รับประกันว่าในอนาคตเนี่ยอิหร่านจะไม่ถูกโจมตีอีกถูกไหมฮะแต่สิ่งที่อิหร่านต้องการเนี่ยคือจะทำยังไงให้หนึ่งอิหร่านสามารถที่จะจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้เพราะเขามองว่าเป็นหน้าน้ำของเขาสองคือสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านนั่นก็คือจะต้องไม่มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนะนี่คือสิ่งที่อิหร่านต้องการแล้ววันนี้เราเห็นอะไรฮะหนึ่งอเมริกาจะออกจากอิรักนะครับถอนกำลังออกไปจากอิรักประเทศจอร์แดนวันนี้มีการเรียกร้องให้อเมริกาถอนกำลังทหารออกไปหลังจากที่อิหร่านเนี่ยโจมตีไปที่จอร์แดนใช่ไหมครับจริงแล้วจอร์แดนเนี่ยกษัตริย์จอร์แดนเนี่ยนะฮะเป็นทหารด้วยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็เป็นนักรบด้วยนะเคยขับเครื่องบินรบอะไรเองด้วยเนี่ยแต่วันนี้เรายังไม่เห็นว่าจอร์แดนเนี่ยจะตอบโต้อิหร่านโดยตรงใช่ไหมครับแต่จอร์แดนมาใช้วิธีการก็คือว่ากดดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนกำลังทหารออกไปนะฮะเพราะใช้เข้าใจว่าใช้ฐานทัพของจอร์แดนในการเคลื่อนไหวต่อต้านอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อิหร่านก็ต้องการว่าหนึ่งนอกจากทรัพยากรนะฮะที่จะเอามาฟื้นฟูประเทศเขาต้องการเรื่องของการรับประกันความมั่นคงในอนาคตด้วยซึ่งยังไม่มีใครให้หลักประกันตัวนี้ได้นะครับ
1: เราไม่ยังรับประกันออกครับ
0: แต่ในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับล่าสุดก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการโจมตีอิหร่านถ้าอเมริกาต้องการถูกไหมฮะนี่คือท่าทีของทางอิสราเอลนะครับ
2: ค่ะคุณติ้งหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์โลกที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าใกล้เต็มทีแล้วสำหรับสงครามภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบก็หวังว่าจะพอมีความลดดีกรีได้บ้างในห่วงเวลานี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนทนะคะอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์จากมสวนะคะวันนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคน

0: ฝั่งที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุกดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่ 1:00 นถึง 3:00 นเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: อย่างในชั่วโมงแรกนี้ก็เรียนให้ทราบก่อนแล้วมีอยู่3เพลงท่านผู้ฟังจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังเลยเพราะเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะงดงามทั้ง3เพลงนั่นคือสารถีเถาเขมรโพธิสัตว์เถาและลาวดวงเดือนเห็นมั้ยครับเป็น3เพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบทั้ง3เพลงแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นในเพลงสารถีเถานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงสารถี2ชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะเป็นเพลงที่มีอยู่3ท่อนนะครับท่อน1กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี5จังหวะรวมอยู่ในเพลงชาเรื่องสารถีแล้วก็เป็นทำนองเดียวกับเพลงสารถีชักรถคำว่าสารถีชักรถในสมัยโบราณมีอยู่3แบบนะครับแบบอย่างแรกก็คือบทกลอนคนละบทบทกลอนกลบทที่มีชื่อว่าสารถีชักรถเป็นกลบทซึ่ง2วรรคแรกกับ2วรรคสุดท้ายนี่จะเหมือนกันทุกบรรทัดเลยนะครับนั่นเรียกว่ากลบทสารถีชักรถแล้วก็จะมีลีลาของนาฏศิลป์ที่เรียกว่าท่ารำสารถีชักรถด้วยนะครับแต่นี้เพลง2ชั้นของเดิมเรียกว่าสารถีชักรถแต่เมื่อมีการนำมาขับร้องประกอบละครแล้วก็นิยมร้องกันอยู่บ่อยๆใน2ท่อนแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อเรียกชื่อว่าสารถีเฉยๆไม่เรียกว่าชักรถก็มีความรู้สึกว่าชักรถอาจจะมีความทำให้เกิดความดุดันเกินไปหรือมีความแข็งกร้าวเกินไปหรือว่าอยากจะเรียกสั้นๆกันตามเรื่องของฝ่ายไทยเรานี่ติดนะติดชื่อเสียงของสถานที่ต่างๆนี่ตัดสั้นกันไปหมดเลยคือไม่อยากจะพูดให้มันยาวนะครับก็ได้ตัดลงเหลือเพลงสารถีเฉยๆเพลงสารถี2ชั้นนี่เป็นเพลงที่มีความหมายในทางความสุขความรักนะครับทีนี้เมื่อราวต้นสมัยรัชกาลที่3สมัยพระนางเจ้าอยู่หัวนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะกุมีรุยางกูลท่านเอาเพลงสารถีชักรถ2ชั้นของเก่าเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาและเพลงสารถีนี่ยังมีการนำไปทำเป็นทางเดี่ยวหลายทางด้วยกันเรียกว่านิยมนำมาเป็นเพลงเดี่ยวด้วยนะครับเวลามีการประกวดประชันกันที่ไหนก็ต้องมีเพลงสารถีเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทีนี้เนื้อร้องเพลงสารถีเนื้อร้องเพลงสารถีนี่เป็นเนื้อร้องที่นำมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับฟังขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยาท่านผู้ฟังท่านงงเอ๊ะขึ้นเรือนขุนช้างไม่ได้ไปหาวันทองแล้วเหรอไปหานางแก้วกิริยาคือขุนแผนนี่ค่อนข้างจะชู้สมัยที่รักกันนางพิมพิลาไลใหม่ๆท่านจะเป็นเนนแก้วเนี่ยขึ้นว่านไปหานางพิมพิลาไลอุตส่าห์ไปแวะหานางสายทองที่ห้องขึ้นเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่ขุนแผนไปทับนะครับแล้วก็ถูกขุนช้างไปหลอกนางพิมว่าขุนแผนตายแล้วเอาเท่ากระดูกมาหลอกลวงเอาน้ำร้อนเป็นรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกเป็นพยานรักกันนางพิมพ์ก็คิดว่าขุนแผนตายแล้วแล้วยังถูกพ่อถูกแม่ผัวแม่ตัวนี่ปลอบประโลมล่อหลอกทุกทางให้แต่งงานกับขุนช้างเพราะขุนช้างเป็นเศรษฐีก็ตกลงที่ไหนได้ขุนแผนกลับมาเคืองโกรธมากทีเดียวดูให้ช้างแย่งเอาเมียไปนะครับก็ขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปชิงเงินนาบันทองกลับมาเอามนต์ไร้เวทจนขุนช้างนอนหลับกลิ้งอยู่ไกลหมอนนู่นนะครับแล้วก็พานางวันทิพย์ออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเพลงสารถีในเรื่องราวของตอนนี้จะมีบทเพลงไทยเดิมซึ่งน่าฟังตั้ง 7-8 เพลงเลยทีเดียวเป็นบทเพลงซึ่งเรียงร้อยไปด้วยเพลงใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับจนถ้าไปจบลงที่เพลงเชิดทีมขุนแผนพานางมณฑิมขึ้นม้าไปเลยนะครับแต่วันนี้เราจะเรื่องราวของความรักนะครับเป็นตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างแล้วเต่าจนทุกคนหลับหมดแล้วก็จะเข้าห้องผ่านไปหลายห้องไปเจอห้องนางแก้วกิริยาซึ่งเป็นสตรีงามซึ่งขุนช้างได้มาเนี่ยครับก็เลยแวะเข้าไปห้องนางแก้กริยา

ไปกล่อมด้วยความรักนะครับบทบาทของเนื้อร้องตอนนี้ผมเลือกมาเพราะว่าเนื้อร้องนี่น่ารักมากน้อยหรือวาจาช่างน่ารักสนอนักน้ำคำร่ำเสียสีปิ้มจะกลืนชื่นใจในวาทีเสียดายแต่ยังไม่มีคู่พิรมแม้นชายใดได้อยู่เป็นคู่ครองจะแนบน้องเชยชิดสนิทสนมพี่จะอยู่สู้รักไม่แรมชมมิใช่ลมลวงน้องอย่าหมองใจเห็นไหมครับเนี่ยคารมของคุณแผนนี่ร้ายมากวันนี้เรามาเริ่มต้นฟังด้วยลีลาของคุณแผนในความรักนะครับในเพลงสารถีเถาวันนี้เป็นการบรรเลงขับร้องในวงมโหรีของคณะดุริยศิลป์นะครับขับร้องโดยครูสุจิตริยประณีตศิลปินแห่งชาติครับก็จะรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงสารถีเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงรักเพลงแรกที่จะนำเสนอในคืนวันนี้เห็นไหมครับทำนองก็อ่อนหวานเนื้อร้องก็อ่อนหวานนะครับและการบรรเลงของวงนี้เป็นการบรรเลงซึ่งเรียกว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะครับนักดนตรีในวงนี้เข้าใจว่าล่วงลับจากไปหมดแล้วนะครับนักดนตรีในวงมโหรีคณะดุริยศิลป์เท่าที่จำได้นะครับมีครูสมานทองสุโชตครูเมธาหมู่เย็นครูรตีวิเศษสุรการครูจำเนียนศรีเทพันธ์ครูฉลวยจิยจันทร์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดเท่านั้นเลยครับของมโหรีครูรตีนี่ก็เก่งมากเรื่องของจะเข้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วเมืองทีเดียวครูฉลวยจิยจันทร์นี่ถือว่าเป็นผู้ที่สีซออู้ได้หวานไพเราะมากนะครับต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงรักกันอีกสักเพลงครับ

เพลงเขมรโพธิสัตว์เถาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับคราวนี้จะเป็นเสียงของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงหวานมากด้วยครับอาจารย์เจริญใจสุนทรประทินนะครับจะมาในเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาบทเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชาตินั่นเองครับซึ่งเดิมเป็นเพลงทำนองเก่านะครับครูบาอาจารย์ทางดนตรีสมัยโบราณท่านได้จำทำนองมาจากเมืองโพสัตว์หรือเมืองโพธิสัตว์นี่เองครับถ้าภาษาเขมรก็เรียกว่าโพสัตว์ถ้าเป็นภาษาไทยก็อ่านว่าโพธิสัตว์คำว่าโพนี่มีทอทงสระอิเนี่ยเขมรก็ไม่ออกเสียงนะครับก็อ่านว่าโพสัตว์หรือว่าเพลงนี้แต่งขึ้นเป็นอนุสรณ์เมื่อเมืองนี้เข้ามาร่วมเป็นผืนแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยนะครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับว่าไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ที่มาเกิดเป็นเถาขึ้นเนี่ยก็เหตุด้วยเพราะว่าครูช้อยสุนทรวทินเนี่ยท่านได้แต่งเพลงนี้ขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวเมื่อสมัยต้นรัชกาลที่5เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะเรียกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมาตั้งแต่2ชั้นเลยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่นิยมมากในเพลงไทยเดิมเลยแม้ทั้งเพลงไทยสากลยังขอยืมทำนองเพลงนี้ไปแต่งเป็นทำนองเพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงเนื้อร้องเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาเนี่ยส่วนมากที่ร้องกันอยู่มีอยู่3เนื้อนะครับเนื้อแรกจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนื้อที่2มาจากเรื่องพระภัยมณีเนื้อที่3มาจากเรื่องอีเหนานะครับเนื้อแรกจะขึ้นต้นด้วยว่าโอ้ขอพลายสายสวัสดิ์ของน้องเอ๋ยเนื้อที่2ก็ทอดองค์ลงกับที่มันจะถอนยอกรไก่พักสะอื้นให้เนื้อที่3จากอีเหนานี่ก็ว่าโอ้ล่อลูกรักของแม่เอ๋ยไม่เห็นเลยจะเป็นเช่นนี้ได้ทั้ง3เนื้อนี้ไม่เหมือนกันผมเลือกเนื้อแรกเพราะว่าเป็นเนื้อที่พูดจาเกี่ยวข้องกับความรักนะครับส่วนเนื้อที่2เนื้อที่3นี่เป็นเรื่องของความทุกข์นะครับในเรื่องพระภัยมณีเนี่ยก็มีความทุกข์เพราะว่าตัวพี่ชายของนางละเวงที่มารบราฆ่าฟันกับพระภัยนี่ก็วิตกเรื่องการศึกที่จะต้องพ่ายแพ้พระงวยงงหลงเชื่อสังฆราชสอนให้ขาดญาติวงศ์พงศาถ้าทราบถึงทรงฤทธิ์พระบิดาจะโกรธาร้อนพระทัยทางไฟเหลียก็กลุ้มอกกลุ้มใจส่วนเนื้อของอีเหนานี่ก็เป็นตอนที่พระบิดาพระมารดาของอีเหนานี่กลุ้มใจมากเลยเพราะว่ามั่นนางบุษบาไว้ให้แล้วท้าวกุเรปันบิดาของอีเหนานี่มั่นนางบุษบาพระธิดาของท้าวราหาซึ่งเป็นพระอนุชาไว้นะครับปรากฏว่าอีเหนาเกิดไปรักจินดาลาอีกเมืองหนึ่งนะครับญาติทางฝ่ายแม่นะครับก็ทำให้เกิดความทุกข์จะทำให้เสียผู้ใหญ่ด้วยโอ้ว่าลูกรักของแม่เอ๋ยไม่เห็นเลยว่าจะเป็นเช่นนี้ได้สุดแสนเจ็บช้ำระกำใจเวลาสิ่งใดนะลูกรักนี่คือเรื่องร้องของความทุกข์ในเรื่องอีเหนาผมก็เลยไม่นำเนื้อนี้มาเสนอเหมือนกันผมนำเสนอจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับเป็นตอนที่พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพตอนนั้นพลายแก้วก็คือมาแต่งงานกับนางพิมพ์แล้วนะครับนางพิมพ์พิลาลัยกันอยู่ด้วยกันแล้วรักใคร่คมกลืนไอ้คมเกลียวด้วยกันเป็นอันดีนะครับทีนี้พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพไปไอ้คนถูกเกณฑ์ทัพในสมัยนั้นจะสมัยนั้นสมัยนี้ก็เหมือนครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าหมายประมาณเพิ่งแต่งงานกันแล้วถูกเกณฑ์ทัพเนี่ยก็ต้องจากกันด้วยความรักนะครับแหมกว่าจะจากกันได้นี่ก็ล่ำลาอะไรอวรเงินเสียเกิดเป็นเรื่องราวของความรักเนื้อร้องเพราะมากครับโอ้พอพลายสายสวัสดิ์ของน้องเอ๋ยไม่เคยเลยจะห่างเหเสน่หามานอนหอด้วยน้องสองเวลาพ่อเคยพาพิมพ์พูดพี่ไลวอนนั่นนี่ซีซิกสับพยอกเย้าหยอกมิให้ไกลไปจากหมอนแขนซ้ายเคยให้เมียหนุนนอนเห็นเมียร้อนพ่อก็พัดกระพือรมเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่เนื้อร้องเฉพาะสามชั้นนะครับผมไม่ได้อ่านบทคืออ่านบทเดี๋ยวท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงกันให้ฟังอรรถรสจากการบรรยายเพลงนี้โดยอาจารย์เจริญใจสุนทรประทินนะครับศิลปินแห่งชาติท่านกับร้องเพลงหวานไพเราะมากนะครับแล้วก็ร่วมในวงเครื่องสายผสมแกงคณะวัชรบรรเลงนะครับรู้สึกว่าเพลงนี้คุณฉลวยจีอาจารย์ก็มาร่วมสีซออู้อยู่ด้วยนะครับเรียกว่าคุณฉลวยอยู่2วงเลยเขาจะได้ฟังในเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาครับ

บทเพลงเขมรโพธิสัตว์ขาวกับร้องโดยอาจารย์เจริญใจสุนทรวทินศิลปินแห่งชาติก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปครับมาฟังเสียงหวานๆของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์บ้างนะครับท่านนี้ถึงจะไม่อาวุโสแต่ก็ยังอุตส่าห์หนีเราไปบนสวรรค์เหมือนกันนะครับแฟนเพลงรวมทั้งเพื่อนๆทั้งหลายนี่เสียดายมากเพราะเป็นผู้ที่มีการขับร้องที่น่าฟังมากนะครับอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์จะนำเสนอเพลงลาวดวงเดือนเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงโรแมนติกเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นความรักอมตะของเพลงไทยเดิมนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเพราะจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศได้ชื่นชอบเพลงนี้กันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วใจจะฟังไพเราะแล้วจะเป็นเพลงที่มีทำนองเอื้อนน้อยร้องง่ายแล้วก็จำง่ายด้วยทำให้เพลงนี้ติดหูแล้วก็ร้องตามกันได้ง่ายโดยประวัติของเพลงนี้นี่เป็นเรื่องของความรักความผูกพันนะครับของความไม่อคติความไม่สมหวังแต่นอกจากไม่สมหวังแล้วในความหัวใจของความรักนั้นไม่ได้จืดจางไปเลยนะครับผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้คือพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์นะครับหรือว่าพระองค์เพ็ญกรมหมื่นพิชัยมหินทรดมนะครับในวงการมันจะเรียกว่าพระองค์เพ็ญแล้วก็วังของมาท่านก็เรียกว่าวังพระองค์เพ็ญนะครับเป็นวังที่มีมโหรีดนตรีและพระท่านชื่นชอบในการบรรเลงดนตรีตอนประมาณปีพ.ศ. 2446นะครับสมัยปลายรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เพ็ญพัฒนพงศ์เนี่ยทรงกลับจากประเทศอังกฤษมาใหม่ๆเพิ่งจบการศึกษามาเลยนะครับแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ขึ้นเสด็จไปตรวจราชการทั่วเมืองฝ่ายเหนือเรากลับมาก็ต้องทำงานในรับราชการเลยนะครับสมัยนั้นมีพญานฤทธิราชกิจท่านเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่มณฑลพยัพก็เตรียมการต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธอนะครับแล้วในงานนี้พ่อเจ้าหลวงอินทรบรรลดกับเจ้าแม่ทิพเนตรก็จัดการรับเสด็จก็ถือว่าเป็นเจ้าผู้ใหญ่ของเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในยุคนั้นนะครับก็เชิญเจ้าพี่เจ้าน้องทั้งหลายที่รู้จักกันหรือเป็นญาติเครือญาติกันเนี่ยมาต้อนรับเสด็จพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์ให้สมเกียรติยศนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีเจ้าราชสมภพวงศ์หรือเจ้าธรรมอลังการกับเจ้าหญิงคำย่นเนี่ยพร้อมพระธิดาองค์โตซึ่งมีนามว่าเจ้าหญิงชมชื่นก็มาร่วมในงานนี้ด้วยเจ้าหญิงชมชื่นตอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นหญิงผู้มีความงามเป็นเลิศของทางเมืองเหนือครับผิวพรรณผุดพองใบหน้างดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เมื่อพบกันกับพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เจ้าชายหนุ่มอายุ21ปีเจ้าหญิงชมชื่นอายุ16ปีก็เกิดรักแรกพบกันขึ้นมาทันทีเลยนะครับทำยังไงมาเกิดรักแรกพบแล้วพญานฤทธิราชกิจที่เป็นข้าหลวงมณฑลพยัพก็จะต้องรับศึกหนักเพราะว่าพระองค์เพ็ญก็เล้าเร่งเล้าจะให้ขอเจ้าหญิงชมชื่นนะครับทีนี้ก็ได้รับการทัดทานจากเจ้าสมภพวงศ์ซึ่งเป็นพระบิดาครับโดยขอให้เจ้าหญิงชมชื่นอายุ18ซะก่อนก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นจะต้องรับเป็นสะใภ้หลวงถ้ายกให้ตอนนี้ก็จะกลายเป็นนางบำเรอเท่านั้นพระองค์เพ็ญพัฒนพงศ์ก็ส่งหนังสือเข้ามาถึงเมืองหลวงตอนนั้นใช้เวลามากนะครับการเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาเดินทางไป3เดือนกลับ3เดือนขึ้นเขาลงห้วยกว่าจะถึงถนนเพิ่งตัดใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่7เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อหนังสือมาถึงกรุงเทพทางกรุงเทพก็ปฏิเสธในการอนุญาตครับไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้พิเศษสมรสสาเหตุเพราะว่าเป็นต่างเมืองกันแล้วก็ต่างขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ต่างชั้นต่างฐานะศักดิ์ถึงแม้จะเป็นเจ้าทางเหนือแต่ก็ยังไม่สูงศักดิ์เท่ากับเจ้าครองนครใหญ่อย่างกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับการปฏิเสธทรงผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเสด็จกลับกรุงเทพเนี่ยด้วยความตรอมพระทัยนะครับและขณะที่เสด็จเดินทางมาโดยหนทางเกวียนตลอดทาง3เดือนเนี่ยก็ทรงพระนิพนธ์เพลงลาวดวงเดือนขึ้นมาสาเหตุว่าการที่ทรงมานิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมา1เพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นที่เป็นสุดที่รักและต้องจากกันต้องพัดพรากจากกันสองทำนองนำเขาโครงมาจากทำนองเพลงลาวเจริญศรีกับลาวดำเนินทรายซึ่งพระองค์ทรงโปรดอยู่นะครับก็นำทำนองนั้นมาผสมผสานกันเป็นเพลงลาวดวงเดือนแต่จริงๆแล้วชื่อที่ทรงพระนิพนธ์ไว้นี่ไม่ใช่ลาวดวงเดือนเลยนะครับที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ในทำนองเพลงแล้วก็ตั้งชื่อเพลงขึ้นมาท่านตั้งชื่อเพลงว่าลาวดำเนินเกวียนนะครับ

แต่นี้เนื้อร้องที่ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ในบทร้องเนี่ยขึ้นต้นในคำว่าโอละหนอดวงเดือนเอ่ยนะครับผู้ที่ฟังกันอยู่ทั่วๆไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6มาเนี่ยเรียกว่าลาวดวงเดือนอย่างฉะนั้นไม่เรียกว่าลาวดำเนินเกวียนตามที่ทรงพระนิพนธ์ไว้นะครับและเพลงลาวดำเนินเกวียนหรือลาวดวงเดือนเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์ความเศร้าของพระองค์นะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นคลายความเศร้าหรือจะเป็นการทำให้ยิ่งคิดถึงนะครับตอนที่เสด็จจากกันอายุประมาณ 21-22 ปีนะครับเสด็จกลับมาเพียง 6-7 ปีเท่านั้นเองนะครับก็สิ้นพระชนตั้งแต่พระจันทร์สายอย่างน้อยคือเพียง28ปีเท่านั้นด้วยความตรอมพระทัยและก่อนสิ้นพระชนนั้นคราใดที่ทรงรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระองค์ก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องปลอบพระทัยคือบรรเลงในทำนองเพลงและขับร้องในเพลงลาวดวงเดือนนะครับถ้าไม่ทรงดนตรีเองก็ให้หมัดเล่นหลวงที่เป็นข้าหลวงเป็นนักดนตรีในวังเนี่ยเล่นด้วยนะครับเพราะนั้นเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงที่ขาดไม่ได้ตลอดชีวิตของพระองค์ท่านแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยเวลาอันน้อยเพียง 5-6 ปีก็สิ้นพระชนแล้วด้วยความตรอมพระทัยนะครับเพราะนั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งของเพลงแห่งความรักซึ่งถึงน้อยคนที่จะทราบเบื้องหลังเพลงนี้นอกจากทราบว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ทรงพระนิพนธ์นั้นเองแต่หาทราบไม่ว่านอกจากทรงพระนิพนธ์แล้วพระองค์ก็ต้องล่วงลับจากไปพร้อมกับเพลงนี้ด้วยอายุอย่างน้อยเพราะความตรอมพระทัยที่เป็นบทเพลงแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งของเพลงเพลงเดิมและด้วยทรงพระนิพนธ์ด้วยหัวใจอย่างเต็มร้อยนะครับแล้วก็ด้วยวิญญาณแห่งความรักของพระองค์ท่านทำให้เพลงลาวดวงเดือนนั้นเป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงแห่งความรักครับลาวดวงเดือนบรรเลงและขับร้องโดยวงเครื่องสายคณะสหายวัฒนาขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้ท่านฟังคงจะชื่นชอบบทเพลงที่ผ่านไปในชั่วโมงแรกนะครับคืนนี้เป็นบทเพลงแห่งความรักนะครับอย่างเช่น3เพลงแรกนั้นไม่ว่าจะเป็นสารถีเถาเขมรโพธิสัตว์เถาแล้วก็ลาวดวงเดือนเป็นบทเพลงอมตะของความรักทั้งนั้นทำนองอ่อนหวานเนื้อร้องมีแต่ความไพเราะอ่อนหวานทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเนื้อร้องที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นเลยนะครับในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นด้วยเพลงตับครับเป็นตับที่นิยมใช้กับความรักเวลามีงานแต่งงานมักจะนิยมนำเพลงนี้ไปบรรเลงนะครับเวลารดน้ำมันจะเป็นการบรรเลงขับร้องหรือว่าบรรเลงอย่างเดียวนะครับนั่นคือตับวิวาหะพระสมุทรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับถือว่าเป็นตับที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งนะครับเรียงร้อยไว้ด้วยเพลง3เพลงคือเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบและแขกสลายเป็นเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นทั้ง3เพลงเนื้อเรื่องของตับวิวาหะพระสมุทรก็เป็นเนื้อเรื่องจากบทละครเรื่องวิวาหะพระสมุทรนั่นเองนะครับก็ต้องเรียกกันในชัดเจนต้องเรียกว่าวิวาหะพระสมุทรเพราะในสมัยที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนั้นทรงเขียนคำว่าวิวาหะพระสมุทรคือในหอหีบนั้นไม่ได้มีการันสะกดนะครับไม่เหมือนอย่างสมัยนี้เขียนกันวิวาพระสมุทรสะกดลอรันก็สะกดกาลันนะครับทำให้อ่านว่าวิวาหรืออาจจะเป็นว่าคนรุ่นใหม่นี่เรียกติดปากง่ายๆเรียกวิวาพระสมุทรดีกว่าง่ายดีแต่ของเดิมๆนั้นครูบาอาจารย์อุโสเขาเรียกกันว่าวิวาหะพระสมุทรนะครับคือเป็นการเรียกตามภาษาที่ได้ทรงเขียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับทีนี้เราจะมาเถียงกันเรื่องตรงนั้นเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องกับเนื้อเพลงกันดีกว่าซึ่งเป็นความงดงามที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับความรักในคืนวันนี้ตับวิวาพระสมุทรเนี่ยเป็นบทเพลงซึ่งรัชกาลที่6ท่านทรงพระราชนิพนธ์แปลจากละครฝรั่งเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าวิวาพระสมุทรนี่แหละครับเป็นละครพูดสลับรำมีทั้งบทร้องและก็บทเจรจานะครับทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปีพ.ศ.2461เนื้อเรื่องได้เข้ามาจากนิยายกรีกเก่านะครับที่เชื่อถือว่าถ้าหญิงงามตายในทะเลเนี่ยจะช่วยให้พ้นอุทกภัยก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เห็นพายุมาน้ำท่วมมาตายกันเป็นเบือยิ่งตายกันหนักยิ่งขึ้นอุทกภัยไม่เห็นจะหายไปเลยนะครับเนื้อเรื่องนี้ก็กล่าวถึงประชาชนชาวกรีกที่อยู่ที่เกาะอัลฟาเบต้าซึ่งเป็นประชาชนชนเกาะที่ค่อนข้างจะโง่เขลาเชื่อง่ายหลงเชื่อง่ายอะไรที่เล่าสู่กันฟังมาแต่โบราณเป็นประเพณีเป็น

นานนี่ก็เชื่อกันหมดไม่ว่าจะดูแล้วน่าเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับคือเชื่อกันว่าเมื่อครบร้อยปีทีหนึ่งเนี่ยจะต้องส่งสาวพรหมจารีที่มีความงามที่สุดในเกาะไปเป็นเช่าสาวของพระสมุทรนี่ครบร้อยปีพอดีหาคนงามไม่ได้เลยคนที่งามสุดในเกาะก็คือพระธิดาของกษัตริย์นั่นเองครับกษัตริย์มีด้านผู้ครองเกาะนี่ก็เลยต้องจำใจส่งราชธิดาอันเลอโฉมที่ชื่อว่าอันโดรเมดาเนี่ยไปสังเวยทางทะเลนะครับแต่ตอนนั้นนี่อันโดรเมดาก็แอบมีคนรักอยู่แล้วชื่อว่าอังเรนะครับอังเรคู่รักของนางอันโดรเมดาก็เลยออกอุบายให้คนที่สนิทสนมกันคือนายนาวาเอกเอ็ดเวิร์ดไลออนกัปตันเรืออังกฤษตอนนั้นเรือรบอังกฤษมาจอดอยู่นะครับก็เลยออกอุบายกันให้กัปตันเรือชาวอังกฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนางให้กับอังเรนางถึงจะรอดชีวิตนะครับและได้แต่งงานกับอังเรสมความปรารถนานี่ผมเล่าย่อๆนะครับในเรื่องเขาจะมีความยอกย้อนมากกว่านี้แต่เดี๋ยวกลายเป็นว่าเล่าเรื่องกันไม่ต้องฟังเพลงนะครับทีนี้บทเพลงทั้ง3เพลงเนี่ยที่มีความไพเราะนะครับก็มันเรียงร้อยด้วยพูดถึงทำนองเพลงก่อนทำนองเพลงแรกก็คือคลื่นกระทบฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนรวมในเรื่องเพลงฉิงโบราณซึ่งมีเพลงฟองน้ำฝั่งน้ำและเพลงคลื่นกระทบฝั่งส่วนเพลงที่2บางใบก็เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าสมัยอยุธยาเช่นเดียวกันก็ใช้หน้าทับ2ไม้เหมือนกันมี2ท่อนใช้ประกอบการแสดงในบทที่เกี่ยวกับความรักหรือบางทีก็ไปใช้ในบทที่เกี่ยวกับอารมณ์โศกเศร้าได้เหมือนกันนะครับส่วนเพลงที่3ก็คือเพลงแขกสลายนะครับเพลงแขกสลาย2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลบไก่คราวนี้แยกหน้าทับมานะครับเพลงนี้มี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสังขวาสมัยโบราณนะครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือจาโคมแต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องสมัยปัจจุบันนี้บทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งนิยมบรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแม้ทั้งเพลงไทยสากลยังนิยมนำทำนองเพลงนี้ไปขับร้องกันแพร่หลายทีนี้จากแขกสลายเนี่ยเป็นเพลงที่มีการขับร้องเป็นสลับมีสร้อยนะครับเป็นเนื้อร้องท่อนหนึ่งแล้วเป็นสร้อยท่อนหนึ่งเนื้อร้องท่อนหนึ่งสร้อยท่อนหนึ่งก็เลยมีความแปลกประหลาดตรงว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังถ้าไม่เคยฟังเพลงมาก่อนแล้วไปดูเนื้อร้องเพลงนี้อาจจะงงที่ว่าอาจจะงงก็ตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมกลอนบทนี้ไม่เรียงร้อยต่อกันนะครับสาเหตุเพราะว่าในบทกลอนเนี่ยมันจะเป็นบทกลอนของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเป็นสร้อยซึ่งแยกออกไปต่างหากเพราะในเวลาร้องเนี่ยเขาเนื้อร้องจะไม่ประสานกันนะครับทีนี้พูดถึงบทเพลงก็เรามาเล่าสักเล็กน้อยในเพลงคลื่นกระทบฝั่งเพลงแรกเนี่ยจะเป็นบทบาทตอนที่อังเรเนี่ยไปหาอันโดรเมดาพระเอกไปหานางเอกนะครับซึ่งเป็นคนรักเนี่ยที่ริมหน้าต่างข้างห้องนอนโดยให้นางอันโดรเมดาเนี่ยออกมาหาตนนะครับซึ่งหวังจะสารภาพรักในคืนนี้นะครับเราจะเคยเห็นในภาพเนี่ยอยู่ในภาพเขียนในกาสกสหรือว่าในเวลาที่เราไปชมอุปรากรของฝรั่งเขาจะเห็นเนี่ยเขาจะทำเป็นฉากนางเอกจะอยู่อาจจะอยู่บนหอคอยอยู่บนปราสาทบนตึกแล้วพระเอกก็อยู่ข้างล่างอาจจะถือช่อดอกไม้อาจจะบรรเลงไวโอลินหรือเบนโจเพื่อจะคลอเสียงร้องของตัวเองนะครับประกอบด้วยในเนื้อร้องนี่เพราะมากครับอันโดรเมดาสุดาสวรรค์ยิ่งกว่าชีวันเสน่หาขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้าเปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ไม่เห็นหน้านงรักยิ่งมืดใหญ่ถึงราตรีมีจันทร์อันนำภัยไม่เห็นโฉมประโลมใจให้มืดมนเห็นไหมครับไม่เห็นโฉมประโลมใจให้มืดมนไม่เห็นน้องท่านนั่นเองมันทุกอย่างมันมืดมนไปหมดเลยนะครับดวงสุริศรีของพี่เอ๋ยขอจงเผยหน้าต่างนางอีกคนขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกลเยี่ยมมาให้พี่ยนต์เยี่ยกุราเนื้อร้องทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสกลด้วยนะครับกับร้องกันในแนวสากลนี่คือเพลงแรกซึ่งอยู่ตัวฝั่งของตับวิวาพระสมุทรส่วนเพลงที่2ชื่อว่าบางใบซึ่งเป็นเพลงออกแนวทำนองเศร้าเล็กน้อยนะครับหวานเศร้าเป็นตอนที่นางอันโดรเมดาร้องตอบคือนางนี่แม้จะเป็นหญิงสาวตะวันตกนะครับแต่ก็ยังรักนวลสงวนตัวเธอร้องตอบไปว่าได้ยินคำสำเนียงเสียงสนอแสนแพระรถรักเป็นหนักหนาเหมือนยินเสียงหงทองที่ล่องฟ้ากล่อมสุนทรวอนว่าน่ายินดีที่ผมอ่านให้ฟังแค่นี้ความจริงยาวกว่านี้เยอะและจะเป็นการบอกว่าคงจะไปด้วยนี่ไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยมีการร้องตอบในเพลงที่3อันนี้ตรงนี้น่าชมตรงที่ว่าเพลงแรกผู้ชายร้องเพลงที่หญิงร้องเพลงที่2ผู้หญิงร้องพอเพลงที่3นี่ร้องโต้ตอบกันในหญิงและชายในทํานองเดียวกันคือแขกสลายฝ่ายชายขึ้นด้วยคำว่าถ้าแม้นพี่เลือกได้ตามใจพี่จะไปพ้นที่นี้นั้นหาไม่จะยืนชมขวัญตาผู้หย่าใจกว่าจะได้สวมกอดแม่ยอดรักฝ่ายหญิงก็ร้องเป็นสร้อยว่าโอ้พระยอดยาจิตของมิตรเอ๋ยเมื่อไรเลยจะได้เชยชิดชมกลิ่นหอมได้ดอมดมหางรักหักอารมณ์โอ้แสนละทมระถวยเอ๋ยฝ่ายชายก็ร้องว่าถ้าแม้นไม่เกรงใจบิดาเจ้าจะลักองค์นงยาวจากตำหนักนี่หากเกรงโฉมฉายจะขายพักจึงจำ

หักใจคอยดูถ้อยทีอันนี้แหละครับที่ผมต้องอ่านในความสาเหตุเพราะว่าตรงเนื้อร้องของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยกรอนจะไม่ประสานการสาเหตุเพราะว่าเขาแยกให้เห็นว่าแต่จะเห็นว่าถ้านำเนื้อร้องท่อนแรกกับเนื้อร้องท่อนสองของฝ่ายชายมาต่อเนื่องกันโดยตัดเนื้อร้องของฝ่ายหญิงออกไปแล้วจะเห็นว่ากรอนสัมผัสกันพอดีฝ่ายชายลงท้ายด้วยว่ากว่าจะได้สวมกอดแม่ยอดรักแล้วมาขึ้นท่อนสองว่าถ้าแม้ไม่เกรงใจบิดาเจ้าจะรักองค์ลงยาวจากตำหนักเห็นไหมครับ

มาเลยๆจะได้เฉยชิดชมชมกับรักนี่ไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็ถือว่าอันนั้นเป็นสร้อยไม่เป็นไรเพราะนั้นเนื้อร้องอันนี้ถ้าหากว่าไม่เคยฟังมาก่อนดูแต่เนื้ออย่างเดียวจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมกรอบไม่สัมผัสกันต้องฟังครับถึงจะรู้ว่าเพลงนี้ไพเราะทั้งตับไพเราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทั้งสามทำนองและที่สำคัญคือเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีของกรมศิลปากรนะครับและผู้ที่ขับร้องก็เป็นสุดยอดของเสียงหวานของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์นพคุณสุประเสริฐจะขับร้องแทนอังเดรซึ่งเป็นพระเอกนะครับส่วนนางเอกอันโดรเมดานั้นอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรเป็นผู้ขับร้องครับก็เช่นรับฟังครับตับวิวาหะพระสมุทรครับ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงนี้คือตับวิวาหะพระสมุทรนะครับเป็นเพลงตับและก็ชุดตับซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชพิธีขึ้นนะครับโดยนำเขาโครงมาจากนิยายของกรีกโบราณนะครับก็เป็นเรื่องราวซึ่งน่าฟังที่สำคัญคือบทกลอนทรงพระราชพิธีขึ้นแล้วก็ทำนองทางร้องทางดนตรีซึ่งนำมาเรียบเรียงนะครับเรียงร้อยไว้ในเพลงขึ้นกับทั้งฝั่งบางใบและแขกสลายน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับเพลงชุดนี้และเพลงชุดนี้ถือว่าเป็นเพลงแห่งความรักเพราะเป็นการขับร้องโต้ตอบกันของพระเอกกับนางเอกและมักจะใช้เพลงนี้กันในงานแต่งงานในสมัยนี้นะครับงานแต่งงานนิยมใช้ทำนองเพลงนี้แล้วก็การขับร้องเพลงนี้อย่างเช่นเวลารดน้ำหรือเวลามีงานแต่งเลี้ยงตอนเย็นเนี่ยเขามักจะใช้วงดนตรีไทยนะครับบ้านไหนชอบดนตรีไทยก็ใช้วงดนตรีไทยวงมโหรีเครื่องสายไปบรรเลงโดยใช้เพลงตับวิวาหะพระสมุทรนี่แหละครับก็เป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่สองนะครับต่อไปจะเป็นเพลงแสนสุดสว่างสามชั้นแม้คือวันนี้จะเป็นคืนแห่งความรักของเพลงไทยเดิมนะครับเพราะว่านำเรื่องราวของความรักทุกเพลงมาเสนอให้ฟังนั้นนี่แค่ชื่อเพลงก็ยิ่งกว่าความรักอีกครับเพราะว่าแสนสุดสว่างเลยทีเดียวเพลงแสนสุดสว่างสามชั้นเนี่ยคิดถึงเพลงแสนสว่างสองชั้นของเก่าก่อนนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยในตราจังหวัดสองชั้นคุณหลวงสนอดุริยางหรือครูทองดีทองพิรุณเป็นผู้แต่งโดยแต่งขึ้นถวายพระเจ้าประมงเธอกรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิโดยใช้ทำนองสองชั้นเพลงเดียวกับเพลงเทพประจวนนะครับหากจะเอาทำนองท่อน2ตอนต้นเข้ามารวมเป็นท่อนต้นใช้2จังหวะส่วนท่อน2จึงกลับหลังเป็นหน้านะครับส่วนทำนองร้อง2ชั้นในชั้นเดียวนั้นนำมาร้องเป็นเพลงเถาผู้จำเนียนศรีตะพันเป็นผู้ประดิษฐ์คิดทำนองทางร้องขึ้นนะครับวันนี้เราตัดมาให้ฟังเฉพาะแสนสุดสว่าง3ชั้นนะครับซึ่งเนื้อร้องมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้กิริยานะครับก็เป็นการปลอบปลันนะครับขึ้นต้นในคำว่าขุนแผนรับขวัญอย่าพร่านจิตหาลืมคิดความหลังที่สั่งไม่แสนสงสารสุดสว่างเพียงขาดใจนับแต่วันนี้ไปจนวันตายมิวันหนึ่งก็วันหนึ่งคงถึงห้องผสมสองก็เสมสุขให้โศกหายชื่นจิตแม่จงคิดเพทูบายทายถอนตัวเสียเถิดให้เป็นไทยโอ้ขุนแผนนะครับขุนแผนสมัยวัยหนุ่มตอนที่เป็นเนนแก้วก็ไปหลงรักนางพิมพิลาไลเข้าไปหานางพิมพิลาไลผู้สาวแวะห้องนางสายทองที่เป็นนางพี่เลี้ยงนี่ขนาดที่ว่าโกรธแค้นขุนช้างนะก่อนโกรธแค้นจะมาเอาตัวนางวันทองกับนางพิมพิลาไลซึ่งขุนช้างหลอกลวงมาตอนที่ขุนแผนไปเกณฑ์ทัพหลอกหาว่าขุนแผนตายแล้วแล้วก็ร่วมมือกับแม่ตัวแม่ภรรยาช่วยกันหลอกล่อจนนางพิมยอมแต่งงานขุนแผนกลับมาโกรธมากก็บุกขึ้นเรือนขุนช้างนะครับเป่ามนต์ให้หลับหมดทั้งเรือนเลยขึ้นไปนี่ตอนนี้จะมีตอนที่มีหลายเพลงมากในชุดนี้นะครับเพลงที่น่าฟังทั้งนั้นกระแสสุสวัยก็เป็นเพลงหนึ่งถ้าเป็นตอนที่ขึ้นเรือนขุนช้างไปแล้วไปพบนางแก้กริยาก่อนซึ่งถูกนำมาเรียกว่าประคัดดอกเอาไว้นะครับเป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งทีเดียวผู้สาวแวะเข้าไปแหมรับขวัญไปทำให้นางแก้กริยาหลงรักอีกก่อนจะเข้าไปพบนางวันทองนะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักของขุนแผนนะครับแสนสุดสว่างสามชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยเครื่องสายผสมหม้อแกงคณะสหายวัฒนานะครับกับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ขอเชิญรับฟังเป็นเพลงที่สองในชั่วโมงที่สองนี้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: จากการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่องว่าได้ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดเป็นหลักพอที่จะให้แนวความคิดที่จะนำไปพินิจพิจารณาเป็นทางปฏิบัติได้ตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนธรรมะจึงว่าด้วยความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะมีอยู่แล้วอย่างเราเกิดมา

แล้วเราจะกลัวทำไมก็มันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันต้องจากแล้วมันต้องตายความหมายของธรรมะมีความจริงที่เปิดเผยเป็นอย่างนี้ก็เราทั้งหลายเราเกิดมามีอะไรมากับตัวเราและเราต้องการอะไรจากสิ่งที่มีอยู่แล้วการกลับไปของพวกเรานั้นจะมีอะไรที่พอที่จะเป็นละเป็นหลักเป็นฐานเป็นเนื้อเป็นหนังที่หมู่เราชาวพุทธจะกลับไปที่จะนำไปเป็นสาระไปเป็นแก่นสารได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสก่อนที่จะเข้าสู่ดับขันธ์ปรินิพพานกับสุภัทธะปริภาชกปัจฉิมโอวาทอัปมาเดนะสัมปาเดทะนั่นกล่าวถึงความจริงว่าท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชีวิตนี้มีความสิ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้จะอยากสิ้นอยากเสื่อมไม่อยากสิ้นไม่อยากเสื่อมชีวิตนี้ก็จะมีที่สิ้นสุดชีวิตนี้ก็จะมีที่สิ้นสุดชีวิตเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วหมู่เราพุทธศาสนิกชนชาวพุทธเรามาพิจารณาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้แล้วก็ได้เห็นจากบุคคลที่ต่อเนื่องกับชีวิตของเราจะเป็นบิดามารดาครูปัญชาอาจารย์ทั้งหมดเราพิจารณาได้แล้วว่าชีวิตที่มีความจริงคืออะไรมีความสุขเป็นอย่างไรความหมายของชีวิตที่เกิดมานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรหากสมมติว่าเราทุกคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ตายกันหมดคำตอบว่าทุกอย่างยังอยู่ไหมยังอยู่หากทุกคนซึ่งไม่ได้มาที่นี่ตายกันหมดทุกอย่างยังอยู่ไหมยังอยู่ปัญหาจึงมีคำตอบคำถามขึ้นกับใจอยู่จังต่อเนื่องว่าชีวิตที่แท้จริงน่ะคืออะไรถ้ามีปัญหาเรื่องสามีคนที่ไม่มีภรรยาสามีก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องภรรยาคนที่ไม่มีภรรยาก็ยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาอยู่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยยังมีปัญหาอยู่ถ้ามันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเรื่องงานคนที่ไม่มีงานไม่มีการก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองไอ้คนที่ไม่มีเงินไม่มีทองก็มีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องบุตรเรื่องธิดาไอ้คนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีลูกมีเต้าก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องรถคนไม่มีรถยังมีปัญหาอยู่เพราะมีปัญหาเรื่องรถอยู่นั่นแหละคำตอบคำถามในแนวการปฏิบัติก็เป็นคนใจกว้างเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในใจของเราเราจะหาคำตอบจากสิ่งนั้นในถูกต้องคือหลักของความเข้าไปสงบระงับพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงตรัสเป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนัตติสันติปรังสุขังที่สุดของทั้งหมดตัวปัญหานะไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอยู่ที่ใจมันไม่สงบถ้าจิตใจสงบสงัดลงไปเสียอย่างเดียวย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาโตยะถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังสมาธิให้ถึงพร้อมให้เกิดพร้อมผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงคนที่จะรู้จริงเห็นจริงนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่เข้าไปสงบระงับได้ตามความเป็นจริงของใจเข้าไปสงบระงับกิเลสของ

ตนได้บุคคลนั้นถึงจะหมดและเบาบางในที่สุดนี่เป็นเรื่องของชาวพุทธจะต้องน้อมนำเข้ามาพิจารณาซึ่งหลักสัตถุศาสนาคำสอนของศาสดาเรานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพิจารณาได้ความข้อนี้ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติเราก็อยากเห็นหลักของศาสนาที่เด่นชัดกับชีวิตประจำวันของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์เราเห็นแล้วความแก่มันเป็นทุกข์ชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์มรณปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โซกะปริเดวาทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการเกิดทั้งนั้นทำให้เป็นทุกข์ชีวิตประจำวันมีความทุกข์ที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติบางคนก็อาจจะเลยนึกไปว่าปลาในน้ำนกหนูปูปีกในอากาศบนบกดูไม่เห็นการร้องไห้ของสัตว์เหล่านั้นดูเห็นมีความร่าเริงแจ่มใสหรือมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่นั่นเป็นเพียงความรู้สึกของเราความจริงนั้นก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศทั้งหมดเหมือนกันคนบกในน้ำอากาศเหมือนกันหมดชีวิตนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกันหมดการแสดงออกแม้แต่ต้นไม้ซึ่งเรารู้ได้มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดถ้ามีชีวิตย่อมมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันยกเว้นแต่ต้นไม้ที่ตายแล้วหรือว่าโต๊ะเก้าอี้อย่างอื่นนั้นถ้ามีชีวิตย่อมมีลักษณะการแสดงออกเหมือนกันหมดถ้าเราทั้งหลายที่มานั่งและมาฝึกมาปฏิบัติหากมีคำตอบในศาสนาในใจของตนเองจะรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงของเราน่ะจะยืนอยู่ตรงไหนไปตรงไหนทำอย่างไรเราก็พยายามถามตัวเองว่าให้ทานเราก็ให้ทุกวันทำไมมันไม่ให้ผลทำบุญทำทานเราก็ทำมามากต่อมากทำไมไม่ให้ผลตั้งแต่เกิดมาจำความได้ทำไมมันถึงทรมานถึงขนาดนี้เราก็พยายามที่จะเรียกร้องคืนไปทางโน้นทำดีกลับไม่ได้ดีคนทำชั่วกลับได้ดีก็มีอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามที่จะเบนไปทางโน้นเราพยายามไม่พูดความจริงความจริงใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่มีข้อแม้น่ะแต่เหตุปัจจัยสิ่งที่กล่าวว่าแรงของกรรมแรงของเหตุการกระทำปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างเรานั้นขับรถนั้นมันขับดีอยู่แล้วแต่คนมันขาดสติขับรถมาชนเราเราน่ะมันระวัดระวังแล้วแต่เขาก็มาแกล้งเรากิเลสของเขาน่ะมันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตสักหน่อยกิเลสมันหนาในปัจจุบันตัณหามันหยาบในปัจจุบันแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นโดยวิสัยของปัจจุบันมันเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องอดีตนั้นเป็นเรื่องที่เราทำไว้ทำไว้ทำไว้มันก็ไม่ไปไหนแต่ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั่นคือกิเลสของคนอวิชชาของคนทิฏฐิตัณหามานะของคนมันมีความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนแปลงได้อย่างชนิดเดียวกับตลปัดนั่นเป็นกิเลสของยุคนั้นสมัยนั้นเช่นวัตถุในศาสนาพุทธแต่ว่าเจริญสุดขีดเดี๋ยวนี้ก็ตรงกันข้ามคือตัวเสื่อมสุดขีดเหมือนกันเพราะปัจจุบันผู้ใดปกครองศาสนาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นสมัยพุทธเรืองอำนาจพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าพิมพิสารก็เจริญรุ่งเรืองสุดขีดพอมาสมัยศาสนาอื่นขึ้นมาครองก็เปลี่ยนไปผู้นำเป็นอะไรก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนั่นเองคือเห็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามกิเลสของบุคคลนั้นๆที่มาครองที่มายึดที่มามีอำนาจที่มามีบทบาทนั่นคือความเป็นสัจธรรมในโลกแห่งความจริงจะเจริญสุดขีดอย่างไรความจริงก็คือความจริงนั่นแหละกิเลสในปัจจุบันนั่นแหละใครว่าแต่ใคร

พระพุทธเจ้าก็บอกอนิจจังอนัตตาคือบังคับไม่ได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาที่กล่าวอย่างนี้เพื่อให้เป็นการเห็นเหตุในความจริงว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้มันโทษมีเชื้อมันนึกทำให้อยู่ได้ง่ายมีกำลังหนุ

อันนั้นคือแรงในปัจจุบันและอดีตหนุนกันอยู่หนุนเนื่องต่อเนื่องกันอยู่พิจารณาในความนี้เขาเรียกว่าเราจะได้ไม่โทษว่าเราทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทำดีแทบล้มแทบตายคนอื่นก็ยังว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาเอาไปกินเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรทำแทบตายแต่ความหมายคือลักษณะกิเลสในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างกำลังแข็งแรงนั้นมีอยู่ตอนที่เด็กก็วัยหนึ่งหนุ่มสาวก็วัยหนึ่งแก่ตัวเข้าก็วัยหนึ่งแล้วก็ตายนั่นก็คือวัยหนึ่งในสังคมโลกในสังคมมนุษย์ในสังคมสัตว์ในสังคมตัวเราก็เหมือนกันมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยเราทั้งหลายถ้าทำใจไม่ได้เราก็อยู่ลำบากถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็อยู่ได้โดยความลำบากเพราะมันโลกของความจริงไม่ใช่โลกของความจอมปลอมในแง่ของการพูดเอามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะพูดคำรวมๆว่าคนที่มีกำลังมากกว่านั่นคือคนที่มีความยุติธรรมกำลังยศกำลังเงินกำลังบริวารแต่ที่สุดก็ช่วยครูช่วยยามนั้นเป็นโลกธรรมไม่นานถ้ามันก็หมดไปคำสอนพุทธเจ้านั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมอยู่อนิจจังอนัตตาเราทั้งหลายจึงพิจารณาว่าอ๋อคำสอนพุทธเจ้าช่างเป็นความจริงเหมาะสมทุกยุคทุกสมัยเราจึงไม่ตายใจในเรื่องอื่นใดมากกว่าพุทธศาสนาเราเห็นหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นลักษณะที่เปิดเผยเอหิปัสสิโกเชิญชวนคนมาฝึกมาปฏิบัติท้าทายกับทุกคนได้เป็นคำสอนที่ท้าทายต่อกิเลสมนุษย์ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเราทั้งหลายมีความมั่นใจอย่างนี้การให้คือการได้การให้คือสิ่งที่มีอยู่การให้คือสิ่งที่นุ้นอยู่เราจะไม่ว่าในแง่ของเหตุผลที่มีอยู่ทานนั้นจึงไม่ไปไหนเราจะพึ่งด่วนน้อยใจเสียใจในเรื่องของการให้เราจะพึ่งด่วนน้อยใจเสียใจในเรื่องของการให้ความจริงของเราก็จะเปิดเผยได้โลกมันเจริญด้วยอำนาจของการต่อสู้แข่งขันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ถ้าพูดอย่างคนไม่มีธรรมละมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้าพูดอย่างคนมีศีลมีธรรมก็แล้วแต่อำนาจวาสนาบารมีตามยุคตามสมัยตามโอกาสตามกำลังของแต่ละคนเราว่าโดยเหตุและผลมีลักษณะแตกต่างตามกรรมตามวาระนั่นเป็นกฎแห่งกรรมที่มนุษย์สั่งสมกันมาทุกภพทุกชาติทุกประสงค์สักสงไขมนุษย์ยอมเจอในลักษณะความจริงเป็นอย่างนี้เราวิจารณาคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราจะเข้าใจโดยเนื้อแท้ทุกบททุกตอนตั้งแต่เกิดยันตายความหมายของศีลของธรรมที่มีอยู่กับชีวิตประจำวันก็จะเปิดเผยได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องทุกอย่างตามโอกาสตามวาระตามยุคตามสมัยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไม่มีแก่นสารนี่คือหลักศาสนาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายพยายามอย่าเจาะจงเฉพาะเราคนเดียวพยายามตีวงกว้างแล้วก็หมุนกลับมาสู่ความเป็นจริงในสัจธรรมที่ปรากฏในโลกแห่งความจริงแล้วการทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดความรู้สึกท้อถอยท้อแท้อ่อนแอในสิ่งที่ดีงามการปลูกฝังสามัญสำนึกในความรู้สึกรับผิดชอบในบุญในบาปก็จะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในศาสนธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าถึงจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกอยู่มาได้โดยเหตุบุญเหตุบาปไม่ใช่เหตุอื่นใดผลทานผลศีลที่เราอุตส่าห์ระวังรักษามานี่มันจึงเห็นความสมบูรณ์ภายในใจของเราเรานั้นจึงเกิดมาสมประกอบไม่พิกลไม่พิการไม่มีอื่นใดมากไปกว่านี้ที่เราอยู่รอดปลอดภัยมาทุกวันนี้เพราะเราเชื่อว่ามีของเก่ามีของใหม่และมีสิ่งที่เกินที่คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะคิดได้เพราะเป็นโลกวิสัยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
วิบากกรรมวิสัยผล

ที่ทำนั้นมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโลกวิสัยวิบากกรรมวิสัยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ต้องอธิบายแม้แต่พุทธวิสัยฌานวิสัยผู้ที่มีอำนาจฌานญาณนั้นเป็นสิ่งเฉพาะตัวอธิบายไม่ได้คิดไปก็ปวดศีรษะเปล่าวิสัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันในโลกของความเป็นธรรมเราพยายามใจกว้างกับสิ่งที่เราได้ดูได้รู้ได้สัมผัสแม้เรานั้นไม่ได้ดั่งใจเราก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างนั้นเราคงเป็นเราจะเป็นเขาก็คงไม่ได้เราคงเป็นตัวเราจะเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้จริงอยู่เขาบอกว่าเป็นพี่เราน้องเราพ่อเราแม่เราแต่ที่สุดก็มันก็ยังว่าแตกต่างกันตามกรรมตามวาระแม้จะทำเบ้าอย่างดีแล้วที่สุดมันก็ออกมาอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยสมประกอบรูปร่างหน้าตาก็ดีอยู่แต่โรคภัยไข้เจ็บช่างมันเหลือหลายเหลือเกินอย่างว่านั่นแหละข้างนอกดูสุขใสข้างในนั้นดูเน่าเน่าเฟะไปหมดแล้วดูเบ้าน่ะมันดีแต่ข้างในมันไม่หมดท่ามันไม่เอาไหนแล้วนี่คือลักษณะของความเป็นสัจธรรมชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักประจำวันมีความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าทานศีลนั้นเป็นลักษณะที่เปิดเผยในใจของทุกคนเราทั้งหลายที่น้อมจิตน้อมใจเอาเหตุเอาผลมาพิจารณาแล้วจะรู้ความจริงคือธรรมในใจของเราได้เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วก็ทำได้อย่างนี้ความเชื่อมั่นในศาสนาก็ปรากฏขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราก็เกิดความปลูกฝังรักศาสนาว่าอ๋อพุทธเจ้าจังเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินผู้ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ปฏิบัติแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ในใจว่าอ๋อช่างไม่มีลี้ลับไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นแหละนำมาตีแผ่นำมาเปิดเผยได้หมดใครจะเป็นอะไรใครจะไม่เป็นอะไรใครจะได้อย่างไรใครจะไม่ได้อย่างไรความในใจของเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจได้ในเหตุนั้นๆผลนั้นๆอาทิตย์ยังมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้โลกทั้งโลกมันยังมีการบีบตัวเข้าเปลี่ยนแปลงได้พระจันทร์พระอาทิตย์ยังมีความเปลี่ยนแปลงได้โลกของโลกแห่งความจริงก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นชีวิตเราซึ่งน้อยนิดน้อยนิดเดียวนี้ในโลกนี้เรียกว่าจะพูดกับสัตว์แล้วเล็กกว่าช้างเล็กกว่าควายเล็กกว่าม้าทำไมเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในโครงสร้างของความจริงของความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและจิตใจถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเรายังเห็นความล้มเหลวของชีวิตสัตว์โดยทั่วไปจิตไม่มีอำนาจจิตไม่มีวาสนาจิตไม่มีบารมีจิตไม่มีคุณงามความดีปลูกฝังศาสนาเลยกลายเป็นความล้มเหลวในชีวิตทั้งที่ความจริงน่ะมาสมประกอบรูปสมบัติก็ได้มาธรรมสมบัติก็ได้มาดูเหมือนชอบแล้วด้วยเหตุผลคือศีลธรรมแต่รักษาความเป็นธรรมในชีวิตไม่ได้เพราะการเข้าถึงศาสนาด้วยเหตุผลไม่มีเลยกลายเป็นการไม่ยอมรับในศาสนาศาสนาก็เลยกลายเป็นเรื่องหาความจริงอธิบายไม่ได้กลายเป็นคนไม่มีจุดยืนของการนับถือศาสนาเสาะแสวงหานอกศาสนาเลยไม่ค่อยจะเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ปุถุชนเอาให้ได้อย่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็เลยออกนอกศาสนาความทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นกับใจของผู้ที่มีลักษณะไม่เชื่อในศาสนาเชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนพิสูจน์ได้ในตนเองแต่มนุษย์ปุถุชนน่ะอยากได้อย่างใจเมื่ออยากได้อย่างใจแล้วก็นอกศาสนาเสาะแสวงหานอกศาสนาเลยกลายเป็นคนที่พาปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เชื่อในอำนาจของทานไม่เชื่อในอำนาจของศีลอย่างจริงจังและจริงใจแล้วเห็นว่าไม่ได้อย่างใจไม่รู้จะทำดีไปทำไมเกิดมาก็ไม่เคยทำชั่วทานก็ให้ศีลก็รักษาเลยกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เลิกการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่คือลักษณะของความไม่ยึดมั่นในเหตุผลของทานศีลภาวนาไม่เข้าใจในศาสนาที่แท้จริงจึงหมดความอะไรแต่อยากเลยเลิกนับถือศาสนาเป็นของจริงศาสนาเป็นของแท้พร้อมที่จะให้พิสูจน์กับหัวใจทุกระดับทุกฐานะทุกวรรณะทุกตระกูลพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลจะเลวหรือชั่วจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่ตระกูลและวรรณะหากอยู่ที่ใจได้รับการฝึกฝนอบรมและปฏิบัติในการที่จะใช้งานใช้การในการที่จะอยู่อย่างคนเป็นอิสระ

ในการที่จะอยู่อย่างคนที่พ้นเวรพ้นภัยในการที่จะอยู่อย่างไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่ไม่อยู่พระพุทธเจ้านั้นน้อมเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติเรียกว่าหลักศาสนาพิจารณาความจริงและอธิบายได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาความจริงที่มีอยู่นี้มาอธิบายได้หมดมาเผยแผ่มาตีแผ่ได้หมดความที่มนุษย์ปุถุชนดังที่ยกมาว่าเอาให้ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจเลยหมดความมั่นใจในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลแน่วแน่ใจแล้วว่าอานิสงส์คงไม่มีเลยเปลี่ยนความตั้งใจอะไรที่มันจะได้อย่างใจเร็วไวก็พยายามทำพอเสร็จแล้วมันก็ออกมาในลักษณะได้อยู่แต่มันไม่เหตุไม่พอผลมันถึงเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ไม่นานนักแล้วก็อยู่ได้อย่างไม่สมประกอบแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ชอบเลยศีลธรรมการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องไม่มีแก่นสารในชีวิตชีวิตจึงกลายเป็นการตกต่ำย่ำแย่เพราะอาธรรมมันครองใจมนุษย์เมื่อมาฝึกมาปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจในหลักศาสนาว่าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เปิดเผยและใจกว้างธาตุแท้ของศาสนาเป็นความบริสุทธิ์พระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณหากพิจารณาลึกซึ้งลงไปเราจะเห็นว่าศาสนาช่างเป็นสิ่งละเอียดอ่อนละเมียดละไมทุกระดับโจรนำไปเป็นของใช้ก็เป็นเรื่องเครื่องประดับของโจรนักปราชญ์บัณฑิตนำไปใช้ก็เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์บัณฑิตสุดแท้แต่ใครจะฉลาดจะหยิบยื่นเอาคำสอนพุทธเจ้าไปใช้ย่อมจะได้ผลตามโอกาสของบุคคลนั้นๆแล้วผลแตกต่างกันไปนั้นๆสุดแท้เหตุที่ประกอบกระทำศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำวันของทุกรูปแบบความเด็ดเดี่ยวของศาสนาคือความบริสุทธิ์ความเด็ดขาดของใจคือความบริสุทธิ์ความองอาจกล้าหาญคือความบริสุทธิ์เมื่อศาสนาคือความจริงเกิดขึ้นกับใจของทุกคนเราทุกคนจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องอธิบายกันไม่ได้สำคัญว่ามนุษย์นั้นต้องยอมให้มีกฎให้มีเกณฑ์ให้มีกติกาให้มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์ให้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคือธรรมะต้นไม้ที่ไร้ปราศจากน้ำน้ำไม่พอก็ห่อเหี่ยวความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้การมีศาสนาการมีหลักปฏิบัติก็คือคนที่ยอมรับว่าธรรมะนั้นมีอยู่กับชีวิตประจำวันพยายามที่จะแย้งจะขัดกับกิเลสพยายามที่จะแย้งจะขัดกับความจริงที่ปรากฏอยู่แล้วจะรู้ค่าของศาสนาพอกล่าวมาถึงตรงนี้ทานนั้นส่วนหนึ่งศีลนั้นส่วนหนึ่งแต่หลักภาวนาคือหลักของการเจริญด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาคันธาธุระก็ว่าในเรื่องของการศึกษาวิปัสสนาธุระก็ว่าในเรื่องของการทำให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วไปศึกษาปริยัติกับปฏิบัติเราทั้งหลายก็ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องกลมกลืนกันไปมีลักษณะละเมียดละไมผสมประสานกันไปนานเข้านานเข้าจึงรู้ว่าชีวิตคือปริยัติชีวิตคือปฏิบัติชีวิตคือสมถะชีวิตคือวิปัสสนาซึ่งดูแล้วเห็นความแตกต่างกันตามโอกาสตามวาระที่ได้ฝึกและปฏิบัติเรื่องของใจเป็นเรื่องของภาวนาภาวนาคือยังใจของเราให้มันดีขึ้นจึงเน้นในเรื่องของใจเรียกว่าภาวนาภาวนาว่าด้วยงานของใจสมถกรรมฐานหมายถึงงานที่เราจะพยายามทำใจให้มีจุดอยู่จุดยืนมีความเด่นโด่งดังในลักษณะของใจมีความเป็นผู้องอาจกล้าหาญเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานซึ่งงานนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ฝึกและปฏิบัติตามฐานะของตนที่ทำและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องของการกำหนดอยู่อย่างที่เรากำหนดเวลานี้แต่อาศัยการฟังและพิจารณาน้อมทบทวนกระแสแห่งธรรมได้เหตุในความจริงก็จะเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคในผลในสิ่งที่ยังคล้องยังขัดที่ยังแวงยังแวะอยู่วิปัสสนากรรมฐานบทนี้จึงได้ในลักษณะของการฟังน้อมความจริงไปพิจารณาว่าเหตุแห่งความแตกต่างของมนุษย์โดยทั่วไปพุทธเจ้าวางกฎวางเกณฑ์ไว้อย่างละเอียดกรรมสกามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมดายาดาได้รับผลแห่งกรรมที่ทำไว้กรรมโยนิตั้งแต่เกิดกรรมปันธุต่อเนื่องโดยสิ่งที่มีอยู่กรรมปฏิสรณ

อยู่ได้ด้วยกรรมกรรมดีกรรมชั่วยังกรรมังกริสันติจากทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วจัดสดายาดาปวิสันติพระพุทธเจ้าของเรานั้นเน้นในเรื่องกฎแห่งกรรมก็เน้นในเรื่องของการกระทำเมื่อเน้นในเรื่องของการกระทำพุทธองค์ก็ตรัสว่ากรรมังสัตเตวิภัสสติยะดีดังหินัปปณิตายะการกระทำนี้จะจำแนกให้สัตว์เลวและปราณีตนี่คือหลักยิ่งเรื่องของงานภาวนาเรื่องของใจเป็นงานที่หล่อหลอมความรู้สึกที่ใจมีการแสดงออกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามานาซาเจปทุเทนะภาสติวากโรติวาจากกังวะวหโตปดันติทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาวะถึงก่อนทำทั้งหลายสำเร็จมาจากใจจะพูดอยู่ก็ดีจะทำอยู่ก็ดีล้วนออกมาจากใจอุปมาเหมือนกับล้อเกวียนย่อมหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นที่กล่าวเช่นนี้เป็นพุทธภาษิตที่เน้นในเรื่องของใจที่มาฝึกมาปฏิบัติเพื่อต้องการให้เห็นใจรู้ใจเข้าใจในหลักภาวนาซึ่งเป็นหลักที่ทุกท่านจะต้องฝึกและปฏิบัติภาวนาจึงเป็นจุดที่ท่านทั้งหลายมาทำมาเพียรมาพยายามอยู่เรื่องของการให้ทานที่ไหนก็ได้เรื่องของการรักษาศีลที่ไหนก็ได้เรื่องของการมาฝึกมาอบรมมาปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังในความจริงเขาเรียกว่าชีวิตจริงที่อยู่ด้วยธรรมะก็จะเห็นหลักภาวนาที่เป็นวิปัสสนาโดยการทำความเข้าใจให้เห็นแจ้งเห็นจริงที่ยืนอยู่ที่ว่าเป็นไปเพื่อรู้เป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งที่มาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ตั้งแต่ต้นจนจบละในสิ่งที่รู้ทำให้แจ้งในสิ่งที่ละความจริงก็จะปรากฏขึ้นกับใจการอบรมฝึกฝนแม้จะเริ่มต้นในลักษณะอย่างไรก็จะเห็นเหตุในความจริงเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดอาการใดๆลักษณะใดๆในขณะที่เราฝึกปฏิบัติจะพึงท้อให้พึงกำหนดทำให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากตั้งใจให้มากแล้วจะได้ชื่อว่ามีเหตุแห่งข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ธรรมะอันจะว่าได้ความจริงทั้งที่เป็น สมมติสัจจะ คือความจริงที่เราสมมุติกันปรมัตถสัจจะคือความจริงที่เราไม่ต้องสมมุติในหลักปฏิบัติก็จะเห็นความบริสุทธิ์ในภาคปฏิบัติที่แท้จริงจากการเก็บเลขผสมน้อยซึ่งเป็นการปูพื้นฐานในการที่จะเข้าไปสู่ธรรมะซึ่งว่าด้วยความเด็ดเดียวและความเด็ดขาดของใจอาศัยการฝึกการปฏิบัติแม้จะเป็นการกำหนดอยู่ในองค์ภาวนาหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็พอสำหรับการกำหนดอยู่พอสำหรับการกำหนดได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเท่านี้ก็พอสำหรับการได้มาซึ่งสมถกรรมฐานแม้บทอื่นใดที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดในอยู่หนึ่งเดียวจะเป็นคิดอยู่เรื่องเดียวดูอยู่เรื่องเดียวฟังอยู่เรื่องเดียวเพ่งอยู่เรื่องเดียวกำหนดอยู่เรื่องเดียวแม้บทบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอื่นใดที่มากไปกว่านี้ที่เราทำให้ใจอยู่นั่นคือเรื่องของการเข้าไปหยุดอยู่เรียกว่าสมถกรรมฐานกิริยาการใดๆที่เราพึงประกอบกระทำก็พยายามทำให้เกิดความพอเหมาะพอควรตามโอกาสและเวลาที่มีอยู่ก็จะชื่อว่าเป็นธรรมการได้มาซึ่งวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นการได้มาจากของจริงที่พยายามไม่เจาะจงแล้วก็ไม่ใจแคบพยายามเปิดเผยพยายามตีวงกว้างแล้วเราจะได้ไม่ท้อในบุญท้อในบาปท้อในคุณงามความดีของตนเราจะได้มีเหตุมีผลในการที่จะอธิบายธรรมะที่จะนำไปชี้แจงแสดงของใจได้ดีขึ้นแต่เรื่องของความสงบสงัดเรื่องของการปักหลักในใจอยู่มีภูมิต้านทานเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพราะใจนั้นมีความสงบสงัดลงได้แล้วใจก็จะเป็นหลักเป็นฐานใจก็จะมีเหตุมีผลใจก็จะมีความจริงที่เปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมานุธรรมปฏิบัติก็เห็นความสมควรแก่การปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละท่านเป็นเรื่องของความตั้งใจเป็นเรื่องของความมีเหตุผลเป็นเรื่องที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติโดยตนของตนเอง

หากพยายามที่จะเปิดเผยในความจริงที่มีอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจสุขที่ไหนก็สุขที่ใจทุกข์ที่ไหนก็ทุกข์ที่ใจกังวลใดๆก็ที่ใจเดือดไม่เดือดร้อนไม่ร้อนก็อยู่ที่ใจวุ่นไม่วุ่นวายไม่วายก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการมาฝึกมาปฏิบัติแม้เพียงกำหนดความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องลมยอมได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งกับใจใดทุกสิ่งอย่างงานปฏิบัติจึงเป็นงานที่อธิบายได้หมดเป็นงานที่อธิบายได้หมดไม่ใช่งานคับแคบขัดเคืองเป็นงานที่อธิบายได้หมดธรรมก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานธรรมก็จะปรากฏเป็นเหตุเป็นผลการน้อมนำน้อมนึกความจริงคือธรรมย่อมปรากฏขึ้นกับใจลักษณะของการฝึกฝนอบรมใจของเราก็จะมีหลักทำให้เป็นคนใจการฝึกฝนอบรมใจของเราก็จะมีหลักทำให้เป็นคนใจกว้างไม่เป็นคนใจแคบชอบโดยธรรมชอบโดยวินัยชอบโดยความจริงที่อธิบายได้จิตใจของเราก็จะได้ชื่อว่ามีหลักหวังในความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ฝึกที่ปฏิบัติจะได้เหตุแห่งความสงบจะได้เหตุแห่งความสงัดตามกำลังของความตั้งใจที่มาตั้งใจแล้วก็พยายามจะมากหรือน้อยจะช้าหรือเร็วก็อย่าไปเร่งไปดีไปร้อนในความตั้งใจที่มีอยู่เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องคอยกำกับคอยกำหนดคอยให้เห็นเด่นเห็นชัดในสิ่งที่เราตั้งใจธรรมะปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานธรรมะปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นเป็นเหตุเป็นผลทำในใจของเราก็จะยังวิมุตติหลุดพ้นในปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงและปฏิบัติจริงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายต่อเหตุผลที่จะนำมาตีแผ่มาเปิดเผยและเราก็จะได้ไม่ต้องทนแล้วก็ไม่ต้องอดเพราะความเข้าใจมันปรากฏขึ้นกับตัวเราเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องทนเราก็ไม่ต้องอดเพราะเหตุผลนั้นๆปรากฏอยู่ในใจของเราแล้วมีคำถามมีคำตอบมีความจริงที่ยังรู้อดีตอนาคตมีความจริงที่เปิดเผยได้ในปัจจุบันเราก็จะได้มีเหตุผลเพียงพอสี่สุดของเรานั้นจะได้บอกว่าไม่ต้องทนและไม่ต้องอดเพราะมันรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบปานกลางแล้วชั้นใดก็ดีความจริงที่เราต้องเดินทางก็เหมือนกันถ้าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาธรรมานุธรรมปฏิบัติก็จะสมควรแก่ความตั้งใจนั้นเป็นอย่างเดียวกันหมดเห็นความเป็นสัจธรรมเวลาบรรยายไปบรรยายมาเสียงมันก็ไม่ไปมันก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าสังขารเห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเองความตั้งใจดีแต่ว่าเสียงมันไม่ไปพอเสียงมันไม่ไปมันก็ฟื้นไปมันก็ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เสียงก็ไม่ปกตินี่คือธรรมที่มีอยู่กับชีวิตของการใช้เสียงธรรมะข้อปฏิบัติก็เหมือนกัน พอใช้เสียงมากพอใช้เสียงมากเสียงมันก็ล่มสังขารที่แท้จริงก็เหมือนกันหมดนี่คือลักษณะของสัจธรรมกับชีวิตที่การใช้งานตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดแต่สวดมนต์ทำวัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเวลามาบรรยายธรรมะในเสียงจะไม่ค่อยไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าใช้มันมากแต่เช้านี่คือธรรมะเป็นสัจธรรมซึ่งเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาจะใช้งานอะไรก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เอาให้ได้อย่างใจเจ้าของที่สุดของธรรมก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้ใช้มากมันก็เสื่อมมากใช้น้อยมันก็เสื่อมอยู่แล้วแต่มันก็เสื่อมน้อยชีวิตของจริงที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นศีลเป็นธรรมก็น้อมเรื่องแห่งเหตุผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่โทษโน้นโทษนี้เราพยายามว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราใช้มันมากตั้งแต่โน้นแต่เช้ามาแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็ท่องบทสาธยายพอท่องบทสาธยายเสร็จเราก็มาบรรยายมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้หากเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้ธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการนำธรรมะมาเปิดเผยมาตีแผ่ภายในใจของเราก็จะชอบในหลักฐานและเหตุผลที่มีอยู่การเกิดขึ้นของธรรมแต่ละบทแต่ละ

0: ตอนก็จะเป็นหลักเป็นฐานเป็นความจริงที่ปรากฏได้อยู่กับทุกสิ่งอย่างความเข้าใจของเราก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยการฝึกการปฏิบัติการหล่อหลอมหัวใจแม้ว่าจะไม่ได้อย่างใจเราก็พยายามประคับประคองเบาบ้างหนักบ้างแรงบ้างหยุดบ้างนั่นคือธรรมที่จะยังหมู่คณะเราให้ดีขึ้นอาศัยความเป็นธรรมอาศัยความจริงที่พยายามที่จะประคับประคองความจริงที่มีอยู่ให้ได้หลักได้ฐานได้เหตุได้ผลเห็นชาติการเกิดนี่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่เปิดเผยอยู่ชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์แม้ที่สุดสิ่งที่รักต้องจากเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เมื่อเรามานั่งและมาฝึกและมาปฏิบัติกำหนดได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่ามีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีแนวทางของการฝึกการปฏิบัติที่จะยังตนของตนไม่ตกเป็นทาสให้เป็นไทยเป็นอิสระกับการอยู่คลองเรือนกับการอยู่เป็นคฤหัสถ์วิสัยกับการอยู่เป็นสมณวิสัยทำโดยความหมายก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงเพียรจริงทำจริงทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นชิ้นเป็นสัตว์ข้อวัดปฏิบัติก็เป็นเหตุเป็นผลข้อวัดปฏิบัติก็เป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงเพียรจริงการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นชิ้นเป็นธรรมการได้มาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเหตุเป็นผลคำว่าวิมุตติหลุดพ้นกับใจก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้อาศัยคำจริงคำสัตย์อาศัยข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ชื่อว่ามีความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุแห่งธรรมอาศัยเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏได้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจจึงได้ชื่อว่ามีความจริงกับใจการฝึกฝนการอบรมการฝึกการปฏิบัติ ย่อมได้เหตุแห่งศีลแห่งธรรม การน้อมนำน้อมนึกเอาความจริงใดๆมาพิจารณามาเผยแผ่ก็จะรู้ได้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นความจริงทั้งนั้นอำนาจยศอำนาจเงินอำนาจบริวารก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อำนาจบุญกุศลอำนาจคุณงามความดีเรียกว่ากฎแห่งกรรมคือทำมากเพียรมากเจริญมากก็เป็นส่วนหนึ่งความดีที่มีอยู่อาศัยความตั้งใจที่เห็นความแตกต่างการประกอบกระทำใดๆก็จะเห็นเหตุแห่งธรรมบุญกุศลก็จะน้อมนำไปสู่ความตั้งมั่นในภาคปฏิบัติที่แท้จริงอาศัยการมาฝึกมาฝนมาหยุดอยู่มาทำความเข้าใจได้อยู่อย่างนี้ก็จะเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ซึ่งมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรากฏได้เปิดเผยได้อธิบายได้สำคัญว่าใจเรานั้นต้องสงบและก็เย็นการตีวงกว้างการอธิบายในเหตุผลก็จะปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนมีอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ไทยและไม่ได้อยู่ที่อเมริกามันอยู่ที่ใจเรามันไปอยู่ที่โน่นที่นี่มันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละมันอยู่ที่ใจเราถ้ามันอยู่ที่ใจธรรมมันก็เป็นธรรมถ้ามันไปอยู่ที่อื่นมันไม่เป็นธรรมมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันจำกัดลงที่ใจเจ้าของนี่แหละใจคืออะไรใจคือจิตใจมโนวิญญาณภาษาบาลีภาษานักปฏิบัติตัวผู้รู้รู้เจ็บรู้ปวดรู้สุขรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้หนาวรู้ร้อนรู้ควรรู้ไม่ควรรู้จริงรู้ไม่จริงนั่นคือใจการหยุดอยู่ได้นั้นคือใจการกำหนดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนั่นคือใจการที่รู้ได้พูดได้นั้นคือใจนี่คือธรรมออกมาจากใจการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อหลักฐานในความตั้งมั่นและในความเชื่อมั่นว่าบุญบาปชั่วดีย่อมไม่ผลตามกรรมตามวาระส่วนแห่งโลกกระทำก็เป็นสิ่งที่มีอยู่มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัจธรรมในใจของเราผู้ฝึกและปฏิบัติเราก็จะเป็นคนที่ใจกว้างกับการได้ยินได้ฟังได้รับรู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงการเดินทางนั้นเป็นลักษณะที่เห็นจริงเห็นจังกับชีวิตธรรมะจึงเห็นความเป็นสัจธรรมในชีวิตเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้เราก็เห็นทางออกว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเราพยายามที่จะฝึกและปฏิบัติให้เห็นการไม่เกิดกับใจของเราว่าทำราคะโทสะโมหะทำตัวโกรธตัวโลภตัวหลงให้เบาบางลงแล้วเราก็จะได้เชื่อเป็นบุคคลที่เข้าถึงธรรมะในหลักที่จะพึงปฏิบัติตามขั้นตอนกำลังและเวลาที่มีอยู
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรม

0: ธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
1: ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมาค้นคว้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักการวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้ยึดเอาสิ่งที่จิตกำลังพิจารณาค้นคว้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องกายคตาสติอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิถีจิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนี่ยวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องพิจารณาถ้าหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางผิดเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงแต่สติสัมเพียงแต่จิตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากำหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าเผื่อว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความว่างเมื่อว่างไปได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างฝึกหัดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปานใดก็ตามหรือเจริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะ

ธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติทำอกุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระจ่างแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินโยเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตผู้ที่มีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตย่อมมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งและละเอียดยิบมีพลังที่ไม่หวั่นไหวจิตของผู้ภาวนาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้านิวิทัสสะโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยนิวิทาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรัยอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งเพราะตนของตนกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาละชนีจิตวิญญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตตวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นช่องโหว่ที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิงได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่จะไปเที่ยวยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยึดในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพราะงั้นอุบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกกรรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหว่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้สรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษเราจึงมีการปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกโอกาสที่เราทำความดี

ถ้าจิตของท่านผู้ใดมายึดมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหววิญญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้แม้แต่สำนักทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางเอิญพระท่านนั้นนึกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพลากันล้อมลุกคุกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับทรงพระคุณเจ้าเกิดลำคาญกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข้างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเหล่านั้นมาทรงทำเอาเจ้าสำนักต้องประสบกับความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มาประทับทรงเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดมายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสรณะมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรายึดอย่างเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไหร่เราอยากจะไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆทรงกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเหล้ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ขอให้คำตอบนี้นมัสการถามนี่เป็นปัญหาข้อ2เรื่องเข้าทรงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพรหมลังสีเทพพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไรอันนี้เรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างขวางเป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งยึดพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงโดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและอีกพวกหนึ่งปฏิญญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังพึ่งหลวงพ่อพระพรหมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็คล้ายๆกับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันขอบอกแต่เพียงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานี่แยกออกเป็น2ประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดมีการทรงการประทับทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันๆอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้าโน่นเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการทรงถ้าหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนี้วิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆในเรื่องอดีต

ช่นอย่างสมมติว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ดั้งดูวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขทุกข์อย่างไรอย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อมใสหลวงพ่อหลับตาลงทักนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคุณนี่ไม่มีที่อยู่เลยสั่งฉันมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติญาติโยมนี่จะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบวบผมเพียงสี่ดอกแล้วไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านโมกขลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามลูกความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกบวบผมสี่ดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออโมกขลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้ที่พระองค์ไม่แสดงเพราะไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนไหนแม้หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงด่าไปอันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นนี่อีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าสะกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรผู้ทำกรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอันนั้นประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาหรือยังไม่พร้อมก็ตามแสงยุบยุบยิบยิบจะบังเกิดขึ้นปรากฏในสายตาของท่านผู้นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายหรือแสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มแจ่มกระยิมยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความแจ่มแจ่มและความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกทีว่าคำว่าฌานฌานหรือสมาธินี่เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทหนึ่งสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานฤาษี

สมาธิในฌานฤาษีนี่มาจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌานเพราะไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมณูปนิธานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบฤาษีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวเช่นอย่างเพ่งกสิณก็ไปรู้อุคหานิมิตถ้าเพ่งอสุภกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายตนตัวหายไปหมดภูมิความรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤาษีสมาธิแบบฌานฤาษีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤาษีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤาษีพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บผู้ภาวนาทำสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤาษีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายเอาความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวิตกวิจารขึ้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมาะเจาะกันพอดีความคิดก็คิดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จดจ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อมีวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขย่อมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นฉะนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันกลายเป็นเอกัคคือจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิจารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูดดื่มพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของจิตตามความหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกเมื่อจิตผ่านฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่5จิตถีบตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่5อากาสานัญจายตนะเมื่อจิตหวนที่จะมายึดวิญญาณเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคตรภูญาณสิ่งรู้ของจิตปรากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเหมือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนมรรคเขาตั้งตัวยืนหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆที่ผ่านเข้ามาแม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีความ

คัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตระความรู้ขั้นโลกุตระหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติบัญญัติทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีสมมติบัญญัติหรือสิ่งรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขารเป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนี่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพราะจิตทำหน้าที่กำหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครรู้เห็นธรรมะในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่รู้อยู่โดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประหนึ่งว่าสิ่งผู้รู้สิ่งผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาปรุงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันปรุงขึ้นมาสอนตัวมันเองทีนี้ในเมื่อจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาพนิมิตอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สำคัญไม่มีความเอ็นเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีไอ้คำว่าความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเราสูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะถ่วงดวงจิตของเราให้ต่ำลงคำว่าบุญบาปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรมังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสำเร็จพระนิพพานบุญบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นนิยตามิจฉาทิฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พองั้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังเอาปัญหาต่อไปการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทำบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอบเขตจำกัดเพียงแค่ว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วปิณโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรหน้าบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพร้าอนาถาคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่านว่าทำบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในเมื่อจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในโบสถ์ฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหน

ก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็อ้าวทำไปก็เขาแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหาย

มีสภาภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตอย่างแจ่มชัดแม้สมาธิในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสสนาทีนี้สมาธิในอริยมรรคที่ใช้การได้หมายถึงสมาธิที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือระลึกตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทำหน้าที่พิจารณาสภาวะธรรมเรื่อยไปเจ้าสติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรครูปร่างของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเองเป็นรูปร่างของจิตถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจารสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายทำไมจึงนิ่งหายไปเร็วนักที่พิจารณาพิจารณาภาวนาพุทโธหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อมันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องกายขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆซ้ำๆซากๆเดี๋ยวเกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจะภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติธรรมโดยภาวนาพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเสร็จมานี่เมื่อนั่งปฏิบัติคราวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดทุกข์เหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โพรงจมูกเป็นอาการที่เราข่มจิตบังคับจิตให้มันหยุดนิ่งหน้าที่ของเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจะพิจารณาก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่ว่าทำสติอย่าไปมีอาการข่มจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก้ก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นพระโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เช่นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกย่องพระซะจนเลอเลิศเอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากำลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงนิดเดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนากำหนดดูรูปนามขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้องโดยปกติการบริกรรมภาวนาถ้านานๆไปตอนแรกนี่จิตสงบดีแต่ทำไป

มากมากพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นจิตเขาต้องการทำงานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไม่พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดถ้ามันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทำจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสำรวมกายสำรวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิและนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเครียดโดยเฉพาะมาเครียดที่กล้ามเนื้อที่ตาขอถามหลวงพ่อว่าอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเอามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิถีจิตที่มาคิดมาพิจารณาเนี่ยมุ่งหน้าที่จะข่มจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามนึกคิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบนะอย่าหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนาก็บริกรรมเรื่อยไปจิตมันจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่อริยสัจบ้างซึ่งสุดแท้แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทำบุญแล้วไม่ต้องตรวจน้ำแต่ทำจิตให้นิ่งแล้วแล้วเลิกกุศลส่วนกุศลอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้อุทิศให้แก่ผู้ใดก็นึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าทำด้วยตนเองเราจะปรารถนาอะไรปรารถนาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งสัตยาธิษฐานอธิษฐานจิตปรารถนาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาของเราให้แก่กล้าขึ้นปัญหาต่อไปขอหลวงพ่อช่วยขยายความคติธรรมของหลวงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกความหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะในขั้นที่ฝึกหัดเช่นอย่างเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่บางทีเรากำหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กำหนดไว้ที่กลางอกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผลอๆแล้วมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆ นี่จิตมันก็ออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างแต่ที่ท่านว่าจะส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูความเจ็บหัวเข่าหรือเหน็บชาได้ชื่อว่าพิจารณาจิตถูกหรือไม่พิจารณาความเจ็บท่านนั้นพิจารณาเวทนาเพราะความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ความเหน็บชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกำหนดจิตลงรู้ที่นั้นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาแต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี้การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดจิตที่กำลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเข่ามันเจ็บมันเกิดเหน็บชา

แม้จะเป็นการพิจารณาหัวเข่าแต่เราจะชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรากำหนดจิตรู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กำหนดกายไม่ได้กำหนดอะไรเป็นได้เพียงกำหนดจิตอย่างเดียวขณะที่จิตกับกายยังมีสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมดกายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาจิตในจิตนี่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นเพราะจิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัดความฟุ้งซ่านของจิตจะเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความสติสัมปชัญญะมีพลังงานเพียงพอแล้วแม้จิตจะมีความคิดอยู่ถ้าสติสามารถตามรู้ทันความคิดที่คิดอยู่ทุกวาระจิตได้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้คำถามนี้เวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรการแก้ก็ฝึกหัดทำสมาธิให้มากๆทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหความโมโหที่หลังมันเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนนี่หนูหมั่นทำสมาธิพอสมควรแต่มาระยะหลายเดือนหลังมานี้ทำสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทำไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมารสำหรับมาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาจิตสงบมีปีติมีความสุขเรามีความพอใจความหมั่นขยันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่อมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึ้งถึงคุณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หรือการทำบุญทำกุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตือรือร้นให้กับอยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับอยากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อจิตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอันนั้นจิตเขากำลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแต่เราสามารถที่จะนึกคิดได้อยู่อันนั้นจิตยังไม่สงบอย่างแน่นิ่งการจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปถ้าจิตยังดูลมหายใจลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวทีนี้ว่าจิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิจะเพิ่งรีบนั่งออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทำสติกำหนดคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิด

เกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนกับบริกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วเราทำสติตามรู้ไปตามรู้ไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้มีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วหรือไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเราทำสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและทุกรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศมาแล้วในตอนต้นไงขอกราบนมัสการถามว่านั่งสมาธิแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะข่มกิเลสขณะหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทำจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยจะค่อยหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝึกฝนให้จิตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกหัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทำให้กลัวจะทำอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วฝึกหัดทำสมาธิทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงอย่าคลอนแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรงก่อนที่จะเกิดการทรงนั้นเขาก็ทำสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทำสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้นอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณมาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสร็จแล้ววิญญาณเข้าทรงจนเต็มแก่ตัวเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาปีติในความสุขตรงที่เขาต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์ผู้ทำพิธีทรงสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เคยทรงก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาทรงเขาก็กำหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับพระศิวะใครจะแน่กว่ากันเขาก็กำหนดจิตเพ่งดูอยู่สักครู่หนึ่งร่างพระศิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วตะโกนหาพระศิวะก็ไม่มีเมื่อเรามั่นต่อพระพุทธธรรมประสงค์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาร่างทรงมันเข้ามาทรงเราไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้กระผมปฏิบัติยาอยู่ประจำคือยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูปร่างเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกระโหลกศีรษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกบ่ากระดูกซี่โครงและกระดูกอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้การเป็นการพิจารณาอัตถิกรรมฐานทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นและสิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นแล้วนิ่งอยู่สมาธิขั้นได้อุคคหานิมิตแต่ถ้า

มองไปที่ตรงไหนมองเห็นแล้วเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดลงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐาน ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่แหละดีการตั้งศาลพระภูมิเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งศาลพระภูมิในบ้านอันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจำเป็นและไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิถ้าหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้งเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันจะได้ไปสวรรค์ข้อ3เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคู่อาฆาตเช่นอย่างนายกทะเลาะกับนายขอทีนี้นายกฟันคอนายขอขาดจิตอาฆาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังผูกกรรมจองเวรกันอยู่อันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมจิตที่มีความพยาบาทอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเช่นอย่างเราเองไปทำผิดกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทำร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราในเมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาฆาตกันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมจองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดพบกันเมื่อไหร่ก็ล้างแค้นกันเหมือนนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดิ่งลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้วว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดิ่งลงไปมันล้างไม่อยู่เพราะในเมื่อจิตเกิดสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดิ่งลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองเพื่อนของโลกพาไปปฏิบัติธรรมกายเคยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวพุทโธประเดี๋ยวสัมมาอรหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพุทโธมา10 กว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทำอย่างไรดีโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุทโธจะเอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ต้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาพุทโธมาตั้ง10 ปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพุทโธไปนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถหนุนให้จิตเกิดความคิดเพราะฉะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้เขาอยู่ไปถ้าหากเขาทิ้งพุทโธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปเจตที่พิก

0: คิดไปนั่นเปรียบเหมือนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็เลื้อยออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องแล้วมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราะความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดประเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซเมื่อจิตผอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นจิตขี้เกียจแม้ทำจิตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู่มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วพรอาหารของมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกำลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วที่จิตมันคิดเองถ้าเราภาวนายบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึงสองอย่างภาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปเพราะเขาหาของเขาเองหน้าที่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอิริยาบถเนืองๆกับการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติดีและการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอการเจริญสตินอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญสติในท่านั่งถ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะนึกว่าอย่างหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาเจริญภาวนาพุทโธเวลาเดินว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุทโธจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งและท่าเดินให้มันแน่วแน่เดิมบิดาเคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่และท่าบทจะลดจอนผ่อนโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบุตรหลานจะผ่อนโทษให้ด้วยการทำบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทำให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยู่อาจจะย่อนลงก็ได้การทำดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรมหนักให้เป็นเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบลงพอดีเพราะหมดปัญหาที่จะตอบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ที่กำหนดได้ที่รู้ได้เข้าใจชัดซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักของสติของสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะกล่าวได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้สุขุมก็รู้การกำหนดในข้อปฏิบัติก็คือการกำหนดในใจของตนเองซึ่งจะเห็นความหยาบความละเอียดความแตกต่างด้วยภูมิธรรมภูมิ

ปัญญาก่อนฝึกขณะฝึกย่อมมีความรับรู้รับผิดชอบแตกต่างกันเมื่อมีความรู้ความรับผิดชอบแตกต่างกันกล่าวได้ว่าเป็นบาดฐานเป็นรากฐานของความมั่นคงของสติสัมปชัญญะที่พยายามกำหนดให้รู้อาสวะกิเลสของตนเองว่าตัวอาสวะกิเลสของเรานั้นมีตัวไหนบ้างที่ยังหยาบปานกลางที่ละเอียดพึงกำหนดได้ในส่วนที่กล่าวว่าอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษเวรภัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งกล่าวโดยในเรียกว่าอาสวะกิเลสกำหนดได้ในเหตุเหล่านี้รู้ได้ในเหตุเหล่านี้ว่าตัวสวะกิเลสนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวสวะกิเลสนั้นมีความจริงเป็นอย่างไรความหยาบความละเอียดความรู้ตื่นลึกหนาบางเพ่งเพียรพิจารณาแผดเผาจนจิตใจของเรานั้นสุขุมเยือกเย็นหนักแน่นพอจึงกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่ากิเลสตัวหยาบตัวละเอียดของเรานั่นเองการปราบปรามกิเลสตัวหยาบตัวละเอียดนั้นต้องอาศัยกำลังของสมาธิตัวสงบตัวสงัดของเราซึ่งกล่าวว่าความสงบความสงัดเป็นความจำเป็นของการฝึกการปฏิบัติจะมากจะน้อยก็ต้องทำจะเก่าจะใหม่ก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความแม่นยำในจิตใจของตนเองสมถะธรรมทำยังความสงบกับใจให้เกิดขึ้นด้วยอุบายด้วยวิธีทางด้วยลักษณะใดที่แยบคายซึ่งกล่าวว่าโยนิโสมนัสสิการทำไว้ในใจโดยแยบคายนั่นก็หมายความว่าการมั่นกันกรองตึกตรองให้ละเอียดให้สุขุมให้เยือกเย็นกับเหตุนั้นสิ่งนั้นความจริงของธรรมนั้นจึงจะปรากฏขึ้นกับใจข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราถึงจะเด่นชัดขึ้นกับใจความชอบด้วยศีลด้วยธรรมจึงจะปรากฏขึ้นกับใจการตามระวังรักษาการทำความเข้าใจโดยสาระโดยแก่นแท้จะพึงได้เหตุแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปตามดูตามรู้ตามสังเกตตามทำเหตุให้เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธรรมกับใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตการกำเริบกิเลสของตัวเองสังเกตการกระเพื่อมของกิเลสตัวเองแล้วจะรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรตัวนั้นคืออะไรการพิจารณาหาความแก้ไขก็คือเห็นโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นโทษในสิ่งที่มีอยู่ที่รักษาไว้ด้วยดีด้วยดีความอำนาจตัวราคะโทสะโมหะอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนี้ถ้ามันยังสิงอยู่ในใจเราได้มันก็ยอมเห็นความมืดบอดของใจตลอดเวลาเห็นความตกต่ำความหยาบของใจอยู่ตลอดเวลายิ่งมีอารมณ์โมโหโทโสสิงอยู่ในใจ
พึงรู้ได้

เกิดว่านั้นแหละคือสิ่งที่บอกเหตุว่าความเสื่อมความหายนะของใจเจ้าของมันเกิดขึ้นเมื่อเรากำหนดรู้กำหนดระลึกรู้ด้วยอาการที่เกิดอยู่เหล่านี้เท่ากับเรานั้นทำความสะอาดทำความเข้าใจทำความระลึกรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่กำเริบเพราะเรานั้นกำหนดได้ในเหตุนั้นนั้นที่เกิดขึ้นกำหนดได้ในผลนั้นนั้นที่มีอยู่กำหนดได้ในความจริงนั้นนั้นที่ปรากฏจึงจะดูด้วยเหตุด้วยผลที่ปรากฏจริงแจ้งกับใจข้อปฏิบัตินั้นนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชอบทำเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเรากำหนดอยู่ทุกอุบายทุกวิถีทางที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่มาเป็นเครื่องผูกมัดด้วยใจที่สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อเราสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของใจธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีในเป็นอย่างเดียวกันการเข้าถึงธรรมการเข้าถึงความจริงเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยเหตุและผลเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปธรรมะปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นความเป็นกลางลักษณะของการรู้ละวางในใจของตนก็เกิดขึ้นลักษณะของคำว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางในใจของตนยอมเกิดขึ้นชอบด้วยเหตุชอบด้วยผลชอบด้วยความจริงคือธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปความจริงนั้นก็จะเห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยที่เกิดกำเริบกิเลสตัณหามายาของใจการควบคุมใดๆก็จะดีขึ้น การน้อมเข้ามาสู่ใจก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งวิบากกรรมให้ผลด้วยอำนาจอื่นใดที่กำลังของการฝึกอ่อนแอเมื่อสติสัมปชัญญะอ่อนแอลงเมื่อไรสิ่งเหล่านี้ยอมเกิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปสิ่งเหล่านี้ยอมเกิดได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งกล่าวโดยในว่าสติอ่อนแอสัมปชัญญะอ่อนแอเมื่อสติอ่อนแออะไรมันก็ชักจะตกต่ำตามไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้การตามระวังรักษาการทำความเข้าใจในหลักในฐานในเหตุในผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกซึ่งความจริงกับใจข้อปฏิบัติใดๆจึงเห็นจริงแจ้งกับใจที่มีอยู่การตามดูตามรู้ตามสังเกตตามทำความเข้าใจในเหตุนั้นๆก็จะเป็นเรื่องที่บ่งบอกด้วยความจริงกับใจการฝึกฝนการอบรมบ่มใจของตนก็จะดูว่ามีเหตุผลเพียงพอกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะเห็นได้ในใจของตนเองก็จะรู้ได้ในใจของตนเองว่ามีความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์มีความจริงที่เป็นอรรถเป็นธรรมที่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจในเหตุนั้นๆที่มีอยู่การเกิดขึ้นของศีลของธรรมจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกในภาคปฏิบัติซึ่งตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้เมื่อตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้การเกิดเหตุของศีลของธรรมก็ปรากฏด้วยลักษณะอย่างนี้เพียรเพ่งแผดเผาพยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ทนอยู่สิ่งที่กล่าวว่ารู้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดปานกลางจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากใจของการฝึกฝนอบรมข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงเป็นธรรมอยู่ตามระวังรักษาตามดูตามรู้ตามสังเกตจิตใจของตนเองว่าตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเกิดขึ้นกับใจของเราในลักษณะอย่างไรมันอยู่กับเราในลักษณะอย่างไรประเภทที่คอยแสดงออกหรือประเภทที่

อย่างที่รู้กันนั่นแหละสันดานมันมีอยู่มันก็ค่อยผุดออกมาตามโอกาสตามวาระเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พยายามกำหนดให้ระลึกรู้อยู่ตลอดเมื่อตามระลึกรู้อยู่ตลอดความจริงคือธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานความจริงคือธรรมก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนซึ่งกล่าวว่าธรรมะปฏิบัติอันจะนำพาไปสู่ความหลุดพ้นด้วยเหตุผลที่เป็นศีลเป็นธรรมก็ยอมได้มรรคได้ผลในความตั้งใจที่จะมีอำนาจต่อรองมีอำนาจควบคุมมีอำนาจที่จะต่อรองมีอำนาจที่จะควบคุมให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติว่าตัวโลภนั้นมีลักษณะอย่างนั้นตัวหลงมีนั้นมีลักษณะอย่างนั้นตัวโกรธนั้นมีลักษณะอย่างนั้นถ้าควบคุมดูแลโลภโกรธหลงได้ก็จะเห็นเหตุแห่งความจริงในใจของตนเองว่าทุกโทษเวรภัยที่มีอยู่ดูได้เข้าใจชัดรู้ได้เข้าใจชัดเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจได้ว่าทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจของเรานั้นรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาตัวไหนมันกำเริบตัวไหนมันผิดปกติเรารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นกล่าวได้ว่าเป็นการควบคุมเป็นการกำจัดสิ่งที่อยากออกจากใจของตนเองสิ่งที่ผุดขึ้นกับใจนั้นเป็นสิ่งที่เห็นจริงเห็นจังว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อาการที่ยึดอาการที่ถืออาการที่สำคัญผิดยึดถือสำคัญผิดนั่นเป็นสิ่งที่บอกเหตุที่เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจจะยังความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นกับใจข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงอาศัยความละเอียดที่คอยสังเกตคอยสังกาอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นฝ่ายโทษนะมันเป็นฝ่ายโทษนะโลภโกรธหลงมันเป็นฝ่ายโทษราคะโทสะโมหะมันก็เป็นฝ่ายโทษสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวก่อกรรมก่อเวรสิ่งเหล่านี้คือตัวไม่รู้จักจบจักสิ้นให้เรารู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่ไฟเผาใจเจ้าของตลอดจิตใจของเราน่ะลุกเป็นฟืนเป็นไฟจิตใจของเราน่ะลุกเป็นฟืนเป็นไฟให้เรากำหนดได้ในทุกโทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านี้ปัญญาของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ทางในการลดละและแก้ไขในที่สุดก็จะเป็นไปเพื่อการย้ำเตือนสอนตนได้ตลอดเพื่อการย้ำเตือนสอนตนเองได้ตลอดสิ่งที่บ่งบอกด้วยเหตุศีลด้วยธรรมก็ปรากฏขึ้นข้อวัดปฏิบัติที่อาศัยหลักแห่งความสงบสงัดก็เกิดขึ้นเช้าเที่ยงเย็นวันอื่นใดเวลาอื่นใดที่เราถนัดเราก็จะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้อยู่เป็นหลักเป็นฐานอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับการอยู่รู้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับการรู้สิ่งที่สัมผัสใดๆก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยความจริงคือธรรมในใจของตนเองปัญญาธรรมขันติธรรมจะเป็นไปด้วยความกลมกลืนกันการจะลดละการจะฝืนการจะข่มการจะเพิกถอนใดๆก็จะง่ายกับการตั้งใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาดูเหมือนว่าเรานั้นไม่มีอะไรเพราะมันไม่ต้องการอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรความในใจของเราก็เย็นขึ้นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สัมผัสทำในใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สัมผัสเหตุแห่งธรรมเหตุแห่งศีลเหตุแห่งภาวนาก็จะปรากฏโดยหลักโดยฐานโดยเหตุโดยผลเพียงพอกับความตั้งใจการลดได้การละได้การฝืนได้การข่มได้ก็ยอมได้เชื่อว่าเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติโดยเนื้อแท้นั้นจะเห็นจริงแจ้งกับใจจะเห็นความเป็นธรรมกับใจสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นธรรมกับใจ

0: สิ่งที่ชี้ชัดเห็นชัดน่ะเป็นธรรมกับใจการลดละและการวางได้จึงเป็นสิ่งที่ชอบทำข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพออันจะนำพาไปสู่ความตั้งมั่นและมั่นโดยเหตุโดยผลกับความเข้าใจข้อวัดปฏิบัตินั้นๆได้ชื่อว่าเป็นธรรมความเห็นจริงแจ้งกับใจก็จะปรากฏขึ้นโดยหลักโดยฐานการปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อมีเหตุผลพอกับการที่จะขัดเกลาตัวกิเลสตัวตัณหาตัวมายาตัวทิฏฐิตัวสำคัญผิดในใจเจ้าของว่ามันช่างกระด้างกระเดืองมันช่างดูแข็งกล้าเกินไปจนไม่มีหลักธรรมเชื่อมันจนกลายไม่มีเหตุผลกับใจเจ้าของจนเป็นเรื่องซึ่งหน้าดื้อรั้นทิฏฐิมานะเมื่อปัญญาธรรมเกิดขึ้นกับใจแล้วการเพิกถอนการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดได้การสังเกตสังกากับสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอยู่หลักปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อการลดละและก็วางได้ในที่สุดอาศัยเหตุในความสงบสงัดอาศัยเหตุในความตั้งมั่นในใจทุกวันที่มีโอกาสวันเวลาจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นหรืออื่นใดที่ถนัดที่ไหนเมื่อไรมากน้อยอย่างไรเมื่อมีความจงใจตั้งใจที่จะเผาใจย่างที่จะขัดจะเกลาที่จะวางที่จะละที่จะเลิกที่จะเพิกถอนกับใจเจ้าของย่อมเป็นสิ่งที่งามสำหรับผู้ปฏิบัติการขจัดเสียซึ่งความอยากความดื้อรั้นในใจก็จะหมดไปสิ่งที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมก็จะเข้ามาแทนที่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างงานปฏิบัติจึงเป็นงานที่ฟังลกรากด้วยความมีเหตุผล
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่

0: ด่ายังมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: นาฬิกา3นาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะคะพรุ่งนี้ก็คงจะมีความหนาแน่นในเรื่องของเส้นทางที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณพจนาธนธนากุลนะคะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ
2: ่
3: านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดนะคะทาง M-Court News FM 100.5 ติดตามได้ผ่านทางช่องทางนี้แล้วก็ส่งข้อความมาทักทายเราสองคนได้ค่ะและอีกช่องทางนึงก็คือ LINE @นะคะ M-Court News ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ได้พบกับแอนด้วยนะคะนานๆจะมาเจอกันทีแล้วก็เป็นครั้งแรกของรายการนี้กับเราสองคนปกติจะเจอในการทันข่าว
3: ค่ะเมื่อวานก็ยังคุยกับคุณขวัญกมลพรเจ้าของรายการบอกว่าวันนี้เราสองคนก็จะยึดรายการไปชั่วคราวก่อนนะคะ
2: ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณขวัญมานะคะ สำหรับเรื่องของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะ Daily News นะคะขอเริ่มต้นกันที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะคะแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานค่ะสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินณศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
3: ขณะที่มติชนนะคะกรอบบนสุดนะคะเป็นภาพข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะ
2: พาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะเป็นเรื่องของข่าวอาชญากรรมที่หลายท่านคงจะติดตามกันอยู่นะคะแชร์ไอ้ปองไอ้ธงฆ่าพี่น้องพฤติกรรมโหดสังหารยกครัวพ่อแม่ลูกตำรวจเจ๋งลากคอเพื่อนเพิ่มได้อีก2จี้ประหารอนุทินซัดทำอัปมงคลมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูจุดพบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ
3: ขณะที่มติชนนะคะฝากขัง4มือฆ่าอำพราง5ศพศาลไม่ให้ประกันส่งนอนคุกนายกนำตรวจจุดเกิดเหตุลั่นลงโทษหนักฆาตกรเหี้ยมศาลไม่ให้ประกัน4ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพพัทยานายกนำลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองลั่นไม่ลดโทษฆาตกรอุกอาจย้ำโทษหนักถึงที่สุดสั่งตำรวจเร่งทำสำนวนรัดกุมประสานอัยการเดินหน้าคดีเร็วที่สุดและมีภาพที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสภ.ห้วยใหญ่ควบคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปดำเนินการฝากขังต่อศาลพัทยาโดยศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันเมื่อวานนี้ค่ะ
2: ส่วนคดีที่ฮิ้วไอไปที่ญี่ปุ่นนะคะและอัยการไม่สั่งฟ้องค่ะก็มีพาดหัวข่าวใน Daily News เพราะว่าน้องเทียนเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วนะคะรับน้องเทียนถึงไทยปส.โรจน์เชิญตัวสอบขยายผลค้ายาข้ามชาติถึงไทยแล้วน้องเทียนเหยื่อฮิ้วยาไอไปญี่ปุ่นหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องตำรวจปส.รับตัวถึงสนามบินคุมเข้มให้ปากคำด้านผู้บัญชาการปส.เผยออกหมายจับแล้ว2รายค่ะ
3: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะด้านรัฐบาลวิศวะรับมือวิกฤตโลกอนุทินยกกำลังประเทศสู้เดินหน้ากระจายมั่งคั่งนำเบิร์ธเดย์ประพัดคุยสื่อปรับครม.ช้าๆนี้กรวีลั่นภูมิใจไทยไร้รอยร้าวพรรคประชาชนฮึ่มยื่นซักฟอกแน่อิงโพสต์สยบดีลลับอนุทินชูรัฐบาลวิศวกรรับมือโลก

0: กฤตตอบกลับสื่อปรับครม.ช้าๆนี้กรวีลั่นภูมิใจไทยไร้รอยร้าวพักประชาชนแฉคนในภูมิใจไทยไม่เชื่อมือครม.ลูกเทพหึ่มยื่นซักฟอกภายในปีนี้อิงโพสต์ยันไม่มีดีลลับเปลี่ยนนายกค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดครบ77ปีของนายประภาสโพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยโดยมีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกับส.ส.ของพรรคร่วมงานอย่างคับคั่งที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
1: ส่วนประเด็นข่าวการเมืองของ Daily News ค่ะพรรคขมลฉะสีหนูเมินทุกประชาชนเฮิ่มยื่นสักฟอกแน่ตีมื่นปัดปมหัวสบลุ้นเปิดสภาสิงหาคมพรรคขมลประกาศปีนี้ยื่นสักฟอกรัฐบาลแน่อัดสีหนูสุขนิยมไม่รู้ว่าประชาชนเป็นทุกข์แค่ไหนพูดมาได้ไม่เกี่ยวข้องกับหัวสบค่ะ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะสอทอนัดถกกรรมการกลาง6สิงหาคมลุ้นหรือบรรจุข้าราชการทุจริตกรรมาธิการชี้แก้คะแนนก่อนชงกสทมท4ยกระดับสกัดโกงสอบวรสิทธิ์ขีดเส้นสทยกระดับสอบท้องถิ่นโปร่งใสยึดสูตร7-30-90วันปิดช่องโหว่ทุจริตเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้โอกาสคนเก่งอย่างเป็นธรรมสทแจ้งนัดประชุมกรรมการกลาง6สิงหาคมนี้ค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปรียบกวนโกงสอบขบวนการตึก5ชั้นระดับสูงถึงล่างสทชงนายกสั่งกวาดล้างนายหน้าแสบเปิดขบวนการโกงสอบมโหฬารเหมือนตึก5ชั้นอัศพลนำทีมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบลุยตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้ทำเป็นขบวนการค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการชงซุปเปอร์บอร์ดหนุนกระจายอำนาจโรงเรียนสท.เปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่ถึง25สิงหาคมผุดซุปเปอร์บอร์ดนายกนั่งประธานค่ะ
1: ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายของ Daily News นะคะมีภาพของน้องฮารุนโซโล่ค่ะคณะครูกับคณะนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดภาพอดีตของฮารุนโซโล่พร้อมทั้งแต่งกลอนไว้อาลัยเพื่อสดุดีคุณงามความดีให้กับเด็กรุ่นน้องยึดถือเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ขณะที่มติชนนะคะเป็นภาพข่าวสุดท้ายค่ะจับมือทักทายนะคะนายขจิตชัยนิยมว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต3พรรคประชาธิปไตยใหม่และนายอธิการแก้วเครือศรีลูกเขยนายหลังธุรพลอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่เสียชีวิตจับมือทักทายระหว่างรอสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3ณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นี่ก็เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนะคะมากันที่ประเด็นข่าวกันเลยละกันเพราะว่าคดีนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะติดตามกันอยู่นะคะก็คือคดีของเหตุการณ์ที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียพี่สาวเนี่ยวัย22น้องชายวัย17หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะคะก็ช่วยกันตามหาจนกระทั่งไปจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็สารภาพออกมานะคะว่าเขาได้ปลิดชีพ2พี่น้องไปแล้วแต่ที่น่าตกใจก็คือ2คนเนี้ยเขาไม่ได้ลงมือปลิดชีพเฉพาะแค่2พี่น้องชาวรัสเซียไปเจอค่ะห่างไปอีก2กิโลเมตรก็ไปเจออีกหลุมนึงที่ฝังเอาไว้มีพ่อแม่ลูกอยู่ในหลุมเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวนายป๋องกับนายธงได้แล้วแล้วก็คุมตัวมาดำเนินการสอบสวนต่อนะคะพอไปขุดหลุมไปเจอทั้งหมด5ศพด้วยกันตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ค่ะก็คุมตัวทั้ง2คนที่ก่อเหตุฆ่าฝังดินส่งฝากขังศาลก็สอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนเลยนะคะทั้งสองคนก็มีสีหน้าอ่อนล้าส่วนป้าของนายป๋องเองเนี่ยก็เอาอาหารมาเยี่ยมสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าทางครอบครัวเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวหลานชายเนี่ยโตมากับครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงติดคุกเข้าออกมาแล้วก็หลายครั้งพ้นโทษออกมาล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองค่ะสัญญาว่าจะกลับมาทำงานเลี้ยงดูแม่และป้าแต่พ้นโทษออกมาค่ะก็กลับกลายเป็นว่ามาร่วมก่อเหตุโหดร้ายอีกสร้างความเสียใจผิดหวังให้กับครอบครัวคุณป้าบอกยืนยันเลยนะคะว่าจะไม่ประกันตัวไม่มีหลักทรัพย์และรับไม่ได้กับการกระทำพร้อมกังวลว่าหากว่าได้รับการปล่อยตัวเดี๋ยวจะออกมาก่อเหตุซ้ำแบบเดิมอีกก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งป้าบอกว่าพ่อของนายป๋องกับตัวนายป๋องนี่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าตัวนายป๋องเองตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็

ถูกพ่อกระทําความรุนแรงยังไม่ถึงขวบนึงอ่ะคุณสัจจิธรโยนเขาก็ขึ้นไปบนหลังคานี่คือสิ่งที่พ่อทํานะคะยังไม่ถึงขวบเลยนะกับพี่น้องก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วพ่อเนี่ยไม่ได้มีอาชีพอะไรแบบจริงๆจังๆอาชีพหาเลี้ยงก็คือการไปขโมยของของคนอื่นไปขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นมาขายแล้วก็สอนลูกให้ทําแบบเนี้ยถ้าหากว่าลูกไปถูกจับได้เคยนะเคยที่ในป๋องเนี่ยไปจับได้ถูกจับ

0: ทั้งนี้ค่ะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยก็ไปฝากขังนะคะตัวของนายธงหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยก็มีการขอโทษแล้วก็ขอโทษบรรดาครอบครัวเหยื่อโดยเฉพาะครอบครัวเหยื่อ3คนที่เป็นพ่อแม่ลูกนะคะเนื่องจากว่าเขารู้จักกันค่ะโดยอ้างว่าในป๋องเป็นคนบังคับให้ทำถ้าไม่ทำครอบครัวของนายธงก็จะถูกทำร้ายไปด้วยซึ่งคดีนี้จับได้ครบทีมแล้วคือ4คนด้วยกันนะคะก็คือมีตัวนายป๋องนายธงนายบอลแล้วก็นายฟลุ๊กค่ะตำรวจบอกว่านายธงให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุกับนายป๋องก่อเหตุอุ้มฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียชิงรถจักรยานยนต์อันนี้คือเขาก็สารภาพว่าจุดประสงค์คือต้องการรถจักรยานยนต์นะคะโดยพฤติกรรมค่ะคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เขาไปลวง3พ่อแม่ลูกเลยนะคะโดยการที่เขาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจไปขอตรวจค้นแล้วก็จี้บังคับเอาไปยิงค่ะก่อนที่จะขุดหลุมฝังดินแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ชำแหละฝังดินหลบหนีความผิดนะคะก็ยอมรับว่าก่อเหตุเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับนายป๋องกับนายปอนแล้วก็นายฟลุ๊กโดยร่วมกันอ้างเป็นตำรวจอันนี้คืออีกคดีหนึ่งแล้วนะ3คนพ่อแม่ลูกนะคะย่านแอมบาสเตอร์ก็ไปทำแบบเดียวกันโดยการอ้างค่ะว่าเขาเนี่ยได้มีการไปเป็นตำรวจจะไป เรียกว่าทวงหนี้ไปทวงหนี้ถึงบ้านนะคะจุดประสงค์ที่เขาต้องการคือต้องการไปชิงรถกระบะค่ะเพื่อไปรับใช้ส่งยาเสพติดเหยื่อเนี่ยถูกสังหารโหดแก๊งนี้มีถึง5คนนะคะนอกจากนี้ในป๋องสารภาพเพิ่มเติมในคดีของชาวรัสเซียบอกว่าลงมือยิงฝ่ายชายเนี่ยแล้วก็ทำร้ายฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตเพราะว่าเหยื่อต่อสู้ขัดขืนส่วนคดี3พ่อแม่ลูกเป็นคนยิงผู้เป็นสามีส่วนนายปอนเป็นคนยิงแม่และลูกนะคะก่อนจะช่วยกันเอาศพลงไปในหลุมฝัง3เมตรอะค่ะเพื่อจะซ่อนอำพรางคดีด้วยซึ่งญาติของเหยื่อ3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาบอกว่ามีการแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาดำเนินการค้นหาตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนพยายามโทรศัพท์หามาโดยตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าทางคดีถ้าไม่มีคดีนี้ตำรวจไม่ไปตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียและจับในป๋องกับในทงไม่ได้เขาก็คงจะยังไม่รู้ค่ะว่า3พ่อแม่ลูกนั้นหายไปไหน
1: ค่ะก็เป็นการขยายผลที่ยังคือก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะมีคดีอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม
0: ่คือตำรวจยังบอกเลยค่ะว่าเชื่อว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคดีที่เขาก่อเหตุมาเนี่ยประมาณ 2-3 คดีแต่ย้ำอีกครั้งนะในป๋องเพิ่งพ้นโทษมา2เดือนนะยังมีอีก 2-3 คดีนี่โหดร้ายมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องใช้คำว่าโหดเหี้ยมด้วยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวก่อนที่จะลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะว่าจะต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับและแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษสูงสุดงานนี้จะต้องย้ำกับตำรวจขอความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากถ้าถามว่าผมจะลงพื้นที่ไปทำไมก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดของเขาและต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องอำนวยความสะดวกให้กับเขาและจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบจุดพบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและจุดพบศพ3แม่ลูกนะคะพร้อมติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองโดยมีนายนฤทธิ์รินำณขออภัยค่ะโดยมีนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมด้วยค่ะนายอนุทินบอกว่ากรณีผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำจำเป็นต้องทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายและกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนส่วนกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดนั้นประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการ

0: ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายและไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดโดยจะไม่ให้มีการประกันตัวและสั่งการให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนอย่างรัดกุมเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทุกประการค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับยกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายที่สุพรรณบุรีช่วงเช้าอ่ะนายกมีไปสุพรรณนะคะและจริงๆเนี่ยจะอยู่ทั้งวันเลยแต่พอมันมีคดีนี้เกิดขึ้นนายกบอกว่าขอยกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายแล้วก็จะรีบเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีเพื่อมาติดตามคดีนี้เองนะคะซึ่งนายกบอกด้วยคำหนึ่งนะว่าเป็นเรื่องอัปมงคลวันเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่นายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะเทวสุวรรณใช่ไหมคะก็เป็นวันมงคลนะแต่ก็มีเหตุการอัปมงคลที่เหตุการณ์เนี้ยเขาไม่ได้ฆ่าแค่เฉพาะ2ครอบครัวนี้เท่านั้นแต่ก็เหมือนกับการฆ่าคนไทยทั้งประเทศจากภาพลักษณ์ที่สูญเสียไปเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปอย่างชาวรัสเซียเนี่ยค่ะครอบครัวเขาอยู่ในประเทศไทยมา7ปีอ่ะค่ะทํามาหากินทําธุรกิจในประเทศไทยเข้าออกประเทศไทย40กว่าครั้งไม่ได้เรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแต่เรียกว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคดีนี้ตามกันต่อค่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต้องไปดูต่อว่าเขายังก่อเหตุอะไรยังไงที่ไหนอีกหรือเมื่อไรอีกหรือไม
2: ่
1: และ4คนนี้เข้าไปรู้จักกันเป็นเครือข่ายในคุกอะค่ะนี่เป็นเรื่องที่ต้องตามด้วยว่าคดีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะถึงขั้นประหารชีวิตอย่างที่หลายหลายคนเรียกร้องหรือเปล่านะคะมากันที่อีกคดีหนึ่งอุกอาจเหมือนกันหลายท่านก็คงจะติดตามอยู่นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นที่เกิดในวัดบึงทองหลางในวัดเลยนะคะวัดบึงทองหลางอยู่แถวลาดพร้าวอะค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีการยิงกันภายในงานศพค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่านอกเหนือจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนคนก่อเหตุค่ะก็มีการยิงเนี่ยโดยที่ไม่แคร์สายตาประชาชนในที่เกิดเหตุเลยนะพอเขาก่อเหตุก็รีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็เร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะชื่อว่านายโพคายหรือว่านายเกียร์อายุ27ปีค่ะสาเหตุของการลงมือก่อเหตุเพื่อแก้แค้นแทนเพื่อนสาวที่ถูกนายโพคายซึ่งเป็นสามีทำปืนลั่นจนเสียชีวิตนะคะซึ่งหลังก่อเหตุนายนพรัตน์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปล่าสุดค่ะกำลังตำรวจทั้งบกน.4 บกน.2 สน.ลาดพร้าวสน.คณะยาวไปดำเนินการปิดล้อมนายนพรัตน์หรือว่าบางซันผู้ก่อเหตุนะคะอยู่แถวหมู่บ้านเอื้ออาทรคูบอนค่ะเหตุการณ์เนี้ยก็พบว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะคะขณะที่ผู้ก่อเหตุไลฟ์ค่ะอยู่ภายในห้องด้วยนะคะมีการถือปืนตลอดเวลาลักษณะของเป็นการถือปืนโดยมีแฟนสาวอยู่ข้างๆกันจนล่าสุดค่ะตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยปิดไลฟ์ไปแล้วแต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมจำนนนะคะตำรวจก็ขอความร่วมมือเรื่องของการไลฟ์การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าอาจจะทำให้คนที่ดูไลฟ์อยู่ก็ได้นะคะคือการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในหลายๆครั้งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องขอความร่วมมือเนาะว่าอย่าไปไลฟ์การปฏิบัติการเพราะว่ามันจะทำให้ตัวคนร้ายเองเนี่ยก็ไหวตัวทันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่อุกอาจมากเลยนะเกิดขึ้นกลางวัดกลางงานศพอะค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องของข่าวอาชญากรรมนะคะกลับมาที่คดีระดับชาตินะคะก็คือโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยทางนายอาจพลสันไตรภพ ส.ส. ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวภายหลังจากนำคณะกรรมาธิการเข้าตรวจสอบดูตู้นิรภัยที่เก็บแฟลชไดรฟ์ฟลายต้นฉบับข้อสอบภายในห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและห้องทำงานของนางสาวบุรณีแพรโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งย้ายออกจากตำแหน่งชั่วคราวว่าจากการชี้แจงทำให้เข้าใจว่าข้อมูลที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้มาจากแฟลชไดรฟ์ที่เก็บไว้ในห้องอธิบดีตามที่เข้าใจในตอนแรกแต่เป็นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องของนางบุรณีที่ใช้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยไม่ทราบรายละเอียดการติดต่อแต่เมื่อฟลาย

0: เสร็จสมบูรณ์ข้อมูลสุดท้ายจากโต๊ะทำงานดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมกสทส่วนแฟลชไดรฟ์ที่ถูกอยู่ในห้องอธิบดีมีการแก้ไขข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้เป็นตัวที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกสทเพราะใช้ข้อมูลจากโต๊ะทำงานดังกล่าวหากต้องการเอาผิดผู้บงการหรือบิ๊กบอสต้องให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะทุกฝ่ายต้องการจับผู้กระทำผิดให้ได้ทั้งหมดหากจับได้ครบถ้วนนักการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะไม่ถูกตำหนิขณะเดียวกันข้าราชการจำนวนมากที่ไม่ได้กระทำผิดก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงควรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะสามารถสาวไปถึงผู้บงการได้หรือไม่นายอาจสพลก็บอกว่าต้องให้กำลังใจทุกหน่วยงานค่ะเพราะว่าทุกฝ่ายต้องการที่จะจับผู้กระทำผิดให้ได้ตนเองเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเมื่อย้อนกลับไปดูการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนแสดงให้เห็นว่าปปช.มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้วและนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในวันนี้จึงเข้าใจเหตุผลที่ปปช.ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเชื่อว่าปปช.ดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและหวังว่าภายใน3เดือนผู้กระทำผิดทุกระดับจะได้รับโทษแต่ต้องอาศัยการติดตามจากทุกฝ่ายหากประชาชนยังมีข้อสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามายังกรรมาธิการปปช.ได้ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณอัศพลเองก็เปรียบนะคะว่าคดีนี้เหมือนเป็นตึก5ชั้นนะคะ5ชั้นที่ว่าเนี่ยชั้น5ก็คือระดับสูงระดับ40ขึ้นไปเป็นประเด็นที่ยังต้องพิจารณาว่าทำไมคนระดับนี้เนี่ยเขาถึงปล่อยให้เกิดช่องว่างได้ถึงขนาดนี้และต้องนำผู้กระทำผิดในระดับสูงขึ้นมารับโทษด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานชั้น5แล้วนะนี่คือระดับสูงส่วนชั้น4คือระดับอธิบดีรองอธิบดีมีผู้กระทำความผิดมีผู้ถูกกล่าวหาในระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีกรมด้วยส่วนชั้น3คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการแก้ไขกระดาษคำตอบและการบริหารการจัดคิวฝากคำตอบต่างๆชั้น2คือระดับผู้ปฏิบัติการกลุ่มผู้ช่วยที่ทำหน้าที่ไปแก้คะแนนหรือว่าจัดการระบบส่วนชั้น1ค่ะคือระดับผู้สมัครทั่วไปและกลุ่มประชาชนผู้สมัครสอบนะคะซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะวางแล้วก็ให้รู้ว่าเหตุผลแล้วก็เหตุการณ์นี้มันทำยังไงนะคะและจะได้วางมาตรการที่เข้มงวดให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการการสอบของภาครัฐให้มีความยั่งยืนภายใน2ปีข้างหน้าส่วนการจ่ายเงินให้กับทางมสว.งวดสุดท้ายทางนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีสถ.ก็ยอมรับด้วยนะคะว่าทางสถ.หยุดจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับมสว.32ล้านบาทเนื่องจากส่งงานไม่ตรงตาม TOR ค่ะขั้นตอนที่2ก็จะหารือกับกรมบัญชีกลางซึ่งดูแลเรื่องสัญญาของหน่วยงานรัฐทั้งหมดก็นำไปสู่การยกเลิกสัญญาหรือมากกว่านั้นก็คือการขอคืนเงินทั้งก้อนหรือไม่และอาจจะขึ้นแบล็คลิสต์กับทางมสว.ด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกำลังหารือกันกับฝ่ายกฎหมายนะคะว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ค่ะ
0: ค่ะทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกฎหมายในทุกกรณีที่อยู่ระหว่างกระบวนการของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลก็ต้องเร่งยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตโดยคดีก็ต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการเงินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้การสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผ่านมาแม้แต่กรุงเทพมหานครเองนะคะก็ต้องเข้มงวดในการจัดสอบนะคะแล้วก็สร้างมิติใหม่ของการดำเนินการจัดสอบนะอย่างที่ล่าสุดของทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้จัดสอบไลฟ์ค่ะมีการไลฟ์แล้วก็ตรวจกระดาษคำตอบต่อหน้าการไลฟ์เลยนะคะแล้วพอไลฟ์

0: เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็ประกาศผลสอบออกมาแล้วก็เป็นมิติใหม่ของการสอบท้องถิ่นที่เราจะเห็นในอนาคตต่อไปนะคะมีเวลานิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปพักกันไปตามเรื่องของฮัลลุนโซโล่กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการรอทางการจอร์เจียดำเนินการพิสูจน์ชันสูตรว่าตกลงแล้วน้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะทุกคนก็อยากจะทราบกันว่าน้องก็ยังแข็งแรงอนาคตไกลและเป็นคนที่มีพลังบวกอะค่ะตกลงแล้วน้องจะเสียชีวิตจากอะไรกันแน่แต่ว่าทางครอบครัวเองเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าพี่ชายเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องล่าสุดครอบครัวได้รับข้อมูลจากสถานทูตกับตำรวจว่าก็จะมีการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนเอกสารค่ะทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างของน้องออกจากห้องเย็นแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนในประเทศไทยเองก็ยังคงอาลัยกับการจากไปของน้องฮัลลุนโซโล่ค่ะโดยเฉพาะทั้งทางครูนะคะแล้วก็น้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องฮัลลุนโซโล่เนี่ยได้เรียนอยู่ทางผอ.โรงเรียนนะคะก็บอกว่าน้องฮัลลุนเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณค่าของโรงเรียนแล้วก็สังคมการจากไปนี่สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวญาติครูนักเรียนรวมไปถึง FC คนที่ติดตามเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าน้องก็ถือเป็นแรงบันดาลใจอยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือฮัลลุนโซโล่เป็นตัวอย่างด้วยส่วนบรรยากาศที่บ้านของฮัลลุนโซโล่ค่ะก็มี FC ไปให้กำลังใจคุณย่าบุญสงนะคะกับครอบครัวต่อเนื่องก็มีทั้งรองผู้ว่ากาฬสินธุ์พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาฬสินธุ์ก็เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคุณย่าด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งกันต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา33นาทีนะคะกลับเข้ามาติดตามข่าวหน้าหนึ่งกันต่อค่ะช่วงนี้เราจะไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดของเรานะคะ MCOT News FM 100.5 ค่ะ
0: ค่ะก็มีทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณหลานปาเต่าคุณสมพิศสวัสดีวันอาทิตย์มาค่ะคุณอาพรสวัสดีคุณสัตย์สิทธรคุณแอนสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะคุณมณิชเช้านี้อยู่พัทลุง24องศารับฟังในสวนยาง

0: คุณนางงามสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณจรวยน้อยใช่ไหมคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะบอกว่าสวัสดีคุณแอนดีใจจังที่ได้เจอพักหลังๆไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินตอนสายๆบ้างนะคะก็มาจัดก้าวทันข่าวนะคะคุณศศิมาสวัสดีคุณศศิธรคุณพจนาถนะคะคุณอาทิตย์ปัดค่ะบอกฟังสองท่านนี้อ่านข่าวแล้วสบายใจขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชุมชนค่ะความคืบหน้าข่าวกราดยิงอ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีครูปุณคุณทัชชัย25องศาที่แพร่คุณไหคำคุณปู่ผาสวัสดีค่ะคุณไมก็อดนะคะก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเนาะคุณเทสยาจากญี่ปุ่นมาแล้วนะคะคุณลัดดาคุณอารันคุณทันชนกนะคะมีคุณอีซี่แคมคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชคุณอรสาสวัสดีค่ะพี่ศศิมาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยไม่มีฝนช่วงตีสามฝนตกปรอยๆแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วทำให้โคราชเย็นสบายเลยนะอำเภอสีดา25องศาเซลเซียสอุณหภูมิน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะคะ
1: ค่ะส่วนทาง LINE @ MCOT News นะคะคุณสุภชัยก็ทักทายมาทางนี้ด้วยนะคะรวมถึงคุณพิบุญชัยค่ะก็ส่งรูปภาพมาแฮปปี้ซันเดย์ให้กับเราสองคนค่ะ
0: ค่ะมากันที่เรื่องนี้กันสักหน่อยเชิญชวนนะคะเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนท่านไหนเนี่ยสนใจนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว CEO of อาเซียนรุ่นที่3ค่ะเราจะพาไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนค่ะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตฉลาดก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มหลือฉานะคะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงเลยค่ะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมการในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะคะสมัครด่วนๆตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมราคาพิเศษท่านละ59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่ก็คือหม้ออเนกประสงค์ไฟอินวันที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็จัดไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่เรื่องของน้องเทียนกันค่ะก็คือคดีที่รับหิ้วของปรากฏว่าในสิ่งของที่รับหิ้วไปกลายเป็นยาเสพติดค่ะซึ่งเตือนแล้วเตือนอีกนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยใครที่ฝากเราหิ้วอะไรไปต่างประเทศหรือว่าฝากเราหิ้วอะไรจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยต่อให้เป็นคนรู้จักสนิทสนมกันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบรรดากลุ่มแก๊งขบวนการค้ายาเสพติดเขาไม่หยุดนะคะแม้ว่าจะมีการไปจับกุมเตือนก่อนแล้วจับก็แล้วต่างประเทศก็มีให้เห็นนะคะว่าจับคนไทยแล้วก็เป็นยังไงต้องไปดำเนินคดีในต่างประเทศแต่ขบวนการค้ายาเสพติดเขาไม่ได้สนใจค่ะเพราะว่ากว่าจะสาวมาถึงตัวเขามันก็ไม่ได้ง่ายจับตัวเราเนี่ยง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็เตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งคดีนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวของน้องเทียนถูกจับกุมตัวในญี่ปุ่นโดยการที่ขนหิ้วของไปและ ทางการญี่ปุ่นเข้าไปเจอค่ะว่าซุกยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟซึ่งแน่นอนซองกาแฟค่ะมันถูกซีลอย่างดีคงไม่มีใครที่จะไปตัดแล้วก็เทออกมาดูนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างนึงเหมือนกันทางอัยการญี่ปุ่นค่ะก็สั่งไม่ฟ้องนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องน้องเทียนนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีค่ะก็เดินทางมาถึงไทยในช่วงบ่าย

0: ายมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำทันทีนะคะซึ่งหลังจากการสอบปากคำก็ให้การเป็นประโยชน์สอดคล้องกับพยานอื่นๆได้ออกหมายจับเครือข่ายชาวเวียดนามที่ก่อเหตุแล้ว2หมายด้วยการจับกุมได้1คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก1ในข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคดีนี้มีนายแบงเป็นชาวเวียดนามเป็นตัวการใหญ่ค่ะใช้นามแฝงเขียนบนหน้ากล่องว่าอิงอิงนะคะลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เพื่อที่จะซื้อซองกาแฟซุกซ่อนยาไอซ์แพ็ครวมกันกับสินค้าอื่นแล้วก็รับจ้างไรเดอร์ส่งให้กับน้องเทียนกลางดึกก่อนวันเดินทางไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะโดยมีนายถังกับนางสาวโฮสัญชาติเวียดนามทำหน้าที่ดูแลเส้นทางการเงินโอนเงินค่าจ้างให้ซึ่งจับกุมนายโฮได้แล้วนะคะให้การภาคเศษอ้างว่าทำหน้าที่โอนเงินตามคำสั่งเท่านั้นส่วนในแบงค์เนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วจากการตรวจสอบเพจรับหิ้วของเสี่ยงกว่า75เพจเนี่ยบน4แพลตฟอร์มทั้งโอ้หลายแพลตฟอร์มเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ใช้โปรไฟล์อวตารมักส่งของแบบกระชั้นชิดคือกำลังจะไปอยู่แล้วอะแล้วเพิ่งจะมาส่งของนะคะโดยนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าน้องเทียนเล่าให้ฟังบอกว่าอยากจะฝากเตือนภัยกับบรรดาคนที่รับหิ้วของว่าจะต้องตรวจสอบให้ดีๆค่ะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสินค้าจะมาในรูปแบบไหนมันไม่คุ้มค่าเลยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับครอบครัวของน้องเทียนก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือจนนำลูกสาวกลับมาบ้านได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีหนึ่งที่ก็รวดเร็วนะในฝั่งของอัยการญี่ปุ่นที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยด้วยความรวดเร็วจำได้ไหมคดีแอร์สาวมีนายังไม่ไปไหนเลยนะคะเขาก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอยู่เลยนะคะรวมไปถึงอีกคดีก่อนหน้านี้ไปญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งคดีนี้เนี่ยเขาไปซุกซ่อนยาเอาไว้ในกระปุกมะขามเปียก อันนี้ก็โชคดีที่เขาเนี่ยแกะได้แต่มะขามเปียกอ่ะมันดูง่ายไงคะเขาสามารถเปิดแกะออกมาดูเพราะว่าน้ำหนักอ่ะมันดูผิดปกติแต่ซองกาแฟอันนี้เราจะไปตัดของลูกค้าอย่างนั้นหรือและถ้าตัดไปมันอาจจะมีหลายๆซองใช่ไหมคะตัดซองนี้ไม่มีแล้วซองหน้ามีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครคิดจะรับหิ้วหรือใครจะฝากของอ๋อแล้วก็ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งเขาเตือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้จะมีลักษณะของขบวนการค้ายาเสพติดอ่ะเขาอาจจะใช้วิธีการว่าฝากไปหาของที่เขาลืมไว้หรือหายอยู่ในประเทศนั้นๆหน่อยเพราะคนไทยใจดีคะบางคนลืมแว่นตาลืมแอร์พอดอย่างเงี้ยลืมหูฟังลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในต่างประเทศแล้วฝากให้เอากลับมาอ่ะอันเนี้ยอาจจะบางคนแล้วแต่บางคนอาจจะมีน้ำใจช่วยแต่มันก็จะมีบางคนลืมทั้งกระเป๋าเงี้ยค่ะช่วยเอากระเป๋าใบเนี้ยกลับมาประเทศไทยหน่อยเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันคืออะไรต้องระวังนะคะ
1: ค่ะก็มีการเตือนกันไปนะคะจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดนะคะมาที่เรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวที่แปลงนาสาธิตโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวบ้านท่านางเริงโดยได้พบกับชาวนาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวก่อนจะเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตค่ะนายอนุทินบอกว่าวันที่1สิงหาคมเนี่ยก็เป็นวันเกิดของนายประภัสโพธสุธนด้วยนะคะท่านเพิ่งจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยสมัยแรกแต่ต่อไปทุกวันที่1สิงหาคมต้องล็อกวันไว้ว่าไปที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพราะว่าเป็นวันเกิดของบุคคลสำคัญของตนเองและของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่วันนี้ที่สุพรรณบุรีแม้ส.ส.จะขาดไป1ตำแหน่งแต่ถือว่าเติมเต็มมาด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเราถือเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดดังนั้นสุพรรณบุรีไม่ใช่มีแค่นายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่ยังมีนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนายอนุทินก็พูดไปแบบนั้นเลยนะคะต่อจากนั้นค่ะนายอนุทินก็ได้พูดถึงการที่นายณัฐชาติวงประเสริฐส.ส.สุพรรณบุรีพรรคกล้าธรรมมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดนายประภัสโพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายประภัสคนรักคนนับถือทั่วสุพรรณบุรีขออย่าถามเช่นนี้ถามจั๊กจี้อีกแล้วไม่เอาเรื่องที่ต้องถามก็คือต้องถามให้มีความรักสามัคคี

0: กันการที่ส.ส.พรรคกล้าทำมาร่วมแสดงความยินดีกับนายประภัทรต้องขอบคุณที่มีน้ำใจมีไมตรีเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญผู้สื่อข่าวก็ถามถึงการระบุว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับส.ส.ยกจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นนายอนุทินระบุว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกค่ะว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ใช่หรือไม่นายอนุทินตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่าปรับครม.ช้าๆนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ไม่คือเป็นเหมือนแกเล่นมุกอะนะคะว
0: ่
1: าปกติถ้าจะตักปรับครม.ไหมเร็วๆนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เร็วๆนี้แต่นายกบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าทุกคนก็ยังทำงานอย่างเต็มที่แล้วเพิ่งจะ4เดือนเองนะคะนายกก็เลยตอบผู้สื่อข่าวว่าปรับครม.ช้าๆนะคะ
0: ช้าๆนี
1: ้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีอีกอันนึงที่คนก็จับตากันค่ะคุณศศิธรคุณผู้ฟังคะก็คือนายกเนี่ยไปสักการะท้าวเวสสุวรรณที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วมีธูปแดงค่ะธูปแดงดอกใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะและพอเปิดออกมาซองของนายกเนี่ยเป็นเลข996คนก็ถ่ายภาพลงโซเชียลนักข่าวก็ถ่ายภาพลงโซเชียลเพราะเมื่อวานวันอะไรคะวันที่1สิงหาคมเป็นวันแห่งความหวังของปวงชนชาวไทยปรากฏว่าพอตอนสักบ่าย3โมงกว่าๆค่ะเลขที่ออกคุณพระคุณเจ้าผลบุญหนุนนำทันตาเห็นนะคะ
0: นั้น
1: เพราะว่าเลขออกมาก็คือเลขท้าย2ตัว69ถ้าในบรรดาคอหวยเขาบอกว่า6กับ9เลขเดียวกันแล้วแต่สลับกันไปแม้ว่านายกจะทูปเป็น996ก็สลับกันค่ะ6996นะคะก็ออกมาเป็นเลขท้าย2ตัวบางคนก็อ่ะได้สมหวังกันไปบางคนก็อาจจะผิดหวังกันไปก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะในส่วนของสีสันการเมืองค่ะก็ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอีกคนนึงนะคะที่โพสต์ภาพด้วยก็คือคุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็โพสต์ภาพขณะที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนาะเพราะว่ากระแสข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาพของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าไม่มีดีลลับโมนาโกใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็จับตานะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีการคุยกันระหว่างแดงเขียวหรือเปล่านะแดงก็คือพรรคเพื่อไทยเขียวก็คือพรรคกล้าธรรมนะคะคุณธรรมนัสเดินไปเดินทางไปโมนาโกเนี่ยเพื่อที่ไปเจอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไปดีลอะไรกันหรือเปล่านะคะซึ่งคุณธรรมนัสก็ออกมาแก้ข่าวบอกว่าไม่ได้มีดีลอะไรเลยเดินทางไปต่างประเทศก็คือไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะคุณอิงแพทองธารนะคะก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดีลลับครับดีลเดียวที่มีคือดีลกับลูกครับตอนนี้เขากำลังฮิตกัน
0: คอ
1: นเทนต์พูดครับครับลงท้ายนะคะคุณอิงก็เอาบ้างนะแล้วก็มีแฮชแท็กอิงโซเวนะคะก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็มาเที่ยวดีลอย่างเดียวก็คือมาดีลกับลูกค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทางฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านนะคะนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนกรานเสียงแข็งเรื่องที่จะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีว่าคิดว่าจะปรับครม.หรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดก็คือภาวะผู้นำของนายอนุทินที่วันนี้แทบจะไม่เห็นว่าจะลุยเรื่องที่จะควรจะลุยจัดการเรื่องที่หัวเด็ดตีนขาดเหมือนที่ใครๆเขาบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดก็คือเป็นคนประเภทสุขนิยมท่านจะสุขนิยมอยู่คนเดียวในประเทศไทยไม่ได้ต้องมองความจริงด้วยว่าวันนี้คนไทยทุกคนแบกรับภาระมีความทุกข์จากการบริหารประเทศของท่านมากน้อยแค่ไหนไล่ตั้งแต่ปัญหาการกักตุนน้ำมันทุจริตสอบท้องถิ่นเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงการหัวสวนางสาวพักมลพูดต่อไปอีกนะคะว่าแม้จะมีหลักฐานมากที่สุดแต่ก็น่าไม่อายมากกว่าที่คิดจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องวันนี้คนไทยทั้งประเทศหรือมองจากดาวอังคารเขาก็รู้ว่าสวมีการจัดตั้งหรือไม่แบบที่มีกระบวนการซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือการหัวสวและการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นที่ต้องสืบสาวราวเรื่องกันให้ดีๆเพราะมันมีส่วนที่ซับซ้อนกันนะคะนางสาวพักกมลบอกว่ากรณีที่

0: รม.สัดส่วนลูกเทพว่าหากจะปรับลูกเทพแล้วให้ลูกคนอื่นมาเป็นรัฐมนตรีก็ยังพอมีแง่มุมดีกับภาพลักษณ์บ้างแม้จะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรก็ตามแต่เท่าที่ตนเองได้สัมผัสสังเกตและมีการพูดคุยมีคนต่อแถวเป็นรัฐมนตรีอยู่มากในพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แถว2หรือแถว3วันนี้คนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้อาวุโสต่างๆเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นรัฐมนตรีในพรรคตัวเองดิฉันได้มีการพูดคุยและรับทราบมาประมาณว่ารัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของลูกเทพมือไม่ถึงเมื่อเทียบกับพวกเขาในอดีตซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้อาวุโสหรืออะไรก็ตามแต่เจตนาการพูดแบบนี้ก็พอจะบ่งบอกได้ว่าคุณไม่ต้องการบอกว่าให้คนข้างนอกเชื่อมั่นหรอกคนในพรรคเองก็ยังไม่เชื่อมั่นเหล่ารัฐมนตรีลูกเทพย้ำว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือภาวะผู้นำนายกจะไปว่านักวิเคราะห์การเมืองที่วิจารณ์หรืออะไรมันหน้าที่ของเขาแต่หน้าที่ของนายกก็คือต้องทำให้เห็นว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์มันก็คือมันไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งก็ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าการเปิดเวทีอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็จะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะส่วนทางฝั่งของประธานวิปรัฐบาลอย่างคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าถ้าฝ่ายค้านขู่อภิปรายยื่นไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านในการใช้ช่องทางนี้ในการตรวจสอบซึ่งก็คิดอยู่แล้วค่ะว่าสิ่งที่ทางฝั่งฝ่ายค้านอภิปรายมาเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐมนตรีมีคำตอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นมันไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลนี้ค่ะแต่ก็มาแก้ไขดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วและก็ไม่กังวลด้วยนะคะว่าคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะลามไปจนถึงการยุบพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นการปั่นกระแสของทางฝ่ายค้านหวังกดดันกกต.ค่ะเพื่อที่จะดำเนินการนะคะส่วนเรื่องของรอยร้าวในพรรคยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องไหนที่จริงเลยผู้บริหารเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าตลกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศจากคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์จากกรมอุตุนิเวศวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: สภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
7: ในรวมยังมีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะทางด้าน

0: เหนือภาคอีสานตอนบนกับภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งอาจจะมีได้ถึง 60% นะครับก็จะมีหนักบางแห่งได้แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางด้านภาคอีสานตอนบนนะครับ
1: ค่ะจังหวัดอะไรบ้างคะที่ว่าจะหนักอะค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับที่เน้นระหว่างเป็นพิเศษกับทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็เป็นทางด้านจังหวัดตากนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: จะรุนแรงถึงขนาดที่มีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มไหมอะคะ
0: ไม่น่ามีนะครับเพราะมันไม่ได้ตกแช่นะครับไม่ได้ตกหนักทุกวันหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็แค่ต้องระมัดระวังอาจจะมีเรียกว่าโอกาสน้อยที่จะแบบมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังเอาไว้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนกลางๆไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ตกแช่ทุกวันนะครับ
1: ค่ะและอย่างภาคกลางล่ะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคกลางวันนี้ก็ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักแค่บางพื้นที่แต่มันก็แค่แบบเตือนแต่โอกาสมันไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับ
1: ค่ะแล้วภาคใต้ล่ะคะ
0: ภาคใต้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นห่วงนะครับก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันก็อาจจะโอกาส 60% ฝั่งอ่าวไทยก็ประมาณ 40% ตกหนักอาจจะมีแต่น้อยกว่าทางด้านอีสานนะครับ
1: ค่ะตะวันออกกับกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างคะ
0: กรุงเทพเนี่ยก็จะให้60ก็คล้ายๆกับมั่วนะครับตกมาคือก็ตกเปียกแต่ว่าตกไม่นานนะครับ
1: คร
0: ับผมภาคตะวันออกก็จะลักษณะคล้ายๆกันอาจจะมีระวังทางด้านจันทบุรีและตราดที่อาจจะมีหนักได้อยู่นะครับ
1: มีคุณผู้ฟังเนี่ยบอกมาบอกหนองคายนี่ตก5วันยังไม่หยุดเลยนะคะส่วนคุณชุมชนบอกว่ากทมฝนมาตรงเวลาไหมคะเขามักจะมาเข้างานตอนเช้าเนี่ยก็ตกตอนเช้าเสร็จแล้วก็มาตกอีกทีตอนกลับบ้านนะคะ
0: ใช่ครับก็ยังอันนี้ถือว่ายังปกตินะครับก็ฝนตกอาจจะมีตกเปียกได้บ้างแต่ว่าไม่ครอบคลุมแล้วเขาไม่ได้มีหนักแค่แบบหนักแบบท่วมก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
1: ช่วงนี้เห็นว่าอุณหภูมิก็ค่อยๆลดลงแล้วนะคะมีจังหวัดไหนที่พอฝนมาก็ทำให้อุณหภูมิดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับมันลดลงเพราะว่าเมฆกับฝนนั่นนะครับมันก็คือช่วงนี้ฝนมันเป็นปกติของหน้าฝนนะครับมันก็ไม่ได้แบบ
1: ไม่
0: ว
1: ่
0: าไม่ได้ร้อนสักเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลดลงแบบอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะถามต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้เช้าที่จะต้องเป็นวันทำงานวันแรกแล้วก็นักเรียนจะต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
0: พรุ่งนี้น่าจะยังคล้ายๆวันนี้อยู่นะฝนยังไม่เยอะนะครับก
1: ็
0: ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศประมาณนี้นะคะ
0: ใช่ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ60นะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนืออย่างที่จังหวัดตากเนาะแล้วก็ในภาคอีสานตอนบนพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมนะคะก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่แต่ภาคใต้ก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนวันนี้สบายสบายนะคะแต่เห็นอุณหภูมิของแต่ละจังหวัดแล้วน่าอิจฉามากเลยนะ24 25อากาศกำลังดีเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะ
2: อ่ะ
1: ในส่วนของข่าวเนี่ยมาดูกันต่อละกันคุณผู้ฟังคะเพราะว่าอย่างเรื่องของสภาพอากาศที่ถามกันไปเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยได้ไปดูของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยบางจังหวัดเนี่ย24องศาใช่ไหม24องศานี่ก็ถือว่าอากาศแบบดีมากๆ
2: ด
1: ี
2: กำลังดีเลยล่ะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วก็หลายคนเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหยุดยาวใช่ไหม
2: คะ
1: บางคนก็ถือโอกาสในการลาเพิ่มหยุดไปเลยยาวๆ9วันเนี่ยก็เห็นถ่ายภาพกันมาโอ้โหโดยเฉพาะนครพนมนครพนมเนี่ยคุณภูเบศรเนี่ยไปช่วงนี้ถือว่าดีมากเลยนะนี่ยังอิจฉาเลยเพราะว่าเราจะเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามพอเวลาฝนตกถ้าคุณมองข้ามโขงไปอะฝั่งสปป.ลาวอะค่ะจะเห็นเลยว่าบรรดาเมฆเคลื่อนมาแล้วก็เหมือนภาพวาดอะค่ะเพราะเขาจะเป็นทิวเขาใช่ไหมคะเขาจะสลับซับซ้อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีก้อนเมฆอะลอยอยู่สวยมากแอนเคยถ่ายภาพไหมรู้สึกว่าโหหน้าฝนนครพนมสวยจริงๆนะ
2: พูดซะจนแบบว่าอยากไปนั่งนิ่งๆอยู่ตรงริมโขง
1: ในฐานะที่เป็นลูกหลานนครพนมเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะ
2: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศกันนิดนึงเมื่อวานนี้ที่

0: ีภาพข่าวแล้วก็ข่าวออกมาว่ามีผู้อพยพชาวโมร็อกโกเนี่ยว่ายน้ำแห่แหนกันเข้าไปในสเปนนะคะตอนนี้การเคลื่อนย้ายผู้อพยพนะคะซึ่งทางกองกำลังตำรวจและทหารสเปนก็เข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนขบวนกลับไปยังจุดข้ามแดนเอลการาฮันในเมืองเซลตาซึ่งก็เป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนือหลังจากสเปนก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์และผลักดันผู้อพยพส่วนใหญ่กว่า 50,000 คนที่ทะลักเข้ามาทางบกและทางทะเลให้ยอมเดินทางกลับออกไปได้แล้วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายผู้อพยพกลับเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณพรมแดนโดยตัวแทนรัฐบาลสเปนประจำเมืองเซลตาก็เปิดเผยนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย57รายในฝั่งสเปนและก็คาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกซึ่งเหยื่อบางรายจมน้ำเสียชีวิตขณะที่บางรายก็ถูกกดทับจนเสียชีวิตระหว่างพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นที่ยึดรั้วกั้นพรมแดนค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนคุณสัตสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อน

0: อยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง Mcot News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็ Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็มีดิฉันวีรวรรณวรรุตขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์พร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก็เป็นเช้าที่ผมรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็สดใสดีนะครับ
2: สดใสเหรอแสดงว่านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอดีมากๆเลยนะคะ
3: ครับนานๆที
2: นานๆทีอันนี้คุณพ่อมือใหม่นะคะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: แน่นอนเลยค่ะทั้งคืนก็อาจจะไม่ได้หลับหรอกตลอดเลยนะจำได้ถึงตอนที่เลี้ยงลูกตัวเล็กๆเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้หนุ่มสาวนี่เมื่อกี้ก่อนอยู่หลังไมค์เรากำลังคุยกันอยู
3: ่
2: นะ
3: ให้ใช่ๆๆ
2: ที่เขาจัดรายการนี่บอกว่า
3: เรื่องการมีลูกนี่เป็นเรื่อง
2: การมีลูกนะ
3: ใช่ครับ
2: บอกอีกคนนึงบอกว่าไม่อยากจะมีลูกบอกไม่ได้นะต้องมีนะมีแล้วจะรู้สึกนะ
3: ครับวันนี้มีแล้วรู้สึกจริงๆครับอาจารย
2: ์แต่การมีลูกนะมันคือจะบอกว่ามันเป็นภาระมันก็ไม่เชิงอะเนาะมันก็คือการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนาะพระพุทธองค์อย่างท่านก็เคยตรัสไว้เหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องมี มีทายาทสืบสกุลนะแล้วก็เท่ากับทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แต่สมัยนี้หนุ่มสาวไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะว่าภาระอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายแพงขึ้นหรืออะไรต่อมีอะไรมั้งก็เลย
3: ค่าใช้จ่ายสูง
2: นะแล้วก็บางทีที่คุยกันก็จะบอกว่าอุ้ยเก็บเงินเก็บทองไว้กับตัวเองดีกว่าแก่ตัวลงอะไรแบบนี้จะได้แบบมีเงินมีทองบอกอ้าวอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเรามีลูกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานี่มีวิธีที่จะแบบยังไงไงเราก็ต้องอะไรนะดิ้นรนแล้วก็หาเงินมาได้อยู่ดีแหละนะ
3: อันนี้ก็จริงครับว่ามีอะไรนี่ต้องลูกมาก่อนเลย
2: พอมีลูกแล้วลูกก็ต้องมาก่อนนะเป็นชีวิตจิตใจไปแล้วจริงๆค่ะอันนี้อ่ะนะเราไปติดตามข่าวคราว
3: ได้เลยครับผมเริ่มต้นจากที่มีเหตุการณ์ที่เซลตาที่สเปนที่อาจารย์รายงานไปเมื่อวานด้วยนะครับที่มีคนเกือบ 50,000 กว่าคนเนี่ยนะครับที่อพยพมาภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะเกือบปกติแล้วครับเริ่มคลี่คลายครับผมแต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเซลตาแล้วก็ของสเปนนะครับก็ยังออกมาเรียกร้องว่ายังเป็นสถานการณ์ที่มันทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านพรมแดนของของสเปนด้วยนะครับผมอันนี้พาดหัวข่าวของเทเลซักโมนนะครับพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ลี้ภัยนะครับว่ากลับไปแทบจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่แล้วเขาก็บอกว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้พบอยู่ที่ประมาณ60กว่าคนประมาณ67คนนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ชัดนะครับทีนี้ในส่วนของการประชุมในระดับของยุโรปนะครับก็จะมีการประชุมฉุกเฉินเนี่ยวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับโดยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมลักษณะนี้นะตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผลอะไรมากเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในสถานการณ์มันคลี่คลายลงแต่ก็มีอีกมุมมองอีกฝั่งนึงนะครับที่มองว่ามันก็เป็นจุดที่ กลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางด้านพรมแดนเหมือนกันเพราะว่าหลายประเทศเนี่ย

0: ก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเชงเก้นเองนะครับอย่
1: อ
0: าง
1: ๋
0: เ
1: อ
0: ช่นอิต
1: ใช
0: าล
1: ่
0: ีเนี่ยก็ได้มีการยื่นบอกว่าเอาละพอแล้วจะออกแล้วแต่ทีนี้คือในการกระทําจริงๆเนี่ยมันต้องมีการยื่นขอออกหรือว่าขอพักการ
1: สั่งร
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: งับ
0: ้
1: เชงเก
0: กา
1: ้
0: รส
1: น
0: ั่งระงับเชงเก้นเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านการค้าเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมาของคนที่อยู่ในนั้นนะครับทีนี้การเคลื่อนไหวไปมาของคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างเดียวบางคนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวไปมาข้ามพรมแดนเพื่อที่จะไปทํางานระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อกันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คําว่า seamless นะครับคือมันแทบจะไร้รอยต่อเลยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มกังวลนะครับแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมามันก็แบ่งออกเป็น2มุมมองของกลุ่มประเทศที่พึ่งพาสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะออกมาเรียกร้องอย่างเช่นกลุ่มอย่างเบลเยียมอย่างเงี้ยนะครับท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าขอให้ยึดเอกภาพของสหภาพยุโรปเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการหารือทางออกร่วมกันคือไม่ได้โทษใครประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสียงอีกกลุ่มนึงทีนี้อีกกลุ่มนึงก็จะมองว่าเอาล่ะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มขวาจัดที่อยู่ในรัฐสภายุโรปก็มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาตั้งคำถามแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางด้านพรมแดนของสหภาพยุโรปเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มเชงเก้นเนี่ยนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็หลากหลายมุมมองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาสู่เรื่องของการอาจจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณของพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาเหนือเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นคำถามมานานแล้วนะครับคือก็เป็นจุดที่ปกติเนี่ยเราจะเจอกันที่อิตาลีนะครับที่ค่อยๆเข้ามาแล้วก็อย่างโปรตุเกสคือแทบจะทุกประเทศที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ถือว่าเป็นจุดที่จะทำให้เข้ามาในสหภาพยุโรปได้ง่ายแล้วก็จะมีผู้ลี้ภัยโดยที่คิดที่จะเสี่ยงชีวิตข้ามทะเลมานะครับคืออันนี้คือมันมีทั้งมาตรการการป้องกันคือเขาไม่ได้ใช้มาตรการที่ไม่ได้เป็นมนุษยธรรมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเสี่ยงชีวิตโดยใช้เรียกว่ามาตรการการเดินทางพื้นฐานมากๆบางทีแค่ใช้เรือยางหรือว่าเรือที่ต้องอัดคนมาจำนวนมากแล้วก็ข้ามฝั่งมาซึ่งอันนี้เนี่ยสภาพยุโรปเองแล้วกลุ่มประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปนเองเนี่ยก็มองว่ามันก็ต้องมีกลุ่มมาเฟียที่อยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของเครือข่ายอาชญากรร
1: ม
0: ลักษณะแบบนี้นะครับที่ทำให้มันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านพรมแดนด้วยนะครับก็ถ้าโดยสรุปก็คือความสำคัญของพรมแดนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ย จะกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบเชงเก้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมีการเลือกที่จะทบทวนเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบที่วางเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่าต้องกลับไปเจรจาเรื่องของสนธิสัญญาเรื่องของมาตรการความร่วมมือต่างๆภายในสหภาพยุโรปกับกลุ่มประเทศสมาชิกเยอะเลยครับมันก็จะทำให้เสียต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจไปเยอะพอสมควรสำหรับประเทศที่พึ่งพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศนะครับที่พึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายในของสหภาพยุโรปด้วยคือเรื่องนี้ไม่ง่ายครับ
1: ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยกลุ่ม EU หรือว่าสหภาพยุโรปเขาก็มีการประชุมฉุกเฉินนะในประเด็นนี้เนี่ยนะคะ
0: วันอังคารนี้ครับอาจารย์ครับ
1: แล้วก็ทางนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนนะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยนะออกมาพูดบอกว่าสถานการณ์ที่คนจากโมร็อกโกเนี่ยนะอพยพเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะเธอก็บอกว่าไม่อาจยอมรับได้นะพร้อมกับแต่งตั้งกรรมาธิการ2คนเพื่อกำกับดูแลรับมือกับวิกฤตนี้โดยเฉพาะแล้วก็ย้ำว่ายุโรปเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาโดยไม่เคารพกฎเกณฑ์แล้วก็การลักลอบข้ามแดนที่อันตรายนี่จะต้องหยุดลงนะหยุดลงทันทีแล้วก็เครือข่ายด้านค้ามนุษย์นี่นะก็ต้องถูกกวาดล้างด้วยแล้วก็กระบวนการส่งตัวกลับเนี่ยก็จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบที่กฎหมายนั้นอนุญาตเนี่ยนะแต่ตอนนี้มีข่าวมาจากสเปนว่าจากโมร็อกโกบอกว่าได้เรียกพลเมืองของเขาเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็เดินทางกันกลับแล้วเนี่ยนะ 48,000 คนเนี่ยนะทีนี้ตอนที่มันเกิดคลื่นมนุษย์เนี่ยที่มันย้ายมาเนี่ยปรากฏว่าที่เขายอมเสี่ยงตายเนี่ยนะก็เขาบอกว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยไปแล้วเนี่ยถึง67รายนะ
0: ใช่ๆ
1: 67รายนะคะเยอะก็เยอะอยู่เนี่ยนะครับ อันนี้แหละก็ต้องติดตามสถานการณ์กัน

0: ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านกันบ้างว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงก็รู้สึกว่าสถานการณ์นี่มันก็ยังตึงเครียดอยู่นะตึงเครียดเลยล่ะแล้วก็สหรัฐกับอิสราเอลก็เลยผุดแผนการที่จะปิดล้อมอิหร่านทางบกเนี่ยนะเพื่อจะทำให้เตหะรานนั้นเฉาตายคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่เขาก็เนี่ยกำลังปรึกษากันโดยเนทันยาฮูเนี่ยได้คุยได้

0: เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะทีนี้แม้ว่าจะมีการเปิดฉากเนี่ยทั้งลมอย่างหนักเลยนะเพื่อจะปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ใช้มาตรการกดดันหลายระลอกเลยเนี่ยแต่อิหร่านนั้นก็ไม่ยอมถอยนะแล้วก็ไม่ยอมขายช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยที่สหรัฐอิสราเอลก็กำลังจะหารือแผนการปิดล้อมอิหร่านทางบกที่เรียกว่าแลนด์บล็อกเกตนะแลนด์แล้วก็บล็อกแล้วก็เขตติดกันเลยบล็อก BLOCKADE บล็อกเขตก็คือการปิดล้อมเนี่ยนะคะหวังที่จะตัดเส้นทางการค้าแล้วก็บีบเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยให้ถึงขีดสุดๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้ตามรายงานข่าวของ The Telegraph อันนี้ของอังกฤษเนี่ยนะระบุอย่างนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้หารือแนวทางเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านไม่ว่าจะด้านการทหารนะแล้วก็ไม่ใช่ทางทหารด้วยเอาทั้ง2รูปแบบเลยระหว่างการพบปะกันที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหนึ่งในแนวคิดก็คือการผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านนั้นร่วมจำกัดหรือว่าปิดจุดผ่านแดนเพื่อสกัดการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าก็จะทำให้อิหร่านนั้นถูกตัดขาดจากการค้าระหว่างประเทศทางบกเนี่ยนะคะ ขออภัยค่ะ เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลรายหนึ่งบอกงี้ค่ะบอกกับเทเลกราฟนะคะว่าถ้าปิดเส้นทางบกทั้งหมดเนี่ยจนอิหร่านนั้นไม่สามารถนำเข้าสินค้าหรือส่งออกอะไรได้เลยนะผลกระทบนั้นมันจะมหาศาลทีเดียวทีนี้หากดำเนินการจริงนะสหรัฐกับอิสราเอลก็จำต้องได้รับความร่วมมือจาก7ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านนะ7ประเทศนั้นก็ได้แก่อิรักตุรกีปากีสถานอัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจันซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐนะแล้วก็อาจจะเผชิญทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากการตอบโต้ของอิหร่านหากเข้าร่วมมาตรการที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณฟังคะมันไม่ง่ายนะที่อิรักที่สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยจะทำการปิดล้อมทางบกกับอิหร่านเนี่ยจนทำให้อิหร่านนี่เขาถึงขั้นกับพูดนะบอกว่าอาจจะเป็นหนทางที่จะทำให้อิหร่านนั้นยอมคุกเข่ายอมคุกเข่าทางเศรษฐกิจเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยการดำเนินการที่ว่านี้จำเป็นจะต้องร่วมคือจำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านการทหารควบคู่กันนะเพราะอิหร่านเนี่ยมีพรมแดนติดกับหลายประเทศอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็บางประเทศเนี่ยเช่นอิรักก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านนะทำให้การสกัดเส้นทางลำเลียงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นทีนี้ไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่อิสราเอลออกมาเปิดเผยนะคุณฟังเขาว่าในการหารือครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะก็คือสหรัฐกับอิสราเอลก็ได้พิจารณา3ทางเลือกคุณฟังคะได้แก่การบรรลุข้อตกลงการเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลแล้วก็การกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผลักดันแนวทางใดเป็นพิเศษเนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนขณะที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีทุกทางเลือกอยู่บนโต๊ะสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เองมีเสริมอีกนิดนึงมีข่าวจากฟรองซ์อันโฟนะครับผมที่พูดถึงเรื่องของการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับแล้วก็บอกให้พลเมืองของตัวเองในตะวันออกกลางก็จะมีใน3ประเทศด้วยกันนะครับในจอร์แดนในอิสราเอลแล้วก็ในอิรักเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่อัมมานเยรูซาเล็มแล้วก็แบกแดดเนี่ยให้ออกจากกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับเพราะอาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นได้อย่างหนักอีกนะครับก็สถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจจริงๆใช่ครับก็คือโอ้เราเพิ่งเห็นแสงดำใดเมื่อปลายเดือน
0: ม
1: ิถุนาย
0: น
1: ที่ผ่านเข้ามาเกือบเดือนกว่าก็ยัง
0: สถานการณ์ยังเป็นเพียงเดียวนะยกเลิกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนะ
1: ครับ
0: เรามาติดตามเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าน่าจะคลี่คลายลงได้ก็คืออินเดียนั่นเองอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นคู่ค้าเจรจาของอาเซียนเรียกว่าไดอะล็อกพาร์ทเนอร์เนี่ยนะทีนี้เนี่ยคงจะจำกันได้ที่มันมีข่าวมาโอ้ยแต่ก็ประมาณเดือน2เดือนนี้แล้วแหละที่นักศึกษาแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก่อวอร์ดเลยก่อวอร์ดก็คือประท้วงจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาของอินเดียก็ถึงขั้นต้อง ลาออกจากตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นจากการประท้วงอย่างรุนแรงเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันบานปลายไปด้วยกันก็เกือบจะทั่วทั้งประเทศเลยที่อินเดียเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็รู้สึกว่าตึงเครียด

0: แล้วก็เหตุการณ์สาเหตุนะสาเหตุหลักที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยออกมาประท้วงก็คือเรื่องของการข้อสอบเรื่องของการจะเข้าไปเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะประมาณ2ล้านคนเนี่ยนะที่มันข้อสอบมันรั่วไหลอ่ะเนาะแล้วก็รั่วไหลแล้วก็เลยทำให้มีจะต้องมีการจัดสอบโรงเรียนแพทย์ใหม่เนี่ยนะสำหรับเด็ก2ล้านคนก็เลยทำความโกรธแค้นเนาะกับเยาวชนอินเดียเนี่ยที่บางคนก็ว่าอ้าวก็ฉันเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต้องมานั่งสอบใหม่หรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กเหล่านี้ที่เข้าไปสอบแต่มันรั่วไหลมันรั่วไหลเพราะอะไรล่ะมันรั่วไหลก็เพราะเจ้าหน้าที่มันคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นอันนี้เป็นสาเหตุหลักเนี่ยทีนี้รัฐมนตรีศึกษาก็ลาออกไปแล้วนะล่าสุดคุณฟังคะผู้นำอินเดียเนี่ยออกมาพูดนะโอ้ดูนั้นดูข่าวนี้แล้วว่าเอออันนี้ก็เขาก็แสดงบทบาทของความเป็นผู้นำนะก็ออกมาพูดบอกว่าให้อภัยผู้ประท้วงนะที่ด่าทอนะที่ด่าทอตัวเองด่าก็นเรนทิราโมดีด้วยเขาไอ้บริหารประเทศยังไงอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เจ้าหน้าที่มีการคอร์รัปชันอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็บอกงี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นไรนะจะด่าทอเขาก็ด่าไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการพูดย้ำบอกว่าการลงโทษเยาวชนเนี่ยมันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหรอกนะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดมาจากรายงานของสื่อมวลชนหลายๆหน่วยหลายสื่อด้วยกันเนี่ยนะคะก็โดยเฉพาะยิ่งมีรายงานจากเมืองมุมไบในอินเดียเนี่ยนะเมื่อวานนี้เองว่าวิกฤตการทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทิรานี่เขาอยู่วาระที่3แล้วนะถึงจุดสูงสุดนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะอย่างจากเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เดือนแล้วก็ได้เล่าไปแล้วเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกับผู้ประท้วงหลายร้อยคนนะหลังบางส่วนเนี่ยปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตะโกนด่าคำหยาบต่อนายกรัฐมนตรีทีนี้โมดีกล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะบอกว่าเด็กเหล่านี้ถูกชักนำไปในทางที่ผิดเรื่องการชี้ทางที่ถูกต้องก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยชี้ทางให้พวกเขาที่ถูกต้องก็คือหน้าที่ของพวกเราการลงโทษพวกเขาเนี่ยนะการทำให้พวกเขาต้องวิ่งวุ่นอยู่ในศาลหรือการกลั่นแกล้งพวกเขาในสังคมนี่ก็จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะนายกรัฐมนตรีอินเดียยังย้ำอีกว่าเขาต้องการให้อภัยเยาวชนกลุ่มนี้แล้วก็หวังว่าสังคมจะยอมรับจุดยืนของเขาด้วยเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกว่านะกลุ่มเยาวชนที่ทำการประท้วงเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งพรรคของเขานะเรียกว่าพรรคแมลงสาบเนาะ อย่างที่เราบอก cockroach cockroach party cockroach แปลว่าแมลงสาบนะ c o c k r o a c h cockroach นะคุณกลัวแมลงสาบไหม
1: เฉยๆครับอาจารย
0: ์คุณเฉยๆเหรอ
1: ครับ
0: ดิฉันไม่กลัวนะแต่เวลามีแมลงสาบทีไรบางทีแมลงสาบมันมาไต่ขาดิฉันร้องกรี๊ดเลยนะคุณไม่ไหวแล้วค
1: ่
0: ะจะมันมีความรู้สึกมันไม่กลัวแต่มันรู้สึกขยะขยะง
1: กเข้าใจเข้าใจครับ
0: นะอันนี้ก็เลยเราว่าตั้งพรรคเรียกว่าแมลงสาบจันตานะหรือว่า BJP นี่นะว่าการที่นักเรียนหลายร้อยคนถูกจับในรัฐต่างๆก็เป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่จะยกเลิกคดีความที่ตำรวจนั้นยื่นฟ้องผู้ประท้วงแต่ในเมื่อในนายกนายกนเรนโมเรนที่ไรอินเดียมาพูดอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ที่ตำรวจเนี่ยที่จับกุมเด็กๆพวกนี้ที่เขาทำการพ้นก็น่าจะปล่อยพวกเขาออกมาแหละเพราะว่าให้อภัยนะดีกว่าค่ะเพราะอย่าลืมนะเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะ
1: ใช่ใช่อันนี้จริงเลยครับ
0: ต้องดูแลเขาดีๆเลยนะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับข่าวนี้มาจาก The New York Times International นะครับผมก็พาดหัวข่าวบอกว่า AI drones are coming the world is not ready นะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการทหารนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองโดยบทบาทของ AI เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทั้งกลุ่มประเทศมหาอำนาจสำคัญว่าจะเป็นทั้งจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างก็แข่งขันพัฒนาเครื่องบินแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ AI ในการขับเคลื่อนนะครับทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นโดรนแบบเครื่องบินด้วยนะครับปัจจุบันนี้กลุ่มนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วนะครับที่จะพัฒนาตัวโดรนที่เป็นเครื่องบินรบที่ขับเคลื่อนด้วย AIโดยตรงนะครับคือปัจจุบันนี้ยังใช้มนุษย์ขับเคลื่อนกันอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง

ของการตัดสินใจของ AI ด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันก็มีทั้งเครื่องบินที่เอาไว้สอดแนมแล้วก็เก็บภาพต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเครื่องบินที่ใช้โจมตีด้วยทีนี้ในส่วนของการโจมตีเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของมนุษยธรรมเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจกดปุ่มปล่อยระเบิดลงไปถ้าเผื่อการปล่อยระเบิดลงไปเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเป้าหมายแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายทางพลเรือนแต่ว่าตัว AI เนี่ยตัดสินใจว่าเป็นเป้าหมายทางการทหารขึ้นมาสามารถยิงถล่มได้มันก็จะเกิดความสูญเสียขึ้นมาทีนี้มันก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เข้ามาป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็กลัวกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เองผมได้เพิ่งฟังบทสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้านAI ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อดังนะครับชื่อคุณโยชัวเบนจิโอนะครับผมเป็นชาวแคนาเดียนนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อ AI เลยนะครับผมก็มาจากรายการที่ชื่อว่าซีดอแลกนะครับผมของเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อหัวข้อข่าวบอกว่า Le cri d'alarme d'un des pères fondateurs de l'IA ก็หมายถึงว่าเป็นสัญญาณเตือนจากเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของ AI เนี่ยนะครับคือเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มีการแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจเพื่อที่จะพัฒนา AI อย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าถ้าเผื่อจากความเชี่ยวชาญของเขาแล้วก็จากสิ่งที่เขาได้ในเชิงข้อมูลเนี่ยนะครับการพัฒนาและการแข่งขันทางด้าน AI ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยความห่างของเทคโนโลยีอยู่กันแค่ประมาณ6เดือนเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเหมือนคล้ายๆกับสองเสาที่จะทำให้กลุ่มประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปพึ่งพาความสามารถทางด้านการพัฒนา AI มันก็จะเท่ากับว่ามันก็จะมีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะมีสองคนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นที่ควบคุมขั้วของการพัฒนา AI มันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแต่เขาก็ยืนยันว่าในฐานะของผู้ที่พัฒนา AI ขึ้นมาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองว่า AI เนี่ยไม่ควรจะเป็นเครื่องที่เข้ามาแทนมนุษย์แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือมนุษย์มากกว่าที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงที่จะทำให้เกิดการเหมือนคล้ายๆกับยึดอำนาจในการพัฒนา AI เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคือเขาก็บอกว่าจุดสำคัญก็คือการพัฒนากฎระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วก็ให้มีองค์กรระหว่างประเทศองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นองค์การสหประชาชาติซึ่งเขาก็ยอมรับว่าปัจจุบันนี้องค์การสหประชาชาติก็แทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อเทียบกับความสามารถของรัฐอื่นๆที่จะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงนะครับผมแต่เขาก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยจุดสำคัญก็คือต้องมีระเบียบในการบริหารจัดการ AI และอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลจัดการ AI เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้มันก็จะสายเกินไปเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่กำหนดทิศทางของ AI เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาครัฐแต่มันอาจจะเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนใหญ่ๆในเวทีระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเราต้องการจะให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางเศรษฐกิจของตัวเองหรือการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐะแล้วก็กลุ่มความร่วมมือของรัฐะที่เป็นความร่วมมือทางด้านพหุภาคีซึ่งเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยก็เห็นความสำคัญของความร่วมไม้ร่วมมือในระดับพหุภาคีที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการ AI มากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในเมนูของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแทนที่จะเข้าไปอยู่ในอุ้งมือหรือกำมือของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและการบริหารจัดการสิ่งนี้แหละจะเป็นส่วนช่วยแล้วก็ทุกคนในฐานะของผู้ที่ใช้ AI เนี่ยก็ควรจะ เรียกว่าใช้ AI อย่างลักษณะตระหนักรู้นะครับว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนทุกอย่างเพราะเขาบอกว่า AI เองบางทีเนี่ยก็มีการประมวลเพื่อที่จะเอาใจผู้ที่ใช้งาน AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนใช้ AI ในลักษณะเป็นเพื่อนคู่คิดเขาบอกมันใช้ได้เพราะว่ามันมีหลักตรรกะหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องถอยออกมาเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองด้วยแล้วก็อย่ามองว่า AI เป็นภัยคือมันต้องใช้อย่างมีสติครับคือถ้าเผื่อสรุปอย่างง่ายๆนะครับก็คือใช้อย่างมีสติแล้วก็มีการบริหารจัดการร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็ลดเรื่องของการพัฒนา AI ที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโดยที่ให้บริษัทเอกชนเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีจริยธรรมนะครับ แล้วก็ไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนา AI

0: ควรจะมีการพัฒนา AI ในหลากหลายทิศทางคือต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ EU ก็ให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา AI ของตัวเองเพื่อที่จะทำให้แตกตัวออกไปแล้วไม่มีเรื่องของภัย AI เกิดขึ้นนะครับผมก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณโยชัวเบนจิโอฝากเอาไว้ครับผม
1: ค่ะเรื่อง AI ตอนนี้มันเข้ามาครองเลยนะ
0: ใช่ครับมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเร็วมาก
1: เข้ามารวดเร็วมากก่อนนั้นก็เคยได้ยินข่าวว่าทำให้วิตกกังวลเหมือนกันนะเขาบอกว่า AI เนี่ยนะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวมันเองนะต่อไปมันจะยึดครองโลกแล้วนะ
0: มัน
1: จะเข้ามาแทนที่มนุษย์อะไรแบบนี้เนี่ยเนาะยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนต้องร่วมมือว่าอย่าลืมนะว่า AI มันก็สร้างมาจากปัญญาของมนุษย์นะใช่ป่ะนะแต
0: ่
1: ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการควบคุมม
0: ัน
1: ต้องควบคุมให้มันให้ได้อะเน
0: า
1: ะคือมันก็อำนวยความสะดวกอะแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะพึ่งพามันทั้งหมดนะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้ครับครับขออภัยครับอาจารย
1: ์ค่ะเลยค่ะ
0: คือผู้สัมภาษณ์อะเขาก็ถามเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างคุณโจชัวเบนจิโอเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะปล่อยตัว ChatGPT ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วเป็นห่วงเรื่องลูกหลานตัวเองไหมเขาบอกเป็นห่วงแต่ว่าเขาไม่กังวลเพราะว่าเขาก็บอกลูกหลานตัวเองในลักษณะที่ให้ใช้ชีวิตในตามปกติก็คือออกกำลังกายดูแลตัวเองเรียนหนังสือพึ่งพาหนังสือแต่ว่าใช้ AI ในการช่วยประมวลข้อมูล
1: อำนวยความสะดวกเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: อย่าไปรีไลออนทั้งหมดเนี่ยนะคะ
0: ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: พลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.-21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรุตและคุณฟังที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทักทายไปแต่ว่ามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็

0: คือเรื่องของโครงการที่เปิดรับสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าพลาดเลยครับเพราะว่าเป็นการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะครับตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยแล้วก็เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนเรียกว่าเป็นมือระดับท็อปของประเทศไทยเลยนะครับพร้อมวิเคราะห์แนวโน้มตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะครับก็จะนำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร. อัจฉริสารวานิชท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนนะครับแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะครับเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับสามารถสอบถามแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่094-480-3076 094-480-3034และหมายเลขโทรศัพท์094-396-6649ครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่อบอุ่นด้วยเราก็ได้ไปร่วมกันมา2ครั้งแล้วนะครับ
1: ได้ความรู้ด้วยได้คอนเนคชั่นด้วยแล้วก็ได้อะไรมีเยอะแยะไปหมดจากผู้รู้โดยตรงเลย
0: ใช่ครับเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเราฟังวิทยุบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้ถามแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสที่กระทบไหลโดยตรง
1: ม
0: ัน
1: จะมีบางอย่างด้วยพูดทางออกบางทีออกอากาศไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: สำคัญนะทีนี้ได
0: ้วันนี้จริงเลยใช่ครับอาจารย์ครับโอกาสมาแล้วก็
1: โอกาสมาร
0: ีบคว้ากันนะครับ
1: ก็ถึงหมดเขตถึงวันที่25เนาะ
0: ใช่ครับ25
1: ก็จะเริ่มตั้งแต่กันยาไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นี่การรับถอยหลังแล้ววันนี้วันที่1สิงหาครับโอ้ต้นเดือนอีกแล้ว
1: ตัดเดียวตัดเดียวก็นะก็จะหมดเดือนแล้วเนี่ยนะไม่ต้องลังเลเลยนะสมัครได้เลยค่ะแล้วก็การันตีเลยนะโดย FM 100.5
0: ใช่ครับคุณภาพดีแน่นอนครับ
1: คุณภาพก็บอกคุณภาพขับแก้ว
0: ใช่ครับ
1: อ่ะคุณฟังเรามาติดตามเรื่องยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจมากก็คงจะดูเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะเนาะตอนนี้นี่ญี่ปุ่นนี่ก็เจอทั้งภาวะที่เรียกว่าอากาศร้อนสุดๆเลยนะแล้วก็ยังไปเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางเกาะทางใต้กิวชูเนี่ยนะคะแล้วก็ ที่เมืองคุมาโมโตะเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะอีออนนะ คนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่จะคุ้น
0: ต้องไปห้างนี้ใช่ใช่
1: ต้องไปห้างนี้ด้วยเหมือนกันนะถ้าไปดิคุโมโมโตะเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีการตั้งค่ายเรียกลี้ภัยจะเรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมศูนย์บำบัดไปดีกว่าศูนย์บรรเทาภัยพิบัติต้องว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าศูนย์อย่างนี้เนี่ยคืออย่าลืมว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็มันมีเทรนด์มันก็เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกอะคือผู้คนเราจะชอบคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะมันก็พอถึงแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมมีลูกแต่ก็ว่าไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนคุณ
0: อ๋อใช่เดี๋ยวนี้เลี้ยงเป็นลูกใช่ใช่ใช่
1: นะเลี้ยงสุนัขก็ดีแมวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดแผ่นดินไหวชะมาบ้านเนอบ้านช่องก็พังทลายก็ต้องเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าก็เวลาไปตามศูนย์เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ให้เอาแมวเอาหมาเข้าไปนะไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของคือคนบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะชอบสัตว์หรืออะไรนะแล้วก็สัตว์เหล่านี้เขาบอกมันก็ส่งกลิ่นเนาะมีทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงแล้วมันทั้งมาทั้งหมัดด้วยแล้วบางคนเขาก็แพ้ด้วยเนี่ยนะแต่มันมีโรงพยาบาลหนึ่งคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าริวโนสุเกะนะริวโนสุเกะแอนิมอลฮอสพิทอลเนี่ยในเมืองคุมาโมโตะเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาเปิดนะเปิดศูนย์พักพิงรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวพร้อมกับอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยโอ้อันนี้ดีมากเลยเนี่ยนะก็เลยทำให้พวกที่รักสุนัขหมาแมวทั้งหลายแหล่นี่ก็โล่งอกโล่งใจนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะยิ่งก็มีอยู่ตัวอย่างหนึ่งเขายกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคือโทโมโกะทามาโอกะเนี่ยวัย31ปีเนี่ยเขาต้องพักค้างคืนในรถนะพร้อมสุนัข2ตัวเนี่ยหลังจากศูนย์อพยพทั่วไปไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปพักเขาเลยต้องไปพักอยู่ในรถไงกับสุนัขที่เขาเลี้ยง2ตัวเนี่ยทีนี้ต่อมาเธอก็ทราบข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ก็คือริวโนสุเกะเนี่ยนะก็อนุญาตนะคืออนุญาตให้คนที่ลี้ภัยคือแล้วออกไปแผ่นคือบ้านเมืองบ้านเรือนตัวเองเนี่ยที่พังทลายเนี่ยนะก็เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวได้เนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เปิดโอกาสนะว่าให้นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าไปได้ด้วยเนี่ยนะคะ

0: โรงพยาบาลก็ออกมาเปิดเผยนะโดยเฉพาะยิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยบอกว่างี้บอกว่าในช่วงเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงควรจะได้อยู่กับครอบครัวแต่ว่าศูนย์อพยพหลายแห่งก็ไม่อนุญาตเนาะอย่างที่บอกว่าก็คือกังวลว่าสัตว์มันจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งมันหมัดเหมิดอะไรก็ต่างๆอะไรแบบนี้นะทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้เรียนรู้จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นมาที่คุมาโมโตะแล้วเมื่อปี2559จึงกำหนดนโยบายเปิดรับผู้ประสบภัยที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงนะทุกครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะคะทีนี้หลังแผ่นดินนะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนแล้วก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาโรงพยาบาลก็ได้เปิดศูนย์พักพิงทันทีเลยเนี่ยนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีผู้ประสบภัย26คนพร้อมกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เอาเข้าไปพักที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะคะโดยสตรีพี่วินที่นั้นบอกไปแล้วเนี่ยนะที่เธอมีสุนัขสองตัวบอกโอ้รู้สึกโล่งใจจังเลยที่ได้อยู่กับสุนัขทั้งสองตัวเพราะถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ต้องการอยู่กับพวกมันให้มากที่สุด
1: โอ้เข้าใจเข้าใจครับ
0: คนที่รักสัตว์เลี้ยงรักหมาแมวนี่ก็รักจริง
1: บางคน
0: อุตส่าห์คิดเหมือนลูกเลยนะ
1: เออมากครับ
0: ผม
1: จริงเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะครับอย่างเรากลับบ้านบางทีเขาก็เข้ามาหาเราเรียกว่าก็จะเรียกคนแรกหรือตัวแรกไม่พูดไม่ค่อยถูกแต่ว่าคือเป็นสิ่งแรกที่เราจะเจอเป็นส่วนหนึ่ง
0: คือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะข่าวนี้เขาก็พาดหัวข่าวว่า dogs allow animal hospital opens door to Japan quick survivors and their petsเพชรตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงนะคุณฟังกับ PET นะถ้าหลายตัวก็เติม S pets นะครับแล้วก็เขาก็ใช้คำสั้นๆ earthquake ที่แปลว่าแผ่นดินไหวเวลาจะสักข่าวเวลาเขาพาดหัวเขาก็ใช้คำว่า quake Q U A K E
1: อ๋อเวลาพาดหัวข่าวใช่ไหมครับ
0: ทำสั้นๆก็ quake ครับค่ะ
1: ก็เป็นมุมมองที่ผมว่าเดี๋ยวนี้เราก็เห็นดีดีครับเดี๋ยวนี้เราเห็นแบบบางทีเข็นรถเข็นเนี่ยของผมอ่ะมันมีสิ่งที่ตลกจริงๆแต่ว่าผมเข็นรถเข็นมาเนี่ยบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามที่เขาเข็นสวนมาเนี่ยเป็นรถเข็นคนหรือรถเข็นเจ้าตัวเล็กอะครับผม
0: เจ้าตัวเล็ก
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่พูดถึงเรื่องรถเข็นนะเวลาเราเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ดิฉันก็ประเภทไม่ใช่ว่าไม่รักสัตว์นะก็เห็นนะ คนก็จะเอาสุนัขเนี่ยใส่อยู่ในรถเข็นนะแต่เดี๋ยวมานั่งคิดเอ๊ะรถเข็นนี่เราจะใส่เอาหงอาหารเนาะมันควรจะไม่ควรนะดิฉันก็คิดอย่างนั้น
1: ของผมจะเป็นรถเข็นที่เอาไว้ใส่น้องหมาน้องแมวโดยตรงที่ผมเห็นนะ
0: อ๋อได้อันนั้นก็ได้ไงไม่เป็นไรแต่ทีนี้ก็เห็นบางคนเนี่ยเอาใส่สุนัขเนี่ยในรถเข็นในที่เราซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ให้สุนัขเนี่ยอยู่ในรถเข็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นดิฉันว่ามันก็ไม่ควรต้องแยกออกมานะก
1: ็
0: คุณจูงสุนัข
1: ใส่ความสะอาดด้วยนะคร
0: ับ แล้วบางคนก็จะเอาเด็กๆเข้าไปนั่งอีกนะคุณเข็นแบบเล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่สมควรนะรองเท้าเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นนะรังเกียจไม่ใช่นะแต่มันเรื่องของไฮจีนนะไฮจีนก็คือความสุขอนามัยเนาะค่ะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ให้ไปคิดกันแล้วกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คืออินดิวิดวลความfood for thought ให้คิดนะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ไปข่าวอื่นกันต่อ
1: ครับมาที่สถานการณ์ในรัสเซียนะครับก่อนที่จะมาสู่ข่าวภูมิภาคนะครับก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการโจมตีกรุงเคียฟเมื่อคืนนะครับของรัสเซียนะครับด้วยจรวดแพทริออตนะครับที่มีทั้งกลุ่มที่สามารถสกัดไว้ได้แล้วก็กลุ่มที่เข้ามาโจมตีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญแบบใหญ่ๆเลยนะครับเป็นครั้งที่2ภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าแค่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายของยูเครนเนี่ยสามารถตรวจแล้วก็สกัดได้ประมาณ27ลูกนะครับแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเข้าไปแล้ว3ก็คือช่วงเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ช่วงต้นปีขออภัยด้วยนะครับประมาณช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอเข้าไปเกือบ300ลูกนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มระดับการโจมตีที่เยอะมากยิ่งขึ้นของรัสเซียที่มีต่อยูเครนนะครับแล้วก็สร้างความสูญเสียด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้ลดราวาศอกเหมือนกันนะครับก็โจมตีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นโลจิสติกสำคัญของรัสเซียเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็ยังโจมตีกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดความตึงเครียดลงเลยนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่หยิบยกมาจากรอยเตอร์สนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Russia pounds Kiev kills 10 as Ukraine appeals for Patriot interceptors นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังน่าเป็นห่วง

0: หน้ากังวลกันอยู่ก็แทนที่จะมันก็หลายปีนะ4-5 ปีแล้วนะยังไม่คลี่คลายสักที
1: ใช่ครับ
0: นำซ้ำเนี่ยล่าสุดจำได้ไหมที่สหรัฐบอกว่าอนุญาตนะให้ยูเครนผลิตในไอ้จรวดไอ้มิสไซล์แพทริออตได้อะไรอย่างนี้นะนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันยังไงมันจะยิ่งสร้างความตึงเครียดอย่างนี้รัสเซียฟังแล้วก็คงไม่พอใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของ ฟิลิปปินส์กันคุณฟังค่ะเรามาในประเทศกลุ่มอาเซียนกันเนี่ยนะคะคุณฟังคงจะคืออย่างนี้ค่ะเขามีการจัดอันดับเนาะโดยอันนี้ชื่อว่า Atlas of Impunity 2026จัดทำโดย Eurasia Group ร่วมกับ Thomson Reuters Foundation นะหรือว่ามูลนิธิสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะคะเขาก็ทำการรวบรวมว่าในบรรดาทั้งหมด172ประเทศเนี่ยมีประเทศไหนที่เรียกว่าคนที่ใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดเลยเนี่ยมันอยู่ในลำดับไหนปรากฏว่าฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่65นะจาก172ประเทศเนี่ยตามหลัง4ชาติอาเซียนอยู่4ชาติอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างเนี่ยนะคะในอาเซียนฟิลิปปินส์มีอันดับดีกว่ากัมพูชากัมพูชาอยู่อันดับ33ลาวอยู่อันดับ57แต่ก็ยังตามหลังเวียดนามนะเวียดนามได้อันดับที่77ไทยเราอยู่อันดับที่81มาเลเซียอันดับ110สิงคโปร์เนี่ยก็ดีนะ139นะยิ่งตัวเลขสูงหมายความว่าคุณมีความโปร่งใสอะนะคนที่มีอำนาจแล้วก็รอดพ้นจากความผิดเนี่ยนะมากเลยอย่างเนี้ยคืออย่างตัวเลขที่เมื่อกี้บอกมาเนี่ยฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับกลางๆแต่ก็ยังตามหลัง4ประเทศในอาเซียนแต่ก็ยังดีกว่ากัมพูชาเนาะดีกว่าลาวดีกว่าแต่ว่าอยู่ตามหลังก็ตามหลังก็แต่เทียบกับเวียดนามแล้วเวียดนามดีกว่าไทยเราก็ดีกว่าเนาะมาเลเซียด้วยมาเลเซียอันดับ110สิงคโปร์139นะขณะที่อินโดนีเซียก็อยู่ใกล้เคียงอันดับที่66กับของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า impunity ค่ะคุณฟังคะ impunity ก็คือการลอยนวลพ้นผิดเนี่ยนะคะตาม dictionary เขาบอก the meaning ก็คือ freedom from punishment or harm after doing something illegal or wrong หลังจากที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดหรือว่าผิดกฎหมายหรือผิดเลยนะแต่ก็ลอยนวลไม่ผิดนะก็คือคำนี้ค่ะ impunity i m p u n i t y นะ impunity เนี่ยนะลอยนวลเลยนะทำผิดยังไงก็ลอยนวลกับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจไงนะสามารถจะอะไรอะดำเป็นขาวขาวเป็นดำได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะทีนี้อย่างที่บอกอะฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในอันดับที่65จาก172ประเทศทีนี้ดัชนีที่ว่านี้เนี่ยเขาประเมินจาก60ตัวชี้วัดครอบคลุม5ด้านด้วยกันคุณฟังคะก็คือการบริหารที่ขาดความรับผิดชอบนะการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจการทำลายสิ่งแวดล้อมความขัดแย้งและความรุนแรงแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฟิลิปปินส์อยู่อันดับกลางๆเนี่ยนะคะเขาก็บอกของเขาอยู่กลางๆทีนี้ผลการประเมินชี้ว่าจุดอ่อนของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้เขาอยู่ในอันดับที่41ของโลกแล้วก็ความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงเขาก็อยู่อันดับที่43เนี่ยนะคะทีนี้ในด้านที่ฟิลิปปินส์ทำได้ดีก็คือการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่อนข้างจะกระดีอยู่นะอยู่อันดับที่90ของโลกเนี่ยนะทั้ง2ด้านส่วนด้านการบริหารที่ขาดความรับผิดชอบเนี่ยอยู่อันดับที่74แม้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหลายประเทศอยู่ก็ตามนักวิชาการก็ออกมาชี้อย่างนี้ค่ะคนฟังค่ะว่าผลการจัดอันดับสะท้อนว่าการเป็นประเทศประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวนะมันไม่เพียงพอที่จะสร้างความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจแต่สิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพของสถาบันต่างๆในการตรวจสอบอูเนี่ยฉันชอบตัวนี้จังเลยคุณประสิทธิภาพของสถาบันต่างๆในการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของประชาชนพร้อมกับทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยนะจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองน
1: ี่
0: เนาะบ้านเราเป็นยังไงบ้างล่ะ
1: โอ้ครับ
0: ก็ไปพิจารณาแล้วกันนี่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีตัวชี้วัดเราก็อยู่อันดับที่81นะก็กลางๆอีกเหมือนกันแหละจาก172ประเทศเนาะ
1: ครับ มาต่อกันที่ประเทศเวียดนามนะครับมีการประชุมทูตประจำปีนะครับก็เป็นครั้งที่33แล้วนะครับพาดหัวข่าวของเวียดนามนิวส์ครับบอกว่า 30

0: 33rd Diplomatic Conference, Foreign Affairs to help shape new era of national development นะครับผมก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้การต่างประเทศของเวียดนามเนี่ยช่วยผลักดันแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวสร้างนะครับผมแนวการพัฒนายุคใหม่นะครับของเวียดนามครับก็หลักๆก็คือเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สร้างทรัพยากรให้กับเวียดนามนะครับจุดสำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายจากการลงนามไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีรูปธรรมครับก็ทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนะครับก็เน้นการผลักดันว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการสร้างความร่วมมือแล้วก็การทำความตกลงโดยที่เป็นการลงนามอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วจะต้องเน้นการเรื่องของการดึงดูดเทคโนโลยีการลงทุนแล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับ คือตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันตัวเลขการค้าให้ทะลุหลัก1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีทั้งหมด17ฉบับด้วยกันแล้วก็สนับสนุนให้ภาคธุรกิจของเวียดนามเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ตลาดในเวทีระหว่างประเทศได้แล้วก็มีการกระจายตลาดแล้วก็รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็คือผ่านโครงการที่เรียกว่า Go Global ครับก็คือเป็นการผลักดันภาคธุรกิจของเวียดนามเนี่ยให้ไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะครับทีนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวสู่อนาคตครับมันก็มีเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ innovation เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ innovation diplomacy นะครับผมที่จะต้องก้าวทันแล้วก็พลิกโฉมเช่นการดึงดูดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AI semiconductor เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลเพื่อที่จะดึงดูดองค์ความรู้แล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเวียดนามในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของภัยทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ภัยทั้งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น traditional security แล้วก็ non traditional security หรือว่าเป็นภัยในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับทั้งรวมทั้งภัยที่มันเป็นรูปแบบเชิงรูปธรรมที่เราเห็นกันทั่วไปเหมือนเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางไซเบอร์อ่ะอันนี้เริ่มเป็นรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องของการป้องกันภัยใต้ทะเลในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันภัยที่เป็นภัยความมั่นคงที่เราคุ้นเคยกันนะครับด้วยการมีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกันแล้วก็การเน้นความเป็นอยู่แล้วก็ความเป็นอยู่ที่สงบสุขอยู่ภายใต้สันติของภาคประชาชนด้วยแล้วก็การขยายเครือข่ายทางการทูตนะครับผ่านตัวแทนทางการทูต99แห่งทั่วโลกนะครับก็มีการเล็งที่จะเพิ่มเป็น115แห่งภายในปี2030แล้วก็เพิ่มเป็น130แห่งภายในปี2045เพื่อที่จะยกระดับบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้วยวันนี้ก็ถือว่าต้องใช้กำลังทรัพย์มหาศาลเหมือนกันนะครับที่จะยกระดับการเพิ่มหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศมันก็เป็นเม็ดเงินเยอะเหมือนกันที่จะส่งคนไปอยู่ตรงนั้นครับ
1: ก็จะสังเกตนะเดี๋ยวนี้เวียดนามเขาก็ไปได้ไกลเลยนะ
0: อย่าง
1: รวดเร
0: ็
1: วจริงจังด้วยในดำเนินการหลายๆด้านเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันคุณฟังคะเราก็คงจะสังเกตเห็นนะว่าสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมคอปนะคอปก็คือ Conference of the Party นะก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาที่เขามีการประชุมกันที่กรุงปารีสก็เลยเรียกว่า Paris Agreement นะที่ดูแลเรื่องของ Climate Change กับ Global Warming เนี่ยนะแล้วก็เราก็จะสังเกตเห็นว่าหลายๆประเทศในยุโรปก็เจอกับปัญหาที่อากาศมันแปรปรวนอ่ะเนาะแล้วก็อากาศร้อนสุดๆเลยรวมทั้งเกิดไฟป่าอย่างเมื่อวานนี้ฉันก็รายงานไปแล้วว่าแม่น้ำรายในเยอรมันน่ะแห้งก็ตื้นเขินเลยเนี่ยนะอยู่แค่25เซนติเมตรเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเรือก็ทำให้ขนส่งสินค้าเนี่ยมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะทำให้ค่าขนส่งเนี่ยมันก็แพงขึ้นแล้วก็ยังมีข่าวมาว่าฮังการีแม่น้ำดานูบก็แห้งขอดเหมือนกันเนี่ยนะ
0: มันแห้งจนมองไปสุดสายตามองไป
1: ใช่ค่ะเนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็ทางอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาก็เป็นกลุ่มนึงที่เป็นสมาชิกเนี่ยกลุ่ม G20 นะกลุ่ม G20 เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะแล้วก็อยู่เป็นสมาชิกในกลุ่มคือหมายว่ามีเศรษฐกิจค่อนข้างจะใหญ่โตเนี่ยนะเป็นอินโดนีเซีย

0: อยู่ในประเทศ G20 โดยที่เป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม G20 เดี๋ยวฉันให้ละเอียดนิดนึงว่ากลุ่ม G20 มีประเทศอะไรบ้างเนี่ยนะแต่เอาตรงนี้ก่อนว่ารัฐมนตรีอินโดนีเซียเนี่ยที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมูฮัมหมัดจุมฮูฮิดายัตเนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันดื้อนะดื้อเกินกว่าจะกลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีสคงจะจำกันได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพอเขาเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็ทันทีเลยถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสเนี่ยอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ตามคำสั่งของทรัมป์ก็เลยคืออย่างนี้ค่ะเขาถอนตัวมาแล้วครั้งแรกแล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็ถอนตัวอีกนะครั้งที่2เนี่ยนะถอนตัวจากข้อตกลงเนี่ยเมื่อต้นปี2569นี้เองอย่างเป็นทางการเนี่ยนะทีนี้แม้จะมีการเสียงเรียกร้องเนี่ยให้อินโดนีเซียช่วยผลักดันให้สหรัฐเนี่ยกลับเข้าร่วมความตกลงนะแต่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียพูดอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าโอ้โนทรัมป์มันเป็นคนดื้อจะไปเจรจากับคนที่ดื้อทำไมอ่ะว่าปล่อยให้ประเทศอื่นก็จัดการจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะทีนี้อีกคนหนึ่งนะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะชื่อดีโน่ปัตตี้จาลาวเนี่ยนะบอกอย่างนี้ค่ะเสนอให้อินโดนีเซียเป็นผู้นำด้านการทูตด้านสภาพภูมิอากาศโดยใช้เวที G20 เพื่อกดดันให้สหรัฐเนี่ยกลับมามีบทบาทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะโดยเฉพาะยิ่งการใช้ถ่านหินแล้วก็ในอุตสาหกรรมด้วยอย่าลืมนะคะว่าสหรัฐเนี่ยนะเขาบอกว่าหากสหรัฐเนี่ยเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่ที่สุด ส่งผลให้ประเทศอื่นนั้นต้องรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากขึ้นเนี่ยนะฮะ เขาก็มีการเรียกร้องให้กลุ่ม G20 เนี่ยส่งสารถึงสหรัฐว่าการถอนตัวจากความตกลงปารีสนั้นเป็นกระทำที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่เป็นธรรมนะแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐในกลับเข้าสู่สนธิสัญญาแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะคะทีนี้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียยังบอกว่าเราควรจะใช้บทบาทใน G20 เพื่อผลักดันนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องแม้สหรัฐจะเปลี่ยนทิศทางเพราะประเทศสมาชิก G20 เนี่ยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันแล้วเกือบ 80% ของโลกนะคุณฟังคะทีนี้ G20 เนี่ยมีประเทศอะไรบ้างมีอาร์เจนตินาออสเตรเลียบราซิลแคนาดาจีนฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกรัสเซียด้วยซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้นะแล้วก็ตุรกีอังกฤษแล้วก็สหรัฐด้วยแล้วก็ปลายปีนี้สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 ที่ไมอามีรัฐฟลอริดาค่ะ
1: ครับโอ้ก็เรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ
0: หลายๆประเทศต้องผนึกกำลังแล้วล่ะบีบคั้นให้สหรัฐกลับเข้ามาใหม่ในข้อตกลงจะได้ปฏิบัติตามพันธกรณีด้วยนะคะ
1: ครับอาจจะบีบยากนิดนึงนะคร
0: ับ เขาพาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะดิฉันก็อ่านแล้วเออนะดีมันเขาพูดคำนี้ค่ะใช่ไงนี่รัฐมนตรีเขาพูดอย่างนี้บอกว่าทรัมป์2 TWO นะทรัมป์too stubborn to rejoin Paris agreementtoo stubborn นี่แปลว่าดื้อมากเลยเหมือนเด็กดื้อนะ stubborn stubborn stubborn อันนี้ too stubbornไม่ใช่ทูได้พอสองนะทีดับเบิลโอทูแปลว่าเกินไปมากไปอย่างเงี้ย too much ก็มากเกินไปอันนี้เนี่ย too stubborn โอ้ดื้อแบบดื้อด้านมากเลยเกินกว่าเจนเนี่ยนะชดใช้คำนี้เลยนะคุณ
1: โอ้แสดงว่าดื้อจริง
0: ดื้อมากมากเลยหัวรันอาจต้องบอกเองหัวรันนะไปต
1: ่
0: อทักทายคุณฟังได้เลยค่ะ
1: ได้เลยครับผมมาที่ทาง Facebook นะครับเช้าวันนี้เรียกว่าทักทายกันมาแน่นเลยทีเดียวนะครับหลายท่านครับมีทั้งคุณสุภชัยนะครับคุณอรสาคุณประสิทธิ์นะครับคุณคณัฐภาคครับทักทายจากภูเก็ตบอก27องศานะครับบอกว่ากลางวันเนี่ยจะร้อนมากก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมีคุณประสิทธิ์ครับคุณจีคุณมานิตนะครับที่ทักทายจากพัทลุงบอก24องศานะครับบอกรับฟังจากสวนยางแล้วก็มีคุณทิปปี้แวปปี้นะครับคุณพันนิภาคคุณ คุณน้ำแหม่มนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับคุณอมือรีพี่หมูนะครับผมทักทายเข้ามาคุณเสือนอนไม่หลับนะครับผม
0: แล้วก็มี
1: คุณน้าปี่นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็มีคุณชวรีครับบอกว่าวันนี้ฟังรายการที่กทมก่อนจะกลับเชียงใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็
0: ค
1: ุณสุขครับบอกว่าเบื่อเหตุประท้วงกับสงคราม

0: ามนะครับ
1: ก็
0: จริ งๆก็อยากให้โลกนี้มีความสุขจริงๆครับ
1: จริงๆ
0: ครับคุณเดชเดชาครับคุณสุขสันต์ทักทายทั้งทีมงานคุณลาล่าจีนคุณกูเฮียคุณธีรวัฒน์นะครับแล้วก็คุณอาพรครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ
1: ดิฉันทางไลน์ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณฟังคะก็อย่างคุณชัยนรงค์กิ่งนอกก็ทักทายเข้ามาอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนนะคุณโดยก็ส่งรูปเข้ามาคุณพุนสุขมนัสวิวัฒน์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงใส่ในรถเข็นของห้างค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความเห็นมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบนะก็ทักทายมาเช่นเดียวกันคุณสุภชัยที่ดิน1689นะสวัสดีเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็คุณในหัวคมวิเลิศเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆเลยดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปติดตามความคิดเห็นของท่านเลยนะคะก็ยังอยู่ในอีพิโซดเรื่องของอาเซียนนี่มันจะเป็นหนึ่งได้ไหมหรือมันจะยังไงกันเนี่ยนะคะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอารุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณเดรัตนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: อาจารย์ก็ได้เมื่อวานนะปูทางถึงเรื่องมีการเปรียบเทียบด้วยนะสหภาพยุโรปก็ดีกับอาเซียนนี่นะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะโดยสหภาพยุโรปก็มีประเด็นให้ทั้งหมดเนี่ย4-5ข้อที่อาจารย์ให้มานะคะแล้วก็มาดูกันว่าในอาเซียนในแต่ละข้อเนี่ยทำเหมือนกับทางสหภาพยุโรปหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
3: ์เรียนออนไลน์ยังมาไม่ถึงกรุงเทพ
1: ฯอ๋อใช่ที่อาจารย์บอกเมื่อวานก็จะมาประชุมวันที่6นี้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ยังมาไม่ถึงแต่ได้แผงฤทธิ์แล้วเรียบร้อย
1: แผงฤทธิ์เลยเหรอคะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงแผงฤทธิ์ยังไง
3: ต้องใช้คำว่าแผงฤทธิ์นะครับก็คือให้พูดชัดเจนนะครับว่าในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
1: อ้าวแสดงว่าไม่ยอมรับ5ข
3: ้
1: อ
3: แต่จริงๆรัฐสภาของพม่าที่ซึ่งผ่านการเลือกตั้งมาผ่านการคัดเลือกประธานาธิบดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ได้ปฏิเสธแล้วนะครับว่าไอ้ฉันทามติ5ข้อนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับมันก็คือการส่งสัญญา
1: ค่ะ
3: แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
1: mm-hmm.
3: นะครับประหนึ่งว่าคล้ายๆกับการน้อยใจนะฮะน้อยใจที่ไม่ได้รับการเดี่ยวแด่จากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
1: แล้วก็ตรงนี้ด้วยไหมคะก็ตอนที่อาเซียนเขาประชุมกันมีฉันทามติ5ข้อเนี่ยเมียนมาไม่ได้มีผู้แทนเข้าไปร่วมประชุมด้วยเลยนะตรงนั้นใช่ไหมคะด้วย
3: มีออนไลน์ไปนะคร
1: ับ อ๋อมีออนไลน์ไปเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วทำไมตอนนั้น5ข้อแล้วตัวเองไม่ประท้วงหรือว่าเกิดก็ยอมเขามาอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอคะถ้ามีออนไลน์ไป
3: ก็เพราะมันไม่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อแรกก็คือต้องหยุดยิงโดยสิ้นเช
1: ิงใช่ค่ะต้องยุติความรุนแรงโดยสิ้นเชิง
3: แล้วมันก็ไม่มีสิ้นเชิงเลย
1: เออ
3: มีแต่ยิงกันโดยสิ้นเชิง
1: ใช่ที่อาจารย์บอกว่าเออ